ีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภัทรมนต์กล้าอาสาค่ะสาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเจริญเกษมวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องของการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ Google Docs ซึ่งเป็นนะคะซอฟต์แวร์ที่ประมวลผลบนระบบคลาวด์ค่ะ Google Docs ทุกคนคงคุ้นเคยดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าทำงานเหมือน Microsoft Word เลยค่ะทำงานทุกอย่างเพียงแต่ว่านะคะการทำงานของ Google Docs เนี่ยต้องอาศัยการทำงานบนอินเทอร์เน็ตเพราะว่าเนื่องจากมันประมวลผลบนระบบคลาวด์นะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่ Google Docs ไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ต่างๆค่ะแต่การใช้งานต่างๆเนี่ยเหมือนกับ Microsoft Word เลยค่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูความสามารถของ Google Docs กันนะคะGoogle Docs เนี่ยนะคะมีความสามารถได้หลากหลายมากเลยค่ะนะคะทั้งสามารถทำงานแบบร่วมกันนะคะที่เป็นแบบเรียลไทม์สามารถที่จะสนทนาหรือความคิดเห็นการทำงานต่างๆร่วมกันได้รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ที่มีความหลากหลายมีความปลอดภัยในการจัดเก็บและสามารถเผยแพร่เอกสารต่างๆไปยังออนไลน์ด้วยนะคะอีกทั้งมันยังสามารถที่จะดาวน์โหลดแชร์ไฟล์หรือว่าการเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆเนี่ยนะคะเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์หรือผู้ใช้งานได้นะคะอย่างหลากหลายค่ะจากความสามารถของ Google Docs ต่างๆนะคะเราลองมาเริ่มต้นการใช้งาน Google Docs กันนะคะแน่นอนว่าการใช้งานของ Google Docs เนี่ยนะคะทุกคนจะต้องมี account เป็น account ของ Google ซึ่งเป็นอีเมลและพาสเวิร์ดของ Gmail นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่เราเข้าสู่ระบบเราต้องไซน์อินก่อนค่ะโดยการไซน์อินใส่อีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดแล้วก็กดไซน์อินได้เลยค่ะคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูนะคะการใช้งานกันว่ามีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกนะคะพอเราเข้ามาสู่หน้าจอของ Google เราทำการไซน์อินเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเข้ามาสู่หน้าตอนแบบนี้ค่ะเราจะเห็นว่ามันจะมีรูปโปรไฟล์เล็กๆซึ่งเป็นชื่อของเรานะคะว่าเราทำการลงชื่อไซน์อินใน username อะไรนะคะคราวนี้เราจะมาเข้าสู่ในส่วนของตัว Google Docs กันเราก็คลิกที่ปุ่มนะคะเห็นไหมคะสี่เหลี่ยมจุดๆๆเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็เห็นคำว่า Docs นะคะพอเราคลิกเข้าไปปุ๊บจะเข้าสู่หน้าตาของโปรแกรม Google Docs เลยนะคะจะสังเกตว่าหน้าตาของโปรแกรมตรงนี้นะคะมันจะมีอยู่ด้วยกัน2ส่วนนะคะส่วนที่1ก็คือจะเป็นส่วนของเอกสารใหม่นะคะหรือว่า New Document นะคะซึ่งมันดีตรงนี้ว่า Google Docs เนี่ยมีการเตรียมเทมเพลตแกลเลอรี่ให้เราด้วยนะคะถ้าเราอยากจะมีเทมเพลตหรือว่าเราไม่มีไอเดียเลยนะคะในการที่จะสร้างเอกสารนะคะเราสามารถที่จะคลิกที่เทมเพลตแกลเลอรี่ได้หรือแม้กระทั่งส่วนที่2ก็คือจะเป็นส่วนที่ช่วยให้เราสามารถที่จะนะคะเข้าถึงเอกสารที่เราเคยใช้งานหรือว่าเคยเซฟงานหรือเคยเปิดมาก่อนแล้วนะคะมันก็จะอยู่ที่ Recent Documents คราวนี้เรามาลองเริ่มเอกสารใหม่กันในการจัดทำเอกสารใหม่เราคลิกที่เครื่องหมายบวกตรงนี้เลยค่ะก็คือปุ่มแปลงนะคะพอเราคลิกเสร็จแล้วนะคะก็จะเข้าสู่หน้าจอของนะคะ Google Docs ของเราเอกสารของเรานั่นเองเอกสารของเราตรงนี้นะคะจะแบ่งพื้นที่ออกเป็นทั้งหมด2 ส่วนด้วยกันก็คือส่วนบนนะคะส่วนที่เป็นส่วนหัวนะคะกับส่วนที่เป็นพื้นที่เอกสารที่เราสามารถพิมพ์งานได้ส่วนที่เป็นส่วนหัวตรงนี้เนี่ยนะคะส่วนแรกที่เราจะมาดูกันก็คือตรงคำว่า Untitled Document Untitled Document ตรงนี้นะคะถ้าทุกคนคลิกไปแล้วนะคะมันก็คือเป็นการตั้งชื่อเอกสารนั่นเองค่ะเราสามารถตั้งชื่อเอกสารต่างๆได้เช่นเราจะตั้งชื่อเอกสารว่าเราจะตั้งชื่อเอกสารว่า information system ก็ได้นะคะหรือตั้งชื่อเอกสารอะไรก็ได้ชื่อเอกสารตัวนี้ค่ะก็จะเป็นชื่อไฟล์ที่ Google Docs ก็จะสามารถก็จะทำการเซฟให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะคะต่อไปค่ะส่วนที่2ก็ที่เราจะมาแนะนำคือส่วนของเมนูแล้วก็แท็บเครื่องมือต่างๆ2 ส่วนนี้ก็คือไว้สำหรับนะคะที่เราสามารถที่จะสั่งงานหรือสั่งคำสั่งต่างๆได้นะคะในเอกสารของเรานะคะจะสังเกตว่ารูปร่างหน้าตามันจะคล้ายๆ Microsoft Word เลยใช่ไหมคะแน่นอนมันเหมือนกันนะคะมันก็เลยทำให้เป็นแอปพลิเคชันที่นิยมแล้วก็เรียนรู้ง่ายนะคะไม่ได้ยากเลยนะคะคราวนี้เราจะมาดูส่วนแรกกันนะคะในส่วนของเมนูไฟล์นะคะตัวเมนูไฟล์เนี่ยมันก็จะมีคำสั่งที่คล้ายๆกันนะคะในทุกๆโปรแกรมหรือทุกซอฟต์แวร์เลยค่ะตั้งแต่คำสั่งคำว่า new ในที่นี้เนี่ยนะคะก็คือการสร้างเอกสารใหม่นะคะตะกี้เรากดสร้างเอกสารมาแล้วใช่ไหมคะซึ่งเอกสารเรารู้อยู่แล้วว่ามีเอกสารใหม่ซึ่งเป็นเอกสารเปล่านะคะเราจะเรียกมันว่า document แล้วก็อันนี้ก็คือ form template gallery ใช่ค่ะมันก็คือการเอามาจากพวกแพลตฟอร์มหรือ template ต่างๆนั่นเองนะคะซึ่งสามารถที่จะใช้ template ต่างๆที่โปรแกรมเนี่ยนะคะมีให้ได้อันที่2ก็คือในส่วนของ open นี้ก็คือจะเปิดไฟล์ต่างๆนะคะซึ่งเป็นไฟล์ที่เราเคยใช้งานอยู่แล้วเราสามารถที่จะเปิดไฟล์ต่างๆแล้วก็มาทำงานต่อได้นะคะ make กับ copy ก็คือการ copy ว่าการทำซ้ำไฟล์ต่างๆนะคะส่วนคุณสมบัติอันนึงที่ Google มีนะคะหรือโปรแกรมที่รันบนคลาวด์ทุกอย่างมีก็คือการแชร์เอกสารต่างๆนะคะ
การแชร์ตรงนี้นะคะเราสามารถแชร์นะคะกับคนอื่นได้หรือว่าเราสามารถที่จะพับลิกต่างๆบนเว็บได้ซึ่งทุกคนนะคะสามารถที่ทำการแชร์นะคะได้2ที่ก็คือการกดจากเมนูไฟล์แล้วเลือกแชร์หรือการกดที่ปุ่มนี้เลยค่ะปุ่มที่แชร์ปุ่มที่คำว่าแชร์สังเกตดูว่าพอเราทำการกดปุ่มแชร์ปุ๊บก็จะขึ้นหน้าจอของการแชร์เอกสารให้เราเลยนะคะว่าเราจะทำการแชร์เอกสารอะไรบ้างนะคะซึ่งการแชร์เอกสารต่างๆมันมีเงื่อนไขต่างๆนะคะโดยเงื่อนไขต่างๆที่เรากำหนดเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่านะคะในส่วนนี้ในส่วนแรกเนี่ยนะคะ add people add groupหมายความว่าเราสามารถที่ทำการเลือกคนที่เรารู้จักนะคะหรือเราสามารถที่จะส่งนะคะเอกสารของเราเนี่ยไดเรกต์โดยตรงไปให้กับคนที่เราต้องการได้เลยนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะเราก็ยังสามารถที่จะทำการกำหนดสิทธิ์ต่างๆนะคะหรือกำหนดการเข้าถึงต่างๆในเอกสารได้นะคะไม่ว่าจะเป็น restrict หรือว่า anyone with links ตรงนี้เราสามารถที่กำหนดได้ว่าให้ทุกคนไหมหรือเฉพาะนะคะบางคนหรือว่าไม่ให้เลยหรือว่าสำหรับคนที่นะคะมี account ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมถ้าสมมติว่าเลือก anyone with links เราก็สามารถกำหนดสิทธิ์ได้อีกค่ะมันก็จะมีอยู่อีกทั้งหมด3สิทธิ์ก็คือ viewer commenter แล้วก็ editor นะคะ3สิทธิ์ตรงนี้ก็คือจะให้ viewer ก็คือนะคะสิทธิ์สำหรับคนที่มองเห็นเอกสารเราเฉยๆนะคะหรือคนที่เราสามารถที่จะให้คำแนะนำหรือคอมเมนต์ได้และสุดท้ายก็คือ editor คือสามารถกำกับแก้ไขได้อันนี้คือเรื่องของการแชร์พอเรากำหนดสิทธิ์ต่างๆเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถคลิกที่ปุ่ม copy link นะคะมันก็จะทำการคัดลอกลิงก์เอกสารต่างๆแล้วเราก็สามารถที่จะไปแปะหรือว่าไปโพสต์ต่างๆหรือว่าส่งให้กับนะคะคนที่เราอยากจะให้เขาเข้าถึงเอกสารเราได้อันนี้คือในเรื่องของการแชร์รวมถึงเราสามารถที่จะเซ็นหรือว่าส่งไฟล์ไปทางอีเมลได้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องมานั่งพิมพ์ข้อมูลอะไรต่างหรือว่าเซฟแล้วก็ส่งอีเมลเปิดอีเมลอะไรต่างให้เสียเวลานะคะแล้วก็เราก็สามารถที่จะทำการดาวน์โหลดไฟล์ของเราเนี่ยนะคะเป็นไฟล์ชนิดต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดไปเป็นไฟล์ Microsoft Word ซึ่งเราถนัดและคุณเคยเป็นอย่างดีนะคะหรือเราโหลดเป็นไฟล์PDF ได้หรือแม้กระทั่งการซิปไฟล์ต่างๆเราก็สามารถทำได้หมดเลยค่ะเราสามารถที่ทำการเปลี่ยนชื่อไฟล์นะคะย้ายไฟล์ต่างๆได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปได้ว่าในส่วนของตัวเมนูไฟล์นะคะก็จะเป็นเมนูที่ทำการควบคุมการเปิดปิดเอกสารหรือว่าการทำไฟล์เอกสารต่างๆนั่นเองนะคะคราวนี้เรามาดูอีกเมนูนึงค่ะเมนูนี้ก็คือเมนูของการ edit นะคะหรือเมนูของการแก้ไขจะเห็นได้ว่าเมนู edit ของเราเนี่ยนะคะมันก็คือเหมือนกับ Microsoft Word เลยนะคะเมนูเราจะมีเมนู undo นะคะแล้วก็เมนู redo เมนูก็ undo ก็คือยกเลิกใช่ไหมคะคำสั่งเดิมหรือทำนะคะ redo ก็คือทำซ้ำใหม่นะคะรวมถึงเราสามารถที่ทำการคัดลอกนะคะตัดข้อมูล copy ข้อมูลอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ select เอกสารต่างๆด้วยหรือคำสั่งเมนูไฟล์ and replace ก็คือการค้นหาแล้วก็แทนที่คำยกตัวอย่างเช่นสมมติเราพิมพ์คำว่า March เดือนนี้เดือนมีนาคมใช่ไหมคะเราอยากจะทำการนะคะค้นหาไฟล์เราก็สามารถทำการค้นหาได้เช่นตอนนี้เราทำการค้นหานะคะไฟล์ March ก็คือเดือนมีนาคมแล้วเราอยากแทนที่ด้วยอะไรเราอยากแทนที่ด้วยคำว่าอะไรเราก็สามารถค้นหาแทนที่ได้นะคะเช่นyou เสร็จแล้วเราก็สามารถที่ทำการ replace ได้เลยก็คือแทนที่คำได้เลยหรือถ้าสมมติว่าคำว่า march ปรากฏในเอกสารเราเยอะแยะไปหมดเลยเราก็สามารถที่ทำการ replace all ได้สามารถที่จะทำการค้นหาก่อนก็ได้แล้วก็กด next ก็ได้นะคะแล้วก็ replace เห็นไหมคะมันก็ทำการแทนที่คำจาก march ก็เป็น you นะคะอันนี้ก็คือคำสั่ง file และ replace แต่ตอนนี้อาจารย์ไม่ได้พูดถึงคำสั่ง copy cut copy แล้วก็ paste ก็คือตัดแล้วคัดลอกนะคะเพราะอาจารย์มั่นใจว่านะคะทุกคนเนี่ยนะคะต้องเคยทำแล้วแน่ๆเลยนะคะก็จะขอข้ามไปนะคะเราก็จะไปดูคำสั่งต่างๆอื่นๆเยอะแยะไปหมดเลยนะคะต่อไปนะคะในเรื่องของ view ตัว view ตรงนี้เนี่ยนะคะก็คือจะกำทำการกำหนดนะคะหน้าจอของเราว่าเราอยากจะทำการรันหน้าจอแบบไหนไม่ว่าจะเป็นการโชว์หน้าจอที่เป็นแบบ print layout นะคะหน้าจอตรงนี้ก็คือเป็นหน้าจอ print layout อยู่แล้วจะแสดงแม้บรรทัดไม้นะคะก็คือการโชว์รูเลอร์เห็นไหมคะรูเลอร์ที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ก็จะหายไปนะคะแต่ถ้าเกิดเราจะโชว์รูเลอร์มันก็จะปรากฏมาใหม่เพราะฉะนั้นตัววิวตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าจอที่นะคะเราสามารถที่ทำการคอนโทรลหรือควบคุมนะคะการมองหรือมุมมองต่างๆของเอกสารได้นะคะไปถึงเมนู

format นะคะในส่วนของตัวเมนู format เนี่ยนะคะก็คือจะเป็นเมนูของการจัดเอกสารจัดข้อความอะไรต่างๆซึ่งเราก็คุ้นชินอยู่แล้วอะค่ะยกตัวอย่างเช่นสมมุติอาจารย์พิมพ์คำว่า test เนาะสมมติอาจารย์พิมพ์คำว่า test test แบบนี้นะคะคำว่า test test แบบนี้เนี่ยนะคะอาจารย์สามารถที่จะทำการจัด format นะคะหรือว่าจัดรูปแบบต่างๆได้เช่นอาจารย์อยากให้นะคะตัวอักษรเป็นตัวหนาหรือตัวเอียงเราก็สามารถทำได้เช่นอาจารย์กำหนดเป็นตัวเอียงเห็นไหมคะคำว่า test มันก็จะเป็นตัวเอียงไปด้วยทุกคนสังเกตเห็นไหมคะว่าพออาจารย์กำหนดตัวอักษรแล้วเนี่ยนะคะตรงเมนูแถบเครื่องมือตรงนี้ค่ะที่มีคำว่า B, ที่มีตัว B ตัว I ตัว U นะคะหรือการไฮไลท์หรือว่าสีต่างๆนะเราสามารถกำหนดจากแถบเครื่องมือได้เลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องไปที่เมนูต่างๆเมนูต่างหรือแม้กระทั่งไซส์ต่างๆเองก็ตามนะคะเช่นอาจารย์อยากให้ไซส์เพิ่มขึ้นเราก็กดตัวนี้เลยค่ะไซส์มันก็จะเพิ่มขึ้นเห็นไหมคะเราสามารถที่จะทำการให้ตัวหนาเราก็สามารถที่ทำงานได้นะคะอันนี้ก็คือในลักษณะของการใช้นะคะเมนูของการจัดรูปแบบต่างๆซึ่งตรงนี้เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะคะแน่นอนว่านะคะในการจัดฟอร์แมตไม่ใช่แค่จัดแค่ตัวอักษรอย่างเดียวนะคะเรายังสามารถที่จะจัดรูปแบบนะคะเป็นลักษณะของสไตล์พารากราฟต่างๆซึ่งเราสามารถกำหนดได้เช่นเราอยากจะให้มันเป็นเฮดดิ้งไหมหรือว่าอยากเป็นหัวเรื่องเราอยากให้มันเป็นไตเติลไหมอันนี้เราก็สามารถกำหนดได้แม้กระทั่งเราสามารถที่จะจัดข้อความให้เป็นอยู่ตรงกลางชิดซ้ายชิดขวานะคะก็คือ align and indent นะคะตรงนี้เราก็สามารถที่ทำการจัดได้ซึ่งตัว align and indent ต่างๆเราก็สามารถกำหนดที่ไหนคะเราสามารถที่กำหนดที่ true ตรงนี้ได้เลยค่ะที่เครื่องมือแถบเครื่องมือตรงนี้ก็สามารถที่ทำงานได้เหมือนกันอันนี้อาจารย์ก็ลองกำหนดดูมันก็สามารถทำการกำหนดต่างๆได้นอกจากนั้นแล้วนะคะในตัวเมนู format เองนะคะเราจะมีการกำหนดระยะห่างด้วยในการกำหนดระยะห่างตรงนี้นะคะตัว format ตรงนี้เราสามารถที่กำหนด line and paragraph spacing ได้ซึ่งตรงนี้เราสามารถกำหนดระยะห่างได้เช่นเราอยากจะได้ระยะห่างระหว่างบรรทัดมากเท่าไหร่นะคะเราสามารถที่กำหนดจากตรงนี้ได้เลยนะคะในลักษณะของเครื่องมือต่างๆนะคะมันก็เราก็จะเรียนรู้ง่ายแล้วก็มีความคุ้นเคยต่างๆเป็นอย่างดีรวมถึงตัวคอลัมน์คอลัมน์นี้เราก็สามารถทำการจัดคอลัมน์นะคะว่าจะเป็นคอลัมน์เดียวนะคะหรือจะเป็นลักษณะของแบ่งเป็น2คอลัมน์หรือ2พารากราฟนะคะสังเกตยังไงคะว่าของเราแบ่งเป็น2พารากราฟแล้วไม่ยากเลยค่ะทุกคนก็ลองดูนะคะในส่วนของทางด้านตรงที่รูเลอร์ที่อาจารย์ใช้เมาส์ไปชี้ตรงนี้เห็นไหมคะมันก็จะสามารถแบ่งนะคะเป็น2คอลัมน์ได้ซึ่งเราสามารถที่จะขยับหรือขยายระยะห่างของคอลัมน์ต่างๆได้โดยแค่เอาเมาส์ไปคลิกที่รูเลอร์เฉยๆแล้วเราก็สามารถที่กำหนดต่างๆได้คราวนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าเราไม่อยากกำหนดคอลัมน์แล้วเราก็สามารถที่จะทำการคืนคอลัมน์ให้เป็นแบบคอลัมน์เดี่ยวได้เหมือนเดิมอันนี้คือการจัดคอลัมน์ต่างๆนั่นเองในส่วนของการกำหนด bullet and numbering นะคะสังเกตนะคะว่าถ้าสมมติว่าอาจารย์อยากจะใส่ตัวเลขนะคะเช่นอาจารย์พิมพ์คำว่าสวัสดีและอาจารย์อยากจะใส่เลขลำดับอาจารย์ไปที่ bullet and numbering นะคะเลือก numbering list มันก็จะมี format ต่างๆให้เราเลือกเยอะแยะเลยอะค่ะสมมติว่าอาจารย์เลือกอันแรกนะคะเห็นไหมคะมันก็จะขึ้นคำตัวเลขให้นะคะพออาจารย์กด enter เพื่อจะพิมพ์คำต่อไปนะคะมันก็จะขึ้นเลข2ให้ซึ่งการกำหนดบูเลตตรงนี้นะคะไม่จำเป็นต้องกำหนดจากเมนูก็ได้ค่ะเราสามารถที่จะกำหนดจากแท็บเครื่องมือได้นะคะตัวบูเลตตัวเช็คลิสต์อะไรต่างๆนอกจากการกำหนดบูเลตต่างๆแล้วนะคะอันนี้คือแท็บแรกนะคะในการจัดรูปแบบนะคะข้อความต่างๆต่อไปคือส่วนของตัวเฮดเดอร์ในส่วนของตัวเฮดเดอร์ตรงนี้ก็คือการจัดนะคะส่วนหัวและส่วนท้ายของเอกสารนะคะซึ่งการจัดส่วนหัวและส่วนท้ายของเอกสารตรงนี้นะคะเราสามารถกำหนดได้เลยว่าเราอยากจะให้เฮดเดอร์ของเรามีขนาดเท่าไหร่นะคะรวมถึงเราสามารถกำหนดพวกเลย์เอาต์ต่างๆว่าอยากให้หน้าแรกแตกต่างหรือจะกำหนดเป็นหน้าคู่หน้าคีย์ได้สมมุติว่าเรากำหนดให้มันเป็นค่า default คือ 0.5 นะคะเห็นไหมคะว่าตัวเฮดเดอร์ถ้าเราไปดับเบิลคลิกตรงส่วนหัวนะคะตอนนี้นะคะเราไปดับเบิลคลิกตรงส่วนหัวเราสามารถที่จะนะคะเห็นตัวเฮดเดอร์ต่างๆได้นั่นเองซึ่งตัวออปชันต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของเฮดเดอร์เองใส่เพจนัมเบอร์หรือว่าเราจะเอาเฮดเดอร์ออกเราก็สามารถทำได้โดยการกดที่ปุ่มออปชันคราวนี้เราลองนะคะใส่หมายเลขเราสามารถที่จะใส่หมายเลขได้ว่าเราอยากใส่หมายเลขอะไรนะคะใส่ที่ส่วนหัวหรือส่วนท้ายนะคะแล้วก็กดตัวแอปพลายซึ่งการใส่หมายเลขตรงนี้เนี่ยนะคะทำจากตรงไหนคะมันเราก็สามารถทำจากฟอร์แมตนะคะ

ราก็เลือกว่าเพจ number ตัวเพจ number ก็สามารถใส่เลขต่างๆได้และก็คือในเรื่องของเพจ orientation ตัวเพจ orientation ตัวนี้นะคะก็คือการจัดวางแนวไงคะการจัดวางแนวเอกสารนะคะจนแนวตั้งหรือเอกสารเป็นแบบแนวนอนก็คือเป็น landscape นั่นเองนะคะพอเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มโอเคได้แล้วก็สามารถที่จะทำการจัดเอกสารได้เอกสารของเราก็จะมีทั้งเลขหน้าแล้วก็มีทั้งข้อความนะคะและสุดท้ายแล้วนะคะในเรื่องของฟอร์แมตเราจัดไปแล้วเนี่ยเราเกิดรู้สึกว่ารูปแบบมันไม่ดีเลยนะคะเราอยากจะเคลียร์ฟอร์แมตทั้งหมดเช่นเราใส่สีตัวอักษรลงไปแล้วเราบอกว่าเราอยากจะเคลียร์เอกสารทั้งหมดนะคะเราก็สามารถที่ไปเคลียร์ฟอร์แมตได้เคลียร์ฟอร์แมตก็คือการทำให้ข้อความหรือว่าข้อมูลที่เราไฮไลท์ตรงนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่เป็นค่า default ที่เราเซตขึ้นมานั่นเองอันนี้คือนะคะการแนะนำ Google Docs นะคะการใช้เบื้องต้นเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นในบทเรียนนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการแนะนำการใช้ Google Docs ในเบื้องต้นนะคะซึ่งเราจะได้รู้จักกับเมนูนะคะไฟล์เมนู Edit หรือแก้ไขรวมถึงเมนู Format ด้วยซึ่งในข้างหน้าเราก็จะเรียนรู้นะคะเมนูอื่นเพิ่มเติมขึ้นอีกไม่ว่าจะเป็นการแทรกข้อมูลหรือเครื่องมือต่างๆที่ Google Docs เขาอำนวยความสะดวกหรือเขามีให้เราเพราะฉะนั้นในบทเรียนนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เบื้องต้นนะคะในบทเรียนหน้าทุกคนก็จะได้เรียนรู้เมนูคำสั่งอื่นเพิ่มเติมค่ะเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุด

0: พาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ในช่วงวัยเด็กนะคะหนูกลุ่มนี้จะกินหญ้าในส่วนของหญ้าอัลฟาฟาเป็นหลักหรืออย่างไรก็ตามเราจะสามารถให้ในส่วนของตัวหญ้าทิโมธีได้เช่นกันนะคะทิโมธีเนี่ยจะสามารถกินได้ตลอดชีวิตความแตกต่างของหนูกลุ่มนี้กับกระต่ายก็คือหนูกลุ่มนี้สามารถกินหญ้าสดผักสดได้มากกว่ากระต่ายในประเทศเราก็สามารถหาในกลุ่มของหญ้าขนให้ได้ผักสดนะคะในประเทศเราที่เราจะสามารถให้กินได้ก็จะเป็นกลุ่มของผักใบเขียวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคะน้ากวางตุ้งหรือเป็นกลุ่มของผักที่เราใช้ในการทำสลัดก็ได้เป็นลักษณะของการให้เป็นครั้งใช้เพื่อที่จะฝึกสัตว์หรือเพิ่มความหลากหลายของมื้ออาหารให้เขากินหรือเพิ่มปริมาณของน้ำให้เขากินอย่างไรก็ตามเวลาที่เราให้เขากินในส่วนของผักสดในปริมาณที่มากเกินไปบางตัวอาจจะสามารถทำให้เกิดปัญหาของอึเป็นก้อนนิ่มหรือเละได้ส่วนผลไม้นะคะผลไม้ที่เขาจะสามารถกินได้นะคะก็ได้แก่ในกลุ่มของแอปเปิ้ลสาลี่ฝรั่งหรือเป็นกลุ่มของแครอทก็ให้กินได้นะคะผลไม้ที่เราไม่แนะนำให้กินก็คือในส่วนของผลไม้รสหวานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแตงโมขนุนนะคะหรือเป็นทุเรียนก็ตามเนื่องจากสัตว์กลุ่มนี้จะไม่สามารถย่อยน้ำตาลในผลไม้ที่มีรสหวานจัดๆได้อาหารเม็ดที่เราจะแนะนำให้กินก็จะประกอบไปด้วยอาหารเม็ดที่เขาผลิตมาจากกลุ่มของตัวหญ้าแห้งนะคะรวมถึงอาจจะมีลักษณะของตัวซีเรียลหรือเป็นกลุ่มของธัญพืชแล้วก็มีผลไม้บางส่วนที่เขาสามารถกินได้อาหารเม็ดเราจะให้เป็นมื้อนะคะเป็นลักษณะของมื้อเช้าและมื้อเย็นคิดปริมาณง่ายๆอาหารเม็ด1ช้อนต่อน้ำหนักตัวของแกสบี้ประมาณ1กิโลทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอัตราการเผาผลาญพลังงานของหนูแต่ละตัวร่วมด้วยแต่อย่างไรก็ตามการให้กินแต่อาหารเม็ดเพียงอย่างเดียวมักจะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของการท้องอืดปัญหาของโรคอ้วนปัญหาของเรื่องของฟันตามมาเนื่องจากเวลาที่สัตว์กลุ่มนี้เขากินอาหารเม็ดเขาจะไม่ได้ใช้ฟันในการลับเป็นลักษณะของการเคี้ยวธรรมดาสัตว์กลุ่มนี้จะมีลักษณะการเจริญเติบโตของฟันเหมือนกันกับกระต่ายดังนั้นเขามีความจำเป็นที่เขาจะต้องกินหญ้าเพื่อที่เขาจะไปรับฟันทำให้ไม่มีปัญหาในการยาวเกิดขึ้น
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicleปัจจุบันทั่วโลกได้

0: ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEVยานยนต์ไฟฟ้า Plug-in Hybrid 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: ของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกลเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่2-3ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรม

ให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่51อุปาทานตอนที่4
1: เจอกันอีกแล้วสินะเจ้าศิลา
2: ฮะ
1: อุปาทานคราวนี้จะมาไม้ไหนอีกล่ะพวกเจ้านี่ไม่ธรรมดาผ่านด่านข้าได้ทั้ง3ด่านแต่ด่านอัตวาทุปาทานนี้ถ้าเอาชนะข้าไม่ได้อย่าหวังว่าจะได้ออกไปจากปราสาทมึกแห่งนี้เลย
2: ข้าไม่กลัวเจ้าหรอกจะให้เล่นเกมอะไรอีกก็บอกมันเลย
1: พวกเจ้าทุกคนต้องแข่งหมากกระดานกับข้า
2: หมากกระดาน
1: เห็นตัวหมากพวกนั้นไหมเจ้าชอบตัวไหนก็เลือกเลยนั่นล่ะคือตัวเจ้าที่จะลงแข่งในเกมหมากกระดานนี
3: ้ข้าชอบตัวนี้ข้าจะเป็นราชินีว้าวข้าเป็นราชินีจริงๆแล้ว
4: เย้ยเกิดอะไรขึ้นกับตัวข้าเนี่ย
1: ดีมากทีนี้ก็เริ่มเกมได้ใครกำจัดหมากฝ่ายตรงข้ามได้หมดก่อนคนนั้นชนะ
3: ราชินีก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกนี่นะ
4: ทำไมโผล่ขึ้นมาอีกแล้วล่ะ
1: ข้าไม่ได้บอกกติกาไปซะหน่อยว่าตัวหมากจะงอกเพิ่มมาใหม่ไม่ได้
5: แบบนี้ขี้โกงนี่นะ
1: นี่มันเกมของข้าข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นถ้าไม่ได้อยากเล่นก็เชิญอยู่ที่นี่ตลอดไป
2: หนุ่ยจะอุปาทานคิดจะหาเรื่องกันใช่ไหม
5: ศิลาข้าว่าเลิกเล่นเกมเถอะแล้วหาทางออกจากที่นี่ด้วยวิธีอื่นดีกว่า
4: ข้าเห็นด้วยเล่นไปก็ไม่ชนะอยู่ดี
3: ข้าก็ไม่อยากเล่นแล้วอะ
4: ไปกันเถอะ
2: มาตัวข้าคืออัศวินในเกมนี้ข้าไม่ออกจากเกมเด็ดขาดจนกว่าจะชนะย่อย่อย
5: ่อศิลายึดติดกับการเป็นตัวหมากอัศวินไปซะแล้วทำไงดีเนี่ย
4: ตัวช่วยก็ใช้พร่ำเพรื่อไม่ได้ท่านอาจารย์ขอรับพวกข้าควรทำไงดี
6: แย่ละสิศิลาติดกับดักของอัตวาทุปาทานเข้าซะแล้ว
7: อัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราแล้วก็ทำให้ยึดมั่นไปว่ามีตัวเขาของเขาอีกด้วย
8: แบบนี้ถ้าจะรอดยากพวกเราส่งตัวช่วยพิเศษไปเตือนสติศิลากันดีกว่า
2: จะอุปาทานข้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกข้าคือตัวหมากอัศวินผู้กล้าในเกมนี้ข้าต้องชนะ
1: ยิ่งยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวตนมีนั่นมีนี่เป็นของตนมากเท่าไรเจ้าก็จะยิ่งติดอยู่กับข้าไปอีกนานเท่านั้น
5: พอได้แล้วเจ้าไม่ใช่ตัวหมากสักหน่อยแต่คือศิลาเพื่อนข้า

0: ออกมาจากเกมนั้นได้แล้ว
1: ไม่ข้าคือตัวหมากอัศวินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีใครล้มข้าได้นี่
0: โอ้ยศิลา
2: ไปศิลากลายเป็นตัวหมากยักษ์ไปแล้ว
1: ข้าชนะเกมแล้วข้าชนะแล้ว
3: ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์มาช่วยแล้ว
4: ศิลาเจ้ากำลังยึดถือตัวตนที่เป็นตัวหมากในเกมจนลืมความเป็นจริงไปแล้วว่าแท้จริงตัวเจ้าเป็นเพียงสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาเท่านั้น
5: ถูกแล้วตั้งสติแล้วพิจารณาให้ดี
1: ๆอย่ามายุ่งกับข้านี่ตัวข้าของข้าข้าจะทำอะไรก็เรื่องของข้า
6: เห็นทีต้องช่วยเรียกสติศิลากลับมาซะแล้วแว่นสัมมาทิฏฐิ
1: ฮะเอ๊ะนี่ข้ามวนมาทำอะไรอยู่เนี่ยเอาท่านอาจารย์ทั้งสามมาได้ยังไงขอรับ
2: ก็เจ้าโดนอุปาทานครอบงำจนนึกว่าตัวเองเป็นตัวหมาในกระดานนี่นะสิใครพูดก็ไม่ฟังจนท่านอาจารย์ต้องมาช่วย
1: ฮะจริงเหรอทำไมข้าหลงคิดแบบนั้นไปได้
6: เพราะว่าเจ้ามีอัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราไงล่ะ
1: เอ๊ะแต่ตัวเราก็มีอยู่จริงนี่ขอรับร่างกายนี่ก็คือตัวข้าจะให้ข้าเชื่อว่าไม่มีได้ยังไงล่ะขอรับ
6: สิ่งที่เจ้าเรียกว่าเป็นตัวเจ้าร่างกายของเจ้านั้นเป็นเพียงการแต่งตั้งขึ้นมาแต่งตั้งว่าคนคนนี้หน้าตาแบบนี้เรียกว่าศิลาเด็กผู้หญิงผมสีชมพูนี่เรียกว่ากันเด็กตัวกลมๆใส่แว่นนี่เรียกว่าเจ้าปันเด็กหัวแหลมๆนี่เรียกว่าเข็มทองหรือแม้แต่ธรรมชาติก็เรียกสิ่งที่เติบโตจากพื้นดินแผ่กิ่งก้านใบออกดอกออกผลว่าคือต้นไม้ทั้งหมดนี้เป็นแค่คำที่เรียกกันให้เข้าใจว่าอะไรคืออะไรแต่ไม่ใช่ให้ยึดถือว่ามีตัวตนจริง
1: ๆงั้นถ้าตัวเราไม่มีแล้วร่างกายความรู้สึกความคิดที่ข้ามีอยู่มันคืออะไรล่ะขอรับ
4: เจ้าจำภารกิจที่ข้าให้เดินข้ามสะพานเชือกเพื่อข้ามหน้าผาได้ไหม
2: ข้าจำได้แม่นเลยขอรับความกลัวตกเหวนั่นข้ายังไม่ลืมเลย
1: ข้าก็จำได้ขอรับแต่มันเกี่ยวกับเรื่องความไม่มีตัวตนยังไงล่ะขอรับ
4: ข้าเคยอธิบายแล้วว่าร่างกายและจิตใจของเจ้าคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามยกตัวอย่างง่ายๆก่อนเช่นต้นไม้ก็คือการประกอบรวมกันของกิ่งก้านลำต้นรากเปลือกไม้กระพี้แก่นไม้เป็นต้นตัวเจ้าเองก็เช่นกันเกิดจากรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากนามคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอ๋อ
1: จำได้แล้วขอรับทั้งหมดนี้เรียกว่าขันธ์ห้า
5: ถูกต้องแล้วในตอนนี้ที่เจ้ายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันธ์ห้าของเจ้ายังไม่แตกสลายยังประกอบกันดีอยู่แต่ถ้าวันหนึ่งเจ้าตายไปขันธ์ห้านี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเจ้าก็ต้องหายไป
6: แล้วแบบนี้เจ้าจะยังยึดมั่นในตัวตนว่ามีเรามีของเราใดอีกหรือศิลา
1: ข้าเข้าใจแล้วขอรับแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราแต่ข้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนอยู่ดีล่ะขอรับ
6: รู้สึกว่ามีแต่ไม่ได้ยึดถือเป็นจริงเป็นจังว่าเป็นของของตนก็ถือว่าเจ้าได้เริ่มละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นแล้ว
1: ขอบคุณมากขอรับท่านอาจารย
4: ์ได้เวลาต้องเดินทางไปด่านถัดไปแล้วเวลาเหลือน้อยลงเรื่อยๆรีบไปเร็วๆเถอะ
7: แผ่นดินไหวปราสาทจะพังแล้วแน่ๆเลย
0: แย่แล้วรีบหาทางออกกันเถอะเอ๊ะนั่นลิฟต์โผล่มาแล้ว
2: ลิฟต์มาจริงๆด้วย

0: เร็วค่ะ
1: ไป
0: ๆน้อยเฮดจานมาช่วยให้ผ่านด่านแถมยังทำประสาทข้าพังหึเจ็บใจนะฝากไว้ก่อนเถอะ
2: ในที่สุดพวกศิลาก็ผ่านด่านของอุปทานได้สำเร็จทั้ง4ด่านแล้วในตอนต่อไปพวกศิลาจะต้องผจญภัยกับอะไรอีกโปรดติดตาม

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: แซมตี้ 4-0 ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 นถึง 10:40 น
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
6: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัย
7: อย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
2: แซมตี้ 4-0 ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะวันนี้พบกับฟุกนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบไหนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะในการ

งชีพของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายจำเป็นต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตเพื่อการดำรงชีพด้วยสิ่งไม่มีชีวิตที่จำเป็นต้องใช้ได้แก่แสงน้ำอากาศอุณหภูมิดินและแร่ธาตุในดินแล้วพวกสิ่งมีชีวิตเอาไปใช้ทำอะไรกันบ้างนะคำตอบก็คือแสงและน้ำใช้ในกระบวนการสร้างอาหารของพืชและน้ำยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดด้วยแสงและอุณหภูมิมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตโดยมีผลต่อการหุบและบานของดอกไม้บางชนิดเช่นดอกบัวจะบานตอนกลางวันและจะหุบในตอนกลางคืนดอกของแก้วมังกรจะบานตอนกลางคืนและจะหุบในตอนกลางวันอากาศใช้ในการหายใจของสัตว์และการสร้างอาหารของพืชดินใช้เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเช่นไส้เดือนดินและมดและแร่ธาตุในดินก็เป็นแหล่งอาหารของพืชอีกด้วยสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศจะต้องมีการหาอาหารเพื่อสร้างพลังงานในการดำรงชีวิตจึงทำให้ในแหล่งที่อยู่หนึ่งสิ่งมีชีวิตอาจมีการกินกันเป็นอาหารและกินกันเป็นทอดๆเรียกว่าโซ่อาหารโซ่อาหารประกอบด้วยผู้ผลิตและผู้บริโภคซึ่งมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันผู้ผลิตเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารได้เช่นพืชสร้างอาหารเองเพื่อการเจริญเติบโตโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงส่วนผู้บริโภคเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้ต้องรับพลังงานโดยการกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเช่นสัตว์ที่ต้องกินพืชหรือสัตว์ชนิดอื่นเป็นอาหารเพื่อความอยู่รอดรู้หรือไม่กลุ่มผู้บริโภคแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่สิ่งมีชีวิตกินพืชเช่นแพะหมูสิ่งมีชีวิตกินสัตว์เช่นแมงมุมงูสิ่งมีชีวิตกินพืชและสัตว์เช่นเป็ดไก่สัตว์กินซากเช่นนกแร้งไส้เดือนดินสำหรับมนุษย์เราจัดอยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่กินทั้งพืชและสัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ light light light แปลว่าแสง air air air แปลว่าอากาศ temperature temperature temperature แปลว่าอุณหภูมิเด็กๆคะถ้าสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้นเป็นทอดๆดังนั้นเราควรที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตกันนะคะสำหรับในตอนหน้าจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราเอาเรื่องของการตัดเล็บก่อนอื่นเรามารู้จักเรื่องของเล็บหมาซะก่อนนะครับเล็บหมาเองนั้นเนี่ยมันไม่สามารถหดกลับเข้าไปได้เหมือนเล็บแมวหมาที่เลี้ยงในบ้านโดยเฉพาะยิ่งบนคอนโดก็จะเจอปัญหาว่าเล็บก็จะยาวมาเรื่อยๆนะครับหากไม่ได้รับการตัดแต่งที่ดีบางตัวนั้นเล็บที่ยาวทำให้เกิดปัญหาเล็บขบนะครับขบนี่ก็ถึงขนาดที่เกิดเป็นหนองแล้วก็เจ็บปวดหมาจะเดินไม่ได้เลยก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการดูแลและตัดแต่งเล็บตลอดเวลานะครับเวลาที่ดีที่สุดในการตัดเล็บก็คือเช่นเดียวกับคนครับหลังอาบน้ำเพราะว่าเล็บเขาก็จะนุ่มแล้วก็ตัดได้ง่ายเรื่องที่สองที่สำคัญก็คือเรื่องของอุปกรณ์ในกรรไกรตัดเล็บเนี่ยมีหลายรูปแบบเลยนะครับถ้าเราเห็นเนี่ยซื้ออันนึงเนี่ยถ้าของดีท่านก็ใช้ไปได้นานเลยแล้วก็ของดีคือมันจะคมและแข็งแรงตัดกรึบเดียวทำให้หมาไม่เจ็บปวดแล้วก็เสร็จอย่างรวดเร็วอันถัดมาที่สำคัญก็คืออุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอนะครับอุบัติเหตุก็คือการที่ตัดแล้วไปโดนส่วนเนื้อทำให้เลือดออกสิ่งนั้นก็คือ

ห้ามเลือดบางครั้งท่านอาจจะพลาดจะทำให้เลือดนั้นหยุดได้เร็วก่อนอื่นเพื่อความปลอดภัยและความไม่ประมาทก็คือว่าท่านจะต้องจับบังคับหมาให้ถูกต้องนะฮะหมาอาจแว้งกัดท่านได้แม้เป็นเจ้าของนะครับเมื่อเขาเจ็บตัวฉะนั้นเราไม่อยากเจ็บตัวไม่อยากเสียเลือดก็ป้องกันซะก่อนนะผูกปากกันซะก่อนนี่นะครับไม่ต้องกลัวมาวินไม่เจ็บไม่เจ็บลูกไม่เจ็บนะครับแล้วก็พยายามหาโต๊ะทำที่สูงนะครับโต๊ะที่เคยฝึกหมาขึ้นบ่อยๆนี่แหละดีนักนะครับเขาก็จะได้คุ้นชินเหมือนกับไปพบสัตวแพทย์นะฮะดังนั้นเราก็จะโอบเขาเข้ามาอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีที่ทำได้ง่ายนะครับโดยที่ตัวเขาจะรู้สึกกระชับอยู่กับเราเนี่ยโอ้สบายปลอดภัยเจ้านายอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เลือกเล็บที่เราจะตัดอันนี้ขนยาวหน่อยก็ต้องรูดลงมานะครับให้เห็นตัวเล็บที่ชัดเจนบริเวณที่เป็นเนื้อนั้นจะออกสีชมพูส่วนปลายเล็บที่เป็นส่วนของเล็บจริงนั้นก็จะเป็นสีเล็บนะครับอันนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยแต่ถ้าไปเจอหมาที่เล็บสีดำนะครับรับรองว่าท่านอาจจะมีโอกาสเสียเลือดแน่เพราะว่าถ้าท่านไม่เคยหรือคุ้นชินดังนั้นให้เริ่มตัดทีละน้อยทีละ1หรือ2มิลลิเมตรจากปลายนะครับพร้อมกับเตรียมยาห้ามเลือดไปด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะว่าการที่มองไม่เห็นและท่านก็จะต้องหมั่นสังเกตแล้วก็จำไว้นะครับว่าระยะไหนที่เหมาะแล้วก็ทำการตัดนะครับตัดก็ค่อยๆไล่มานะครับจากปลายเข้ามานะครับเล็บที่ยาวแล้วก็ตัดไล่มานะครับมาเรื่อยๆนะครับคราวนี้สำหรับในกรณีที่พลาดพลั้งแล้วก็เลือดออกอย่าเพิ่งตกใจก็ต้องมีอุปกรณ์พร้อมเช่นมีสำลีแน่นอนกดหุ้มไว้ก่อนนะครับใช้แรงบีบการบีบนี่จะทำให้เส้นเลือดนั้นมันหดตัวเข้ามาแล้วเลือดก็จะไม่ไหลพอมันเริ่มหยุดสักพักหนึ่งนะครับท่านก็ใช้ยาห้ามเลือดเนี่ยแตะกับสำลีก็ได้นะครับมาแล้วก็กดไปบนบริเวณตำแหน่งที่เล็บที่เลือดออกสักพักหนึ่งนะครับเลือดก็จะหยุดตอนนั้นก็อย่าเพิ่งปล่อยหมาไปวิ่งเล่นอะไรนะครับให้เขาพักอยู่สักระยะหนึ่งแล้วก็ค่อยจะตัดเล็บถัดไปก็เริ่มทำต่อไปได้การตัดเนี่ยนะครับเราก็จะต้องสังเกตเป็นระยะนะครับอาจจะเดือนละครั้งหรือว่า2เดือนครั้งก็ขึ้นกับว่ากิจกรรมที่เราให้กับหมาและอีกอย่างนึงนะครับก็คือหมาที่เล็บยาวเนี่ยนะครับการที่มันจะสะดุดเกลียวหรือบางครั้งติดกับพรมเลยนะครับแล้วก็ทำให้เล็บนั้นหักหรือฉีกเนี่ยเป็นสิ่งที่เจอได้ฉะนั้นนั่นคือข้อเสียของการไว้เล็บสำหรับหมาเหมือนกันขณะเดียวกันนะครับหลังจากตัดเล็บแล้วเนี่ยท่านก็สามารถที่จะใช้ตะไบช่วยเพื่อให้บริเวณรอยที่ถูกตัดนั้นเนี่ยถูกรับคมไปนะฮะเวลาที่ท่านมากอดเล่นจะได้ไม่มาเกาะเกี่ยวท่านก็ฝากให้ท่านได้ไปใช้กันด้วยกันแล้วกันนะครับพบกันในคราวหน้าสำหรับ Easy Pet Care ครับสวัสดีครับ

0: ปอครับทำไมกับข้าววันนี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีอีกตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาเป็นคนอื่นแล้วเหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ย
1: อ๋อเขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: น่าจะบอก

0: ให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดและเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
1: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดหลายแก้ว
2: โอ้ยไม่ไหวแล้วครับแม
1: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
2: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้วหนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
0: งั้นปู่ซักเองก็แล้วกัน
3: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
2: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันได้ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
4: ่ๆไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
2: โอ้ย
3: ทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
5: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนท์แกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
6: เพี้ยนเหรอเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
5: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
6: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
5: ่เฮ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
6: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
3: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
5: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
6: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงและพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการรวมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
5: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
6: เจ้าเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
5: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
6: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมาๆๆๆ
7: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่แม่แม
3: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นBLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยนะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึฮึเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
1: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
0: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
2: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
2: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็ก
2: ๆเด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ

0: ตรงไหนตรงไหนบ้างครับ
1: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์ที่เนี่ยใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกล็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกล็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
2: จริงจริงนะคะ
1: ได้สิได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
3: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
1: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยล่ะพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านแล้วก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงนึงที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทนน่ะ
4: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างเหรอ DLTV
3: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
1: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
5: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
4: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
5: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจน่ะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังน่ะ
3: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
5: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
1: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
5: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
3: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
5: ก็คงอย่างนั้นแหละ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสาร

0: สภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
1: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
2: และถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
0: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญกันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
3: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
0: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
0: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
1: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
0: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่มFacebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
4: ได้เลยครับ
1: ไปกันเลยกันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195

0: ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้ปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า

0: งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: อาหารของชูก้าไกลเดอร์นะคะชูก้าแปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูก้าจะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดค่ะให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของครูกันด้วยเช่นกันนะครับวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างท้องฟ้าเป็นอย่างไรบ้างครึ้มไหมหรือว่าฝนตกหรือว่าแดดออกจ้า
1: แดดออกจ้า
0: แดดออกจ้าร้อนไหม

0: ของแบบนี้คุณครูกันก็ต้องน่าจะมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำอยากทำกิจกรรมไหม
1: อยากคร
0: ับ
1: อ
0: ยากทำไหมครับ
1: อยาก
0: เด็กๆปลายทางอยากทำกิจกรรมไหมเอ่ยอยากทำต้นทางและปลายทางตอบพร้อมกันอยากทำกิจกรรมไหมอ
1: ยาก
0: อยากทำครับอยากทำค่ะกิจกรรมของคุณครูง่ายๆตอนนี้เด็กๆปลายทางและต้นทางมีหนังสือที่ตนเองชื่นชอบมาแล้ว1เล่มและที่คุณครูของหนูเตรียมมาให้ทั้งหมดกี่ประเภทลูกหนังสือที่เราเรียนไปหนังสือมีกี่ประเภทมี7ประเภทและตอนนี้คงจะพร้อมแล้วที่จะทำกิจกรรมที่มีชื่อว่าเนื้อคู่อยากรู้ว่าใครเฮ้ไม่ใช่เนื้อคู่อยากรู้ว่าอยู่เล่มไหนรู้จักเนื้อคู่ไหมคนเป็นเนื้อคู่กันเขาต้องทำอะไรกันลูกเขาก็ต้องทำอะไรกันคู่กันไม่ใช่หรอก็เนื้อคู่ไงใช่เปล่าเนื้อคู่ไหมเหมือนเขาก็มีพรหมลิขิตเดินมาเจอกันพบกันเคยฟังเรื่องเล่าไหมน่าอยู่ในอินเทอร์เน็ตครูเคยดูว่ามีผู้หญิงคนนึงไปถ่ายรูปที่หน้าสถานที่นึงแต่ว่าภาพด้านหลังนั้นน่ะก็มีผู้ชายอยู่คนนึงที่ถ่ายติดมาด้วยผ่านไปเกือบ20ปีเขา2คนนั้นก็กลับมาเจอกันและเป็นคู่รักกันอีกครั้งโดยที่ครั้งแรกนั้นไม่รู้เลยว่าผู้ชายคนนั้นอยู่ข้างหลังแบบนี้คือเนื้อคู่กันเนาะครูกันจะมีเนื้อคู่ไหมชาตินี้หัวเราะอะไรอ่ะมีไหมมีเหรอครูกันขี้เหร่ไหม
1: ไม
0: ่หน้าตาใช้ได้เนาะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีเนื้อคู่ไหมอยากให้ครูกันมีเนื้อคู่ไหมยากเหรออ่ะโอเคแต่ก่อนที่คุณครูกันจะมีเนื้อคู่หรือเด็กๆโตขึ้นแล้วจะมีเนื้อคู่หรือไม่มีก็แล้วแต่ก็ขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขก็แล้วกันแต่ตอนนี้เนื้อคู่ของหนูอยู่เล่มไหนก็คือว่าหนังสือที่อยู่ที่ตัวหนูตอนนี้นะครับคุณครูจะมีประเภทของหนังสือขึ้นมาเช่นครูเด้งขึ้นมาเป็นคำแรกคือคำว่าหนังสือนิทานนักเรียนแต่ละกลุ่มก็ต้องช่วยกันระดมสมองช่วยกันคิดว่าหนังสือที่อยู่ที่โต๊ะเราตอนนี้เล่มใดเป็นหนังสือนิทานแล้วให้ตัวแทนกลุ่มหนึ่งคนชูหนังสือนิทานขึ้นมาสูงๆแค่นี้ถ้าชูถูกต้องว่าคือหนังสือนิทานหรือหนังสือประเภทอื่นๆก็จะได้รับไปกลุ่มละ1คะแนนแต่ถ้าผิดก็จะตืดไม่ได้คะแนนอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูหนังสือประเภทแรกกันดีกว่าที่เด็กจะต้องยกขึ้นมาตอนนี้ดูหนังสือของโต๊ะตัวเองลองดูซิว่ามีอะไรบ้างอยู่บนโต๊ะตอนนี้พร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วประเภทแรกเด็กๆหันมาที่หน้าจอครับประเภทแรกก็คือหนังสือการ์ตูนชูขึ้นมาตัวแทนการ์ตูนลองเปิดดูเนื้อหาด้านในซิการ์ตูนเป็นยังไงการ์ตูนคือหนังสือที่เล่าเรื่องราวด้วยอะไรลูกด้วยภาพเขียนเป็นช่องช่องแบ่งเป็นช่องช่องมีการบรรยายคำสั้นๆใช่ไหมนะชูขึ้นสูงๆลูกครูขอดูอีกรอบหนึ่งทุกกลุ่มตอบเหลือกลุ่ม5ยังไม่ชูขึ้นมาเป็นคำตอบที่ถูกต้องหนังสือการ์ตูนนะครับลักษณะเป็นแบบที่เด็กๆได้ดูกันต่อไปประเภทที่สองหนังสือนิทานเด็กๆปลายทางช่วยคุณหนูของคุณครูของหนูดูด้วยนิทานเป็นคำตอบที่กลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม5ถูกต้องแต่กลุ่ม4ยังไม่ใช่เปลี่ยนลูกเล่มนั้นยังไม่ใช่นิทานเล่มนั้นยังไม่ใช่นิทานเปลี่ยนนิทานเปิดดูข้างในนิทานมีไหมนิทานไหนดูซินิทานดูซินี่เล่มนี้นิทานถูกต้องเล่มนั้นแหละนิทานโอเคเก่งมากทุกคนตอบถูกหมดรับไปอีก1คะแนนต่อไปประเภทที่3ครับเด็กปลายทางและต้นทางพร้อมนะนี่คือนิทานต่อไปหนังสือนิตยสารก็คือหนังสือที่กำหนดออกเป็นประจำแน่นอนมีเนื้อหาเพลิดเพลินและให้ความรู้ทั่วไปออกเป็นประจำสัปดาห์ประจำเดือนชูขึ้นไปสูงๆลูก สูงๆนิ่งๆหน่อยชูบอกนะ นิตยสารกลุ่ม

1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4ถูกต้องกลุ่ม5เลือกใหม่กลุ่ม5เลือกใหม่ซีกลุ่ม5เลือกใหม่นิตยสารเนื้อหาให้ความเพลิดเพลินให้ความรู้ทั่วไปเด็กๆปลายทางยกชูถูกไว้นะนิตยสารลูกชูอีก1รอบเป็นคำตอบที่ถูกต้องทุกกลุ่มนะนิตยสารต่อไปประเภทที่เท่าไหร่แล้วลูกจำได้ไหม ต่อไปหนังสือแบบเรียนโอ้ง่ายมากเลยต้นทางและปลายทางตอบถูกต้องครับแบบเรียนเหมือนกันหมดเลยและต่อไปหนังสือประเภทนี้ล่ะสารคดีสารคดีคือหนังสือที่เป็นเรื่องราวที่แต่งเกี่ยวกับเรื่องจริงเรื่องจริงยกมาช่วยนะกลุ่ม2ยังเลยกลุ่ม2ยังสารคดีเป็นคำตอบที่ถูกต้องสารคดีนะครับเป็นเรื่องราวที่แต่งขึ้นจากเรื่องจริงต่อไปประเภทนี้ล่ะลูกหนังสือพิมพ์โอ้ทุกคนตอบได้หนังสือพิมพ์ทุกกลุ่มต้นทางและปลายทางตอบถูกหนังสือพิมพ์เป็นแบบนี้ใช่แล้วและข้อสุดท้ายหนังสือนิยายนวนิยายเป็นอย่างไรนะนิยายนวนิยายเป็นหนังสือเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมีเนื้อหาเป็นร้อยแก้วขนาดยาวมีตัวละครมีเนื้อเรื่องมีโครงเรื่องสมจริงชูซีกลุ่มหนึ่งสูงๆเลยความสุขของกะทิลูกอีสานลิงพาดกลอนลิงพาดกลอนเจ้าชายน้อยมีนิยายแปลด้วยเป็นคำตอบที่ถูกต้องเรียบร้อยเอาละจบแล้วเรื่องราวเกี่ยวกับกิจกรรมเนื้อคู่อยากรู้ว่าเล่มไหนสรุปแล้วหนังสือของเรามีกี่ประเภทครับเด็กต้นทางและปลายทาง7ประเภท1คือการ์ตูน2นิทานมีบางคนไม่ตอบกลุ่ม4กลุ่ม5ตอบพร้อมกันลูกมีเพื่อนบอกหนังสือการ์ตูน2นิทาน3อะไรอีกกลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม4กลุ่ม5และเด็กปลายทาง1การ์ตูน2นิทาน3อะไรอีกแบบเรียนกลุ่ม5นิยายหรือนวนิยายทุกคนตอบประเภทที่6คือสารคดีและประเภทที่7ก็คือหนังสือพิมพ์โอเคเก่งมากดังนั้นจุดประสงค์ของการเรียนรู้ของเราในวันนี้ก็คือเด็กๆต้องบอกลักษณะของหนังสือที่ดีมีประโยชน์ได้ซึ่งเราได้เรียนมาแล้วในชั่วโมงที่ผ่านมาและวันนี้เด็กๆต้องเลือกหนังสือที่ดีมีประโยชน์มานำเสนอหน้าห้องได้อย่างน้อยคนละ1เรื่อง1เล่มและมีนิสัยรักการอ่านเพราะว่าก่อนที่เราจะนำเสนอได้เราต้องอ่านหนังสือเล่มนั้นให้จบแล้วรู้ว่ามันมีคุณค่ามีเนื้อหาอย่างไรบ้างนะครับและเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการอ่านหนังสือนั่นเองดังนั้นตอนนี้คุณครูการจะให้เด็กๆได้ทบทวนความรู้ครับเด็กๆปลายทางและต้นทางหยิบใบรู้ขึ้นมาได้เลยนะครับใบความรู้ที่5หนังสือดีมีประโยชน์ซึ่งใบความรู้ก็จะบอกเกี่ยวกับลักษณะการนั่งการอ่านการเตรียมตัวก่อนอ่านหนังสือที่เราได้เรียนในชั่วโมงที่ผ่านมาและบางคนก็ได้กลับไปอ่านทบทวนมาแล้วดังนั้นวันนี้เด็กๆต้นทางและปลายทางต้องมาทบทวนประเภทของหนังสือทั้ง7ประเภทกันก่อนตอนนี้ทุกคนเปิดใบความรู้แล้วใช่ไหมเปิดแล้วนะถ้าเปิดแล้วตามจริงไม่ต้องเปิดก็ได้เพราะว่าใบความรู้นี้เด็กๆน่าจะทำได้อยู่แล้วใช่ไหมทำได้ไหมมีประเภทของหนังสืออะไรบ้างลักษณะการนั่งการอ่านใช่ไหมทุกคนน่าจะจำได้ดังนั้นลองมองมาที่หน้าจอโทรทัศน์ก่อนลองท้าทายความรู้ความสามารถเราซิว่าจำประเภทของหนังสือทั้ง7ประเภทได้แม่นยำแค่ไหนพร้อมไหมเด็กๆปลายทางพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วมาดูประเภทของหนังสือประเภทที่1อ่านพร้อมกันว่าหนังสือหนังสือนิทานอ่านอีก1รอบ1 2 3เก่งมากอ่านให้กระชับกว่านี้ลูกไม่ยานต่อไปข้อที่2หนังสือพิมพ์3อ่านว่าอะไรลูกนิตยสารอีก1รอบ

0: หนึ่งสองสาม
1: น
0: ิ
1: ตยสาร
0: นิตยสารสี่ประเภท
1: หนังสือนิยายนวนิย
0: ายหนังสือนิยายหรือนวนิยายต่อไปห้า
1: หน
0: ัง
1: สือ
0: แบบเรียนและหก
1: หน
0: ัง
1: สือสาร
0: และประเภทสุดท้ายก็คือ
1: หน
0: ังสือการ์ตูนไหนใครเรียนชั่วโมงที่ผ่านมาเด็กๆต้นทางและปลายทางใครได้กลับไปห้องสมุดหรือไปดูหนังสือที่บ้านบ้างว่าเราเคยอ่านหรือเคยหยิบหนังสือทั้ง7เล่มนี้ขึ้นมาอ่านหรือไม่ใครเคยทั้ง7ประเภทนี้เลยเคยหยิบมาอ่านหมดแล้วยกมือขึ้นเด็กๆปลายทางด้วยนะครับเคยอ่านทั้งนิทานหนังสือพิมพ์นิตยสารนิยายและนิยายแบบเรียนหนังสือสารคดีหนังสือการ์ตูนเคยอ่านหมดแล้วทุกประเภทไม่มีใครเคยอ่าน6ประเภทยกมือสูงๆลูกนั้นในมือถืออะไรคะทิชชู่ขี้มูกไหลหรือเปล่าไม่ใช่นะเก็บทิชชู่ก่อนเคยอ่าน6ประเภทประเภทใดบ้างลูกน้ำหนาวใช่มายืนตอบเลยค่ะเคยอ่านประเภทใดบ้างคะ6ประเภท
2: หนังสือแบบเรียนค่ะ
0: แบบเรียนอะไรอีก
2: การ์ตูน
0: ค่ะการ์ตูน
2: นิทานค
0: ่
2: ะ
0: นิทาน
2: หนังสือพิมพ์ค่ะ
0: หน
2: ัง
0: สือพิมพ์
2: นิตยสาร
0: นิตยสารอีก1ประเภท
2: หนังสือนิยายหรือนวนิยายค่ะ
0: นิยายนวนิยายโอเคแล้วหนูไม่เคยอ่านอะไรลูกสารคดีใช่ไหมโอเคอ่ะไปลองดูนะเด็กปลายทางก็น่าจะมีหลายคนที่เคยอ่านแล้วคุณครูกันไม่อยากถามคำถามนี้เลยแต่ว่าขอถามดูสักหน่อยเพราะอยากรู้ว่าห้องนี้รักการอ่านไหมใครไม่เคยอ่านทั้ง7ประเภทนี้เลยไม่มีเพราะแน่นอนอย่างนั้นต้องมีอะไรลูกที่เคยอ่านแบบเรียนเพราะว่าเรียนทุกวันใช่ไหมโอเคอ่ะเยี่ยมมากดังนั้นถ้าเราจะอ่านหนังสือเปิดหนังสืออ่านแต่ละประเภทบางครั้งอ่านแล้วมันมากเลยอ่ะนิทานอ่านแล้วอินมากฟินมากโมโหก็โมโหตามดีใจก็ดีใจตามก็ต้องรู้จักวิธีการดูแลรักษาหนังสือและแน่นอนเวลาก่อนที่เราจะดูแลรักษาหนังสือมันก็ให้ประโยชน์กับเราก่อนใช่ไหมครับดังนั้นประโยชน์ของหนังสือมีอะไรบ้างใครพอจำได้บ้างประโยชน์ของหนังสือง่ายๆอ่ะใครตอบลูกเมื่อกี้ยกมือเซอร์กิตเศรษฐกิจยืนขึ้นเลยครับเศรษฐกิจประโยชน์ของหนังสือคือ
3: สนุกครับ
0: สนุกครับโอเคหนูคนสวยที่ชื่อว่าอันดาหรือเมหรือยาย่าเมหยิบไม้ให้หน่อยน้ำหนาวดูไม้ด้วยสิลูกจ๋าหวานให้ครู
3: เพลิดเพลินค่ะ
0: อะไรนะคะ
3: เพลิดเพลิน
0: เพลิดเพลินค่ะสนุกแล้วเพลิดเพลินแล้วกลุ่มที่ห้าหนึ่งคนหนึ่งอย่างหนึ่งข้อประโยชน์ของหนังสือคือ
3: ทำให้เราอ่านออกค
0: ่
3: ะ
0: ให้เราอ่านออกก็เป็นประโยชน์แน่นอนกลุ่มสามหนึ่งคน
3: ได้ความรู้ครับ
0: ได้ความรู้ครับและกลุ่มสองมีคนตอบหรือยังกลุ่มสุดท้ายที่ไม่มีคนตอบเอาละแล้ว
3: ให้ข้อคิดครับ
0: ให้ข้อคิดครับโอเคนำไปใช้ได้ดังนั้นประโยชน์ของหนังสือก็คืออ่านตามครูกันหนึ่งสองสามหนึ่งอ่านตามหรือจะอ่านเอง
1: อ่ะ
0: เด็กๆปลายทางงั้นอ่านเองเก่งจังเพราะว่าแหมครูมาดูถูกการอ่านของหนูอ่านออกใช่ไหมอ่ะงั้นอ่านเองเก่งจังข้อที่1 1 2 3
1: หนังสือให้ความรู้ความฉลาด
0: 2

0: นี่คือประโยชน์ของหนังสือหากเหมือนกับที่หนูๆตอบเลยให้ความรู้ทางวิชาการสนุกสนานเพลิดเพลินและแน่นอนหนังสือช่วยบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญไม่รู้ว่าอดีตเกิดมาได้ยังไงเมื่อ200ปีที่แล้ว 2,000 ปีที่แล้วเราก็ยังไม่เกิดใช่ไหมเราก็สามารถไปอ่านบันทึกเรื่องราวต่างๆได้ย้อนหลังนั่นเองและเวลาที่เราจะอ่านหนังสือหาความรู้เราก็ต้องรู้จักวิธีการรักษาใครบอกวิธีการรักษาหนังสือให้ครูกันได้บ้างกลุ่มนี้ยกก่อนเอาไข่มุกเอาไอซ์ดีกว่าไอซ์หนุ่มน้อยหน้ามนคนตัวเล็กกระจิตริดนี่ยืนแล้วยังยืนแล้วครูตัวสูงเกินอยู่ข้างล่างปึ๊บนะดึงเลยว่ามาลูก
1: เปิดหนังสือเบาๆครับ
0: เปิดหนังสือเบาๆนั่งลงหน้าว่า
2: ไม่ฉีกหนังสือครับ
0: ไม่ฉีกหนังสือครับต่อไปชาแนล
3: ไม่เขียนหนังสือครับ
0: ไม่เลยนะลูก
3: ไม่เขียนหนังสือ
0: มารยาทของผู้ฟังไม่ค่อยจะมีนะด้านหน้าเอาใหม่ลูกอีกหนึ่งรอบ
3: ไม่เขียนหนังสือครับ
0: ไม่เขียนหนังสือใช่ไหมครูยิ้มว่าไม่เขียนหนังสือหรือเปล่าอย่างนี้ไม่เขียนหนังสือต่อไปถูกไม่เขียนลงไปในหนังสือที่เราอ่านอีกได้ไหมปิ่นลูก
4: ใช้แล้วเก็บที่ค
0: ่
4: ะ
0: ใช้แล้วเก็บที่โอเคมีคนอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับไม่มีแล้วเด็กๆปลายตาอ่ะกล้าย
5: ืมหนังสือจากห้องสมุดแล้วต้องคืนครับ
0: ยืมเหนือห้องสมุดแล้วต้องคืนนะอะไรอีกต้นหนาวน้ำหนาวอย่างไรลูก
6: ยืมหนังสือแล้วต้องเก็บใส่กระเป๋าค่ะ
0: เก็บใส่กระเป๋าอย่างไรด้วย
6: ให้เรียบร้อย
0: ให้เรียบร้อยอย่างไรลูกอธิบายให้ได้เร็วเรียบร้อยอย่างไรคะมันยับได้ไหมมันต้องเปียกได้ไหมหรืออย่างไร
6: เราต้องเก็บให้เรียบร้อยไม่ให้เปียกค่ะ
0: ไม่ให้เปียกไม่ให้ยับนะโอเคอ่ะปรบมือให้กับตัวเองหน่อยครับทั้งต้นทางและปลายทางทุกคนรู้จักวิธีการรักษาหนังสือเป็นอย่างดีดังนั้นมาดูที่คุณครูกันสอนไปบ้าง1อ่านว่า
7: เปิดอ่านหน
0: ัง
7: ส
0: ือ
7: เบาๆ2ไม่ฉีกหนังสือ
0: 3
7: เก็บใส่กระเป๋าให้เรียบร้อย
0: และ4แน่นอนถ้าเราดูแลรักษาหนังสือแบบนี้หนังสือของเราก็จะทำไมลูกเด็กๆปลายทางตอบได้ไหมหนังสือของเราจะทำไมหน้าอ่านหน้าหยิบแล้วก็อยู่กับเราได้นานๆโดยที่ไม่ชำรุดหรือว่าเวลาที่เราไปยืมหนังสือจากห้องสมุดเขาก็จะมีชื่อบอกไว้เช่นเด็กชายอนุชาอินพ่วงมายืมหนังสือนิทานอีสปไว้แล้วพอเอามาคืนปุ๊บคนที่มายืมถัดไปโหหนังสือยับขาดกระจุยมีรอยขีดเขียนเขาก็พอรู้ได้ว่าคนที่นำไปคนก่อนหน้านี้คือมีนิสัยที่ไม่ดีในการไม่รักษาหนังสือแบบนี้แต่ถ้าเราดูแลรักษาหนังสืออย่างดีคนที่เขามายืมต่อเราเขาจะคิดว่าโอ้โหเขารักหนังสือมากเลยนะคนนี้อยากรู้จังว่าเด็กชายธนพัฒน์ที่เขารักษาหนังสือเนี่ยหน้าตาเขาจะหล่อขนาดไหนหรือว่าคนไหนที่ชื่อเด็กหญิงปิ่นนะเขาจะสวยขนาดไหนนะว่าขนาดรักษาดูแลหนังสือได้ดีขนาดนี้แล้วถ้าเขามีแฟนเขาจะมีคนที่ดูแลแฟนได้ดีขนาดไหนเนี่ยรอเล่นไม่ต้องมีหรอกแฟนยังเด็กอยู่ตอนนี้ให้ทำอะไรตอนนี้ให้ทำอะไรก่อนลูกเรียนหนังสืออย่างเดียวแล้วเรื่องของอนาคตก็ว่ากันไปแต่ครูมีแฟนได้ยังแต่ทำไมไม่ยังไม่มาสักทีล่ะเนื้อครูนะโอเคอ่ะมาก่อนที่เราจะทำกิจกรรมกันต้องมาทบทวนหลักการเลือกหนังสือก่อนที่เด็กๆจะต้องออกมานำเสนอหน้าห้องว่าหนังสือที่หนูชอบหนังสือที่หนูเลือกคืออะไรเราต้องทบทวนหลักการเลือกหนังสือว่ามีหลักการเลือกอย่างไรบ้างไปดูกันเลยครับหลักการเลือกหนังสือต้องขึ้นอยู่กับอะไรจำได้ไหมอะไรนะครับหนูตอบใส่ไมค์เลยลูกขึ้นอยู่กับอะไรนะเชฟ
8: ความชอบของเรา
0: หนึ่งครั้งครับ
9: ความชอบของเรา
0: ขึ้นอยู่กับความชอบหรือจุดอะไรจุดประสงค์ในการอ่านหนังสือเราอยากจะอ่านหนังสือเพื่ออะไรล่ะถ้าอ่านเพื่อให้ความรู้ก็ต้องหยิบหนังสือที่เป็นเกี่ยวกับตำราวิชาการต่างๆอยากจะอ่านเพื่อความบันเทิงใจก็หยิบการ์ตูนหยิบนิทานอะไรขึ้นมาอ่านอยากจะอ่านเพื่อเป็นกำลังเสริมใจกำลังใจในการเสริมสร้างปัญญาก็หยิบหนังสือธรรมะหนังสือที่เป็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างจิตใจจิตวิทยาต่างๆและถ้าจะอ่านเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ก็อาจจะเลือกหนังสือที่เป็นการทำอาหารก็ได้งานอดิเรกต่างๆนะครับมาดูลักษณะของหนังสือที่ดี1คืออะไรขอคนอ่าน1คนดีกว่าวันนี้ยังไม่มีใครได้ลองฝึกอ่านเลยเด็กๆปลายทาง1คนยืนขึ้น นะครับตัวแทนต้นทางครูขอเลือกเองใครที่ไม่ค่อยได้อ่านเลยพี่ๆช่วยดูด้วยว่าใครยังไม่เคยได้อ่านเลยวิชาต่างๆเด็กหญิงแบมแบมยืนขึ้นค่ะจับไม้นะน่ะหลายวิชานะลูกอ่านข้อที่1อ่านเองได้ไหมคะลองดูก่อนอ่านเองเก่งจังเริ่ม
9: เลือกหนังสืออ
0: ันนี้เลยตั้งแต่ตรงนี้เลย
9: ลักษณะของหนังสือที่ดีเลือกหนังสือ
0: ดูมีเลขไหม1
9: เลือกหนังสือที่มีสาระเรื่องราวตรงกับความต้องการหรือวัตถุประสงค์ในการอ่าน
0: โอเคนั่งลงได้ครับเด็กปลายทางนั่งลงได้ต่อไปคนที่2พี่ช่วยเลือกหน่อยชั่วโมงต่างๆที่ไม่เคยได้อ่านเลยเด็กหญิงข้าวตูยืนเลยค่ะหยิบไม้ข้อที่2

0: ลูกอ่านข้อที่2ถ้าพร้อมแล้วเด็กๆปลายทางอ่านพร้อมกัน1 2 3
1: 1
0: ครูชี้เท่าไหร่ลูก
1: 2เนื้อหาที่ถูก
0: เอามาอีก1รอบ
1: 2เนื้อหาถูกต้องมาจากแหล่ง
0: โออางโออางไม่ถูกลงเสียงว่า
1: อิง
0: ออีกง
1: ออิง
0: อิงอ่ะอีกหนึ่งรอบคำนี้ลูก
1: อิง
0: ให้กำลังใจกันใช่ไหม
1: อ
0: ีกหนึ่งรอบลูกออางออางไม่โทร
1: อ
0: ีกงออ
1: ิง
0: อิงเพื่อนอ่านพร้อมกันอ่านว่าข้าตูอ่านเองลูก
1: อิงที่เชื่อถือได
0: ้ปรบมือให้กับตนเองหน่อยครับทั้งเด็กต้นทางและปลายทางคุณครูกันสัมผัสได้ว่าระหว่างที่เพื่อนอ่านเป็นตัวแทนหลายคนก็ไม่อ่านตามเพราะว่าสมาธิเริ่มสั้นเริ่มไม่ค่อยสนใจสิ่งรอบข้างไม่สนใจสิ่งที่เรียนอยู่ดังนั้นก็ต้องฝึกอ่านด้วยนะครับไปพร้อมๆกันถ้าเราอ่านบ่อยๆสักวันเราก็จะอ่านหนังสือได้เก่งขึ้นนั่นเองเก่งขึ้นดังนั้นวันนี้เรื่องราวที่เราจะต้องทำเด็กๆจะต้องทำคือการเลือกหนังสือใช่ไหมครับโดยที่วิธีการเลือกหนังสือของเด็กๆก็ต้องใช้วิธีการเลือกหนังสือหลักการเลือกหนังสือแล้วก็ดูหนังสือว่าลักษณะไหนที่มันถูกต้องและดีมีประโยชน์ตามที่เราเรียนมาคนละหนึ่งเล่มแล้วออกมานำเสนอหน้าห้องว่าเหตุผลที่เราเลือกหนังสือเล่มนั้นเพราะว่าอะไรโดยคุณครูปลายทางต้องคอยช่วยเหลือหรือว่าเข้าไปสอบถามนักเรียนว่าเหตุผลในการเลือกหนังสือเล่มนี้คืออะไรสอบถามมาก่อนแล้วก็ลองฟังเหตุผลดูนะครับว่าสมเหตุสมผลไหมถ้ายังไม่สมเหตุสมผลก็ให้เพิ่มเติมเนื้อหาเข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูซิว่าต้นทางและปลายทางจะเลือกหนังสือดีมีประโยชน์ได้จริงหรือไม่ถ้าพร้อมแล้วตอนนี้ให้ลองดูหนังสือที่ตนเองนำมาเตรียมมาแล้วลองเลือกเหตุผลพูดให้เพื่อนๆฟังนะครับลงมือทำได้เลยครับเด็กๆหนังสือที่อยู่บนโต๊ะตอนนี้ลองเลือกมา1เล่มได้ไหมเอ่ยถ้าเวลาไม่พอจะอาจจะให้ตัวแทนกลุ่มละ1คนลูกฮะไว้ตายแล้วของครูเองเก็บไว้ดีๆทำไมถ้าขาตกนะเก็บไว้ด้วยดูจ้ะเลือกหนึ่งเล่มเสร็จแล้วลองพูดให้เพื่อนๆฟังสิลูกเพื่อนข้างๆเราฟังว่าทำไมถึงเลือกเล่มนี้นะครูขอฟังกลุ่มที่5ก่อนครูขอนั่ง1ที่นั่งตรงนี้เลยแล้วกันได้ไหมเกะกะไหมนั่งไปดีกว่าครับใครจะลองเลือกขึ้นมา1เล่มอยากฟังสเนลก่อนไม่ลูกต้องถามก่อนว่าหนังสือที่หนูหยิบมาเช่นครูหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาใช่ไหมครูก็บอกว่าผมเลือกหนังสือที่มีชื่อว่านิทานอีสป50เรื่องสอนหนูน้อยให้เป็นเด็กดีเหตุผลที่เลือกก็เพราะว่าผมชอบหนังสือเล่มนี้ครับเพราะว่ารวมนิทานอีสปไว้ทั้งหมด50เรื่องแถมเมื่ออ่านจบนิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดที่ดีนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ทำให้ผมเป็นเด็กดีครับอันเนี้ยสั้นๆแล้วคำของหนูทำไมหนูถึงเลือกหนังสือแบบเรียนเพราะว่ามีประโยชน์ให้ความรู้ได้ปินหนูเรียกหนังสือที่มีชื่อว่าอะไรลูกฮะอ่านว่าอะไรลูกเทลเรนเนอร์ทำไมถึงเลือกเล่มนี้คะสนุกค่ะสนุกอย่างไรลูกอาจจะตายด้วยมีภาพให้ดูมีคำให้อ่านโอเคได้ของหนูเรื่องหนังสืออะไรลูกนิทานเรื่องอะไรคะ

0: อะไรลูกคนตัดไม้ทำไมถึงเลือกเล่มนี้คะเพราะว่ามันสนุกสนานดีแล้วท้ายเรื่องถ้าเป็นนิทานอีสปมันจะมีอะไรด้วยมีข้ออะไรข้อคิดนำไปใช้ด้วยลองอ่านที่เรื่องนี้ได้ข้อคิดอะไรกับเราสแตมเลือกเล่มไหนครับไทซิฉันคือใครทำไมถึงเลือกเล่มนี้ครับเพราะว่าเพลิดเพลินครับแล้วอะไรอีกลูกนอกจากความเพลิดเพลินแล้วสนุกสนุกอย่างไรภาพสวยไหมหรือว่าสนใจเรื่องสัตว์อยู่แล้วหรือว่ายังไงลูกเห็นไหมได้ประโยชน์ในเรื่องของอะไรบ้างให้จบแล้วจะบอกครูว่าได้อยู่ในเรื่องของอะไรบ้างโอเคตัวอย่างต่อไปลองสุ่มไปกลุ่มที่เสียงดังที่สุดและถ้าตอบไม่ได้เดี๋ยวให้พรีเซนต์ทั้งกลุ่มเลยดีมากดีที่สุดใครอยากได้นิทานเพิ่มไหมลูกนี่นะอ่ะนี่ภาษาจีนแล้วนะเนี่ยจะอ่านแล้วเหรออ่าภาษาจีนลองดูลองฟังกลุ่มที่3กลุ่มที่4เอากลุ่มที่4ก่อนดีกว่าขอ1คนดูซิอยากฟังการเลือกหนังสือของออโต้เอาเลยครับผมเลือกหนังสืออะไรบอกคุณครูก่อนหนังสือการ์ตูนครับชื่อเรื่องว่าอะไรชื่อเรื่องว่าอะไรสกาดภาษาอังกฤษอนุชีด้วยแห่งอะไรแห่งลอโอกอโลกอีกหนึ่งครั้งซิต้องอ่านที่โลกหนังสือที่เรื่องนี้มีชื่อว่าโอเคทำไมออโต้ถึงเลือกเล่มนี้ครับ
1: ส
0: นุกหนูอ่านจบยังหรือเคยอ่านเล่มอื่นมาก่อนไหมเคยแล้วนะก็รู้ว่ามันสนุกแล้วยังไงอีกลูกมันมีอะไรด้วยที่หนูคิดว่ามันสนุกมีภาพแล้วก็มีอะไรอีกที่ทำให้หนูรู้สึกสนุกมีตัวหนังสือที่อ่านสั้นๆเข้าใจง่ายใช่ไหมแล้วก็มีอะไรด้วยเนี่ยมีสีสันที่มันทำไมสีสันมันทำไมลูกสวยไหมสวยงามแล้วก็น่าอ่านใช่ไหมครับโอเคแบบนี้ได้ต่อไปกลุ่มที่3ไหนใครจะลองนำเสนอให้ครูสักหนึ่งคนซินี่ได้ไหมไข่มุก อันดาได้ไหมอยู่อ่านไอ้เรื่องหนังสืออะไรลูกครูขอนั่งนะครูรู้ว่าเธอเมื่อยคอตัวสูงเกินใช่ไหมหนูเรื่องหนังสืออะไรลูกหนังสือเรียนครับหนังสือเรียนนี่มีชื่อว่าอะไรชื่อว่าอ่านออกเปล่าอ่านซีชีสอ่านเก่งทำไมผมถึงเลือกหนังสือเล่มนี้ครับเพราะว่าคิดในเรื่องของการเรียนการเรียนหรอเราอ่านภาษาไทยใช่ไหมมันต้องให้ข้อคิดเกี่ยวกับการเรียนโอเคใช่แล้วยังไงล่ะลูกในการเรียนอย่างไรในการเรียนวิชาอะไรภาษาไทยให้หนูทำไมลูกให้หนูทำไมเก่งหนูอ่านแล้วหนูรู้สึกว่าหนูเก่งขึ้นไหมเก่งขึ้นใช่ไหมมีประโยชน์แล้วสีสันข้างในเป็นไงลูกมีไหมสีสันเปิดดูซิเปิดมีหลายๆหน้าเลยสีสันมันน่าอ่านเปล่าน่าอ่านนะมันมีภาพประกอบไหมมีครับโอเคนี่หาน้อยคนนะที่ชอบทำได้ไหมบอกชื่อหนังสือก่อนเราไปถึงก็หนังสือที่เราเลือกเป็นอะไรเป็นการ์ตูนเป็นนิทานเป็นสารคดีหรือเปล่าแล้วชอบเพราะว่าอะไรแบบนี้นะ

0: ภาพประกอบไหมสีสวยไหมตัวหนังสือตัวใหญ่อืมอ่ะกลุ่มที่สองอยากจะถามชะเอมว่าชะเอมเลือกเล่มไหนคะชะเอมเลือกเล่มไหนคะอ้าวหนูเลือกเล่มไหนลูกอ้าวแล้วหนูอยากได้เล่มไหนคะหนูก็นิทานเหมือนกันใช่ป่ะอ่ะงั้นลองบอกซิว่าทำไมหนูชอบเล่มนี้เพราะว่าสนุกอย่างไรลูกสนุกอย่างไรนะมีภาพประกอบไหมมันมีภาพประกอบไหมลูกในหนังสือเล่มเนี้ยมันมีภาพประกอบที่มันน่าสนใจยังไงหรือตัวหนังสือมันใหญ่ไหมหรือตัวหนังสือมันเล็กเกินหนูบอกว่าหนูชอบที่มันสนุกใช่ไหมสนุกยังไงล่ะต้องตอบให้ได้นะสนุกยังไงลองคิดดูสนุกยังไงทำไมมันทำให้หนูรู้สึกว่ามันสนุกมากๆแสดงว่าหนูต้องมีสิ่งที่ชอบมากกับเรื่องนี้อาจจะเป็นเนื้อเรื่องก็ได้หรืออาจจะเป็นตัวละครหรืออาจจะมีภาพอะไรแบบนี้ได้ต้นกล้าเรียกเล่มไหนครับอ่านออกไหมอ่
1: านออก
0: แล้วแปลได้ไหมแปลได้อยู่กันบางคำใช่ไหมเสี้ยเสี้ยแปลว่าอะไรเสี้ยเสี้ยเราซื้อว่าอะไร
1: ขอบค
0: ุณใช่ไหมขอบคุณใครเราซื้อก็อ่านได้แล้วทางนั้นทำไมถึงเลือกเล่มนี้ครับเพราะว่าอะไรนะครับ
1: สายเล
0: ือ
1: ดจ
0: ี
1: น
0: ใครเป็นสายเลือดจีนแล้วนั่นแบบไม่เลือดจีนโอเคแล้วจากนิทานเรื่องนี้ล่ะลูกเรื่องนี้หนูชอบเล่มนี้เพราะว่าอะไรแล้วก็มันสนุกดีแล้วเล่มนี้มันสนุกไหมสนุกเหรอเพราะว่าบางคนก็อ่านไม่ออกใช่ไหมแต่ก็ชอบไปก่อนใช่ไหมโอเคอ่านได้ใช้ได้กลุ่มที่1กลุ่มสุดท้ายใครจะนำเสนอให้ครูได้1คนลองดูซิน้าวาเลือกเล่มไหนลูกหนังสือพิมพ์เหรอครูขอถามน้าวาแล้วกันน้าวาเลือกหนังสือประเภทไหนลูกหนังสือพิมพ์เพราะว่าอะไรครับอะไรนะไม่รู้จักอันไหนเยอะแยะเลยอ่ะหนูชอบนี่เหรอนวนิยายหนูชอบไหมไม่ชอบนิตยสารหนูชอบไหมสารคดีชอบไหมชอบเหรออยากเอาอีกไหมสารคดีแต่ในหนังสือพิมพ์ก็คือได้ใช่ไหมหนูก็อ่านใช่ไหมเดี๋ยวในสารคดีใช่ไหมครูมีเล่มหนึ่งแป๊บหนึ่งมาให้สารคดีใช่ไหมชอบสุดๆชอบนะเอาเล่มใหญ่ไปเลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเนี่ยลองตอบครูซิเรื่องกับอะไรนะวะสารคดีเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรลูกเกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับอะไรลูกยังมันมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยนั่นน่ะเกี่ยวกับอะไรลูกดอกไม้ใช่ไหมยอมดอกไม้ดูไปเดี๋ยวจะถามนะนาวาว่าทำไมถึงชอบเล่มนี้เพราะว่าอะไรสีสวยไหมมีภาพประกอบหรือให้ความรู้เรื่องดอกไม้อะไรอย่างนี้นะคุณจะถามโอเคครบแล้ว

เวลาหมดเวลาครับเด็กๆปลายทางและต้นทางตอนนี้ครูการหวังว่าเด็กๆทุกคนทั้งต้นทางและปลายทางคงจะได้ฝึกซ้อมแล้วก็รู้อยู่แล้วแหละว่าหนังสือที่เราเลือกมา1เล่มเนี่ยเรามีเหตุผลอะไรในการเลือกเล่มนี้มานะครับว่า

0: ให้หนังสือดีมีประโยชน์ของเราดังนั้นตอนนี้ต้นทางพร้อมที่จะนำเสนอหน้าห้องไหมครับ
1: พร้อม
0: เด็กๆปลายทางพร้อมที่จะนำเสนอหน้าห้องไหมครับพร้อมแล้วเช่นเดียวกันดังนั้นตอนนี้ขอให้นั่งอยู่ในความสงบแล้วก็เปลี่ยนจากห้องเรียนตอนนี้ต้องมาสนใจอยู่ที่หน้าห้องตอนนี้ใครกำลังพูดอยู่คุณครูกำลังพูดอยู่ตอนนี้ต้องสนใจคุณครูแล้วก็หันหน้ามาหันขามาเลยลูกเด็กๆต้นทางเอาขาหันมาทั้งตัวเลยเดี๋ยวหันมาแต่ตัวเดี๋ยวตัวบิดคราวนี้จะเดินอย่างนี้เดินตรงแต่ขาอย่างนี้เพราะบิดแต่ตัวไงใช่ไหมหันมาทั้งตัวเลยลูกจะได้ไม่เจ็บเอวใช่ไหมเด็กๆปลายทางก็พร้อมที่จะฟังว่าเพื่อนๆต้นทางจะเลือกหนังสืออะไรที่ตนเองชอบดังนั้นคุณครูขอเลือกคนที่หนึ่งได้แก่เด็กหญิงชะเอมชะเอมชะเอมตายเด็กหญิงประภาวรินทร์ลูกปีนมาหยิบหนังสือของตัวเองมาหนึ่งเล่มเลยลูกเชิญหน้าห้องครูขอยืมไมค์หน่อยนะฮัลโหลมาลูกปีนครูเอาไมค์มาให้แล้วครูขอนั่งตรงไหนดีนะตรงนี้นะข้างๆเมื่อมีผู้พูดก็ต้องมีผู้ฟังมาทบทวนมารยาทในการฟังก่อนนะฟังอย่างเดียวเอาไหว้ก่อนเฮ้ยสวยทุกคนทำแบบนี้นะครับแล้วก็แนะนำตัวเองค่ะ
2: สวัสดีค่ะฉันชื่อเด็กหญิงประภาวรินทร์เขียวชะอุ่มชื่อเล่นปิ่นค่ะ
0: ค่ะหนูเลือกหนังสืออะไรมาถือได้ครูจะถือไม้ให
2: ้หนังสือนิทานค่ะ
0: นิทานเรื่องอะไรคะ
2: ทายซีฉันคือใคร
0: ทายซีฉันคือใครเหตุผลในการเลือกหนังสือเล่มนี้เพราะว่าอะไรคะ
2: มันสนุกค่ะ
0: สนุกอย่างไรเอ่ย
2: ให้ความเพลิดเพลิน
0: ให้ความเพลิดเพลิน
2: อ่านออกค่ะ
0: อ่านออกแล้วยังไงอีกลูก
2: มีเนื้อเรื่อง
0: มีเนื้อเรื่องเอ้ลูกภาพล่ะสำคัญไหมสำคัญยังไงลูกภาพมันสวยงามไหมตาหอบสิลูก
2: สวย
0: สวยค่ะสวยนะโอเคภาพสวยงามแล้วก็เนื้อเรื่องสนุกหนูก็เลยชอบหนังสือเล่มนี้แล้วคิดว่าเป็นหนังสือที่ดีและมีประโยชน์กับหนูอย่างไรลูกคิดว่าอะไรลูกหนูบอกว่ามันให้ความรู้ให้ความสนุกใช่ไหมแสดงว่ามันช่วยให้หนูทำไมลูกผ่อนคลายเวลาที่เราเครียดโอเคปรบมือให้กับปิ่นหน่อยครับไปได้เก่งมากตัวแทนคนที่สองเด็กชายนาวาน าวาชื่อจริงชื่ออะไรลูก
3: จ
0: ิ
3: รศ
0: ักดิ์ชื่อเหมือนดาราเลยอ่ะจิรศักดิ์ดาราสมัยก่อนแนะนำตัวก่อนอย่าเพิ่งตื่นเต้นสิแนะนำตัวก่อนสวัสดีครับผมชื่อ
4: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจินตักจันตุริยตักชื่อเล่นชื่อนาวาครับ
0: เย็นเอาไว้นี่เป็นแรปเปอร์ปะเนี่ยโย่อย่างเงี้ยเอาไว้ลูกจะเย็นเย็นหนึ่งรอบ
4: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจิรตักจันตุริยตักชื่อเล่นชื่อนาวาครับ
0: ครับสวัสดีครับผมชื่อถ้าทุกคนเห็นข้างๆคงจะรู้ว่าจิรศักดิ์นาวาสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจิรศักดิ์ครับเอาใหม่จะเย็นไปกันใจให้กันเลยใจเอาไหว้หนูไหว้ก่อนไหว้ก่อนแล้วก็จับไม
4: ้สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจิรศักดิ์จันตุริยตักชื่อเล่นชื่อนาวาครับ
0: อ่ะเก่งมากเลยแต่ดีขึ้นเห็นไหมเพื่อนดีขึ้นไหม
5: ดี
0: ขึ้นเก่งขึ้นไหม
5: เก
0: ่งขึ้นผมเลือกหนังสืออะไรครับ
4: สารคดีครับ
0: สารคดีครับเหตุผลที่เลือกคืออะไรครูจับไม้ให้เหตุผลที่เลือกเพราะว่า
4: ภาพสวยครับ
0: ภาพสวยเหรออันไหนเราเปิดให้เพื่อนๆดูสิดูภาพสวยยังไงเปิดง่ายกลางก็ได้นี่อ่ะทีเดียวปึ้งอ่ะโชว์ให้เพื่อนๆดูสิลูกนี่นี่เพื่อนบอกว่าภาพสวยแล้วมันภาพเกี่ยวกับอะไร
4: ดอกไม้ครับ
0: ดอกไม้นานาพันธุ์ใช่ไหมดอกไม้แล้วหนูชอบที่ว่าเนื้อเรื่องของสารคดีเล่มนี้มันเป็นเรื่องแต่งหรือเรื่องจริง
4: เรื่องจริงครับ
0: เรื่องจริงใช่ไหมครับตามแบบของหนังสือสารคดีเลยแล้วหนูคิดว่าจะอ่านจบไหมเล่มนี
4: ้ไม่ครับ

0: ทำไมอะลูก
1: มันเยอะเกินหรอ
0: นะใช่ไหม
2: ครับ
0: งั้นหนูต้องแบ่งอ่านนะแบ่งอ่านวันละ5หน้า10หน้าก็ได้นะแล้วสักวันนึงมันจะหมดไหมเล่มนี
2: ้หมดครับ
0: หมดนะปรบมือให้นาวาหน่อยเก่งมากครับไปได้ไม่ไม่ต้องคุณขอก่อนต่อไปคนสุดท้ายเลขที่เด็กชายไอไอชื่อจริงชื่ออะไรลูกรัฐนันเธอขี่คอคุณรู้ไหมจะได้เพื่อนๆจะได้เห็นนะไหมนะบีตรงกลางเลยลูกเธออยู่ใกล้ครูที่เธอตื่นเต้นใช่ไหมสวัสดีครับแนะนำตัวเอง
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนะครับที่ผมชื่อเล่นชื่อไอ
0: เพื่อนๆได้ยินไหม
4: ได้ยิน
0: หรือว่าเพื่อนปลายทางก็ไม่น่าจะได้ยินเอาดังอีกนิดนึงดังอีกนิดนึง
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนะครับที่ผมชื่อเล่นชื่อไอ
0: ครับชื่อไอครับนามสกุลคือยิ้มน้อยไหนลองยิ้มใหญ่โชว์สิไหนถอดแมสสิถอดแมสถอดแมสก่อนเร็วจะดูไหนลองยิ้มใหญ่สิลองยิ้มใหญ่ยิ้มไหนแต่ยิ้มได้สิเอาแบบดีๆเร็วเพื่อนไม่เขาอยากเห็นรอยยิ้มหนูขอโทษขออนุญาตเปิดยิ้มสิยิ้มสิยิ้มให้กล้องยิ้มให้กล้องหน่อยยิ้มกันเลยยิ้มเลยน่ารักเนอะน่ารักเนอะโอเคถือไมค์ลูกหนูเลือกหนังสืออะไรครับหนังสืออะไร
3: เรียนครับ
0: แบบเรียนนะชื่อว่าอะไรหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า
3: หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย
0: โอเคครับครูขอถามถือไว้เหตุผลในการเลือกหนังสือเล่มนี้เพราะว่า
3: ให้ข้อคิดครับ
0: ให้ข้อคิดเรื่องอะไรหนังสือเล่มนี้ได้ข้อคิดเลยเนี่ยหนังสือเล่มนี้เพราะว่าอะไรลูกให้ข้อคิดเรื่องเราอ่านหนังสือวิชาหลักภาษาไทยและอะไรนะลูกหลักการใช้ภาษาใช่ไหมหนูชอบเพราะว่ามันให้ข้อคิดให้ความรู้ในเรื่องของวิชา
3: ภาษาไทย
0: ภาษาไทยแล้วหนูคิดว่าเด็กๆหลายคนเนี่ยไม่ชอบหนังสือเรียนแต่ไอ้เนี่ยชอบหนังสือเรียนแสดงว่าต้องเป็นคนที่หายากมากๆเลยที่ชอบหนังสือเรียนแล้วดูภาพประกอบด้านในลูกด้านในมันมีภาพประกอบไหมมีไหมลูก
3: มีครับ
0: มีครับแล้วสีสันมันสวยงามไหม
3: สวยงามครับ
0: ทำให้หนูอยากอ่านหรือไม่อยากอ่าน
3: อยากอ่าน
0: อยากอ่านโอเคนี่คือตัวอย่างของไอซ์ที่ชอบหนังสือเรียนนะครับเอาปรบมือให้กับไอซ์หน่อยยอดเยี่ยมมากๆเลยประมาณนี้ก่อนส่วนเด็กๆปลายทางก็สามารถนำเสนอกับคุณครูของหนูๆต่อได้ส่วนต้นทางเดี๋ยวเวลาว่างก็ต้องมานำเสนอกับคุณครูทุกคนอยู่ดีนะครับเพราะว่ามีเรื่องเกี่ยวกับการพูดด้วยให้คะแนนเกี่ยวกับการพูดออกมาพูดเป็นอย่างไรบ้างเมื่อกี้ถ้า3คนถ้าจะประเมินคิดว่าทำได้ดีไหมทำได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าเราเพิ่งเรียนกันเองถือว่าทำได้สุดยอดมากๆแล้วเด็กปลายทางก็คุณครูกันเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับในการฝึกฝนการพูดต่อไปส่วนเรื่องราวที่เราเรียนในวันนี้คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับเด็กๆได้ไม่มากก็น้อยในเรื่องของการใฝ่รู้ใฝ่เรียนและอยากอ่านหนังสือและวันนี้เป็นชั่วโมงสุดท้ายในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับแสนสุขใจภาษาไทยของเราคุณครูก็จะให้เด็กๆต้นทางและปลายทางได้ทำแบบประเมินตนเองนะครับซึ่งหน้าตาของแบบประเมินก็อยู่ในชุดกิจกรรมของนักเรียนโดยที่เด็กๆจะต้องตอบคำถามต่อไปนี้ว่าเด็กๆทำได้ดีหรือทำไม่ดีหรือทำได้บ้างไม่ได้บ้างโดยที่จะมีระดับเกณฑ์การให้คะแนนเป็นดาวถ้า1ดาวคือฉันยังทำได้ไม่ดี2ดาวคือฉันทำได้บ้าง3ดาวคือฉันทำได้ดีมากโดยให้เด็กๆระบายสีลงไปตามระดับคุณภาพที่เด็กๆคิดว่าเด็กๆทำได้โดยตัวเลือกในการให้คะแนนก็คือเด็กๆคิดว่าข้อที่1เด็กๆทุกคนใช้ภาษาพูดและเขียนข้อมูลของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจพูดและเขียนได้คนอื่นเข้าใจได้ดีหรือไม่ถ้าคิดว่าตัวเองยังทำได้ไม่ดีก็ให้ตัวเองแค่1ดาวแต่ถ้าฉันทำได้บ้างให้2ดาวแต่ถ้าคิดว่าฉันพูดแนะนำตนเองแล้วฉันก็เขียนข้อมูลของตนเองให้เพื่อนเข้าใจได้ในระดับที่ดีมากให้ตัวเอง3ดาวข้อ2คือใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจความคิดความรู้สึกและทัศนะของตนเองด้วยการพูดได้ก็เกี่ยวกับการพูดของเราเหมือนกันว่าให้กี่ดาวก็ดูตนเองนะครับถ้าเราจะให้ตัวเอง1ดาวนี่ผิดไหมลูกไม่ผิดเพราะเราประเมินตนเองอยู่ว่าเรายังทำได้ไม่ดีครั้งต่อไปเราก็จะพัฒนาเรื่องการพูดแบบนี้ให้ดีขึ้นต่อไป3เด็กๆ เขียนบันทึกประจำวัน ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันได้หรือไม่เขียนบันทึกได้แล้วไหมทำทุกวันหรือไม่นะครับก็ประเมินตนเองมาให้คุณครูและรู้จักการเลือกวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเลือกและอ่านหนังสือให้ประโยชน์และคุ้มค่าแก่ตนเองรู้จักเลือกและวิเคราะห์หนังสือกันไหมถ้าคิดว่าตัวเองเลือกได้วิเคราะห์ได้ก็ให้3ดาวทำได้บ้าง2ดาวหรือทำได้ไม่ดี1ดาวตัวอย่างเช่นครูการประเมินตนเองแบบนี้นี่คือตัวอย่างนะครับเด็กๆประเมินก็ระบายสีลงไปครูการให้ตัวเองข้อที่3เขียนบันทึกประจำวันให้ตัวเอง1ดาวเพราะว่าครูการอาจจะเขียนได้ไม่ดีเขียนไม่ครบบางวันเขียนบ้างไม่เขียนบ้างนะครับก็ให้ตัวเองแค่1ดาวส่วนเรื่องของการพูดครูการให้ตัวเอง3ดาวและปานกลางคือการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของตัวเองนะครับก็อาจจะให้ตัวเองแค่2ดาวแล้วช่องสุดท้ายนี้เด็กๆต้องทำเครื่องหมายถูกว่าสิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นคือเรื่องใดคุณครูการก็ทำเครื่องหมายถูกที่ช่องการเขียนบันทึกประจำวันว่าครั้งต่อไปครูการจะทำเรื่องนี้ให้ดีขึ้นแบบนี้เป็นต้นเด็กๆสามารถประเมินตนเองได้ไหม
2: ได
0: ้ได้อยู่แล้วง่ายๆกลับไปประเมินในเวลาว่างหรือว่าท้ายชั่วโมงนี้ก็ได้นะครับส่วนสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปในหน่วยการเรียนรู้ที่2เสียงในภาษาไทยไพเราะสนอหูมีอะไรบ้างก็คือ1บทอ่านเรื่องกระต่ายตื่นตู้มและก็2กระดาษ A4 นะครับและ3สีไม้สีเมจิกสีเทียนและพจนานุกรมอีกแล้วเตรียมมาด้วยซึ่งบทเรียนในครั้งถัดไปของเราจะเรียนในเรื่องของกระต่ายตื่นตูมชั่วโมงที่1นั่นเองนะครับหวังว่าเด็กๆทุกคนจะกลับไปทบทวนความรู้เพราะว่าเรารู้และการอ่านหนังสือเลือกหนังสือเราต้องเลือกอ่านอย่างไรให้มีคุณค่าให้มีประโยชน์กับตัวเองถ้าเราอ่านเยอะเราก็จะมีคลังคำศัพท์ในการนำมาเขียนได้เยอะดังนั้นฝากเป็นข้อคิดให้กับเด็กๆในการนำไปฝึกฝนหมั่นทำเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้คุณครูกันและเด็กๆต้นทางทุกคนก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เต็มตีโต้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: สิ่งที่มีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาก็คือ1คือกรงค่ะกรงที่เหมาะสมในการเลี้ยงก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีพื้นที่ไม่แข็งและไม่เป็นซี่ลวดนะคะมีปัญหาที่จะเกิดฝ่าเท้าอักเสบตามมาได้บางทีเขาก็จะใช้ในกลุ่มของพื้นหญ้าเทียมหรือแผ่นพลาสติกนะคะเพื่อที่จะมาใช้ในการปูรองกรงอุปกรณ์ถัดไปที่ควรจะต้องเตรียมไว้ให้เขานะคะก็คือในส่วนของขวดน้ำขวดน้ำที่เราแนะนำให้ใช้จะเป็นลักษณะของขวดน้ำแขวนนะคะแล้วก็มีลูกกลิ้งที่บริเวณปลายเราก็ควรที่จะเลือกปลายของตัวลูกกลิ้งให้เหมาะสมกับขนาดปากของสัตว์เลี้ยงของเราไม่เช่นนั้นถ้าเกิดเราเลือกลูกกลิ้งที่มีขนาดใหญ่อาจจะทำให้น้ำมันออกมาเร็วเกิดปัญหาของการสำลักน้ำเกิดขึ้นมาได้เราควรจะต้องเตรียมน้ำสะอาดใส่เอาไว้ในขวดแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้เขาในกรงตลอดเวลาค่ะการทำความกรงนะคะเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงทุกวันเนื่องจากหนูชนิดนี้เป็นหนูที่มีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะมีการขับถ่ายในปริมาณที่มากหากเราละเลยการทำความสะอาดกรงอาจจะทำให้เกิดปัญหาของกลิ่นที่จะทำให้ทางเดินหายใจของเขามีปัญหาตามมาได้ในส่วนของการทำความสะอาดของเขาเองเราอาจจะใช้วิธีของการอาบน้ำแล้วแต่ความสะอาดของสัตว์แต่ละตัวประมาณสัก2อาทิตย์ครั้งนึงนะคะหรือทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะอาดของเขาเองค่ะสิ่งอื่นที่เราจะต้องดูแลเรื่องของความสะอาดนะคะก็ได้แก่ความสะอาดรอบๆบริเวณหน้าของเขาโดยดูจากบริเวณรอบตารอบหูนะคะถ้าเกิดมีลักษณะของคราบน้ำตานะคะเราก็ควรที่จะเช็ดทำความสะอาดอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำหมาดๆหรือใช้สำลีชุบน้ำเกลือแล้วเช็ดที่บริเวณรอบๆตาส่วนในช่องหู

ในช่องหูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราพบว่ามันมีความผิดปกติเช่นมีลักษณะของขี้หูต่างๆเราสามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดหูได้เช่นกันน้ำยาทำความสะอาดหูของตัวสัตว์ฟันแท้เองก็ได้น้ำยาทำความสะอาดหูของแมวก็ได้เราแนะนำให้เลือกที่ไม่มีการผสมของแอลกอฮอล์และไม่มีกลิ่นนะคะเพื่อที่จะลดการแพ้หรือถ้าหาไม่ได้จริงๆอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำอุ่นหมาดๆแล้วก็เช็ดทำความสะอาดที่บริเวณรอบๆหูและด้านในหูส่วนการใช้คอตตอนบัดหรือไม้พันสำลีแล้วแยงลงไปในหูนะคะในผู้ที่ไม่เคยทำเวลาที่เขาดิ้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับตัวเขาเองได้หากเราพบว่าสัตว์เลี้ยงของเรามีขี้หูหรือเป็นลักษณะของความผิดปกติที่ค่อนข้างเยอะมากแนะนำให้พามาพบสัตวแพทย์จะดีกว่าเพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธีการทำความสะอาดที่เหมาะสมและปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงของเราค่ะ

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นาทีถึง 10:40 นาที
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: แซงตีโฟโอ้ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA

huh?

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะกับคุณครูสุคนธาภูโก่งนะคะในวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับจำนวนนับไม่เกิน 100,000 ตั้งแต่เรื่องการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือการเขียนแสดงจำนวนนับไม่เกิน 100,000 ใช่ไหมคะมีการเปรียบเทียบจำนวนมีการเรียงลำดับจำนวนและเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาก็จะเป็นเรื่องแบบรูปของจำนวนนั่นเองในวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนเนื้อ

บทเรียนเกี่ยวกับจำนวนนับไม่เกิน 100,000 ค่ะซึ่งเรื่องที่เราจะมาเรียนรู้ในวันนี้นะคะจะเป็นกิจกรรม Bestseller นั่นเองค่ะกิจกรรมนี้นะคะหลังจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมในวันนี้แล้วนะคะนักเรียนจะสามารถสร้างจำนวนนับไม่เกิน 100,000 บอกหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักและเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจายได้นะคะมีการเปรียบเทียบจำนวนและเรียงลำดับ

0: อยไปมากหรือจากมากไปน้อยค่ะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะหลังจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมนี้แล้วนะคะนักเรียนก็จะเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์เมื่อสักครู่นี้เลยค่ะเป็นกิจกรรมเบสเซลเลอร์นะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะกติกาในการทำกิจกรรมก็คือนะคะเราสองคนกับคู่ของเรานะคะจะตั้งร้านเพื่อขายไอศกรีมกันนะคะการตั้งร้านเพื่อขายไอศกรีมเราก็จะมีการตั้งชื่อร้านใช่ไหมคะเมื่อตั้งชื่อร้านแล้วนะคะจะให้แต่ละกลุ่มนะคะกำหนดรสชาติไอศกรีมที่เราต้องการขาย3รสชาติไอศกรีมที่เราต้องการขายอาจจะเป็นรสชาติที่เราชื่นชอบหรือว่ากับเพื่อนเราก็ได้นะคะหรือจะเป็นรสชาติที่เพื่อนเราชื่นชอบก็ได้เข้าใจไหมคะให้แต่ละกลุ่มกำหนดรสชาติไอศกรีมที่ต้องการขาย3รสชาตินะคะต่อไปหลังจากกำหนดรสชาติไอศกรีมแล้วนะคะคุณครูจะให้นักเรียนสร้างจำนวนนับไม่เกิน 100,000 โดยให้ผลัดกันหมุนวงล้อตัวเลขซึ่งจำนวนนับไม่เกิน 100,000 นี้นะคะเราจะนำมาสร้างเป็นจำนวนที่เราขายไอศกรีมได้ถ้านักเรียนหมุนวงล้อแล้วได้เลขโดดที่มีค่ามากๆนักเรียนก็จะขายไอศกรีมได้มากนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อหมุนวงล้อได้1ครั้งก็ให้นำตัวเลขที่หมุนไปเขียนลงในตารางหลักเลขทีละ1หลักทำเช่นนี้จนครบ5ครั้งเพื่อที่จะสร้างจำนวนตามเงื่อนไขที่ครูกำหนดเงื่อนไขที่ครูกำหนดเป็นอย่างไรนะคะก็เหมือนเมื่อสักครู่เลยที่คุณครูแจ้งไว้นะคะก็คือจำนวนที่นักเรียนหมุนวงล้อแล้วนำมาสร้างจำนวน5หลักนั้นจะเป็นจำนวนไอศกรีมที่นักเรียนขายได้นะคะในใบกิจกรรม 1.8 นี้นะคะก็จะมีวงล้อตัวเลขซึ่งคุณครูนะคะได้ใส่วงล้อตัวเลขมาให้เพื่อที่นักเรียนจะได้สะดวกในการสุ่มตัวเลข 1-9 0-9 นั่นเองนะคะมีการตั้งชื่อร้านนักเรียนก็เขียนลงในใบกิจกรรมนะคะไอศกรีมรสชาติอะไรนักเรียนก็เขียนลงไปนี้จากในใบกิจกรรมนี้เลยนะคะจากนั้นหมุนวงล้อเพื่อสร้างจำนวนนะคะสร้างเป็นจำนวน5หลักเพื่อให้ได้ค่ามากที่สุดในการหมุนวงล้อเพื่อสร้างจำนวน5หลักครั้งแรกรอบแรกนะคะจะต้องสร้างเป็นจำนวน5หลักที่มากที่สุดเข้าใจไหมคะถ้าสมมุติว่านักเรียนหมุนได้เลข4นักเรียนจะสามารถใส่ลงไปในหลักใดก็ได้นักเรียนควรจะใส่ลงไปในหลักใดดีคะถ้าหมุนได้เลข4ควรใส่ในหลักใดดีคะอาจจะใส่ในหลักร้อยก็ได้นะคะถ้าหมุนได้เลข0ล่ะเราใส่ในหลักหมื่นดีไหมคะไม่ดีถ้าเราใส่ในหลักหมื่นจะได้จำนวน5หลักไหมไม่ได้หลักเลข0ที่อยู่ข้างหน้าสุดจะไม่มีค่าใช่ไหมคะก็จะกลายเป็นจำนวนแค่4หลักเท่านั้นเองถ้าสมมตินักเรียนหมุนได้เลข9นักเรียนควรนำไปใส่ในหลักไหนคะหลักหมื่นใช่ไหมเพื่อให้ได้จำนวนที่มากที่สุดใช่ไหมคะต่อไปนะคะไอศกรีมรสชาติที่2ก็ให้นักเรียนเขียนเหมือนกันนะคะก็ให้นักเรียนหมุนวงล้อเพื่อให้ได้จำนวนมาสร้างเป็นจำนวน5หลักเหมือนกันแต่ต้องสร้างเป็นจำนวนที่น้อยที่สุดสมมุติว่านักเรียนหมุนวงล้อในครั้งแรกแล้วได้เลข9นักเรียนจะใส่ลงไปในหลักใดดีคะอาจจะใส่ในหลัก10ก็ได้หรือหลักหน่วยก็ได้แต่เราควรใส่ในหลักหมื่นไหมคะไม่ถ้าเลข9เราใส่ในหลักหมื่นก็จะได้จำนวนที่มากใช่ไหมจะไม่ได้เป็นจำนวนที่น้อยที่สุดนั่นเองส่วนรอบที่3ก็เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าคุณครูจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างออกไปนักเรียนเข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจค่ะ
0: นี่เป็นการกำหนดรสชาติของไอศกรีมนะคะแล้วก็หมุนวงล้อเพื่อสร้างจำนวน5หลักนะคะซึ่งเป็นจำนวนที่ขายไอศกรีมได้นั่นเองเข้าใจไหมคะต่อไปนะคะจะเป็นการนำข้อมูลจากจำนวนที่เราได้สร้างเมื่อสักครู่นี้มาเติมลงในช่องว่างอันแรกเลยนะคะรสชาติที่ขายได้ดีที่สุดคือนักเรียนก็ต้องมาดูที่จำนวนไอศกรีมของนักเรียนใช่ไหมคะว่ารสชาติไหนดีที่สุดนักเรียนก็นำมาเติมเลยเป็นตัว

เลขฮินดูอาราบิกนะคะต่อไปอ้อเขียนเป็นรสชาติของเขาใช่ไหมคะต่อไปจึงนำจำนวนมาเขียนแล้วเขียนหน่วยด้วยนะคะเขียนเป็นแท่งนะต่อไปเขียนแสดงด้วยตัวเลขไทยเขียนเป็นตัวหนังสือนะคะเขียนค่าของเลขโดดในแต่ละหลักนะคะซึ่งเป็นจำนวนของไอศครีมรสชาติที่ขายได้ดีที่สุดนั่นเองนะคะแล้วก็นำมาเขียนในรูปกระจายด้วยซึ่งในชั่วโมงนี้นะคะเราก็จะนำสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาใช้ในการทำกิจกรรมเบสเซลเลอร์นั่นเองค่ะต่อไปนะคะมีการเรียงลำดับจำนวนไอศครีมรสชาติต่างๆที่ขายได้จากน้อยไปมากและเรียงลำดับจากมากไปน้อยนะคะซึ่งเรียงลำดับจำนวนก็นำมาจากข้างหน้าที่นักเรียนสุ่มมาเมื่อสักครู่นี้เองนะคะต่อไปมีรสชาติที่ขายได้น้อยที่สุดคือรสชาติอะไรขายได้กี่แท่งนะคะแล้วนำจำนวนไอศครีมรสชาติที่ขายได้น้อยที่สุดมาสร้างเป็นแบบรูปของจำนวนแบบรูปของจำนวนให้นักเรียนกำหนดเองเลยนะคะโดยที่จะต้องมีจำนวนที่ขายสินค้าได้น้อยที่สุดจำนวนรสชาติของไอศครีมที่เราขายได้น้อยที่สุดนะคะนำมาสร้างเป็นแบบรูปจากนั้นเราก็เขียนว่าจำนวนที่นักเรียนสร้างเนี่ยเป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าไหร่เข้าใจไหมคะตอนนี้คุณครูอธิบายกิจกรรมใบกิจกรรม 1.8 ซึ่งเป็นกิจกรรมเบสเซลเลอร์นะคะถ้าหากว่านักเรียนมีข้อสงสัยใดๆนักเรียนสามารถยกมือสอบถามคุณครูได้เลยนะคะเดี๋ยวต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมนี้ให้นักเรียนนำใบกิจกรรม 1.8 ขึ้นมาเลยค่ะแล้วนักเรียนจับคู่กันเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ละคู่จะได้ใบกิจกรรมเพียง1ชุดเท่านั้นนะคะขอให้คุณครูปลายทางนะคะให้คำแนะนำเพิ่มเติมเมื่อนักเรียนสอบถามด้วยนะคะและระหว่างทำกิจกรรมคุณครูตรวจสอบความถูกต้องของผลงานของนักเรียนด้วยค่ะถ้าหากนักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนสามารถยกมือสอบถามคุณครูได้นะคะและใช้ถ้อยคำที่สุภาพด้วยจากนั้นนักเรียนทำกิจกรรมด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและไม่ส่งเสียงดังรบกวนสมาธิของผู้อื่นค่ะนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ไหนกลุ่มไหนเสร็จแล้วคู่ไหนเสร็จแล้วบ้างคู่ไหนยังไม่เสร็จคะคู่ไหนยังไม่เสร็จเดี๋ยวคุณครูจะให้ทำต่อแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาหาร้านที่ขายดีที่สุดก่อนตอนนี้เดี๋ยวเรามาหาร้านที่ขายดีที่สุดก่อนนะคะ
1: โอเคค่ะ
0: นักเรียนพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะตอนนี้ทุกคนได้จำนวนไอศกรีมที่ตนเองขายได้แล้วหรือยังคะได้แล้วนะไหนนักเรียนตั้งชื่อร้านกันเสร็จหรือยังมีร้านอะไรกันบ้างกลุ่มที่หนึ่งมีร้านอะไรบ้างคะมีร้านปั้นตังมีร้านอะไรบ้าง
1: แมวเหม
0: ีย
1: ว
0: ร้านอะไรคะมีคู่หูมีอะไรคะ
1: ไอ
0: ติมยายแล้วก็นักเรียนปลายทางล่ะคะตั้งชื่อร้านว่าอะไรกันบ้างมีร้านอะไรอีกนะคะมีไอติม DIY ด้วยทีนี้มาดูว่าชื่อร้านจะมีผลต่อการขายสินค้าหรือเปล่านักเรียนคะนักเรียนคะไอศกรีมของนักเรียนนะคะร้านไอศกรีมของนักเรียนขายไอศกรีมรสชาติอะไรได้มากที่สุดเลยเมื่อสักครู่คุณครูถามคุณครูเรียกชื่อร้านแมวเหมียวเมื่อสักครู่ร้านแมวเหมียวขายไอศกรีมรสชาติใดได้มากที่สุดเดี๋ยวให้ร้านแมวเหมียวออกมานำเสนอจำนวนที่ขายได้มากที่สุดแล้วก็รสชาติที่ขายได้มากที่สุดนะคะร้านแมวเหมียวใช่ไหมคะลูกนักเรียนฟังจำนวนของเพื่อนนะคะอาจจะมีบางร้านที่ขายได้ดีกว่านี้เพราะฉะนั้นเบสเซลเลอร์ของเราอาจจะไม่ได้อยู่ที่ร้านนี้ก็ได้ร้านแมวเหมียวขายไอศกรีมรสชาติอะไรได้มากที่สุดคะ
2: สตรอเบอรี่ครับ
0: รสสตรอเบอรี่ขายไปได้กี่แท่งคะ
2: 83,989 ครับ
0: 83,989ร้านไหนขายไอศกรีมรสชาติอื่นได้มากกว่านี้ร้านของน้ำหนาวชื่อว่าร้านอะไรนะคะร้านปั้นตังเดี๋ยวคุณครูจะให้ร้านไอศกรีมที่ขายได้มากกว่านี้ออกมานะคะแสดงว่าร้านแมวเหมียวยังไม่มีไอศกรีมรสชาติที่ขายได้ดีที่สุดมาร้านปั้นตังค่ะร้านปั้นตังขายไอศกรีมรสชาติอะไรได้ดีที่สุดคะ
3: ช็อกโกแลตค่ะ
0: รสช็อกโกแลตนะคะรสช็อกโกแลตของร้านปั้นตังขายได้กี่แท่งคะ
3: 99,610 ค่ะ
0: 99,610 แท่งมีร้านไหนขายไอศกรีมรสชาติอื่นได้มากกว่าร้านปั้นตังไหมคะไม่มีแล้วมีอีกไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีร้านไหนที่ขายไอศกรีมได้มากกว่าร้านปั้นตังไหมคะรถช็อกเขาขายไปได้ 99,610 แท่งเลยนะคะมีร้านอีกร้านหนึ่งค่ะที่ขายได้มากกว่าร้านอะไรคะลูก เดี๋ยวให้ร้านที่ขายได้มากกว่าออกมานะคะแสดงว่าหนูยังไม่ใช่ร้านที่ขายไอศกรีมได้มากที่สุดเดี๋ยวเราแนะนำชื่อร้านก่อนค่ะร้านนี้นะคะมีชื่อร้านว่าเดี๋ยวให้เพื่อนๆปลายทางดูด้วยนะร้านอะไรคะตั้งใจฟังเพื่อนก่อนนะคะร้านอะไรเอ่ย
4: ร้านไอติมยายลินยายแตงค่ะ
0: ร้านไอศกรีมยายเลยนะคะ
4: ยายลินค่ะ
0: ยายลินกับยาย
4: แตง
0: นั่นเองนะคะขายไอศกรีมรสชาติอะไรได้มากที่สุดคะ
4: มะนาวค
0: ่
4: ะ
0: ขายรสมะนาวมากที่สุดเลยนะคะจำนวนกี่แท่งคะ
4: 99,870อ่ะค่ะ
0: ขายได้จำนวน 99,870 แท่งเลยมีร้านไหนขายได้มากกว่านี้ไหมคะร้านไหนขายได้มากกว่านี้ไหมคะไม่มีนะคะแสดงว่าร้านไอศกรีมร้านไอศกรีมอะไรนะคะ
2: ยายลิน
0: กับยายแตงขายได้มากที่สุดแสดงว่าเบสเซลเลอร์อยู่ที่ร้านนี้ค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยในห้องเรียนต้นทางของเรานะคะเราพบว่าร้านไอศกรีมของเพื่อนนี้ขายได้มากที่สุดนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะร้านไอศกรีมร้านใดขายได้มากที่สุดในห้องเลยมากกว่าร้านไอศกรีมยายลินและยายแตงหรือเปล่านะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้นะคะแล้วก็นำเนื้อหาบทเรียนที่เราได้เรียนมาตั้งแต่เปิดเรียนนะคะมาทบทวนนักเรียนใช้ความรู้ในเรื่องอะไรในการทำกิจกรรมนี้บ้างคะใช้ความรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างในการทำกิจกรรมนี้เกี่ยวกับอะไรนะคะเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการคิดเลขนะคะก็จะมีเรื่องจำนวนนับไม่เกิน 100,000 ได้ใช้ความรู้เรื่องนี้มาทำกิจกรรมไหมคะแล้วมีเรื่องอะไรอีกคะมีเปรียบเทียบจำนวนไหมมีเรื่องหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักด้วยที่นักเรียนนำจำนวนไปใส่ไว้ในตารางหลักเลขถูกไหมคะเขียนหลักเขียนค่าของเลขโดดในแต่ละหลักแล้วก็เขียนในรูปกระจายด้วยนะคะมีการเปรียบเทียบมีการเรียงลำดับจำนวนไหมคะมีการเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 100,000 ด้วยนะคะแล้วจำนวนนับไม่เกิน 100,000 นะคะเราสามารถเขียนแสดงจำนวนได้อย่างไรบ้างนักเรียนเขียนแสดงจำนวนที่นักเรียนขายไอศกรีมได้โดยใช้ตัวเลขอะไรบ้างคะเราเขียนแสดงด้วยตัวเลขฮินดูอาราบิกได้ตัวเลขไทยได้เขียนไหมคะตัวเลขไทยด้วยแล้วก็ได้เขียนเป็นตัวหนังสือไหมใช่นะคะซึ่งจำนวนนับไม่เกิน 100,000 เนี่ยเราสามารถเขียนแสดงจำนวนได้ด้วยตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือส่วนการเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจายเราเขียนในรูปการบวกของค่าของเลขโดดในหลักต่างๆนะคะนักเรียนได้เขียนในรูปกระจายไหมคะเขียนด้วยนะคะซึ่งเป็นการเขียนในรูปกระจายจำนวนไอศกรีมที่รสชาติที่นักเรียนขายได้มากที่สุดใช่ไหมคะต่อไปในเรื่องการเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนนักเรียนมีวิธีการเปรียบเทียบอย่างไรการเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนเราเปรียบเทียบอย่างไรคะอันดับแรกเลยนะคะถ้าจำนวนหลักไม่เท่ากันจำนวนที่มีหลักมากกว่าจะมีค่าเป็นยังไงกว่าคะมากกว่าอาจจะดูละอาจจะดูจากจำนวนหลักได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่จำนวนหลักเท่ากันเราจะต้องดูอะไรคะเราจะต้องพิจารณานะคะเราจะต้องพิจารณาค่าของเลขโดดในหลักที่อยู่ทางซ้ายสุดซึ่งถ้าหากว่าค่าของเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดของจำนวนใดที่มากกว่าก็จะมีค่ามากกว่านั่นเองนะคะถ้าเราพิจารณาแล้วค่าของเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดเท่ากันเราก็พิจารณาในหลักถัดไปที่อยู่ทางขวามือนั่นเองนะคะพิจารณาค่าของเลขโดดในหลักถัดไปทางขวาทีละหลักค่าของเลขโดดของจำนวนใดที่มากกว่าจำนวนนั้นก็จะมากกว่านั่นเองนะคะอันนี้เรื่องการเปรียบเทียบนะคะต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทำแบบประเมินตนเองทำแบบประเมินตนเองทำได้ไหมคะ
5: ได้ค่ะ
0: ซึ่งคุณครูนะคะเตรียมแบบประเมินตนเองมาให้กับนักเรียนแล้วนะคะในกิจกรรมBestsellerนั่นเองนะคะในกิจกรรมBestsellerนี้นะคะจะให้นักเรียนประเมินตนเองว่านักเรียนร่วมกิจกรรมเป็นยังไงบ้างสามารถสร้างจำนวน5หลักได้ไหมสามารถเขียนตัวเลขและตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน 100,000 ได้ไหมให้กี่ดาวจะให้นักเรียนให้ดาวตัวเองทำได้ไหมคะให้ดาวตนเองนะคะคุณครูจะมีแบบประเมินให้แล้วก็ให้นักเรียนประเมินตนเองนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะจะเป็นเรื่อง การหาผลบวกผลลบของจำนวนนับไม่เกิน 1,000 นั่นเองนะคะแล้วสิ่งที่คุณครูปลายทางนะคะต้องเตรียมให้กับนักเรียนได้แก่ 1. บัตรภาพขนมหวานค่ะและ 2. ใบกิจกรรม 2.1 นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบกิจกรรม 2.1 ได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป.3ของเรานะคะหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้กรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
2: ไม่เป็นไรนะครับ
3: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
4: เต็มตีโฟ
5: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA
7: พลังแสงทะลุมิติ
8: โอ้นี่มันนอกโลก
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
9: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

เมื่อเราตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะเลือกชนิดพันธุ์อะไรมาเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นจุดต่อไปก็คือเรื่องของการเลือกตัวที่มีสุขภาพแข็งแรงมาเลี้ยงซึ่งเราจะสามารถดูได้จากประการแรกคือถ้าเราสามารถเป็นไปได้เนี่ยไปดูที่ฟาร์มเลยนะครับว่าที่ฟาร์มนั้นเขามีการจัดการเป็นยังไงบ้างมีความสะอาดที่ดีไหมนะถ้ามีอาหารที่ถูกต้องไหมมีการจัดการพ่อแม่พันธุ์ที่ดีไหมนะครับถ้าเราไม่สามารถไปเลือกซื้อถึงฟาร์มได้นะครับก็สามารถพิจารณาได้จากที่ตัวของเขาเองนะครับแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมที่เห็นได้จากในกรงนะครับการที่จะดูสุขภาพนกที่แข็งแรงนั้นจุดแรกที่เราดูก็คือเรื่องของตาของเขานะครับตาของนกที่มีสุขภาพแข็งแรงควรจะตากลมโตนะครับใสนะครับเพราะถ้าเป็นนกป่วยเนี่ยตาเขาจะหรี่ปรือสักนิดนึงลักษณะทั่วไปเรื่องของขนนะครับขนนกที่มีสุขภาพแข็งแรงนั้นควรเป็นขนนกที่มีลักษณะของการเรียบมันเงาสวยงามนะครับเพราะว่านกที่แข็งแรงนั้นเขาจะแต่งตัวอยู่ตลอดเวลานะเขาเอาปากของเขาเนี่ยไปแตะที่ต่อมน้ำมันตรงโคนหางนะครับแล้วก็เอาน้ำมันนั้นมาทาตัวนะครับพร้อมไปเอาปากจัดขนให้เรียบร้อยนะครับมีลักษณะของขนที่เรียบร้อยมันเงางามตรงนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่บ่งชี้นะครับนกที่สมบูรณ์นั้นเขาจะมีหน้าอกที่ค่อนข้างเต็มนะครับมีขนตัวนี้ค่อนข้างเต็มถ้าอกหน้าอกแหลมลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นนกที่ผอมนะครับถ้านกที่อ้วนสมบูรณ์เนี่ยนะครับถ้าดูหน้าอกจะเห็นว่าหน้าอกเขาจะมีลักษณะเต็มสมบูรณ์อย่างนี้นะครับ

จากนั้นนะครับก็สามารถดูได้จากพฤติกรรมนะครับได้แก่การกินอาหารครับนกที่แข็งแรงสมบูรณ์นั้นภายใน5หรือ10นาทีที่เราเดินรอบๆกรงเขาเนี่ยเขาจะกินอาหารให้เราเห็นนะครับแล้วก็มีการกินอาหารที่สมบูรณ์นะครับมีการเคี้ยวนะครับงับเมล็ดพืชนะครับแล้วก็เอาคายเปลือกออกมาแล้วกินเนื้อในได้อย่างคล่องแคล่วนะครับเพราะถ้าเกิดนกมีปากที่บิดเบี้ยวผิดรูปไปเนี่ยเขาจะกินได้ไม่คล่องเหมือนกับนกที่มีปากสมบูรณ์นะครับอาจจะเป็นตัวนึงที่สามารถใช้ดูได้นะครับ

นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของมูลนกนะครับถ้านกดูที่ถาดข้างใต้กรงเขานะครับเขาขับถ่ายมูลนะครับภายใน1หรือ2ชั่วโมงนกก็ต้องขับถ่ายมูลแล้วครับหรือถ้าเป็นนกที่อยู่ตามตลาดเราก็จะเห็นมูลนกที่เขาอยู่ในถาดมูลนกที่ดีนั้นจะมีลักษณะของมีเนื้อมูลนะครับก็คือเป็นพืชผักผลไม้สีเขียวๆน้ำตาลที่เขากินมานะครับเป็นเนื้อเป็นปั้นเป็นก้อนสวยงามแล้วก็มีลักษณะของน้ำฉี่ที่ขาวๆอยู่รอบๆนะครับนั่นเป็นลักษณะของมูลนกที่ดีที่แข็งแรงแต่ว่านกที่ป่วยนะครับที่เป็นสีขาวเนี่ยอาจจะกลายเป็นสีเขียวนะครับโดยกลายเป็นสีเหลืองนะครับซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่ดีบ่งชี้ว่ามีการเจ็บป่วยของเขาอยู่ข้างในนะครับหรือยิ่งถ้าเป็นเลือดปนออกมาเลยเนี่ยยิ่งบ่งชี้ว่านกตัวนั้นเจ็บป่วยแน่นอนนะครับเพราะนั้นนี่คือลักษณะรวมๆที่เราสามารถใช้บ่งชี้ได้ว่านกที่เราต้องการนั้นเป็นนกที่มีสุขภาพดีในเรื่องของอายุที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงนะครับถ้าเราสามารถเลี้ยงได้แค่คู่เดียวก็ควรจะเป็นคู่ที่กำลังเริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มสาวของเขานะครับถ้าต้องการเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์อาจจะต้องจับคู่กันมาซื้อนกตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นนะครับเพราะว่าถ้าเราจับคู่กันมาตั้งแต่เขาเป็นเด็กเนี่ยจะทำให้ความมั่นใจในการได้คู่นั้นค่อนข้างดีกว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่แล้วแล้วก็มาจับคู่กันบางตัวอาจจะไม่ยอมรับกันก็ได้นะครับถ้าเราจะนำนกมาเลี้ยงเพื่อแสดงความสามารถพิเศษช่วงอายุที่เหมาะสมก็น่าจะได้แก่ช่วงที่เขายังเป็นเด็กนะครับซึ่งไม่ใช่เด็กขนาดลูกป้อนนะครับแต่เป็นเด็กที่มีขนเต็มแล้วนะครับกำลังเริ่มเป็นวัยรุ่นเนี่ยเป็นช่วงที่สมองเขากำลังเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดีนะครับเป็นช่วงอายุที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์นี้ครับเมื่อเราซื้อนกกลับมาที่บ้านแล้วนะครับเราอาจจะมั่นใจได้ระดับนึงว่านกตัวนั้นมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ถ้าเราต้องการความมั่นใจอีกขั้นนึงในเรื่องของสุขภาพนะครับอาจจะนำนกตัวนั้นไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพอย่างละเอียดนะครับเจาะเลือดตรวจสุขภาพนะครับหรือการให้ยาถ่ายพยาธิสำหรับผู้ที่ต้องการอยากจะทราบเพศของนกนะครับเพื่อขยายพันธุ์โดยเฉพาะนะครับการมาพบสัตวแพทย์นั้นสัตวแพทย์ก็จะสามารถเจาะเลือดนกนะครับแล้วก็ส่งห้องแลบเพื่อตรวจทาง DNA แล้วเราก็จะบอกได้ว่าตัวนั้นเป็นตัวผู้หรือว่าเป็นตัวเมียการเลือกชนิดนกที่เหมาะสมนำมาเลี้ยงและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเราไม่ได้สำคัญอยู่ที่ว่านกนั้นราคาแพงเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันสำคัญนกนั้นตรงกับความต้องการของเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดควรศึกษาธรรมชาติของเขาให้ดีก่อนนำมาเลี้ยงนะครับ

สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็เป็นวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะมาพบกับครูไออีกเช่นเคยนะคะครูชนาทิพย์แดงฉ่ำค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะเรามาดูกันเลยค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะก็คือเรื่องวัสดุเปลี่ยนแปลงหรือไม่เมื่อร้อนขึ้นหรือเย็นลงค่ะซึ่งชั่วโมงนี้ก็เป็นชั่วโมงที่2แล้วนะคะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมในวันนี้เรามาทบทวนกิจกรรมที่เราทำไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วกันก่อนนะคะนักเรียนจำได้ไหมคะว่าวัสดุ4ชนิดที่นักเรียนได้สังเกตกันไปมีวัสดุอะไรบ้างคะอย่างแรกเลยคุณครูอยากจะถามนักเรียนว่าพาราฟินมีลักษณะอย่างไรคะรูปร่างของเขาเป็นยังไงคะเป็นก้อนแล้วก็สีของเขาล่ะคะสีของวัสดุนะคะก็สีขาวรูปร่างเป็นก้อนใช่ไหมคะแล้วก็

ข็งนะคะแล้วต่อมาล่ะคะดินน้ำมันมีลักษณะอย่างไรดินน้ำมันมีลักษณะนิ่มใช่ไหมคะหรือนุ่มนะคะรูปร่างของเขาเป็นยังไงคะดินน้ำมันทรงกลมเป็นทรงกลมสีของดินน้ำมันเป็นยังไงคะสี

0: มีลักษณะอย่างไรคะ
1: แข็ง
0: รูปร่างของเขาล่ะคะรูปร่างของตะปูเป็นยังไงคะเป็นแท่งสีของตะปู
1: ส
0: ี
1: เทา
0: สีเทาใช่ไหมคะต่อมาค่ะแท่งไม้ขนาดเล็กมีลักษณะอย่างไรคะเป็นแท่งทรงกระบอกใช่ไหมคะแล้วสีของแท่งไม้ขนาดเล็กล่ะคะ
1: ส
0: ีเหลืองอ่อนสีน้ำตาลเนื้อวัสดุแข็งใช่ไหมคะทีนี้เราได้ทบทวนผลการทำกิจกรรมจากชั่วโมงที่แล้วกันไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่กิจกรรมในวันนี้นะคะก่อนที่จะไปทำกิจกรรมในวันนี้มีคำถามชวนคิด1คำถามนะคะมาถามนักเรียนอยากถามว่าถ้าให้ความร้อนหรือลดความร้อนแก่วัสดุทั้ง4ชนิดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรคะถ้าให้ร้อนกับพาราฟินดินน้ำมันตะปูแท่งไม้ขนาดเล็กนักเรียนคิดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมคะเกิดไหมคะ
1: เ
0: กิดแล้วเกิดอย่างไรมีความร้อนเพื่อนบอกมีความร้อนเกิดอย่างไรลองตอบมาก่อนค่ะเพื่อนบอกละลายอะไรนะเมื่อกี้ใครตอบใครจะตอบนะเมื่อกี้ตอบว่าอะไรลูกเพื่อนบอกว่าเหลวมีคำตอบอื่นอีกไหมคะนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำตอบอื่นอีกไหมคะนักเรียนคะแล้วถ้าเราลดความร้อนเมื่อกี้เราตอบว่าให้ความร้อนไปแล้วใช่ไหมถ้าเราลดความร้อนกับวัสดุทั้ง4ชนิดนักเรียนคิดว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมคะเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนอย่างไรเพื่อนบอกเย็นมีคำตอบอื่นอีกไหมคะ
1: แข็ง
0: เพื่อนบอกแข็งรูปทรงเปลี่ยนจากเดิมมีคำตอบอีกมีคำตอบอื่นอีกไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำตอบอื่นอีกไหมคะถ้าไม่มีนะคะเดี๋ยวเราเข้าสู่กิจกรรมในวันนี้กันก่อนนะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมที่1นะคะวัสดุเปลี่ยนแปลงหรือไม่เมื่อร้อนขึ้นหรือเย็นลงค่ะไปดูที่จุดประสงค์นะคะของกิจกรรมจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นักเรียนจะสังเกตและอธิบายผลการเปลี่ยนแปลงลักษณะของวัสดุเมื่อทำให้วัสดุร้อนขึ้นหรือทำให้วัสดุเย็นลงได้นั่นเองค่ะนักเรียนจะต้องสังเกตนะคะว่าเมื่อทำให้ร้อนขึ้นนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่และเมื่อทำให้เย็นลงเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่นั่นเองค่ะสำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่นักเรียนจะได้ใช้นะคะมีหลายอย่างเลยค่ะวันนี้อย่างแรกนะคะพาราฟินอย่างที่2ดินน้ำมันอย่างที่3ชิ้นโลหะเช่นแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์หมุดโลหะตะปูตัวเล็ก4นะคะแท่งไม้ขนาดเล็กเช่นไม้ไอศกรีมไม้เสียบลูกชิ้น5ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์พร้อมที่กั้นลม6จานหลุมโลหะ7กระป๋องทรายสำหรับดับไฟ8ไม้ขีดไฟและ9ที่คีบค่ะไปดูวิธีทำในวันนี้กันต่อนะคะสำหรับวิธีทำในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้ทำต่อจากชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมคะก็คือข้อที่4ข้อที่5และข้อที่6วันนี้เราจะทำด้วยกัน3ข้อเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมๆกันนะคะว่ากิจกรรมในวันนี้วิธีทำที่นักเรียนจะได้ทำในข้อที่4ข้อที่5และข้อที่6มีอะไรบ้างพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วให้นักเรียนช่วยกันอ่านข้อที่4กันก่อนเลยนะคะวิธีทำข้อที่4ให้นักเรียนทำอะไรคะ

0: และนี่นะคะก็คือข้อที่4โดยที่นักเรียนจะต้องนำวัสดุทั้ง4ชนิดไปให้ความร้อนใช่ไหมคะเป็นเวลา30วินาทีก็คือให้ความร้อนโดยใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์นั่นเองเมื่อนักเรียนให้ความร้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วไปดูข้อที่5ค่ะข้อที่5ให้ทำอะไรอ่านพร้อมกันนะคะข้อที่5ให้ทำอะไร
1: น้ำชา

เอาละค่ะข้อที่5นะคะเมื่อนักเรียนให้ความร้อนแก่วัสดุทั้ง4ชนิดเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนจะต้องดับตะเกียงแอลกอฮอล์นะคะแล้ววางวัสดุทั้ง4ชนิดนี้นะคะทิ้งไว้สักครู่หนึ่งเพื่อทำให้วัสดุทั้ง4ชนิดนี้เย็นลงนะคะแล้วนักเรียนจะต้องสังเกตและบันทึกผลด้วยนะคะเมื่อนักเรียนทำให้วัสดุทั้ง4ชนิดเย็นลงแล้วนะคะข้อที่6นักเรียนจะต้องทำอะไรอ่านพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ

0: ำหรับข้อที่6นี้นะคะระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมข้อที่4ข้อที่5นักเรียนอาจจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นภายในกลุ่มนะคะแล้วก็ร่วมกันหาวิธีแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นนั้นนะคะแล้วก็สังเกตผลที่เกิดขึ้นนะคะว่าวิธีที่ใช้ในการแก้ปัญหาเนี่ยผลการแก้ปัญหาเป็นอย่างไรนะคะสำหรับข้อที่6นี้นะคะให้นักเรียนร่วมกันนะคะหาวิธีแล้วก็ดูผลวิธีที่เกิดขึ้นในการแก้ไขปัญหาของนักเรียนในแต่ละกลุ่มอาจจะมีปัญหาไม่เหมือนกันก็ได้ค่ะเอาละค่ะนักเรียนก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมในวันนี้เรามาตรวจสอบความเข้าใจหลังจากที่นักเรียนได้อ่านวิธีทำข้อ4ข้อ5ข้อ6กันก่อนนะคะว่านักเรียนเข้าใจอย่างไรบ้างก่อนไปทำกิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูอยากจะถามนักเรียนว่าสิ่งแรกเลยอันดับแรกเลยที่นักเรียนจะได้ทำในวันนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรก่อนคะจำได้ไหมคะในวันนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรเป็นอันดับแรกตอบใส่ไมค์เลยลูก
1: ตะเกียงแอลกอฮอล์ค
0: ่
1: ะ
0: เพื่อนบอกจุดตะเกียงแอลกอฮอล์จุดตะเกียงแอลกอฮอล์เพื่ออะไรคะ
2: สังเกตความร้อนก่อนเอาไปทำความร้อนครับ
0: สังเกตก่อนเอาไปให้ความร้อนเราได้สังเกตกันไปแล้วเมื่อชั่วโมงที่แล้วถูกไหมคะวันนี้เราจะต้องทำอะไรเอ่ยเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าจุดตะเกียงแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะจุดตะเกียงแอลกอฮอล์แล้วเราจุดตะเกียงแอลกอฮอล์เพื่ออะไรคะเราจุดตะเกียงแอลกอฮอล์ไปทำไมเพื่ออะไรเอ่ยเราไปให้ความร้อนกับอะไรคะเราจุดตะเกียงแอลกอฮอล์เพื่อให้ความร้อนถูกไหมเราไปให้ความร้อนกับอะไรคะใช้ไมค์ตอบเลยลูก
1: กับสิ่งของค่ะ
0: กับสิ่งของแล้วสิ่งของนั้นคืออะไรบ้าง
1: มีดินน้ำมัน
0: ดินน้ำมันวัสดุใช่ไหมคะวัสดุที่เราจะให้ความร้อนก็คือมีดินน้ำมันมีอะไรคะ
1: มีตะปู
0: ตะปูมีอะไรอีกคะ
1: แล้วก็ไม้
0: แล้วก็อะไรอีกคะ ก้อนสีขาวๆคืออะไรเอ่ยเด็กๆใครตอบได้บ้าง
1: คารามีน
0: ช่วยเพื่อนหน่อยตอบพร้อมกันก้อนสีขาวๆคืออะไรคะ
1: คารามีน
0: อย่างสุดท้ายก็คือพาราฟินปรบมือให้ตัวเองแล้วก็ปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะเก่งมากค่ะอันดับแรกเลยนักเรียนจะต้องนำวัสดุทั้ง4ชนิดไปให้ความร้อนโดยใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์เป็นเวลากี่วินาทีคะเป็นเวลา30วินาทีนั่นเองจากนั้นนะคะเมื่อนักเรียนให้ความร้อนแก่วัสดุทั้ง4ชนิดแล้วนักเรียนจะต้องทำอะไรคะพอให้ความร้อนแล้วนักเรียนจะต้องทำอะไรเอ่ยเพื่อนจะตอบค่ะ
1: ตะเกียงแอลกอฮอล์ค่ะ
0: ให้ความร้อนก่อนที่จะดับตะเกียงแอลกอฮอล์เราจะต้องทำยังไงก่อนคะทำอะไรก่อนกลุ่ม3ค่ะเดี๋ยวให้กลุ่ม3
2: ลดความร้อนครับ
0: ลดความร้อนก่อนลดความร้อนหนูจะต้องทำอะไรก่อนคะพอเราให้ความร้อนแก่วัสดุจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมคะถ้าเปลี่ยนเราจะต้องทำอะไรสังเกตใช่แล้วเราจะ

0: ต้องสังเกตวัสดุนะคะว่าวัสดุทั้ง4ชนิดนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง4ชนิดหรือไม่หรืออาจจะมีบางชนิดที่เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรให้นักเรียนบันทึกผลด้วยนะคะเมื่อนักเรียนให้ความร้อนแล้วสิ่งที่นักเรียนต้องทำต่อไปก็คือสังเกตลักษณะของวัสดุทั้ง4ชนิดนั่นเองค่ะต่อมานะคะหลังจากที่นักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงของวัสดุทั้ง4ชนิดแล้วนักเรียนจะต้องทำอะไรคะพอเราให้ความร้อนไปแล้วใช่ไหมคะให้ความร้อนแก่วัสดุแล้วก็สังเกตแล้วจากนั้นนักเรียนจะต้องทำอะไรต่อทำอะไรต่อเอ่ยเพื่อนกลุ่ม3ค่ะ
1: ดับไฟค่ะ
0: เพื่อนบอกดับไฟดับไฟโอเคค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะมีคำตอบอื่นอีกไหมคะมีใครจะตอบอีกไหมดับไฟแล้วใช่ไหมคะดับไฟแล้วจะต้องเกิดอะไรขึ้นพอดับไฟแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกลุ่ม5
1: บันทึกผลค่ะ
0: บันทึกผลเพื่อนบอกว่าบันทึกผลดับไฟแล้วบันทึกผลก่อนบันทึกผลต้องทำอะไรก่อนนะ
2: ครับ
0: หยิบหยิบจานหลุมใช่ไหมหมายถึงจานหลุมใช่ไหมหยิบจานหลุมออกมาใช่ไหมคะเอาออกมาทำอะไรออกมาเฉยๆไหมเอามาวางเอามาสังเกตเอามาวางไว้สักครู่หนึ่งแล้วก็สังเกตนะคะก็คือหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้สังเกตวัสดุทั้ง4ชนิดหลังจากที่นักเรียนให้ความร้อนไปแล้วนะคะนักเรียนจะต้องนำจานหลุมโลหะที่มีพาราฟินดินน้ำมันตะปูและแท่งไม้ขนาดเล็กมาทำให้เย็นลงก็คือพอดับตะเกียงแอลกอฮอล์แล้วใช่ไหมคะความร้อนที่วัสดุได้รับก็ค่อยๆลดลงนะคะก็คือการที่ความร้อนลดลงก็คือการทำให้วัสดุเย็นลงนั่นเองค่ะนักเรียนคะเมื่อทำให้วัสดุทั้ง4ชนิดนี้นะคะเย็นลงแล้วนักเรียนจะต้องทำอะไรต่อเมื่อกี้เพื่อนก็ได้บอกไปแล้วว่าพอดับตะเกียงเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็ต้องสังเกตและบันทึกผลก็คือสังเกตลักษณะของวัสดุนั่นเองทั้ง4ชนิดเมื่อทำให้เย็นลงแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่แล้วเปลี่ยนแปลงอย่างไรแล้วก็บันทึกผลลงไปค่ะเมื่อนักเรียนทำให้วัสดุร้อนขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้วัสดุเย็นลงแล้วจากนั้นนักเรียนจะต้องทำอะไรต่อคะการทำให้วัสดุร้อนขึ้นจะอยู่ในข้อที่4ถูกไหมคะข้อที่5จะทำให้วัสดุเย็นลงแล้วข้อที่6ให้ทำอะไรคะจำได้ไหมเอ่ยระหว่างทำกิจกรรมจะเกิดอะไรขึ้นนะอาจจะเกิดปัญหาขึ้นนักเรียนจะต้องทำอะไรคะแก้ปัญหาเมื่อเกิดปัญหาขึ้นจะต้องแก้ปัญหานะคะก็คือจากนั้นนักเรียนจะต้องร่วมกันอภิปรายวิธีการหาที่เกิดขึ้นอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันแล้วก็ผลนะคะอภิปรายผลของการแก้ปัญหาว่าผลเป็นอย่างไรเมื่อเราใช้วิธีนี้แก้ปัญหาแล้วนะคะเอาละค่ะนักเรียนอันนี้ก็เป็นการตรวจสอบนะคะวิธีทำที่นักเรียนได้อ่านกันไปว่านักเรียนเข้าใจวิธีทำกิจกรรมในวันนี้ไหมสำหรับหน้านี้นะคะใบงานที่นักเรียนจะได้บันทึกผลก็จะอยู่หน้าที่15แล้วก็หน้าที่16ก็เป็นใบงานเมื่อชั่วโมงที่แล้วในวันนี้นักเรียนจะได้บันทึกใน2ช่องนี้นะคะก็คือเป็นช่องผลการสังเกตเมื่อร้อนขึ้นและผลการสังเกตเมื่อวัสดุเย็นลงนั่นเองค่ะก็จะมีหน้านี้ก็จะเป็นของพาราฟินนะคะเป็นของดินน้ำมันส่วนหน้าต่อมานะคะก็จะเป็นชิ้นโลหะชิ้นโลหะที่เราใช้ก็คือตะปูนั่นเองค่ะแล้วก็ช่องสุดท้ายนะคะก็จะเป็นแท่งไม้ขนาดเล็กนั่นเองเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าส่วนบันทึกผลที่นักเรียนจะได้บันทึกผลในส่วนนี้จะต้องบันทึกผลอย่างไรนะคะสำหรับช่องผลการสังเกตนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น2ช่องก็คือเมื่อร้อนขึ้นใช่ไหมคะวัสดุเมื่อร้อนขึ้นแล้วก็เมื่อทำให้วัสดุเย็นลงนะคะ2ช่องนี้ผลการสังเกตในช่องเมื่อทำให้วัสดุร้อนขึ้นนักเรียนจะต้องสังเกตนะคะอย่างเช่นพาราฟินถ้าเราให้ความร้อนกับพาราฟินไปแล้วนะคะนักเรียนจะต้องสังเกตก่อนที่จะให้ความร้อนกับขณะที่ให้ความร้อนกับพาราฟินนะคะว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ถ้าเกิดการเปลี่ยนถ้าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะให้นักเรียนนะคะใส่เครื่องหมายถูกใน

0: ช่องไม่เปลี่ยนแปลงช่องนี้นะคะแต่ถ้าสังเกตแล้วว่าพาราฟินเกิดการเปลี่ยนแปลงให้ใส่เครื่องหมายถูกในช่องเปลี่ยนแปลงและอธิบายผลการสังเกตด้วยว่าเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็เขียนอธิบายลงไปในบรรทัดที่เขาเว้นไว้ให้ในช่องของพาราฟินนะคะเป็นช่องผลการสังเกตเมื่อร้อนขึ้นส่วนในช่องเมื่อเย็นลงนะคะเมื่อนักเรียนดับตะเกียแอลกอฮอล์แล้วนะคะเราจะวางทิ้งไว้สักครู่ให้พาราฟินเนี่ยค่อยๆเย็นลงใช่ไหมคะโดยที่นักเรียนเนี่ยจะต้องสังเกตหลังจากที่ดับตะเกียแอลกอฮอล์แล้วทิ้งไว้สักครู่นะคะให้พาราฟินเนี่ยค่อยๆเย็นลงเมื่อพาราฟินเย็นลงแล้วนักเรียนจะต้องสังเกตนะคะว่าพาราฟินเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่นะคะถ้าไม่เปลี่ยนแปลงให้ใส่เครื่องหมายถูกในช่องไม่เปลี่ยนแปลงช่องนี้นะคะส่วนถ้าเห็นว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงให้ใส่เครื่องหมายถูกในช่องเปลี่ยนแปลงแล้วเปลี่ยนแปลงอย่างไรอธิบายลงไปในช่องบรรทัดนี้นะคะที่เขาเว้นไว้ให้ในช่องของในช่องของพาราฟินช่องนี้นะคะนักเรียนพอเข้าใจไหมคะนักเรียนต้นทางพอเข้าใจใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางนะคะเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะช่องนี้ก็จะเป็นของพาราฟินช่องนี้เป็นของดินน้ำมันต่อมาอีกหน้าหนึ่งจะเป็นช่องนี้จะเป็นชิ้นโลหะนะคะแล้วก็แท่งไม้ขนาดเล็กเอาละค่ะก่อนที่นักเรียนไปทำกิจกรรมในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูบทบาทคุณครูแล้วก็บทบาทนักเรียนที่จะทำกิจกรรมในวันนี้กันนะคะสำหรับบทบาทคุณครูนะคะก็มีดังนี้ค่ะให้คุณครูเนี่ยเตรียมวัสดุอุปกรณ์และแจกใบงานให้กับนักเรียนนะคะ 2. สังเกตช่วยเหลือและให้คำแนะนำนักเรียนในขณะทำกิจกรรมนะคะและ 3. ร่วมอภิปรายผลการทำกิจกรรมกับนักเรียนค่ะสำหรับบทบาทนักเรียนนะคะ 1. เลยให้นักเรียนนำวัสดุไปให้ความร้อนด้วยตะเกียงแอลกอฮอล์เป็นเวลา30วินาทีนะคะและสังเกตลักษณะของวัสดุ2นะคะนักเรียนจะต้องนำจานหลุมโลหะที่มีวัสดุทั้ง4ชนิดให้เย็นลงและสังเกตลักษณะของวัสดุค่ะและ3อภิปรายวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและผลการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะก่อนที่จะไปทำกิจกรรมในวันนี้เจอแบบประเมินตัวเองวันนี้เราจะได้ทำแบบประเมินตัวเองนะคะโดยที่นักเรียนจะต้องทำหลังจากหมดชั่วโมงนี้ก็คือทำกิจกรรมในวันนี้เสร็จเรียบร้อยให้นักเรียนเนี่ยทำแบบประเมินตนเองในหน้าที่18ด้วยนะคะหน้านี้โดยที่ในวันนี้นักเรียนจะได้ทำ2ข้อนะคะ2ข้อก็คือข้อที่1กับข้อที่2ยังจำกันได้ไหมคะว่าทำยังไงถ้าจำไม่ได้คนไหนยังจำไม่ได้เดี๋ยวอธิบายให้อีกรอบนะคะสำหรับสิ่งที่ฉันทำได้2ข้อนี้นะคะนักเรียนจะต้องอย่างเช่นข้อที่1นะคะปฏิบัติตามข้อตกลงที่ร่วมกันกำหนดไว้ได้นักเรียนสำรวจตัวเองนะคะว่านักเรียนทำอยู่ได้ในระดับใดถ้านักเรียนทำได้ดีให้ระบายสีดาวลงไป3ดาวแต่ถ้านักเรียนคิดว่านักเรียนทำได้บ้างนะคะให้นักเรียนระบายดาวลงไป2ดาวส่วนถ้านักเรียนยังทำได้ไม่ดีให้ระบายดาวลงไปกี่ดาวคะ1ดาวนะคะอย่างข้อที่2นะคะช่วยเหลือเพื่อนในทีมในการทำกิจกรรมนักเรียนคิดว่าตัวเองอยู่ในระดับใดก็ระบายตามที่นักเรียนประเมินตนเองไปได้เลยค่ะส่วนในช่องสิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นใน2ข้อนี้นักเรียนคิดว่าอยากจะทำข้อไหนให้ดีขึ้นนะคะนักเรียนก็ใส่เครื่องหมายถูกลงไปในช่องที่คิดว่าในครั้งถัดไปเนี่ยนักเรียนจะทำให้ดีขึ้นในช่องที่นักเรียนคิดว่าจะทำให้ดีขึ้นได้เลยค่ะอันนี้นะคะก็เป็นแบบประเมินตนเองที่นักเรียนจะได้ทำหลังจากหมดชั่วโมงนี้นะคะทำแค่2ข้อเท่านั้นนะคะในชั่วโมงนี้เอาละค่ะนักเรียนคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยทำกิจกรรมในข้อที่4และข้อที่5ต่อกันไปเลยนะคะโดยที่นักเรียนจะต้องทำข้อที่4โดยใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์นะคะให้ความร้อนกับวัสดุทั้ง4ชนิดใช่ไหมคะเป็นเวลา30วินาทีนักเรียนจะต้องสังเกตวัสดุก่อนที่ให้ความร้อนกับวัสดุขณะให้ความร้อนว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่แล้วเกิดอย่างไรบ้างนะคะพอนักเรียนให้ความร้อนเป็นเวลา30วินาทีครบแล้วนะคะให้นักเรียนเนี่ยดับตะเกียงแอลกอฮอล์ หลังจากดับตะเกียแอลกอฮอล์นักเรียนก็วางวัสดุทั้ง4ชนิดไว้สักครู่นะคะเมื่อนักเรียนวางวัสดุ4ชนิดเมื่อนักเรียนนะคะวางวัสดุทั้ง4ชนิดทิ้งไว้สักครู่นะคะก็คือการทำให้วัสดุนั้นเย็นลงค่อยๆเย็นลงนะคะนักเรียนจะต้องสังเกตหลังจากที่ดับตะเกียงแอลกอฮอล์กับเมื่อทำให้วัสดุเย็นลงว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือไม่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างไรบ้างแล้วก็บันทึกผลนะคะคุณครูจะให้เวลาทำข้อที่4และข้อที่5ต่อกันไปเลยนะคะนักเรียนพอเข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจค่ะ
0: นักเรียนต้นทางเข้าใจไหมคะนักเรียนปลายทางล่ะคะเข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจ
0: ถ้าเข้าใจแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมเมื่อหมดเวลานะคะเดี๋ยวเรามาบันทึกผลพร้อมกันแล้วก็มาอภิปรายผลพร้อมกันนะคะไปกันเลยค่ะ

0: รบมือ1ครั้งรบมือ1ครั้งรบมือ2ครั้งรบมือ3ครั้งตอนนี้นะคะให้นักเรียนเด็กๆคะปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบตัก5ทีปรบแล้วนั่งตัวตรงตอนนี้ยังไม่ต้องจับอะไรทั้งสิ้นนะคะยังไม่ต้องจับสิ่งของอะไรทั้งสิ้นมีกลุ่มไหนยังจับสิ่งของอยู่ทีนี้เดี๋ยวเราปล่อยให้วัสดุทั้ง4ชนิดเย็นลงบางกลุ่มนะคะก็อาจจะเย็นลงเย็นลงแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลเรามาบันทึกผลอภิปรายผลพร้อมกันก่อนนะคะนักเรียนคะนักเรียนมาดูนะคะผลการสังเกตเมื่อทำให้ร้อนขึ้นพาราฟินเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงไหมคะเปลี่ยนแปลงนักเรียนต้นทางบอกเปลี่ยนแปลงแล้วนักเรียนปลายทางเปลี่ยนแปลงไหมคะคำตอบก็คือเปลี่ยนแปลงอย่างไรบางคนบอกละลายบางคนบอกเหลวมีคำตอบอื่นอีกไหมคะแล้วสีเป็นสีมีสีไหมคะพาราฟินพาราฟินขณะให้ความร้อนขณะที่ให้ความร้อนกับพาราฟินมีสีไหมคะ
1: ไม่มี
0: เปลี่ยนแปลงก็คือรูปร่างของพาราฟินเปลี่ยนไปนะคะเหลวติดภาชนะนั่นเองค่ะต่อมาเมื่อทำให้พาราฟินเย็นลงเด็กๆเมื่อทำให้พาราฟินเย็นลงเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมคะเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่เอ่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรใครจะตอบขอตัวแทนตอบหน่อยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกลุ่ม3ตอบไหมคะพาราฟินขนาดที่ให้ความร้อนพอเราดับตะเกียงแอลกอฮอล์แล้วปล่อยทิ้งไว้สักครู่เนี่ยพาราฟินเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนอย่างไรเพื่อนบอกแข็งขึ้นใช่ไหมแล้วกลุ่ม1จะตอบว่าอะไรเอ่ยเมื่อกี้ยกมือเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมคะตอบใส่ไมค์เลยเอ้าเหมือนเพื่อนเพื่อนบอกว่าเหมือนเพื่อนก็คือแข็งขึ้นใช่ไหมคำตอบก็คือเปลี่ยนแปลงโดยเปลี่ยนแปลงก็คือพาราฟินแข็งขึ้นนั่นเองค่ะต่อมาดินน้ำมันเมื่อให้ความร้อนเปลี่ยนแปลงไหมคะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะเพื่อนบอกว่าเหลวรูปร่างคือเปลี่ยนไปเหลวติดภาชนะนั่นเองค่ะแล้วเมื่อทำให้

0: เย็นลงเมื่อทำให้เย็นลงดินน้ำมันเปลี่ยนแปลงไหมคะ
1: เปลี่ยนแปลง
0: เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอย่างไรเปลี่ยนแปลงอย่างไรแข็งขึ้นเพื่อนบอกแข็งขึ้นดินน้ำมันแข็งขึ้นนั่นเองอ่ะไม่ด้วยเพื่อนบอกไม่ด้วยต่อมาชิ้นโลหะก็คือเราใช้เป็นตะปูตัวเล็กใช่ไหมคะเมื่อทำให้ร้อนขึ้นชิ้นโลหะเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมตะปูตัวเล็กเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมเอ่ยไม่เปลี่ยนแปลงนั่นเองแล้วเมื่อทำให้เย็นลงเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมคะไม่เปลี่ยนแปลงต่อมาอย่างสุดท้ายแท่งไม้ขนาดเล็กเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมคะ
1: ไม่
0: เมื่อทำให้ร้อนขึ้นไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงส่วนเมื่อทำให้เย็นลงแท่งไม้ขนาดเล็กเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมคะ
1: ไม่
0: เปลี่ยนแปลงเอาละค่ะและนี่ก็คือการบันทึกผลที่นักเรียนได้สังเกตกันไปนะคะเมื่อทำให้วัสดุทั้ง4อย่างทั้ง4ชนิดร้อนขึ้นนะคะแล้วก็ผลการสังเกตเมื่อทำให้วัสดุทั้ง4ชนิดเย็นลงนั่นเองค่ะเอาละค่ะข้อที่6นะคะระหว่างทำกิจกรรมข้อที่4กับข้อที่5แล้วนะคะนักเรียนเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะให้แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายและมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรผลการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างไรคุณครูจะให้เวลานักเรียนพูดคุยกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลพร้อมกันค่ะไปกันเลยค่ะ

0: ปรบมือหนึ่งครั้งค่ะสามทับหนึ่งปรบมือหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งปรบมือสามครั้งเอาละค่ะนักเรียนคะตอนนี้คุณครูคิดว่านักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางก็ได้ร่วมกันอภิปรายวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำกิจกรรมนะคะแล้วก็ได้สรุปผลของวิธีการแก้ไขปัญหานะคะได้พูดคุยถึงผลของการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้งห้องนะคะอภิปรายพร้อมกันนะคะนักเรียนคะแต่ละกลุ่มขณะทำกิจกรรมมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไหมคะมีกลุ่มอื่นไหมคะมีปัญหากลุ่มอื่นไหมคะ
1: ไม่มีค
0: ่
1: ะ
0: เพื่อนบอกไม่มีปัญหาเกิดขึ้นกลุ่มสองมีปัญหาไหมคะมีปัญหาอะไรคะปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรเอ่ย
2: พาราฟินไหลค่ะ
0: พาราฟินไหลแล้วแก้ไขปัญหายังไงคะ
2: ไหลตอนดับไฟแล้วค่ะ
0: ไหลตอนดับไฟแล้วแล้วแก้ปัญหายังไงเอ่ย
2: หยิบตะปูออกค่ะ
0: อ
2: ๋
0: อไหลไปในช่องตะปูใช่ไหมคะแล้วหย
2: ิ
0: บตะปูออกใช่ไหมคะโอเคค่ะผลเป็นยังไงคะผลที่เกิดขึ้นหยิบตะปูออกพาราฟินเป็นยังไงคะ
2: แข็งติดถาดค่ะ
0: อ๋อแข็งติดถาดหลังที่จะดับไฟใช่ไหมคะพาราฟินก็แข็งขึ้นค่ะปรบมือให้เพื่อนกลุ่ม2ค่ะกลุ่ม3มีปัญหาไหมคะไม่มีกลุ่ม4มีปัญหาเกิดขึ้นไหมคะไม่มีกลุ่ม5มีปัญหาเกิดขึ้นไหมคะตอนนี้นะคะเด็กๆ ก็ได้ตอบเกี่ยวกับปัญหาของแต่ละกลุ่มบางกลุ่มก็ไม่มีปัญหาบางกลุ่มก็มีปัญหานะคะก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะที่คุณครูได้นำมานะคะบางกลุ่มนี่นะคะก็อาจจะจุดตะเกียงไม่ได้นะคะซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูก็ได้จุดให้ทุกกลุ่มนะคะสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหาของนักเรียนนะคะเมื่อนักเรียนจุดตะเกียงแอลกอฮอล์ไม่ได้นะคะปัญหาก็คือแก้วิธีการแก้ปัญหาก็คืออาจจะให้คุณครูหรือเพื่อนที่สามารถจุดตะเกียงแอลกอฮอล์ได้มาเป็นคนจุดซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูก็ได้จุดให้นักเรียนทุกกลุ่มนะคะเนื่องจากว่าการจุดตะเกียงแอลกอฮอล์นะคะก็อาจจะเป็นอันตรายกับนักเรียนได้ดังนั้นคุณครูก็เลยจุดมาให้นะคะสำหรับผลการแก้ไขปัญหานะคะเมื่อนักเรียนจุดตะเกียงแอลกอฮอล์ไม่ได้นะคะแล้วให้เพื่อนหรือให้ครูเป็นคนจุดนะคะผลที่ได้ก็คือก็สามารถจุดตะเกียงแอลกอฮอล์ติดไฟได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะตอนนี้ก็ได้ทำกิจกรรมจบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะสำหรับบันทึกผลนะคะคุณครูจะให้นักเรียนบันทึกผลเป็นการบ้านนะคะก่อนที่จะหมดเวลาเนี่ยคุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันสรุปกิจกรรมก่อนนะคะว่านักเรียนได้อะไรกันไปบ้างหลังจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้นักเรียนคะเมื่อเราให้ความร้อนกับวัสดุทั้ง4ชนิดใช่ไหมคะให้อะไรเอ่ย4ชนิดให้ความร้อนกับอะไรบ้างคะวัสดุอะไรบ้างดินน้ำมันพาราฟินอะไรอีกคะตะปูแล้วก็อะไรอย่างหนึ่งแท้งไม้ขนาดเล็กเราให้ความร้อนกับวัสดุทั้ง4ชนิดนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงไหมคะเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง4เลยไหมคะทั้ง4ชนิดเลยไหม
1: ไม
0: ่อะไรที่เกิดการเปลี่ยนแปลงบ้าง
1: พาราฟ
0: ินดินน้ำมันส่วนตะปูตัวเล็กกับแท่งไม้ขนาดเล็กเมื่อให้ความร้อนเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมคะเกิดไหมเอ่ยไม่เกิดแล้วเมื่อเราทำให้วัสดุทั้ง4ชนิดนี้เมื่อเราให้ความร้อนเสร็จแล้วทำให้วัสดุทั้ง4ชนิดนี้เย็นลงนักเรียนคิดว่าวัสดุทั้ง4ชนิดเมื่อเราได้ทำไปแล้วเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง4ชนิดไม่เอ่ยเมื่อทำให้เย็นลงเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง4ชนิดไหมคะเมื่อทำให้เย็นลงกลุ่ม5บอกไม่อย่างนี้กลุ่ม5บอกไม่แล้วอะไรที่เกิดการเปลี่ยนแปลงบ้างคะดินน้ำมันเมื่อทำให้เย็นลงเกิดการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมเปลี่ยนแปลงอย่างไรเปลี่ยนแปลงอย่างไรดินน้ำมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อทำให้เย็นลงแข็งขึ้นใช่ไหมพาราฟินล่ะเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมคะ แข็งขึ้นเหมือนกันส่วนตะปูตัวเล็กกับแท่งไม้ขนาดเล็กเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมคะเมื่อทำให้เย็นลงเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมเอ่ยไม่เกิดเอาละค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้เราก็สามารถสรุปได้ว่าเมื่อทำให้วัสดุร้อนขึ้นหรือเย็นลงวัสดุบางชนิดนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะแต่วัสดุบางชนิดก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือสรุปผลการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนคะก่อนหมดเวลากันไปนะคะคุณครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยมาดูเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในชั่วโมงหน้านะคะซึ่งในชั่วโมงหน้าในครั้งหน้านะคะนักเรียนจะได้เรียนเรื่องวัสดุเปลี่ยนแปลงหรือไม่เมื่อร้อนขึ้นหรือเย็นลงซึ่งชั่วโมงหน้าก็เป็นครั้งที่3แล้วนะคะสำหรับสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมานะคะในชั่วโมงหน้ามีด้วยกัน3อย่างอย่างแรกใบงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อร้อนขึ้นหรือเย็นลงหน้าที่17อย่างที่2นะคะแบบฝึกหัดเรื่องวัสดุกับการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เมื่อร้อนขึ้นหรือเย็นลงและอย่างที่3นะคะก็คือข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากการทำให้วัสดุร้อนขึ้นหรือเย็นลงในชีวิตประจำวันที่สืบค้นจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือค่ะและนี่นะคะก็เป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมาในชั่วโมงถัดไปนะคะ

0: นักเรียนคะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3สำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทุกคนขอความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์อ
1: าหารของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

0: ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพ

ชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบัน

โนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: มชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: แม่พูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: เอ๊ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
3: ไฟป่าน
1: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่โพยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
1: วิ่งตามพ่อมานะ
0: เราน่าจะปลอดภัยแล้วล่ะ
2: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไหม้ลุกลามเร็วมาก
1: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
3: คร
2: ับพ่อ
1: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับ

0: ครับรีบมานะสวัสดีครับ
1: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
2: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขา

0: วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยล่ะ
1: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
0: ใช่ใช่รออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
1: ทำยังไงได้บ้างเหรอ DLTV
0: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
1: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยต่อขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
0: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
1: งั้นที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สคือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
1: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็นี่ตายได้เลยนะเนี่ย
2: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
0: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
2: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเถอะรู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าเป็นอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM 2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
0: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจถี่ๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
1: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
2: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
0: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพลุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
1: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
2: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพลุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
1: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
2: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควรเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
1: แล้วในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
2: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูร เพื่อประโย

0: ของประชาชนและประเทศชาติยังไงล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
1: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
2: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
1: สุดยอดเลยครับ
0: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
1: เย้
0: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
1: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อ ง่ายต่อการอพยพ
4: พอได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
5: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV

ราได้เรียนรู้ความหลากหลายทางด้านสีสันและรูปร่างที่ถูกออกแบบได้อย่างสวยงามและมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของแมลงที่เรารู้จักกันไปแล้ววันนี้เราจะพาไปเจาะลึกการกินและการหาอาหารของพวกมันกันที่การกินอาหารของพวกมันไม่ได้มีความน่าทึ่งในการดำรงชีวิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นการกินอาหารของพวกมันยังมีผลต่อมนุษย์อย่างพวกเราอีกด้วยจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามกันเลยค่ะอาหารของแมลงแบ่งได้หลัก3ชนิดคือพืชสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตและกินซากพืชซากสัตว์แมลงที่กินพืชเป็นอาหารส่วนใหญ่เรารู้จักพวกเขาในชื่อแมลงศัตรูพืชคอยกัดกินทำลายพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรเช่นพวกเพี้ยอ่อนดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบพืชหนอนใยผักและหนอนกระทู้ผักกัดกินกลุ่มกระหล่ำผีเสื้อมวนหวานเจาะกินน้ำหวานจากผลไม้ที่เกษตรกรปลูกไว้ในกลุ่มนี้ยังรวมไปถึงแมลงที่กินส่วนอื่นๆของพืชโดยไม่สร้างความเสียหายแก่พืชเช่นผีเสื้อผึ้งและยุงบางชนิดที่กินน้ำหวานจากพืชหรือดอกเป็นอาหารรู้หรือไม่การกินพืชอาหารของพวกเราไม่ได้กินพืชอาหารได้ทุกชนิดส่วนใหญ่พวกเราจะกินพืชในกลุ่มเดียวกันเท่านั้นเชื้อของเราหลายชนิดยังบ่งบอกพืชที่เรากินได้อีกด้วยเช่นหนอนมะนาวกัดกินใบพืชในกลุ่มส้มมะนาวแมลงวันผลไม้หนอนเจาะฝักถั่วดวงแรดมะพร้าวเป็นต้นแมลงที่กินสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตแมลงในกลุ่มนี้เรียก

กแบบว่าตัวห้ำและตัวเบียนเรียกได้ว่าแมลงในกลุ่มนี้เกิดมาเพื่อปราบและควบคุมไม่ให้แมลงศัตรูพืชมีเยอะจนสร้างความเสียหายแก่พืชผลทางการเกษตรก็ว่าได้โดยแมลงตัวห้ำคือแมลงกินแมลงอื่นเป็นอาหารนั่นเองแมลงในกลุ่มนี้ก็จะมีตั๊กแตนตำข้าวด้วงเต่าบางชนิดและแมลงปอตัวเบียนคือแมลงที่เจาะเข้าไปวางไข่ในแมลงอื่นและตัวอ่อนเจริญเติบโตกัดกินจากภายในเช่นแตนเบียนไข่ที่โกแกมมาตัวเมียวางไข่ในไข่แมลงแตนเบียนมวลลำไยตัวเมียวางไข่ในมวลลำไยรู้หรือไม่การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในปัจจุบันนอกจากจะฆ่าแมลงศัตรูพืชยังส่งผลให้พวกเราที่กำลังจะมาช่วยปราบแมลงศัตรูพืชอย่างตัวห้ำและตัวเบียนได้ผลกระทบไปด้วยและยังเกิดสารตกค้างในพืชอีกเป็นจำนวนมากแมลงที่ดำรงชีวิตด้วยการกินซากพืชซากสัตว์แมลงในกลุ่มนี้เป็นแมลงที่คนส่วนใหญ่ไม่ให้ความสนใจเนื่องจากแมลงกลุ่มนี้ดำรงชีวิตด้วยการย่อยสลายของเน่าเสียและยังเป็นพาหะที่ก่อให้เกิดโรคหลายชนิดเช่นแมลงวันแมลงสาบมดปลวกเป็นต้นแมลงพวกนี้จัดเป็นกลุ่มแมลงที่ช่วยย่อยสลายให้เป็นแร่ธาตุและสารอาหารเพื่อหมุนเวียนให้ผู้ผลิตนำไปใช้ได้อีกครั้งในรูปแบบสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์หรือสารอาหารภายในดินให้พืชนำกลับไปใช้ได้ต่อไปคำศัพท์น่ารู้วันนี้ insect pest i n s e c t p e s t insect pestแปลว่าแมลงศัตรูพืช predators p r e d a t o r s predators แปลว่าตัวห้ำ parasite p a r a s i t e s parasite แปลว่าตัวเบียนเด็กๆเห็นไหมคะว่าการกินอาหารของแมลงมีบทบาทและความสำคัญมากๆในระบบนิเวศเพราะเป็นตัวบ่งบอกคุณภาพของสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 น.บนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่คนสามารถทําได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

0: ยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: โรคที่สามารถพบได้บ่อยในชูการ์ไกลเดอร์นะคะได้แก่โรคที่เกิดจากการได้รับสารอาหารที่ไม่เหมาะสมอันดับต้นๆได้แก่โรคอ้วนเนื่องจากเขาได้รับสารอาหารในกลุ่มของไขมันที่มากเกินไปจากหนอนหรือมาจากแมลงนะคะทั้งนี้อาจจะร่วมกับการที่ได้รับผลไม้ที่มีรสหวานเป็นระยะเวลานานร่วมกับการที่ไม่ค่อยมีการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวของชูการ์ไกลเดอร์วิธีการที่จะป้องกันการมีการปรับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ภายในกรงปรับเปลี่ยนการวางถ้วยอาหารนะคะเพื่อที่จะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์ได้เพิ่มการออกกำลังกายที่มากขึ้นเราจะมีการจำกัดปริมาณของการให้อาหารนะคะหากให้อาหารแล้วเขาทานไม่หมดนะคะมื้อถัดไปเราควรที่จะต้องลดปริมาณของอาหารลงเพียงครึ่งหนึ่งดูต่อไปว่าเขาจะสามารถทานได้หมดไหมถ้าเขาทานได้หมดเราก็ให้อาหารในปริมาณขนาดนี้ต่อไปนะคะทั้งนี้เราควรประเมินร่วมกับน้ำหนักของเขาร่วมด้วยค่ะก็คือไม่เกินประมาณ170ถึง190กรัมต่อตัวหากชูการ์ไกลเดอร์ของเรามีน้ำหนักที่เกินมาตรฐานวิธีการแก้ไขก็คือการลดปริมาณของอาหารการลดปริมาณของไขมันที่ได้รับจากหนอนลงเพิ่มการออกกำลังกายให้กับชูการ์ไกลเดอร์โรคถัดมาก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของการขาดสารอาหารมักจะมีการขาดสารอาหารในกลุ่มของการได้รับแคลเซียมกับในกลุ่มของฟอสฟอรัสที่มันไม่สมดุลกันเนื่องจากการขาดการกินแมลงเจ้าของอาจจะไม่กล้าในกรณีของการจับแมลงหรือไม่กล้าที่จะให้หนอนและไม่ได้มีการเสริมอาหารอย่างอื่นเพื่อที่จะเข้ามาทดแทนในส่วนของตัวแมลงท้ายที่สุดก็จะสามารถทำให้ชูการ์ไกลเดอร์เกิดปัญหาของการเกิดโรคกระดูกบางกระดูกอ่อนหรือกระดูกพรุนตามมาได้ปัจจัยโน้มน้าวสำหรับโรคนี้นะคะก็คือการเลี้ยงชูการ์ไกลเดอร์ในบ้านตลอดเวลาเนื่องจากหลายๆคนเขาจะเข้าใจว่าสัตว์หากินกลางคืนไม่มีความจำเป็นที่จะต้องโดนแสงแดดแต่ในความเป็นจริงแล้วจำเป็นที่จะต้องโดนแสงแดดในช่วงเช้าเพื่อที่จะนำวิตามินดีมาใช้ทำให้กระดูกมีความแข็งแรงดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่สัตว์เลี้ยงของเรามีการขาดสารอาหารร่วมกันกับการขาดแสงแดดขาดวิตามินดีก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะของโรคกระดูกพรุนตามมาได้ในที่สุดหากต้องการให้ชูการ์ไกลเดอร์ของคุณมีสุขภาพที่ดีควรพาไปพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-4 เดือนเพื่อที่จะทำการตรวจร่างกายพร้อมกับถ่ายพยาธิและอย่าลืมนะคะฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ1ครั้งค่ะ

ารของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

0: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EVก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยโสล่ามภาษามือวันนี้พบกับคุณชนัญชิดาชีพเสรีค่ะ
0: เริ่มแล้วนะครับสำหรับการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับปี2569ที่เปิดให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่าหรือว่าผู้มีสิทธิ์เดิมที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนรอบใหม่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง21มิถุนายนนี้ครับโดยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569มีการปรับเกณฑ์คัดกรองใหม่ที่เข้มข้นขึ้นกว่าเดิมครับโดยเพิ่ม5กลุ่มต้องห้ามเปลี่ยนแนวคิดในการคัดกรองรายได้นะครับจากคำว่าครัวเรือนมาเป็นรายได้ส่วนบุคคลลองดูการเปรียบเทียบดูนะครับหากเปรียบเทียบของคุณสมบัติของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565และ2569จะมีบางส่วนครับที่ให้ตามหลักเกณฑ์เดิมและก็มีบางส่วนที่เพิ่มเงื่อนไขคุณสมบัติเพื่อคัดกรองที่เข้มงวดหลังจากที่มีกระแสสังคมท้วงติงนะครับว่าผู้ได้รับสิทธินั้นจนไม่จริงดูเรื่องของสัญชาติและอายุประเด็นแรกครับสัญชาติและอายุสำหรับหลักเกณฑ์ของคุณสมบัติปี2565และ2569อันนี้ยังคงไว้ซึ่งหลักการเดิมโดยกำหนดให้มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปส่วนกลุ่มต้องห้ามครับกลุ่มบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเดิมในปี2565นั้นมี4กลุ่มได้แก่นักบวชผู้ต้องขังผู้อาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐรวมถึงผู้ได้รับบำเหน็จบำนาญเบี้ยหวัดข้าราชการการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาขณะที่ในปี2569ครับได้เพิ่มอีก5กลุ่มต้องห้ามก็ได้แก่นักเรียนนักศึกษาเพื่อผู้ถือหุ้นนะครับหรือกรรมการบริษัทผู้มีบัญชีหุ้นตราสารหนี้ผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญที่ชำระเบี้ยประกันตั้งแต่ 12,000 บาทต่อปีขึ้นไปและผู้ที่ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนการคำนวณภาษีเงินได้ในฐานะบิดามารดาคู่สมรสหรือบุตร
1: มาดูเรื่องของรายได้ค่ะในปี2565จะใช้เกณฑ์รายได้เฉลี่ยของครอบครัวนะคะไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีขณะที่ปี2569ค่ะคือปรับเป็นการพิจารณาเป็นรายบุคคลของเดิมเป็นครอบครัวของใหม่เป็นรายบุคคลโดยต้องมีรายได้หรือมีการจ่ายเงินให้แก่บุคคลอื่นไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีส่วนทรัพย์สินทางการเงินค่ะปี2565กำหนดให้ทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนแต่ในปี2569นะคะเปลี่ยนการตรวจสอบรายบุคคลโดยกำหนดให้เงินฝากและสลักออมสินรวมกันต้องไม่เกิน 100,000 บาทขณะที่อสังหาริมทรัพย์ค่ะหลักเกณฑ์ในปี2565ค่ะเกษตรกรต้องมีที่ดินไม่เกิน10ไร่รวมครอบครัวไม่เกิน20ไร่ทั่วไปไม่เกิน1ไร่รวมครอบครัวไม่เกิน2ไร่ปี2569นะคะต้องไม่เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ห้องชุดรวมกันทุกแห่งต้องมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตรบ้านเดียวทาวน์เฮาส์ห้องแถวแล้วก็ตึกแถวรวมกันทุกแห่งต้องมีพื้นที่ไม่เกิน25ตารางวากรณีที่เป็นเกษตรกรค่ะที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน10ไร่และกรณีไม่ได้เป็นเกษตรกรมีที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน1ไร่และไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือว่ายานพาหนะอื่นยกเว้นรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุของกระบอกสูบไม่เกิน300ซีซีรถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างหรือรถใช้งานเกษตรกรรมประเภทละไม่เกิน1คัน
0: มาดูข้อห้ามต่อไปนะครับเรื่องของประเด็นเครดิตความแตกต่างระหว่างปี2565กับ2569เงื่อนไขการถือครองบัตรเครดิตปี2565และ2569ยังคงเดิมครับคือผู้ลงทะเบียนต้องไม่มีบัตรเครดิตภาระหนี้สินถือเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนโดยปี2565กำหนดให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยต้องไม่เกิน 1,500,000 บาทและสินเชื่อรถยนต์ไม่เกิน1ล้านบาทแต่ว่าในปี2569มีการปรับมาใช้เกณฑ์วงเงินสินเชื่อรวมทุกบัญชีต้องไม่เกิน 100,000 บาทประกาศผลผู้ลงทะเบียนครับ17กรกฎาคม2569แล้วก็สามารถอุทธรณ์ผลการตรวจสอบได้ครับตั้งแต่17ถึง31กรกฎาคม2569ครับ
1: ไปดูบรรยากาศในพื้นที่กทม.นะคะประชาชนก็เริ่มที่จะทยอยยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะส่วนใหญ่ดำเนินการผ่านทางแอปเป๋าตังค์ค่ะเนื่องจากว่ามีความสะดวกแล้วก็รวดเร็วพร้อมเห็นด้วยกับการเพิ่มความเข้มงวดเกณฑ์คัดกรองใหม่เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่ลำบากตัวจริงแม้ว่าบางส่วนนั้นอาจจะยังกังวลในเรื่องของเงื่อนไขเงินฝากแล้วก็ภาระหนี้สินจะทำให้หลุดเกณฑ์ได้ค่ะวันนี้เราส่งทีมข่าว NBT นะคะลงพื้นที่ไปยังย่านห้วยขวางค่ะไปยังร้านค้าที่รับใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็พบว่ามีประชาชนมาจับจ่ายซื้อของในชีวิตประจำวันจำนวนมากรวมถึงยังได้สำรวจการยืนยันสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมพบทั้งที่ยืนยันสิทธิ์แล้วก็ยังไม่ได้ยืนยันส่วนใหญ่แล้วนะคะผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ด้วยตนเองเนี่ยจะดำเนินการผ่านแอปเป๋าตังซึ่งก็มองว่ามีความสะดวกแล้วก็ดำเนินการได้ในระยะเวลาอันสั้นสำหรับเกณฑ์การคัดกรองในรอบนี้ที่มีความเข้มงวดประชาชนบางรายก็มองว่าเกณฑ์ต่างๆยังคงเป็นไปตามคล้ายเดิมแต่ก็บอกว่าการเพิ่มความเข้มงวดนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วเพื่อคัดกรองให้ความช่วยเหลือไปถึงคนที่ลำบากจริงๆเนื่องจากว่าที่ผ่านมาก็เคยมีกรณีคนที่มีฐานะแต่ว่ายังได้รับสิทธิ์อยู่นอกจากนี้ค่ะยังพบว่าประชาชนบางรายยังกังวลต่อเกณฑ์การคัดกรองที่มองว่าเข้มงวดมากขึ้นโดยเฉพาะในเงื่อนไขเรื่องของเงินฝากภาระหนี้สินและการครอบครองรถยนต์บางคนบอกว่าตนเองเนี่ยมีรถยนต์เก่านะอายุกว่า30ปีรวมถึงหนี้สินกู้บ้านแล้วก็หนี้ของธ.ก.ส.ด้วยที่อาจจะทำให้ไม่เข้าเงื่อนไขในการรับสิทธิ์ครั้งนี้
2: ยืนแล้วยืนยันแล้วค่ะยืนยันผ่านเป๋าตังค่ะใช่ใช่ก็
3: หมายว่าเข้าไปแล้วกดยังไงบ้าง
2: ก็เข้าไปแล้วก็มันจะมีตัวให้กดเลยว่ามันเป็นยืนยันของบัตรสวัสดิการพอเรากดเข้าไปเสร็จเรียบร้อยมันก็จะขึ้นชื่อของเรากับบัตรประชาชนอะไรเสร็จแค่นั้นแล้วก็กดอีกรอบนึงก็คือเขาก็ขึ้นมาเลยว่าอะไรนะเหมือนกับว่ารอใช่ใช่รอตรวจสิทธิ์อะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะยืนยันมาทางเป๋าตังค์อีกที
3: ดำเนินการง่ายไหม
2: ใช่ดำเนินการง่ายแต่จริงๆแม่ก็ลองเข้าทางรัฐอีกรอบนึงนะเพราะว่าแม่ก็ไม่มั่นใจเนาะแต่พอเข้าไปทางรัฐเนี่ยทางรัฐเขาบอกว่าเหมือนเรามีบัตรสวัสดิการแล้วอะไรอย่างเงี้ย
3: ยืนยันไปแล้ว
2: ใช่ๆเหมือนคล้ายๆยืนยันไปแล้วเนี่ยแค่แป๊บเดียวเอง
3: ทีเนี้ยค่ะแม่รอบเนี้ยเขาเหมือนมีการเพิ่มเกณฑ์ที่มันดูเข้มงวดขึ้นไหมคะ
2: อันนี้แม่อ่านดูก็เหมือนเดิมนะมันก็สเต็ปเดิมๆเลยใช่สเต็ปเดิมอายุต้องเท่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือพูดง่ายๆอ่ะต้องไม่มีพวกทรัพย์สินอะไรอ่ะจะไม่งั้นมันจะเรียกบัตรไอ้นี่ใช่ไหมล่ะก็สเต็ปเดิมดูแล้วอ่ะทุกหัวข้อที่เขาบอกมาเกณฑ์อะไรก็เหมือนเดิมใช่ก็เข้าทุกข้อใช่ใช่ทุกข
3: ้
2: อก็มั่นใจนะมั่นใจว่าได้นะเพราะเราก็ไม่ได้ทำงานก็อาศัยเงินตรงเนี้ยใช้ซื้อของเข้าบ้านมีลูกทำงานคนเดียวเลี้ยง3คนน่ะ
3: เกณฑ์รอบเนี้ยเขาดูเหมือนจะกำหนดเงื่อนไขเพิ่มขึ้นเรากังวลหรือว่าเรามองว่าเขาเข้มงวดขึ้นไหมคะในการคัดกรอง
4: เข้มงวดมาก
5: เข้มครับ
4: ค่ะ
5: จากคือตอนแรกร้านใช่ไหมที่ว่าเป็นหนี้ร้านเท่าไหร่แสนหนึ่ง
4: ค่ะ
3: ทุกบ
5: ั
3: ญช
5: ีแล้วเรามีหนี้กู้บ้าน
4: รถยนต์
5: ของเขานี่ธ.ก.ส.
4: ใช่ของพี่ธ.ก.ส.
5: แล้วก็มีเป็นเจ้าของรถยนต์ซึ่งรถก็เก่ามาก30ปีขึ้นก็ผมก็มีแค่นี้แหละแต่ถ้าเขาเข้มจริงๆคงไม่เข้าเงื่อนไข
3: เรากังวลว่าเราจะไม่ได้ใช
5: ่
3: ไหม
5: ใช่ครับ
4: ใช
3: ่ทีนี้เรามองว่าสมมติว่าถ้าไม่ได้จริงๆเรามองว่าเขาเสียใจหรือเสียดายไหม
4: เสียดายมาก
3: ยังไงว่ามันช่วยเรายังไงบ้าง
4: ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งอ
5: ่
4: ะ
5: ต่อเดือนอ่ะ
4: ใช่
3: ปกติไปซื้ออะไรบ้าง
4: ก็เนี่ยของใช้ในครัว
5: เลยครัวเรือนนะครับ
4: จ้ะ
5: พวกน้ำปลาพวกแป๊บสบู่ยาสีฟันพวกนี้ครับมันทุนได้เยอะ2คน600ก็ได้คุ้มเดือนอยู่
3: มองว่าถ้าเกิดว่าเกณฑ์รอบนี้เขาเข้มงวดแล้วเราอาจจะหลุดจากระบบบัตรสวัสดิการก็อาจจะแบบทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างเง
5: ี้
3: ย
5: ใช่ใช่ครับก็กระทบเรา
3: แล้วทีนี้ค่ะมองว่าถ้าเราหลุดจริงๆสมมุตินะแม่พี่ถ้าหลุดมองว่ารัฐควรจะโยกเราไปอยู่ใน64 40หรือมาตรการอื่นๆเข้ามามั้ยคะ
5: อันนี้แล้วแต่เขาครับเราอยากครับเพราะว่าจริงๆเราเลือกไม่ได้อะแล้วแต่เขามีมาตรการอะไรขึ้นมาเยียวยา
1: ู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจอีกจุดนะคะธนาคารกรุงไทยสาขาห้วยขวางเช้าวันนี้ก็พบว่ามีประชาชนเนี่ยทยอยมายืนยันสิทธิ์ผ่านธนาคารแล้วก็ตู้ ATM ไม่มากนักนะคะเนื่องจากว่าสามารถดำเนินการได้ด้วยผ่านแอปเป๋าตังแล้วก็แอปทางรัฐนั่นเองค่ะ
0: ไปดูความคิดเห็นของประชาชนกันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะครับโดยมองว่าเป็นเรื่องที่ดีคนที่ไม่มีเงินครับจะได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐจริงๆหากรัฐนั้นสามารถคัดกรองได้ตรงกลุ่มเป้าหมายหลังรัฐบาลได้โอนเงินสนับสนุนเพิ่มเติมจำนวน700บาทผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่เรียกกันทั่วไปเนี่ยนะครับคุ้นๆกันว่าเอาบัตรคนจนครับทำให้ผู้มีสิทธิ์หลายรายนั้นเริ่มในการทยอยนำเงินดังกล่าวไปจับจ่ายซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเพื่อช่วยในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนอย่างต่อเนื่องคุณละมุนแก้วเทศพร้อมพัญญากับที่ขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากบ้านเพื่อมาซื้อข้าวสารอาหารแห้งและของใช้จำเป็นภายในครัวเรือนหลังได้รับเงินสนับสนุนจากไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมเล่ากับทีมข่าวแบบนี้ครับว่าปกติแล้วตนเองและพัญญาได้รับเงินช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนละ300บาทต่อเดือนรวมแล้วก็เป็น600บาทวันนี้ตั้งใจมาซื้อข้าวสารอาหารแห้งและของใช้ที่จำเป็นเก็บไว้ที่บ้านเพราะว่าเป็นของที่ต้องใช้ทุกวันครับเงินที่ได้รับเพิ่มมาก็เอามาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้พอสมควรทำให้มีเงินเหลือสำหรับใช้จ่ายในด้านอื่นๆส่วนกรณีที่ภาครัฐจะคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ทั้งหมดนั้นตนเองไม่รู้สึกกังวลแต่อย่างใดครับและเห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าวหากรัฐสามารถคัดกรองได้ตรงกลุ่มเป้าหมายก็จะทำให้เงินช่วยเหลือนั้นไปถึงคนที่จนจริงๆ
6: และพอทราบข่าวเรื่องการคัดกรอง

0: พอได้ยินครับพอได้ยินครับผมก็สมควรที่จะเอาออกแล้วล่ะคนที่แกล้งจนนะคนรวยๆนะแกล้งจนเอาออกให้หมดพวกเนี้ย
1: ตัวเราเองมีประสบการณ์เคยเห็นไหมว่าคนถือบัตรที่ก็มีสถานะมีฐานะอะไรพอ
0: เคยเห็นมาใส่ท้องเส้นมาเลยมากันนะมันไม่จนไม่จริง
1: ก็เห็นสมควรนะคร
0: ับ ครับผมควรที่จะคัดมั่งครับพวกเลยรวยออกให้หมด
1: เพราะอะไรครับเพื่ออะไร
0: เพื่อให้คนจนได้ใช้จ่ายเต็มที่หน่อยมันจะได้มีเงินเหลือทางรัฐบาลก็ได้มีเงินเหลือมั่ง
2: ส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชาวนครสวรรค์นะคะต่างเดินทางมายืนยันสิทธิ์เพื่อให้ธนาคารตรวจสอบคุณสมบัติรอบใหม่ตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะส่งผลให้บรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยสาขาอำเภอเมืองนครสวรรค์ก็เป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนมาต่อคิวกันตั้งแต่ก่อนธนาคารเปิดทำการเสร็จด้วยซ้ำเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการจัดระบบการให้บริการด้วยการแจกบัตรคิวนะคะพร้อมกับจัดพื้นที่ให้นั่งพักคอยเพื่อให้ประชาชนนั้นเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะ
3: ที่ต้องห้ามเขาห้ามอะไรเป็นพักเป็นอะไรที่มีรายได้เกินแสนต่อปีอย่างนี้ใช่ไหมมีงานทำมันคงอย่างนี้หรือเปล่า
1: เขาคิดว่าเราผ่านจุดเกณฑ์ตรงนั้นเลยครับที่เรามาวันนี้
3: ต้องผ่านแน่นอนครับรายได้ก็แค่ไม่เท่าไหร่จีนาอะไรก็ไม่มีไม่มีครับ
1: เงินฝาก
3: เงินฝากเดือนละเดือนนี้ยังไม่พอใช
4: ้ถ้าคนจนจริงๆเขาก็ให้แต่คนมีตังค์เขาก็ไม่ให้อ่ะรอบเนี้ยแล้วว่าคนรอบหน้าก็ป้าก็ไม่รู้แต่ว่าเห็นเขาพูดอย่างนั้นอ่ะคนที่จะทำใหม่ไงเนี่ยแต่ถ้ารอบนี้ถ้าว่ามีเงินเป็นแสนว่ามีเงินมีรถเขาก็จะไม่ให้นะแต่ป้าก็ยังไม่แน่ใจอ่ะแต่ป้าได้นะทุกวันนี้ยังป้ายังได้อยู่แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าก็สอบสวนดูอะ
1: แล้วเรากังวลไหมว่าเราจะได้รอบใหม่หรือไม่ได
4: ้ถ้าป้าไม่ได้ป้าไม่เป็นไรป้าไม่เสียใจก็คิดว่าป้าคงป้ามีตังค์เยอะเท่านั้นแต่ถ้าคิดว่าจะเขาไม่ให้แสดงว่าเขาเห็นว่าป้ามีตังค์หมดแต่ป้าก็ไม่มีนะไม่มี
5: ขณะที่บรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยสาขาเชียงใหม่ครับมีประชาชนทยอยเดินทางมาลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันอย่างต่อเนื่องก็เช่นเดียวกับธนาคารออมสินสาขาหนองหอยครับบรรยากาศในช่วงเช้ามีผู้มาลงทะเบียนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุโดยธนาคารได้จัดเจ้าหน้าที่คอยให้บริการและก็มีการจัดคิวพิเศษให้กับผู้ที่มาลงทะเบียนด้วยเพื่อความรวดเร็ว
6: บัตรเดิมมันจะแยกออกไปไงถ้าบัตรคนทำใหม่ไม่ต้องไปที่อำเภออย่างนั้นยุ่งยากหน่อย
7: ครับเราเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการของรัฐ
8: เจ้า
7: โครงการนี้เป็นยังไงดีไหมสำหรับเรา
8: ดีเจ้าเพราะว่าอย่างน้อยก็ช่วยประชาชนเนาะช่วยเหลือคนทุกคนจนน่ะก็มีรายได้ที่ว่าไปซื้อรูดข้าวรูดครัวมากินมาใช้อ่ะเนาะมายายก็ทุกบ้านกับเจ้า
7: ครับวันนี้มาลงคนเก่ามาลง
8: เจ้า
7: ทะเบียนเป็นได้พ่อที่ธนาคารขออนุญาตได้พ่อ
8: ก็เปิ้นเอาบัตรประชาชนไปเนาะเพื่อไปเช็คข้อมูลเฮ้อเสร็จแล้วป่ะว่ายายเสร็จเรียบร้อยแล้วเน้อแล้วฟังผลเดือนหน้าวันที่17
7: ง่ายกว่าอันนี้ง่ายกว่า
8: ง่ายเจ้า
7: สบายเน
8: า
7: ะ
8: เจ้าแต่แม่เค้าถามว่าคนใหม่เปิ้นจะลงเมื่อใดแต่น่ะเพราะว่าลูกสาวมันลงหลายเจ้าแล้วมันไม่ได้สักเจ้าเขาก็บ่มค่อยมีรายได้อย่างอย่างเนาะห้องเขากับเจ้าอยู่อย่างตุ๊กแต่ก็บ่ได้อ่ะ
7: ไม
8: ่
7: ได้มันจะติดรัดเข็นมาข้ออีเนาะไม่หาแล้วมันเป็นบ้าอีเนาะครับเนาะโอเคขอบคุณครับแม่ค่ะ
8: ขอบคุณเจ้า
9: แล้วมาใช้บริการวันนี้เป็นยังไงบ้าง
10: ก็รวดเร็วเลยอ่ะทุกทีนี่จะต้องกรอกข้อความอะไรนะแต่นี่มันก็แบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็ทันใจดีไวป้ายังคิดว่าจะต้องนานรอช้าอะไรเงี้ยเนาะแต่นี้มันก็ไม่ต้องรอนานอะ
5: ทีนี้ครับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันนะครับต้องลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการใหม่ทุกคนนะครับทุกคนต้องลงทะเบียนนะครับเพื่อยืนยันสิทธิ์ใหม่โดยสามารถที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง21มิถุนายน2569นี้หลากช่องทางนะครับที่สามารถที่จะลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์กันได้ทั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังทางรัฐด้วยจะเป็นเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ด้วยจะเป็นเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยแล้วก็หน่วยที่รับลงทะเบียนธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธก

0: สธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ทอสรวมไปถึงธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและก็จะประกาศผลผู้เข้าร่วมโครงการครับในวันที่17กรกฎาคมนี้ผ่านทุกช่องทางของการลงทะเบียนครับ
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะถือว่าได้รับเสียงตอบรับอย่างดีนะคะประชาชนจับจ่ายกันอย่างคึกคักร้านค้าที่ก่อนหน้านี้อาจจะยังไม่ตัดสินใจเข้าร่วมตอนนี้ก็หันมาสนใจแล้วนะคะซึ่งณขณะนี้ก็ยังสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมภาพรวมค่ะการใช้จ่ายผ่านสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสผ่านมา3วันถึงกว่า 7,000 ล้านบาทค่ะกระทรวงการคลังนะคะเปิดเผยยอดการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึงเมื่อวานนี้3มิถุนายนมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 7,316 ล้านบาทแบ่งเป็นประชาชนจ่าย 3,063 ล้านบาทและภาครัฐร่วมจ่าย 4,253 ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้วกว่า 17,800,000 คนและมีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จ 8,48,893 ร้านค้าส่วนร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการมีกว่า 1,100,000 ร้านค้าค่ะเป็นร้านที่ลงทะเบียนสำเร็จเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์แล้ว 954,293 ร้านส่วนใหญ่เคยเข้าร่วมคนละครึ่งมาแล้วกว่า 850,000 ร้านค้าและเป็นร้านค้าใหม่ที่เพิ่มเข้ามาจำนวนกว่า 100,000 ร้านค้าโดยร้านค้าใหม่นะคะที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการก็ยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ขณะนี้ค่ะก็ยังมีร้านค้าลงทะเบียนกันอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นที่จังหวัดอ่างทองนะคะนางสาวอัญชลีมีพรเจริญกิจคลังจังหวัดอ่างทองค่ะก็ส่งเจ้าหน้าที่คลังจังหวัดลงพื้นที่ไปที่ตลาดสดเทศบาลเมืองอ่างทองเพื่อไปอำนวยความสะดวกให้กับร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการรัฐมาก่อนแต่ครั้งนี้ประสงค์จะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็เลยลงพื้นที่มาให้คำแนะนำซึ่งบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและแจ้งความประสงค์เอาไว้แล้วจะต้องรอให้ทางธนาคารกรุงไทยตรวจสอบข้อมูลและติดต่อกลับเพื่อยืนยันการเข้าโครงการอีกครั้งสำหรับตลาดสดเทศบาลเมืองอ่างทองร้านค้าส่วนใหญ่ก็มีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไปก่อนหน้านี้กันแล้ว
0: และสำหรับผู้มีสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็มีคำเตือนจากรัฐบาลนะครับว่าห้ามนำสิทธิ์นั้นไปแลกเป็นเงินสดอย่างเด็ดขาดครับไม่เช่นนั้นแล้วจะมีความผิดฐานช่อโกงจำคุกสูงสุด3ปีปรับสูงสุด 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ย้ำเตือนร้านค้าและประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ห้ามนำสิทธินั้นไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงเพราะถือว่าเป็นความผิดฐานช่อโกงเจตนาหลอกลวงผู้อื่นนะครับด้วยข้อความอันเป็นเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้รัฐบาลได้สั่งการให้ติดตามตรวจสอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างใกล้ชิดหากพบการกระทำความผิดจะระงับการจ่ายเงินให้แก่ร้านค้าดังกล่าวพร้อมทั้งระงับไม่ให้เข้ารับสิทธิ์อื่นๆในโครงการของรัฐและต้องชดเชยเงินคืนให้กับรัฐด้วยรวมถึงผู้ที่โพสต์ข้อความเชิญชวนแลกสิทธิ์เป็นเงินสดจะถูกส่งข้อมูลให้กับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนางสาวพลอยทะเลย้ำด้วยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตความขัดแย้งในตะวันออกกลางและปัญหาพลังงานโดยมุ่งเน้นการบรรเทาภาระค่าครองชีพลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันรวมถึงการประคับประคองเศรษฐกิจฐานรากไปพร้อมกับการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศผ่านร้านค้ารายย่อยเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศโดยภาครัฐช่วยกันให้ใช้จ่ายเนี่ยนะครับช่วยจ่ายให้สูงถึง 60% ขณะที่ประชาชนจ่ายเพียงเองแค่ 40% จึงอยากขอเตือนประชาชนนะครับว่าอย่าหลงเชื่อในการแลกสิทธิ์อย่างเด็ดขาดเพราะจะเข้าข่ายความผิดฐานช่อโกงได้
1: มาอัปเดตข้อมูลทางด้านร้านค้ากัน

0: ันนี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีอีกตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ย
1: อ๋อเขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: เออน่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดหลายแก้ว
0: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน่
5: สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
4: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนแกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
7: เพี้ยนล่ะเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
6: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
7: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
6: ่เอ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
7: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมด

0: นี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
1: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
2: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
0: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงและพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการร่วมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
2: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
0: เจ้าเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
2: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
0: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมา
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: ื่องที่ปูชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอสของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่
3: ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: ียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆที่อยู่ในห้องนี้นะคะแล้วก็คุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆวันนี้นักเรียนมีความสุขดีไหมพร้อมที่จะเรียนรู้ไหมคะ
2: พร้อมค
1: ่
2: ะ
1: ไหนเสียงพร้อมเบาๆพร้อมไหมคะ
2: พร้อมค่ะ
1: แล้วเพื่อนปลายทางของเราล่ะคะพร้อมไหมคะโอ้โหเพื่อนปลายทางของเราบอกว่าพร้อมมากๆเลยค่ะสำหรับบทเรียนของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือในเรื่องของการทำความสะอาดกระเป๋านักเรียนกลับไปดูที่กระเป๋าเราซิเป็นยังไงบ้างคะกระเป๋านักเรียนของเราดูอย่างเดียวพอดูอย่างเดียวพอกระเป๋าของเรานี่สะอาดไหมคะลูกสะอาดไหมคะยังสะอาดอยู่ใช่ไหมเพราะว่าเราเพิ่งเปิดเทอมกันมายังไม่นานถูกไหมคะกระเป๋าก็เลยยังสะอาดอยู่ค่ะแต่วันนี้นะคะคุณครูจะมาให้เด็กๆนั้นเรียนรู้ในเรื่องการทำความสะอาดกระเป๋าแล้วหลังจากนั้นนักเรียนจะได้ทำความสะอาดกระเป๋าของตนเองได้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะก็คือเด็กๆจะต้องบอกขั้นตอนนะคะในการทำความสะอาดกระเป๋าได้และจะต้องฝึกทำความสะอาดกระเป๋าได้ด้วยนะคะคำถามชวนคิดของคุณครูค่ะนักเรียนดูที่ภาพนี้แล้วไหนลองอ่านคำถามพร้อมกันสิคะ
2: ถ
1: ้
2: านักเรียนใช้กระเป๋านักเรียนที่สกปรกนักเรียนจะรู้สึกอย่างไร
1: ตอนนี้ให้คิดก่อนนะคะเพราะว่ากระเป๋าของพวกเราที่ใช้อยู่ตอนนี้ไม่สกปรกเลยใช่ไหมสะอาดดีแต่ถ้ากระเป๋าของที่นักเรียนใช้อยู่มันสกปรกมากมีคราบโคลนนักเรียนจะรู้สึกยังไงคะสำหรับนักเรียนปลายทาง

0: รู้สึกไม่อยากใช้ครับ
1: รู้สึกไม่อยากใช้เอาขออีกหนึ่งคนค่ะกลุ่มสองใช่ไหมคะ
0: อายคนครับ
1: อายเพื่อนอายคนอื่นเขาคนอื่นๆเป็นแบบนี้ไหมมีใครจะตอบนอกเหนือกว่านี้ไหมคะนอกจากไม่อยากใช้กับอายเพื่อนๆไม่มีแสดงว่าทุกคนอยากจะใช้ของที่สะอาดใช่ไหมคะฉะนั้นถ้าเราอยากใช้ของสะอาดสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือก็ต้องทำความสะอาดนั่นเองนะคะอ้าวมาดูขั้นตอนการทำความสะอาดนะคะก็คือเราจะต้องมีกระบวนการนะคะเด็กๆนักเรียนสามารถที่จะจดบันทึกแบบย่อก็ได้นะคะหรือว่าจะฟังแล้วเดี๋ยวทำใบงานพร้อมกันเลยก็ได้นะคะเอาหนึ่งค่ะเราทำงานทุกครั้งเราต้องมีการวางแผนนะคะหนูอยู่กลุ่มอะไรคะลูกกลุ่ม4กลุ่ม4นะคะเราทำงานทุกครั้งเราต้องมีการวางแผนการทำงานนะคะเวลาวางแผนเราต้องกำหนดเป้าหมายค่ะลูกว่าเราจะทำไปเพื่ออะไรแล้วเราก็ต้องทำไมลูกดูขั้นตอนด้วยนะคะแล้วก็เลือกอุปกรณ์ในงานนั้นให้เหมาะสมด้วยนะคะอ้าวหนึ่งค่ะเราจะทำความสะอาดกระเป๋านักเรียนเป้าหมายของเราเพื่ออะไรคะลูกเพื่อให้กระเป๋าทำไมนะลูกให้กระเป๋าของเราสะอาดนั่นเองนะคะแล้วมีอะไรอีกไหมให้กระเป๋าของเราดูใหม่อยู่เสมอนะคะตอนนี้เราอยู่ปออะไรนะ
2: ป
1: .3กระเป๋ายังใช้ใบเดิมของปีที่แล้วหรือเปล่า
2: ใช
1: ่ยังใช้ใบเดิมของตอนที่อยู่ป.1ใช่หรือเปล่า
2: ใช
1: ่แสดงว่านักเรียนนั้นสามารถที่จะดูแลของใช้ส่วนตัวได้เป็นอย่างดีมากเลยค่ะสามารถใช้ได้ถึง3ปีแล้วนี่ค่ะแล้วยังช่วยยืดอายุกระเป๋าของเรานะคะให้ใช้ได้นานคุณครูเชื่อว่าถ้านักเรียนนั้นดูแลดีๆอาจจะใช้ได้ถึงป.6เลยช่วยคุณแม่ประหยัดได้อีกนะคะต่อไปค่ะเราต้องกำหนดวิธีการทำความสะอาดนะคะว่าเราจะทำความสะอาดยังไงหนึ่งค่ะเราต้องศึกษาค่ะว่ากระเป๋าของเราเป็นกระเป๋าผ้าหรือกระเป๋าพลาสติกกระเป๋าของเราเป็นกระเป๋าอะไรคะลูกกระเป๋าผ้าใช่ไหมคะแล้วเราก็ต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ค่ะถ้าเป็นกระเป๋าผ้าเราจะไปใช้แปรงที่เป็นลวดได้ไหม
2: ไม
1: ่ได้เพราะจะทำให้ผ้าทำไมลูกเป็นขุยขาดนะคะเราต้องใช้แปรงขนอ่อนค่ะแล้วก็ผ้าขนหนูนะคะกระมังสารซักฟอกอาจจะเป็นน้ำสบู่ก็ได้นะคะเอาที่ทำไมลูกอ่อนโยนกับมือของเด็กๆด้วยนะคะคุณครูเสริมให้อีกหนึ่งอย่างค่ะอาจจะใช้แปรงสีฟันที่เราไม่ใช้แล้วนะคะมาช่วยด้วยนะคะต่อไปค่ะเราก็ปฏิบัติงานตามแผนเลยค่ะเราอยากได้กระเป๋าสะอาดวัสดุอุปกรณ์เราเตรียมมาพร้อมแล้วนะคะเราต้องนำสิ่งของทุกอย่างค่ะที่อยู่ในกระเป๋าออกจากกระเป๋าให้หมดไม่ว่าจะเป็นดินสอยางลบไม้บรรทัดหรือหนังสืออื่นๆนะคะก็คือต้องให้เหลือแต่กระเป๋าทำไมลูกกระเป๋าว่างๆเลยนะหลังจากนั้นค่ะลูดซิปของกระเป๋าทุกช่องค่ะเพื่อที่จะตรวจทานอีกรอบหนึ่งนะคะว่าสิ่งของนั้นยังมีอยู่ไหมนะคะหลังจากนั้นค่ะขจัดฝุ่นที่ก้นกระเป๋านะคะอาจจะเคาะหรือเทฝุ่นออกก็ได้นะคะสะบัดเบาๆถ้าอยู่ในบ้านนะคะแล้วก็ใช้แปรงขนอ่อนค่ะปัดฝุ่นออกนะคะเพราะว่ากระเป๋าของเราเป็นผ้าเราก็ใช้แปรงเนี่ยขัดเบาๆให้ฝุ่นที่มันอยู่ตามซอกผ้าเนี่ยออกนะคะถ้าเป็นซอกเล็กๆเราก็ใช้แปรงสีฟันนะคะช่วยได้นะคะแล้วก็ใช้ผ้าขนหนูค่ะชุบน้ำหมาดๆคำว่าชุบน้ำหมาดๆนี่เป็นยังไงลูก
2: แค
1: ่บอกกลางๆไงคะลูก
2: พอดี
1: ก็คือบิดน้ำออกจากผ้านะคะให้ได้เยอะที่สุดให้ผ้านั้นไม่เปียกมากนะคะแล้วก็มาเช็ดให้ทั่วกระเป๋าอีก1รอบนะคะพอเมื่อกี้นี้ฝุ่นออกแล้วทีนี้ก็เอาผ้าที่ชุบน้ำมาเนี่ยเช็ดอีก1ทีนะคะเพื่อความสะอาดยิ่งขึ้นแต่ว่าถ้ากระเป๋าเนี่ยมันมอมมากมันสกปรกมากมันมีขี้โคลนแล้วหนูไป

0: ที่ยวมาแล้วก็ทำไมลูกเผลอไปวางกระเป๋าตรงที่มันเป็นขี้โคลนหนูก็ต้องนำไปซักค่ะแต่ก่อนซักนะคะถ้าเกิดว่าเป็นรถขี้โคลนนะคะหรือดินโคลนแบบนี้นักเรียนต้องรอให้โคลนนั้นแห้งก่อนนะคะเมื่อโคลนนั้นแห้งเสร็จแล้วนักเรียนก็ค่อยเคาะจะง่ายกว่าถ้าเราไปซักทั้งที่แบบว่ากระเป๋ายังเปียกโคลนอยู่นะคะมันจะทำให้กระเป๋าของเรานั้นเยอะเลอะมากกว่าเดิมนะคะเวลาที่ไปซักก็คือต้องมีให้ลูกมีกะละมังใส่น้ำมีสารซักฟอกใช่ไหมคะแล้วก็เอาแปรงขัดแล้วก็ต้องนำกระเป๋านั้นไปล้างน้ำสะอาด 2-3 ครั้งนะคะเมื่อเราซักหรือว่าเช็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนนั้นนำกระเป๋าค่ะไปทำอะไรลูกไปไหนไปพึ่งนะคะไปพึ่งแต่อย่าตากแดดโดยตรงนะเพราะถ้าเราตากแดดแบบว่าโดยตรงเนี่ยมันจะทำให้กระเป๋าของเรานั้นซีดนะคะเราก็นำไปพึ่งนะคะโดยที่อาจจะให้อากาศเนี่ยถ่ายเทได้สะดวกนะคะเพื่อป้องกันกลิ่นอับแล้วก็เชื้อราเพราะว่ากระเป๋าของเรานั้นทำไมลูกเมื่อกี้นี้โดนผ้าขุนหนูเช็ดใช่ไหมมันก็อาจจะเปียกแล้วก็ชื้นนะคะเวลาแขวนค่ะให้แขวนหัวกระเป๋านั้นลงก็คือเอาซิปลงนะคะแล้วก็ต้องเปิดซิปทุกช่องเพราะอะไรต้องเปิดซิปทุกช่องเพราะว่าอะไรคะลูก
1: ออก
0: จะได้อะไรนะ
1: จะได้ให้เชื้อโรคออกครับ
0: จะได้ให้เชื้อโรคออกนะคะแล้วก็จะได้ให้กระเป๋านั้นถ่ายเทได้สะดวกด้วยนะคะแห้งเร็วขึ้นด้วยค่ะตอนนี้ค่ะคุณครูจะให้เด็กๆนั้นดูให้ดีง่ายนิดเดียวมาดูซิว่าจะง่ายจริงไหมนะคะคุณครูก็จะเตรียมอุปกรณ์ให้เด็กๆค่ะนะคะอุปกรณ์ของเรามีอะไรบ้างนะที่เมื่อกี้คุณครูบอกมีกะละมัง
2: กระเป๋าม
0: ีน้ำเปล่ามีกระเป๋าผ้าขุนหนูค่ะอ้าวตอนนี้ค่ะอุปกรณ์ของคุณครูมาพร้อมแล้วอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้มาเสริมค่ะคืออะไรลูกไม้แขวนเสื้อแล้วก็ที่หนีบนะคะเอามาทำอะไรคะลู
2: ก
0: หนีบกระเป๋านะเอาวางไว้ก่อนดูซิอุปกรณ์ครบไหมเอมีแป้งนะคะแป้งขนอ่อนเห็นไหมคะนิ่มเลยนี่นะคะมีหลายแบบเลยค่ะแบบนี้อีกไหมคะนี่คือแป้งขนอ่อนแล้วก็มีแป้งสีฟันที่ไม่ใช้แล้วนะคะเพราะว่าเวลาเราใช้แปรงสีฟันส่วนใหญ่ก็คือ3เดือนเปลี่ยน1ครั้งใช่ไหมเพื่อสุขภาพปากของตนเองเราก็สามารถเอาแปรงสีฟันที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยเก็บมาใช้อย่างอื่นได้อย่างเช่นอะไรบ้างนอกจากขัดกระเป๋าแล้วอาจจะขัดรองเท้าได้ด้วยนะคะนี่ค่ะผ้าขุนหนูนะคะคุณครูเตรียมมา2ผืนอีกผืนหนึ่งคือเดี๋ยวเราจะไปทำให้มันเปียกแล้วก็ให้หมาดส่วนอีกผืนหนึ่งก็เอาไว้ใช้เช็ดมือนะคะอีกผืนหนึ่งใช้เช็ดมือนะและนี่ก็คือกะละมังรู้จักใช่ไหมกะละมังใบนี้จะเป็นกะละมังเปล่าๆไม่มีอะไรเลยนะคะส่วนใบนี้จะมีน้ำนะคะมีน้ำอยู่คุณครูก็ใส่ผ้าขุนหนูลงไปก่อนนะคะให้มันเปียกนะคะเอาทีนี้เรามาดูกระเป๋าขั้นตอนแรกบอกให้ทำอะไรกับกระเป๋านะขั้นตอนแรกมาถึงปัดฝุ่นเลยเหรอขั้นตอนแรก
2: เอา
0: เปิดกระเป๋าขั้นตอนแรกเปิดกระเป๋าค่ะแลกเข้าไปอีกเนาะเอาแล้วไงอีกลูกเปิดกระเป๋าแล้วลูกเอาของในกระเป๋าออกให้หมดปึ้งออกหมดเลยค่ะครูนกเป็นแม่เนาะออกได้หมดแล้วไหนตรวจอีกรอบนึงค่ะออกจริงไหมนี่ค่ะเราเปิดดูซิปทุกช่องเอาของออกจากกระเป๋าให้หมดแล้วยังไงอีกคะแล้วก็เอาของออกเสร็จเคาะเอาฝุ่นออกรู้ยังว่าทำไมครูต้องมีกะละมังมาอีกใบหนึ่งเอามาใส่ฝุ่นเคาะฝุ่นออกนะคะเห็นจริงเหรอเคาะฝุ่นออกน่ะเคาะออกค่ะพอเคาะออกแล้วยังไงอีก ไหนอะก็จะเอามาแจกเด็กๆแหละแหมออกมาก่อนเลยโถเมื่อกี้ใครเห็นเนี่ยเห็นความลับครูเฉยเลยเฮ้ออะพอเคาะออกหมดแล้วทำไงต่อคะหื้ปิดซิปก่อนเหรอไม่มีขั้นตอนไหนบอกปิดซิปเลยนะเพื่อนปลายทางตอบถูกแล้วค่ะทำไงนะคะลูกเก่งมากเลยค่ะเพื่อนบอกว่าพอเคาะเสร็จแล้วเอาแปรงขึ้นมาขัดค่ะหื้อเอาแปรงขึ้นมาขัดค่ะขัดที่ไหนลูกก้นกระเป๋าค่ะขัดเบาๆแบบนี้เห็นเยอะเลยเหรอลูกนะคะเราก็ปัดค่ะมันคือภาพเอฟเฟคลูกจริงๆแล้วนะคะเอาปัดค่ะอุ๊ยมีซอกเล็กๆด้วยเอ๊ใช้อะไรดีนะ
2: แป
0: รงสีฟันนะคะเราก็ขัดขอบๆนะคะที่จริงเราต้องขัดด้านในด้วยขัดให้หมดเลยเคาะออกให้หมดแต่ไม่ทำหมดค่ะเพราะว่าถ้าเกิดทำหมดแล้วเดี๋ยวมันสะอาดเด็กๆไม่ได้ทำนะก็คือทำไมลูกเราก็ต้องขัดให้ทั่วทั้งด้านในด้านนอกนะคะแล้วก็เคาะฝุ่นออกให้หมดนะหลังจากนั้นสมมุติว่าตอนนี้คุณครูขัดเรียบร้อยแล้วนะคะสมมุติขัดเรียบร้อยแล้วให้เอาผ้าชุบน้ำหมาดหมาอย่างนี้เรียกหมาดไหมยังไงเรียกหมาดนะ
3: บ
0: ีบบีบแบบนี้ได้ไหมบิดเลยบิดให้ให้น้ำออกให้หมดออกหมดยางนะคะบิดออกให้หมดแล้วยังไงต่อคะเราก็มาเช็ดนะคะทั้งด้านในและด้านนอกนะคะอันนี้คุณครูทำแต่ก้นกระเป๋านะเดี๋ยวจะให้เด็กๆนั้นออกมาฝึกปฏิบัตินะคะเช็ดเช็ดค่ะเมื่อเช็ดทั่วแล้วสมมุติว่าเช็ดทั่วแล้วนะคะเมื่อเช็ดทั่วแล้วทำยังไงต่อคะลูกทำไงคะออกเช็ดมือเมื่อเช็ดทั่วแล้วกระเป๋านี้ไปไหน
4: จ
0: ุ่มทำไมเมื่อเช็ดทั่วแล้วเอากระเป๋านี้ไปเพื่อนไปทางว่าไงนะคะเอาไปพึ่งเก่งมากเลยค่ะต้นทางเอาไปพึ่งค่ะเขาบอกว่าให้เอาซิปลงแบบนี้ใช่ไหมคะไม่มีผู้ช่วยเลยอ่ะขอผู้ช่วยหนึ่งคนค่ะมาหนึ่งคนเลยค่ะมาผู้ช่วยคุณครูนะคะถือไม้แขวนให้หน่อยถือไม้แขวนถือด้านนี้เลยค่ะลูกถือสูงถือสูงนะคะให้เราเอาซิปลงฉะนั้นเราก็ต้องมีไม้หนีบช่วยนะคะจะหนีบด้านบนถือดีๆนะลูกอย่าปล่อยนะลูกกระเป๋าหนักมากนี่ถ้าอีกตัวหนึ่งนะคะสูงขอบคุณมากค่ะผู้ช่วยของค่ะรับสติ๊กเกอร์ไปเลยค่ะอย่าเล่นนะเก็บไว้ก่อนนะลูกนะเมื่อเราทำไมลูกแขวนเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยเอาซิปลงแบบนี้เห็นไหมคะแล้วเราก็นำไปแขวนอย่านำไปแขวนตากแดดโดยตรงเพราะว่าก
2: ระเป
0: ๋ามันจะ
2: ซี
0: ดนะคะยากไหมไม่ยากเลยฉะนั้นเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์นี้เด็กๆก็สามารถที่จะไปปัดฝุ่นกระเป๋าของตนเองได้นะคะคิดว่าทำได้ไหมลูกเดี๋ยวครูเอาออกก่อนเดี๋ยวเพื่อเราจะได้ออกมาฝึกปฏิบัติสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถที่จะฝึกปฏิบัติกระเป๋าของตัวเองได้เลยนะคะทีนี้ค่ะมาสะท้อนความคิดกันหน่อยว่าเด็กๆ เข้าใจว่ายังไงการทำความสะอาดกระเป๋ามีประโยชน์ยังไงคะลูกโอ้คนแรกเลยค่ะมีประโยชน์ยังไงคะลูก
1: ให้กระเป๋าสะอาดค
0: ่
1: ะ
0: ให้กระเป๋าสะอาดถูกไหมคะ
3: ถ
0: ูกนะคะก็คือเพื่อให้กระเป๋าของเรานั้นสะอาดแล้วก็น่าใช้นั่นเองนะคะช่วงปฏิบัติกิจกรรมวันนี้จะมีกิจกรรมให้ทำ2อย่างนะคะเยอะจังเลยเพื่อนบอกบทบาทของครูปลายทางนะคะก็ช่วยแจกใบงานที่3ให้กับนักเรียนได้เลยนะคะในเรื่องของการทำความสะอาดกระเป๋านะคะแล้วก็ฝาก

0: ช่วยกำกับดูแลแล้วก็ให้คำปรึกษาเด็กๆมาด้วยนะคะสำหรับบทบาทของเด็กๆค่ะนักเรียนก็ทำไมลูกทำใบงานที่3ค่ะเรื่องการทำความสะอาดกระเป๋านะคะแล้วก็มาฝึกทำความสะอาดกระเป๋าโดยให้คุณครูดูที่หน้าห้องนี้นะคะ2อย่างนะคะเอาไปดูที่ใบงานก่อนใบงานของเราค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้ใบงานของเด็กๆสามารถหยิบขึ้นมาได้เลยค่ะหยิบขึ้นมาแล้วหรือยังอ้าวมาดูพร้อมกันนะคะคำชี้แจงค่ะใบงานจะมีอยู่2ส่วนนะคะในส่วนแรกนั้นให้เด็กๆนั้นเรียงลำดับค่ะและตอบคำถามให้ถูกต้องก็คือไหนอ่านโจทย์พร้อมกันซิเรียงลำดับยังไงเอาอ่านโจทย์ที่ใบงานตัวเองได้เลยค่ะว่าไงคะลูกข้อ1 1 2 3ต่อไปค่ะ
1: ใช
0: ้ผ้า
1: ขนหนูเล็กชุบน้ำบินผ่านมาเช็ดภายในและภายนอกกระเป๋า
0: ต่อเลยค่ะ
1: วางกระเป๋าและขอบเอาส่งต่อเบาๆนำกระเป๋าไปอื่นต่าง
0: ในส่วนนี้นะคะให้นักเรียนนั้นเรียงลำดับค่ะว่าอะไรเป็นขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3แสดงว่าส่วนนี้ต้องใส่อะไรคะลูกใส่เลขนะคะทำได้ใช่ไหมใช่เก่งมากค่ะต่อไปค่ะในส่วนที่2ค่ะจะเป็นการเติมข้อความข้อ1ทำไมจึงต้องกำหนดเป้าหมายในการทำความสะอาดกระเป๋านักเรียนทำไมก็คือเพราะอะไรนั่นเองนะคะเพราะอะไรเราจะต้องกำหนดเป้าหมายด้วยนะคะต่อไปค่ะข้อ2ประโยชน์ที่ได้จากการทำความสะอาดกระเป๋านักเรียนมีประโยชน์ยังไงซึ่งเมื่อกี้นี้เพื่อนเราก็ตอบไปแล้วใช่ไหมใช่ไหมคะใช่งั้นแสดงว่าใบงานยากไหมไม่ยากนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาตั้งกติกากันนิดนึงค่ะคุณครูจะเรียกทีละกลุ่มคือจะให้กลุ่ม1นะคะเริ่มเดินออกมาฝึกปฏิบัติเมื่อกลุ่ม1ปฏิบัติเสร็จแล้วกลุ่ม1ก็กลับไปทำใบงานกลุ่มที่คุณครูยังไม่ได้เรียกเด็กๆ ก็ทำอะไรคะทำใบงานฉะนั้นทุกคนก็จะมีงานทำอยู่ตลอดเวลาถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมแล้วเดี๋ยวใครทำใบงานเสร็จแล้วดูซิใครจะสามารถนำเสนอได้เดี๋ยวคุณครูมีรางวัลพิเศษเพิ่มให้นะคะไม่บอกค่ะอ้าวตอนนี้เด็กๆสามารถทำใบงานแล้วก็ฝึกทำความสะอาดกระเป๋าได้เลยค่ะกลุ่มหนึ่งมาก่อนค่ะ2คนลองมาดูซิว่าหนูสามารถจับเครื่องมือต่างๆได้หรือไม่นะคะขั้นที่1เลยลูกขั้นที่1ต้องทำอะไรลูกเอาตรวจดูของเขย่ากระเป๋าลูก2คนช่วยกันทำส่วนอื่นบ้างสิเมื่อกี้คุณครูทำส่วนก้นไปแล้วกระเป๋าเหมือนจะใหญ่กว่าตัวเด็กๆเลยเนาะเอาลงได้ค่ะอยากใช้แปรงสีฟันมันเกะกะไปไหมลูกอังครูช่วยถือไว้ตัวก็เล็กเนาะแปรงสีฟันควรจะใช้ตามซอกนะลูกถ้าเป็นพื้นที่กว้างๆก็ควรจะใช้แปรงอันใหญ่เนาะลองให้เพื่อนใช้มั่งลูกระวังน่ะเล่นของเล่นครูอีกปัดคนอื่นทำของตัวเองได้เลยนะคะเดี๋ยวทยอยกันมาทำไมอีกคะเอาอยากเช็ดแล้วเปลี่ยนคนเช็ดมากลองให้เพื่อนเช็ดมากอ่ะ

หนูเช็ดถนอมมากเลยอะลูกเวลาเช็ดนี่จับอย่างนี้ลูกจับผ้าให้แน่ๆถ้าเกิดว่าเราจับแค่แบบนี้มันไม่ส

แล้วไหนลองถ้าเกิดแขวนเราจะแขวนยังไงแสดงว่าแขวนได้แล้วเอาเก่งมากค่ะบ้านเอาอีก2คนมาค่ะมาเลยค่ะอีก2คนเวลาหนูมาปุ๊บเนี่ยหนูต้องคิดไว้เสมอว่ากระเป๋านี้เพื่อนยังไม่เคยทำความสะอาดเลยนะลูกนะอ้าวเริ่มเลยค่ะเอาลองเปลี่ยนไปใช้แปรงสีฟ้า

ค่ะข้างในปุ๊บมีฝุ่นอีกเราต้องทำอะไรอีกลูกเคาะฝุ่นแม่เอาออกอีกเคาะเอาใครจะเป็นคนชุบผ้าครูชุบผ้าเอาลองบีบน้ำสิเอาไหนลองบีบน้ำมาเอาบ้าวอีกทีนึงค่ะเวลาบีบผ้าต้องบีบให้ลูกปล่อยก่อนพยายามทำผ้าให้ใหม่ลูก

อ๋อป้ายอีกสองคนค่ะเดี๋ยวถ้าไม่ทันในชั่วโมงนี้เด็กๆต้องฝึกสอบท้ายชั่วโมงอีกนะคะก็คือเมื่อไหร่ที่มีเวลาว่างนะคะเอาไหนอยากให้ขัดข้างในบ้างอะลองขัดข้างในบ้างขัดยังไงลูกข้างในเอากระมังนี้ออกก่อนอยากให้ขัดข้างในหนูเอาหนูวางเลยลูกหนูจะได้ไม่ยกมือสูงใบงานสามารถทำได้ใช่ไหมคะมีใครสงสัยใบงานตรงไหนไหมไม่มีนะคะคนนี้เขาละเอียดมากนะคะลูกเขาเอาแปรงสีฟันอันเล็กเนี่ยไปขัดตามซอกข้างในกระเป๋าซึ่งก็จะมีเศษดินสออยู่นะคะเอาข้อออกได้เลยค่ะเอาข้อเอาใช้ผ้าคุณหนูเช็ดอ่ะเช็ดข้างในบ้างเอาลองดูเช็ดข้างในบ้าง

ือเลยค่ะต้องจับผ้าให้ตึงเวลาเราปัดนะคะเราก็ต้องปัดออกซึ่งพอปัดออกไปอย่างนี้ปุ๊บเป็นไงลูกโดนเพื่อนใช่ไหมหนูทำถูกแล้วหนูต้องปัดออกด้านข้างเอาหนูต้องยืนทางนี้เก่งมากครับ

ากเลยค่ะน้ำพุ่งเลยเช็ดด้านในเลยค่ะลูกเพื่อนจะเช็ดแล้วลูกเผื่อให้คนอื่นทำต่อมั่งลูกเผื่อให้คนอื่นทำมั่งเร็วให้เพื่อนเช็ดมั่งลูกจะ2กลุ่มผ่านไปแล้วยังคงเช็ดแต่ก้นกระเป๋าอยู่เนอะข้างในกระเป๋านี่ยังเช็ดนิดเดียวเองอะตอนนี้ก้นกระเป๋านะสะอาดสะอาดแล้วเวลาตากตากยังไงคะ2คนนี้เวลาตากตากยังไงคะลูกไหนสาธิตการตากหน่อยทำท่าถูกแล้วแสดงว่าเก่งมากเอาไปค่ะกลุ่ม2อีก2คนค่ะ

จะสังเกตจากการที่เด็กๆนั้นสามารถจับเครื่องมือได้ถูกต้องไหมนะคะเอาไปต่อไปเลยค่ะกระเป๋ามีตั้งหลายช่องลองเลยค่ะลูกไหนลองทำที่สายมั่งใส่กระเป๋ามั่งเอาเวลาทำทำด้านใดด้านหนึ่งถ้าเมื่อกี้หนูปัดเข้าหางตัวไหมคะก็ปัดข้างนอกถ้าเราปัดขึ้นเราถนับนะลูกทำไมหนูไม่ปัดลงอ่ะเราหันมาอยู่ฝั่งนี้ลูกมาอยู่ฝั่งนี้มาอยู่ฝั่งนี้แล้วหนูก็ปัดลงไปทางนี้เวลาทำทีคือเราต้องทำแนวยาวไปทีเดียวเลยไม่ใช่ทำแค่นี้อ้าวลองทำเองค่ะลองจับเครื่องมือหนูคุณครูว่าหนูน่าจะไม่ถนัดไหมคะหนูถนัดมือไหนลูกถนัดมือขวาแล้วหนูทำด้านนั้นถนัดไหมคะไม่ถนัดมันก็จะเป็นการปัดแล้วเข้าตัวสิ่งสกปรกมันก็จะเข้าตัวหนูเห็นไหมคะถ้าอย่างนั้นถ้าหนูยืนด้านนี้ถ้าหนูยืนด้านนี้หนูก็ต้องจับถึงด้านล่างนี้เอาจับกระเป๋าไว้

ช็ดสายกระเป๋าดูอันนี้เพื่อจะลองเช็ดแล้วค่ะลูกเอาวางก่อนเช็ดได้เลยค่ะลูกต้องบีบบ่อยก็ได้ลูกเตรียมตัวเลยค่ะไปเก่งมากค่ะลูกเล่นมือหน่อยตรงนี้ค่ะครูยังเห็นมีขี้ฝุ่นอยู่อะจะไปทางด้านไหนดีครับจะปัดไปทางไหนดีเอาปัดไปข้างหน้าแต่จริงๆแล้วก็ควรที่จะปัดลงล่างเพราะข้างหน้าเห็นไหมคะมันมีขอตะเข็บอยู่ควรจะมาอยู่ฝั่งนี้ทำมาอยู่ฝั่งนี้เพราะว่าขี้สายยังได้อยู่อ่ะหนูก็ปัดไปเลยเห็นไหมคะเออออกไปทางนี้อ่ะลองดูควรปัดบีบผ้าได้ไหมครับอ่ะไหนลองบีบผ้าคือสามารถบีบผ้าได้ท่าทางเนี่ยถูกต้องเลยค่ะแต่ผ้าของครูอาจจะมีผืนใหญ่ไปนิดนึงนะคะครูช่วยบีบให้หมายิ่งขึ้นอ้าวหนูไปเช็ดเลยค่ะลูกผัดการเช็ดตามแนวกระเป๋าลูกต้องเช็ดด้านนี้ค่ะตรงไหนที่ยังมีขี้ฝุ่นปกติหนูก็เช็ดแล้วเราก็มือจับกระเป๋าไว้ด้วยไม่งั้นเดี๋ยวก็ไม่ลูกกระเป๋าหลุดไปนู่นเลยมาเก่งมากค่ะอ้าวต่อไปค่ะเอาเช็ดมือไหมคุณครูจะลองไม่บอกบ้าง

ลูกเช็คให้ไปทานเดี๋ยวอย่างนี้นะตรงซอกก็สามารถจะย้ำได้เก่งมากค่ะป้ายกลุ่ม3ครบยังคะยางมาตอนนี้ด้านหลังกระเป๋าเนี่ยสะอาดแล้วค่ะตรงนี้ได้ด้านข้างนี่บ้างด้านที่บ้าง

มาครูช่วยเพิ่มนะคะบิดได้แล้วอันนี้ไหมคะถ้าผ้าอย่างเงี้ยมันก็จะบิดยากหนูต้องจับผ้าให้มันทำไมลูกอย่างนี้แล้วค่อยบิดอีกเล็กครูช่วยเพิ่มไปเลยค่ะเมื่อกี้เพื่อนทำความสะอาดตรงไหนไปเช็ดตรงนั้นเลยนะสามารถล้วงเข้าไปด้านในได้อีกล้วงเก่งมากเอากลุ่ม C ค่ะเอากลุ่ม C มาเมื่อกี้เพื่อนทำความสะอาดตรงนี้ไปแล้ว

คะใครจะมาบิดผ้าดีบิดผ้าเบาๆเวลาปัดไปทางเดียวกันไม่ปัดไปปัดมาปัดทางไปทางเดียวกันเลยค่ะลูก

0: เพื่อนเขาปัดให้ตรงนั้นทาเช็ดนี่ดีเยี่ยมต่อไปมาเลยค่ะไม่เป็นไรเอาเก็บได้ค่ะตอนนี้เขาทำถึงตรงนี้แล้วของเธอก็เป็นฝั่งนี้ทั้งหมดไหวไหมเอามาไปบิดผ้าได้ไหมลองดูค่ะเวลานี้นิดนึงจับตรงนี้เราจับโอ้โหเก่งมากปัดไปทางเดียวกันค่ะคือปัดออกไปข้างนอกเหมือนอย่างนี้เก่งมากเสร็จไหมคะทางนี
1: ้
0: เสร็จแล้วนะคะคนอื่นๆใครยังไม่เสร็จมีไหมใครยังไม่เสร็จใบงานมีไหมคะเลขมือหน่อยค่ะตอนนี้เพื่อนเราจะออกมาทำความสะอาดกระเป๋ากันเกือบครบแล้วดีค่ะเปลี่ยนคนไปกลุ่ม5มาเลยค่ะกลุ่ม5 2คนอยากทำด้านหลังลงมือเลยค่ะอะไรนะหนูว่าไงนะคุยกันไม่รู้เรื่องคืออะไรครับไม่รู้ว่าใครจะทำอะไรกันนะลงมือเลยค่ะตกลงกันเลยว่าใครจะแปรงใครจะขัดหรือใครจะไปบีบผ้าไปบีบผ้ามาทางนี้บีบผ้าดีกว่าเนาะ

ช่วยบีบอีกรอบนึงแต่ว่ามีน้ำไหมคิดว่ามีน้ำเหลือไหมครับไม่มีเลยเปล่าเลยค่ะอะลูกอะเจ็บเลยเหรอบีบผ้าเจ็บมากอะเช็ดเลยค่ะลูกนี่บีบผ้าเจ็บขนาดนี้เลยเหรอเวลาเช็ดทางผ้านี้ค่ะทางด้านกระเป๋านี้อ้าวข้างหลังกระเป๋านี่ใหม่มากตอนนี้อ้าวคู่สุดท้ายค่ะคู่สุดท้ายมาเลยค่ะลูกตอนนี้น้ำของเรานี่ดำมากแล้วนะแสดงว่ากระเป๋าเรานี่สกปรกหรือว่ามีขี้ฝุ่นเยอะอยู่นะด้านหลังเนี้ยสะอาดเรียบร้อยแล้วครูว่าขอด้านหน้าอีกทีหนึ่งนะคะเก็บรายละเอียดเลยนะลูก2 คนช่วยกันเก็บรายละเอียดมันเล็ก

ถ้าเราช่วยกันนะคะเพื่อนเขาทำตรงนี้เราก็สามารถทำด้านนี้ได้นะคะเมื่อกี้นี้ครูดูเพื่อนอยู่ครูไม่ได้ดูเด็กๆเลยเมื่อกี้มีใครแอบเล่นหรือเปล่าไปงานเสร็จทุกคนไหมคะกลุ่มหนึ่งเสร็จไหมคะใครยังทำใบงานไม่เสร็จยกมือขึ้นกลุ่ม4เสร็จไหมคะอ้าวเสร็จเอาใบงานวางที่โต๊ะค่ะ

คนหนึ่งมาบีบผ้าเอาลองมาบีบผ้าวันนี้ลองฝึกให้ใช้วัสดุอุปกรณ์เอาลองบีบผ้าค่ะนะคะดูว่าเด็กๆสามารถจับวัสดุอุปกรณ์ได้ไหมฝึกทำความสะอาดกระเป๋าได้ไหมก็มองโดยภาพรวมแล้วนะคะนักเรียนสามารถทำได้แต่อาจจะเป็นด้วยที่ว่าทำไมคะลูกพื้นที่เราเล็กไปนิดนึงนะคะแต่ถ้าทำที่บ้านครูเชื่อว่ามีพื้นที่กว้างนักเรียนต้องทำได้อย่างแน่นอนเลยค่ะสำหรับการบิดผ้านะคะอาจจะทำไมลูกยังมีน้ำหลงเหลืออยู่นะคะเด็กๆอาจจะขอความช่วยเหลือจากคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะเช็ดให้ทั่วกระเป๋าเลยนะเป็นคนกลุ่มสุดท้ายแล้วกระเป๋าต้องสะอาดด้วยมือเราค่ะเอาเช็ดให้ทั่ววันนี้ถ้าแปรงอันเล็กมันก็ควรที่จะลงส่วนที่เป็นซอกนะลูกถ้าหนูใช้พื้นที่กว้างๆนี้ทำไมลูกมันจะช้านะลูกมันจะช้าเอาเช็ดให้ทั่วแต่โดยภาพรวมนะคะเด็กๆ ก็สามารถทำได้นะคะเหตุผลที่คุณครูไม่กล้าให้นักเรียนใช้กระเป๋าตัวเองเพราะหนึ่งเดี๋ยวจะชื้นพอชื้นเสร็จแล้วเด็กๆใส่กระเป๋าใส่หนังสือนักเรียนกลับบ้านแล้วเดี๋ยวทำไมลูกหนังสือจะเปียกนะคะอ้าวเก่งมากค่ะเอากลุ่มหนูแขวนให้คุณครูด้วยค่ะเอาผ้ามาไหนลองแขวนสิ

0: ไปแขวนเลยค่ะไหนแขวนได้ไหมนี่แขวนท่าไหนคะเวลาแขวนแขวนแบบนี้ใช่ไหมพาไปแขวนให้ด้วยค่ะพาไปด้วยได้ฝึกทำไปแล้วคิดว่าถ้ากลับไปทำที่บ้านทำได้ไหมลูกทำได้งั้นเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะไปทำความสะอาดกระเป๋าของตัวเองนะคะแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าคุณครูจะลองมาดูซิว่ากระเป๋าของเด็กๆนั้นสะอาดขึ้นไหมไหมคะได้ไหมคะลูกตกลงนะคะลูกว่าสัปดาห์หน้ากระเป๋าเด็กๆจะต้องสะอาดนะคะไม่มีใครรับปากครูเลยอะได้ไหมคะ
1: ได
0: ้อ้าวเยี่ยมมากค่ะเอาก่อนที่เราจะสรุปบทเรียนค่ะคุณครูขอ1คน1คนเท่านั้นตอนนี้ให้ทุกคนเอามือลงก่อนเอามือลงนั่งให้เรียบร้อยค่ะลูกใครอยากจะหยิบไมค์บ้างโหอยากหยิบไมค์เยอะจังเลยทางนี้ก็อยากหยิบทางนู้นก็อยากหยิบเอามือลงค่ะเลือกไม่ได้เลยขอให้มือจับหูยกมือขึ้นค่ะกลุ่ม2ค่ะชื่ออะไรคะลูก
2: ยาย
0: ่าหยิบไมค์เลยค่ะไหนลองตอบคำถามจากใบงานสิคะลูกทำไมเอาใบงานหนูอยู่ไหนคะลูกเอาอ่านโจทย์ข้อหนึ่งสิคะทำไมเราต้องวางแผนเดี๋ยวคุณครูไปช่วยค่ะกำหนดอะไรคะทำไมจึงต้องกำหนดเป้าหมายในการทำความสะอาดกระเป๋านักเรียนคำตอบนั้นหนูตอบว่า
3: เพื่อให้กระเป๋าสะอาดค่ะ
0: เพื่อให้กระเป๋าสะอาดทุกคนล่ะคะใช่ไหม
4: ใช
0: ่ใช่แล้วข้อสองถามว่าประโยชน์ในการทำความสะอาดกระเป๋าคืออะไรคะลูกประโยชน์เพื่อให้กระเป๋าสะอาดเพื่อให้ใช้ได้นานๆดีมากค่ะลูกแล้วนักเรียนสามารถสรุปบทเรียนวันนี้ได้หรือไม่ได้ว่าไงคะนี่เราเรียนเรื่องอะไรลูกการทำความสะอาดกระเป๋าสรุปได้ว่าก็สรุปได้ว่านี่ค่ะการทำความสะอาดกระเป๋านะคะคือเป็นการดูแลรักษาของใช้ให้สะอาดแล้วก็พร้อมใช้งานอยู่เสมอนะคะเอาบทเรียนครั้งต่อไปค่ะการทำความสะอาดรองเท้านักเรียนนะสิ่งที่ต้องเตรียมมาค่ะรองเท้านักเรียนนะคะสัปดาห์หน้าอย่าลืมเตรียมรองเท้านักเรียนมาด้วยนะอุปกรณ์ในการทำความสะอาดเดี๋ยวคุณครูเตรียมมาให้นะคะใบงานแล้วก็ใบความรู้ที่4นะคะในเรื่องของการทำความสะอาดรองเท้านักเรียนนะคะคุณครูนะคะสามารถช่วยเด็กๆดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของเราหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่อีกทีนึงในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce

คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: น้ำกระท่วม
5: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
6: เซฟตี้โฟร์โอต้องปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA
0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของครูกันด้วยเช่นกันนะครับวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างท้องฟ้าเป็นอย่างไรบ้างครึ้มไหมหรือว่าฝนตกหรือว่าแดดออกจ้าแดดออกจ้าร้อนไหมร้อนบ้างไม่ร้อนบ้างบางที่ก็ฝนตกบางที่ก็ฝนไม่ตกก็ขอให้ดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้ดีๆนะครับวันนี้เรื่องราวของเราก็ยังอยู่เกี่ยวกับในเรื่องของหนังสือชื่อเรื่องว่าหนังสือดีมีประโยชน์แต่เป็นชั่วโมงที่เท่าไหร่แล้วเอ่ยชั่วโมงที่2แล้วดังนั้นชั่วโมงที่2แบบนี้คุณครูกันก็ต้องน่าจะมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำอยากทำกิจกรรมไหมอ
1: ยาก
0: อยากทำไหมครับเด็กๆปลายทางอยากทำกิจกรรมไหมเอ่ยอยากทำต้นทางและปลายทางตอบพร้อมกันอยากทำกิจกรรมไหมอ
1: ยาก
0: อยากทำครับอยากทำค่ะกิจกรรมของคุณครูง่ายๆตอนนี้เด็กๆปลายทางและต้นทางมีหนังสือที่ตนเองชื่นชอบมาแล้ว1เล่มและที่คุณครูของหนูเตรียมมาให้ทั้งหมดกี่ประเภทลูกหนังสือที่เราเรียนไปหนังสือมีกี่ประเภทมี7ประเภทคงจะพร้อมแล้วที่จะทำกิจกรรมที่มีชื่อว่าเนื้อคู่อยากรู้ว่าใครแฮ่ไม่ใช่เนื้อคู่อยากรู้ว่าอยู่เล่มไหนรู้จักเนื้อคู่ไหมคนเป็นเนื้อคู่กันเขาต้องทำอะไรกันลูกเขาก็ต้องทำอะไรกันคู่กันไม่ใช่หรอก็เนื้อคู่ไงใช่เปล่าเนื้อคู่ไหมเหมือนเขาก็มีพรหมลิขิตเดินมาเจอกันพบกันเคยฟังเรื่องเล่าไหมนะอยู่ในอินเทอร์เน็ตครูเคยดูว่ามีผู้หญิงคนนึงไปถ่ายรูปที่หน้าสถานที่นึงแต่ว่าภาพด้านหลังนั้นน่ะก็มีผู้ชายอยู่คนนึงที่ถ่ายติดมาด้วยผ่านไปเกือบ20ปีเขา2คนนั้นก็กลับมาเจอกันและเป็นคู่รักกันอีกครั้งโดยที่ครั้งแรกนั้นไม่รู้เลยว่าผู้ชายคนนั้นอยู่ข้างหลังแบบนี้คือเนื้อคู่กันเนาะครูกันจะมีเนื้อคู่มั้ยชาตินี้หัวเราะอะไรอ่ะมีไหมมีหรอครูกันขี้เหร่ไหม
1: ไม
0: ่หน้าตาใช้ได้เนาะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีเนื้อคู่ไหมอยากให้ครูกันมีเนื้อคู่ไหมอยากเหรอออ่ะโอเคแต่ก่อนที่คุณครูกันจะมีเนื้อคู่หรือเด็กๆโตขึ้นแล้วจะมีเนื้อคู่หรือไม่มีก็แล้วแต่ก็ขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขก็แล้วกันแต่ตอนนี้เนื้อคู่ของหนูอยู่เล่มไหนก็คือว่าหนังสือที่อยู่ที่ตัวหนูตอนนี้นะครับคุณครูจะมีประเภทของหนังสือขึ้นมาเช่นครูเด้งขึ้นมาเป็นคำแรกคือคำว่าหนังสือนิทานนักเรียนแต่ละกลุ่มก็ต้องช่วยกันระดมสมองช่วยกันคิดว่าหนังสือที่อยู่ที่โต๊ะเราตอนนี้เล่มใดเป็นหนังสือนิทานแล้วให้ตัวแทนกลุ่ม1คนชูหนังสือนิทานขึ้นมาสูงๆแค่นี้ถ้าชูถูกต้องว่าคือหนังสือนิทานหรือหนังสือประเภทอื่นๆก็จะได้รับไปกลุ่มละ1คะแนนแต่ถ้าผิดก็จะตืดๆไม่ได้คะแนนอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูหนังสือประเภทแรกกันดีกว่าที่เด็กจะต้องยกขึ้นมาตอนนี้ดูหนังสือของโต๊ะตัวเอง

ลองดูซิว่ามีอะไรบ้างอยู่บนโต๊ะตอนนี้พร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วประเภทแรกเด็กๆหันมาที่หน้าจอครับประเภทแรกก็คือหนังสือการ์ตูนชูขึ้นมาตัวแทนการ์ตูนลองเปิดดูเนื้อหาด้านในซิการ์ตูนเป็นยังไง

อบเหลือกลุ่ม5ยังไม่ชูขึ้นมาเป็นคำตอบที่ถูกต้องหนังสือการ์ตูนนะครับลักษณะเป็นแบบที่เด็กๆได้ดูกันต่อไปประเภทที่2หนังสือนิทานเด็กๆปลายทางช่วยคุณหนูของคุณครูของหนูดูด้วยนิทานเป็นคำตอบที่กลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม5ถูกต้องแต่กลุ่ม4ยังไม่ใช่เปลี่ยนลูกเล่มนั้นยังไม่ใช่นิทานเล่มนั้นยังไม่ใช่นิทานเปลี่ยนนิทานเปิดดูข้างในนิทานมีไหมนิทานไหนดูซินิทานดูซินี่เล่มนี้นิทานถูกต้องเล่มนั้นแหละนิทานโอเคเก่งมากทุกคนตอบถูกหมดรับไปอีก1คะแนนต่อไปประเภทที่3ครับเด็กปลายทางและต้นทางพร้อมนะนี่คือนิทานต่อไปหนังสือนิตยสารก็คือหนังสือที่กำหนดออกเป็นประจำแน่นอนมีเนื้อหาเพลิดเพลินและให้ความรู้ทั่วไปออกเป็นประจำสัปดาห์ประจำเดือนสูงขึ้นไปสูงๆลูก สูงๆนิ่งๆหน่อยชูบอกนะนิตยสารกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4ถูกต้องกลุ่ม5เลือกใหม่กลุ่ม5เลือกใหม่นิตยสารเนื้อหาให้ความเพลิดเพลินให้ความรู้ทั่วไปเด็กๆปลายทางยกชูถูกไว้นะนิตยสารลูกชูอีก1รอบเป็นคำตอบที่ถูกต้องทุกกลุ่มนะนิตยสารต่อไปประเภทที่เท่าไหร่แล้วลูกจำได้ไหม ต่อไปหนังสือแบบเรียนโอ้ง่ายมากเลยต้นทางและปลายทางตอบถูกต้องครับแบบเรียนเหมือนกันหมดเลยและต่อไปหนังสือประเภทนี้ล่ะสารคดีคือหนังสือที่เป็นเรื่องราวที่แต่งเกี่ยวกับเรื่องจริงยกมาช่วยนะกลุ่ม2ยังเลยกลุ่ม2ยังสารคดีเป็นคำตอบที่ถูกต้องสารคดีนะครับเป็นเรื่องราวที่แต่งขึ้นจากเรื่องจริงต่อไปประเภทนี้ล่ะลูกหนังสือพิมพ์โอ้ทุกคนตอบได้หนังสือพิมพ์ทุกกลุ่มต้นทางและปลายทางตอบถูกหนังสือพิมพ์เป็นแบบนี้ใช่แล้วและข้อสุดท้ายหนังสือนิยายนวนิยายเป็นอย่างไรนะนิยายนวนิยายเป็นหนังสือเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมีเนื้อหาเป็นร้อยแก้วขนาดยาวมีตัวละครมีเนื้อเรื่องมีโครงเรื่องสมจริงชูซิกลุ่มหนึ่งสูงๆเลยความสุขของกะทิลูกอีสานลิงพาดกลอนเจ้าชายน้อยมีนิยายแปลด้วยเป็นคำตอบที่ถูกต้องเรียบร้อยเอาละจบแล้วเรื่องราวเกี่ยวกับกิจกรรมเนื้อคู่อยากรู้ว่าเล่มไหนสรุปแล้วหนังสือของเรามีกี่ประเภทครับเป็นเด็กต้นทางและปลายทาง7ประเภท1คือการ์ตูน2นิทานมีบางคนไม่ตอบกลุ่ม4กลุ่ม5ตอบพร้อมกันลูกมีเพื่อนบอกหนังสือการ์ตูน2นิทาน3อะไรอีกกลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม4กลุ่ม5และเด็กๆปลายทาง1การ์ตูน2นิทาน3อะไรอีกแบบเรียนกลุ่ม5นิยายหรือนวนิยายทุกคนตอบประเภทที่6คือสารคดีและประเภทที่7ก็คือหนังสือพิมพ์โอเคเก่งมากดังนั้นจุดประสงค์ของการเรียนรู้ของเราในวันนี้ก็คือเด็กๆต้องบอกลักษณะของหนังสือที่ดีมีประโยชน์ได้ซึ่งเราได้เรียนมาแล้วในชั่วโมงที่ผ่านมาและวันนี้เด็กๆต้องเลือกหนังสือที่ดีมีประโยชน์มานำเสนอหน้าห้องได้อย่างน้อยคนละ1เรื่อง1เล่ม
และมี

0: นิสัยรักการอ่านเพราะว่าก่อนที่เราจะนำเสนอได้เราต้องอ่านหนังสือเล่มนั้นให้จบแล้วรู้ว่ามันมีคุณค่ามีเนื้อหาอย่างไรบ้างนะครับและเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการอ่านหนังสือนั่นเองดังนั้นตอนนี้คุณครูการจะให้เด็กๆได้ทบทวนความรู้ครับเด็กๆปลายทางและต้นทางหยิบใบความรู้ขึ้นมาได้เลยนะครับใบความรู้ที่5หนังสือดีมีประโยชน์ซึ่งใบความจะบอกเกี่ยวกับลักษณะการนั่งการอ่านการเตรียมตัวก่อนอ่านหนังสือที่เราได้เรียนในชั่วโมงที่ผ่านมาและบางคนก็ได้กลับไปอ่านทบทวนมาแล้วดังนั้นวันนี้เด็กๆต้นทางและปลายทางต้องมาทบทวนประเภทของหนังสือทั้ง7ประเภทกันก่อนตอนนี้ทุกคนเปิดใบความรู้แล้วใช่ไหมเปิดแล้วนะถ้าเปิดแล้วตามจริงไม่ต้องเปิดก็ได้เพราะว่าใบความรู้นี้เด็กๆน่าจะทำได้อยู่แล้วใช่ไหมทำได้ไหมมีประเภทของหนังสืออะไรบ้างลักษณะการนั่งการอ่านใช่ไหมทุกคนน่าจะจำได้ดังนั้นลองมองมาที่หน้าจอโทรทัศน์ก่อนลองท้าทายความรู้ความสามารถเราซิว่าจำประเภทของหนังสือทั้ง7ประเภทได้แม่นยำแค่ไหนพร้อมไหมเด็กๆปลายทางพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วมาดูประเภทของหนังสือประเภทที่1อ่านพร้อมกันว่าหนังสือนิทานหนังสือนิทานอ่านอีก1รอบ1 2 3เก่งมากอ่านให้กระชับกว่านี้ลูกไม่ยานต่อไปข้อที่2หนังสือพิมพ์3อ่านว่าอะไรลูกนิตยสารอีก1รอบ1 2 3นิตยสาร4ประเภท
1: หนังสือนิยายนวนิยาย
0: หนังสือนิยายหรือนวนิยายต่อไป5
1: หน
0: ัง
1: ส
0: ือ แบบเรียนและ6และประเภทสุดท้ายก็คือ
1: หน
0: ัง
1: สือการ
0: ์ตูนไหนใครเรียนชั่วโมงที่ผ่านมาเด็กๆต้นทางและปลายทางใครได้กลับไปห้องสมุดหรือไปดูหนังสือที่บ้านบ้างว่าเราเคยอ่านหรือเคยหยิบหนังสือทั้ง7เล่มนี้ขึ้นมาอ่านหรือไม่ใครเคยทั้ง7ประเภทนี้เลยเคยหยิบมาอ่านหมดแล้วยกมือขึ้นเด็กๆปลายทางด้วยนะครับเคยอ่านทั้งนิทานหนังสือพิมพ์นิตยสารนิยายและนิยายแบบเรียนหนังสือสารคดีหนังสือการ์ตูนเคยอ่านหมดแล้วทุกประเภทไม่มีใครเคยอ่าน6ประเภทยกมือสูงๆลูกแล้วในมือถืออะไรคะทิชชู่ขี้มูกไหลหรือเปล่าไม่ใช่นะเก็บทิชชู่ก่อนเคยอ่าน6ประเภทประเภทใดบ้างลูกน้ำหนาวใช่ไหมยืนตอบเลยค่ะเคยอ่านประเภทใดบ้างคะ6ประเภท
2: หนังสือแบบเรียนค่ะ
0: แบบเรียนอะไรอีก
2: การ์ตูน
0: การ์ตูน
2: นิทานค
0: ่
2: ะ
0: หน
2: ัง
0: ส
2: ือ
0: พ
2: ิ
0: มพ์
2: ค
0: ่
2: ะ
0: พิมพ์
2: นิตยสาร
0: นิตยสารอีก1ประเภท
2: หนังสือนิยายหรือนวนิยายค
0: ่
2: ะ
0: นิยายนวนิยายโอเคแล้วหนูไม่เคยอ่านอะไรลูกสารคดีใช่ไหมโอเคไปลองดูนะเด็กปลายทางก็น่าจะมีหลายคนที่เคยอ่านแล้วคุณครูกันไม่อยากถามคำถามนี้เลยแต่ว่าขอถามดูสักหน่อยเพราะอยากรู้ว่าห้องนี้รักการอ่านไหมใครไม่เคยอ่านทั้ง7ประเภทนี้เลยไม่มีเพราะแน่นอนอย่างนั้นต้องมีอะไรลูกที่เคยอ่านแบบเรียนเพราะว่าเรียนทุกวันใช่ไหมโอเคเยี่ยมมากดังนั้นถ้าเราจะอ่านหนังสือเปิดหนังสืออ่านแต่ละประเภทบางครั้งอ่านแล้วมันมากเลยอ่ะนิทานอ่านแล้วอินมากฟินมากโมโหก็โมโหตามดีใจก็ดีใจตามก็ต้องรู้จักวิธีการดูแลรักษาหนังสือและแน่นอนเวลาก่อนที่เราจะดูแลรักษาหนังสือมันก็ให้ประโยชน์กับเราก่อนใช่ไหมครับดังนั้นประโยชน์ของหนังสือมีอะไรบ้างใครพอจำได้บ้างประโยชน์ของหนังสือง่ายๆใครตอบลูกเมื่อกี้ยกมือเซอร์กิตเซอร์กิตยืนขึ้นเลยครับเซอร์กิตประโยชน์ของหนังสือคือ
3: สนุกครับ
0: สนุกครับโอเคหนูคนสวยที่ชื่อว่าอันดาหรือเมหรือยาย่าเมหยิบไม้ให้หน่อยน้ำหนาวดูไม้ที่สิลูกจ๋าเอ้ยยิ้มหวานให้ครู
3: เพลิดเพลินค่ะ
0: อะไรนะคะ
3: เพลิดเพลิน
0: เพลิดเพลินค่ะสนุกแล้วเพลิดเพลินแล้วกลุ่มที่5คน1อย่าง1ข้อประโยชน์ของหนังสือคือ
3: ทำให้เราอ่านออกค่ะ
0: ให้เราอ่านออกก็เป็นประโยชน์แน่นอนกลุ่ม3 1คน
3: ได้ความรู้ครับ
0: ได้ความรู้ครับและกลุ่ม2มีคนตอบหรือยังกลุ่มสุดท้ายที่ไม่มีคนตอบเอาละแล้ว
3: ให้ข้อคิดครับ
0: ให้ข้อคิดครับโอเคนำไปใช้ได้ดังนั้นประโยชน์ของหนังสือก็คืออ่านตามครูกัน1 2

0: ตามหนึ่งอ่านตามหรือจะอ่านเอง
1: อ่ะ
0: เด็กๆปลายทางงั้นอ่านเองเก่งจังเพราะว่าแหมครูมาดูถูกการอ่านของหนูหนูอ่านออกใช่ไหมอ่ะงั้นอ่านเองเก่งจังข้อที่หนึ่งหนึ่งสองสามสอง

0: นี่คือประโยชน์ของหนังสือหากเหมือนกับที่หนูๆตอบเลยให้ความรู้ทางวิชาการสนุกสนานเพลิดเพลินและแน่นอนหนังสือช่วยบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญไม่รู้ว่าอดีตเกิดมาได้ยังไงเมื่อ200ปีที่แล้ว 2,000 ปีที่แล้วเราก็ยังไม่เกิดใช่ไหมเราก็สามารถไปอ่านบันทึกเรื่องราวต่างๆได้ย้อนหลังนั่นเองและเวลาที่เราจะอ่านหนังสือหาความรู้เราก็ต้องรู้จักวิธีการรักษาใครบอกวิธีการรักษาหนังสือให้ครูกันได้บ้างกลุ่มนี้ยกก่อนเอาไข่มุกเอาไอซ์ดีกว่าไอซ์หนุ่มน้อยหน้ามนคนตัวเล็กกระจิตริดนี่ยืนหรือยังยืนแล้วครูตัวสูงเกินอยู่ข้างล่างปึ๊บนะหนึ่งเลยว่ามาลูก
1: เปิดหนังสือเบาๆครับ
0: เปิดหนังสือเบาๆนั่งลงหน้าว่า
2: ไม่ฉีกหนังสือครับ
0: ไม่ฉีกหนังสือครับต่อไปชาแนล
3: ไม่เขียนหนังสือครับ
0: ไม่เลยนะลูก
3: ไม่เขียนหนังสือ
0: มารยาทของผู้ฟังไม่ค่อยจะมีนะด้านหน้าเอาใหม่ลูกอีกหนึ่งรอบ
3: ไม่เขียนหนังสือครับ
0: ไม่เขียนหนังสือใช่ไหมครูยืมว่าไม่เขียนหนังสือหรือเปล่าอย่างนี้ไม่เขียนหนังสือต่อไปถูกไม่เขียนลงไปในหนังสือที่เราอ่านอีกได้ไหมปิ่นลูก
4: ใช้แล้วเก็บที่ค
0: ่
4: ะ
0: ใช้แล้วเก็บที่โอเคมีคนอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับไม่มีแล้วเด็กๆปลายตาอ่ะกล้าย
5: ืมหนังสือจากห้องสมุดแล้วต้องคืนครับ
0: ยืมหนังสือห้องสมุดแล้วต้องคืนนะอะไรอีกต้นหนาวน้ำหนาวอย่างไรลูก
6: ยืมหนังสือแล้วต้องเก็บใส่กระเป๋าค่ะ
0: เก็บใส่กระเป๋าอย่างไรด้วย
6: ให้เรียบร้อย
0: ให้เรียบร้อยอย่างไรลูกอธิบายให้ได้เร็วเรียบร้อยอย่างไรคะมันยับได้ไหมมันต้องเปียกได้ไหมหรืออย่างไร
6: เราต้องเก็บให้เรียบร้อยไม่ให้เปียกค่ะ
0: ไม่ให้เปียกไม่ให้ยับนะโอเคอ่ะปรบมือให้กับตัวเองหน่อยครับทั้งต้นทางและปลายทางทุกคนรู้จักวิธีการรักษาหนังสือเป็นอย่างดีดังนั้นมาดูที่คุณครูกันสอนไปบ้าง1อ่านว่า
7: เปิดอ่านหน
0: ัง
7: ส
0: ือ
7: เบาๆ2ไม่ฉีกหนังสือ
0: 3
7: เก็บใส่กระเป๋าให้เรียบร้อย
0: และ4แน่นอนถ้าเราดูแลรักษาหนังสือแบบนี้หนังสือของเราก็จะทำไมลูกเด็กๆปลายทางตอบได้ไหมหนังสือของเราจะทำไมหน้าอ่านหน้าหยิบแล้วก็อยู่กับเราได้นานๆโดยที่ไม่ชำรุดหรือว่าเวลาที่เราไปยืมหนังสือจากห้องสมุดเขาก็จะมีชื่อบอกไว้เช่นเด็กชายอนุชาอินพ่วงมายืมหนังสือนิทานอีสปไว้แล้วพอเอามาคืนปุ๊บคนที่มายืมถัดไปโหหนังสือยับขาดฉีกกระจุยมีรอยขีดเขียนเขาก็พอรู้ได้ว่าคนที่นำไปคนก่อนหน้านี้คือมีนิสัยที่ไม่การไม่รักษาหนังสือแบบนี้แต่ถ้าเราดูแลรักษาหนังสืออย่างดีคนที่เขามายืมต่อเราเขาจะคิดว่าโอ้โหเขารักหนังสือมากเลยนะคนนี้อยากรู้จังว่าเด็กชายธนพัฒน์ที่เขารักษาหนังสือเนี่ยหน้าตาเขาจะหล่อขนาดไหนหรือว่าคนไหนที่ชื่อเด็กหญิงปิ่นนะคนเขาจะสวยขนาดไหนนะว่าขนาดรักษาดูแลหนังสือได้ดีขนาดนี้แล้วถ้าเขามีแฟนเขาจะมีคนที่ดูแลแฟนได้ดีขนาดไหนเนี่ยรอเล่นไม่ต้องมีหรอกแฟนยังเด็กอยู่ตอนนี้ให้ทำอะไรตอนนี้ให้ทำอะไรก่อนลูกเรียนหนังสืออย่างเดียวแล้วเรื่องของอนาคตก็ว่ากันไปแต่ครูมีแฟนได้ยังแต่ทำไมไม่ยังไม่มาสักทีล่ะเนื้อครูนะโอเคอ่ะมาก่อนที่เราจะทำกิจกรรมกันต้องมาทบทวนหลักการเลือกหนังสือก่อนที่เด็กๆจะต้องออกมานำเสนอหน้าห้องว่าหนังสือที่หนูชอบหนังสือที่หนูเลือกคืออะไรเราต้องทบทวนหลักการเลือกหนังสือว่ามีหลักการเลือกอย่างไรบ้างไปดูกันเลยครับหลักการเลือกหนังสือต้องขึ้นอยู่กับอะไรจำได้ไหมอะไรนะครับหนูตอบใส่ไมค์เลยลูกขึ้นอยู่กับอะไรนะเชฟ
8: ความชอบของเรา
0: หนึ่งครั้งครับ
9: ความชอบของเรา
0: ขึ้นอยู่กับความชอบหรือจุดอะไรจุดประสงค์ในการอ่านหนังสือเราอยากจะอ่านหนังสือเพื่ออะไรล่ะถ้าอ่านเพื่อให้ความรู้ก็ต้องหยิบหนังสือที่เป็นเกี่ยวกับตำราวิชาการต่างๆอยากจะ

0: อ่านเพื่อความบันเทิงใจก็หยิบการ์ตูนหยิบนิทานอะไรขึ้นมาอ่านอยากจะอ่านเพื่อเป็นกำลังเสริมใจกำลังใจในการเสริมสร้างปัญญาก็หยิบหนังสือธรรมะหนังสือที่เป็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างจิตใจจิตวิทยาต่างๆและถ้าจะอ่านเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ก็อาจจะเลือกหนังสือที่เป็นการทำอาหารก็ได้งานอดิเรกต่างๆนะครับมาดูลักษณะของหนังสือที่ดี1คืออะไรขอคนอ่าน1คนดีกว่าวันนี้ยังไม่มีใครได้ลองฝึกอ่านเลยเด็กปลายทาง1คนยืนขึ้นนะครับตัวแทนต้นทางครูขอเลือกเองใครที่ไม่ค่อยได้อ่านเลยพี่ๆช่วยดูด้วยว่าใครยังไม่เคยได้อ่านเลยวิชาต่างๆเด็กหญิงแบมแบมยืนขึ้นค่ะจับไม้นะน่ะหลายวิชานะลูกอ่านข้อที่1อ่านเองได้ไหมคะลองดูก่อนอ่านเองเก่งจังเริ่ม
1: เลือกหนังสืออ
0: ันนี้เลยตั้งแต่ตรงนี้เลย
1: ลักษณะของหนังสือที่ดีเลือกหนังสือ
0: ดูมีเลขไหมหนึ่ง
1: เลือกหนังสือที่มีสาระเรื่องราวตรงกับความต้องการหรือวัตถุประสงค์ในการอ่าน
0: โอเคนั่งลงได้ครับเด็กปลายทางนั่งลงได้ต่อไปคนที่สองพี่ๆช่วยเลือกหน่อยชั่วโมงต่างๆที่ไม่เคยได้อ่านเลยเด็กหญิงข้าวตูยืนเลยค่ะหยิบไม้ข้อที่สองลูกอ่านข้อที่สองถ้าพร้อมแล้วเด็กปลายทางอ่านพร้อมกันหนึ่งสองสาม
2: เนื้อ
0: ครูชี้ไหนลูก
2: สองเนื้อหาที่ถูก
0: เอามาอีกหนึ่งรอบ
2: สองเนื้อหาถูกต้องมาจากแหล่ง
0: อ่างไม่ถูกลงเสียงว่า
2: อิง
0: อีกงออ
2: ิง
0: อิงอีกหนึ่งรอบคำนี้ลูก
2: อิง
0: ให้กำลังใจกันใช่ไหม
2: อ
0: ีกหนึ่งรอบลูกอ่างไม่ถูก
2: อ
0: ีง
2: ออิง
0: อิงเพื่อนอ่านพร้อมกันอ่านว่า
2: อ้างอิง
0: ข้าตูอ่านเองลูก
2: อ้างอิงที่เชื่อถือได
0: ้ปรบมือให้กับตนเองหน่อยครับทั้งเด็กต้นทางและปลายทางคุณครูกันสัมผัสได้ว่าระหว่างที่เพื่อนอ่านเป็นตัวแทนหลายคนก็ไม่อ่านตามเพราะว่าสมาธิเริ่มสั้นเริ่มไม่ค่อยสนใจสิ่งรอบข้างไม่สนใจสิ่งที่เรียนอยู่ดังนั้นก็ต้องฝึกอ่านด้วยนะครับไปพร้อมๆกันถ้าเราอ่านบ่อยๆสักวันเราก็จะอ่านหนังสือได้เก่งขึ้นนั่นเองดังนั้นวันนี้เรื่องราวที่เราจะต้องทำเด็กๆจะต้องทำคือการเลือกหนังสือใช่ไหมครับโดยที่วิธีการเลือกหนังสือของเด็กๆก็ต้องใช้วิธีการเลือกหนังสือหลักการเลือกหนังสือแล้วก็ดูหนังสือว่าลักษณะไหนที่มันถูกต้องและดีมีประโยชน์ตามที่เราเรียนมาคนละ1เล่มแล้วออกมานำเสนอหน้าห้องว่าเหตุผลที่เราเลือกหนังสือเล่มนั้นเพราะว่าอะไรโดยคุณครูปลายทางต้องคอยช่วยเหลือหรือว่าเข้าไปสอบถามนักเรียนว่าเหตุผลในการเลือกหนังสือเล่มนี้คืออะไรสอบถามมาก่อนแล้วก็ลองฟังเหตุผลดูนะครับว่าสมเหตุสมผลไหมถ้ายังไม่สมเหตุสมผลก็ให้เพิ่มเติมเนื้อหาเข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูซิว่าต้นทางและปลายทางจะเลือกหนังสือดีมีประโยชน์ได้จริงหรือไม่ถ้าพร้อมแล้วตอนนี้ให้ลองดูหนังสือที่ตนเองนำมาเตรียมมาแล้วลองเลือกเหตุผลพูดให้เพื่อนๆฟังนะครับลงมือทำได้เลยครับเด็กๆหนังสือที่อยู่บนโต๊ะตอนนี้ลองเลือกมา1เล่มได้ไหมเอ่ยถ้าเวลาไม่พอจะอาจจะให้ตัวแทนกลุ่มละ1คนลูกฮะไว้ตายแล้วของครูเองเก็บไว้ดีๆทำไมเก็บไว้ด้วยดูจ้ะเลือกหนึ่งเล่ม

เสร็จแล้วลองพูดให้เพื่อนๆฟังสิลูกเพื่อนข้างๆเราฟังว่าทำไมถึงเลือกเล่มนี้นะครูขอฟังกลุ่มที่5ก่อนครูขอนั่งหนึ่งที่นั่งตรงนี้เลยแล้วกันได้ไหมเกะกะไหมนั่งไปดีกว่าครับใครจะลองเลือกขึ้นมาหนึ่งเล่มอยากฟังสเนลก่อนไม่ลูกต้องถามก่อนว่าหนังสือที่หนูหยิบมาเช่นครูหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาใช่ไหมครูก็บอกว่าผมเลือกหนังสือที่มีชื่อว่านิทานอีสป50เรื่องสอนหนูน้อยให้เป็นเด็กดีเหตุผลที่เลือกก็เพราะว่าผมชอบหนังสือเล่มนี้ครับเพราะว่ารวมนิทานอีสปไว้ทั้งหมด50เรื่องแถมเมื่ออ่านจบนิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดที่ดีนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ทำให้ผมเป็นเด็กดีครับอันเนี้ยสั้นๆแล้วคำของหนูทำไมหนูถึงเลือกหนังสือแบบเรียนเพราะว่ามีประโยชน์ให้ความรู้ได้ปินหนูเลือกหนังสือที่มีชื่อว่าอะไรลูกเทลเรนเนอร์ทำไมถึงเลือกเล่มนี้คะสนุกค่ะสนุกอย่างไรลูกอาจจะตายด้วยมีภาพให้ดูมีคำให้อ่านโอเคได้ของหนูเลือกหนังสืออะไรลูกนิทานเรื่องอะไรเรื่องอะไรลูกนี่เรื่องอะไรนี่คือชื่อเรื่องเทพารักษ์ทำไมถึงเลือกเล่มนี้คะเพราะว่ามันสนุกสนานดีแล้วท้ายเรื่องถ้าเป็นนิทานอีสปมันจะมีอะไรด้วยมีข้ออะไรข้อคิดนำไปใช้ด้วยลองอ่านที่เรื่องนี้ให้ข้อคิดอะไรกับเราสแตมเลือกเล่มไหนครับไทซี่ฉันคือใครทำไมถึงเลือกเล่มนี้ครับเพราะว่าเพลิดเพลินครับแล้วอะไรอีกลูกนอกจากความเพลิดเพลินแล้วสนุกสุดอย่างไรภาพสวยไหมหรือว่าสนใจเรื่องสัตว์อยู่แล้วหรือว่ายังไงลูกเห็นไหมได้ประโยชน์ในเรื่องของอะไรบ้างประโยชน์ในเรื่องของอะไรบ้างนี่อ่านจบยังอย่างนั้นลองอ่านให้จบแล้วจะบอกครูว่าได้ประโยชน์ในเรื่องของอะไรบ้างโอเคตัวอย่างต่อไปลองสุ่มไปกลุ่มที่เสียงดังที่สุดและถ้าตอบไม่ได้เดี๋ยวให้พรีเซนต์ทั้งกลุ่มเลยดีมากดีที่สุดใครอยากได้นิทานเพิ่มไหมลูกนี่นะนี่ภาษาจีนแล้วนะเนี่ยจะอ่านแล้วหรอภาษาจีนลองดูลองฟังกลุ่มที่3กลุ่มที่4เอากลุ่มที่4ก่อนดีกว่าขอ1คนดูสิอยากฟังการเลือกหนังสือของออโต้เอาเลยครับผมเลือกหนังสืออะไรบอกคุณครูก่อนหนังสือการ์ตูนครับชื่อเรื่องว่าอะไรนี่อะไรลูกศึกการ์ดภาษาอังกฤษอนุชีด้วยแห่งอะไรแห่งลอโอกอโลกอีกหนึ่งครั้งสิต้องอ่านที่ลูกหนังสือที่เรื่องนี้มีชื่อว่าภาษาอังกฤษนิทานโอเคทำไมออโต้ถึงเลือกเล่มนี้ครับสนุกหนูอ่านจบยังหรือเคยอ่านเล่มอื่นมาก่อนไหมเคยแล้วนะก็รู้ว่ามันสนุกแล้วยังไงอีกลูกมันมีอะไรด้วยที่หนูคิดว่ามันสนุกมีภาพแล้วก็มีอะไรอีกที่ทำให้หนูรู้สึกสนุกมีตัวหนังสือที่อ่านสั้นๆเข้าใจง่ายใช่ไหมแล้วก็มีอะไรด้วยเนี่ยมีสีสันที่มันทำไมสีสันมันทำไมลูกสวยไหมสวยงามแล้วก็น่าอ่านใช่ไหมครับโอเคแบบนี้ได้ต่อไป

0: กลุ่มที่3ไหนใครจะลองนำเสนอให้ครูสักหนึ่งคนซินี่นะได้ไหมไข่มุก อันดาได้ไหม
1: ไม
0: ่อ่านอยู่อ่านอ่ะไอ้เรื่องหนังสืออะไรลูกครูขอนั่งนะครูรู้ว่าเธอเมื่อยคอเธอตัวสูงเกินใช่ไหมหนูเรื่องหนังสืออะไรลูกหนังสือเรียนครับหนังสือเรียนนี่มีชื่อว่าอะไรชื่อว่าอ่านออกเปล่าอ่านชี้อ่านเก่งทำไมผมถึงเลือกหนังสือเล่มนี้ครับเพราะว่าคิดในเรื่องของการเรียนการเรียนเหรอเราอ่านภาษาไทยใช่ไหมมันต้องให้เขาคิดเกี่ยวกับการเรียนโอเคใช่แล้วยังไงล่ะลูกในการเรียนอย่างไรในการเรียนวิชาอะไรภาษาไทยให้หนูทำไมลูกให้หนูทำไมเก่งหนูอ่านแล้วหนูรู้สึกว่าหนูเก่งขึ้นไหมเก่งขึ้นใช่ไหมมีประโยชน์แล้วสีสันข้างในเป็นไงลูกมีไหมสีสันเปิดดูซิเปิดไปหลายๆหน้าเลยสีสันมันน่าอ่านเปล่าน่าอ่านนะมันมีภาพประกอบไหมมีครับโอเคนี่หาน้อยคนนะที่ชอบทำได้ไหมบอกชื่อหนังสือก่อนเราไปถึงก็หนังสือที่เราเลือกเป็นอะไรเป็นการ์ตูนเป็นนิทานเป็นสารคดีหรือเปล่าแล้วชอบเพราะว่าอะไรอะไรแบบนี้นะมีภาพประกอบไหมสีสวยไหมตัวหนังสือตัวใหญ่กลุ่มที่สองอยากจะถามชะเอมว่าชะเอมเลือกเล่มไหนคะเอมเลือกเล่มไหนคะหนูเลือกเล่มไหนลูกแล้วหนูอยากได้เล่มไหนคะหนูก็นิทานเหมือนกันใช่ป่ะงั้นลองบอกซิว่าทำไมหนูชอบเล่มนี้เพราะว่าสนุกอย่างไรสนุกอย่างไรลูกสนุกอย่างไรนะมีภาพประกอบไหมมันมีภาพประกอบไหมลูกในหนังสือเล่มเนี้ยมันมีภาพประกอบที่มันน่าสนใจยังไงหรือตัวหนังสือมันใหญ่ไหมหรือตัวหนังสือมันเล็กเกินหนูบอกว่าหนูชอบที่มันสนุกใช่ไหมสนุกยังไงล่ะต้องตอบให้ได้นะสนุกยังไงลองคิดดูสนุกยังไงทำไมมันทำให้หนูรู้สึกว่ามันสนุกมากๆแสดงว่าหนูต้องมีสิ่งที่ชอบมากกับเรื่องนี้อาจจะเป็นเนื้อเรื่องก็ได้หรืออาจจะเป็นตัวละครหรืออาจจะมีภาพอะไรแบบนี้ได้ต้นกล้าเรียกเล่มไหนครับอ่านออกไหมอ่านออกแล้วแปลได้ไหมแปลได้อยู่เป็นบางคำใช่ไหมเชี่ยเชี่ยแปลว่าอะไรเชี่ยเชี่ยเราซื้อแปลว่าอะไรขอบคุณใช่ไหมขอบคุณใครเราซื้อก็อ่านได้แล้วทางนั้นทำไมถึงเลือกเล่มนี้ครับเพราะว่าอะไรนะครับ
1: สายเล
0: ือ
1: ดจ
0: ี
1: น
0: สายเลือดจีนใครเป็นสายเลือดจีนตอนนั้นเราไม่ได้จีนโอเคแล้วจากนิทานเรื่องนี้ล่ะลูกเรื่องนี้หนูชอบเล่มนี้เพราะว่าอะไรแล้วก็มันสนุกดีแล้วเล่มนี้มันสนุกไหมสนุกแล้วเพราะว่าบางครั้งก็ยังอ่านไม่ออกใช่ไหมแต่ก็ชอบไปก่อนใช่ไหมโอเคอ่านได้ใช้ได้กลุ่มที่1กลุ่มสุดท้ายใครจะนำเสนอให้ครูได้1คนลองดูซิน้าวาเลือกเล่มไหนลูกหนังสือพิมพ์เหรอครูขอถามน้าวาแล้วกันน้าวาเลือกหนังสือประเภทไหนลูกหนังสือพิมพ์เพราะว่าอะไรครับอะไรนะไม่รู้จักอันไหนเยอะแยะเลยหนูไม่ชอบเดี๋ยวนวนิยายหนูชอบไหมไม่ชอบวิทยาศาสตร์หนูชอบไหมสารคดีชอบไหมชอบเหรออยากเอาอีกนะสารคดีแต่ในหนังสือพิมพ์ก็คือได้ใช่ไหมหนูก็อ่านได้หมดใช่ไหมเดี๋ยวในสารคดีใช่ไหมครูมีเล่มหนึ่งแบบหนึ่งประมาณนั้น

สารคดีใช่ไหมชอบสุดๆชอบนะเอาเล่มใหญ่ไปเลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเนี่ยลองตอบครูซิเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะวะสารคดีเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรลูกเกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับอะไรลูกยังมันมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยนั่นน่ะเกี่ยวกับอะไรลูกดอกไม้ใช่ไหมยอมดอกไม้ดูไปจะถามนะนาวาว่าทำไมถึงชอบเล่มนี้เพราะว่าอะไรสีสวยไหมมีภาพประกอบหรือให้ความรู้เรื่องดอกไม้อะไรอย่างนี้นะคุณจะถามโอเคครบแล้ว

0: เวลาหมดเวลาครับเด็กๆปลายทางและต้นทางตอนนี้ครูการหวังว่าเด็กๆทุกคนทั้งต้นทางและปลายทางคงจะได้ฝึกซ้อมแล้วก็รู้อยู่แล้วแหละว่าหนังสือที่เราเลือกมา1เล่มเนี่ยเรามีเหตุผลอะไรในการเลือกเล่มนี้มานะครับว่าเป็นหนังสือดีมีประโยชน์ของเราดังนั้นตอนนี้ต้นทางพร้อมที่จะนำเสนอหน้าห้องไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: เด็กๆปลายทางพร้อมที่จะนำเสนอหน้าห้องไหมครับพร้อมแล้วเช่นเดียวกันดังนั้นตอนนี้ขอให้นั่งอยู่ในความสงบแล้วก็เปลี่ยนจากห้องเรียนตอนนี้ต้องมาสนใจอยู่ที่หน้าห้องตอนนี้ใครกำลังพูดอยู่คุณครูกำลังพูดอยู่ตอนนี้ต้องสนใจคุณครูแล้วก็หันหน้ามาหันขามาเลยลูกเด็กต้นทางเอาขาหันมาทั้งตัวเลยเดี๋ยวหันมาแต่ตัวบิดคราวนี้จะเดินอย่างนี้เดินตรงแต่ขาอย่างนี้เพราะบิดแต่ตัวไงใช่ไหมหันมาทั้งตัวเลยลูกจะได้ไม่เจ็บเอวใช่ไหมเด็กๆปลายทางก็พร้อมที่จะฟังว่าเพื่อนๆต้นทางจะเลือกหนังสืออะไรที่ตนเองชอบดังนั้นคุณครูขอเลือกคนที่หนึ่งได้แก่เด็กหญิงเชเอมตายเด็กหญิงประภาวรินทร์ลูกปีนมาหยิบหนังสือของตัวเองมาหนึ่งเล่มเลยลูกเชิญหน้าห้องครูขอยืมไมค์หน่อยนะฮัลโหลมาลูกปินครูเอาไมค์มาให้แล้วครูขอนั่งตรงไหนดีนะตรงนี้นะข้างๆเมื่อมีผู้พูดก็ต้องมีผู
1: ้
0: ฟังมาทบทวนมารยาทในการฟังก่อนนะฟังอย่างเดียวเอาง่ายก่อนเฮ้ยสวยทุกคนทำแบบนี้นะครับแล้วก็แนะนำตัวเองค่ะ
2: สวัสดีค่ะฉันชื่อเด็กหญิงประภาวรินทร์เขียวชะอุ่มชื่อเล่นปิ่นค่ะ
0: ค่ะหนูเลือกหนังสืออะไรมาถือได้ครูจะถือไม้ให
2: ้หนังสือนิทานค่ะ
0: นิทานเรื่องอะไรคะ
2: ทายซีคือใคร
0: ทายซีทายซีคือใครเหตุผลในการเลือกหนังสือเล่มนี้เพราะว่าอะไรคะ
2: มันสนุกค่ะ
0: สนุกอย่างไรเอ่ย
2: ให้ความเพลิดเพลิน
0: ให้ความเพลิดเพลิน
2: อ่านออกค่ะ
0: อ่านออกแล้วยังไงอีกลูก
2: มีเนื้อเรื่อง
0: มีเนื้อเรื่องเอ้ลูกภาพล่ะสำคัญไหมสำคัญยังไงลูกภาพมันสวยงามไหมตอบสิลูก
2: สวย
0: สวยค่ะสวยนะโอเคภาพสวยงามแล้วก็เนื้อเรื่องสนุกหนูก็เลยชอบหนังสือเล่มนี้แล้วคิดว่าเป็นหนังสือที่ดีและมีประโยชน์กับหนูอย่างไรลูกคิดว่าอะไรลูกหนูบอกว่ามันให้ความรู้ให้ความสนุกใช่ไหมแสดงว่ามันช่วยให้หนูทำไมลูกผ่อนคลายเวลาที่เราเครียดโอเคปรบมือให้กับปิ่นหน่อยครับไปได้เก่งมากตัวแทนคนที่2เด็กชายนาวาน าวาชื่อจริงชื่ออะไรลูก
3: จ
0: ิ
3: ร
0: ศักดิ์ชื่อเหมือนดาราเลยอ่ะจิรศักดิ์ดาราสมัยก่อนแนะนำตัวก่อนอย่าเพิ่งตื่นเต้นสิแนะนำตัวก่อนสวัสดีครับผมชื่อ
4: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจินตักแกนตุริยตักชื่อเล่นชื่อนาวาครับ
0: เย็นเอาไว้นี่เป็นแรปเปอร์ปะเนี่ยโย่อย่างเงี้ยเอาไว้ลูกจะเย็นเย็นหนึ่งรอบ
4: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจิรตักแกนตุริยตักชื่อเล่นชื่อนาวาครับ
0: ครับสวัสดีครับผมชื่อถ้าทุกคนเห็นข้างๆก็จะรู้ว่าจิรศักดิ์นาวาสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจิรศักดิ์ครับเอาไว้เย็นๆไปกันใจให้กันเลยเอาไหว้หนูไหว้ก่อนไหว้ก่อนแล้วก็จับไมค์
4: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจิรศักดิ์จันตุริยตักชื่อเล่นชื่อนาวาครับ
0: เก่งมากเลยดีขึ้นเห็นไหมเพื่อนดีขึ้นไหม
1: ด
0: ี
1: ข
0: ึ้
1: น
0: เก่งขึ้นไหม
1: เก
0: ่งขึ้นผมเลือกหนังสืออะไรครับ
4: สารคดีครับ
0: สารคดีครับเหตุผลที่เลือกคืออะไรครูจับไมค์ให้เหตุผลที่เลือกเพราะว่า
4: ภาพสวยครับ
0: ภาพสวยเหรอเดี๋ยวเราเปิดให้เพื่อนๆดูสิลูกภาพสวยยังไงเปิดง่ายกลางก็ได้นี่อ่ะทีเดียวปึ้งอ่ะโชว์ให้เพื่อนๆดูสิลูกนี่นี่เพื่อนบอกว่าภาพสวยแล้วมันภาพเกี่ยวกับอะไร
4: ดอกไม้ครับ
0: ดอกไม้นานาพันธุ์ใช่ไหมดอกไม้แล้วหนูชอบที่ว่าเนื้อเรื่องของสารคดีเล่มนี้มันเป็นเรื่องแต่งหรือเรื่องจริง
4: เรื่องจริงครับ
0: เรื่องจริงใช่ไหมครับตามแบบของหนังสือสารคดีเลยแล้วหนูคิดว่าจะอ่านจบไหมเล่มนี
4: ้ไม่ครับ
0: ไม่ ทำไมอะลูก
3: มันเยอะเกินเหรอ
0: ใช่ไหม
4: ครับ
0: งั้นหนูต้องแบ่งอ่านนะแบ่งอ่านเวลา5หน้า10หน้าก็ได้นะแล้วสักวันนึงมันจะหมดไหมเล่มนี
4: ้หมดครับ
0: หมดนะปรบมือให้นาวาหน่อยเก่งมากครับไปได้ไม่ต้องคุณขอก่อนต่อไปคนสุดท้ายเลขที่เด็กชายไอไอชื่อจริงชื่ออะไรลูกรัตนันเธอขี่คอคุณรู้ไหมจะได้เพื่อนๆจะได้เห็นนะไหมนะบีตรงกลางเลยลูกเธอยังใกล้ครูที่เธอตื่นเต้นใช่ไหมสวัสดีครับแนะนำตัวเอง
5: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนัทนิพนธ์ชื่อเล่นชื่อไอ
0: ซ์เพื่อนๆได้ยินไหม
6: ได้ยิน
0: หรือว่าเพื่อนปลายทางก็ไม่น่าจะได้ยินเอาดังอีกนิดนึงดังอีกนิดนึง
5: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนัทนิพนธ์ชื่อเล่นชื่อไอครับ
0: เล่นชื่อไอครับนามสกุลคือยิ้มน้อยไหนลองยิ้มใหญ่โชว์สิเลยถอดแมสก์ถอดแมสก์ก่อนเร็วจะดูไหนลองยิ้มใหญ่สิลองยิ้มใหญ่ยิ้มไหนแต่ยิ้มได้สิเอาแบบดีๆเร็วเพื่อนไม่ค่อยอยากเห็นรอยยิ้มหนูขอโทษตัวยัดเปิดยิ้มสิยิ้มสิยิ้มให้กล้องยิ้มให้กล้องหน่อยยิ้มกล้องหน่อยยิ้มใหญ่น่ารักเนอะน่ารักเนอะโอเคถือไมค์ลูกหนูเลือกหนังสืออะไรครับหนังสืออะไร
5: เรียนครับ
0: แบบเรียนนะชื่อว่าอะไรหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า
5: หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย
0: โอเคครับครูขอถามถือไว้เหตุผลในการเลือกหนังสือเล่มนี้เพราะว่า
5: ให้ข้อคิดครับ
0: ให้ข้อคิดเรื่องอะไรหนังสือเล่มนี้ได้ข้อคิดเลยเนี่ยหนังสือเล่มนี้เพราะว่าอะไรลูกให้ข้อคิดเรื่องเราอ่านหนังสือวิชาหลักภาษาไทยและอะไรนะลูกหลักการใช้ภาษาใช่ไหมหนูชอบเพราะว่ามันให้ข้อคิดให้ความรู้ในเรื่องของวิชา
5: ภาษาไทย
0: ภาษาไทยแล้วหนูคิดว่าเด็กๆหลายคนเนี่ยไม่ชอบหนังสือเรียนแต่ไอ้เนี่ยชอบหนังสือเรียนแสดงว่าต้องเป็นคนที่หายากมากๆเลยที่ชอบหนังสือเรียนแล้วดูภาพประกอบด้านในลูกด้านในมันมีภาพประกอบไหมมีไหมลูก
5: มีครับ
0: มีครับแล้วสีสันมันสวยงามไหม
5: สวยงามครับ
0: ทำให้หนูอยากอ่านหรือไม่อยากอ่าน
5: อยากอ่าน
0: อยากอ่านโอเคนี่คือตัวอย่างของไอซ์ที่ชอบหนังสือเรียนนะครับเอาปรบมือให้กับไอซ์หน่อยยอดเยี่ยมมากๆเลยประมาณนี้ก่อนส่วนเด็กๆปลายทางก็สามารถนำเสนอกับคุณครูของหนูๆต่อได้ส่วนต้นทางเดี๋ยวเวลาว่างก็ต้องมานำเสนอกับคุณครูทุกคนอยู่ดีนะครับเพราะว่ามีเรื่องเกี่ยวกับการพูดด้วยให้คะแนนเกี่ยวกับการพูดออกมาพูดเป็นอย่างไรบ้างเมื่อกี้ถ้า3คนถ้าจะประเมินคิดว่าทำได้ดีไหมทำได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าเราเพิ่งเรียนกันเองถือว่าทำได้สุดยอดมากๆแล้วเด็กปลายทางก็คุณครูกันเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับในการฝึกฝนการพูดต่อไปส่วนเรื่องราวที่เราเรียนในวันนี้คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับเด็กๆได้ไม่มากก็น้อยในเรื่องของการใฝ่รู้ใฝ่เรียนและอยากอ่านหนังสือและวันนี้เป็นชั่วโมงสุดท้ายในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับแสนสุขใจภาษาไทยของเราคุณครูก็จะให้เด็กๆต้นทางและปลายทางได้ทำแบบประเมินตนเองนะครับซึ่งหน้าตาของแบบประเมินก็อยู่ในชุดกิจกรรมของนักเรียนโดยที่เด็กๆจะต้องตอบคำถามต่อไปนี้ว่าเด็กๆทำได้ดีหรือทำไม่ดีหรือทำได้บ้างไม่ได้บ้างโดยที่จะมีระดับเกณฑ์การให้คะแนนเป็นดาวถ้า1ดาวคือฉันยังทำได้ไม่ดี2ดาวคือฉันทำได้บ้าง3ดาวคือฉันทำได้ดีมากโดยให้เด็กๆระบายสีลงไปตามระดับคุณภาพที่เด็กๆคิดว่าเด็กๆทำได้โดยตัวเลือกในการให้คะแนนก็คือเด็กๆคิดว่าข้อที่1เด็กๆทุกคนใช้ภาษาพูดและเขียนข้อมูลของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจพูดและเขียนได้คนอื่นเข้าใจได้ดีหรือไม่ถ้าคิดว่าตัวเองยังทำได้ไม่ดีก็ให้ตัวเองแค่1ดาวแต่ถ้าฉันทำได้บ้างให้2ดาวแต่ถ้าคิดว่าฉันพูดแนะนำตนเองแล้วฉันก็เขียนข้อมูลของตนเองให้เพื่อนเข้าใจได้ในระดับที่ดีมากให้ตัวเอง3ดาวข้อ2คือใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจความคิดความรู้สึกและทัศนะของตนเองด้วยการพูดได้ก็เกี่ยวกับการพูดของเราเหมือนกันว่าให้กี่ดาวก็ดูตนเองนะครับถ้าเราจะให้ตัวเอง1ดาวนี่ผิดไหมลูก ไม่ผิดเพราะเราประเมินตนเองอยู่ว่าเรายังทำได้ไม่ดีครั้งต่อไปเราก็จะพัฒนาเรื่องการพูดแบบนี้ให้ดีขึ้นต่อไป3เด็กๆเขียนบันทึกประจำวันถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันได้หรือไม่เขียนบันทึกได้แล้วไหมทำทุกวันหรือไม่นะครับก็ประเมินตนเองมาให้คุณครูและรู้จักการเลือกวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเลือกและอ่านหนังสือให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าแก่ตนเองรู้จักเลือกและวิเคราะห์หนังสือกันไหมถ้าคิดว่าตัวเองเลือกได้วิเคราะห์ได้ก็ให้3ดาวทำได้บ้าง2ดาวหรือทำได้ไม่ดี1ดาวตัวอย่างเช่นครูการประเมินตนเองแบบนี้นี่คือตัวอย่างนะครับเด็กๆประเมินก็ระบายสีลงไปครูกันให้ตัวเองข้อที่3เขียนบันทึกประจำวันให้ตัวเอง1ดาวเพราะว่าครูกันอาจจะเขียนได้ไม่ดีเขียนไม่ครบบางวันเขียนบ้างไม่เขียนบ้างนะครับก็ให้ตัวเองแค่1ดาวส่วนเรื่องของการพูดครูกันให้ตัวเอง3ดาวและปานกลางคือการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของตัวเองนะครับก็อาจจะให้ตัวเองแค่2ดาวแล้วช่องสุดท้ายนี้เด็กๆต้องทำเครื่องหมายถูกว่าสิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นคือเรื่องใดคุณครูกันก็ทำเครื่องหมายถูกที่ช่องการเขียนบันทึกประจำวันว่าครั้งต่อไปครูกันจะทำเรื่องนี้ให้ดีขึ้นแบบนี้เป็นต้นเด็กๆสามารถประเมินตนเองได้ไหม
6: ได
0: ้ได้อยู่แล้วง่ายๆกลับไปประเมินในเวลาว่างหรือว่าท้ายชั่วโมงนี้ก็ได้นะครับส่วนสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปในหน่วยการเรียนรู้ที่2เสียงในภาษาไทยไพเราะสนอหูมีอะไรบ้างก็คือ1บทอ่านเรื่องกระต่ายตื่นตูมและก็2กระดาษ A4 นะครับและ3สีไม้สีเมจิกสีเทียนและพจนานุกรมอีกแล้วเตรียมมาด้วยซึ่งบทเรียนในครั้งถัดไปของเราจะเรียนในเรื่องของกระต่ายตื่นตูมชั่วโมงที่1นั่นเองนะครับหวังว่าเด็กๆทุกคนจะกลับไปทบทวนความรู้เพราะว่าเรารู้และการอ่านหนังสือเลือกหนังสือเราต้องเลือกอ่านอย่างไรให้มีคุณค่าให้มีประโยชน์กับตัวเองถ้าเราอ่านเยอะเราก็จะมีคลังคำศัพท์ในการนำมาเขียนได้เยอะดังนั้นฝากเป็นข้อคิดให้กับเด็กๆในการนำไปฝึกฝนหมั่นทำเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้คุณครูกันและเด็กๆต้นทางทุกคนก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะ

0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้

เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ทูเจ็ตซินเทติกพาราฟินิกเคโรซีน ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ได้
1: ผ้าบาติกเป็นคำที่ใช้เรียกผ้าชนิดหนึ่งที่มีวิธีการทำลวดลายของผ้าโดยการใช้เทียนปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้สีติดและระบายสีในส่วนที่ต้องการให้สีติดบาติกหรือปาเต๊ะเป็นคำในภาษาชวามาจากคำว่าติติกหรือติกมีความหมายว่าเล็กน้อยหรือจุดเล็กๆโดยการใช้การล้อมเหลวของแว็กหยดหรือเขียนเรียกว่าการเขียนน้ำเทียนเป็นกรรมวิธีที่จะระบายเทียนที่หลอมเหลวให้เข้าไปในเนื้อผ้าจากนั้นนำไปย้อมตามกระบวนการการทำสีผ้าบาติกคือย้อมในส่วนที่ไม่ได้ปิดแว็กให้ติดสีย้อมคือแต้มหรือระบายลงไปในส่วนที่ต้องการให้สีติดเมื่อเสร็จกรรมวิธีแล้วจึงลอกเทียนออกด้วยการนำไปต้มในน้ำเดือดดังนั้นบาติกจึงเป็นการตกแต่งผ้าวิธีหนึ่งที่ทำกันมานานในประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียรวมถึงประเทศไทยซึ่งมีการนำเสนอลวดลายของผ้าที่ออกมาจากความคิดจินตนาการของผู้ทำรวมทั้งเทคนิคในการทำที่แตกต่างกันของกลุ่มชนในแต่ละประเทศที่มีเอกลักษณ์แสดงถึงอารยธรรมและวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ทั่วไปในสถานที่นั้นๆ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดค้นสร้างสรรค์งานใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้เหนือขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชนโดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนอย่างสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันวันนี้ครับคุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพบกับสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่นะฮะว่าง่ายว่าเป็นการยกระดับการวาดลายเทียนภายใต้การควบคุมของเครื่องวาดลายเทียนติดจากวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีโดยการใช้ปากกาเขียนเทียนอัตโนมัติทำตามคำสั่งของโปรแกรมผมว่าน่าสนใจเลยทีเดียวครับ
1: ผ้าบาติกเป็นหนึ่งในสินค้าโอท็อปและยังเป็นสินค้าที่ต้องการของตลาดมากเนื่องจากมีสีสันสดใสสวยงามเหมาะสำหรับการสวมใส่หรือซื้อเป็นของขวัญของฝากอีกทั้งผ้าบาติกยังมีแหล่งกำเนิดที่ระบุไม่แน่ชัดแต่พบมากในประเทศอินโดนีเซียโดยเริ่มมาจากการทำผ้าบาติกของสตรีในวังแล้วแพร่หลายไปสู่ประชาชนทั่วไปจากนั้นได้มีการพัฒนาเทคนิคสืบต่อกันมาจนกระทั่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันถ้าเป็นบาติกที่เขียนด้วยมือถือว่าเป็นบาติกชั้นสูงมีราคาแพงจึงทำให้เกิดการเรียนแบบผ้าบาติกด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถทำให้เกิดเทคนิคในการทำลวดลายให้ดูคล้ายกับผ้าบาติกแต่จริงๆแล้วเป็นการพิมพ์แบบสกรีนและไม่เป็นที่นิยมเท่ากับผ้าบาติกส่วนการทำผ้าบาติกของไทยนั้นนิยมทำกันเป็นงานฝีมือหรือที่เรียกว่าบาติกเพ้นท์ที่เขียนด้วยมือซึ่งมีเอกลักษณ์แตกต่างกับศิลปะบาติกของชาติอื่นแต่ขั้นตอนในการผลิตผ้าบาติกนั้นมีหลายขั้นตอนจึงมีการคิดค้นประดิษฐ์เครื่องเขียนเทียนอัตโนมัติทำให้สามารถวาดลายเทียนได้ตามคำสั่งอย่างรวดเร็วและยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของงานบาติกให้มีความน่าสนใจมากขึ้น
2: ที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นนะครับนั่นคือเรื่องราวความเป็นมาของเครื่องวาดลายเทียนผ้าบาติกนั่นเองนะฮะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะไม่เคยเห็นวันนี้ก็ได้เห็นแล้วนะครับและเครื่องนี้นะฮะยังสามารถแบบว่ายังแบบเป็นประกอบอาชีพยังทำให้อุตสาหกรรมได้ด้วย

0: ด้วยนะฮะผมว่าเชื่อว่าเป็นการทําขยายกิจการและก็ทําให้ประเทศชาติมีเงินไหลเข้ามาเยอะมากขึ้นแน่นอนครับเอาละฮะแต่ขาดคนนี้ไม่ได้เลยเจ้าของไอเดียคนนี้นะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่

0: ก็คือว่าตอนเริ่มนะครับตอนเริ่มแรกเลยเนี่ยผมมีโอกาสได้เข้าอบรมนะครับโครงการ NEC นะครับเขาเรียกว่าโครงการผู้ประกอบการใหม
1: ่ครับผม
0: แล้วก็รู้จักกับพี่วาริศนะพี่วาริศที่กระบี
1: ่
0: เขาก็บอกว่าน้องพอจะช่วยพี่ได้บ้างไหมพี่มีปัญหานิดนึงว่าในการวาดลายบาติกเนี่ยพี่จะสร้างช่างขึ้นมา1คนเพื่อจะวาดลายเนี่ยพี่ใช้เวลาประมาณ3ปี4ปี5ปีแล้วแต่คน
1: คนเราฝึกกันยากขนาดนั้นเลยอะฮะ
0: ก็เหมือนกับว่าบางคนไม่มีฝีมืออะไรเลย
1: อ๋อมันยังผม
0: ใช่คือ
1: ผมไม่รู้เรื่องเลยแต่ผมไม่มีวิชาชีพผมอยากทำ
0: ใช่
1: ผมก็ไปหัดวาด
0: ใช่เนี่ยในการสร้างเนี่ยใช้เวลานานมากให้มันมีความชำนาญปรากฏว่าพอเขาชำนาญเสร็จเรียบร้อยเขาก็ลาออก
1: คือต้องบอกอย่างแรกว่าทุกคนเนี่ยเขาก็อยากจะเป็นเจ้าของกิจการตัวเอง
0: ถูกต้องครับ
1: คือมีวิชาชีพแล้วก็อยากจะเปิดเอง
0: ใช
1: ่แล้วสุดท้ายเกิดอะไรขึ้น
0: พอออกไปปั๊บเนื่องจากเขาไม่มีคอนเน็กชัน
1: ครับ
0: นะเขาม
1: ีฝีมืออย่างเด
0: ีย
1: ว
0: มีฝีมืออย่างเดียวแต่ว่าไม่มีคอนเน็กชันก็ไม่มีงานไม่มีงานก็ต้องเลิก
1: แล้วรู้จักโครงการพัฒนาเครื่องจักรหรือเครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตได้ยังไงอะครับ
0: คือว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งที่เทคนิคชลบุ
1: ร
0: ี
1: ครับ
0: เขาก็มาบอกว่าเอ้ยมีโครงการที่ของบได้เนาะ
1: อ๋อซึ่งปกติเราทำมันควักเนื้อนะ
0: ปกตินี่คือถ้าควักเนื้อมันก็ควักนะครับแต่ว่
1: า
0: คือส่วนหนึ่งก็คือมันมีโครงงานที่ผมมาถึงมาชลบุรีปั๊บเนี่ยผมก็ทำโครงการขึ้นมาเป็นเครื่องเขียนบาติกตัวนี้แหละแต่ว่าเขียนด้วยมือก่
1: อ
0: นเขียนด้วยมือก่อนทีนี้พอมีโครงการตัวนี้ขึ้นมาเออเราจะทำยังไงให้เขียนเป็นเครื่องให้มันโตขึ้นให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อจะเขียนผ้าให้เป็นผืนใหญ่เลย
1: แล้วหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการนะครับโครงการได้ช่วยเหลืออะไรบ้างก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เรื่องงบประมาณ
0: เรื่องงบประมาณครับอันนี้โหดีมาก
1: สำคัญ
0: มาก
1: คือคนเราต้องอยู่ด้วยปัจจัยเนาะ
0: ก็ใช่ครับคือมันคือนักประดิษฐ์เนี่ยคือทุกคนเนี่ยบางครั้งนี่มันมีอะไรอยู่ในหัวเยอะแยะนะ
1: นะ
0: แต่มันไม่มีเงินทุนที่มาทำ
1: ผมว่ามันสำคัญมากเลยสำหรับการที่จะสร้างอะไรอย่างหนึ่งแล้วไม่มีเงินทุนแล้วการที่เราไม่มีเงินทุนเราเอาทุนเราไปทำแล้วไม่รู้จะสำเร็จหร
0: ือ
1: เปล่า
0: ใช่
1: ใช่ไหมฮะ
0: คือปัญหาคือผมบอกได้เลยว่าเครื่องนี้นะคือตัวเครื่องจริงเนี่ยตัวเครื่องเป็นแกน X แกน Y เกนเขาเรียกว่ามินิ CNC นะ
1: ครับ
0: มันก็มีในตลาดมันทั่วไปมีอยู่แต่ว่าตัวปากกาเขียนที่ให้นำทำไงให้นำเทียนไหลต่อเนื่อง
1: ครับ
0: ทำไงให้มันเปิดปิดได้อัตโนมัติเงี้ยมันไม่
1: ม
0: ีทีนี้เมื่อเราเริ่มจากศูนย์เนี่ย
1: ครับ
0: ปัญหาคือเราต้องเอามาทิ้งซะเยอะมากกว่าได้อะ
1: ใครก็ตามต้องมีการเป็นอย่างเง
0: ี้
1: ยทุกคนกว่าจะเก่งจะต้องลองผิดลองถูกไปก่อนนะฮะ
0: ผิดมากกว่าถูกครับเรียกว่าผิดมากกว่าถูก
1: ผิดมากกว่าถูก
0: ใช่ใช่
1: เอาละอาจารย์แล้วแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจคนเราจะมี inspiration คือแรงบันดาลใจของตัวเอง
0: ก็จริงๆผมตั้งแต่เริ่มแรกก็คืออยากจะสร้างงานที่เป็นสิ่งประดิษฐ์พวกนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะ
1: อ๋อซึ่งอาจารย์เป็นอาจารย์ด้วยเนาะ
0: ใช่ใช่
1: คือก็อยากจะทำในสิ่งที่เรารัก
0: ใช่ใช่ใช่คือตั้งแต่เด็กๆเลยเราอยากทำตอนนี้ก็มีอยู่งานอยู่สองสามงานอยู
1: ่ที่ยังมีอยู
0: ่ที่ยังมีอยู่ที่กำลังทำอยู่ตอนนี
1: ้อ๋อ
0: ในตอนนี้ก็เลยเราว่าโอ้มันก็สามารถช่วยคนได้เนาะ
1: ครับ
0: ช่วยสร้างงานได้และช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้ด้วย
1: มีคนมาขอซื้อต่อซื้อไอเดียเราปุ๊บไปประยุกต์อะไรก็ช่างแต่เราได้ขายไอเดียของเราแล้ว
0: ใช่
1: ถือว่าเราประสบความสำเร็จ
0: ใช
1: ่นะฮะเป็นยังไงบ้างล่ะครับนี่ได้รู้จักอาจารย์แล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเรามีเคล็ดลับมากกว่านี้นะฮะเดี๋ยวเราจะรู้กันว่าช่วงหน้ามีอะไรบ้างครับช่วงนี้เดี๋ยวไปพักกันนะฮะ
0: ครับ
1: ครับผม

0: ได
1: ้เครื่องวาดลายเทียนผ้าบาติกเป็นเครื่องจักรอัตโนมัติที่ช่วยให้การเขียนลายเทียนมีความรวดเร็วขึ้นปากกาวาดลายเทียนที่สร้างมีประสิทธิภาพดีกว่าปากกาเขียนแบบธรรมดาจึงทำให้การเขียนภาพใช้เวลาน้อยลงเครื่องเขียนเทียนอัตโนมัติที่ได้จัดสร้างจะเป็นประโยชน์แก่กลุ่มอาชีพการทำผ้าบาติกในการผลิตงานให้ทันต่อความต้องการของตลาดได้ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมการเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มอาชีพการทำผ้าบาติกซึ่งจะเป็นผลดีต่อสังคมและประเทศชาติได้แต่โดยทั่วไปสามารถนำไปใช้ในเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าผ้าประดับสวยงามของฝากที่ระลึกและอื่นๆ
0: กลับเข้ามาสู่รายการคิดการใหญ่นะฮะเมื่อกี้สักครู่นี้นะฮะเราก็ได้ประโยชน์แล้วไม่มากก็น้อยนะครับ

0: และตอนนี้นะฮะเราจะมาลุกล้วงลึกประโยชน์มากกว่าเดิมอีกนะฮะเดี๋ยวอยากจะรู้ไหมฮะว่าเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราพบกับอาจารย์อีกรอบนึงดีกว่านะครับเอาละครับอาจารย์คำถามแรกเลยจากเบรก2ผมอยากรู้เยอะเมื่อกี้ผมรู้มาเยอะแล้ว
1: ครับ
0: ซึ่งคำถามนี้นะฮะผมอยากรู้ว่าแนวคิดในการพัฒนาของเครื่องซึ่งแต่ละคนเขาจะเหมือนโทรศัพท์มือถือเขาจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อย
1: ครับ
0: แล้วเหมือนเจ้าเครื่องตัวนี้จะพัฒนาขึ้นอีกไหมครับ
1: คือตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องเครื่องก่อนนะพัฒนาเครื่องก่อนนะครับว่าความเป็นมายังไงนะครับเอาซีรีส์มาแล้วกันนะครับว่าเดิมแรกเลยเนี่ยเราไม่สามารถทำเอาถึงปั๊บลงเครื่องได้เลยใช่ไหม
0: อันแรกก็คือจอดน็อตยึดน็อตมอตรงมอเตอร์นะ
1: หมายถึงว่าตอนแรกเนี่ยแนวคิดว่าตอนแรกเราทำแบบเขียนมือก่อน
0: อ๋อครับ
1: เขียนมือก่อนทำไงให้เขียนว่าทำไงให้น้ำเทียนมันไหลต่อเนื่องได
0: ้
1: ทำไงให้สามารถเขียนได้เขียนปกติได
0: ้ครับ
1: แทนจันติ้งแบบเดิม
0: ครับ
1: ทีนี้พอโอเคเครื่องการเขียนด้วยมือได้โอเคแล้วล่ะทีนี้เราจะทำไงให้ประยุกต์กับเครื่องเพื่อจะทำอัตโนมัติ
0: ประยุกต์กับเครื่องให้ทำอัตโนมัติ
1: ใช่เพราะเครื่องอัตโนมัติมันมีอยู่แล้วในอุตสาหกรรมปัจจุบันมันมีอยู
0: ่
1: เขาเรียกว่ามินิ CNC เนาะ
0: ครับ
1: เรียกมินิ CNC ก็คือว่ามันมีอยู่แล้วแต่ทำไงให้ได้2ตัวนี้มารวมกัน
0: เอามารวมกันเลย
1: ใช
0: ่ครับแล้วเครื่องวาดเทียนผ้าบาติกนี่ฮะสามารถทำอะไรได้บ้างนอกจากจะเป็นผ้าใหญ่แล้วเราสามารถไปวาดบนอะไรได้บ้างฮะ
1: จริงๆก็คือจุดประสงค์หลักก็คือเทียนไว้เขียนบนผ้า
0: อ๋อคือเขียนบนผ้า
1: อย่างเดียว
0: ครับ
1: คือเรามาแก้ปัญหาช่างวาดลายที่ขาดแคลน
0: ครับ
1: ต
0: ้องบอกก่อนว่าช่างหายากคนที่เก่งหายากกว่า
1: 1คนที่จะทำด้านนี้ก็น้อยอยู่แล้ว
0: ครับผม
1: ใช่มั้ย1 2ก็คือพอหามาได้แล้วเนี่ยต้องใช้เวลาในการฝึกในการฝึกอีกใช่อย่างที่พูดไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นยิ่งขาดแคลนมากเพราะฉะนั้นปัญหาตรงนี้เนี่ยเกิดทุกที
0: ่ที่ไหนก็ต้องเกิดขึ้น
1: ที่ไหนก็ต้อง
0: ไม่ว่าอาชีพอะไรก็ต้องเกิดขึ้นขนาดแม่ค้าร้านส้มตำเก่งปุ๊บไปเปิดร้านตัวเองเหมือนกัน
1: ใช่เหมือนกันเลย
0: นะฮะ
1: เหมือนกันเล
0: ยแล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะมันดีอย่างไรบ้างนะครับ
1: เมื่อเราเอาคอมพิวเตอร์มาร่วมกันนะเพราะฉะนั้นในการสร้างลายขึ้นมาเนี่ยเราสามารถทำได้เยอะมากทำได้เยอะมากเลยนะอันนี้เฉพาะส่วนตัวเครื่องเนาะ
0: คร
1: ับ ก็คือทำได้เยอะมากเช่นว่าเราสามารถเอาจากในคอมพิวเตอร์มาเลย
0: ก๊อปมาเลยลากมาเลย
1: เอามาเลยที่เขาแบบลายที่ว่าไม่เสียลิขสิทธิ์เนาะ
0: ก็
1: คือที่เขาเปิดปกติเนี่ยเราก็สามารถมาถึงปั๊บเราก็แปลงภาพให้เป็นลายเส้นได้เลย
0: ครับ
1: หรือถ้ามีความสามารถในการวาดเราก็วาดขึ้นมาเอง
0: วาดตอน
1: มันจะมีโปรแกรมวาดในเครื่องได้เลย
0: อ๋อครับ
1: ครับแล้วทีนี้พอได้ลายมาคนนี้แล้วเนี่ยเราสามารถทำให้เล็กให้ใหญ่อะไรก็ได้ทั้งนั้นแล้วทีนี
0: ้
1: ทำภาพแค่ภาพเดียวลายแค่ครั้งเดียวแต่ว่าเราสามารถทำให้มันหมุนไปทางซ้ายทางขวาให้มันเล็กให้มันใหญ่ได
0: ้โอ้ง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะ
1: คือเสื้อเนี่ยสามไซส์ก็ต้องทำถ้าที่เขาละเอียดจริงๆนะถ้าเขาละเอียดจริงเนี่ยเขาจะทำสามไซส์เสื้อสามไซส์ก็คือใช่แล้วก็ภาพต้องเป็นสามไซส์ด้วย
0: โอ้ยากกว่าเดิมอีกซึ่งถ้าจะมาวาดมือมันคงทำไม่ได้
1: ใช่
0: ยากมาก
1: ใช่ถูกต้อง
0: โอ้โหยากมาก
1: คือถ้าเกิดว่าเขาต้องการเอาเป็นชิ้นเดียวในโลกก็โอเคอยู่แต่ต้องการมือแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเขาเอาต้องการ500ตัวภายใน1เดือนเงี้ย
0: นี่มันจะพูดเชิงว่าเป็นอุตสาหกรรม
1: ใช่
0: อุตสาหกรรมซึ่งทุกอาชีพมีหมด
1: ใช่ๆเพื่อ
0: ตอนนี้ยังเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน
1: ใช
0: ่ๆอนาคตถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆรองรับปุ๊บซื้อเครื่องไปลงไปเลย6ตัวเขาต้องการ
1: รับ AC เนาะ
0: ใช่ครับ
1: มาเนี่ย
0: โอ้โหยิ่งส่งออกนอกยิ่งได้เยอะเลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วตอนนี้มีแนวคิดการตลาดยังไงสำหรับเจ้าเครื่องตัวนี้ครับ
1: ก็ตอนนี้นะครับผมมองคือว่าเราต้องแยกอุตสาหกรรมไม่แยกอุตสาหกรรมคือในครัวเรือน
0: กับอุตสาหกรรมแยกกัน
1: ใช่ต้องแยกกัน
0: ครับ
1: กลุ่มที่เป็นครัวเรือนเนี่ยอาจจะเป็นเราต้องลดขนาดเครื่องลงมา
0: ครับ
1: แต่ถ้าเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ที่ว่าเอกชนที่เขาแบบทำด้านนี้โดยเฉพาะเลยเนี่ยจะเป็นเครื่องใหญ
0: ่
1: แต่ตอนนี้ที่ผมไปส่งเสริมที่บาติกที่กระบี่นะมีที่หนึ่งตอนนี้เขาก็ให้ทำอีกเครื่องนะแต่เล็กกว่านี้ขนาดเล็กกว่านี
0: ้อ๋อย่อลงมา
1: แต่ว่าตอนนี้
0: ก็เมตร80ใช่ใช่เมตรเดียวอย่างเงี้ยฮะ
1: หน้ากว้างเท่าเดิมแต่ว่าหน้ายาวเนี่ยมันแคบแต่เราใช้วิธีการเลื่อนผ้าเอาแทน
0: อ๋อเลื่อนผ้าอ๋อก็ได้ไม่ต้องแปลงมาก
1: ใช่ใช่คือยิ่งเครื่องใหญ่เท่าไหร่ต้นทุนมันจะสูงใช่ไหมแต่ถ้าเราย่อเครื่องมาแต่ว่าให้มันเขียนเท่าเดิมเพียงแต่ว่าผ้าเราเคลื่อนที
0: ่ครับ
1: เคลื่อนที่เอาเขียนจุดนี้มันก็จะเขียน3จุดนะ1 2 3
0: ครับ
1: เราเขียนตรงนี้ปั๊บแล้วก็เลื่อนผ้าเอามาเขียนตรงนี
0: ้ง่ายกว่า
1: ง่ายกว่าต้น

0: ทุนมันต่ำลงมาเยอะเลยไง
1: โอ้ดีเลย
0: ใช่
1: นะฮะก็เป็นการเซฟคอสด้วย
0: ครับ
1: การที
0: ่
1: จะทำเครื่องขึ้นมาขนาดเล็กลงพวกคนย้ายง่ายขึ้นเกี่ยวฮะ
0: ไม่คือถ้ามันเล็กลงเขียนเสื้อยืดพวกนี้ได
1: ้
0: ก็เขียนเฉพาะจุดนี
1: ้
0: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราให้ขนาดเล็กลงอย่างนั้นหมายความว่ามันเขียนเป็นจุดเป็นจุดเนี้ยต้นทุนมันจะต่ำลงไงกลุ่มผู้ประกอบการที่กำลังซื้อกับกำลังซื้อเนี่ยที่ต่ำเนี่ยเขาก็สามารถซื้อได
1: ้
0: ต้องแยกกลุ่มอ่ะแยกกลุ่มครับว่ากลุ่มประเภทไหนประมาณ
1: นะฮะ
0: ผมว่าการตลาดน่าจะไปได้
1: เป้าหมายแล้วทิศทางในอนาคตว่าเราจะไปทางแนวไหนดีทิศทางในอนาคตครับเหมือนกับว่าเราจะส่งออกนอกหรือเราจะขายกสิกรอย่างเดียวหรือว่าเราจะทำเครื่องปั๊มออกมาส่งหรือว่าจะขายในไทยหรือว่าจะมีแผนในใจไหม
0: คือแผนผมอะผมเป็นผู้พัฒนาเน
1: า
0: ะผมพัฒนาแต่ผมไม่ได้
1: เก
0: ี่
1: ยวก
0: ับ เพราะผมเป็นครูเป็นผู้สอน
1: ครับผม
0: อันตรงนี้เราพัฒนาแต่ว่าถ้าใครเขาต้องสนใจแล้วก็ต้อง
1: แล้วก็ต้องช่วยเขา
0: ช่วยเขาต้องขายไปต้องคือต้องก็ต้องผ่านตามระบบมาเนาะ
1: ลิขสิทธิ์ก่อน
0: ลิขสิทธิ์นั่นแหละใช่ลิขสิทธิ์เช่นว่าจากมาจากอาชีวะหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นคือต้องว่าไปตามระบบแต่ผมเป็นผู้พัฒนาแค่นั้นเองแต่ผมก็ไม่ได้ติดใจเรื่องอะไรไง
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาไปดูเครื่องจริงว่าเครื่องจริงใหญ่แค่ไหนเป็นยังไงนะฮะผมอยากเห็นมากเลยเดี๋ยวไปดูกันครับ

0: ได้
1: กลับมาสู่รายการคิดการใหญ่นั่นเองครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ด้านในแล้วและก็อยู่กับอาจารย์เช่นเดิมครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์เนี่ยพาชมเครื่องหน่อยว่าเครื่องเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างซึ่งบางอย่างก็ไม่ได้รู้จักแต่นี้ก็อยากให้แบบว่านำพาท่านผู้ชมนะฮะทุกท่านได้ไปดูเครื่องกันเลยครับ
2: ครับผมก็เครื่องเขียนเทียนลายบาติกนะครับ
1: ครับผม
2: มาดูนะครับส่วนประกอบต่างๆนะครับมีอะไรบ้างนะครับแรกก็คือนะครับคือจอคอมพิวเตอร์นะครับ
1: มีใช้ต้องมี
2: คร
1: ับ
2: เพราะในเราออกแบบเป็นตัวสั่งการนะครับตัวสั่งการ
1: เป็นหัวใจหลักเลย
2: ใช่ครับผมตรงนี้นะครับเป็นชุดควบคุมการทำงานของเครื่องทั้งหมดมอเตอร์ต่างๆนะครับควบคุมแกน X Y Z นะครับแล้วก็ควบคุมการทำงานของน้ำเทียนของการต้นเทียนใช่นี่คือตรงนี้คือเป็นตัวหลักของเรา
1: คือจะเทียนไหลหรือไม่ไหลก็อยู่ที่ตัวควบคุม
2: ใช่ครับผมตรงนี้เราก็เปิดปิดได้อัตโนมัติอุณหภูมิเราก็ปรับให้อัตโนมัติก็คือตรงจะอยู่ในตรงนี้ทั้งหมด
1: คว
2: บคุมครับตอนนี้เป็นตัวทำงานทั้งหมด
1: ครับเอาละครับแล้วขั้นตอนที่จะออกแบบนะฮะเดี๋ยวนี้ก็มีโปรแกรมสำเร็จรูปใช่ไหม
2: ครับผมใช่
1: ไหนฮะช่วยสาธิตให้ผมดูหน่อยครับ
2: ก็เริ่มแรกนะครับเราก็เอาภาพมานะครับก็เปิดโปรแกรมนะครับแล้วก็เอาภาพมาภาพจากไหนก็ได้มานะครับแล้วเราก็มาทำแปลงภาพให้เป็นลายเส้น
1: แปลงภาพให้เป็นลายเส้นก่อน
2: ใช่ครับผมใช่
1: แต่คืออย่างแรกก็คือต้องการลากเส้น
2: ใช่สร้างเส้นขึ้นมาก่อนครับ
1: ครับผม
2: จะเป็นภาพไหนก็แล้วแต่นะครับได้ทั้งนั้นนะครับคือเราต้องสร้างลายเส้นขึ้นมาก่อนนะครับ
1: อย่าง
2: รูปนี้ตอนนี้เราสร้างมันเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
2: นะครับนั่นคือเอาภาพมาจากการวาดก็ได้หรือจากในคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือจากไหนก็แล้วแต่ที่มันเป็นลายเส้น
1: ครับผมและอย่างแรกคือต้องไม่มีลิขสิทธิ์ถึงจะเอาลง
2: ได้ใช่ถูกต้องครับผม
1: โอเคครับผม
2: หรือว่าเราวาดขึ้นมาเองถ้ามีฝีมือส่วนใหญ่มีฝีมือแล้วก็วาดขึ้นมานะครับแล้วเราก็ตอนเนี้ยเราก็ทำให้เป็นจากลายเส้นเนี่ยทำให้เป็นภาษาเครื่องเขาเรียกภาษาเครื่อง
1: ภาษาเครื่อง
2: ภาษาเครื่องก็คือว่าเขาเรียกว่าเป็นคำสั่งชุดคำสั่ง
1: ช
2: ุ
1: ดคำส
2: ั่
1: ง
2: เพ
1: ื่อ
2: ถ
1: ู
2: กต้องคร
1: ับ
2: คือเขาเรียกว่าภาษา G-code
1: G-code
2: ก็คือเหมือนกับว่าให้วิ่งไปแกน X 2เซนวิ่งไปแกน Y 3เซนมันก็วิ่งไป X 3เซน Y 3เซนวิ่งไปตามคำสั่งคือแปลงภาพลายเส้นตัวนี้ให้เป็นคำสั่งเครื่อง
1: โอ้จะวาดภาพเนี่ยจะต้องมีการรหัสมีโค้ดมีอะไรไหมฮะ
2: คือโค้ดเนี่ยคือเราจะให้คอมพิวเตอร์สั่งทั้งหมด
1: ครับผม
2: เราเพียงแค่ทำลายเส้นขึ้นมาลายเส้นเราจะทำแบบไหนก็แล้วแต่ตามความสามารถของเราจะใช้คอมพิวเตอร์ก็ได
1: ้
2: หรือลิขสิทธิ์ที่เราซื้อมาแล้วเรามาทำได้เลยก็
1: ม
2: ีของต่างประเทศเราซื้อมาใช้ได้เลยและลายเส้นตัวนี้เราก็แปลงให้เป็นภาษาเครื่อง
1: ภาษาเครื่อง
2: ภาษาเครื่องเราเร
1: ีย
2: กเป็นชุดคำสั่งชุดคำสั่ง
1: ด้วยง่าย
2: เพราะว่าเครื่องจักรไม่รู้ว่าไอ้ลายเส้นนี้จะวิ่งไปทางไหน
1: ครับ
2: ก็จะมีชุดคำสั่งเขาเรียกว่า G-code เช่นว่าเราให้วิ่งไปทางแกน X อยู่2เซน

0: วิ่งไปทางแกน Y อยู่3เซนทางเราสั่งปั๊บมันก็วิ่งมาแกน X
1: เป๊ะเลยตามโปรแกรม
0: ตามที่เราสั่งสั่งที่ตัวนี้สั่ง
1: มันก็จะเขียนกว่ามือ
0: ใช่ใช่ใช่มันก็วิ่งไปตามนั้นที่เราสั่งทั้งหมด
1: ครับผม
0: ครับผม
1: นะฮะก็นี่คือวิธีคำสั่ง
0: ผม
1: นี่ผมอยากเริ่มอยากเห็นแล้วอยากเห็นการวิ่งของชุดอุปกรณ์
0: ใช้เปิดโปรแกรมอีกโปรแกรมนึงก็คือควบคุมการทำงานของเครื่อง
1: ครับผม
0: เมื่อกี้เราแปลงภาษาแล้วทีนี้เราก็เอาภาษาตัวนั้นเข้ามา
1: เข้ามาใส่ในเครื่อง
0: ใช่ใส่ในเครื่อง
1: ครับผม
0: ให้เพื่อสั่ง
1: นี่คือโปรแกรมเครื่องเลย
0: ใช่คร
1: ับครับ
0: เราจะสั่งนะครับเราจะสั่งครับ
1: ยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะครับเรายังมีผู้ประกอบการอีกใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: นะฮะชื่อว่าพี่แป้นใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวเราต้องไปพบกับเขากันนะครับวันนี้นะฮะขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวผมรบกวนใหม่นะฮะ
0: ครับผม
1: ขอบคุณครับตอนนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านนะครับสวัสดีครับนะฮะก็ผมได้เห็นแล้วแหละเมื่อกี้แต่ผมไม่กล้าเข้าไปทักอันนี้ผมได้ทักอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะพี่แป้นก็รู้สึกว่าอยู่ที่นี่รู้สึกยังไงบ้างครับ
3: ก็มีความสุขค่ะเหมือนก็เทศบาลสมเด็จให้การดูแลเราเป็นอย่างดีอะค่ะ
1: อืมก็รู้สึกว่าเหมือนครอบครัว
3: ใช่ค่ะ
1: แต่เห็นผมเห็นว่าพนักงานทุกท่านเขายิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนกับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันเลยอะไรอย่างเงี
3: ้
1: ยฮะ
3: ใช่ค่ะส่วนมากเราอยู่เหมือนกับครอบครัวเดียวกันอะเหมือนก็มีปัญหาอะไรเราก็เอ็ดเราก็ว่าได้เขาก็ไอ้นี่อะค่ะ
1: คร
3: ับ
1: ก็โอเค
3: พอเราทำกันมาอยู่นานมากแล้วค่ะประมาณ10ปีแล้วอะ
1: โอ้นานมาก
3: ค่ะ
1: นะฮะแล้วเครื่องตัวนี้นะฮะก็ที่เข้ามาปุ๊บช่วยบ้างครับ
3: คือก็เหมือนก็ช่วยทุ่นแรงของสมาชิกเราอะช่วงที่งานเราเยอะๆเงี้ยเราก็จะใช้เครื่องเนี้ยช่วยสมาชิกของเรา
1: ครับ
3: ค่ะ
1: อ๋อก็ว่าไงว่าช่วยเพิ่มแรงคนมากขึ้น
3: ใช่ค่ะ
1: แต่พนักงานเก่าก็ไม่ได้ไปไหน
3: ไม่ได้ไปไหนค่ะคือเราจะทิ้งเขาไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นแรงงานของชาวตำบลเสม็ด
1: ใช่คำว่าเป็นพี่น้องเลย
3: ใช่เป็นพี่น้องคือเราทำกันมานานเนี้ยบางทีเรามีเครื่องตัวนี้แล้วเราจะเอาเขาออกมันก็เป็นไปไม่ได้ค่ะเหมือนกับเราเพิ่มงานเพิ่มเงินให้กับสมาชิกทุกคนด้วยค่ะ
1: ครับผมแล้วจำนวนการผลิตทุกวันนี้ทำทันไหมฮะ
3: ก็ส่วนมากงานของเราว่าคือเป็นงานที่ว่าเป็นเจ้าแรกใครๆที่ไหนสมมติว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยจะมาสั่งเรางานเราส่วนมากจะทำไม่ค่อยทันเท่าไหร่อ่ะค่ะ
1: ไม่ค่อยทันเลย
3: ใช
1: ่อ๋อก็ดีเนาะอย่างน้อยเราก็มีรายได้เพิ่มเยอะเพิ่มขึ้นมั้ยฮะทุกคนจะได้เพิ่มขึ้น
3: สมัยก่อนนะที่เราทำใหม่ๆคือเหมือนก็เป็นที่ว่าเป็นรายได้เสริมแต่ตอนเนี้ยเหมือนก็เป็นรายได้หลักของคนในชุมชนนะคะ
1: โอ้โหเมื่อก่อนเสริมเดี๋ยวนี้เป็นหลักไปแล้ว
3: ใช่ค่ะเป็นได้รายได้หลักเลยค่ะ
1: โอ้โหนะฮะว่าได้ง่ายว่าประกอบอาชีพเป็นอาชีพหลักแล้วก็อยู่ได
3: ้ค่ะ
1: สบาย
3: ค่ะสบายเลย
1: แล้วพอเป็นอาชีพที่ผมไม่ได้เหนื่อยเลยเนาะอยู่ในเนี้ยก็คุยกันผมเห็นก็วาดรูปอะไร
3: ก็ส่วนมากเราจะอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะมีปัญหาอะไรเราก็จะคุยกันปรึกษากันเหมือนก็เราทำงานกลุ่มอะค่ะ
1: ครับผมและช่วงนี้นะฮะเสื้ออะไรที่แบบขายดีที่สุดคร
3: ับ ช่วงนี้คือเดือนธันวาก็เป็นเสื้อสีเหลืองอะค่ะคือง
1: านที่ใส่อยู่นี
3: ้ใช่ค่ะ
1: เป็นเสื้อสีเหลืองเป็นผ้า
3: ส่วนมากตามหน่วยงานต่างๆเขาจะมาสั่งทิ้งประมาณ20ตัว30ตัวอย่างศาลจังหวัดชลบุรีก็สั่งทิ้งเป็น100ตัวเพื่อใส่วันที่5ใส่เดือนธันวาค่ะ
1: ทันไหมฮะ
3: ส่วนมากงานเราไม่ค่อยทันก็มีเครื่องตัวนี้ก็เหมือนกับทุนแรงงานของเรา
1: คืออย่างนี้จะรู้ว่าเดือนธันวาปุ๊บก็ต้องรีบทำก่อน
3: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมทำรอเลยก็ยังไม่ทัน
3: ส่วนมากถ้าเป็นออเดอร์ช่วงเดือนเมษาเนี่ยเขาจะมาสั่งเดือนพฤศจิกาธันวาเลยคือเหมือนก็สั่งจองไว้เลยค่ะแล้วเราก็พยายามผลิตที่ว่าให้เดือนให้ทันเดือนเมษา
1: โอ้โหพูดถึงขนาดนี้แล้วอยากให้พี่แป้นฝากเบอร์โทรฝากที่อยู่ฝากรายละเอียดหน่อยครับ
3: ค่ะถ้าเกิดประชาชนท่านใดสนใจนะคะเชิญได้ที่เทศบาลตำบลเสม็ดนะคะแล้วก็ติดต่อดิฉันได้ค่ะชื่อธนพรพ้นภัยพานชื่อเล่นชื่อแป้นค่ะขอฝากเบอร์โทรไว้ด้วยนะคะ0819390450ค่ะหรือไม่ก็มาติดต่อได้ที่เทศบาลตำบลเสม็ดค่ะ
1: ครับผมนะฮะวันนี้ขอบคุณพี่แป้นมากเลยนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: นะฮะก็วันนี้ก็เดี๋ยวผมจะเดินเล่นต่อไปนะฮะพ่อผมยังไม่กลับนะครับต้องฝากไว้ด้วยนะฮะวันนี้นะฮะขอบคุณมากมายที่อยู่เพื่อนกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะยังไม่หมดเพียงแค่นี้เดี๋ยวเจอกันต่อครับ
4: และตอนนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับ
1: จะต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์สุทธิพรและคุณธนพรนะครับที่ให้เราได้มาใช้สถานที่ถ่ายทำและเยี่ยมชมผลงานนะครับทำให้ผมรู้สึกว่าความสุดยอดของนักประดิษฐ์ไทยเนี่ยงานดีๆแบบนี้เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นได้นะครับถ้าไม่มีโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพของการแข่งขันซึ่งเกิดจากความร่วมมือของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันนะฮะพลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ติดตามตอนต่อไปรับรองว่าผมจะไปคิดการใหญ่ที่ไหนเตรียมดูกันครับวันนี้ฮะผมอาร์ตสิงห์นาถขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัสดีครับทุกคนผมวิทย์บอดและรายการ Worldwide Witพิชิตคำถามสุดป่วนมารายงานตัวแล้วครับไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือในป่าแบบนี้ก็ล้วนแต่เต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายที่รอให้พวกเราไปค้นหาคำตอบกันว่าแต่วิทยาศาสตร์ป่าและคำถามกวนๆของเราในวันนี้จะเกี่ยวข้องกันยังไงนั้นต้องตามไปดูกันเลยครับ

0: ณะที่เรามาตั้งแคมป์สำรวจป่ากันเมื่อถึงตอนจะจุดไฟทำอาหารก็เกิดปัญหาขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้เอาอุปกรณ์ที่ใช้จุดไฟมาเลยนอกจาก
1: แว่นขยาย
0: แว่นขยายจะใช้จุดไฟได้หรือไม่และจะทำให้อะไรสุกได้บ้างเราจะเก็บแว่นขยายไว้ก่อนแล้วเราลองหาอุปกรณ์อย่างอื่นที่สามารถใช้แทนแว่นขยายดูซิว่านอกจากแว่นขยายที่เราเคยรู้มาก่อนแล้วว่าสามารถใช้รวมแสงได้จะมีอะไรอย่างอื่นที่สามารถใช้จุดไฟได้บ้าง

0: มได้ก้อนหินกับกิ่งไม้ครับ
1: หนูได้ไฟฉายกับกระจกค่ะ
2: ผมได้แว่นสายตากับพัดครับ
3: แล้วเราคิดว่าอุปกรณ์พวกนี้จะจุดไฟได้ยังไงแล้วมีวิธีแบบไหนบ้างอะ
2: แว่นสายตานี่มันเหมือนกับแว่นขยายครับแสงอาทิตย์จะเข้ามาตรงนี้แล้วมันจะออกมาเป็นแสงอาทิตย์ที่ร้อนครับส่วนพัดก็ช่วยพัดให้มันให้ไฟลุกขึ้นครับ
4: โอ้โห
1: ของหนูนี่ค่ะเอาไว้เป็นสะท้อนแสงให้แสงมันมาอย่างนี้แล้วก็นี่เป็น

0: แสงจากไฟฉายก็เหมือนกับแสงของพระอาทิตย์ค่ะ
1: อ๋อเอาไปช่วยใช่ไหม
2: ผมนะครับมี2วิธีครับพ่อสอนไว้ว่าให้ทำแบบนี้ครับมันจะเกิดแสงมันจะเกิดไฟครับแล้วก็อีกวิธีนึงคือเอากิ่งไม้นี่นะครับมาขูดกันครับ
1: อืออ
2: ะไรแบบนี้ครับ
3: พร้อมทั้งอุปกรณ์แล้วก็หลักการอย่างนี้แล้วทดลองจริงกันเลย
4: เลย

0: หมือนว่าวิธีของน้องๆแต่ละคนเนี่ยจะไม่สามารถจุดไฟได้เลยน้องๆคิดว่ามันผิดพลาดตรงไหนอาแพนก่อนเลย
1: ผมคิดว่าเพราะว่าน่าใช้ก้อนหินที่เรียกกว่านี้ครับแล้วก็ผมยังขูดไม่แรงพอครับ
0: แล้วของนุชล่ะ
2: หนูคิดว่าก้อนเมฆเดี๋ยวมันก็มาบังพระอาทิตย์เดี๋ยวมันก็ออกแล้วก็ไฟมันยังไม่แรงพอได้ค่ะ
0: แล้วไทเกอร์อ่ะ
3: อ๋อผมก็คิดเหมือนนุชเหมือนกันครับและอีกอย่างว่าอันเนี้ยมันเล็กไปครับมันควรอันใหญ่แบบนี้จึงจะทำได้ครับ
0: จริงๆที่น้องๆพูดมาเนี่ยก็ถูกนะถึงแม้ว่าแว่นของไทเกอร์เนี่ยจะมีเลนเหมือนกับแว่นขยายแต่ว่าแว่นขยายเนี่ยเป็นเลนนูนทำให้เกิดการรวมแสงจึงจุดไฟได้ส่วนแว่นของไทเกอร์เนี่ยเป็นแว่นสายตาสั้นเป็นเลนเว้าทำให้เกิดการกระจายแสงออกไป
3: แต่ว่าผมเคยเห็นในหนังนะครับว่าเขาใช้แว่นจุดไฟได้ครับ
0: อันนั้นน่ะเป็นแว่นสายตายาวจะเป็นเลนนูนเหมือนกับแว่นขยายทำให้เกิดการรวมแสงเหมือนกันแล้วก็สามารถจุดไฟได
4: ้และที่สำคัญอีกอย่างน้องๆรู้หรือเปล่าว่าการเกิดไฟต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างในการจะจุดไฟให้ติดนั้นจะต้องมีองค์ประกอบ3อย่างด้วยกันและทั้ง3อย่างจะต้องรวมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสมด้วยอย่างแรกก็คือเชื้อเพลิงจะต้องเป็นของที่ลุกติดไฟได้ง่ายเช่นน้ำมันถ่านกิ่งไม้ใบไม้แห้งองค์ประกอบที่2ก็คืออากาศหรือออกซิเจนถ้ามีออกซิเจนน้อยการติดไฟก็จะทำได้ยากมีควันและเขม่ามากแต่ให้ความร้อนน้อยครับและองค์ประกอบสุดท้ายก็คือความร้อนยิ่งมีความร้อนมากก็จะยิ่งทำให้การจุดประกายไฟนั้นทำได้ง่ายขึ้นครับซึ่งการจุดไฟของน้องๆที่ไม่ประสบความสำเร็จนั้นมีปัจจัยมาจากหลายอย่างทั้งทางด้านเชื้อเพลิงที่อาจจะมีความชื้นมากเกินไปเพราะเก็บมาจากแถวริมน้ำแสงแดดจากดวงอาทิตย์ที่ไม่เพียงพอรวมทั้งวิธีใช้อุปกรณ์ก็มีส่วนด้วยนะครับ
0: เอาล่ะคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะใช้แว่นขยายในการจุดไฟแล้ว
1: เย้ไปไหนล่ะพี่นิว
0: ขอโทษทีอ่ะหายไปได้ยังไงเนี่ย
1: อ้าวอย่างนี้เราจะใช้อะไรแทนแว่นขยายล่ะครับ
0: อ๋อถ้าเราไม่มีแว่นขยายเนี่ยเราก็สามารถทำแว่นขยายขึ้นมาเองได้นะ
2: ทำยังไงอ่ะพี
1: ่ทำยังไง
4: แว่นขยายคือเครื่องมือที่ช่วยให้เรามองเห็นภาพของวัตถุต่างๆมีขนาดใหญ่ขึ้นโดยตรงส่วนของแก้วของแว่นขยายนั้นจะมีขอบบางกว่าตรงกลางเราจึงเรียกแก้วนี้ว่าเลนส์หนูนั่นเองครับ

มีครับขอยืมนี่เดี๋ยวพี่จะเอาดินสอแท่งนี้เนี่ยใส่ลงไปในน้ำน้องๆลองสังเกตดูนะว่าจะเกิดอะไรขึ้น

0: โหใหญ่เหมือนกับแว่นขยายเลยล่ะครับ
1: เราจะใช้สิ่งประดิษฐ์นี้จุดไฟจริงหรอคะ
2: เรื่องนี้พี่ว่าต้องลองพิสูจน์กันเลยดีกว่าแต่ว่าใส่โลแก้วอย่างเงี้ยคงจะไม่สะดวกเท่าไหร่เปลี่ยนเป็นใส่ถุงอย่างนี้ดีกว่าคนละถุงเลย

0: ที่ถุงน้ำช่วยขยายขนาดของภาพได้นั้นเป็นเพราะว่ารูปทรงของถุงน้ำนั้นมีลักษณะเหมือนเลนส์นูนเมื่อแสงเดินทางผ่านเลนส์นูนจำลองที่เราสร้างขึ้นนี้จึงเกิดการหักเหทำให้เรามองเห็นภาพวัตถุขยายใหญ่ขึ้นและเลนส์นูนจำลองนี้ยังมีคุณสมบัติในการรวมแสงเหมือนเลนส์นูนอีกด้วยครับ
1: ถึงเรารู้วิธีการแล้วแต่เรายังจุดไม่ได้ทำไมมันยากแบบนี้ล่ะครับพี่นิว
2: แล้วคนสมัยก่อนเขาต้องจุดใช้กันเองแล้วเขาจุดยังไงกันล่ะคะ
3: โอ้ยไม่ไหวแล้วขอขนมกินก่อนนะ
4: ได้ยังไงเนี่ยเทเกอร์
3: ไม่รู้คร
5: ับอยู่ในน
4: ั้นได้ยังไงนะพี่ว่าเรารีบๆใช้แว่นขยายเนี่ยจุดไฟเลยดีกว่า
6: ไม่งั้นอ่ะแดดหมดอดกินนะ

0: ได้รู้จักอุปกรณ์ในการจุดไฟอย่างแว่นขยายแล้วก็ได้ทดสอบการจุดไฟจากแว่นขยายกันไปแล้วเนี่ยคราวนี้ก็ได้เวลามาทดสอบกับของจริงกันแล้วว่า
1: แว่นขยายทำอะไรให้สูงได้บ้าง
2: กติกาการแข่งขันก็คือเด็กๆแต่ละคนเนี่ยจะต้องเลือกอาหารของตัวเองมาคนละ1อย่างและใช้แว่นขยายมาทำให้อาหารนั้นสุกโดยสามารถประดิษฐ์อุปกรณ์เสริมมาช่วยทำให้สุกเร็วขึ้นได้ด้วยแต่ว่ามีเวลาให้แค่45นาทีเท่านั้น

0: ไทเกอร์ครับไทเกอร์กำลังทำอะไรครับคิดทำอะไรอยู่ครับ
1: คิดจะเอาไอ้แผ่นนี้มาติดไว้แล้วเอาสีดำมาทับไว้ข้างล่างครับ
0: มันจะช่วยอะไรครับคิดว่า
1: สีดำมันเป็นสีดูดแสงจากแสงดวงอาทิตย์ก็เลยมันจะทำให้ร้อนขึ้น
0: แล้วคิดว่าอาหารของใครใน3คนนี้ตกยากที่สุด

0: หนูคิดว่าไก่ครับ
1: ไก่เพราะอะไรครับ
0: เพราะไก่มันมีหนังแล้วมันจะน่าจะสุกยากกว่าอันไหน
1: แล้วข้าวโพดอ่ะข้าวโพด
0: ข้าวโพดมันก็น่าจะอาจจะได้เพราะมันเหมือนเราฮีทในไมโครเวฟนะครับมันก็อาจจะเกิดเร็วก็ได้ค่ะ
1: นี่น้องแพนคิดกำลังจะทำอะไรครับ
2: คือจะเอาทั้งมันเนี่ยครับเครื่องขยายนะครับ
1: ครับ
2: ให้สะแทกให้แสงมันสะท้อนกับกระจกนะครับให้แล้วให้มันไปโดนไก่ครับ
1: แล้วเราจะทำเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยเหรอหรือว่าเราจะ
2: เดี๋ยวจะตัดครับ
1: ตัดออกใช่ไหมครับเอาเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อจะได้
2: แบบว่าให้มันร้อนเร็วๆครับ
1: ร้อนเร็วๆใช่ไหมครับแล้วแพงคิดว่าของใครเนี่ยจะสุกยากสุด
2: ของผมครับ
1: ของผมใช่ไหมครับ
2: คิดว่ามันน่าสุกยากครับเพราะว่าแสงมันจะมันแสงมันไม่ได้โดนทั่วครับ
1: น้องโน้ตครับน้องโน้ตคิดว่าน้องโน้ตเนี่ยเอาของพวกนี้มาทำอะไรครับกำลังทำอะไรอยู
3: ่หนูจะเอานี้วางไว้แล้วก็ไฟฉายมาช่วยส่องแดดค่ะแล้วก็เอาอันนี้อึมาช่วยสะท้อน
1: แล้วเราคิดว่าของไทยเนี่ยสุกยากสุด
3: หนูคิดว่าไข่ดีกว่าไข่
1: ทำไมถึงคิดว่าไข่อ่ะ
3: ไข่เนี่ยคือขนาดมันเอาใส่กระทะร้อนๆทอดมันยังอีกมันยังนานแล้วค่ะกว่าจะสุกแล้วนี่ต้องนี่ด้วยต้องใช้แสงจากดวงอาทิตย์มันก็คงจะยากมาก
1: สุกยากเหมือนกันใช่ไหม

0: น้องแพนน้องแพนตอนนี้กำลังทำอะไรครับผม
1: อ๋อคือผมจะเอาไก่เนี่ยครับใส่ในกระดาษฟอยล์นะครับเพื่อจะให้เผาครับ
0: เราต้องใส่เยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วมันจะสุกทันเหรอครับถ้าเกิด
1: สุกทันครับเพราะว่ามันจะรวมกันใช่ไหมครับเวลาเผาความร้อนก็จะเข้าก็โดนด้วยกันครับ
0: โดนทั่วหมดเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: สุกทั้งชิ้น
1: ใช่ครับ

0: หนูกำลังใช้ไฟฉายส่องอันนี้ช่วยส่องให้มีแสงค่ะ
1: คือไฟฉายส่องอันนี้ส่องโดยตรงเลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อแล้วก็มีแสงอาทิตย์ช่วยส่องตรงนี้อีก
0: ใช่
1: อ
0: ่
1: ะทำอะไรอยู่ครับไทเกอร
2: ์อ๋อผมเพิ่งนึกได้ครับว่าจะเอาแผ่นโฟมมาติดไว้ข้างล่างเพราะเวลาเราใช้ไฟข้างล่างมาจุดมันจะได้ไม่ต้องไหม้ครับแล้วเราใช้แสงอาทิตย์มาช่วยกันอีกแรงนึง
1: ให้2อย่างมันช่วยกันใช่ไหม
2: ครับ
1: แล้วมันจะสุกเร็วขึ้นเหรอ
2: ก็น่าจะเร็วขึ้นนะครับเพราะความร้อนของมันครับ

0: ไอเกอร์เป็นยังไงบ้างเนี่ย
1: ก็ได้อยู่แล้วครับจะเป็น
0: โอ้สภาพอย่างนี้

0: บ้างเนี่ยมาดูกันดีกว่าครับเป็นยังไงบ้างไทเกอร
1: ์ก็ได้อยู่นะครับ
2: เกือบถูกแล้วเมื่อกี้ไฟติดปะ
1: เมื่อกี้ติดครับ
0: มีช่วงนึงติดใช่ไหม
1: ใช่ครับมันหนึ่งตอนที่มันลุกขึ้นมาเยอะเลยครับ
0: แล้วทำไมตอนแรกมันถึงไม่ติดอ่ะเพราะอะไรอ่ะ
1: เพราะมันมีเมฆมาขัดจังหวะด้วยครับแต่ที่มันจะได้แล้วมันก็ไม่ได้เพราะมันมีเมฆมาบัง
0: เมฆมาบังแสงทำให้มันไม่ต่อเนื่อง
1: ครับ
0: นี่ครับนี่เห็นไหมมันก็มีคราบขาวๆเกือบจะสุกแล้วเหมือนกันเหมือนอันนี้อันนี้สุกเยอะกว่าอีกนะเนี่ย
1: มันสุกเยอะกว่าอันเดิมครับ
0: ต่อมาก็ถึงน้องนดครับเป็นไงบ้างน้องนด
3: มันมีแต่ควันน่ะพี่มันไฟมันไม่ติดสักทีแต่ไฟมันก็ติดแป๊บนึงแล้วแหละแต่ก้อนเมฆบางแสง
0: มาแนวเดียวกับไทเกอร์เลยครับตอนนี้โอเคแล้วขอดูข้าวโพดหน่อยนะครับณจุดนี
3: ้กินฉี
0: ่ข้าวโพดมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหม
3: ไม่มี
0: เลย
3: เมื่อกี้ข้าวโพดไหม้ไปอันนึงแล้ว
0: จริงป่ะ
3: รู้สึก
0: อันไหน
3: นี่ไงนิ่ม
0: ๆมันนิ่มขึ้นนะครับมันสุกแต่ว่ามันไม่เหมือนกับที่เราซื้อกินกันแต่ว่ามันก็ถือว่าใช้ได้เลยนะฮะเป็นไงบ้างแพนสุกไหมสุกไหม
4: คิดว่าน่าสุกนะครับ
0: จะให้พี่เปิดอันไหน
4: อันไหนคิดว่าอันนี้นะครับ
0: อันนี้เหรอ
4: คร
0: ับ ลองมาดูกัน
4: ว้าว
0: ร้อนนะเนี่ย
4: ร้อนพี่นายลองกินดิครับว่ารสชาติเป็นยังไงบ้าง
0: เหมือนกินข้าวมันไก่จริงจริง
4: เนื้อแน่นๆ
0: ใช่ใช่ถือว่าโอเคตอนแรกเห็นว่ามันไม่ติดไม่ใช่หรอ
4: ครับ
0: เราทำยังไงถึงลุกอ่ะเอาใบไม้มาเพิ่มหรอ
4: ครับผมก็ส่องต่อส่งมาตรงที่พอจะส่องไม่ได้ใกล้ๆกับไฟครับ
0: นี่หน้าไก่ถึงสุกโอเคสรุปว่าน้องๆทั้ง3คนเนี่ยสามารถทำให้อาหารของตัวเองสุกได้โดยที่ใช้แว่นขยายถึงแม้ว่าจะสุกมากจะสุกน้อยเนี่ยแต่ก็ถือว่าสุกนะครับสามารถทำได้เออปรบมือแล้ว
3: นี่ค่ะข้าวโพดขนุน
0: ไป
5: ผมครับ
0: ไปงั้นเดี๋ยวเราไปกินดีกว่า
5: ไปกินอะไรกันล่ะ
0: กินได้แต่ไก่เนื้อ
6: ทุกวันนี้มนุษย์มีความสะดวกสบายในการใช้ไฟและสามารถใช้ไฟได้ตามต้องการอย่างง่ายได้จนอาจจะลืมไปว่าไฟที่ให้ทั้งแสงสว่างความอบอุ่นและความร้อนในการทำอาหารมีความสำคัญกับเราขนาดไหนเพราะฉะนั้นเรื่องของการจุดไฟเรียนรู้ไว้มีประโยชน์แน่นอนและที่สำคัญอีกอย่างก็คือรู้วิธีจุดไฟแล้วอย่าลืมที่จะดับไฟเมื่อใช้งานเสร็จเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับส่วนคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือช่วยบอกวิธีจุดไฟสุดเจ๋งในแบบของเพื่อนๆกันหน่อยส่งจดหมายมาตอบตามที่อยู่นี้หรือจะส่งมาทาง Facebook Fanpage ของรายการก็ได้ครับคนที่ตอบได้สร้างสรรค์และได้รับคัดเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเท่แบบนี้ครับวิทยาศาสตร์มีอยู่รอบตัวเราเสมอนะครับผมวิธีบอดหวังว่าเพื่อนๆคงจะสนุกกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กันตลอดไปนะครับที่สำคัญยังมีเรื่องน่าสงสัยรอบตัวเรามากมายและเมื่อไหร่ที่ความสงสัยมาบวกกับวิทยาศาสตร
7: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
6: ถูกต้องเลยครับตราบใดที่ยังมีความสงสัยวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่มีวันหมดไปและพวกเราก็อาจจะได้กลับมาพบกันใหม่ครับส่วนวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ

0: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นี่ผมว่าโปรแกรมเมื่อกี้ที่เราเรียนรู้มันดีมากเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: เห็นภาพเลยอ่ะมันหมุนได้อะไรเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะอาจารย์ดีมากๆเลยค่ะ
2: ให้นะเรายังพอมีเวลาอยู่บ้างอะไม่รีบกลับเดี๋ยวเราไปหาอาจารย์เอกกับน้าด้วยดีกว่าเผื่อว่าจะได้สื่อดีๆติดไม้ติดมือกลับไปด้วย
3: โอเคโอเคงั้นเดี๋ยวไปพร้อมกันเลย
2: โอเค
0: ไปได้นะ
2: ได้ค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีครับ
4: อ้าวมายังไงแก
0: พาเนี่ยมาหาคนหาพี่นี่ไง
5: จันสวัสดีค่ะ
6: สว
5: ั
6: สดีครับ
7: สวัสดีค่ะสองสาว
8: สวัสดีค่ะอาจารย
3: ์สวัสดีค่ะอ้าวว่าไงคะวันนี้มาทำอะไรเอ่ยสาว
8: ๆพอดีหนูนัดกับอาจารย์เอไว้ค่ะว่าจะมาปรึกษาเรื่องการทำสื่อการสอนนะคะ
2: ส่วนหนูเจอนะอยู่ข้างล่างค่ะแล้วก็มีปัญหาเรื่องเดียวกันเลยหนูก็เลยว่าจะขออนุญาตขึ้นมาฟังด้วยคนได้ไหมคะ
7: ได้ได้จ้ะนั่งก่อนนั่งก
8: ่
7: อน
8: ขอบคุณค่ะ
3: พอดีเราสองคนมีปัญหาในการสอนค่ะรูปเลยค่ะคราวนี้2มิติแล้วก็3มิติอะค่ะในเรื่องของการมองภาพด้านหน้าด้านบนด้านข้างอะไรเงี้ยค่ะโดยเฉพาะรูปเลยค่ะคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์อะค่ะอาจารย์พอจะมีสื่อการสอนที่จะช่วยให้เด็กเขาสามารถมองภาพได้แล้วก็นึกภาพได้บ้างมั้ยคะ
9: จริงๆแล้วอ่ะการใช้สื่อประกอบการสอนในระหว่างที่เราสอนเนี่ยมันก็จะทำให้เด็กๆ เขาเห็นภาพได้ดีขึ้นนะแต่ถ้าเราผลิตสื่อแล้วเราสามารถพลิกแพลงได้หลายรูปแบบมันก็จะทำให้สื่อที่เราสร้างออกมาเนี่ยมันใช้ได้อย่างคุ้มค่านะ
3: อาจารย์ว่าเราอาจเริ่มจากเอาลูกบาศก์มาให้นักเรียนเขาฝึกมองก่อนดีไหมคะแล้วก็เอาลูกบาศก์1ลูก2ลูกหรือว่า3ลูกเนี่ยมาประกอบเป็นรูปทรงเรขาคณิตแบบต่างๆแล้วก็ลองให้เขาฝึกมองจนเขาสามารถนึกภาพออก
10: จริงๆถ้าจะสร้างลูกบาศก์แบบง่ายๆเลยนะคะก็สร้างจากกระดาษแข็งก็ได้นะคะแล้วก็เอากระดาษแข็งมาตัดแล้วก็มาพับเป็นกล่องลูกบาศก์จากนั้นก็เอาลูกบาศก์มาวางเป็นภาพแล้วให้เด็กมองภาพนั้นนะคะจากด้านหน้าด้านบนหรือว่าด้านข้างก็ได้ค่ะพวกเราคิดว่ายังไงคะ
2: สำหรับหนูคิดว่ามันน่าจะง่ายต่อการผลิตนะคะอาจารย์น่าจะนำไปใช้ได้จริงค่ะ
11: ใช่พับกล่องลูกบาศก์กันนะคะเริ่มแรกก็พับตามรอยนี้ก่อนนะคะจากนั้นก็ทากาวค่ะทากาวก็ทาตรงพื้นที่สี่เหลี่ยมนะคะแล้วเดี๋ยวลิ้นมันจะมาแปะกันเอง

0: โอเคเราลองเอารูปบาทมาประกอบเป็นรูปตามเราต้องการสิครับดูซิมันได้ไหม
1: นี่ได้แล้วค่ะ
2: ถ้าเป็นรูปแบบนี้อ่ะนักเรียนเขาจะวางรูปบาทยังไง
1: ถ้าเกิดให้เด็กเขาใช้มือจับไว้จะได้ไหมคะ
2: มันก็ได้แหละแต่ทีนี้เรามีสื่อแล้วเนาะเราสร้างสื่อขึ้นมาแล้วทำให้ผู้ใช้ใช้ลำบากอาจารย์ว่าสื่อก็ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่นะ
3: ถ้าอย่างนั้นเราใช้เป็นกระดาษกาวสองหน้าได้ไหมคะเป็นตัวยึดระหว่างลูกบาศก์ด้วยกันนะคะ
4: อาจารย์ว่ามันก็ได้นะแต่ว่าเราต้องดูว่ามันมีข้อบกพร่องตรงไหนไหม
1: งั้นเดี๋ยวหนูขอลองประกอบดูก่อนแล้วกันนะคะ

0: คะมันก็ได้อยู่นะคะไม่ต้องจับแล้วค่ะ
1: ผมว่าลองเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นสิครับ
2: ค่ะพี
3: ่อาจารย์
4: อาจารย์ผมว่าหนูเจอข้อบกพร่องแล้วค่ะอาจารย์เพราะว่าถ้าเด็กเขาแกะยังไม่ระวังเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ขาดได้ค่ะอาจารย์
5: ใช่ค่ะถ้าเราต้องใช้สื่อการสอนอันเนี้ยกับเด็กกลุ่มอื่นนั่นหมายความว่าพวกเราอาจจะต้องมานั่งพับลูกบัตรใหม่หรือถ้าไม่งั้นก็ต้องเอากระดาษกาวมาซ่อมทุกครั้ง
1: หรือไม่เราก็ต้องหา

0: วัสดุอื่นเนาะที่มาใช้แทนกระดาษเราจะได้ทำซ้ำๆกันได้หลายๆครั้งแล้วก็เปลี่ยนแปลงรูปแบบได้หลายๆรูปแบบ
1: นึกออกแล้วค่ะอาจารย์ตอนที่หนูทำสื่อตอนออกค่ายกับอาจารย์อะเราเคยไปซื้อไม้ที่จะมาทำสื่อกันอะไม้นั้นมันมีด้านกว้างกับด้านยาวเท่ากันเราเอามาตัดเป็นลูกบาศก์ได้ไหมคะ
2: อาจารย์ว่าก็ดีนะ

0: ันที่แม่เหล็กอะค่ะติดกันแล้วแบบนี้เวลาเด็กเขามองอะค่ะเขาจะงงไหมอะคะ
1: มาดูหน่อยค่ะ
2: ที่จริงแล้วแม่เหล็กเอามาต่อกันอย่างนี้ก็ทำให้ไม้ติดกันแน่นดีนะคะแต่ก็มีช่องว่างระหว่างไม้อยู่เนาะ
3: แล้วเราจะแก้ปัญหาไอ้ช่องว่างตรงนี้ได้ยังไงดีครับ
4: พี่ขอดูหน่อย
1: ถ้าสมมติเราเจาะรูเนาะแล้วก็เอาแม่เหล็กอันเนี้ยฝังลงไปในบนไม้เนี่ยได้อะพี่ว่าปัญหาตรงเนี้ยมันน่าจะหมดไปเนาะ
5: แล้วเราจะเจาะรูยังไงอะคะ
1: ก็เอาสว่านเจาะให้รูที่ไม้เนี่ยมันมีขนาดเท่ากับแม่เหล็กแล้วเอาแม่เหล็กฝังลงไปไงเหมือนอาจารย์นึกขึ้นได้ว่าตอนที่เราทำค่ายกันน่ะอาจารย์มีลูกบาศก์ที่เจาะรูไว้ตรงกลางเดี๋ยวพวกเราลองดูเนาะว่ามันจะใส่แม่เหล็กได้หรือเปล่าเนาะ
6: อ
4: ะไร
6: พี่พี่มีของแบบนี้ในห้องเลยเหรอลูกบาศก์เจาะรู
1: เอ้ยหนูห้องพี่เนี่ยยิ่งกว่ากระเป๋าโดเรมอนอีก
7: แกอยากได้อะไรแกบอกฉันได้เลยนะ
6: บาศก์เจาะรูนี่นะ
2: เดี๋ยวเราให้เด็กๆลองเอาแม่เหล็กใส่ลงไปในไม้ดู
7: อ่ะลองดู
6: อนุบาตจอดู
7: ใส่ได้ไหมลูกใส่ได้ไหม
8: งานนี้ซื้อเลยค่ะอาจารย์ดูแล้วน่าจะแข็งแรงดีแล้วก็น่าจะใช้งานได้ดีเลยค่ะ
6: พี่นะซื้อผมขอได้ไหม
7: หนูไม่ต้องพูด
9: ตอนนี้สื่อเราเสร็จแล้วเนาะเราลองมาทดลองใช้สื่อดีกว่านะครับ
2: เดี๋ยวเราให้ณกับโบเป็นครูเนาะแล้วเดี๋ยวพวกอาจารย์เป็นนักเรียนให
9: ้
2: ค
9: ่
2: ะ
9: โอเค
8: ค่ะนักเรียนครูมีลูกบาศก์ที่ประกอบกันเป็นรูปในลักษณะนี้เดี๋ยวจะให้เราสังเกตภาพที่เรามองจากด้านหน้าด้านข้างและก็ด้านบนเนาะแต่ก่อนอื่นให้นักเรียนเรียงลูกบาศก์ให้ได้เหมือนครูก่อนค่ะเอาลูกบาศก์ที่ครูให้ไว้ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาสังเกตภาพจากด้านหน้าด้านข้างและก็ด้านบนเนาะแต่เวลาเราสังเกตภาพจากด้านหน้าด้านข้างด้านบนเนี่ยเรามีวิธีการคือถ้าเกิดเราจะสังเกตภาพจากด้านไหนก็ให้เราดันลูกบาศก์ชิดด้านนั้นเลยเช่นถ้าเราจะสังเกตจากด้านหน้าก็ให้ดันลูกบาศก์ชิดด้านหน้าให้มันอยู่ในระนาบเดียวกันแบบนี้พอชิดด้านหน้าแล้วเราก็สังเกตสิคะว่ามันเป็นรูปอะไรนะ
10: คล้ายต
8: ัว L เนาะแล้วได้แล้วนะคะภาพจากที่มองจากด้านหน้าเนาะทีนี้เอากลับมาไว้ที่เดิมก่อนที่จะสังเกตด้านอื่นทีนี้เดี๋ยวเรามาสังเกตภาพที่เกิดจากการมองด้านข้างบ้างนะคะข้างนี้แล้วกันเนาะเราก็ดันลูกบาศก์ชิดทั้งหมดเลยชิดด้านข้างนี้ถ้าเกิดเราอยากจะสังเกตด้านนี้ปึ๊บชิดหมดแล้วสังเกตสิคะเป็นรูปอะไรเอ่ย
10: ก็เป็นตัว L แล้วกัน
8: เป็นตัว L เหมือนเดิมเลยใช่ไหมคะแต่หันคนละฝั่งเนาะเมื่อเราได้แล้วเราก็เอาภาพไปไว้เหมือนเดิมก่อนทีนี้เหลือด้านสุดท้ายแล้วเนาะเหลือด้านบนเราก็ดันลูกบาศก์ทั้งหมดชิดด้านบนเลยค่ะชิดด้านบนนะคะแล้วก็สังเกตภาพที่ได้จากการมองด้านบนลักษณะเป็นยังไง
11: แบบดำ
8: ใช่แล้วค่ะได้ไหมเอ่ยได้เหมือนครูไหมคะ
11: ได้ครับ
8: โอเคค่ะทีนี้เรารู้วิธีการใช้แล้วเนาะเดี๋ยวครูจะมีใบกิจกรรมให้เดี๋ยวให้เราช่วยกันมองนะคะว่าภาพที่เกิดจากการมองด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านบนนั้นมันมีลักษณะอย่างไรคะ
11: ได้
8: ค่ะครูโบช่วยแจ้งหน่อยค่ะ
0: ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นใบงานเรื่องรูปเรขาคณิต2มิติแล้วก็3มิติค่ะ
12: ทีนี้คุณครูจะให้พวกเรานะคะเอาลูกบาศก์เนี้ยมาต่อตามภาพในใบงานเลยค่ะอ่ะให้ช่วยกัน
10: อ่ะช่วยกันต่อสิ
12: เป็นได้เลยค่ะ
10: โอเคอันนี้เหมือนกันมั้ย
13: เหม
10: ือ
13: นเป
10: ๊
13: ะ
10: เหมือนเป
2: ๊
10: ะเลย
2: ได้แล้ว
10: ได้แล้ว
0: โอเค
12: คุณครูอยากให้พวกเราเนี่ยช่วยกันมองรูป2มิตินะคะว่าด้านข้างด้านหน้าแล้วก็ด้านบนเนี่ยได้เป็นรูปอะไรกันบ้างแล้วก็ให้พวกเรานะคะเขียนวาดรูปลงไปในใบงานเลยค่ะ
2: ได้ค
8: ่
2: ะจองด้านหน้านะ
10: โอเคฉะนั้นเดี๋ยวผมขออาสาทำด้านบนเน
8: า
10: ะลองดูขยับรูปตามที่ครูณสอนขยับขึ้นมาข้างบนขยับขึ้นมาโอเคได้เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวขอว่า

0: นิดนึงโอเคถูกต้องไหมครับ
1: ถูกไหมคะคุณโบ
2: ขอเช็คก่อนนะคะถูกต้องค่ะเก่งมากเลยค่ะต่อไปเป็นใครคะ
0: โอเค
3: ลุ้นมากด้านหน้าด้านหน้าเหมือนไม่ต้องทำอะไรดันลูกเดียวนะคะให้มันติดกันเนาะได้แล้วค่ะ
0: โอเค
3: น
0: ้องวาดภา
3: พสังเกตสิคะว่าด้านหน้าเป็นยังไง
4: เหมือนแท่นรับรางวัลเลย
2: นะดูหน้าโบถูกค่ะถูกต้องค่ะ
4: ต้องหนูแล้วล่ะค่ะ
2: โอเคค่ะ
4: หนูถ้าทางยากมากดูด้านข้างด้านข้างแบบนี้เน
0: า
4: ะ
0: ต้องดันสิครับ
4: แบบไหนดีนะแบบนี้ได้ไหม
0: ได้แล้ว
4: ได้รูปเหมือนกำแพงเลยค่ะที่มีแบบช่องพอดีเลยค่ะคุณโบใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
4: แบบนี้ไหมคะคุณโบ
2: ใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะแล้ววันนี้สำหรับวันนี้เด็กๆพอเข้าใจไหมคะยากไปไหมคะ
0: ไม่ยาก
1: ไม่ยากค่ะ
2: ได้เลยค่ะ
1: สื่อนี้ถ้าใช้ประกอบการสอนมันทำให้เด็กมองเห็นภาพดีนะคะ
5: อาจารย์ว่ามันเป็นสื่อที่ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้อ่ะทำให้เขาแบบมองภาพที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้นแล้วเขาก็สร้างองค์ความรู้ได้แล้วก็ใช้ง่ายค่ะทนด้วยค่ะ
6: จริงแล้วเนาะวันนี้ที่เรานั่งคุยกันมาเนี่ยตั้งนานเนี่ยจริงเราเริ่มต้นจากสื่ออย่างนี้เนาะคืออาจจะดูทำง่ายเนาะแต่มันก็จะมีข้อบกพร่องบางอย่างเราได้คุยกันเรื่องพวกนี้จนเราได้สื่อแบบนี้จริงๆเนี่ยตอนที่ผมดูนะมันทำยากเหมือนกันเนาะต้องใช้แรงในการตอกอะไรลงไปเนาะแต่พอเราเห็นผลงานออกมาจริงแล้วมันคุ้มค่าที่จะลงมือทำเนาะ
7: ในการผลิตสื่อการสอนนะคะเราต้องพึงระลึกไว้เสมอว่ามันไม่มีสื่อการสอนไหนดีที่สุดแล้วก็ใช้ได้ทุกสถานการณ์เพราะว่าสื่อการสอนในแต่ละอันมันก็มีข้อดีข้อด้อยที่แตกต่างกันไปและความเหมาะสมกับวิธีการสอนก็แตกต่างกันไปด้วยเพราะฉะนั้นในการที่เราจะเลือกผลิตสื่อเราควรเลือกที่ดูว่าเราจะไปใช้กับเนื้อหาอะไรตัวผู้เรียนของเราเป็นยังไงแล้วก็วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้เป็นยังไงมันถึงจะทำให้สื่อที่เราสร้างเนี่ยเกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนได้สูงที่สุด
8: ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านมากเลยนะคะที่ทำให้พวกหนูเนี่ยได้แนวคิดในการผลิตสื่อการสอนนะคะที่จะช่วยสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียนน่ะให้เขาสามารถนึกภาพทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับรูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากรูปบาศก์นะคะ
9: ก็ส่วนสำหรับหนูนะคะหนูก็จะนำสื่อที่อาจารย์แนะนำมาค่ะไปใช้กับการสอนแล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียนด้วยค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านมากๆเลยนะคะก
10: ็สวัสดีค่ะ
11: วันนี้ได้อะไรกลับบ้านกันเยอะไหมครับ
9: สำหรับหนูรู้สึกว่าหนูได้หลายอย่างเลยค่ะอาจารย์ทั้งในเรื่องของแนวความคิดแล้วก็วิธีการสร้างสื่อค่ะ
12: ใช่ค่ะอาจารย์พวกเราสองคนต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่ถึงแม้ว่าพวกหนูเนี่ยจะจบไปแล้วแต่ว่าอาจารย์ก็ยังคอยช่วยเหลือพวกเราอย่างเต็มที่เหมือนตอนที่หนูเรียนอยู่เลยค่ะ
11: ยินดีมากครับก็ผมและอาจารย์เนาะผมเชื่อเสมอเลยว่าอาจารย์ทุกคนในที่นี้ก็พร้อมจะช่วยพวกเรานะครับทั้งนักศึกษาที่ยังเรียนอยู่นักศึกษาที่จบไปแล้วเนาะก็พวกเราครอบครัวเดียวกันนี่ครอบครัวนิสสัตย์เทพสตรีไง
12: ค่ะงั้นต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ

ครับอันดับแรกนะครับเราจะมาทำความรู้จักกับคำว่าสาลายสาลายคือสารเนื้อเดียวนะครับที่มีองค์ประกอบตั้งแต่2 อย่างนั่นคือตัวทำละลายแล้วก็ตัวถูกละลายอันดับแรกที่เราจะทำความเข้าใจเรื่องของสารละลายเรามาดูก่อนว่าตัวทำละลายคืออะไรตัวถูกละลายคืออะไรโดยหลักการในการพิจารณาเราจะแบ่งได้ออกเป็น2 อย่างคือ1พิจารณาจากปริมาณของสารนะครับและอันที่2พิจารณาจากสถานะของสารที่เราใช้กันมากนะครับเราจะพิจารณาจากสถานะของสารโดยนะครับตัวของสารละลายเป็นสถานะใดตัวทำละลายจะมีสถานะเดียวกันกับตัวของสารละลายยกตัวอย่างเช่นน้ำเกลือน้ำเกลือนะครับเราจะเห็นว่าส่วนผสมน้ำเกลือจะเกิดจากน้ำแล้วก็เกลือโดยที่สารละลายทั้งหมดมีสถานะเป็นของเหลวนะครับน้ำเกลือมีสถานะเป็นของเหลวเพราะฉะนั้นตัวที่มีสถานะเดียวกันกับตัวของสารละลายตัวนี้จะเป็นตัวทำละลายเราจะเห็นว่าเกลือมีสถานะเป็นของแข็งน้ำมีสถานะเป็นของเหลวเราจะทำให้น้ำเกลือตัวของน้ำที่เป็นตัวทำละลายของสารละลายน้ำเกลือนะครับหรือเราจะพิจารณาจากเช่นตัวของน้ำเชื่อมนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับน้ำเชื่อมมีสถานะเป็นของเหลวเพราะฉะนั้นตัวทำละลายคือสารที่มีสถานะเดียวกันกับตัวของสารละลายเพราะฉะนั้นน้ำจึงเป็นตัวทำละลายของสารละลายน้ำเชื่อมเช่นเดียวกันนะครับปัจจัยที่2นะครับปัจจัยที่2ก็คือตัวของปริมาณนะครับโดยที่สารที่มีปริมาณต่างกันเนี่ยตัวที่มีอัตราส่วนหรือมีปริมาณมากที่สุดตัวนั้นจะเป็นตัวทำละลายอย่างสารละลายตัวของนาคนะครับที่เกิดจากการรวมกันระหว่างองค์ประกอบ3 อย่างนะครับคือทองแดงทองเหลืองแล้วก็เงินนะครับจะรวมกันเป็นอัตราส่วนของสร้อยที่เป็นนาคเพราะฉะนั้นตัวที่มีปริมาณมากที่สุดตัวนั้นจะเป็นตัวทำละลายและอีก2ตัวจะเป็นตัวถูกละลายนะครับอันดับต่อไปพอเราเข้าใจแล้วว่าสารละลายเกิดจากตัวทำละลายแล้วก็ตัวถูกละลายนะครับในระดับชั้นนี้เราจะทำการเรียนรู้กันใน1หน่วยก็คือหน่วยของความเข้มข้นความเข้มข้นของสารคืออะไรความเข้มข้นของสารก็คือการเปรียบเทียบปริมาณว่าสารละลาย A กับสารละลาย B ใครมีความเข้มข้นมากกว่ากันนะครับอย่างเช่นนะครับสารละลายที่เรานำน้ำแฮลบูบอยมาเทใส่ในสารละลายถ้าน้ำแฮลบูบอยมีสีเข้มเราก็จะบอกว่าสารละลายน้ำแฮลบูบอยที่มีสีแดงมากตัวนี้จะมีความเข้มข้นมากกว่าสารละลายที่มีน้ำแฮลบูบอยที่จางลงนะครับอันนี้เป็นการมองด้วยตาเปล่าคร่าวๆนะครับแต่สำหรับในชั้นนี้ที่เป็นระดับชั้นม.ต้นนะครับเราจะทำการเรียนการสอนนะครับใน1หน่วยก็คือความเข้มข้นร้อยละโดยความเข้มข้นร้อยละเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ตัว1ความเข้มข้นร้อยละโดยมวล2โดยปริมาตรและ3โดยมวลต่อปริมาตรเรามาดูนะครับวิธีการเตรียมสารละลายนะครับในหน่วยของร้อยละโดยมวลเรามาทบทวนในอีกทีนึงการเตรียมความเข้มข้นในหน่วยร้อยละโดยมวลหมายความว่าอะไรหมายความว่าในสารละลาย100ส่วนนะครับมีสารนั้นอยู่ทั้งหมดกี่ส่วนอาจารย์จะขอยกตัวอย่างเป็นสารละลายโซเดียมคลอไรด์นะครับเข้มข้น 15% โดยมวลหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าอาจารย์ชั่งโซเดียมคลอไรด์15กรัมนะครับอาจารย์จะเติมน้ำซึ่งเป็นตัวทำละลายเข้าหมด85กรัมนะครับแสดงว่าสารละลายทั้งหมดของอาจารย์จะรวมเป็น100กรัมจากการที่ชั่งโซเดียมคลอไรด์15น้ำอีก85กรัมนะครับทำการละลายเราจะได้ออกมาเป็นความเข้มข้นของสารละลายในความเข้มข้นโซเดียมคลอไรด์ 15% โดยมวลนะครับตรงตามความหมายของสูตรก็คือ100ส่วนมีโซเดียมคลอไรด์อยู่15ส่วนน้ำอยู่85ส่วนนะครับตัวต่อไปนะครับเป็นร้อยละโดยปริมาตรร้อยละโดยปริมาตรหลักการพิจารณาเหมือนกันหมายถึงร้อยละโดยปริมาตรเท่ากับนะครับปริมาตรของตัวถูกละลายหารด้วยปริมาตรของสารละลายนะครับคูณด้วย100ยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติว่าอาจารย์จะต้องการเตรียมสารละลายไฮโดรคลอริก 15% โดยมวลหมายถึงสารละลายทั้งหมด100ลูกบาศก์เซนมีเนื้อสารไฮโดรคลอริกอยู่15ลูกบาศก์เซนมีน้ำละลายอยู่85ลูกบาศก์เซนยกตัวอย่างจาก

ตประจำวันแล้วกันณตอนนี้นะครับเราจะมีการพูดถึงเอทานอลเข้มข้น 75% โดยปริมาตรนะครับหมายถึงอะไรหมายความว่าเราปิเปตเอทานอลมาทั้งหมด75ลูกบาศก์เซนเตรียมสารละลายโดยการเติมน้ำอีก25ลูกบาศก์เซนนะครับจะได้เป็นเอทานอลเข้มข้น 75% โดยปริมาตรนะครับตัวหน่วยสุดท้ายที่เราพูดถึงนะครับก็คือหน่วยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรหมายถึงปริมาณของตัวถูกละลายต่อปริมาณของสารละลายใน100ส่วนยกตัวอย่างเช่นสมมติอาจารย์ต้องการเตรียมสารละลายกลูโคสนะครับ 15% โดยมวลต่อปริมาตรในสารละลายหมายความว่าอะไรหมายความว่าในสารละลายทั้งหมด100ลูกบาศก์เซนมีเนื้อสารกลูโคสอยู่ทั้งหมด15กรัมเป็นไปตามสูตรนี้ก็คือร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรเท่ากับมวลของตัวถูกละลายหารด้วยปริมาตรของสารละลายคูณด้วย100นะครับยกตัวอย่างนะครับในการเตรียมเช่นอาจารย์ต้องการเตรียมนะครับสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตนะครับ 5% โดยมวลต่อปริมาตรหมายความว่าอาจารย์ต้องการชั่งคอปเปอร์ซัลเฟตนะครับจำนวน5กรัมละลายจนมีปริมาตรของสารละลายทั้งหมด100ลูกบาศก์เซนอาจารย์จะได้ความเข้มข้นของสารคอปเปอร์ซัลเฟต 5% โดยมวลต่อปริมาตรนะครับจากนั้นนะครับที่เราเรียนเนื้อหากันไปแล้วนะครับเราจะมาดูกันว่าจากองค์ความรู้นะครับในระดับชั้นม.ต้นที่เราได้เรียนรู้กันไปเนี่ยเรานำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมีการทำการทดลองโดยการนำความรู้เกี่ยวกับความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งเราอาจจะเคยเห็นมาแล้วบ้างนะครับหรือว่าบางคนอาจจะไม่เคยเห็นแต่สิ่งนี้จะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดของลพบุรีก็คือการย้อมสีเส้นได้ฝ้ายจากสีธรรมชาตินะครับโดยการที่อาจารย์นำมาทำการทดลองร่วมกับการหมักดินสอพองซึ่งเป็นหนึ่งในของขึ้นชื่อจังหวัดลพบุรีแล้วก็มีการเพิ่มคุณสมบัติบางประการให้กับเสื้อผ้านั้นด้วยสำหรับการย้อมสีเส้นได้ฝ้ายจากสีธรรมชาตินะครับจะเป็นการนำเอาสีนะครับจากธรรมชาติเช่นพืชสัตว์นะครับมาใช้ในการย้อมโดยเทคนิคที่เราใช้ในการย้อมนะครับเราจะเป็นการประยุกต์ใช้เรื่องของความเข้มข้นโดยที่จะมีสารละลายทั้งหมด2ตัวนะครับตัวที่1เราเรียกมันว่าน้ำย้อมน้ำครับเป็นการนำพืชหรือสัตว์นะครับนำมาแช่กับน้ำโดยกรรมวิธีที่เราจะยกตัวอย่างนะครับจะเป็นการเตรียมน้ำย้อมจากกระเจี๊ยบนะครับโดยที่การนำกระเจี๊ยบที่ตากแห้งนะครับ250กรัมทำการต้มกับน้ำนะครับจำนวน5ลิตรต้มเป็นเวลาประมาณ 4-6 ชั่วโมงนะครับเพื่อให้ได้สีที่เข้มขึ้นจากนั้นนำสารละลายที่ได้ไปกรองนะครับเราจะได้น้ำย้อมตัวจากกระเจี๊ยบนะครับจากนั้นเราจะพักไว้นะครับตัวต่อไปนะครับเส้นได้ฝ้ายนะครับเส้นได้ฝ้ายที่เราใช้ในการทำการทดลองตัวนี้จะใช้เป็นได้ฝ้ายนะครับเบอร์10/1โดยก่อนที่จะทำการทดลองนั้นเราต้องมีการทำความสะอาดได้ฝ้ายโดยสูตรที่เราทำความสะอาดได้ฝ้ายนะครับเราจะใช้โซดาแอดหรือโซเดียมคาร์บอเนตนะครับจำนวน30กรัมกับสบู่นะครับโดยใช้สบู่เป็นสบู่ซักผ้านะครับจำนวน40กรัมจากนั้นทำการต้มน้ำในน้ำ5ลิตรนะครับจากนั้นเราใส่ได้นะครับจำนวน5ใจจากนั้นต้มเวลาต้มผ้านะครับเป็นเวลา45นาทีจากนั้นเราจะนำผ้าที่ต้มแล้วนะครับขึ้นมาทำความสะอาดจากนั้นเราจะทำการไปตากนะครับแล้วเราก็จะนำตัวของผ้าที่ตากเสร็จแล้วนะครับมาทำการย้อมร่วมกับตัวของน้ำย้อมแล้วก็สารละลายสารช่วยติดนะครับโดยสารละลายสารช่วยติดเนี่ยเราสามารถออกแบบการทดลองที่สอดคล้องกับความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรได้เลยเดี๋ยวเรามาดูกรรมวิธีในการย้อมนะครับว่าในการย้อมสีธรรมชาติเนี่ยเป็นยังไงนะครับตัวแรกนะครับที่เราจะทำให้ดูก็คือตัวนี้จะเป็นแก่นไม้ฝางนะครับตัวนี้แก่นไม้ฝางโดยใช้สารช่วยติดเป็นสารละลายซิงค์ซัลเฟตนะครับลักษณะของการย้อมเนี่ยเราจะเห็นว่าแก่นไม้ฝางเนี่ยเราจะให้เป็นสีแดงแต่เราจะใช้สารละลายช่วยติดซิงค์ซัลเฟตในการทำให้ติดสีแดงที่เข้มมากขึ้นนะครับแล้วเรามาดูอีกพืชนึงนะครับที่เราจะให้ดูในวันนี้ก็คือเป็นสารละลายขมิ้นนะครับสารละลายขมิ้นตัวนี้จะทำการย้อมร่วมกับสารช่วยติดเป็น

0: copper sulfate นะครับจะได้เป็นสารละลายที่ออกเป็นสีเขียวตองนะครับจากนั้นนะครับเราจะมาดูตัวนี้การใช้เทคนิคของการหมักด้วยดินสอพองนะครับซึ่งดินสอพองเนี่ยจะเป็นของขึ้นชื่อในจังหวัดลพบุรีนะครับที่นำมาใช้เป็นสารช่วยติดทำให้อาจจะเกิดเป็นสีใหม่หรือว่าอาจจะทำให้สีของสารช่วยติดแล้วก็สีของสารย้อมเนี่ยติดสีได้ดีขึ้น
1: อันนี้ก็จะเป็นผ้าที่ย้อมจากขมิ้นนะคะผสมกับสารช่วยติดคือแมงกานีซซัลเฟตความเข้มข้น 15% เป็นเวลา45นาทีค่ะต่อมาเป็นขมิ้นนะคะผสมกับแมงกานีซซัลเฟตความเข้มข้น 10% 30นาทีแล้วก็เป็นขมิ้นนะคะผสมกับสารช่วยติดที่เป็นซิงค์ซัลเฟตความเข้มข้น 10% เป็นเวลา30นาทีค่ะต่อมาก็จะเป็นขมิ้นผสมกับสารช่วยติดที่เป็นซิงค์ซัลเฟตความเข้มข้น 5% เป็นเวลา45นาทีขมิ้นนะคะผสมกับสารช่วยติดที่เป็นเฟอรัสซัลเฟตความเข้มข้น 5% 30นาทีแล้วก็ขมิ้นผสมกับสารช่วยติดเฟอรัสซัลเฟต 15% เป็นเวลา30นาทีร่วมกับการหมักดินสอพองค่ะแล้วก็ขมิ้นนะคะผสมกับคอปเปอร์ซัลเฟตนะคะความเข้มข้น 15% เป็นเวลา30นาทีแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นผ้าที่ย้อมจากขมิ้นผสมกับสารช่วยติดที่เป็นคอปเปอร์ซัลเฟต 10% นะคะเป็นเวลา60นาทีแล้วก็ร่วมกับการหมักดินสอพองด้วยค่ะ
2: ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นพืชที่ใช้โดยแก่นฝางนะคะผสมกับสารช่วยติดแมงกานีซซัลเฟตค่ะที่มีความเข้มข้น 15% ค่ะใช้เวลาในการย้อม45นาทีส่วนอันนี้นะคะจะเป็นพืชแก่นฝางค่ะผสมกับสารช่วยติดแมงกานีซซัลเฟตนะคะที่มีความเข้มข้น 10% ใช้เวลาในการย้อม30นาทีค่ะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแก่นฝางค่ะผสมกับสารช่วยติดซิงค์ซัลเฟตนะคะที่มีความเข้มข้น 5% ค่ะใช้เวลาในการย้อม45นาทีอันนี้นะคะจะเป็นพืชแก่นฝางค่ะผสมกับสารช่วยติดซิงค์ซัลเฟตนะคะที่มีความเข้มข้น 10% ค่ะใช้เวลาย้อมนะคะ30นาทีส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแก่นฝางผสมกับเฟอรัสซัลเฟตที่มีความเข้มข้น 15% นะคะใช้เวลาในการย้อม30นาทีร่วมกับการหมักดินสอพองค่ะอันนี้นะคะจะเป็นแก่นฝางบวกกับเฟอรัสซัลเฟตนะคะที่มีความเข้มข้น 5% ค่ะใช้เวลาในการย้อม30นาทีส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแก่นฝางบวกกับคอปเปอร์ซัลเฟตค่ะที่มีความเข้มข้น 15% ใช้เวลาในการย้อมนะคะ45นาทีร่วมกับการหมักดินสอพองค่ะและสุดท้ายนะคะเป็นแก่นฝางค่ะบวกกับคอปเปอร์ซัลเฟตที่มีความเข้มข้น 15% ค่ะใช้เวลาในการย้อม60นาที
3: ค่ะต่อมานะคะพืชที่เราใช้คือกระเจี๊ยบค่ะสารช่วยติดนะคะเราใช้เป็นแมงกานีซซัลเฟตค่ะที่ความเข้มข้น 15% ใช้เวลาหมักนะคะ45นาทีค่ะต่อมานะคะเป็นกระเจี๊ยบเหมือนกันค่ะสารช่วยติดสีนะคะคือแมงกานีซซัลเฟตที่ความเข้มข้น 10% ระยะเวลาในการหมักคือ30นาทีค่ะต่อมานะคะพืชที่เราใช้เป็นกระเจี๊ยบเหมือนกันค่ะสารช่วยติดนะคะเราใช้เป็นซิงค์ซัลเฟตค่ะที่ความเข้มข้น 10% ใช้เวลาในการหมัก30นาทีค่ะต่อมานะคะเป็นกระเจี๊ยบค่ะสารติดสีนะคะก็คือซิงค์ซัลเฟตที่ความเข้มข้น 5% ใช้ระยะเวลาในการหมัก45นาทีค่ะต่อมานะคะพืชที่ใช้เป็นกระเจี๊ยบเหมือนกันค่ะสารช่วยติดนะคะคือเฟอรัสซัลเฟตค่ะที่ความเข้มข้น 5% ใช้ระยะเวลาในการหมัก30นาทีค่ะต่อมานะคะพืชที่ใช้เป็นกระเจี๊ยบเหมือนกันค่ะสารช่วยติดนะคะคือเฟอรัสซัลเฟตที่ความเข้มข้น 15% ใช้ระยะเวลาในการหมัก30นาทีค่ะแต่ตรงนี้นะคะจะเป็นการหมักร่วมกับดินสอพองนะคะเป็นระยะเวลา1คืนค่ะต่อมานะคะพืชที่ใช้นะคะเป็นกระเจี๊ยบค่ะสารช่วยติดนะคะคือคอปเปอร์ซัลเฟตที่ความเข้มข้น 15% ใช้ระยะเวลาในการหมัก60นาทีค่ะต่อมานะคะพืชที่ใช้เป็นกระเจี๊ยบค่ะสารช่วยติดนะคะคือคอปเปอร์ซัลเฟตที่ความเข้มข้น 10% นะคะระยะเวลาในการหมักนะคะ60นาทีเป็นการหมักร่วมนะคะกับดินสอพองเป็นระยะเวลา1คืนค่ะ
4: และนี่นะคะก็คือตัวอย่างผ้าบรรย้อมนะคะโดยพืชในการย้อมนะคะก็คือเป็นฝางค่ะโดยใช้สารช่วยติดสีที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็ลายผ้ากันมัดที่แตกต่างกันค่ะส่วนนี้นะคะเป็นตัวอย่างผ้ามัดย้อมพืชที่ใช้ย้อมก็คือกระเจี๊ยบค่ะโดยใช้สารช่วยติดสีที่แตกต่างกันแล้วก็ลายผ้าที่แตกต่างกันค่ะและนี่นะคะก็คือเป็นตัวอย่างผ้ามัดย้อมที่พืชที่ใช้ในการย้อมนะคะคือขมิ้นค่ะโดยใช้สารช่วยติดสีที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็ลายผ้าที่แตกต่างกันค่ะ

ตัวนี้นะครับจะเป็นบอร์ดเกมนะครับบอร์ดเกมจะเป็นนวัตกรรมตัวหนึ่งที่นำมาสนับสนุนระบบความคิดของนักเรียนได้ตั้งแต่ระดับประถมจนถึงมัธยมแล้วก็มหาลัยนะครับตัวบอร์ดเกมตัวนี้จะถูกสร้างขึ้นมาจากองค์ความรู้แล้วก็ผลการทดลองนะครับผลการทดลองเกี่ยวกับการย้อมผ้าเมื่อสักครู่นะครับโดยที่บอร์ดเกมตัวนี้เป็นเกี่ยวกับการย้อมผ้าจากกระเจี๊ยบนะครับโดยที่อันดับแรกนะครับเราจะมาแนะนำตัวละครนะครับตัวละครจะมีทั้งหมด6ตัวนะครับจะเริ่มจากการ์ด A การ์ดตัวละครจะเป็นใบนี้นะครับโดยที่จะมีตั้งแต่ A ถึง F นะครับโดยที่การ์ด A B C นะครับจะเป็นเกี่ยวกับความสามารถในการเป็นสารช่วยติดในความข้นต่างๆหมู่บ้าน A นะครับจะมีความสามารถในการเป็นสารช่วยติดทั้งหมด 5% นะครับหมู่บ้าน B 10% หมู่บ้าน C อีก 15% จากนั้น A B C จะเป็นความเข้มข้นของสารนะครับ D Doc E แล้วก็ F นะครับจะเป็นความสามารถในการทำการทดลองที่เวลาต่างๆตั้งแต่30นาที45นาทีแล้วก็60นาทีนะครับความสามารถทั้ง2ตัวนี้จะประกอบกันมาเป็น1เงื่อนไขของการย้อมผ้าในตารางตัวนี้นะครับโดยที่อาจารย์จะยกตัวอย่างตัวนี้เช่นช่องนี้นะครับการย้อมจะได้สีเส้นได้ฝ้ายตามในรูปนี้จะต้องใช้ความเข้มข้นของฟอรัสซัลเฟตนะครับโดยในการย้อมเนี่ยจะต้องมีสภาวะ2ตัวก็คือน้ำย้อมจะต้องเป็นเวลา30นาทีแล้วก็ 5% 30นาทีและ 5% เราก็ต้องมาดูว่า30นาทีตัวเนี้ยมันคือความสามารถของหมู่บ้าน D Doc และ 5% เป็นความสามารถของหมู่บ้าน A เพราะฉะนั้นในการจะชนะช่องนี้หรือได้แต้มในช่องนี้เราต้องทำการใช้ความสามารถของหมู่บ้าน A และ D Doc โดยที่ถ้าผู้เล่นนะครับทอยไปสมมุติผู้เล่นที่มี A อยู่แล้วสามารถจ้างแค่หมู่บ้าน D Doc เพียงหมู่บ้านเดียวนะครับโดยที่ในการปิดดีลตัวนี้นะครับเราจะทำการเปิดการ์ดตัวนี้เราจะเรียงลำดับในแต่ละช่องจะมีจำนวนเงินที่แตกต่างกันอย่างเช่นตัวนี้1เหรียญแทน 20M นะครับตัวนี้ถ้าชนะช่องนี้ได้จะได้ทั้งหมด4เหรียญ4เหรียญนั่นหมายความว่าช่องนี้อำนาจในการต่อรองของเงินช่องนี้จะเท่ากับ 80M โดยที่ถ้าสมมุติว่า A เป็นคนทอยนะครับ A ต้องจ้างแค่ D Doc คนเดียวนะครับ D Doc สามารถเรียกเงินจาก A เท่าไหร่ก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าได้ทั้งหมด 80M D Doc เรียกทั้งหมด 30Mถ้าคนที่เป็นคนปิดดิวยอมหมายความว่าคนที่เป็นคนดิวจะได้ทั้งหมด 50M และ D Doc จะได้ 30M ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าดิวได้นะครับเราจะทำการหงายการ์ดตัวนี้หงายการ์ดไว้นะครับหมู่บ้าน A เป็นสีแดงนะครับเราจะทำการหยิบบ้านสีแดงนะครับ1หลังมาวางอยู่ด้านนี้นะครับและคุณสมบัติพิเศษจะได้เหรียญเงินทั้งหมด1เหรียญโดยคุณสมบัตินะครับในการเป็นเหรียญเงินกับเหรียญทองจะมีความแตกต่างกันถ้าเหรียญเงินนะครับแทนศักยภาพของหมู่บ้านใดก็ได้เพียง1หมู่บ้าน A ถึง F ได้หมดเลยนะครับแต่สำหรับเหรียญทองนะครับมีความพิเศษคือสามารถแทนหมู่บ้านได้2หมู่บ้านหรือเหรียญทองจะแทนศักยภาพในการหมักดินสอพองก็ได้นั่นหมายความว่าการปิดการ์ดการหมักดินสอพองตามมุมทั้ง4มุมเนี้ยจะต้องใช้เหรียญทองเท่านั้นเราจะทำการแกล้งเพื่อนก็ได้โดยใช้การ์ดเหรียญทอง1เหรียญโดยการบล็อกเราใช้คำว่าบล็อกนะครับ F ต้องการแกล้งไม่ให้ D Doc ใช้ได้ F บล็อก D Doc ก็ได้นะครับเพื่อบังคับให้จ้างตัวเองนะครับสำหรับใครเป็นเฮดของการปิดดีลนะครับใครเป็นคนเปิดใบดีลได้นะครับจะได้เหรียญพิเศษอันนี้ไป1เหรียญ นะครับแต่ผู้เล่นบางคนนะครับสามารถแย่งการดิวหมายความว่าถ้าไม่ต้องการไม่พอใจที่จะให้ A ดิวสมมุติ C Cat ต้องการดิวเอง C Cat ยอมทิ้งเหรียญทอง1เหรียญ นะครับในการเป็นเจ้าของการดิวโปรเจกต์นั้นในการพัฒนาเฉดสีในโปรเจกต์นั้นก็ได้นะครับจากนั้นสมมุติว่าการ์ดช่องนี้มีคนเดินไปแล้วเดินมาตกช่องที่มีคนปิดดีลไปแล้ว

มีเจ้าของที่แล้วนะครับคนที่ตกในพื้นที่ของเพื่อนนะครับต้องจ่าย 20M นะครับก็คือตามใบที่เราหงายขึ้นมานะครับโดยในการเล่นเล่นไปเรื่อยๆจบเกมเมื่อไหร่นะครับเราจะนับเงินใครเงินสูงสุดคนนั้นจะเป็นผู้ชนะ

แล้วสำหรับตรงมุมนะครับเราจะมีจุดพิเศษนะครับจุดที่1จะเป็นตัวนี้ในช่องแรกนะครับในช่องที่มีรูปคนเอาปืนจี้นะครับคนเอาปืนจี้ตัวนี้จะมีคุณสมบัติที่เราเรียกว่าปล้นเราสามารถดิวก็ได้หรือจะปล้นก็ได้สำหรับการปล้นนะครับจะได้คุณสมบัติของเหรียญเงิน1เหรียญเหรียญทอง1เหรียญจะปล้นผู้เล่นคนไหนก็ได้1คนสำหรับการเดินมาสมมติตกในจุดที่มีการพาดบันไดนะครับจะมีลูกศรกำกับสมมติว่าตกในช่องนี้นะครับตกในช่องนี้สามารถอยู่ในช่องนี้ก็ได้หรือเราจะเคลื่อนตัวเองมาอยู่ในช่องนี้ก็ได้อันใดอันหนึ่งแค่อันเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในการพาดบันไดจะมี1จุดนะครับและ2จุดตรงนี้จากนั้นจุดคุณสมบัติพิเศษตัวที่3รูปเครื่องบินนะครับรูปเครื่องบินตัวนี้เมื่อมาตกตรงนี้ผู้เล่นสามารถเคลื่อนที่ไปการ์ดใดก็ได้ที่อยู่ในเกมสมมติเราปิดดิวใบนี้ได้นะครับเราจะให้ผู้เล่นคนที่ปิดดิวได้ทอยการ์ดถ้าเป็น1หรือ2นั่นหมายความว่าเกมยุติทันทีแต่ถ้าไม่ได้1หรือ2เราก็จะเล่นต่ในกรณีที่การ์ดปิดดิวหมดเราจะวนรอบสุดท้ายนะครับแล้วก็นับจำนวนเงินที่มีเกมตัวนี้จึงสามารถได้ตั้งแต่การวางแผนจนถึงเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ความเข้มข้นการย้อมสีเส้นได้ฝ้าจากสีธรรมชาติแล้วก็จะปรับทัศนคติของผู้เรียนให้ชอบวิทยาศาสตร์และมองว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัว

0: แต่เมื่อวานเย็นเธอกินข้าวกับอะไรมาล่ะ
1: เรากินปลาทอดอ่ะกับน้ำจิ้มแซ่บๆอ่ะโคตรอร่อยเลยแต่ดูดีได้แผ่นน้ำมันกระเด็นมาด้วย
0: อุ้ยแล้วน้ำมันกระเด็นตอนไหนอ่ะ
1: ตอนเราปลาลงทอดอ่ะกระเด็นเต็มเลย
0: โอ้กว่าน้ำมันจะเดือดอุณหภูมิต้องสูงมากเลยนะ
1: ใช่

0: วัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างกำลังคุยเรื่องอะไรกันอยู
0: ่กำลังคุยเกี่ยวกับประเด็นการทอดปลานะครับว่าทำไมเวลาทอดถึงมีน้ำมันกระเด็นออกมาเต็มเลย
2: ใช่ค่ะอาจารย์เมื่อวานหนูเอาปลาลงทอดนะคะตั้ง

0: เรื่องทอดปลาหรอจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถอธิบายได้โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องสมบัติของสสารนะคะในเรื่องของจุดเดือด
1: เราจะให้ความร้อนน้ำกับน้ำมันน้ำจะเดือดที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสส่วนน้ำมันจะเดือดที่182องศาเซลเซียส
0: จริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าจุดเดือดของน้ำแล้วก็น้ำมันเนี่ยอุณหภูมิมันจะไม่เท่ากันจุดเดือดของน้ำอุณหภูมิจะอยู่ที่100องศาเซลเซียสส่วนน้ำมันจะอยู่ที่182องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราตั้งน้ำมันลงบนกระทะแล้วเราก็ให้ความร้อนกับมันเนี่ยน้ำมันมันจะมีอุณหภูมิมากกว่า100องศาเซลเซียสเวลาเราเอาปลาลงไปทอดนะคะน้ำที่ติดอยู่กับตัวปลาที่เกิดจากการล้างทำความสะอาดเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอแล้วก็จะเดือดในน้ำมันนะคะที่ร้อนๆทำให้น้ำมันเนี่ยมันกระเด็นมาโดนมือหนูไง

ใช่นอกจากคุณสมบัติในเรื่องของจุดเดือดที่อาจารย์หมิงบอกแล้วนะคะก็ยังมีในเรื่องของความหนาแน่นที่ทำให้น้ำมันกระเด็นอีกด้วยเนาะ

0: ให้ความหนาแน่นของน้ำมันมีค่าเท่ากับ 0.9 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรทำให้น้ำมันลอยอยู่บนน้ำ
1: เพราะว่าน้ำมันมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำทำให้น้ำจมลงไปแล้วก็กระเด็นขึ้นมาแบบเยอะๆใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเราคิดว่าจะมีวิธีการยังไงที่ทำให้น้ำมันมันไม่กระเด็น
0: พยายามให้น้ำติดปากน้อยลงค่ะ
3: หรือเราอาจจะใส่เกลือเพิ่มลงไปในน้ำมันเพื่อให้จุดเดือดของน้ำมันกับน้ำเนี่ยสูงขึ้นทำให้การกระเด็นน้อยลง

0: นอกจากนี้นะครับคุณสมบัติของสสารยังมีเรื่องของจุดหลอมเหลวด้วย
1: เหมือนในสมัยก่อนที่เขาทำไอติมโบราณที่เขาจะใส่เกลือลงไปในน้ำแข็งเพื่อให้น้ำอัดลมแข็งตัวได้ไวขึ้นซึ่งเกลือก็มีผลต่อสมบัติของสสารด้วย

SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืนพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่
กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ฟ้าสีตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: แหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่การได้ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแก่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ worm w o r m worm แปลว่าหนอน flower f l o w e r flower แปลว่าดอกไม้Orchid O-R-C-H-I-D Orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัย
4: อย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
5: เซฟตี้โฟร์โอ้ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA

วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้นะคะนักเรียนต้นทางที่อยู่โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะจะมาเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนปลายทางวันนี้บทเรียนที่เราจะเรียนนะคะก็คือเรื่องแก้ปัญหาอย่างไรดีนะคะสอนโดยอาจารย์ดาวนะคะเรียกว่าคุณครูดาวก็ได้นะคะอาจารย์สุภารัตน์เชื้อโชติค่ะวันนี้สิ่งที่เราจะได้ทำมี3อย่างด้วยกันช่วยคุณครูตอบหน่อยสิคะว่าอย่างแรกเราทำอะไร

0: อย่างที่สองคืออย่างที่สามคือแสดงว่าทุกคนพร้อมที่จะลงมือทำใช่ไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะสิ่งที่เป็นเป้าหมายในการเรียนรู้วันนี้นะคะก็คือนักเรียนทุกคนทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยจะได้หาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายคำว่าหลากหลายคืออะไรใครรู้บ้าง
1: เยอะ
0: ขอบคุณมากค่ะพี่ปุณ
2: สัญญากับเขา
3: ค่ะคือหลักก็จะเป็นคน
1: แตกต่างกัน
0: โอเคหลายอย่างที่แตกต่างกันถูกต้องค่ะหลากหลายคือ
1: หลากหลาย
0: หลากหลายคือมากกว่า1วิธีถูกไหมมีเยอะมีเยอะแล้วก็แตกต่างกันใช่ค่ะอีกอย่างนึงก็คือเราต้องสื่อสารกันด้วยเหตุผลไหนใครเข้าใจเหตุผลบ้างคะโอเคถามพี่โอ้ดีกว่าเหตุผลคืออะไรนะคะพี่โอ้เหตุผลคือเราพูดกันด้วยการแสดงวิธีคิดใช่ไหมคะโอเคอ่ะอันนี้รูปอะไรก่อนอันนี้รูปอะไรก่อน
1: ไ
0: หนใครเคยฟังนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าบ้างคะยกมือขึ้นใครเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าได้บ้างพี่ดาคุงมายืนกับทีเชอร์ตรงนี้ได้ไหมคะเพื่อนๆเดี๋ยวฟังพี่ดาคุงเล่านะว่าเขาเล่านิทานถูกไหมถ้าเขาเล่าไม่ถูกเดี๋ยวทีเชอร์จะถามว่าเขาเล่าผิดตรงไหนนะคะโอเคพี่ดาคุงมายืนตรงนี้เลยค่ะ
4: อยากให้ไทคุณอยู่เป็นเพื่อน
0: ไทคุณมาเล่าเป็นเพื่อนแป๊บนึงเดี๋ยวทีเชอร์เรียกนะคะเดี๋ยวเราช่วยกันเล่าทีละเรื่องละกันพี่ดาคุงเล่าเรื่องกระต่ายกระเต่าให้เพื่อนๆนักเรียนปลายทางฟังหน่อยสิคะกระต่ายกระเต่าเริ่มมาจากอะไรนะ
5: เริ่มมาจากกระต่ายมาท้าทายเต่าก
0: ระต่ายมาท้าทายเต่าแล้วไงต่อคะพี่ดาคุง
4: หลังจากนั้นกระต่ายก็ชวนเต่าวิ่งแข่งกัน
0: กระต่ายก็ชวนเต่าวิ่งกระต่ายก็ชวนเต่าไปวิ่งแข่งหรือ
5: เต่าท้า
0: เต่าท้าบางคนก็บอกว่าเต่าท้าบางทีก็บอกว่ากระต่ายนั่นแหละไปบอกว่าฉันวิ่งเร็วมันก็เลยเกิดความรู้สึกฉันอยากจะท้าทายการแข่งขันนี้แล้วไงต่อเขาแข่งกันไหม
5: แข่งกัน
0: เกิดอะไรขึ้นในตอนแข่งขันคะ
5: ไอ้ไต่มันนอนหลับแล้วเต่าก็เซ็งหน้าไม่ได
6: ้แล้วก
0: ็แล้วอะไร
6: แล้วเต่าก็ชนะเลย
0: โอเคเต่าชนะได้ยังไงคะพี่ดาคุง
1: เพราะว่าเต่าพยายามได้ท้า
4: เพราะว่ากระต่ายมันไม่ได้กินข้าวเช้ามามันก็เลยไปกินแครอทแล้วก็นอนอยู่บนต้นไม้เต่าก็เลยแข่งไม่ได
0: ้โอเคขอบคุณมากค่ะเชิญไปนั่งที่ได้โอเคเมื่อกี้นะเพื่อนๆ เล่าให้ฟังขอบคุณค่ะเดี๋ยวที่เชิญสรุปให้ฟังก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสรุปให้ฟังนะคะว่าจริงๆแล้วนะคะที่เล่ามาถูกกันหมดเลยหนึ่งก็คือมันเกิดการแข่งขันขึ้นระหว่างกระต่ายกระเต่าแล้วก็เพราะว่ากระต่ายน่ะเขาขี้เกียจหรือว่าเขาแอบงีบใช่ไหมก็เลยทำให้เต่าอ่ะใช้ระยะเวลาที่กระต่ายนอนอยู่เอาชนะไปได้ค่ะเชิญค่ะ
1: จริงๆกระต่ายมันเห็นว่าเต่าใช้แล้วก็
7: พี่สุขเขาพี่บอกเขา
1: เต่ามัน
8: จับตัว
9: เจ้า
10: เจ้าดาวค่ะ
11: วันที่สองเขาได้เลยงีบหลับแล้วเต่าจริงๆไวใกล้ถึงเส้นทางแล้วก็ชนะไปแล้ว
0: โอเคเพราะว่าเขาเห็นว่าเต่าช้าเขาก็เลยคิดว่าเขาอะเร็วกว่าอยู่แล้วใช่ขอบคุณค่ะคำนั้นเลยนะคะคือคำว่าประมาทเนาะขอบคุณมากเก่งมากโอเคโต๊ะเบอร์3กับเบอร์4เก่งมากเลยนะคะพี่โต๊ะเบอร์1กับเบอร์2อะเราต้องทำคะแนนบ้างนะ
5: เราก็บอกว่าทำแล้ว
0: ใช่เมื่อกี้เล่าได้ดีมาก
5: ผมอยากออกบ้าง
0: คำถามของทีเชอร์ก็คือถ้าเกิดว่าพี่กระต่ายอะเขาไม่หลับเต่าจะชนะพี่กระต่ายไหม
1: ไม่
0: ไม่มีวันเลยเหรอทำไมคะถึงไม่มีวันชนะ
5: ไม่เต่ามีโอกาสชนะพวกเต่ามันไม่ได้ใช้อย่างที่กันมันพวกที่เราคิด
0: เต่า
5: ที่ผมเรียกที่บ้าน
0: โอเค
5: วิ่ง
0: เต่าก็เร็วได้เหมือนกันแต่ว่ามันต้องมีเครื่องมือช่วยเต่านิดนึง
5: ไม่มันต้องไม่มีเลยมันไม่มีมันก็เร็วได
0: ้เอาเป็นว่าการแข่งขันแบบใหม่เราจะต้องให้เต่าชนะกระต่ายให้ได้แต่ว่ากระต่ายจะไม่แอบหลับนะเต้คุณครูให้โจทย์ว่าอยากให้เต่าชนะกระต่าย
5: โดยที่กระต่ายไม่หลับ
0: โดยที่กระต่ายไม่หลับแต่ว่าทุกคนทั้งเต่าและกระต่ายจะแข่งขันบนกติกาเดียวกันก็คือจะต้องมีการเดินทางบนเส้นทางการเดินทางที่ว่าไม่จำเป็น

0: ไม่ได้นะคะเพราะว่าถือว่าผิดกติกา
1: แล้วถ้าวิ่งเร็วๆอ่ะ
0: โอเควิธีที่1ที่คุณครูให้เป็นตัวอย่างละกันก็คือพี่เต่ายังเดินทางแบบนี้ได้ค่ะวุ๊บ
1: เร็วยิ่งเร็วกว่า
0: เร็วขึ้นมั้ย
1: เร็วขึ้น
0: คิดแต่ว่าอาจจะมีอาจจะเร็วกว่านี้อาจจะเร็วกว่านี้ที่เธอจะคุณครูจะให้กระดาษแผ่นนี้ไปแล้วให้เราวาดรูปเติมให้หน่อยว่าทำยังไงเต่าถึงจะเร็วกว่ากระต่ายได้พร้อมไหมพร้อมไหมคะโอเคถ้าพร้อมพี่มีสุขช่วยแจกกระดาษหน่อยค่ะ
2: เมื่อสักครู่นี้นะคะทีเชอร์ดาวนะคะได้ให้ปัญหากับนักเรียนในห้องเรียนนะคะว่าถ้าพี่กระต่ายไม่หลับพี่เต่าจะชนะการแข่งขันบนเส้นทางเดียวกันนั้นได้อย่างไรนะคะแน่นอนว่าเราเห็นความสามารถของการคิดหลากหลายนะคะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าพี่เต่าซึ่งถ้าโดยปกติเขาเดินช้ากว่าพี่กระต่ายใช่ไหมคะแล้วถ้าเราต้องเพิ่มเครื่องมือให้เขายังแข่งขันบนเส้นทางได้แล้วก็ชนะพี่กระต่ายได้ด้วยเนี่ยเราจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะคะก็อยากให้นักเรียนปลายทางช่วยทิชเชอร์ดาวคิดด้วยนะคะว่าเราจะใส่เครื่องมืออะไรให้พี่เต่าดีทำให้เขาชนะพี่กระต่ายได้สามารถคิดได้หลากหลายเลยนะคะทิชเชอร์ดาวขอให้นักเรียนทางบ้านนักเรียนปลายทางคิดให้ได้มากกว่า2วิธีนะคะเพื่อที่เราจะได้เห็นว่าการคิดหลากหลายของเราจะมีประโยชน์ยังไงบ้างค่ะแล้วก็มาดูกันนะคะว่านักเรียนต้นทางที่อยู่โรงเรียนกับนักเรียนปลายทางจะคิดวิธีที่แตกต่างกันได้เยอะแค่ไหนค่ะในระหว่างนี้ก็อยากจะให้พอสวิดีโอก็ได้นะคะหรือว่ารวมกลุ่มกันช่วยคิดก็ได้นะคะจะใช้สีไม้สีเทียนก็ได้ค่ะให้เวลาประมาณ10นาทีนะคะในการคิดให้ได้วิธีที่หลากหลายแล้วก็วาดรูปลงในกระดาษได้เลยค่ะอันนี้นะคะทีเชอร์ดาวก็ให้ตัวอย่างมานะคะว่าวิธีที่1อาจจะเป็นการใส่รองเท้าสเก็ตแบบนี้ก็ได้การที่พี่เต่าสามารถถลายไปได้อย่างรวดเร็วก็อาจจะช่วยให้ชนะพี่กระต่ายได้ใช่ไหมคะวิธีที่2เนี่ยช่วยทีเชอร์ดาวคิดด้วยนะคะว่าเป็นอะไรได้อีกนะคะนักเรียนต้นทางก็กำลังคำักคอมเมนต์ช่วยกันคิดเหมือนกันนะคะหวังว่าเราจะนำวิธีที่หลากหลายมาแชร์กันแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดกันนะคะ
0: มีสีอยู่

0: โบจริงด้วยเร็วที่สุดเลยหรือเปล่าคะแต่ว่าต้องไม่ผิดกติกานะเขาต้องไม่หายไปจากเส้นทางนะใช่ครับคุณผู้ชมเห็นอยู่ยังถือว่าถูกอยู่อ๋อโอเคเห
1: นื่อยคุณผู้ชมยังไม่เห็นเลยเหรอไหวไหวคุณผู้ชมมาทอดมาโดดแล้วตัวจริง
0: ดีค่ะลงสีให้ด้วยนะคะพี่ตังไม่เหมือนกันนะพี่เจ้าเห็นบางคนคิดไม่เหมือนเพื่อนเลยด้วยบางคนคิดไม่เหมือนเพื่อนเลย

0: มีเหลือเต่าเหลืออยู่อันเดียวไม่พอใช่ไหมอ่ะอีกอัน
1: ว่าถ้ามันติด
2: ผมยังได้กระต่าย
0: ไม่มีกระต่ายเร็วอยู่แล้วไม่มีเครื่องมือประมาณนั้นแหละว้าวสีมันมีเหลือน้อยค่ะอาจจะต้องไปดูของเพื่อนแล้วมีไหมแล้วหนูอาจจะต้องขอค่ะตรงนู้นน่าจะมีนะคะ

0: าขอ
1: แล้วก็ตัด
2: ให้ท่านอยู่ตรงสตาร์ทเอง
0: โอเคค่ะมีสุกโอเค
2: ป้า
0: ขอพี่

0: สวยมากดีต้า
1: ไม่รู้ด้วย
0: นี่สวยไปล่ะ

0: ดผลงานการแก้ปัญหาของเราไว้นะว่าจะทำให้พี่เต่าเขาเร็วกว่าพี่กระต่ายได้ยังไงมาดูผลงานของเรากันค่ะว่ามีกี่แบบบ้างไหนใครติดล้อให้รองเท้าพี่เต่าบ้างยกมือขึ้น
1: ฮะอะไรนะ
0: มีใครติดล้อให้รองเท้าของพี่เต่าบ้างยกมือขึ้นคิดว่าการติดล้อมันเร็วไหมคะ
2: เร็วแต่ยากที่มันโผล่
0: พี่พินบอกว่า
2: เหมือนอันนั้นเพราะว่ามันจะยากเพราะมันมีแค่สองล้อแล้วมันจะยากที่คอนโทรล
0: โอเคพี่จัสมินล่ะคะคิดว่าเร็วไหมคะ
3: เร
0: ็
3: วค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อเร็วโอเคมีใครมองว่านอกจากติดล้อแล้วมันทำอย่างอื่นได้อีกที่จะเร็วกว่าเดิม
4: ติดเทอร์โบ
0: โอเคเดี๋ยวที่คุณครูถามพี่มีสุขละกันพี่มีสุขคิดว่าติดเทอร์โบเร็วยังไงคะ
5: ก็มันก็จะเร็วมากเพราะว่าเราบินเราไม่ได้เดิน
0: แล้วเราบังคับเทอร์โบได้ไหมคะ
5: ได
0: ้อ๋อบังคับยังไงคะพี่มีสุข
5: แล้วก็แค่ติดตั้งไฟเลยแล้วก็แค่ติดตั้งปุ่ม
0: อ๋อติดตั้งปุ่มปิดเปิดใช่ไหมคะโอเคคุณครูให้ดูอย่างนี้ค่ะผลงานของเรามีหลายแบบมากเลยมีทั้งแบบเป็นสเก็ตแบบนี้นะคะมีใช่มีเพื่อนบางคนใส่สปริงให้ด้วยนะไหนใครใส่สปริงยกมือหน่อยใครใส่สปริงให้รองเท้า
6: ไม่มีเลยอ
0: ่
6: ะ
0: ใครใส่สปริงให้รองเท้ามาริโอใส่สปริงให้รองเท้าแบบนี้เลยแล้วก็มีใครใส่หมวกคอปเตอร์ไม้ไผ่บ้างไหม
7: หนูก็ใส่แบบเอ๊ะโดเรมอนคอปเตอร์ไม้ไผ่ดื้อเลยดื้อเลย
0: มีใครใส่เทอร์โบแบบนี้บ้าง
8: ไม่ใส่ระเบิด
0: เยอะเลยมีใครใช้
9: มีบอกใส่ฟ้าได้
0: มีใครใช้สเก็ตบอร์ดแบบนี้บ้าง
10: ใช้ต้องสเก็ตน
0: ะอ๋อมีเยอะเลยเหมือนกัน
11: สเก็ตมันแตกต่างจากสเก็ตบอร์ดตรงที่มันคอนโทรลได้แต่สเก็ตบอร์ดมันไม่ได้ความเสียงมาก
0: คุณครูเคยเห็นเพื่อนบางคนวาดรถเข็นแบบนี้เราคิดว่าใช้ได้ไหมคะ
12: ได้
0: ทำไมพ
12: ี่ติดเ
0: ทอร์โบทำไมพี่ปุณถึงคิดว่าใช้ไม่ได้คะ
12: เพราะว่ามันไม่กดดันให้เอง
0: โอเคใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้นะคะก็จะถือว่าผิดกติกาเพราะว่าเราจะใช้คนอื่นมาช่วยเราเข็นไม่ได้เน
12: า
0: ะเพราะฉะนั้น
12: คือเราก็ติดเทอร์โบที่เราเข็นแล้วก็ปุ๊บ
0: ถ้าเราคิดปัญหาได้แตกต่างกันเราจะเอามาผสมกันก็ได้เช่นบางอันมีทั้งสปริงมีทั้งเทอร์โบเลยบางอันเป็นล้อแต่ว่ามีที่เลื่อนให้ยืนง่ายๆก็ได้เพราะเต่าเขามีสี่ขาถ้าเขาเป็นล้อเขาจะยืนลำบากก็ทำเป็นที่เหมือนคล้ายๆสเก็ตบอร์ดให้เขายืนได้สะดวกก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดได้หลากหลายก็จะมีวิธีที่เราสามารถเลือกใช้งานฟังนิดนึงนะคะทีเชอร์ทำอะไรอยู่นะคุณครูทำอะไรอยู่นะ
13: อ
0: ัน
13: หาเดี๋ยวเราต้องวาดตรงครับแต่ละคน
0: มีคนไม่เห็นมือของคุณครูนะคะมีคนไม่เห็นมือของคุณครูนะคะ
14: ไทคุณ
0: ไทคุณ
14: ไทคุ
0: ณโอเคครบแล้วขอบคุณมากค่ะต่อไปคุณครูจะให้ทำงานที่ยากขึ้นงานที่ยากขึ้นนี้อยากให้เราจับคู่กันได้ไหมคะมีคู่ไหมคะเดี๋ยวเราจะทำงานกันเป็นคู่ให้เลือกก่อนว่าใครจะเป็น A ใครจะเป็น B เราจะแบ่ง A กับ B ใครเป็น B ยกมือขึ้นใครเป็น B ยกมือขึ้นมีคนเป็น B ไหม
15: เขาเป็น A เขาเป็น A เป็น B
0: โอเคหนูเป็น B โอเคค่ะ
15: เขาเป็น B เ
0: ขาเป็น A โอเคคุณครูถามใหม่อีกรอบใครเป็น A ยกมือขึ้น
15: เด็ก
0: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มี10คนโอเคค่ะใครเป็น B ยกมือขึ้น1 2 3 4 5โอเคทีนี้ใครเป็น A ต้องเดินไปหา B นะเราจะต้องหาคนที่ไม่เหมือนเราแต่ว่าถ้าเกิดว่าคู่เต็มไปหาซ้ำกันได้โอเคไหมคะ
16: คนเป็น A
0: คนเป็น A ทำแบบนี้ค่ะฟังทีเชอร์ก่อนฟังคุณครูก่อนนะคะฟังคุณครูก่อนถ้าไม่ฟังจะไม่รู้เรื่องนะ คนที่เป็น A ขอบคุณค่ะมือลงได้คนที่เป็น A ปัญหาของ A ก็คือเรามาโรงเรียนโดยที่ลืมกระเป๋าสตางค์แต่โรงเรียนนั้นอ่ะเราต้องซื้อข้าวเที่ยงข้าวกลางวันใช้เงินซื้อเราถึงจะได้กินข้าวกลางวันนะคะคุณครูขอให้นึกคำตอบไว้ในใจ3คำตอบค่ะเช่นวิธีที่1ยืมเงินเพื่อนเข้าใจไหมคะ
3: เข้าใจ
0: ขอบคุณค่ะโอเคใครเป็น A ยกมือขึ้น
8: ยกมือดิถ้าทำคือใจ
0: นึกคำตอบไว้ในใจ3อย่างนะคะ
9: แล้วบอกเพื่อนแบบครูอ
0: ่ะนึกคำตอบไว้ในใจแล้วเล่าให้ B ฟัง
10: เดี๋ยวตอบมาหน่อย
0: บีก็มีปัญหาเหมือนกันไหนใครเป็นบียกมือขึ้นค่ะปัญหาของบีก็คือเราป่วยตอนเช้าเพิ่งรู้ตัวเมื่อเช้าแต่ว่ามีการบ้านต้องส่งวันนี้เลยเราจะแก้ปัญหายังไง
16: ตื่นไปทำ
0: แต่เราป่วยเราไปโรงเรียนไม่ได้แต่เราต้องเอาการบ้านไปส่งคุณครูที่โรงเรียน
17: ก็ไม่ได้ไปส่
18: งพรุ่งนี้ไม่ได้หรอ
19: เอาไปส่ง
20: เอ้ยไปบอกครูว่าป่วยอยู
18: ่ต้องพรุ่งนี้ไม่ได้หรอ
0: โอเคคนเป็นบีนึกคำตอบไว้ในใจ3อย่างนะคะใครอยากได้กระดาษเขียนเดี๋ยวคุณครูจะแจกกระดาษเขียนนะ
21: สำหรับน้องๆโรงเรียนปลายทางนะคะเรามีใบกิจกรรมที่จะต้องจับคู่นะคะก็คือจับคู่กันโดยที่แบ่งกันด้วยนะคะว่าใครจะเป็น A ใครจะเป็น B นะคะโดยที่ A กับ B จะได้ปัญหาที่แตกต่างกันวันนี้โจทย์ของเราก็คือพยายามคิดหาวิธีการแก้ปัญหาให้ได้อย่างน้อย3วิธีค่ะเป็น3วิธีที่แตกต่างกันนะคะเมื่อเลือกได้แล้วนะคะก็จะเหมือนนักเรียนต้นทางเลยค่ะใครเป็น A ฟังทีเชอร์ทางนะคะปัญหาของ A ก็คือเราต้องไปโรงเรียนโดยที่ไม่ได้เอากระเป๋าสตางค์มาแต่ว่าโรงเรียนเนี้ยเขาต้องให้เราใช้เงินซื้ออาหารเที่ยงของเรานะคะเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรนะคะเพื่อน A คิดคำตอบไว้ในใจแล้วก็เขียนลงในใบกิจกรรมได้เลยนะคะว่าวิธีที่1เลือกที่จะทำอะไรเช่นเลือกที่จะยืมเพื่อนหรือเปล่านะวิธีที่2เป็นอะไรดีวิธีที่3เป็นอะไรดีบันทึกได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะทีเชอร์จะให้เล่าให้เพื่อน B ฟังแล้วให้เพื่อน B บอกหน่อยว่าเพื่อน B จะเลือกวิธีแก้ปัญหาแบบไหนเพราะอะไรนะคะจะได้แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดแล้วก็เหตุผลกันนะคะต่อไปเป็นคราวของ B บ้างใครเป็น B ยกมือขึ้นค่ะแล้วก็ฟังทางนี้เลยนะคะเพื่อน B นะคะหรือใครที่เป็น B นะคะปัญหาของเราก็คือเราป่วยมาโรงเรียนไม่ได้แต่คุณครูบอกว่าต้องส่งการบ้านภายในวันนี้ทำให้เราต้องหาวิธีแก้ปัญหานี้กันค่ะว่าเราจะส่งการบ้านยังไงดีทั้งที่เรานอนซนอยู่ไปส่งการบ้านวันนี้ไม่ไหวจริงๆนะคะเลือกวิธีการแก้ปัญหาของตนเองแล้วก็เขียนที่แตกต่างกัน3แบบนะคะลงในใบกิจกรรมได้เลยนะคะเมื่อคู่เราหรือคนที่เป็น A พร้อมแล้วชวน A มาฟังหน่อยค่ะว่า A เรามีวิธีแก้ปัญหา3แบบนะแล้ว A เลือกวิธีไหนใน3แบบที่เราคิดแล้วก็ถามเหตุผลของ A มาด้วยนะคะเราจะได้บันทึกเหตุผลของเพื่อนด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้ฟังเหตุผลที่แตกต่างกันแล้วก็จะได้ฟังมุมมองความคิดเห็นของเพื่อนด้วยค่ะ

รามาทวนกิจกรรมนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนปลายทางทำไปพร้อมๆกันกับเรานะคะแบ่งนักเรียนในห้องเพื่อนๆเราออกเป็น2ทีมนะคะก็คือทีม A แล้วก็ทีม B ใครเป็นทีม A นะคะยกมือขึ้นเลยทีม A คุณจะได้ปัญหานี้ไปค่ะเมื่อคุณเป็นนักเรียน A ไปโรงเรียนแต่ลืมเอากระเป๋าสตางค์ไปซื้อข้าวเที่ยงทำให้ซื้อข้าวเที่ยงไม่ได้คุณจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะคะย้ำว่าต้องเป็นวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ด้วยนะคะวิธีที่1ที่2ที่3เป็นอะไรได้บ้างในทุกครั้งที่นักเรียนคิดวิธีแก้ปัญหานึกหาเหตุผลด้วยนะคะเช่นเราแก้ปัญหาวิธีนี้เป็นวิธีที่1วิธีที่2วิธีที่3ใน1 2 3เนี่ยอยากให้เรามีเหตุผลให้ตัวเองด้วยว่าเราจะเลือกวิธีไหนเพราะอะไรนะคะจะได้ไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดีได้นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเลือกวิธีที่1เป็นยืมเพื่อนนะคะเราอาจจะมีเหตุผลว่าเพื่อนเราอ่ะปกติก็จะมีสตางค์มาเกินกว่าที่จะใช้จริงอยู่แล้วเรายืมแล้ววันรุ่งขึ้นค่อยคืนก็ได้ดูจะง่ายดีแล้วก็เราก็มีเพื่อนที่สนิทที่ยืมกันได้อยู่เสมออยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่เราคิดได้แล้วก็อาจจะมีคำตอบไว้ในใจว่ามันสะดวกสำหรับเราจริงหรือเปล่านะคะสำหรับทีม B นะคะทีม B นี้จะได้ปัญหาที่แตกต่างกันออกไปนะคะถ้าเป็นนักเรียน B ปัญหาของคุณก็คือคุณป่วยเพิ่งรู้ตัวเมื่อเช้าเลยมันกระทันหันจริงๆไปโรงเรียนไม่ไหวแต่ว่าครูให้เราส่งการบ้านวันนี้เราจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะคะนักเรียนต้นทางที่อยู่ที่โรงเรียนที่ทีเชอร์ดาวสอนอยู่บางคนก็จะบอกว่าฝากน้องไปพอดีเรามีน้องชายอยู่โรงเรียนเดียวกันได้นะคะแต่ว่าบางบ้านเป็นลูกคนเดียวบ้านก็ไม่ไกลเพื่อนซะด้วยสิเราแก้ปัญหาอย่างไรดีนะคะลองนึกวิธีให้ได้หลากหลายนะคะทีเชอร์ดาวย้ำว่าหลากหลายนะคะแปลว่าพยายามหาวิธีแก้ปัญหาให้ได้มากกว่า1วิธีนะคะทีเชอร์ดาวอยากให้ลิสต์ให้ได้3วิธีเลยนะคะแล้ว3วิธีนี้มาชั่งใจดูค่ะว่าเราจะเลือกวิธีไหนแน่นอนว่าเดี๋ยวคุณจะเห็นประโยชน์นะคะนักเรียนทุกคนจะเห็นประโยชน์ว่าทำไมถึงต้องคิดให้ได้หลากหลายวิธีนะคะเดี๋ยวเรากลับไปเจอกันในห้องเรียนนะคะดูว่านักเรียนต้นทางคิดหาวิธีได้หลากหลายกันจริงหรือเปล่านะคะกลับไปคุยกันได้เลยค่ะ

0: หาของคุณต้องมี3วิธีนะคะคุณเอขาโดยที
1: ่แค่โทรศัพท์ไปหาแม่ไม่เอาเงินมาให้ก็ได้ค่ะ
0: แต่ว่าเป็นแค่วิธีเดียวเรามีอีก2วิธีที่ต้องตอบ
1: คือยังเป็นเพื่อนแล้วก็ขโมย
0: อาจจะเขียนด้วยการวาดรูปก็ได้นะคะนักเรียนสามารถวาดรูปก็ได้นะถ้าใครไม่ชอบเขียนก็สามารถวาดรูปได้ว่ายืมเพื่อนวาดรูปประมาณนี้ก็ได้นะนะ
1: พี่ก้าวแมน
0: ส่วนปัญหาของคุณบีก็คือคุณจะต้องส่งการบ้านนะคุณแต่ว่าคุณป่วยมากเลยคุณไปโรงเรียนเพื่อที่จะไปส่งการบ้านไม่ไหวคุณจะทำยังไง
1: ให้แม่ไปส่งได้หรือ
0: เปล่าเขียนได้เลยค่ะเขียนได้เลยเขียนได้เลยอ่ะพี่ตังได้1วิธีแล้วเราต้องโทรศัพท์ไปบอกครูว่าป่วยขอส่งพรุ่งนี้ได้ไหมคะเขียนได้เลยค่ะ

0: โอเคฟังทางนี้ค่ะมีเพื่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเพื่อนคิดยังไงกันนะคนเป็น A ลืมกระเป๋าสตางค์วิธีที่1ทำยังไงคะ
1: โอนจ่ายครับเพื่อนขอจิ๊บกับเพื่อน
0: วิธีที่1ทำยังไงคะ
1: โอนจ่าย
0: พี่มาริโอเป็น A หรือเป็น B นะคะ
2: A ครับ
0: บอกวิธีแก้ปัญหาวิธีแรกค่ะ
2: ใช้บัตรโอนครับ
0: ใช้บัตรโอน
1: โอนจ่าย
2: ก็เป็น A
0: พี่พินอะไรนะคะติดค่าข้าวเราจ่ายวันหลังนะคะโอเคขอวิธีสุดท้ายค่ะวิธีสี่เพื่อนบอกว่าถ้าลืมกระเป๋าตังค์วิธีแรกคือโอนจ่ายวิธีที่สองก็คือขอแม่ค้าว่าติดไว้ก่อนเดี๋ยวจะเอามาจ่ายทีหลังวิธีทีหลังเอาเงินมาใช่ไหมคะหรือมีวิธีอีกอื่นอีกไหมคะยืมเพื่อนได้ไหมคะได้มีวิธียืมเพื่อนก็ได้ยืมแม่ค้าก็ได้หรือว่ายืมคุณครูได้ไหมคะคุณครูใจดีก็อาจจะให้ยืมได้วิธีที่5ก็คือโทรหาคุณแม่เลยให้รีบเอาเงินมาให้นะคะมีเยอะมากเลยต่อไปขอฟังพี่ปูนฟังนิดนึงค่ะต่อไปช่วยพี่บีแก้ปัญหาบ้างพี่บีป่วยแต่ว่าต้องส่งการบ้านทำยังไงดีคะพี่มีสุข
3: โอเคค่ะให้แม่ไปส่งให้ส่งทีหลังแล้วไลน์ไปบอกว่าป่วยแล้วก็ให้น้องไปส่งให้และบอกครูว่าพี่ป่วยเลยมาส่งให
0: ้เก่งมากครบ3วิธีเลยพี่ปูนว่าไงคะ
4: ให้แม่ไปส่งให
0: ้โอเคได้เหมือนกันค่ะมีให้แม่ไปส่งให้มีไลน์ไปบอกครูว่าขอส่งทีหลังไหนใครต้องไลน์ไปบอกครูว่าส่งทีหลังมีไหมคะพี่แจ๊สมีไหมมีโทรไปหาใช่ไหมคะแล้วก็มีฝากเพื่อนที่เขาจะผ่านบ้านเราอยู่แล้วมารับการบ้านไปส่งให้หน่อยได้ไหมคะ
5: แล้วให้น้องไปส่ง
0: หรือถ้าใครมีน้องให้น้องที่ไปโรงเรียนไปส่งก็ได้นักเรียนปลายทางนะคะสามารถคิดหาวิธีการแก้ปัญหาได้เหมือนกันแต่ว่าจุดเน้นของเรานะคะก็คืออยากให้ได้วิธีที่แตกต่างกันที่หลากหลายเพราะว่าถ้าเรามีวิธีที่หลากหลายเราก็จะได้เลือกวิธีที่เราแก้ปัญหาได้เร็วแล้วก็สัมฤทธิ์ผลได้ก่อนนะคะฟังทางนี้นิดนึงค่ะนักเรียนต้นทางค่ะเห็นมือไหมเอ่ยโอเคเดี๋ยวคุณครูจะสรุปให้เพื่อนนักเรียนที่อยู่ปลายทางฟังด้วยนะคะว่าปัญหาแรกคือปัญหาที่ไม่มีกระเป๋าสตางค์ใช่ไหมคะ
5: ที่สองคือป่วย
0: แต่ว่า

0: ราจะต้องทำให้ได้ก็คือถึงไม่มีกระเป๋าสตางค์เรายังต้องกินข้าวเที่ยงไม่งั้นเราจะไม่มีแรงเรียนนะ
1: ว่าผมเคยไม่กินข้าวเที่ยงแล้ว
0: เราต้องหนึ่งวิเคราะห์ปัญหา2เราต้องรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรให้สำเร็จ3เราพยายามคิดหาวิธีแก้ปัญหาให้ได้หลากหลายเช่นยืมเงินเพื่อนขอทานข้าวกับเพื่อนขอทานข้าวกับคุณแม่ค้าหรือว่ารีบโทรไปบอกให้แม่เอาเงินมาให้ก็ได้นะคะส่วนคำถามปัญหาที่2ก็คือป่วยแต่ต้องส่งการบ้านเราทำยังไงได้บ้างให้แม่เอาไปฝากคุณครูก็ได้ใช่ไหมคะโทรไปบอกคุณครูขอส่งวันหลังก็ได้หรือว่าโทรไปบอกเพื่อนหรือฝากน้องเอาไปส่งก็ได้เหมือนกันนะคะเวลาที่เราเจอปัญหาเราทำอะไรเป็นอย่างแรกคะเวลาที่เราเจอปัญหาอย่างเช่นเวลาอย่างเช่นเราป่วยต้องส่งการบ้านหรือเราจะต้องซื้อกับข้าวแต่เราไม่มีกระเป๋าตังค์เราทำยังไงเป็นอย่างแรกคะเราต้องคิดใช่ไหมคะเราต้องคิดแก้ปัญหาคิดวิธีเดียวพอไหมคะทำไมเราถึงต้องคิดให้ได้หลายวิธีคะโอเคมันจะมีบางวิธีที่เราทำแล้วไม่สะดวกเราก็ต้องหาวิธีอื่นถัดไปที่เราจะทำได้เนาะ
2: แล้วก็บ
1: ัตร
2: บ้าน
1: ต้องใช้เป้าแมว
0: นักเรียนต้นทางคะคุณครูมีเกมให้เล่น
1: หาวิธีออกจากเขาวงกตก็เรื่องเราใช่เหรอ
0: คนที่จะได้มาเล่นคือคนที่เป็นเด็กดีและเรียบร้อยนะคะ
3: ผมอยากได้เลขแม
0: ่พี่มีสุขเป็นเด็กดีไหมวันนี้โอเคแต่ว่าทีเชอร์เดินวิธีเดียวถ้าทีเชอร์คุณครูแก้ปัญหาวิธีเดียวก็คือคุณครูออกตรงนี้แล้วคุณครูก็เดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินมันเส้นทางที่คุณครูเลือกเดินมันยาวๆใช่ไหมคะการแก้ปัญหาไม่ได้มีแค่วิธีเดียวใช่ไหมมีได้มากกว่าหนึ่งวิธีไหมคะใครที่พร้อมจะช่วยคุณครูตอบบ้างยกมือขึ้นค่ะใครที่พร้อมจะช่วยครูตอบบ้างเดี๋ยวคุณครูจะแจกเขาวงกตให้ได้คิดกันนะ
4: สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเสริมค่ะเป็นกิจกรรมช่วยหาวิธีออกจากเขาวงกตให้หน่อยนะคะจะเห็นว่าเส้นทางที่ลากเส้นสีแดงไว้เป็นเส้นทางที่ทีเชอร์คิดออกค่ะแต่ว่ามันยาวเหลือเกินนักเรียนปลายทางเห็นไหมคะว่ามันคดเคี้ยวเลี้ยวรถแล้วก็เดินทางยาวไกลเหลือเกินนะคะซึ่งทีเชอร์เชื่อว่านักเรียนปลายทางอาจจะเห็นวิธีที่สั้นกว่านี้ก็ได้เนี่ยแหละค่ะที่มาที่ทำไมเราถึงต้องพยายามคิดให้ได้มากกว่า1วิธีเพราะว่าวิธีที่ง่ายสำหรับเราสะดวกสำหรับเราอาจจะเป็นวิธีที่เราจะต้องมาเปรียบเทียบหลากหลายวิธีเข้าด้วยกันนะคะไหนนักเรียนปลายทางคิดออกไหมคะว่ามีวิธีอื่นอีกไหมที่จะทำให้เราออกจากเขาวงกตได้ด้วยวิธีที่สั้นกว่านี้ลองช่วยกันคิดดูนะคะแล้วก็ไปดูคำตอบของนักเรียนต้นทางกันค่ะเดี๋ยวที่จะให้เวลาคิดสัก5นาทีนะคะแล้วเราเอามาอภิปรายไปด้วยกันนะคะ
0: สุขทีเชอร์ดูหน่อยอ๋อนี่ทางลัดมันสั้นกว่าจริงด้วย
1: ทางลัดจุ๊บทางลัด
0: อันนี้ไม่ได้เข้าเขาวงกตถือว่าไม่ใช่ทางลัดนะคะเพราะว่าเราไม่ทำตามกติกาค่ะ
1: ถูกต้อง
0: อันนี้ของพี่ปุ้นถูกไหม
5: ก็ได้นะ
0: โอเคอันนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะเอาวางไว้เลยค่ะวางไว้เลยค่ะ
1: เอาเป็นไฟก็ได
0: ้โอเค

0: นทำแบบนี้เหมือนกันเลยพี่โอแต่ว่าผิดกติกาโอเคเอาวางไว้ที่โต๊ะเลยค่ะไหนอุ๊ยจริงด้วยทางรัฐจริงด้วยโอเคใครเสร็จแล้วบ้างยกมือขึ้นค่ะทุกคนเสร็จแล้วหันมาฟังคุณครูทางนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆนักเรียนปลายทางจะได้รู้ด้วยว่าเราหาวิธีแก้ปัญหาได้กี่แบบแบบที่หนึ่งก็คือแบบของคุณครูที่เดินทางยาวมากๆเลยใช่ไหมคะซึ่งวิธีแก้ปัญหาวิธีแรกที่คุณครูทำก็คือเราจะเดินค่อนข้างไกลมากเลยเราเดินแบบอื่นได้เหมือนกันใช่ไหมคะที่สั้นกว่าใครเดินได้สั้นกว่าคะโอเคค่ะพี่มีสุขมาชี้ให้คุณครูดูได้ไหมคะพี่มีสุขครับชี้ให้คุณครูได้ไหมคะว่าเดินวิธีที่สั้นกว่าเดินยังไงคะโอเคขอบคุณค่ะเชิญนั่งที่ได้เลยค่ะ
1: ถึงคราวนักเรียนปลายทางจะคิดไปกับเราด้วยนะคะจากโจทย์เขาวงกตนี้นะคะเรามาช่วยกันหาวิธีเดินจากลูกศรสีแดงนะคะไปยังทางออกนะคะซึ่งทีเชอร์ได้เส้นทางที่มันดูคดเคี้ยวเหลือเกินนะคะดูยากในการเดินทางมากๆเลยนะคะวิธีที่หนึ่งเนี่ยมันน่าจะใช้ระยะเวลาเดินทางนานมากๆเลยนะคะในการหาทางออกเมื่อครู่เพื่อนนักเรียนต้นทางของเราหาโซลูชันให้หรือหาวิธีแก้ปัญหาได้อีกแบบค่ะก็คือเดินแบบนี้นะคะตามเส้นสีฟ้านะคะเปรียบเทียบกันได้ไหมคะว่าเส้นทางสีแดงหรือเส้นทางสีฟ้าแบบไหนสั้นกว่ากันวิธีที่สองเนี้ยดูเหมือนจะสั้นกว่าใช่ไหมคะถ้าเราอยากรู้ว่าสั้นกว่าจริงไหมลองเอาไม้บรรทัดมาวัดการเดินทางของเรานะคะว่าใช้ระยะทางกี่เซนติเมตรนะคะในการเดินจากลูกศรสีแดงไปที่ทางออกแล้วมีใครสามารถคิดวิธีที่3ได้ไหมคะจริงๆก็ซ่อนอยู่ในนี้นะคะหาได้ไหมเอ่ยวิธีที่3นะคะสามารถเดินจากเส้นสีแดงนี่แหละค่ะแต่ว่าเราจะเห็นทางลอดออกมาตรงนี้ทำให้เราไม่ต้องอ้อมไปอีกทางหนึ่งนะเราก็เดินตรงนี้แล้วก็มากลับเข้าสู่ทางออกเหมือนกันได้นะคะทางออกเดียวกันนั้นเลยนะคะตัดเขาเรียกว่าหาทางออกอีกแบบหนึ่งได้เหมือนกันถึงแม้ว่าเส้นทางที่เราเริ่มจะเป็นเส้นทางสีแดงเหมือนแบบแรกเลยแต่ว่าก็อาจจะมีทางออกที่ทำให้เราเดินทางได้สั้นกว่าเป็นวิธีที่3นะคะจะเห็นว่าถ้าเราพยายามหาวิธีให้ได้หลากหลายสิ่งที่เราจะเห็นก็คือมันอาจจะมีวิธีที่สั้นที่สุดที่ได้ประสิทธิภาพที่สุดที่เราจะเลือกได้ถ้าเราคิดได้เพียงวิธีเดียวแล้วเราล้มเลิกเราไม่คิดต่อเราอาจจะเสียโอกาสในการมองหาเส้นทางที่ดีกว่าเดิมวิธีแก้ปัญหาที่ใช้เวลาสั้นกว่าเดิมหรือว่าวิธีแก้ปัญหาที่ได้ผลรวดเร็วกว่าเดิมก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้นักเรียนทุกคนนะคะได้ฝึกมองหาทางออกให้หลากหลายถ้าอะไรที่เราลองแก้ปัญหาแล้วได้ผลแล้วอย่าเพิ่งล้มเลิกนะคะว่าจะไม่คิดต่อลองพยายามคิดด้วยการตั้งคำถามตัวเองว่าเราจะหาทางออกหรือเราจะหาวิธีแก้ปัญหาได้มากกว่า1วิธีได้ยังไงนะคะการมีทางเลือกค่ะเป็นสิ่งที่ดีนะคะสิ่งที่ทีเชอร์ดาวให้ฝึกก็คือให้ฝึกหาทางเลือกให้ตัวเองคิดให้หลากหลายจะได้รู้ว่าวิธีไหนที่เราจะทำได้วิธีไหนที่ทำได้อย่างรวดเร็ววิธีไหนที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด

แล้ววิธีไหนที่จะทำให้เราเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เราฝึกคิดไปเรื่อยๆนะคะลองใช้โจทย์ในแบบฝึกหัดเลยค่ะแบบฝึกหัดที่ทีเชอร์เตรียมมาให้นะคะยังมีต่อนะคะที่กิจกรรม B02-2 นะคะมีกิจกรรมหลากหลายเลยแต่ขอยกมากิจกรรมหนึ่งค่ะที่น่าสนใจแล้วก็ใกล้ตัวเรามากๆนะคะนั่นคือกิจกรรมเรื่องการทำเวรในห้องเรียนนะคะสมมุติว่าเราและเพื่อนอีก3คนรวมเป็นกี่คนคะ4คนใช่ไหมคะ4คนนี้ได้รับมอบหมายให้ทำความสะอาดห้องเรียนซึ่งมีภารกิจก็คือกวาดห้องถูพื้นทิ้งขยะแล้วก็เช็ดโต๊ะมีงานถึง4งานด้วยกันนะคะกวาดพื้นถูพื้นทิ้งขยะและเช็ดโต๊ะเราจะมีแนวทางในการแบ่งงานกับเพื่อนๆอย่างไรให้ไม่ทะเลาะกัน

0: ทีเชอร์จะให้เวลาคิดสักครู่นะคะนักเรียนต้นทางก็ทำแบบหัดเดียวกันนี้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็แอบซุบซิบคำตอบมาแล้วล่ะค่ะว่าคำตอบที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดก็คือเรามีการ4คนมี4งานก็ทำกันคนละงานได้นะคะเช่นคนหนึ่งไปกวาดห้องคนหนึ่งไปถูพื้นคนหนึ่งไปทิ้งขยะคนหนึ่งก็ไปเช็ดโต๊ะไงแต่บางคนก็อาจจะบอกว่างานบางอย่างง่ายมากเลยนะเช่นทิ้งขยะรอมันเต็มแล้วก็ไปทิ้งไงมันดูเหมือนจะไม่ยุติธรรมเดี๋ยวเราอาจจะทะเลาะกันได้นะลองหาวิธีแบ่งอย่างอื่นดีกว่าไหมนะคะช่วยทีเชอร์คิดหน่อยสิคะว่าเราแบ่งแบบไหนได้บ้างถ้าเกิดว่ายังต้องการเวลาคิดพอสวิดีโอนี้ได้นะคะหรือถ้าใครพอจะคิดได้แล้วลองดูคำตอบไปด้วยกันค่ะนักเรียนกลุ่ม4คนทำความสะอาดห้องเรียนรายสัปดาห์5วันเราทำแบบนี้ก็ได้นะมันมีข้อจำกัดอยู่ใช่ไหมก็คือ4งานเนี่ยมันมีกวาดถูพื้นทิ้งขยะเช็ดโต๊ะแบ่งอย่างยุติธรรมนะไม่ให้ทะเลาะกันด้วยนี่คือการที่เราวิเคราะห์นะคะ1วิเคราะห์ว่าปัญหาคืออะไรเพื่อน4คนทำภารกิจ4อย่างภายใน5วันหรือว่าจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ก็คือ5วันใน1สัปดาห์ข้อจำกัดก็มีอยู่ตรงที่มีสิ่งงานก็จริงแต่ว่าข้อจำกัดนั้นก็คือแบ่งยังไงให้ไม่ทะเลาะกันวิธีการแก้ปัญหาที่เราพอจะคิดออกก็อาจจะเป็นช่วยกันทำงานทุกวันเลยนะคะใช้คำว่าช่วยกันนั่นหมายความว่าคนกวาดอาจจะกวาดทั้ง4คนถือพื้นทั้ง4คนช่วยกันทิ้งขยะทั้ง4คนแล้วก็เช็ดโต๊ะทั้ง4คนด้วยนะคะทำแบบนี้ทุกวันหรือมี4คนแบ่งคนละงานก็ได้นะกวาดถูพื้นที่ขยะเช็ดโต๊ะแต่ทำทั้ง5วันเลยก็ได้เหมือนกันแต่ยุติธรรมหรือเปล่าใช่ทางออกที่ดีที่สุดหรือเปล่าลองมาดูวิธีที่3นะคะทำทุกคนทุกวันแต่ให้จับฉลากค่ะว่างานที่เราได้จะคืออะไรเพราะฉะนั้นงาน4งานอาจจะถูกแบ่งแล้วก็หมุนเวียนกันไปเช่นคนกวาดอาจจะมี2คนก็ได้ถู1คนทิ้งขยะและเช็ดโต๊ะอีก1คนนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะแบ่งงานกันไปนะคะโดยที่คนกวาดอาจจะมีมากหน่อยเพราะว่าเป็นงานเริ่มต้นต้องประณีตหน่อยนะคะคนถูพื้นมี1คนนะคะเพราะว่าน่าจะทำหลังจากมีการกวาดเรียบร้อยแล้วนะคะทิ้งขยะกับเช็ดโต๊ะอาจจะเป็นงานที่ไม่ได้หนักมากนะคะเช็ดโต๊ะอาจจะทำไปพร้อมๆกับเพื่อนกวาดได้แล้วก็ทิ้งขยะอันนี้ก็อาจจะเป็นวิธีที่ดีอีกวิธีนึงก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความยุติธรรมแล้วก็ไม่ให้ทะเลาะกันอาจจะเป็นเรื่องราวที่เพื่อนๆทั้งกลุ่มอาจจะต้องมาคุยกันแล้วคุยกันด้วยเหตุผลว่าเบอร์1เบอร์2เบอร์3เราจะทำแบบไหนกันดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีทางเลือกให้เพื่อนๆเพื่อนๆก็จะได้เอาไปขบคิดว่าเราจะเลือกแบบไหนแบบไหนได้ประสิทธิภาพสูงสุดทำงานได้เร็วสุดแล้วเราก็ยังไม่ทะเลาะกันด้วยนะคะการฝึกแก้ปัญหาแบบนี้พอเรามีหลายวิธีเราก็ได้คุยกันใช่ไหมคะสิ่งที่เราได้คุยกันก็คือเอาทางเลือกทั้งหมดนี่แหละค่ะมาคุยกันทั้งหมดทำให้ปัญหาถูกแก้อย่างสำเร็จได้แต่บางวิธีอาจจะเจออุปสรรคเช่นเป็นไปได้ยากที่เราจะแบ่งกันแบบขาดไปเลยบางคนอาจจะไม่ถนัดถูพื้นแต่ต้องมาถูพื้นมันอาจจะไม่สะอาดก็ได้เพราะฉะนั้นเราพิจารณาความเป็นไปได้ก็ได้นะคะหรือบางครั้งถ้าเกิดว่าเราทำไปแต่ว่ามีคนช่วยๆกันทำแต่อุปกรณ์มีไม่พอเช่นไม่กวาดมีไม่ครบ4อันไม้ถูพื้นมีไม่ครบ4อันความสะดวกรวดเร็วก็อาจจะไม่เกิดเพราะมัวแต่ว่ามารอเปลี่ยนไม่กว่าเปลี่ยนไม้ถูพื้นกันก็อาจจะไม่รวดเร็วก็ได้นะคะหรือบางครั้งที่เราอยากจะให้จับฉลากแล้วได้ผลลัพธ์ที่แน่นอนเมื่อเพื่อนจับฉลากได้สิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดความผิดพลาดก็เกิดขึ้นได้นะคะเช่นเขาอาจจะถูพื้นไม่เก่งหรือกวาดบ้านได้ไม่เรียบร้อยนักเพราะเพิ่งจะเคยกวาดครั้งแรกความผิดพลาดก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นอยากให้นักเรียนทุกคนลองหาทางเลือกนะคะแล้วเอาทางเลือกนั้นไปคุยเพื่อให้ได้การแก้ปัญหาของกลุ่มที่เป็นทางออกที่ดีที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นของการแก้ปัญหาอย่างหลากหลายดีตรงนี้นะคะก็คือเมื่อเรามีทางเลือก เราจะหาวิธีที่เราสามารถเลือกวิธีที่มีประสิทธิภาพได้นะคะ
1: เมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนต้นทางได้หาวิธีแก้ปัญหาหลากหลายแบบเลยเช่นเดียวกันกับนักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถหาวิธีแก้ปัญหาจุดเน้นของเราก็คือการได้วิธีที่หลากหลายซึ่งจะมีข้อดีหลายอย่างเลย1ก็คือในกรณีที่เราติดขัดการแก้ปัญหาไม่ประสบความสำเร็จหรือว่ายากเกินไปนะคะเช่นเราป่วยตื่นไปโรงเรียนไม่ได้แล้วก็โทรหาคุณแม่ก็ไม่ได้ด้วยเราอาจจะเลือกวิธีอื่นก็ได้เช่นโทรหาคุณครูขอส่งวันหลังแทนซึ่งก็น่าจะเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็สะดวกมากกว่านะคะเมื่อเราได้วิธีที่หลากหลายเราก็จะสามารถคัดเลือกได้ว่าเราจะเลือกวิธีไหนเช่นเราอาจจะเลือกวิธีที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดถูกต้องค่ะ2วิธีที่เราทำได้สะดวกและรวดเร็ว3วิธีที่เราคิดว่าจะเกิดผลลัพธ์แน่นอนแล้วก็ความผิดพลาดจะน้อยเพราะฉะนั้นการมีวิธีที่หลากหลายก็สามารถทำให้เราแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นนะคะ
0: ค่ะก่อนจะจบคาบเรียนในวันนี้นะคะทีเชอร์ก็ขอมาสรุปร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางวันนี้เราทำอะไรกันบ้างคะจุดประสงค์ใหญ่ๆนะคะเป็นเป้าธนูอย่างนี้เลยนะคะหนึ่งก็คือเราได้หาวิธีแก้ปัญหาให้ได้หลากหลายตัวแดงเลยนะคะหลากหลายคือมากกว่า1วิธีแล้วก็มันก็เป็นวิธีที่แตกต่างกันด้วยนะคะอันที่2เราได้คุยกันใช่ไหมคะคุยกันจนเสียงดังเลยนะว่าเหตุและผลที่เราเลือกวิธีเหล่านั้นมันดีกว่าอีกวิธีนึงยังไงหรือว่าทำไมเราถึงเลือกวิธีนี้บริบทหรือว่าสถานการณ์ในบ้านเราสิ่งแวดล้อมของเรามันเป็นยังไงกันแน่แน่นอนว่าเราสื่อสารด้วยเหตุผลที่สอดคล้องกับชีวิตของเราด้วยนะคะทั้งในเรื่องของการทำงานร่วมกับเพื่อนหรือว่าการอยู่ในบ้านการเต็มตัวร่วมกับพ่อแม่หรือว่าคนในครอบครัวนะคะวิธีแก้ปัญหาในโรงเรียนก็เป็นเหตุผลที่เราจะได้ใช้ในชีวิตประจำวันตลอดเวลาเลยนะคะคำว่าหลากหลายทำผ่านกิจกรรมอะไรเอ่ยนะใครจำได้กิจกรรมแรกๆคะใช่เราเริ่มความหลากหลายด้วยสิ่งที่เราคุ้นเคยที่สุดก็คือนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่านะคะหาวิธีหลากหลายให้หน่อยค่ะว่าเต่าเขาจะไปได้เร็วกว่ากระต่ายได้ยังไงอันนี้ก็มีการโชว์รูปแล้วก็ได้นำเสนอการด้วยนะคะว่าเราผสมผสานไอเดียกันยังไงได้บ้างเพื่อให้ความหลากหลายมันเกิดขึ้นนะคะความหลากหลายอันถัดมาคือเรื่องที่ใกล้ตัวในชีวิตประจำวันเรามากขึ้นไปอีกนะคะนั่นก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตในโรงเรียนถูกต้องใช่ไหมคะซึ่งก็มีทั้งเรื่องในการเตรียมตัวก่อนมาโรงเรียนเพื่อให้มีเงินซื้อข้าวกลางวันหรือการเตรียมจัดกระเป๋าเพื่อที่จะไปโรงเรียนแต่ว่ามีเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็คือเราป่วยแล้วก็ต้องส่งการบ้านด้วยนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของปัญหาที่เราอาจจะเจอได้ในชีวิตจริงถูกต้องไหมคะถ้าจำได้กิจกรรมนี้ที่เชิญให้แบ่ง A B เนาะก็คือกลุ่ม A กับกลุ่ม B นะคะแล้วก็อยากให้กลุ่ม A กับกลุ่ม B เนี่ยเล่าปัญหาที่ตัวเองคิดได้หลากหลายเพื่อนฟังด้วยนะคะเผื่อจะเจอแนวทางที่เรายังไม่เคยคิดถึงมาก่อนหรือบางทีสิ่งที่เพื่อนให้เป็นวิธีการแก้ปัญหาเราอาจจะมองว่ามันไม่เข้ากับสถานการณ์การใช้ชีวิตของเราก็ได้นะคะเพื่อให้เกิดไอเดียโฟลว์หรือการเห็นการแตกความคิดไปในมุมมองที่หลากหลายผ่านสถานการณ์ที่เราอาจจะไม่คาดคิดมาก่อนก็ได้นะคะการแก้ปัญหาที่หลากหลายกิจกรรมที่3ที่เราทำก็คือการที่เราได้มองเห็นสถานการณ์ก็นั่นก็คือเรื่องการทำเวรการแบ่งหน้าที่กันกับเพื่อนมักจะเป็นปัญหาคลาสสิกเลยค่ะว่าเราอาจจะทะเลาะกันได้นะคะถ้าเราแบ่งวิธีไม่ดีเพราะฉะนั้นลองหาวิธีที่หลากหลายแล้วมาคุยกันว่ากลุ่มเพื่อนของเราจะเลือกวิธีอะไรดีแน่นอนว่าพอมีวิธีหลากหลายปุ๊บเราก็จะได้คุยกันโดยที่เรามาร่วมพิจารณาร่วมกันว่าวิธีไหนมีประสิทธิภาพวิธีไหนยุติธรรมวิธีไหนทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่เราเองก็ไม่ลำบากแล้วก็รู้สึกว่าเราทำได้อย่างสะดวกใจแน่นอนว่าพอมีหลายวิธีเราก็จะพูดกันด้วยเหตุผลใช่ไหมคะการพูดกันด้วยเหตุผลนี่แหละค่ะคือการที่เรามองหาว่าความเป็นไปได้อยู่ไหนเอ่ยสะดวกและรวดเร็วจริงหรือเปล่าหรือว่าได้เกิดผลลัพธ์ที่แน่นอนอย่างที่เราต้องการจะแก้ปัญหาหรือทำงานให้สำเร็จจริงหรือไม่โดยที่ความผิดพลาดก็ต้องน้อยด้วยเราก็จะมาคุยกันด้วยเหตุและผลที่สอดคล้องกับ การทำงานของเราในชีวิตประจำวันเลยนะคะก็ถือว่าทำครบนะคะ1หาวิธีที่หลากหลาย2สื่อสารด้วยเหตุผลด้วยหวังว่าวันนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางจะได้ประโยชน์จากกิจกรรมการคิดหาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นพื้นฐานที่ดีในการเรียนการคิดเชิงคำนวณหรือว่าการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนในสเต็ปถัดมานะคะเพราะว่าเราจะมองเห็นโครงสร้างปัญหาตั้งแต่ต้นจนจบเลยอย่าลืมไปฝึกคิดกันด้วยนะคะ
1: ก็สำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะมีใบงานในใบกิจกรรม B02-2 ด้วยนะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถทำต่อได้นะคะแล้วก็สามารถเอาคำตอบนี้ไปแชร์กับเพื่อนๆได้เช่นกันนะคะสำหรับวันนี้ห้องเรียน Coding for Better Life ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนบอกความเคารพของครูหน่อยสิคะ
2: นักเรียนทั้งหมดต้อง

0: ับพบกับพี่โบนและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการของเราจะมาพาน้องๆประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆต้องสามารถทำได้ด้วยตนเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียววันนี้พี่โบตื่นเต้นมากๆเลยที่ได้มาเจอกับน้องๆทุกคนน้องๆตื่นเต้นเหมือนพี่โบนไหมโอเคแล้ววันนี้สิ่งประดิษฐ์ที่พี่โบจะมาพาน้องๆทำนั่นคือเราจะเอาพลาสติกเหลือใช้มารีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสิ่งของนั้นก็คือกระถางต้นไม้จากขวดน้ำพลาสติกอันน่ะถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์อย่างแรกที่เราจะใช้นั่นก็คือขวดน้ำค่ะหรือแกลลอนน้ำที่เราใช้แล้วไม่ว่าจะขนาดไหนก็ใช้ได้นะคะอย่างที่2คัตเตอร์และกรรไกรค่ะอย่างที่3สีอะคริลิกน้องๆสามารถเอาสีไหนก็ได้ตามที่น้องๆชอบได้เลยนะคะต่อมาปากกาเมจิกและสุดท้ายกระดาษทรายค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยนะคะเราเอาขวดที่เรามีอยู่เนี่ยไปล้างให้สะอาดแล้วก็ตากให้แห้งนะจากนั้นเราจะมาวาดเป็นลวดลายกันน้องๆสามารถวาดลายอะไรก็ได้ที่น้องๆชอบวันนี้พี่โบจะมาพาน้องๆวาดลายน้องแมวกันค่ะที่พี่โบเลือกใช้แกลลอนใหญ่นะคะเพราะว่าพี่โบต้องการใส่ดินเยอะและตรงช่วงนี้ก่อนที่เราจะวาดหูน้องแมวขึ้นมาเราจะเว้นที่สำหรับดินเอาไว้พี่โบจะเว้นสักประมาณ4ช่องนะคะแล้วก็วาดหูแมวกันเลยจริงๆน้องจะวาดกระต่ายก็ได้นะเพราะว่าแกลลอนมันใหญ่แล้วก็ล่างต่อให้มันครบ1รอบเห็นไหมเห็นหูแมวพี่โบ๊ทยังน่ารักเนาะโอเคถ้าเสร็จแล้วเราไปต่อกันที่การตัดแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าอันนี้มันอันตรายมากถ้าน้องๆจะตัดเนี่ยน้องๆสามารถเรียกคุณพ่อคุณแม่มาช่วยได้นะคะ
1: เจาะมันลงไปนะคะนี่เลยโอเค
0: ไอ้พี่โบก็ตัดส่วนที่ไม่ใช้ทิ้งไปก่อนตัดตามรอยที่วาดไว้เลยค่ะน้องจะตัดเบี้ยวตัดตรงไม่เป็นไรนะเอาแค่แบบว่าให้มันมีพื้นที่สำหรับใส่ดินได้เราจะไปแต่งกันด้วยการทาสีเวลาตัดน้องๆต้องระวังบาดมือด้วยนะคะบางทีขวดมันจะคมนะโอเคน้องๆตัดกันตามทันไหมคะถ้าทันแล้วเดี๋ยวเราจะไปวิธีต่อไปกันเลยนะคะนั่นก็คือเราจะเอากระดาษทรายค่ะเราจะใช้กระดาษทรายเนี่ยมาลบคมของพลาสติกที่เราตัดไปเมื่อกี้นะคะตรงหูต้องระวังนะหูเยอะๆหน่อยต่อมานะคะเราจะมาลงสีกระถางกันลงสีขาวก่อนมันจะง่ายที่สุดเป็นสีพื้นหรือว่าถ้าน้องคนไหนไม่ชอบน้องจะลงสีอื่นเลยก็ได้นะคะตามสีที่ตัวเองชอบจะผสมสีชมพูสีเหลืองสีส้มสีเขียวได้หมดเลยสีที่ใช้จะเป็นสีอะคริลิกนะคะเพราะว่ามันกันน้ำน้องๆสามารถซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนเลยนะมันจะเลอะเทอะหน่อยนะคะถ้ามีผ้ากันเปื้อนก็ใส่ผ้ากันเปื้อนเนาะอย่างที่บอกก็จะทาไปเรื่อยๆทาจนครบรอบกระถางอย่างที่พี่โบ๊ทบอกไปนะคะว่าสีอะคริลิกเนี่ยมันจะกันน้ำมันจะไม่ละลายดังนั้นการที่เราทำเป็นกระถางต้นไม้แล้วเราลดน้ำอ่ะสีของกระถางเราก็จะไม่หายไปเป็นข้อดีของมันนะคะน้องก็จะสามารถใช้กระถางนี้ไปได้นานๆเลยโอเคค่ะหลังจากที่เรารอแห้งกันแล้วนะคะนี่เลยของพี่โบ๊ทสวยงามอันนี้พี่โบทาทั้งหมด2รอบเพราะว่าอยากให้มันสีเสมอกันให้มันแน่นติดทนนานนะคะนี่เดี๋ยวต่อไปนะคะพี่โบจะมาพาแต่งหน้ากระถางต้นไม้ของเราค่ะจากปากกาเมจิกที่น้องๆมีนะคะหรือว่าน้องๆจะเอาดินสอหรือปากกาธรรมดาก็ได้นะคะมาวาดเพื่อเติมเป็นหน้าตาของกระถางต้นไม้เราค่ะต้องมีหูเอาหูสามเหลี่ยมเนาะข้างในนี้จากนั้นน้องแม่มาน่ารักน่ารักอีกคู่หนึ่งนี่แล้วก็จมูกเล็กๆแล้วก็เป็นปากน้องเราต้องเติมหนวดให้น้องแมวด้วยน่ารักไหมโอเคถ้าน้องๆทุกคนเสร็จแล้วนะคะเราจะมาลงสีกันต่อค่ะเราวาดตรงไหนไว้อยากได้สีอะไรก็โปะเข้าไปทาเข้าไปบางทีทารอบเดียวมันอาจจะยังไม่ติดเต็มที่นะคะน้องๆก็รอให้มันแห้งก่อนเนาะแล้วก็ทาซ้ำอีกรอบนึงสีเราจะได้สวยๆเรียบแล้วก็เนียน ทุกครั้งที่น้องๆทำเสร็จแล้วนะคะต้องเก็บอุปกรณ์คืนที่เดิมปิดฝาสีให้สนิทนะคะแล้วก็ล้างฟูกันให้เรียบร้อยค่ะโอเคค่ะแล้วตอนนี้น้องแมวของพี่โบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าน้องๆเสร็จกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่ดินแล้วก็ปลูกต้นไม้กันนะคะแต่เอ๊ะน้องๆคะเรามีกระถางต้นไม้กันแล้วเรายังขาดอะไรกันอีกนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะนั่นก็คือที่รดน้ำต้นไม้นั่นเองค่ะเดี๋ยวชิ้นต่อไปพี่โบจะพาน้องๆไปทำบัวรดน้ำต้นไม้กันค่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอย่างแรกเลยคือแกลลอนทรงต่างๆแบบมีหูจับฝาขวดที่มีขนาดใหญ่เท่ากันสีฟ้า

0: ใช้กระดาษสติกเกอร์สีนะคะในการตกแต่งขั้นตอนแรกเราก็จะมาวาดลวดลายก่อนแต่น้องๆสามารถใช้จินตนาการของตัวเองตามสไตล์ที่น้องๆต้องการรถของพี่โบนะคะจะทำเป็นสายฟ้าค่ะน้องๆคนไหนชอบลวดลายอะไรก็วาดเต็มที่เลยนะคะเมื่อวาดเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการตัดเวลาตัดน้องๆก็ต้องระวังด้วยนะคะกรรไกรเป็นของมีคมอย่างนึงนะระวังมันจะตัดโดนนิ้วของเราเองตัดไปเรื่อยๆตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะคะน้องๆนี่นะคะได้สายฟ้าของเราเรียบร้อยเราก็จะทำการติดลงไปที่รถของเราเลยค่อยๆแกะนะระวังมันขาดแปะลงไปเลยค่ะจริงๆสติ๊กเกอร์สีถ้าน้องๆไม่มีนะคะสามารถใช้สีอะคริลิกมาระบายได้นะหรือว่าจะใช้เป็นกระดาษสีธรรมดาตัดแล้วก็ทากาวแปะได้เหมือนกันนี่เลยสูตรจับของพี่โบ๊ทนี่ตอนนี้ก็ดูมีอะไรมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะดูมีความเท่แต่เท่านั้นยังไม่พอเราจะมาทำรูกับนำต้นไม้กันโดยใช้เข็มหมุดหรือหมุดเจาะกระดาษนั่นเองเป็นแบบนี้นี่นะคะเราจะเจาะรูเข้าไปเราจะเจาะรูกันทั้งหมดประมาณ 5-10 รูนะคะอันนี้พี่โบก็จะเจาะไปเรื่อยๆจนครบ10รูเลยค่ะครบ10รูของเราเรียบร้อยแล้วนี่เลยเห็นไหมคะเมื่อรูเราครบเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ประกอบมันกลับเข้าไปที่เดิมเลยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นตัวที่เอาไว้ใส่น้ำแล้วก็เทรดน้ำต้นไม้ได้เป็นบัวรถของเรานี่เองรถของเรายังขาดอะไรไปอีกอย่างนึงนั่นก็คือล้อรถเราจะใช้ฝาขวดน้ำนะคะที่มีขนาดเท่ากันทั้งหมด4ฝาจะเป็นสีอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะคะประกอบกันเข้าไปเป็นตัวรถโดยที่เราจะใช้กาวก็ประกบเข้าไปเลยอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะบัวรถน้ำของพี่โบ๊ทเองค่ะเขาเป็นแบบไหนกันบ้างใกล้เสร็จกันหรือยังโอเคที่นี่นะคะรถของเราเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปใส่น้ำกันค่ะที่ตรงนี้แล้วก็ไปรดน้ำต้นไม้กันเลยสำหรับกระถางต้นไม้และบัวรดน้ำของเราในวันนี้ค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าของเหลือใช้ของเราเมื่อนำมาคิดต่อยอดมันก็มีประโยชน์ได้ค่ะแล้วสำหรับน้องๆคนไหนเมื่อทำเสร็จแล้วก็ส่งมาให้พี่โบ๊ทดูได้นะคะทางแฟนเพจมหิดล Channel ค่ะพี่โบ๊ทรอดูอยู่นะแล้วสำหรับของชิ้นไหนที่ถูกใจรับรองว่าพี่โบ๊ทมีของรางวัลให้แน่นอนค่ะแล้วสำหรับวันนี้พี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราพบกันใหม่ในรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์นะคะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาทำสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆและสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะน้องๆคนไหนที่มีสัตว์เลี้ยงบอกได้เลยว่าต้องดูเป็นพิเศษเพราะวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาทำสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับบ้านของสัตว์เลี้ยงสุดน่ารักน้องๆอยากทำกันไหมคะที่สำคัญนะคะพี่โบ๊ทนำของเหลือใช้มาประดิษฐ์ DIY ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์อีกเช่นเดิมค่ะและสำหรับสิ่งประดิษฐ์แรกนะคะนั่นก็คือบ้านน้องหมาถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์สำหรับทำบ้านน้องหมาอย่างแรกที่เราต้องมีคือกล่องลังกระดาษสีกรรไกรคัตเตอร์ไม้บรรทัดกาวยางและสุดท้ายเทปกาวสองหน้าแบบบางค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำบ้านน้องหมากันเลยอันดับแรกนะคะวัดขนาดของฝากล่องแล้วเราก็จะหาจุดศูนย์กลางของกล่องกันค่ะเมื่อเราได้จุดศูนย์กลางแล้วนะคะเราก็จะลากเส้นตรงลงมาเลยเมื่อเราได้เส้นตรงกลางแล้วนะคะเราก็จะเอาจุดจากเส้นบนสุดเนี่ยลากมาที่อีกมุมนึงของด้านล่างค่ะการทำแบบนี้นะคะเราจะได้หลังคาสามเหลี่ยมที่เท่ากันทั้งสองด้านเลยค่ะถัดมาเราจะมาตัดเป็นหลังคาสามเหลี่ยมกันค่ะแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ก็ให้ผู้ใหญ่ช่วยนะคะเราจะได้ปลอดภัย

โอเคค่ะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้หลังคาทั้งหมด2ด้านเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราจะมาทำสีของบ้านกันค่ะโดยการที่เราจะใช้กระดาษสีมาตัดขั้นตอนในการทำนะคะวัดขนาดกล่องได้เลยครับแต่ว่าเราควรจะมีพื้นที่เหลือมาถึงด้านข้างตรงนี้ด้วยจัดตามรอยที่เราวัดไซส์ไว้เลยนะคะน้องๆค่ะแล้วเมื่อเราตัดกระดาษเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ดูเลยน้องๆเห็นไหมมันจะพอดีกับหลังคาของเราเลยทีนี้ส่วนที่เกินออกมาค่ะเราจะเก็บไปด้านข้างแบบนี้นะคะแล้วก็ติดเทปลงไปก่อนเลยนะคะโอเคค่ะส่วนตรงกลางของพี่โบ๊ทนะคะพี่โบ๊ทจะเว้นเอาไว้นิดนึงเผื่อพี่โบ๊ทจะตัดสำหรับทำประตูค่ะจากนั้นนะคะจะแกะเทปกาวของเราออกค่ะน้องๆทำตามกันทันไหมคะตอนนี้พี่โบ๊ทแกะเทปกาวสองหน้าออกเรียบร้อยแล้วเราจะทำการติดตัวบ้านของเรากันแล้วนะคะค่ะวางลงไปตรงกลางเลยจากนั้นก็รีดให้เรียบเลยนะคะน้องๆส่วนที่เกินของหลังคาเราเราจะทำการพับติดเข้าไปที่ด้านหลังเลยนะคะดึงให้ตึงๆเลยนะคะน้องๆโอเคเห็นไหมคะเราก็ได้แล้วส่วนที่เกินของตัวบ้านนะคะเราก็จะทำการเก็บเข้าไปด้านข้างค่ะโอเคค่ะทีนี้เราก็ได้หน้าของกล่องเราเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะติดกระดาษตรงส่วนด้านข้างของบ้านเช่นกันค่ะไปทำกันเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ได้แปะกระดาษสีทั้ง4ด้านของบ้านเรียบร้อยแล้วนี่เลยสวยงามขั้นตอนต่อไปนะคะที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือการทำหลังคาบ้านของน้องหมาค่ะพี่โบ๊ทจะใช้กระดาษลังอีกใบนึงนะคะมาวัดขนาดให้พอดีกับตัวบ้านแล้วเราก็จะมาตัดทำหลังคากันเลยค่ะหลังจากนั้นเราจะมาตัดตามรอยเส้นเลยค่ะน้องๆหนูๆ นะคะที่กำลังจะตัดตามอย่าลืมนะคะว่าของมีคมมันอันตรายถ้ามีผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ช่วยกันนะคะตอนนี้เราก็ได้หลังคาของบ้านน้องหมาเรียบร้อยแล้วนะคะแบนส่วนต่อไปจะไปวัดขนาดของกระดาษสีตกแต่งหลังคาให้เรียบร้อยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบก็ทำหลังคาเสร็จแล้วพี่โบจะไปประกอบติดกับตัวบ้านกันเลยค่ะการประกอบติดกับตัวบ้านนะคะน้องๆเราจะใช้กาวยางในการประกอบค่ะพยายามวางให้พอดีนะคะกอดมันเอาไว้สักแป๊บหนึ่งเพื่อให้กาวหลังคากับตัวบ้านเราอยู่ติดกันค่ะเราก็จะได้บ้านของน้องหมาเรียบร้อยโอเคถ้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปตกแต่งกันต่อค่ะพี่โบก็จะวัดขนาดประตูก่อนนะคะพอเราวัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาตัดตามรอยเส้นที่เราวาดไว้ค่ะระวังเหมือนเดิมนะคะของมีคมเรียบร้อยแล้วค่ะประตูของบ้านน้องหมาอันดับต่อไปเราจะทำอะไรกันดีถูกต้องค่ะตกแต่งกันดีกว่าเราจะมาทำหน้าต่างให้น้องหมากันนะคะอันนี้พี่โบใช้เป็นสติกเกอร์สีฟ้าแต่ถ้าน้องๆคนไหนไม่ได้อยากทำหน้าต่างนะคะน้องสามารถตกแต่งอะไรก็ได้เอาตามจินตนาการของน้องๆเลยค่ะน้องอาจจะติดกระดิ่งหรือว่าเขียนป้ายชื่อหรือว่าทำเป็นหลังคาบ้านที่มีตัวตกแต่งก็ได้นะคะก็ติดลงไปเลยเรียบร้อยค่ะหน้าต่างบ้านน้องหมาของพี่โบ๊ทต่อมานะคะเราจะแต่งภายในกันค่ะพี่โบจะเอาผ้าบุเข้าไปข้างในเพื่อให้น้องหมาของพี่โบได้นอนสบายหรือถ้าน้องๆมีหมอนใบเล็กๆนะคะหรือว่าหมอนใบโปรดของน้องหมาเนี่ยก็สามารถเอาเข้ามาใส่ได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะบ้านน้องหมาของพี่โบง่ายใช่ไหมล่ะคะในการทำบ้านน้องหมาของเราอะแต่น้องๆคะไม่ต้องกังวลไปเลยนะคะถ้าน้องๆคนไหนไม่ได้เลี้ยงน้องหมาอยู่ที่บ้านแต่น้องๆมีสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆวันนี้พี่โบ๊ทก็มีวิธีการทำบ้านของสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆมาเหมือนกันค่ะอยากทำกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำบ้านสัตว์เลี้ยงตัวเล็กขวดพลาสติกกรรไกรคัตเตอร์กาวยางสีอะคริลิกผู้กันแปรงทาสีขนาดต่างๆแล้วก็จานทาสีค่ะเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยขวดพลาสติกของเรานะคะเราจะทำการตัดออกเป็น2ท่อนพี่โบจะตัดท่อนด้านบนก่อนแล้วก็ตัดด้านล่างอีกรอบหนึ่งน้องๆสามารถวัดขนาดให้พอดีกับสัตว์เลี้ยงตัวเล็กของเราได้เลยนะคะเรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็จะ

ในส่วนตัวบ้านแล้วก็หลังคาบ้านของสัตว์เลี้ยงเรียบร้อยอย่างนี้พี่โบก็จะวัดขนาดประตูขึ้นมาก่อนจะใช้ปากกาเมจิกเหมือนเดิมเลยนะคะวาดเป็นประตูลงไปแล้วก็จะใช้คัตเตอร์ในการตัดมันค่ะอันนี้ต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยนะคะน้องๆเรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็โกบ้านเรียบร้อยแล้วอันดับถัดไปพี่โบก็จะใช้การทาสีนะคะด้วยสีอะคริลิกค่ะน้องๆชอบสีไหนน้องๆสามารถเลือกสีนั้นในการทาได้เลยนะคะเวลาทานะคะน้องๆพยายามทาไปในทางเดียวกันตัวบ้านของเราจะได้เรียบแล้วก็เนียนค่ะน้องๆสามารถทาประมาณ 1-2 รอบได้นะคะเพื่อให้สีของเราเนี่ยหนาแล้วก็สวยงามค่ะแต่ก่อนที่น้องๆจะทาทับอีกรอบนึงน้องๆต้องรอให้แห้งสนิทก่อนนะคะอย่าลืมนะเดี๋ยวพี่โบจะรอให้แห้งหลังจากนั้นเราจะมาตกแต่งบ้านกันต่อมาเราจะมาตกแต่งกันไอ้น้องๆสามารถตกแต่งด้วยอย่างอื่นก็ได้นะคะจะติดกระดุมหรือว่าจะวาดรูปก็ได้เหมือนกันแต่พี่โบจะทำเป็นลวดลายบนตัวบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็เป็นลายบ้านของพี่โบเองเป็นไงล่ะคะน่ารักไหมเอ่ยอ๋อและที่สำคัญนะคะน้องๆจริงๆแล้วมันอยู่ที่จินตนาการของเราเลยล่ะค่ะน้องอาจจะอยากร้อยเชือกเข้าไปนะคะเพื่อเอาไปแขวนกับต้นไม้ให้กับนกอยู่ก็ได้หรือว่าเอาไปให้กับชูการ์ไรเดอร์ตัวน้อยที่น้องๆเลี้ยงอยู่ก็ได้เช่นกันนะคะ

เห็นไหมล่ะคะว่ามันง่ายนิดเดียวแค่เรานำของที่เราใช้แล้วมาคิดต่อยอดมันก็สามารถเกิดประโยชน์ได้ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำตามพี่โบ๊ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอยากจะโชว์ผลงานให้กับพี่โบ๊ทได้ดูนะคะส่งมาเลยค่ะที่แฟนเพจมหิดล Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่อ่ะและที่สำคัญนะคะเหมือนเดิมค่ะน้องคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทจะส่งของรางวัลไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะ DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบนะคะได้ใหม่ในรายการจิวซ่านักประดิษฐ์ครั้งหน้าค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์อ
1: ย่าเสียบปลั๊กไฟเกิน
2: อย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
3: แสงตีโบ
4: ต้องปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
6: ไม่เป็นไรนะครับ
7: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เซฟตี้โบโ
4: อตั้งบนปลอดภัยไม่จะ
5: PEA
8: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์

0: หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาลFischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิต Syngas ได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็น SAF ต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569ค่ะวันนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ทางด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะสาเหตุเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะสำหรับคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันนี้

ภาคกลางได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีส่วนภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดและภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองและพังงาสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพะเยาแพร่น่านกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงนี้ขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ปอครับทำไมกับข้าววันนี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ย
1: อ๋อเขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: เออน่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดหลายแก้ว
0: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ๆไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
4: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนแกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
7: เพี้ยนเหรอเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
6: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
7: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
6: ่เอ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
7: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
4: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
6: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
7: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงแล้วพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการรวมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
6: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
7: จะเอาเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
6: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
7: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมาๆๆๆ
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: ื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่แม่แม
3: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: ทางธรรมชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: นายพูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาดึงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
3: ไฟป่าน
1: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่โพยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
1: วิ่งตามพ่อมานะ
0: เราน่าจะปลอดภัยแล้วล่ะ
2: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไหม้ลุกลามเร็วมาก
1: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
3: ครับ
2: พ่อ
1: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
2: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยล่ะ
2: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
0: ใช่รออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
2: ทำยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
2: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยต่อขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
0: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
2: งานที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
2: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งใจได้ก็นี่ตายได้เลยนะเนี่ย
1: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
0: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
1: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็ว

0: เร็วทีเธอรู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าไปอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM 2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
1: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจถี่ๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
2: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
0: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
1: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพลุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
2: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
0: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพลุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
2: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
0: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควรเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
2: และในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
0: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างไรล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
1: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
2: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
1: สุดยอดเลยครับ
0: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
1: เย้
0: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาด คอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำ

0: เตือนอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
1: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพ
2: ก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
3: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอดีแอลทีวี

ิ่งที่มีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาก็คือ1คือกรงค่ะกรงที่เหมาะสมในการเลี้ยงก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีพื้นที่ไม่แข็งและไม่เป็นซี่ลวดนะคะมีปัญหาที่จะเกิดฝ่าเท้าเสพตามมาได้บางทีเขาก็จะใช้ในกลุ่มของพื้นหญ้าเทียมหรือแผ่นพลาสติกนะคะเพื่อที่จะมาใช้ในการปูรองกรงอุปกรณ์ถัดไปที่ควรจะต้องเตรียมไว้ให้เขานะคะก็คือในส่วนของขวดน้ำขวดน้ำที่เราแนะนำให้ใช้จะเป็นลักษณะของขวดน้ำแขวนนะคะแล้วก็มีลูกกลิ้งที่บริเวณปลายเราก็ควรที่จะเลือกปลายของตัวลูกกลิ้งให้เหมาะสมกับขนาดปากของสัตว์เลี้ยงของเราไม่เช่นนั้นถ้าเกิดเราเลือกลูกกลิ้งที่มีขนาดใหญ่อาจจะทำให้น้ำมันออกมาเร็วเกิดปัญหาของการสำลักน้ำเกิดขึ้นมาได้เราควรจะต้องเตรียมน้ำสะอาดใส่เอาไว้ในขวดแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้เขาในกรงตลอดเวลาค่ะการทำความสะอาดกรงนะคะเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงทุกวันเนื่องจากหนูชนิดนี้เป็นหนูที่มีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะมีการขับถ่ายในปริมาณที่มากหากเราละเลยการทำความสะอาดกรงอาจจะทำให้เกิดปัญหาของกลิ่นที่จะทำให้ทางเดินหายใจของเขามีปัญหาตามมาได้ในส่วนของการทำความสะอาดของเขาเองเราอาจจะใช้วิธีของการอาบน้ำแล้วแต่ความสะอาดของสัตว์แต่ละตัวประมาณสัก2อาทิตย์ครั้งนึงนะคะหรือทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะอาดของเขาเองค่ะสิ่งอื่นที่เราจะต้องดูแลเรื่องของความสะอาดนะคะก็ได้แก่ความสะอาดรอบๆ บริเวณหน้าของเขาโดยดูจากบริเวณรอบตารอบหูนะคะถ้าเกิดมีลักษณะของคราบน้ำตานะคะเราก็ควรที่จะทำความสะอาดอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำหมาดๆหรือใช้สำลีชุบน้ำเกลือแล้วเช็ดที่บริเวณรอบๆตาส่วนในช่องหูในช่องหูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราพบว่ามันมีความผิดปกติเช่นมีลักษณะของขี้หูต่างๆเราสามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดหูได้เช่นกันน้ำยาทำความสะอาดหูของตัวสัตว์ฟันแท้เองก็ได้น้ำยาทำความสะอาดหูของแมวก็ได้เราแนะนำให้เลือกที่ไม่มีการผสมของแอลกอฮอล์และไม่มีกลิ่นนะคะเพื่อที่จะลดการแพ้หรือถ้าหาไม่ได้จริงๆอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำอุ่นหมาดๆแล้วก็เช็ดทำความสะอาดที่บริเวณรอบๆหูและด้านในหูส่วนการใช้คอตตอนบัดหรือไม้พันสำลีแล้วแยงลงไปในหูนะคะในผู้ที่ไม่เคยทำเวลาที่เขาดิ้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับตัวเขาเองได้หากเราพบว่าสัตว์เลี้ยงของเรามีขี้หูหรือเป็นลักษณะของความผิดปกติที่ค่อนข้างเยอะมากเราแนะนำให้พามาพบสัตวแพทย์จะดีกว่าเพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธีการทำความสะอาดที่เหมาะสมและปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงของเราค่ะ

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ไม่เป็นไรนะครับ
5: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
6: เซฟตี้โฟ
7: ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
8: PEA
9: เมื่อเราตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะเลือกชนิดพันธุ์อะไรมาเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นจุดต่อไปก็คือเรื่องของการเลือกตัวที่มีสุขภาพแข็งแรงมาเลี้ยงซึ่งเราจะสามารถดูได้จากประการแรกคือถ้าเราสามารถเป็นไปได้เนี่ยไปดูที่ฟาร์มเลยนะครับว่าที่ฟาร์มนั้นเขามีการจัดการเป็นยังไงบ้างมีความสะอาดที่ดีไหมถ้ามีอาหารที่ถูกต้องไหมมีการจัดการพ่อแม่พันธุ์ที่ดีไหมนะครับถ้าเราไม่สามารถไปเลือกซื้อถึงฟาร์มได้นะครับก็สามารถพิจารณาได้จากที่ตัวของเขาเองนะครับแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมที่เห็นได้จากในกรงนะครับการที่จะดูสุขภาพนกที่แข็งแรงนั้นจุดแรกที่เราดูก็คือเรื่องของตาของเขานะครับตาของนกที่มีสุขภาพแข็งแรงควรจะตากลมโตนะครับใสนะครับเพราะถ้าเป็นนกป่วยเนี่ยตาเขาจะหรี่ปรือสักนิดนึงลักษณะทั่วไปเรื่องของขนนะครับขนนกที่มีสุขภาพแข็งแรงนั้นควรจะเป็นขนนกที่มีลักษณะของการเรียบมันเงาสวยงามนะครับเพราะว่านกที่แข็งแรงนั้นเขาจะแต่งตัวอยู่ตลอดเวลานะเขาเอาปากของเขาเนี่ยไปแตะที่ต่อมน้ำมันตรงโคนหางนะครับแล้วก็เอาน้ำมันนั้นมาทาตัวนะครับพร้อมกับเอาปากจัดขนให้เรียบร้อยนะครับมีลักษณะของขนที่เรียบร้อยมันเงางามตรงนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่บ่งชี้นะครับนกที่สมบูรณ์นั้นเขาจะมีหน้าอกที่ค่อนข้างเต็มนะครับมีขนตรงนี้ค่อนข้างเต็มถ้าอกหน้าอกแหลมลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นนกที่ผอมนะครับถ้านกที่อ้วนสมบูรณ์เนี่ยนะครับถ้าดูหน้าอกจะเห็นว่าหน้าอกเขาจะมีลักษณะเต็มสมบูรณ์อย่างนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็สามารถดูได้จากพฤติกรรมนะครับได้แก่การกินอาหารนะครับนกที่แข็งแรงสมบูรณ์นั้นภายใน5หรือ10นาทีที่เราเดินรอบๆกรงเขาเนี่ยเขาจะกินอาหารให้เราเห็นนะครับแล้วก็มีการกินอาหารที่สมบูรณ์นะครับมีการเคี้ยวนะครับงับเมล็ดพืชนะครับแล้วก็เอาคายเปลือกออกมาแล้วกินเนื้อในได้อย่างคล่องแคล่วนะครับเพราะถ้าเกิดนกมีปากที่ บิดเบี้ยวผิดรูปไปเนี่ยเขาจะกินได้ไม่คล่องเหมือนกับนกที่มีปากสมบูรณ์นะครับอาจจะเป็นตัวนึงที่สามารถใช้ดูได้นะครับ

นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของมูลนกนะครับถ้านกดูที่ถาดข้างใต้กรงเขานะครับเขาขับถ่ายมูลนะครับภายใน1หรือ2ชั่วโมงนกก็ต้องขับถ่ายมูลแล้วครับหรือถ้าเป็นนกที่อยู่ตามตลาดเราก็จะเห็นมูลนกที่เขาอยู่ในถาดมูลนกที่ดีนั้นจะเป็นลักษณะของมีเนื้อมูลนะครับก็คือเป็นพืชผักผลไม้สีเขียวๆน้ำตาลที่เขากินมานะครับเป็นเนื้อเป็นปั้นเป็นก้อนสวยงามแล้วก็มีลักษณะของน้ำฉี่ที่ขาวๆอยู่รอบๆนะครับนั่นเป็นลักษณะของมูลนกที่ดีที่แข็งแรงแต่ว่านกที่ป่วยนะครับที่เป็นสีขาวเนี่ยอาจจะกลายเป็นสีเขียวนะครับหรือกลายเป็นสีเหลืองนะครับซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่ดีบ่งชี้ว่ามีการเจ็บป่วยของเขาอยู่ข้างในนะครับหรือยิ่งถ้าเป็นเลือดปนออกมาเลยเนี่ยยิ่งบ่งชี้ว่านกตัวนั้นเจ็บป่วยแน่นอนนะครับเพราะนั้นนี่คือลักษณะรวมๆที่เราสามารถใช้บ่งชี้ได้ว่านกที่เราต้องการนั้นเป็นนกที่มีสุขภาพดีในเรื่องของอายุที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงนะครับถ้าเราสามารถเลี้ยงได้แค่คู่เดียวก็ควรจะเป็นคู่ที่กำลังเริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มสาวของเขานะครับถ้าต้องการเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์อาจจะต้องจับคู่กันมาซื้อนกตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นนะครับเพราะว่าถ้าเราจับคู่กันมาตั้งแต่เขาเป็นเด็กเนี่ยจะทำให้ความมั่นใจในการได้คู่นั้นค่อนข้างดีกว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่แล้วแล้วก็มาจับคู่กันบางตัวอาจจะไม่ยอมรับกันก็ได้นะครับถ้าเราจะนำนกมาเลี้ยงเพื่อแสดงความสามารถพิเศษช่วงอายุที่เหมาะสมก็น่าจะได้แก่ช่วงที่เขายังเป็นเด็กนะครับซึ่งไม่ใช่เด็กขนาดลูกป้อนนะครับแต่เป็นเด็กที่มีขนเต็มแล้วนะครับกำลังเริ่มเป็นวัยรุ่นเนี่ยเป็นช่วงที่สมองเขากำลังเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดีนะครับเป็นช่วงอายุที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์นี้ครับเมื่อเราซื้อนกกลับมาที่บ้านแล้วนะครับเราอาจจะมั่นใจได้ระดับนึงว่านกตัวนั้นมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ถ้าเราต้องการความมั่นใจอีกขั้นนึงในเรื่องของสุขภาพนะครับนำนกตัวนั้นไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพอย่างละเอียดนะครับเจาะเลือดตรวจสุขภาพนะครับหรือการให้ยาถ่ายพยาธิสำหรับผู้ที่ต้องการอยากจะทราบเพศของนกนะครับเพื่อขยายพันธุ์โดยเฉพาะนะครับการมาพบสัตวแพทย์นั้นสัตวแพทย์ก็จะสามารถเจาะเลือดนกนะครับแล้วก็ส่งห้องแลบเพื่อตรวจทาง DNA แล้วเราก็จะบอกได้ว่าตัวนั้นเป็นตัวผู้หรือว่าเป็นตัวเมียการเลือกชนิดนกที่เหมาะสมนำมาเลี้ยงและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเราไม่ได้สำคัญอยู่ที่ว่านกนั้นราคาแพงเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันสำคัญอยู่ที่ว่านกนั้นตรงกับความต้องการของเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดควรศึกษาธรรมชาติของเขาให้ดีก่อนนำมาเลี้ยงนะครับ

0: ในการพยากรณ์อากาศนะคะเขาจะเรียกความดันอากาศว่าความกดอากาศค่ะ
1: อุ้ยโคเช่มาสันแล้วมันแฟบลง
2: ตอนความดันอากาศ
1: โคเช่โคเช่ว่าฝนมันจะตกไหมคะเนี่ยทำไมมันดูครึ้มๆตอนแรกนะอากาศดีดีตอนนี้ครึ้มมาอีกแล้วทางจากจอกบ้านซะหน่อยสงสัยต้องเปลี่ยนไปใส่เสื้อกันฝนแทนแล้วมั้งคะเนี่ยโหอากาศแปรปรวนทุกวันเลยอ่ะเดาไม่ถูกเลยเนี่ย
0: เพราะว่าเท่าที่ครูฟังพยากรณ์อากาศมาเขาบอกว่าช่วงนี้ความกดอากาศนะคะแปรปรวนมากเลย
1: กดอากาศทำไมต้องไปกดอากาศด้วยอะคะ
0: ถ้าแพรยังสงสัยนะคะว่าความกดอากาศมันเกี่ยวข้องอะไรกับสภาพอากาศวันนี้นะคะเดี๋ยวครูจะพาแพรไปทำกิจกรรมกันและไปเรียนรู้กันค่ะในแลบซ่าท้าทดลอง
1: ครูใช่คะแล้วความกดอากาศนี่มันเป็นยังไงนะคะ
0: แพรจำได้ไหมคะว่าอากาศเนี่ยมันมีตัวตน
1: เหมือนที่ครูเคยบอกว่าแล้วมันก็ต้องการที่อยู่สัมผัสได้แล้วก็มีน้ำหนักด้วยใช่ป่ะ
0: ใช่ค่ะและการที่อากาศมีน้ำหนักนะคะก็เลยทำให้เกิดแรงกดแรงกดนั้นน่ะเขาจะเรียกว่าแรงดันอากาศ
1: พอมันมีแรงกดมันก็เลยมีแรงดัน
0: ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะไปทำกิจกรรมทบทวนความจำเรื่องแรงดันอากาศกันนิดนึงกับกิจกรรมที่มีชื่อว่ามังกรเล่นบอล
1: โ
0: อ้นี่เลยค่ะกิจกรรมมังกรเล่นบอล
1: มังกรเล่นบอลไหนมังกรไหนบอลเหรอคะ
0: นี่เลยค่ะต้องมีอุปกรณ์กันค่ะถึงจะสร้างบอลแล้วก็มังกรออกมาได้อุปกรณ์นะคะจะมีกระดาษสีค่ะวันนี้เราจะใช้สีแดง
1: โอเค
0: สีขาว
1: มาก็นี
0: ่แล้วก็เป็นกระดาษฟอยล์ค่ะ
1: มีหลอดด้วย
0: มีหลอดใช่
1: แล้วก็ปากกาเมจิก
0: ใช่ค่ะแล้วก็มีกาวกรรไกรนะคะ
1: อ
0: ันดับแรกนะคะคุณครูจะให้แพรวนะคะตัดกระดาษสีแดงเป็นรูปวงกลมค่ะ
1: เป็นวงกลม
0: โอเคนะคะแล้วกระดาษสีขาวก็ใช้ในการตกแต่งให้เป็นมังกรค่ะนั่นก็คือส่วนของฟันและก็เป็นส่วนของดวงตาค่ะ
1: เป็นวงกลมแบบนี้ไหมคะครูเช
0: ่ถูกต้องค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้แพรวนะคะทำการตัดแล้วก็ซ้อนกันให้เป็นรูปกรวยค่ะ
1: อ๋อได้ค่ะตัดเลยนะคะ
0: ซ้อนให้เป็นกรวยใช่ค่ะ
1: แบบนี
0: ้แล้วก็ติดกาวนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทำการเจาะตรงปลายนี้ตรง
1: ค่ะ
0: แล้วก็เสียบหลอดเข้าไปค่ะแล้วก็ตกแต่งให้เป็นมังกรก็คือจะมีส่วนของตาแล้วก็ส่วนของฟัน
1: โอเคเดี๋ยวไปลองดูได้แล้วค่ะครูเช่หน้าตาเหมือนมังกรไหมคะ
0: เหมือนมังกบมากเลยค่ะ
1: มังกรแบบน่ารักไง
0: โอเคโอเค
1: แล้วพอเสร็จแล้วต้องยังไงต่อคะเนี่ย
0: อ๋อนี่เลยค่ะเมื่อสักครู่เราบอกว่าจะเป็นมังกรเล่นบอลใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ทำการปั้นลูกบอลไว้ให้แล้วโดยใช้กระดาษฟอยล์ปั้นเป็นกลมๆแบบนี้ค่ะขนาดไม่ต้องใหญ่มากนะคะโอเค
1: เราต้องใส่ลงไปตุ้มใส่ลงไปเสร็จแล้วเราก็
0: ค่อยๆเป่าค่ะแล้วดูว่ามังกรจะสามารถเล่นบอลได้หรือเปล่า
1: เป่าเลยนะโหยโคชค่ะทำไมลูกบอลมันถึงลอยได้อะคะอันนี้นี่เป็นเพราะแรงดันอากาศหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะเป็นเพราะว่าเวลาที่แพลวทำการเป่าใช่ไหมคะอากาศก็จะผ่านไปตามท่อแล้วก็ขึ้นไปดันให้ลูกบอลสามารถที่จะลอยได้ค่ะ
1: อันนี้แรงดันอากาศแล้วความดันอากาศนะคะ
0: ความดันอากาศก็คือแรงที่กระทำต่อหนึ่งพื้นที่ค่ะที่รองรับแรงดันนั้นๆถ้าพื้นที่เนี่ยมีปริมาณมากแรงดันอากาศก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วย
3: พี่นิกนี่เตรียมหล่อมาขนาดนี้การทดลองต้องเกี่ยวกับการเป่าแน่ๆเลยใช่ไหมคะ
4: แหมรู้ดีจริงๆเลย
3: ระดับไหนแล้ว
4: แต่ว่าที่จะใช้ขวดเนี่ยเป่าเรียกว่าบีบแล้วหมุน
3: ้าวมีบีบด้วยอ่ะ
4: ใช่นะครับคราวนี้อุปกรณ์ที่เราต้องใช้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาขวดพวกแชมพูต่างๆนี่นะครับที่ใช้เสร็จแล้วเนี่ยครับที่มันเป็นแบบ
3: หัวปั๊ม
4: แบบหัวปั๊มนี่นะครับเอาออกมาแล้วก็ตัดไส้ข้างในออกให้หมดเลยพวกสปริงอะไรอย่างเงี้ยครับสิ่งที่เราต้องการก็คือว่าเราจะต้องการใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวให้อากาศบีบบีบใช่ไหมคราวนี้เนี่ยสิ่งที่พี่ต้องทำเนี่ยก็คือว่าใบพัดนั่นเองเริ่มจากหลอดใหญ่นี้แล้วกันนะครับเราเทปกาวอย่างนี้นะครับก็มาปิดตรงปลายหลอดนี้นะครับปิดไปเลยปิดไปเลยเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการก็คือว่าไม่ให้อากาศออกมาได้นะตรงนี้แล้วก็ปิดทั้งสองด้านนี้นะครับคราวนี้สิ่งที่ต้องทำมันหนึ่งก็คือว่าตัดปลายตรงกลางทะแยงตรงด้านปลายหนึ่งเนี่ยเฉียงๆนี้นะ
3: ข
4: ้างหนึ่งออกนี้นะครับตัดเฉียงปุ๊บเราก็ตัดเหมือนกันนะครับอีกด้านหนึ่งที่ตรงข้างฝั่งทะแยงมุม
3: ก็จะมีรู
4: ก็จะมีรู
3: ตร
4: งนี้นะครับเห็นไหมหลังจากนั้นนี่นะครับพี่ก็เอาเทปตรงนี้นี่นะครับ
3: ปิดปลายเหมือนเมื่อกี้
4: เหมือนเมื่อกี้เลยนะครับปิดตรงปลายเหมือนเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะต้องตัดปุ่มเล็กๆตรงนี้นะครับ
3: เป็
4: นรูเล็กๆนิดนึงนะครับเอาตรงปลายของกรรไกรนี่นะครับตัดออกมาเป็นสามเหลี่ยมนี้โอเคอันนี้ก็เสร็จแล้วเด
3: ี๋
4: ยว
3: การประกอบเข้ามา
4: การประกอบเข้ามาเนี่ยเราจะต้องเจาะรูตรงกลางของฝาขวดน้ำนี้นะครับเพื่อที่ให้หลอดใส่เข้ามาแล้วก็เอาหลอดนี้นะครับใส่เข้ามาตรงนี้ด้วยนะครับแต่รูที่เราจะเจาะของในหลอดใหญ่เนี่ยเราจะต้องเจาะให้มันใหญ่กว่าหลอดนี้นิดนึงนะครับให้หลวมเพราะมันจะได้หมุนได้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็อันนี้ใส่นะครับโอเค
3: รู
4: ค่อนข้างหลวมแล้วนะครับเห็นไหมครับเราจะต้องเอาหลอดเนี้ยสวมทับรูตรงนั้นแล้วก็เอาตรงนี้นะครับ
3: รูของฝาขวดน้ำ
4: เนี่ยครับใส่เข้าไปวางตัวสต็อปเปอร์หรือฝาน้ำฝาขวดน้ำเนี่ยให้อยู่คงพอดีนะครับโอเค
3: เ
4: ราจะรู้ได้ไงว่าทำได้ไงถ้าเราจะเป่าเนี้ยก็เป็นของเล่นที่น้องๆทำได้คราวนี้มาดูดีกว่านะครับว่าบีบแล้วหมุนเป็นยังไงครับพี่เอ๋ยเราก็จะเอาตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปในรูของขวดหลังจากนั้น

0: ี่ยเราก็ปิดเทปตรงนี้เพื่อว่าเวลาเราบีบนะครับหรือว่าเอากาวร้อนก็ได้นะครับมาทำให้อากาศเนี่ยไม่ออกมาแล้วก็ยึดหล่อตรงนี้ไว้กับขวดนี้นะครับโอเคทำนี้ได้นะจบแล้วทำนี้
1: พร้อมบีบนะ
0: พร้อมเลยลองดูถูกต้องเลยนะครับคราวนี้วิธีการเนี่ย

0: เนี่ยดันออกมาผ่านรูตรงด้านข้างนี้นะครับมันก็จะทำให้เกิดแรงเนี่ยนะครับดัน
1: ในทิศตรงข้าม
0: นะครับหลอดเนี่ยไปข้างหน้าในทิศตรงข้ามก็คล้ายๆใบพัดของเฮลิคอปเตอร์เลยเนาะใช่ไหม
1: จริงๆเป่าก็ใช้หลักการเดียวกัน
0: เป่าก็ใช้หลักการเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวเอาที่เป่ามาเหมือนกันนะครับดูนะ
1: อันนี้น่าจะสนุกกว่านะแต่แลดูจะเหนื่อยเหนื่อยไหมอันนี้สนุกเอง
0: สนุกเองเลยนะครับลองทำดูนะครับ

0: ที่โรงเรียน
1: วันหมูที่ผ่านมาคุณ
0: เย้สำหรับการทดลองในวันนี้ตอนนี้อยู่กับแท็กซี่แล้วก็เฟอร์นะคะวันนี้พี่มีการทดลองนั่นก็คือหลอดพ่นน้ำกติกามีอยู่ว่าเราจะให้หลอดน้องๆกันไปคนละกี่อันก็ได้เอาไปก่อนเลยทำยังไงก็ได้ค่ะให้มันพ่นน้ำออกมาเป็นสเปรย์รู้จักสเปรย์ไหมแต่วันนี้เราไม่มีฟอกกี้มาให้น้องๆแบบว่าพ่นๆฉีดๆอะไรอย่างนี้เนาะมีเพียงแค่หลอดและแก้วน้ำคิดว่าจะทำยังไงให้มันเป็นสเปรย์ครับไม่มีการแบบว่าดูดเข้าปากแล้วพ่นนะอันนี้โกรธนะพี่ใบให้ว่าต้องเป่าอะพร้อมยังอะพร้อมแล้วพี่ให้เวลาเริ่มได้เลยมีการต่อหลอดค่ะแล้วทำยังไงดีล่ะทำยังไงทำไมต้องต่อหลอดอะถามก่อนทำไมต้องต่อหลอดอะเอาจะพ่นน้ำใส่หน้าพี่แล้วไม่มีการตอบด้วยใกล้ๆก็ได้อะใกล้ๆยื่นมือไป ไม่เป็นพี่ใบให้ว่ามีแบบอันนึงที่จุ่มน้ำโอ้พี่ทำไงอยู่มีการประชุมค่ะหลังจากที่น้องๆได้ประชุมกันนะคะก็มีใครสามารถทำได้เพราะฉะนั้นพี่ตินาจะเป็นคนเฉลยเองวิธีการก็คือเอา1หลอดจุ่มเข้าไปในน้ำแบบนี้นะคะและอีก1หลอดวางไว้แบบนี้หลังจากนั้นเราก็หายใจเข้าแล้วก็เป่าแต่พี่ไม่ทำให้น้องทำเลยเอาหลอดเอานึ่งหน่อยโอเค1 2 3เบาไปนิดต้องเชียร์เปียกตลอดเร่ง
2: ๆไม่ได้ไม่ได
0: ้ครั้งที่7ครั้งที่8ครั้งที่9เดี๋ยวใจเย็นนี่เสียงแบบนี้ใกล้ถูกแล้วสเปรย์ใหญ่มากเมื่อกี้เราทำแบบนี้ใช่ไหมเราลองแบบว่าตั้งขึ้นมาอะไรอย่างนี้มาพี่จะทำให้ดูนะน้องๆดูซิว่าจะได้หรือเปล่าเผื่อน้องจะได้มีความหวังมากขึ้นเพื่อนๆบอกน้ำลายเดี๋ยวก่อนมันใช้แรงอะไรบ้างทำไมมันถึงแบบเกิดเป็นสเปรย์ได้
3: แรงดัน
0: แรงดัน
3: แรงดันของอากาศ
0: แรงดันของอากาศมันเกิดอะไรขึ้น
3: ดันน้ำขึ้นมาทำให้กลายเป็นละออง
0: อ๋อแรงดันอากาศดันน้ำขึ้นมาทำให้เป็นละอองฮะน่าจะเมื่อกี้ตอบอะไรออกไปเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปฟังหลักการจากพี่ดิ๊กและพี่เอ๋กันดีกว่าค่ะว่าทำไมหลอด2หลอดถึงสามารถทำให้เป็นละอองสเปรย์ได้ไปฟังเฉลยกันเลย
4: เฮ้ยมันน้ำลายหรือเปล่าเมื่อกี้นะครับ
0: โอ้ย
4: อย่างที่
0: มามาทีนี้ทีนี้ทำมั่งเออ
4: นี่ไงเห็นไหมก่อนอื่นเนี่ยเวลาเป่าเนี่ยต้องอย่าให้หลอดเนี่ย
0: ปักลง
4: บัดลงอย่างนี้นะไม่งั้น

0: มันจะทำให้ลมนี่มันลงไปแล้วดันน้ำออกมานอกแก้วแต่ประเด็นก็คือว่าเรียกว่าความเร็วของลมที่นะครับที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วเนี่ยมันจะทำให้ความดันด้านบนนี้นะครับน้อยลงทันทีพอความดันด้านบนน้อยลงเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำที่อยู่ด้านบนผิวตรงนี้ดันน้ำขึ้นมานะครับพอน้ำขึ้นมาจากหลอดนี้ปุ๊บลมที่ผ่านอย่างข้างบนนี้มันก็จะทำให้เป่าให้เป็นละอองนั่นเองครับ
1: เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นอีกนิดนึงนะคะคุณครูมีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะ
2: ไปค่ะ
1: นั่นคือกิจกรรมที่มีชื่อว่า Marshmallow แรงดัน
2: Marshmallow นี่ Marshmallow
1: ใช่ค่ะกิจกรรม Marshmallow แรงดัน
2: Marshmallow มันเกี่ยวอะไรอะคะครูเช่
1: เกี่ยวข้องสิคะวันนี้นะคะก็จะต้องมี Marshmallow ที่เป็นตัวหลักของเรามีขวดค่ะแล้วก็ทำการเจาะรูแบบนี้นะคะแล้วก็มีที่สูบลมเพื่อจะเป็นตัวเพิ่มแรงดันค่ะโอเคพร้อมไหมคะ
2: พร้อมค่ะ
1: โอเคค่ะงั้นแพลวนะคะใส่มัสเมลโล่ลงไปในขวดเลย
2: ใส่เยอะไหมคะ
1: ใส่หมดเลยค่ะ
2: ใส่หมดเลยโอเคใส่ไปเลยนะคะ
1: ใส่เลยค่ะอู้

0: โอเคในตอนนี้นะคะในขวดของแพรวนอกจากจะมีมัชเมลโล่แล้วยังมีอะไรอยู่
1: อากาศเหรอคะ
0: ถูกต้องค่ะต่อไปนะคะเราจะให้แพรวนะคะทำการเติมอากาศเข้าไปค่ะ
1: เติมอากาศ
0: ใช่ค่ะเพื่อเพิ่มแรงดันอากาศและเมื่อแรงดันอากาศอยู่ในพื้นที่ที่เป็นจำกัดแบบนี้นะคะก็จะสามารถได้เกิดความดันอากาศเกิดขึ้น
1: โอเคปั๊มลมเข้าไปเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะส่งอุปกรณ์ให้เลยแล้วลองสังเกตดูค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีอากาศเพิ่มเข้าไปในขวด
2: อุ้ยคูชี่มาร์ชเมลโล่มันแฟบลง
0: โอ้โหขอก่อนค่ะเพราะตอนนี้อากาศน่าจะอัดอยู่ในขวดแน่นมากเลยค่ะแพรว
2: โ
0: อ้นี่นะคะเมื่ออากาศนะคะอัดเข้าไปในขวดแบบนี้นะคะก็จะทำให้เกิดแรงค่ะซึ่งแรงดันนี้ก็จะดันให้มาร์ชเมลโล่นะคะยุบตัวลงไปอย่างที่แพรวเห็นเลยแล้วเมื่อแรงดันอากาศนะคะอยู่ในหนึ่งหน่วยพื้นที่แบบนี้นะคะก็บางทีก็จะถูกเรียกว่าความดันอากาศค่ะ
1: อ๋อถ้าเกิดเราลองเอาที่สูบลมออกเหรอคะ
0: ลองดูค่ะจับขวดดีนะ
1: มาร์ชเมลโล่กลับมาเหมือนเดิมแถมยังมีเสียงตอนดึงด้วยมันเกิดจากอะไรอะคะ
0: เป็นเพราะว่าอากาศนะคะที่อัดอยู่แน่นภายในขวดอะค่ะรู้สึกว่าอึดอัดมากเลยพยายามออกมาข้างนอกค่ะเวลาที่ออกมาเนี่ยนะคะก็เลยทำให้เกิดเสียงฟึดได้ยินค่ะ

0: ทำได้ไงแบบคือแบบปึ๊บไปถึงแป๊บเดียว
1: แล้วมันไกลมากเลย
0: ปึ๊บปากแล้วแบบตั้งแบบนี้เลยคือแบบว่ามันแรงมากเลยแบบ
2: ไม่เถียงอะไรด้วยนะ
1: ปล่อยไปแบบเดียวก็ถึง
3: ขึ้นไปอ่ะ
0: ตรงดิ่งเลยนะ
3: ใช่
1: ไกลมากเลยแล้วก็แรงมากมากเลย
0: แบบตรงเลยนะแบบ
1: แล้วมันก็ตรงเลย
0: อุ้ยตกใจหมดเลย
2: ครั้งนี้ไม่ปากแต่หูเลยใกล้ใ
4: กล้เลยไกลมากเรนเจอร์สเอาอุปกรณ์มาครบไหม
1: ครบครับเนี่ยขวดน้ำมาด้วย
2: น้ำมีน้ำ
1: ขวดน้ำแล้วก็มีน้ำ
5: ค่ะยังมาเยอะเลยคร
1: ับ แต่ว่าเราไม่มีแท่นแบบนั้น
4: อ่ะโอ้ยมีแค่นี้พอแล้ว
0: พอได้ไงครับพี่โตต้องมีน้ำมันไม่ใช่ครับ
4: แค่นี้พอแล้วจริงๆเพราะว่านี่คือจรวดขวดน้ำก็ต้องมีขวดกับมีน้ำเป็นส่วนประกอบหลักแต่ว่ามันมีความลับอะไรบางอย่างซ่อนอยู่อีกนิดหน่อยซึ่งความลับนี้แหละที่ทำให้จรวดขวดน้ำแบบนี้กลายเป็นการแข่งขันระดับชาติได้เลย
0: โอ้ระดับชาติเลย
4: ใช่น่าสนใจปะล่ะ
6: ส่วนของจรวดครับจะมี3ส่วนครับส่วนหัวส่วนฟินแล้วก็ส่วนบอดี้ครับจรวดลำหนึ่งครับจะใช้ขวด2ขวดครับในการทำหัวแล้วก็บอดี
2: ้มันก็เป็นคู่สิคร
6: ับ ใช่อันแรกครับเราจะเริ่มจากการตัดตรงนี้นะครับตรงเส้นโค้งของขวดครับเจาะคัตเตอร์ลงไปได้เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นครับ
4: เปลี่ยนเป็นกัน
6: ไ
4: ก
6: ลครับ
0: ตั้งเส้นเลยใช่ไหมคร
6: ับ ใช่ครับ
4: เพราะว่ากันไกลเราจะคอนโทรลได้ง่ายกว่าถูกไหมฮะ
6: ใช่
0: จรวดขวดน้ำมี3ส่วนสำคัญก็คือตัวจรวดปีกจรวดและหัวจรวดเวลาทำเราต้องเตรียมขวดน้ำบัดลมไว้2ขวดเอาขวดใบแรกมาตัดเอาแค่ส่วนบนให้เป็นหัวของจรวดและเอาดินน้ำมันที่ชั่งได้50กรัมมาอัดเข้าที่หัวจรวดให้แน่นไม่ให้เหลืออากาศเพื่อเป็นหัวถ่วงของจรวดหลังจากนั้นก็เอามาติด

0: เข้ากับก้นขวดใบที่2ด้วยกาวร้อนแล้วพันด้วยเทปกาวให้แน่นเสร็จแล้วก็เอาแผ่นอะคริลิกที่ถูกตัดเป็นทรงปีกของจรวดมาติดแล้วก็จะได้จรวดขวดน้ำแล้ว
1: เสร็จแล้วใช่ไหมทุกคน
2: ใช่ครับค
1: ่
2: ะ
1: ก็เดี๋ยวเตรียมลงยิงกันได้ครับ
3: ฮะยิงได้เลย
0: ยิงได้เลย
3: ไปลุย
0: ไปแล้วครับพี่เจ๊
2: ไป
1: พร้อมเตรียมยิงไหม
2: พร
0: ้
2: อม
0: พร้อมคร
1: ับ
2: นี่ขวดใหญ่มากเลย
4: เดี๋ยวขอยิงจรวดนะฮะ
1: โอเคอันดับแรกนะครับก็จะต้องเติมน้ำใส่จรวดเวลาเราเติมน้ำแล้วก็สามารถกะเลยถ้าเราต่อไปก็จะเป็นการสวมจรวดครับกับตัวฐานยิงสวมให้สุดแล้วก็ล็อกครับถ้าเราต่อไปครับก็จะเป็นการตั้งจรวดให้มุม45องศาก็สามารถยิงได้แล้วครับ
5: ฮะอ้าวมันยังไม่มีเชื้อเพลิงเลย
0: ใช่ครับต้องมีน้ำมันหรือว่าแก๊สอะไรพวกนี้หรือเปล่าม
2: ันต้องจุดไฟอะไร
0: นั่นดิ
5: มันเป็นตัวดึงหรือเปล่าอ่ะ
2: ใช่ตรงเนี้ยแล้วพอดึงปุ๊บ
0: ใช่หรือว่าจะแบบมีสปริงพุ่งออกไปหรือเปล่า
2: ใช่เพราะเมื่อกี้มันมีล็อกอะไรก็ไม่รู
6: ้มีแค่น้ำกับจรวดไม่เห็นมีเชื้อเพลิงจะยิงจรวดขึ้นฟ้าได้ยังไงกันล่ะเนี่ย
7: ไอคอนออนไซด์นะครับว่าเราใช้อะไรเป็นเชื้อเพลิงในการปล่อยจรวดดีแต่ว่าในกลุ่มผมนะครับผมจะใช้แค่ลมธรรมดานะครับในการเติมเข้าจรวดครับใช้ลมธรรมดาครับ
8: อ๋อปั๊มลมเข้าไปเหรอฮะ
9: ปั๊มลม
7: สูบลมไปเรื่อย
5: ๆเราต้องใช้เยอะแค่ไหน
2: ต้องเข็บไปถึงตรงไหนครับ
7: อันนี้ขึ้นกับตัวจรวดเลยครับก่อนที่จะยิงนะครับเดี๋ยวผมขอคนนึงมาช่วยเหยียบนี้ผมได้ไหมครับเดี๋ยวน้องเวลาเหยียบนี
2: ้ทำไมต้องเหยียบอะครับ
7: เวลาที่เราจะปล่อยจรวดนะครับคือฐานยิงมันจะสั่น
0: อ๋อ
7: ทำการปล่อยจรวด
0: 1
10: 2
2: 3
0: โอ้ย
2: โอ้ย
0: โอ้ย
2: โ
0: อ้
2: ย
0: เมื่อกี้มองแทบไม่เห็น
8: ไปนู่นแล้ว
7: ลองยิงกันได้เลยนะครับ
0: ประมาณเอาถึงกีดดำ
7: โอเคเวลาที่เราจะเอาตัวเนี้ยใส่เข้าฐานยิงครับพยายามอย่าให้น้ำขบนะครับเพราะว่าน้ำขบปุ๊บเดี๋ยวมันจะคาดเคลื่อนนะ
2: คร
8: ับ
2: อ
8: ๋
2: อค
8: ่
2: ะ
8: ใส
2: ่เลเวล2เลเวล2
8: ลงนะ
2: ลงแล้วเหรอ
8: ได้เลย
2: ก็ถอดนี้ออกก่อนนะ
0: ส
8: ูบไปแล้วสูบล
2: มเท่าไหร่ครับลม
0: ประมาณ40
8: พร้อมนะ40ใช่มั้ยบอม
2: 40เหรอ
8: โอเค
2: เจ้าของจรวด
0: ดึงใช่มั้ยครับ
8: โอเคพร้อมมั้ยล่ะ
0: พร้อมครับ
2: พร้อมครับ1โอ้ย

กิจแห่งประเทศไทยนำทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2500

0: 69ณทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยในวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนรัฐบาลและประสบกนิกรกล่าวถวายพระพรชัยมงคลค่ะ
1: การถ่ายทอดสดในครั้งนี้คุณอรยาสุวิเศษศักดิ์และดิฉันจำจริยันยงรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาไทยโดยมีร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษค่ะ
2: Television Group Thailand welcomes you to the live telecast at the grand receptionIn celebrations on the auspicious occasion of Her Majesty the Queen's fourth cycle birthday anniversary, the 3rd of June 2026, hosted by the Royal Thai Government, to be held at Santimaitri Building, the Government House, Bangkok. For people in Thailand, you can watch this program narrated in English if your television set has a dual language system, or via the website prdwe.prd.go.th and the Facebook NBT World.
1: สำหรับช่วงนี้เชิญท่านผู้ชมรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะ

ที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ของประเทศไทยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับพลเอกหญิงสุทิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตถูกต้องตามกฎหมายและราชประเพณีโดยสมบูรณ์ทุกประการและมีพระบรมราชโองการให้สถาปนาพลเอกหญิงสุทิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาพระอัครมเหสีเป็นสมเด็จพระราชินีสุทิดาทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาต่อมาเมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุทธิดาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้มีพระเกียรติยศสมบูรณ์ตามราชประเพณีที่สืบมาแต่โบราณสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตั้งพระราชหฤทัยมั่นในการทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและความร่มเย็นผาสุขของประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยสบัดพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์และส่วนพระองค์ซึ่งทรงวางพระองค์สมดั่งพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมราชินีทรงเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามในการพระราชพิธีรัฐพิธีและพิธีต่างๆเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ประเพณีวัฒนธรรมและสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองและบำรุงขวัญกำลังใจประชาชนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและรำลึกถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่สิริราชสมบัติและเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชซึ่งได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎรและความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรสืบมาจนถึงปัจจุบันทั้งนี้ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

รณียกิจทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆของประเทศไทยในโอกาสนั้นๆทั้งสองพระองค์จะทรงเยี่ยมประสบกรณิกรที่เดินทางไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดกับทรงพระราชปฏิสันถารด้วยอันสะท้อนให้เห็นถึงพระเมตตาและน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าซึ่งทุกคนที่ได้ชื่นชมพระบารมีต่างปลื้มปิติและพร้อมใจกันเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญอย่างกึกก้อง

0: ำท่านผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศของทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยรัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันนี้วันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569โดยอีกสักครู่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลท่านจะได้มาเป็นประธานในการจัดงานค่ะโดยหน้าที่แห่งนี้รัฐบาลได้เชิญผู้ร่วมงานทั้งไทยและต่างประเทศอาทิประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีคณะทูตานุทูตกงสุลและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศข้าราชการการเมืองข้าราชการทหารข้าราชการตำรวจข้าราชการพลเรือนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าเข้าร่วมในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติค่ะ
1: ลำดับนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เดินขึ้นสู่บนเวทีถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

จากนั้นนะคะลงจากเวทีกลับมายืนที่จุดที่กำหนดและท่านนายกก็จะได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลค่ะ

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามของคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสคณะทูตข้าราชการและประสงค์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความปิติโสมนัสเป็นล้นพ้นที่ได้มาชุมนุมกันในงานสโมสรสันติบาตเฉลิมพระเกียรติเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในวันนี้นับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมราชินีทรงเป็นฉัตรแก้วมิ่งขวัญเคียงคู่พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะโดยเสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจหลากหลาย

ด้านทั้งการทหารและการบินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมรวมถึงการสาธารณสุขโดยทรงมีพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งพระราชปฏิฐานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เกิดการพัฒนาต่อยอดเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ปวงประชาทั้งการสืบสานงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อทำรงรักษาไว้ซึ่งมรดกทางภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ของแผ่นดินทรงมุ่งมั่นส่งเสริมและยกระดับด้านการกีฬาไทยสู่นานาชาติตลอดจนการส่งเสริมศักยภาพและคุณค่าของสตรีไทยเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญวัฒนาสถาพรทั้งทรงเป็นแบบอย่างในการรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นภูมิปัญญาของชาติที่สะท้อนเอกลักษณ์แห่งสตรีไทยได้อย่างสง่างามด้วยการทรงฉลองพระองค์พัสตราพรไทยอันประณีตวิจิตรเป็นที่ประจักษ์แท้ซ้องในนานาอารยประเทศด้วยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าพระราชฤทัยอันเปี่ยมด้วยความเมตตาความเสียสละความห่วงใยต่อประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าและพระจริยวัตรอันงดงามของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจึงทรงเป็นแบบอย่างแห่งความดีงามการอุทิศตนเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สมควรแก่การเทิดทูนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดไปในสุภวาระมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและพลานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดอภิบาลบรรดาลดลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ทรงเจริญพร้อมด้วยจตุรพิทพรชัยพิพัฒน์สวัสดิมงคลมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสำฤทธิ์ผลสมดังพระราชฤทัยปรารถนาทรงพระเกษมสำราญพระเกียรติคุณเกลือกไกลแผ่ไพศาลไปทั่วที่สานุทิศสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเก้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบจิรัติติการเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม

0: ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ
1: กล่าวถวายพระพรชัยมงคลและเชิญผู้มีเกียรติร่วมดื่มถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกล่าวคำว่าทรงพระเจริญ3ครั้งนะคะ

0: บัดนี้พิธีการสิ้นแล้วขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมงานเลี้ยงรับรองณตึกสันติ
1: ท่านผู้ชมคะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ขอเชิญชวนประสบกรณิกรร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลตลอดเดือนมิถุนายน2569ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศซึ่งจะมีการดำเนินการกิจกรรมไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2569ค่ะนอกจากนี้เชิญชวนติดตามพระราชกรณียกิจผ่านเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของหน่วยงานต่างๆขณะที่สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่5มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญค่ะ
2: ค่ะวันนี้หมดเวลาของการถ่ายทอดสดแล้วนะคะคุณจามจุรียันยงดิฉันอรยาสุวิเศษศักดิ์ขอลาท่านผู้ชมไปพร้อมกันตรงนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: หกงั้นเข้า
1: ช้าลง
0: แต่เหมือนมันจะช้าลงด้วยตัวมันเองไม่ใช่จากการหุบเอาเร็วกว่านี้ได้ไหมหมุนเร็วๆไป
1: คือ
0: ผิงยางทำอย่างนี้อาจารย์ไม่แน่ใจว่ามันจะเร็วหรือมันจะช้านะเพราะดูจะเหนื่อยด้วยนะ
2: ดูถ้าผิงยางจะไม่ไหวงั้นรอบนี้อาจารย์หมุนให้ดีกว่า
0: เอาเรากลับกันเมื่อกี้เรากลางมันหมุนยากเราเริ่มจากหุบก่อนและดูซิว่าถ้ากลางปุ๊บมันเราจะหมุนช้าลงไหมลองดูนะเอานะน้องมอสพร้อมเอานะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะไปกลางแขน คือเท่าที่ดูแล้วบังเอิญพวกเรายังตัวเล็กกันอยู่ก็เลยไม่สามารถปั่นเองได้เพราะให้เพื่อนๆช่วยกันปั่นมันก็เลยไม่ค่อยเร็วเท่าที่ควรเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูดีกว่าแน่มา
2: เอาละครับรอบนี้อาจารย์จะหมุนโชว์เด็กๆกันแล้วมาดูกันว่าอาจารย์จะเป็นยังไง
0: เราทุกคนถอยออกถอยออกถอยออก
3: อาจารย์ลงทุนเองเลยเหรอ
0: ถอยออกจากรัศมีแขนอาจารย์อย่าให้ใกล้ๆนะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะหมุนตัวเองเห็นนะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะหุบแขนเข้าแล้วพวกเราสังเกตนะว่าอาจารย์เปลี่ยนลักษณะการหมุนไปยังไง
3: มันเร็วขึ้นนึงอะครับ
0: อาจารย์มึนเร็วขึ้นไหมเมื่อกี
1: ้เร็วขึ้น
0: อย่าให้อาจารย์ต้องทำอีกรอบเลย
3: เทคนิคที่พร้อมบอกว่าให้โฟกัสไปตรง
0: ที่จุดหนึ่งใช่ถูกต้องนั่นจะเห็นว่าตอนที่อาจารย์เริ่มหุบแขนเข้ามาปั๊บ
3: มันเริ่มเร็วขึ้นอ
0: าจารย์จะหมุนเร็วขึ้นทันทีแล้วพออาจารย์กางแขนออกไปปุ๊บมันก็ช้าลงนี่แหละคือรูปร่างลักษณะของการเปลี่ยนแปลงการหมุนที่พี่พร้อมเขาทำให้ดูสังเกตพอเขาหุบแขนเข้าพอมาอยู่บริเวณกลางลำตัวแทบจะทั้งหมดเนี่ยทำให้การหมุนเร็วขึ้นคราวนี้สิ่งที่อาจารย์อยากอธิบายพวกเราเมื่อสักครู่นี้พี่พร้อมอธิบายว่ามีคำว่าแรงต้านอยู
1: ่
0: แต่คราวนี้อาจารย์อยากจะขยายความเรื่องของแรงต้านในที่นี้ไม่ใช่แรงต้านที่เราคุ้นเคยในเรื่องอย่างเช่นแรงเสียดทานหรือเวลาเรามีอะไรมาต้านเราไม่ใช่แต่ความหมายของพี่พร้อมคือจำการทดลองที่เราพยายามจะส่งไม้เมตรแล้วเราเอามวลไปเกาะด้านล่างกับด้านบนได้ไหมเรามีคำหนึ่งที่เราเสนอไปคำนั้นชื่อว่า
1: โมเมนตัม
0: เชื่อไม่ใช่โมเมนตั
1: มความเชื่อย
0: โอ้เกือบแล้วยังไม่ใช่
1: ความเชื่อย
0: เยี่ยมยอดมากพอโมเมนต์ความเฉื่อยซึ่งเราเคยอธิบายไปว่าไอ้เจ้าตัวนี้นี่แหละอาจารย์พยายามจะให้พวกเรานึกถึงว่ามันเป็นความขี้เกียจมันเฉื่อยที่จะเปลี่ยนแปลงและนั่นแหละคือความหมายของคำว่าต้านที่พี่พร้อมอธิบายก็คือตอนที่อาจารย์กางแขนออก
1: นี
0: ่เมื่อไรก็ตามที่เรามีอะไรก็ตามอยู่ห่างจากแกนหมุนของเราไอ้เนี่ยเราจะบอกว่ามีโมเมนต์ความเฉื่อยมากแต่พอหุบแขนเข้ามาเนี่ยโมเมนต์ความเฉื่อยน้อยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเอ๊ะทำไมเราถึงหมุนเร็วขึ้นเพราะสิ่งที่มันยังคงเหมือนเดิมคือคำว่าโมเมนตัมเชิงมุมครับผม
1: โมเมนตัมเชิงมุมกับโมเมนต์ความเฉื่อยเกี่ยวข้องกันหรือเปล่า
0: เยี่ยมยอดเลยบอสมันเกี่ยวข้องกันเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโมเมนตัมเชิงมุมที่เรามีขึ้นอยู่กับ2ปริมาณปริมาณหนึ่งก็คือโมเมนต์ความเฉื่อยปริมาณที่2ก็คือเราหมุนเร็วแค่ไหนแต่คราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้เจ้าโมเมนตัมเชิงมุมเนี่ยในกรณีที่อาจารย์หมุนอยู่เนี่ยถือว่ามีค่าเหมือนเดิมเอานะทุกคนคิดตามอาจารย์นะถ้ามันเหมือนเดิมแต่อาจารย์หุบแขนลงแสดงว่าโมเมนต์ความเฉื่อยอาจารย์ลดลงอะไรจะต้องมาเพิ่มแทนนะ
1: ความเร็ว
0: เยี่ยมยอดความเร็วก็ต้องมาชดเชยกันเพื่อให้ปริมาณทั้งหมดมันยังเท่าเดิมอยู่โมเมนต์ความเฉื่อยกับอัตราเร็วของการหมุนสองตัวนี้รวมกันจะนำไปสู่ปริมาณที่เราเรียกว่าโมเมนตัมเชิงมุมนี่แหละและสิ่งที่พี่พร้อมเขาหมุนและเขาหมุนเร็วขึ้นเพราะเขาพยายามลดโมเมนต์ความเฉื่อยของตัวเองเขาก็เลยไปเพิ่มอัตราเร็วของการหมุนของเขาได้นั่นเองนี่แหละคือหลักของฟิสิกส์ของการหมุนที่เรามานำเสนอในวันนี้
1: เข้าใจแล้ว
0: เข้าใจไหม
1: เข้าใจแล้ว
0: เยี่ยมยอดถ้าเข้าใจแล้วไปหมุนกันต่อไหม
1: ไ
0: ปแล้วโอ้หมุนอีกแล้วหมุนอีกแล้วเหรอหมุนอีกแล้ว

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เต็มตีโต้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้า

ามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2000ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

ัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภัทรมนต์กล้าอาสาค่ะสาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเกษมวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องของการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ Google Docs ซึ่งเป็นนะคะซอฟต์แวร์ที่ประมวลผลบนระบบคลาวด์ค่ะ Google Docs ทุกคนคงคุ้นเคยดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าทำงานเหมือน Microsoft Word เลยค่ะทำงานทุกอย่างเพียงแต่ว่านะคะการทำงานของ Google Docs เนี่ยต้องอาศัยการทำงานบนอินเทอร์เน็ตเพราะว่าเนื่องจากมันประมวลผลบนระบบคลาวด์นะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่ Google Docs ไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ต่างๆค่ะแต่การใช้งานต่างๆเนี่ยเหมือนกับ Microsoft Word เลยค่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูความสามารถของ Google Docs กันนะคะGoogle Docs เนี่ยนะคะมีความสามารถได้หลากหลายมากเลยค่ะนะคะทั้งสามารถทำงานแบบร่วมกันนะคะที่เป็นแบบเรียลไทม์สามารถที่จะสนทนาหรือความคิดเห็นการทำงานต่างๆร่วมกันได้รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ที่มีความหลากหลายมีความปลอดภัยในการจัดเก็บและสามารถเผยแพร่เอกสารต่างๆไปยังออนไลน์ด้วยนะคะอีกทั้งมันยังสามารถที่จะดาวน์โหลดแชร์ไฟล์หรือว่าการเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆเนี่ยนะคะเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์หรือผู้ใช้งานได้นะคะอย่างหลากหลายค่ะจากความสามารถของ Google Docs ต่างๆนะคะเราลองมาเริ่มต้นการใช้งาน Google Docs กันนะคะแน่นอนว่าการใช้งานของ Google Docs เนี่ยนะคะทุกคนจะต้องมี Account เป็น Account ของ Google ซึ่งเป็นอีเมลและพาสเวิร์ดของ Gmail นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่เราเข้าสู่ระบบเราต้องไซน์อินก่อนค่ะโดยการไซน์อินใส่อีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดแล้วก็กดไซน์อินได้เลยค่ะคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูนะคะการใช้งานกันว่ามีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกนะคะพอเราเข้ามาสู่หน้าจอของ Google เราทำการไซน์อินเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเข้ามาสู่หน้าตอนแบบนี้ค่ะเราจะเห็นว่ามันจะมีรูปโปรไฟล์เล็กๆซึ่งเป็นชื่อของเรานะคะว่าเราทำการลงชื่อไซน์อินใน username อะไรนะคะคราวนี้เราจะมาเข้าสู่ในส่วนของตัว Google Docs กันเราก็คลิกที่ปุ่มนะคะเห็นไหมคะสี่เหลี่ยมจุดๆๆเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็เห็นคำว่า Docs นะคะพอเราคลิกเข้าไปปุ๊บจะเข้าสู่หน้าตาของโปรแกรม Google Docs เลยนะคะจะสังเกตว่าหน้าตาของโปรแกรมตรงนี้นะคะมันจะมีอยู่ด้วยกัน2ส่วนนะคะส่วนที่1ก็คือจะเป็นส่วนของเอกสารใหม่นะคะหรือว่า New Document นะคะซึ่งมันดีตรงนี้ว่า Google Docs เนี่ยมีการเตรียมเทมเพลต Gallery ให้เราด้วยนะคะถ้าเราอยากจะมีเทมเพลตหรือว่าเราไม่มีไอเดียเลยนะคะในการที่จะสร้างเอกสารต่างๆนะคะเราสามารถที่จะคลิกที่เทมเพลต Gallery ได้หรือแม้กระทั่งส่วนที่2ก็คือจะเป็นส่วนที่ช่วยให้เราสามารถที่จะนะคะเข้าถึงเอกสารที่เราเคยใช้งานหรือว่าเคยเซฟงาน

หรือเคยเปิดมาก่อนแล้วนะคะมันก็จะอยู่ที่ recent documents คราวนี้เรามาลองเริ่มใหม่กันในการจัดทำเอกสารใหม่เราคลิกที่เครื่องหมายบวกตรงนี้เลยค่ะก็คือปุ่มแบงค์นะคะพอเราคลิกเสร็จแล้วนะคะก็จะเข้าสู่หน้าจอของนะคะ Google Docs ของเราเอกสารของเรานั่นเองเอกสารของเราตรงนี้นะคะจะแบ่งพื้นที่ออกเป็นทั้งหมด2 ส่วนด้วยกันก็คือส่วนบนนะคะส่วนที่เป็นส่วนหัวนะคะกับส่วนที่เป็นพื้นที่เอกสารที่เราสามารถพิมพ์งานได้ส่วนที่เป็นส่วนหัวตรงนี้เนี่ยนะคะส่วนแรกที่เราจะมาดูกันก็คือตรงคำว่า Untitled Document Untitled Document ตรงนี้นะคะถ้าทุกคนคลิกไปแล้วนะคะมันก็คือเป็นการตั้งชื่อเอกสารนั่นเองค่ะเราสามารถตั้งชื่อเอกสารต่างๆได้เช่นเราจะตั้งชื่อเอกสารว่าเราจะตั้งชื่อเอกสารว่า Information System ก็ได้นะคะหรือตั้งชื่อเอกสารอะไรก็ได้ชื่อเอกสารตัวนี้ค่ะก็จะเป็นชื่อไฟล์ที่ Google Docs ก็จะสามารถก็จะทำการเซฟให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะคะต่อไปค่ะส่วนที่2ก็ที่เราจะมาแนะนำคือส่วนของเมนูแล้วก็แท็บเครื่องมือต่างๆ2 ส่วนนี้ก็คือไว้สำหรับนะคะที่เราสามารถที่จะสั่งงานหรือสั่งคำสั่งต่างๆได้นะคะในเอกสารของเรานะคะจะสังเกตว่ารูปร่างหน้าตามันจะคล้ายๆ Microsoft Word เลยใช่ไหมคะแน่นอนมันเหมือนกันนะคะมันก็เลยทำให้เป็นแอปพลิเคชันที่นิยมแล้วก็เรียนรู้ง่ายนะคะไม่ได้ยากเลยนะคะคราวนี้เราจะมาดูส่วนแรกกันนะคะในส่วนของเมนูไฟล์นะคะตัวเมนูไฟล์เนี่ยมันก็จะมีคำสั่งที่คล้ายๆกันนะคะในทุกๆโปรแกรมหรือทุกซอฟต์แวร์เลยค่ะตั้งแต่คำสั่งคำว่า new ในที่นี้เนี่ยนะคะก็คือการสร้างเอกสารใหม่นะคะตะกี้เรากดสร้างเอกสารมาแล้วใช่ไหมคะซึ่งเอกสารเรารู้อยู่แล้วว่ามีเอกสารใหม่ซึ่งเป็นเอกสารเปล่านะคะเราจะเรียกว่า document แล้วก็อันนี้ก็คือ form template gallery ใช่ค่ะมันก็คือการเอามาจากพวกแพลตฟอร์มหรือ template ต่างๆนั่นเองนะคะซึ่งสามารถที่จะใช้ template ต่างๆที่โปรแกรมเนี่ยนะคะมีให้ได้อันที่2ก็คือในส่วนของopen นี้ก็คือจะเปิดไฟล์ต่างๆนะคะซึ่งเป็นไฟล์ที่เราเคยใช้งานอยู่แล้วเราสามารถที่จะเปิดไฟล์ต่างๆแล้วก็มาทำงานต่อได้นะคะ make กับ copy ก็คือการ copy ว่าการทำซ้ำไฟล์ต่างๆนะคะส่วนคุณสมบัติอันนึงที่ Google มีนะคะหรือโปรแกรมที่รันบนคลาวด์ทุกอย่างมีก็คือการแชร์เอกสารต่างๆนะคะการแชร์ตรงนี้นะคะเราสามารถแชร์นะคะกับคนอื่นได้หรือว่าเราสามารถที่จะพับลิกต่างๆบนเว็บได้ซึ่งทุกคนนะคะสามารถที่ทำการแชร์นะคะได้2ที่ก็คือการกดจากเมนูไฟล์แล้วเลือกแชร์หรือการกดที่ปุ่มนี้เลยค่ะปุ่มที่แชร์ปุ่มที่คำว่าแชร์สังเกตดูว่าพอเราทำการกดปุ่มแชร์ปุ๊บก็จะขึ้นหน้าจอของการแชร์เอกสารให้เราเลยนะคะว่าเราจะทำการแชร์เอกสารอะไรบ้างนะคะซึ่งการแชร์เอกสารต่างๆมันมีเงื่อนไขต่างๆนะคะโดยเงื่อนไขต่างๆที่เรากำหนดเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่านะคะในส่วนนี้ในส่วนแรกเนี่ยนะคะ add people add group หมายความว่าเราสามารถที่ทำการเลือกคนที่เรารู้จักนะคะหรือเราสามารถที่จะส่งนะคะเอกสารของเราเนี่ย direct โดยตรงไปให้กับคนที่เราต้องการได้เลยนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะเราก็ยังสามารถที่ทำการกำหนดสิทธิ์ต่างๆนะคะหรือกำหนดการเข้าถึงต่างๆในเอกสารได้นะคะไม่ว่าจะเป็น restrict หรือว่า anyone with links ตรงนี้เราสามารถที่กำหนดได้ว่าให้ทุกคนไหมหรือเฉพาะนะคะบางคนหรือว่าไม่ให้เลยหรือว่าสำหรับคนที่นะคะมี account ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษตรถ้าสมมติว่าเลือก anyone with links เราก็สามารถกำหนดสิทธิ์ได้อีกค่ะมันก็จะมีอยู่อีกทั้งหมด3สิทธิ์ก็คือ viewer commenter แล้วก็ editor นะคะ3สิทธิ์ตรงนี้ก็คือจะให้ viewer ก็คือนะคะสิทธิ์สำหรับคนที่มองเห็นเอกสารเราเฉยๆนะคะหรือคนที่เราสามารถที่จะให้คำแนะนำหรือคอมเมนต์ได้และสุดท้ายก็คือ editor คือสามารถที่จะทำการแก้ไขได้อันนี้คือเรื่องของการแชร์พอเรากำหนดสิทธิ์ต่างๆเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถคลิกที่ปุ่ม copy link นะคะมันก็จะทำการคัดลอกลิงก์เอกสารต่างๆแล้วเราก็สามารถที่จะไปแปะหรือว่าไปโพสต์ต่างๆหรือว่าส่งให้กับนะคะคนที่เราอยากจะให้เขาเข้าถึงเอกสารไหนอันนี้คือในเรื่องของการแชร์รวมถึงเราสามารถที่จะเซ็นหรือว่าส่งไฟล์ไปทางอีเมลได้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องมานั่งพิมพ์ข้อมูลอะไรต่างหรือว่าเซฟแล้วก็ส่งอีเมลเปิดอีเมลอะไรต่างให้เสียเวลานะคะแล้วก็เราก็สามารถที่จะทำการดาวน์โหลดไฟล์ของเราเนี่ยนะคะเป็นไฟล์ชนิดต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดไปเป็นไฟล์ Microsoft Word ซึ่งเราถนัดและคุณเคยเป็นอย่างดีนะคะหรือเราโหลดเป็นไฟล์PDF ได้หรือแม้กระทั่งการซิปไฟล์ต่างๆเราก็สามารถทำได้หมดเลยค่ะเราสามารถที่ทำการเปลี่ยนชื่อไฟล์นะคะย้ายไฟล์ต่างๆได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปได้ว่าในส่วนของตัวเมนูไฟล์นะคะก็จะเป็นเมนูที่ทำการควบคุมการเปิดปิดเอกสารหรือว่าการทำไฟล์เอกสารต่างๆนั่นเองนะคะคราวนี้เรามาดูอีกเมนูนึงค่ะเมนูนี้ก็คือเมนู

ของการ edit นะคะหรือเมนูของการแก้ไขจะเห็นได้ว่าเมนู edit ของเราเนี่ยนะคะมันก็คือเหมือนกับ Microsoft Word เลยนะคะเมนูเราจะมีเมนู undo นะคะแล้วก็เมนู redo เมนูก็ undo ก็คือยกเลิกใช่ไหมคะคำสั่งเดิมหรือทำนะคะ redo ก็คือทำซ้ำใหม่นะคะรวมถึงเราสามารถที่ทำการขัดลอกนะคะตัดข้อมูล

นะคะค้นหาไฟล์แล้วก็สามารถทำการค้นหาได้เช่นตอนนี้เราทำการค้นหานะคะไฟล์ March ก็คือเดือนมีนาคมแล้วเราอยากแทนที่ด้วยอะไรเราอยากแทนที่ด้วยคำว่าอะไรเราก็สามารถค้นหาแทนที่ได้นะคะเช่นยูเสร็จแล้วเราก็สามารถที่ทำการรีเพสได้เลยก็คือแทนที่คำได้เลยหรือถ้าสมมติว่าคำว่า March ปรากฏในเอกสารเราเยอะแยะไปหมดเลยเราก็สามารถที่ทำการรีเพสออได้สามารถที่จะทำการค้นหาก่อนก็ได้แล้วก็กด next ก็ได้นะคะแล้วก็รีเพสเห็นไหมคะมันก็ทำการแทนที่คำจาก March ก็เป็นยูนะคะอันนี้ก็คือคำสั่งไฟล์และรีเพสแต่ตอนนี้อาจารย์ไม่ได้พูดถึงคำสั่ง copy cut copy แล้วก็ paste ก็คือตัดแล้วคัดลอกนะคะเพราะอาจารย์มั่นใจว่านะคะทุกคนเนี่ยนะคะต้องเคยทำแล้วแน่ๆเลยนะคะก็จะขอข้ามไปนะคะเราก็จะไปดูคำสั่งต่างๆอื่นๆเยอะแยะไปหมดเลยนะคะต่อไปนะคะในเรื่องของ view ตัว view ตรงนี้เนี่ยนะคะก็คือจะกำทำการกำหนดนะคะหน้าจอของเราว่าเราอยากจะทำการรันหน้าจอแบบไหนไม่ว่าจะเป็นการโชว์หน้าจอที่เป็นแบบ print layout นะคะหน้าจอตรงนี้ก็คือเป็นหน้าจอ print layout อยู่แล้วจะแสดงไม้บรรทัดไม้นะคะก็คือการโชว์ ruler เห็นไหมคะ ruler ที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ก็จะหายไปนะคะแต่ถ้าเกิดเราจะโชว์ ruler มันก็จะปรากฏมาใหม่เพราะฉะนั้นตัว view ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าจอที่นะคะเราสามารถที่ทำการ control หรือควบคุมนะคะการมองหรือมุมมองต่างๆของเอกสารได้ไปถึงเมนู format นะคะในส่วนของตัวเมนู format เนี่ยนะคะก็คือจะเป็นเมนูของการจัดเอกสารจัดข้อความอะไรต่างๆซึ่งเราก็คุ้นชินอยู่แล้วค่ะยกตัวอย่างเช่นสมมุติอาจารย์พิมพ์คำว่า test เนาะสมมติอาจารย์พิมพ์คำว่า test แบบนี้นะคะคำว่า test แบบนี้เนี่ยนะคะอาจารย์สามารถที่ทำการจัด format นะคะหรือว่าจัดรูปแบบต่างๆได้เช่นอาจารย์อยากให้นะคะตัวอักษรเป็นตัวหนาเป็นตัวหนาหรือตัวเอียงเราก็สามารถทำได้เช่นอาจารย์กำหนดเป็นตัวเอียงเห็นไหมคะคำว่า test มันก็จะเป็นตัวเอียงไปด้วยทุกคนสังเกตเห็นไหมคะว่าพออาจารย์กำหนดตัวอักษรแล้วเนี่ยนะคะตรงเมนูแถบเครื่องมือตรงนี้ค่ะที่มีคำว่า ที่มีตัว b ตัว i ตัว u นะคะหรือการไฮไลท์หรือว่าสีต่างๆนะคะเราสามารถกำหนดจากแถบเครื่องมือได้เลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องไปที่เมนูต่างๆเมนูต่างหรือแม้กระทั่งไซส์ต่างๆเองก็ตามนะคะเช่นอาจารย์อยากให้ไซส์เพิ่มขึ้นเราก็กดตัวนี้เลยค่ะไซส์มันก็จะเพิ่มขึ้นเห็นไหมคะเราสามารถที่จะทำการให้ตัวหนาเราก็สามารถที่ทำงานได้นะคะอันนี้ก็คือในลักษณะของการใช้นะคะเมนูของการจัดรูปแบบต่างๆซึ่งตรงนี้เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะคะแน่นอนว่านะคะในการจัดฟอร์แมตไม่ใช่แค่จัดแค่ตัวอักษรอย่างเดียวนะคะเรายังสามารถที่จะจัดรูปแบบนะคะเป็นลักษณะของสไตล์พารากราฟต่างๆซึ่งเราสามารถกำหนดได้เช่นเราอยากจะให้มันเป็นเฮดดิ้งไหมหรือว่าอยากเป็นหัวเรื่องเราอยากให้มันเป็นไตเติ้ลไหมอันนี้เราก็สามารถกำหนดได้แม้กระทั่งเราสามารถที่จะจัดข้อความให้เป็นอยู่ตรงกลางชิดซ้ายชิดขวานะคะก็คือ align and indent นะคะตรงนี้เราก็สามารถที่ทำการจัดได้ซึ่งตัว align and indent ต่างๆเราก็สามารถกำหนดที่ไหนคะเราสามารถที่กำหนดที่ tool ตรงนี้ได้เลยค่ะที่เครื่องมือแถบเครื่องมือตรงนี้ก็สามารถที่ทำงานได้เหมือนกันอันนี้อาจารย์ก็ลองกำหนดดูมันก็สามารถทำการกำหนดต่างๆได้นอกจากนั้นแล้วนะคะในตัวเมนู format เองนะคะเราจะมีการกำหนดระยะห่างด้วยในการกำหนดระยะห่างตรงนี้นะคะตัว format ตรงนี้เราสามารถที่กำหนด line and paragraph spacing ได้ซึ่งตรงนี้เราสามารถกำหนดระยะห่างได้เช่นเราอยากจะได้ระยะห่างระหว่างบรรทัดมากเท่าไหร่นะคะเราสามารถที่กำหนดจากตรงนี้ได้เลยนะคะในลักษณะของเครื่องมือต่างๆนะคะมันก็เราก็จะเรียนรู้ง่ายแล้วก็มีความคุ้นเคยต่างๆเป็นอย่างดีรวมถึงตัวคอลัมน์คอลัมน์นี้เราก็สามารถทำการจัดคอลัมน์นะคะว่าจะเป็นคอลัมน์เดียวนะคะหรือจะเป็นลักษณะของแบ่งเป็น2คอลัมน์หรือ2พารากราฟนะคะสังเกตยังไงคะว่าของเราแบ่งเป็น2พารากราฟแล้วไม่ยากเลยค่ะทุกคนก็ลองดูนะคะในส่วนของทางด้านตรงที่รูเลอร์ที่อาจารย์ใช้เมาส์ไปชี้ตรงนี้เห็นไหมคะมันก็จะสามารถแบ่งนะคะเป็น2คอลัมน์ได้ซึ่งเราสามารถที่จะขยับหรือขยายระยะห่างของคอลัมน์ต่างๆได้โดยแค่เอาเมาส์ไปคลิกที่รูเลอร์เฉยๆแต่เราก็สามารถที่กำหนดต่างๆได้คราวนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าเราไม่อยากกำหนดคอลัมน์แล้วเราก็สามารถที่จะทำการคืนคอลัมน์ให้เป็นแบบคอลัมน์เดี่ยวได้เหมือนเดิมอันนี้คือการจัดคอลัมน์ต่างๆนั่นเองในส่วนของการกำหนด bullet and numbering นะคะสังเกตนะคะว่าถ้าสมมติว่าอาจารย์จะสามารถอาจารย์อยากจะใส่ตัวเลขนะคะเช่นอาจารย์พิมพ์คำว่าสวัสดีและอาจารย์อยากจะใส่เลขลำดับอาจารย์ไปที่ bullet and numbering นะคะเลือก numbering list มันก็จะมีฟอร์แมตต่างๆให้เราเลือกเยอะแยะเลยอะค่ะสมมติว่าอาจารย์เลือกอันแรกนะคะเห็นไหมคะมันก็จะขึ้นคำตัวเลขให้นะคะพออาจารย์กด

Enter เพื่อจะพิมพ์คำต่อไปนะคะมันก็จะขึ้นเลข2ให้ซึ่งการกำหนดบูลเลตตรงนี้นะคะไม่จำเป็นต้องกำหนดจากเมนูก็ได้ค่ะเราสามารถที่จะกำหนดจากแท็บเครื่องมือได้นะคะตัวบูลเลตตัวเช็คลิสต์อะไรต่างๆนอกจากการกำหนดบูลเลตต่างๆแล้วนะคะอันนี้คือแท็บแรกนะคะในการจัดรูปแบบนะคะข้อความต่างๆต่อไปคือส่วนของตัวเฮดเดอร์ในส่วนของตัวเฮดเดอร์ตรงนี้ก็คือการจัดนะคะส่วนหัวและส่วนท้ายของเอกสารนะคะซึ่งการจัดส่วนหัวและส่วนท้ายของเอกสารตรงนี้นะคะเราสามารถกำหนดได้เลยว่าเราอยากจะให้เฮดเดอร์ของเรามีขนาดเท่าไหร่นะคะรวมถึงเราสามารถกำหนดพวกเลเยอร์ต่างๆว่าอยากให้หน้าแรกแตกต่างหรือจะกำหนดเป็นหน้าคู่หน้าคีย์ได้สมมุติว่าเรากำหนดให้มันเป็นค่า default คือ 0.5 นะคะเห็นไหมคะว่าตัวเฮดเดอร์ถ้าเราไปดับเบิลคลิกตรงส่วนหัวนะคะตอนนี้นะคะเราไปดับเบิลคลิกตรงส่วนหัวเราสามารถที่จะนะคะเห็นตัวเฮดเดอร์ต่างๆได้นั่นเองซึ่งตัวออปชันต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของเฮดเดอร์เองใส่เพจนัมเบอร์หรือว่าเราจะเอาเฮดเดอร์ออกเราก็สามารถทำได้โดยการกดที่ปุ่มออปชันคราวนี้เราลองนะคะใส่หมายเลขเราสามารถที่จะใส่หมายเลขได้นะคะว่าเราจะใส่หมายเลขอะไรนะคะใส่ที่ส่วนหัวหรือส่วนท้ายนะคะแล้วก็กดตัวแอปพลายซึ่งการใส่หมายเลขตรงนี้เนี่ยนะคะทำจากตรงไหนคะมันเราก็สามารถทำจากฟอร์แมตนะคะเราก็เลือกว่าเพจนัมเบอร์ตัวเพจนัมเบอร์ก็สามารถใส่เลขต่างๆได้และก็คือในเรื่องของ orientation ตัวเพจ orientation ตัวนี้นะคะก็คือการจัดวางแนวไงคะการจัดวางแนวเอกสารนะคะจนแนวตั้งหรือเอกสารเป็นแบบแนวนอนก็คือเป็น landscape นั่นเองนะคะพอเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มโอเคได้แล้วก็สามารถที่จะทำการจัดเอกสารได้เอกสารของเราก็จะมีทั้งเลขหน้าแล้วก็มีทั้งข้อความนะคะและสุดท้ายแล้วนะคะในเรื่องของฟอร์แมตเราจัดไปแล้วเนี่ยเราเกิดรู้สึกว่ารูปแบบมันไม่ดีเลยนะคะเราอยากจะเคลียร์ฟอร์แมตทั้งหมดเช่นเราสมมติเราใส่สีตัวอักษรลงไปแล้วเราบอกว่าเราอยากจะเคลียร์เอกสารทั้งหมดนะคะเราก็สามารถที่ไปเคลียร์ฟอร์แมตได้เคลียร์ฟอร์แมตก็คือการทำให้ข้อความหรือว่าข้อมูลที่เราไฮไลท์ตรงนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่เป็นค่า default ที่เราเซตขึ้นมานั่นเองอันนี้คือนะคะการแนะนำ Google Docs นะคะการใช้เบื้องต้นเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นในบทเรียนนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการแนะนำการใช้ Google Docs ในเบื้องต้นนะคะซึ่งเราจะได้รู้จักกับเมนูนะคะไฟล์เมนู Edit หรือแก้ไขรวมถึงเมนู Format ด้วยซึ่งในข้างหน้าเราก็จะเรียนรู้นะคะเมนูอื่นเพิ่มเติมขึ้นอีกไม่ว่าจะเป็นการแทรกข้อมูลหรือเครื่องมือต่างๆที่ Google Docs เขาอำนวยความสะดวกหรือเขามีให้เราเพราะฉะนั้นในบทเรียนนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เบื้องต้นนะคะในบทเรียนหน้าทุกคนก็จะได้เรียนรู้เมนูคำสั่งอื่นเพิ่มเติมค่ะเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: PEA
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ดีค่ะกลับมาพบกับพวกเรานะคะในรายการ e-co-learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 น.บนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

ยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

มาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่4มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569วันนี้เวลา 10:12 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพพระเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาและทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพพระเคราะห์องค์แทรกพระชนมพรรษาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2ชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่9ที่หน้าพระท่านพระนพพลมหาเสวตฉัตรและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศทรงกราบเมื่อพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จำนวน49รูปและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวกหายุสมธรรมจำนวน5รูปถวายพระพรจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงประเคนพระทหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะพระทหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทรงประเคนและประเคนพระทหารจนครบ54รูปต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมเมื่อพระพรหมพัชรยานมุนีที่พำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องทศบารมีกถาว่าด้วยบารมี10ประการจบแล้วสมเด็จพระราชาคณะนำถวายพระพรคาถาพิเศษเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแด่พระพรหมพัชรยานมุนีที่ถวายพระธรรมเทศนาจากนั้นทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ54รูปต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าประแท่นพระนพพลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและเสด็จพระราชดำเนินกลับ

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:55 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโองการให้นางสาวิลาวันวรรณดุรงวันกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาทดังนี้นางรัตดารัตนวิชัยและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนานางสาวน้ำทิพย์มัดพงษ์ถาวรและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนานายประธานวงพรประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจเรเว่และคณะเฝ้าทูลอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของมูลนิธิชัยพัฒนาเวลา 14:08 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโอกาสนี้พระราชทานพระราชโองการให้นายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาติไทยนำคณะเจ้าหน้าที่บริษัทบ้านท็อปเจริญจำกัดมหาชนเฝ้าทูลอองพระบาทน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์ตู้จำนวน1 คันเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทยซึ่งมูลนิธิจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อดำเนินการสืบหาบิดามารดาที่แท้จริงเพื่อให้เด็กมีชีวิตที่อบอุ่นในครอบครัวของตนเองรวมถึงจัดหาครอบครัวทดแทนให้แก่เด็กหรือผู้เยาว์จัดบริการบุตรบุญธรรมอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้การอุปการะเลี้ยงดูรวมทั้งให้การศึกษาการฝึกวิชาชีพการอบรมทางศาสนาและจริยธรรมการรัก

าพยาบาลการจัดหางานและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ตามความสามารถปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความอุปการะจำนวน50คนประกอบด้วยเด็กชาย38คนและเด็กหญิง12คนนอกจากนี้มูลนิธิยังได้ดำเนินงานโครงการแว่นตาเพื่อน้องร่วมกับบริษัทบ้านท็อปเจริญจำกัดมหาชนเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่8ถึง18ปีในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลจากชุมชนทุกจังหวัดของประเทศไทยได้รับการตรวจสุขภาพตาและตรวจวัดสายตาพร้อมรับแว่นตาที่ถูกต้องกับค่าสายตาตนเองและดำเนินการจัดบริการตรวจสายตาประกอบแว่นแก่ผู้สูงวัยที่มีฐานะยากจนและอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารในโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตน์โดยได้รับความร่วมมือจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการคัดเลือกผู้สูงวัยที่มีปัญหาด้านสายตาซึ่งทั้งสองโครงการได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ดำเนินงานต่ออีก5ปีตั้งแต่วันที่1มกราคม2568ถึงวันที่31ธันวาคม2572จากนั้นเสด็จขึ้นไปยังห้องประชุมใหญ่ชั้น9ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่361โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาดไทยการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการโลหิตอวัยวะและผลิตภัณฑ์ชีววัตถุการดำเนินการของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาดไทยความก้าวหน้าของโครงการศูนย์นวัตกรรมการผลิตภัณฑ์ชีววัตถุและยาประสาทจากเชื้อสถานสัมภาการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์การเสนอกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมบรรเทาทุกข์อื่นๆสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประทานพระบรมโอกาสให้พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เฝ้าถวายสักการะวันนี้เวลา 13:30 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ประธานพระบรมโอกาสให้นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำพระสงฆ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาสมณศักดิ์และพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จำนวน78รูปเฝ้าถวายสักการะโดยแบ่งเป็นชั้นต่างๆประกอบด้วยสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัตรพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญญบัตรพระราชาคณะชั้นธรรมพระราชาคณะชั้นเทพพระราชาคณะชั้นราษฎรและพระราชาคณะชั้นสามัญโอกาสนี้ประธานพระโอวาทแก่คณะสงฆ์ดังกล่าวความสรุปว่าขอท่านเจ้าพระคุณและท่านเจ้าคุณทุกรูปจงพร้อมเพรียงกันตั้งสัตยาธิษฐานถวายพระพรให้สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงเจริญพระชนมสุขสิริสวัสดิ์ทุกประการและจงตั้งใจรับภาระธุรการคณะสงฆ์อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อฉลองพระราชศรัทธาให้สมกับที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ขอให้ทุกรูปจงหมั่นเพียรในการประกอบกรณียกิจด้วยความสุจริตและด้วยจริยาอันซื่อตรงต่อพระธรรมวินัยเพื่อความเจริญงอกงามในพระสัทธรรมของสมเด็จพระบรมศาสดาขออำนวยพรให้ทุกท่านจงเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยมีสรรพกำลังพรั่งพร้อมในอันที่จะจันลงพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์และประเทศชาติให้รุ่งเรืองวัฒนาถาวรสืบไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีหลวง

วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่น2515สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการรถไฟแห่งประเทศไทยและบริษัทมหาราชาตรีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดเทพประสิทธิ์คณาวาสวัดประดู่จังหวัดสมุทรสงครามวัดหนองกระทุ่มวัดยางงามวัดหนองระกำวัดห้วยสายทองวัดเนินทองจังหวัดราชบุรีและวัดพระพลาชัยจังหวัดเพชรบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีโรงเรียนเทพสิรินทร์กรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครวัดยางคลีวัดวังกระสูบวัดทับหมันจังหวัดพิจิตรและวัดบางไกรในจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกาคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิกาญจนบารมีนางสาวสิริยาภักษรกุลพิทักษ์และคณะอนุกรรมาธิการด้านการคลังวุฒิสภาและคณะนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่20หรือปปร20สถาบันพระปกเกล้าได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยยาติการามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดราชบุรีประกอบด้วยวัดโชติทายการามวัดท่าผาวัดกลางวังเย็นวัดดอนใหญ่วัดลาดบัวขาววัดหนองเสือยางปราสาทวัดบ้านโป่งวัดเนกขัมมารามและวัดบ้านของน้อยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกากลุ่มมิตรผลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากบัพปยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช4รูปท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบราชเลขานุการในพระองค์ออกรับเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มจากหน่วยงานต่างๆที่นำไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหาชนเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569วันนี้เวลา 7 นาฬิกา 17 นาทีณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกรับเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มจากหน่วยงานต่างๆที่นำไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีพลเอกสรันเพชรานนท์รองปลัดกระทรวงกลาโหมในนามรัฐบาลและประสบกรณิกรกล่าวถวายพระพรชัยมงคลพร้อมนำผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและจิตอาสาพระราช

ทานนำเครื่องราชสักการะและพานพุ่มประกอบด้วยต้นไม้ทองต้นไม้เงินพานพุ่มทองพานพุ่มเงินและพานดอกไม้ธูปเทียนแพจำนวน44คู่ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิกระทรวงการคลังกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยกระทรวงยุติธรรมกระทรวงวัฒนธรรมสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนสมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทยบริษัทเบอร์รี่ยูเกอร์จำกัดมหาชนกลุ่ม BJC Big C บริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์และมูลนิธิไทยส่งดำสำนักพระราชวังเปิดให้คณะบุคคลและประชาชนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569วันนี้ที่ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่านำใจกันดอกไม้และสิ่งของต่างๆไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาลจำกัดมหาชนปุ้มปุ้ยวัดปฐุมคงคากรุงเทพมหานครและมูลนิธิบ้านครูน้ำสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถือพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeมูลนิธิชัยพัฒนาจัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานแก่เกษตรกรและประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัด101วันนี้ณหอประชุมอำเภอเสรภูมิจังหวัด101มูลนิธิชัยพัฒนาจัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานจำนวน 85,725 กิโลกรัมให้แก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ตำบลขวาวอำเภอเสรภูมิจำนวน496รายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยเมื่อวันที่9เมษายน2569ครอบกลุ่มพื้นที่เสียหายรวม 21,690 ไร่โดยมีนายณฤทธิ์ถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อฟื้นฟูให้ก้าวเดินต่อไปในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงด้วยเมล็ดพันธุ์อันเป็นมงคลทั้งนี้เมื่อปี2555สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสสั่งให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการผลิตพันธุ์ข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติและต่อมาในปี2556มูลนิธิชัยพัฒนาได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนซิริจังหวัดสุรินทร์ขึ้นเพื่อผลิตข้าวพันธุ์หอมมะลิ105เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานปัจจุบันมีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานใน3จังหวัดคือจังหวัดสุรินทร์

บุรีรัมย์และจังหวัดศรีสะเกษจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์เสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTVผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ยอ๋อ
1: เขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: เออน่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดลายแก้ว
0: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
4: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนแกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
7: เพี้ยนเหรอเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
6: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
7: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
6: ่เฮ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
7: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
4: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
6: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
7: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงและพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการรวมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
6: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
7: เจ้าเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
6: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
7: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมาๆๆๆ
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: ื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่แม่แม
3: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

สวัสดีนะครับน้องๆวันนี้การคิดแบบวิทยาศาสตร์จะโคจรมาพบกับสัตว์ตัวใหญ่ใจดีเหล่านี้ครับช้างไทยช้างมีความสามารถในการรับฟังเป็นอย่างดีเลยนะครับมีใบหูที่ใหญ่นะครับมีงวงเอาไว้ดูดน้ำแล้วก็หยิบจับสิ่งของนะครับได้ดีไม่แพ้มือของมนุษย์เลยทีเดียวอันนี้เป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับช้างเท่านั้นนะครับวันนี้พี่ต้อมจะพาน้องๆมาทำความรู้จักกับช้างมากยิ่งขึ้นครับช้างมีช่องเพดานปากที่ใหญ่นะครับประกอบกับเขามีงวงเขาจึงสามารถทำได้หลากหลายเสียงมากเลยครับอย่างเช่นเสียงแปลนที่คล้ายๆเสียงแตรที่พี่ต๊อบบีบนี้นะครับก็เป็นการทักทายกันเบื้องต้นเท่านั้นเองครับแต่สมมุติว่าถ้าเขาทำเสียงศูนย์แปลนขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็แสดงว่าเขากำลังตกใจนะครับผมและนี่ก็เป็นพฤติกรรมในการร้องของเขาเบื้องต้นนั้นเองยังมีอย่างอื่นอีกมากมายครับอย่างเช่นเรื่องของการนอนน้องๆสงสัยไหมครับว่าช้างเขานอนยังไงเนื่องจากช้างนะครับเขาเป็นสัตว์ที่มีขาที่แข็งแรงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขานอนนะครับเขาจะยืนนอนโดยใช้งวงของเขานะครับไปพิงไว้กับเสาหรือว่าต้นไม้หรือว่าสิ่งที่มันแข็งๆนั่นเองครับลองดูอย่างตัวนี้ใกล้ละใกล้หลับแล้วเนี่ยเบาๆนะน้องๆ

ส่วนอาหารที่ช้างชอบกินนะครับก็มีทั้งผลไม้เปลือกไม้ต้นไม้และก็ต้นไม้ที่เป็นพุ่มอย่างพุ่มของสับปะรดอย่างนี้นะครับก็ชอบไม่แพ้กับพวกกล้วยหรือว่ามะละกอเลยทีเดียว

ดาจริงๆนะครับภารกิจเราในวันนี้แล้ววันนี้ครับน้องๆช่างคิดที่อาสามาพิชิตภารกิจในรายการคิดวิทย์นะครับที่เกี่ยวข้องกับช้างตัวใหญ่เขาก็พร้อมกันอยู่แล้วขอเชิญพบกับน้องๆทีมคิดไอสตาร์

0: ยินดีต้อนรับน้องๆ นะครับเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับเมื่อสักครู่พี่ต๊อบเห็นไปทำความรู้จักกับช้างกันมาแล้วบ้างใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ไปคลุกคลีไปเห็นไปฉีดน้ำบ้างไปให้อาหารบ้างใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ถามเลยดีกว่าคิดว่าวันนี้เนี่ยจะเจอภารกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับช้างน้องเอฟ
1: เก็บขี้ช้างครับ
0: เก็บขี้ช้างโอ้โหหอมแค่พูดก็ได้กลิ่นแล้วอ่ะน้องก้อง
2: เก็บขี้ช้างครับ
0: เหมือนกันเลยเหรอ
1: ครับ
0: ไม่คิดว่าเป็นอย่างอื่นเลยครับคิดว่าวันนี้เนี่ยพี่ต้อม
1: ขี่ช้างครับ
0: ขี่ช้างอันนี้ตกลงขี่ช้างหรือขี้ช้าง
1: ขี่ช้างดีกว่า
0: ขี่ช้างก้องขี่ช้างเหมือนกันอ้าว
3: อาบน้ำช้าง
0: อ่ะอาบน้ำช้างเยอะนะไม่ใช่น้อยๆแล้วช้างเยอะมากเลยนะอ่ะน้องแพร
4: ขี่ช้างค่ะ
0: ขี่ช้างเอาตั๊กแตนมาด้วยเปล่า
4: ดับตั๊กแตน
0: อ่ะน้องนัก
4: ให้อาหารช้างค
0: ่
4: ะ
0: ให้อาหารช้างนะครับดูจากน้องๆเนี่ยภารกิจเนี่ยมีมากมายหลายอย่างเลยนะทั้งขี่ช้างทั้งเก็บอุจจาระหรือขี้ของช้างนะครับหรือว่าให้อาหารของช้างก็แล้วแต่มันเป็นภารกิจที่หนักหน่วงมากเลยนะเพราะช้างเนี่ยมันตัวใหญ่คิดว่าวันนี้จะพิชิตภารกิจได้หรือไม่ได้ครับ
5: ได้ครับ
0: เสียงดังฟังชัดอย่างนี้ดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าภารกิจจะใหญ่หรือเล็กนะครับพี่ต๊อบเชื่อว่าถ้าน้องๆมีกำลังใจที่ดีเนี่ยน้องๆก็สามารถพิชิตได้อย่างแน่นอนพี่ต๊อบเป็นกำลังใจให้นะแต่ก่อนอื่นตอนนี้ครับเราไปฟังกันก่อนว่าภารกิจของเราในวันนี้คืออะไรเชิญ
6: ช้างเป็นสัตว์ที่กินตลอดเวลาพวกมันกินอาหารมากกว่า16ชั่วโมงต่อวันไม่น่าแปลกเลยที่ปางช้างซึ่งมีช้างเลี้ยงอยู่หลายสิบเชือกแบบนี้จะมีมูลช้างจำนวนมหาศาลภารกิจคิดวิทย์ในวันนี้จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมูลช้างธรรมดาธรรมดาให้กลายมาเป็นกระดาษจากมูลช้างที่สวยงามและสามารถใช้งานได้จริงแบบนี้น้องต้องให้อาหารและคัดเลือกมูลช้างที่เหมาะสมสำหรับนำมาทำเป็นกระดาษจากมูลช้างตามขั้นตอนมาตรฐานที่ถูกสุขลักษณะโดยผ่านขั้นตอนการฆ่าเชื้อก่อนที่จะนำมาผลิตเป็นกระดาษที่มีคุณภาพและใช้งานได้จริง
0: และนี่นะครับก็คือวิธีการทำกระดาษมูลจากมูลช้างนะครับที่พี่ต๊อบได้เตรียมไว้ให้กับน้องๆ นะครับถามน้องๆก่อนได้รับภารกิจที่เกี่ยวข้องกับมูลช้างแบบนี้เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างอ่ะ
1: ตื่นเต้นครับ
0: ตื่นเต้นก้อง
2: ใจครับ
0: ภูมิอธิบายหน่อยภูมิใจไง
2: เราได้ออกทีวีแล้วเราได้สัมผัสอะไรที่มันขยักขยแยง
0: นี่คือครั้งแรกใช่ไหมโอเคเดี๋ยวดูกันนะครับอ่ะน้องฟลุ๊ก
7: เมนนะ
0: เมนโอเคน้องแพร
8: อยากทำค่ะ
0: อยากทำใช่ไหมน้องนัทครับ
8: ไม่กล้าจับ
0: แต่ไม่ต้องห่วงครับยังไงวันนี้น้องๆจะได้จับกันทุกคนแน่นอนนะครับต้องบอกน้องๆไว้ก่อนนะครับว่าน้องๆเนี่ยนอกจากที่จะทำกระดาษมูลช้างออกมาแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือห้ามลืมเลยคือการเลือกมูลของช้างที่มีความเหมาะสมนะครับและก็การฆ่าเชื้อให้สะอาดอันนี้ที่สำคัญมากเลยเพราะฉะนั้นถามน้องๆก่อนพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยัง
5: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วก็คิดวิทย์กันได้เลยไปเลย

0: กล้วย
1: ให้น้อง
0: อ่ะแบกกล้วยก้อมแบวนู้นแล้วข้อหนึ่งเสร็จแล้ว
2: ให้อาหาร
0: ล้างทำความสะอาดใส่ถุงมือแล้วแหวกหาไปแบบ
1: ช่วยเอาถุงมือจุ่มน้ำแล้วก็เอาไอเนี้ยออกยา
0: พวกยาอะไรออกแล้วข้อ3
3: หาวิธีให
0: ้เยื่อกระดาษมูลช้ำ
1: เปื่อยยุ่ย
0: เปื่อยยุ่ย
1: ยุ่ย
0: ยิ่งใช้น้ำได้ไหม
1: น้ำมันจะ
0: เละมันจะเละไปไหม
4: ก็ใส่นิดเดียว
0: ใส่นิดเดียวแล้วก็คุกคุยมาเข้ากัน
3: ร่อนใส่ก็
0: นี่ไงตะแกรงอยู่นี่แล้วก็ร่อนใส่ตรงนี
1: ้ร่อนใส่ถัง
3: ตากแดด
0: แถวนี้ก็ได้ร้อนร้อน
1: เลย
0: ข้อที่หนึ่งอะเราให้อาหารช้างและเลือกให้เหมาะสมข้อที่สองล้างมูลช้างให้สะอาดนะส่วนข้อที่สามทำให้มูลช้างเปื่อยยุ่ยและข้อที่4นำไปร่อนในตะแกรงและไปตากแดดนี่มันน่าจะเละ
1: ใช่
0: 2เนี่ยน่าจะเละ
1: เอ้ยอันนี้น่าจะแข็งมันจะมี
0: กากใยข้าวข้าวโพดนี้ตรงเนี้ยเป็นกากใยแล้วตรงนู้นอ่ะตรงนั้นอ่ะ
1: ก็น่าจะเป็นแข้งนะ
0: ลองดู
1: เป็นแห้ง
5: ส่วนประกอบสำคัญของกระดาษมูลช้างก็คือมูลช้างนั่นนะครับแต่ก่อนจะเข้าไปเก็บมูลช้างน้องๆก็ทำความคุ้นเคยกับพี่ช้างตัวใหญ่ด้วยการให้อาหารกันซะก่อนแล้วค่อยเริ่มปฏิบัติการเก็บมูลช้าง
1: วิ่งกินนมด้วย
0: จะตักแล้วโหดพวกมันโง่นะ
3: อันนี้อย่าเพิ่งอันนี้อย่าเพิ่งนะเอาไม
0: ่โหอะไรอ่ะแล้วแต่ว่า
3: อ
0: ันนี้เราทำมาเอฟสนุกแบบอีอีอ่ะมันต้องไปตัดมูช้างแล้วมันจะเลอะมืออ่ะตัวนั้นอ่ะที่ชูงวง
6: กล้วยตรงไหนเหรอ
3: กล้วย
0: ตัวนั้นอ่ะ
6: กินมาเร็ว
0: มันกินทั้งสองตัวเดี๋ยวพวกแกจะตัดอันนี้ละ
1: ขั้นตอนที่สองอะไรขั้นตอน
0: ล้างอัน
1: นี้ที่เราตักมาคือหญ้านะ
3: ทำความสะอาด
0: ไอ้น้ำหน่อยนึงอ่ะแล้วก็เอาหญ้าออกจะแบ่งเป็น2กลุ่มอ่ะกลุ่มนึงไปตักมูลช้างมาแล้วอีกกลุ่มนึงล้างมูลช้าง
5: ตอนเก็บมูลช้างน้องๆสามารถใช้อุปกรณ์ได้เมื่อมาถึงขั้นตอนการล้างที่ต้องสัมผัสมูลช้างแบบเต็มๆน้องๆเขาจะกล้าทำกันไหมเนี่ย
3: แม่มาช่วยกดตรงนี้ก่อน
0: เฮ้ยได้ซุ้มหน่อไม้แล้วพอแล้วเอานะบอกเหรอได้ซุ้มหน่อไม้แล้วเลือกจากมูลช้างสดนะ
7: มูลช้างสดมันจะนิ่มแล้วมันสามารถล้างได้ง่ายกว่าถ้ามูลช้างแห้งคือมันจะแข็งแล้วพอล้างน้ำเนี่ยมันต้องล้างเวลานานค่ะล้างให้เหลือแต่เศษหญ้าล้างประมาณ 2-3 น้ำแล้วก็นำมายี่ให้มันยุ่ยขึ้นแล้วก็นำมาร่อนแล้วก็ตากแดดค่ะ
8: น้องเชื่อมั้ยครับว่าช้างเนี่ยมันกินมากถึงวันละ16ชั่วโมงด้วยกันเวลาที่มันกินมากนะครับแน่นอนที่สุดมันก็ต้องถ่ายเยอะนี่ครับแต่มูลของมันเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างที่ภารกิจน้องก็ทำอยู่นี้นั่นก็คือทำกระดาษนั่นเองครับแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่ากระดาษนั้นเนี่ยเวลาที่มาทำเนี่ยเราต้องสังเกตมูลของเขาดีๆนะฮะนี่มูลนะครับก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันครับสมมติว่าถ้ามันกินพวกกล้วยหรือว่าเป็นพวกอ้อยเนี่ยมูลของมันก็จะมีความละเอียดนะครับแต่ว่าถ้ากินอะไรที่มีกากใยเยอะเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ครับอย่างพวกซางของสับปะรดนะครับหรือว่าเป็นพวกใบไม้แข็งๆเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะนี้ซึ่งต้องบอกไว้ก่อนครับว่าทั้ง2 อย่างมีคุณสมบัติที่จะทำกระดาษเนี่ยให้มีคุณภาพที่แตกต่างกันด้วยอย่างแรกครับก็มีความละเอียดของเนื้อมากกว่านะครับและก็อย่างนี้เนี่ยก็จะสามารถที่จะทำเป็นลักษณะที่มีความหนาขึ้นและมี texture ของใยด้วยแล้วถ้าเป็นน้องๆล่ะจะเลือกแบบไหนจะทำให้มันมีความละเอียดหรือว่าจะทำให้มันมีลวดลายดีครับ
5: และตอนนี้น้องๆก็สามารถล้างมูลช้างจนสะอาดและพบว่ามีกากใยเยื่อไม้อยู่เต็มไปหมดเลย
7: มันจะมีเศษหญ้า

0: อาหารไม่สางเอาไปคนละอย่างปะเดี๋ยวใครเอาข้าวโพดอานัท
1: นี่เราเอานี
0: ้ใครเอาเปปเอามะละกออ่ะ
1: แล้ว

0: เศษที่ช้างรับประทานไปเต็มหมดเลยส่วนมูลของช้างจริงๆมันจะมีน้อยมากค่ะ
1: ไม่น่าเชื่อว่าบรรพบุรุษของช้างไม่ได้ตัวใหญ่อย่างในปัจจุบันในยุคก่อนประวัติศาสตร์ช้างมีขนาดเท่ากับหมูตัวใหญ่ๆแค่นั้นเองนักวิทยาศาสตร์ขุดค้นพบซากของสัตว์โบราณซึ่งเป็นสัตว์สายพันธุ์เดียวกันกับช้างแต่มีขนาดตัวเล็กกว่าช้างในปัจจุบันหลายเท่าตัวอาศัยอยู่บนเกาะครีตประเทศกรีกช้างจิ๋วเหล่านี้วิวัฒนาการกลายมาเป็นแมมมอธช้างที่มีขนยาวปกคลุมร่างกายในยุคน้ำแข็งและใช้เวลาอีกหลายหมื่นปีพัฒนาตัวเองให้มีขนาดใหญ่โตจนกลายมาเป็นช้างในปัจจุบันทั้ง3สายพันธุ์คือช้างแอฟริกาช้างป่าแอฟริกาและช้างเอเชียค่ะ
0: รู้สึกตื่นเต้นค่ะตรงที่จะล้างมูลช้างยังไงให้มันสะอาด
2: และตอนนี้มันก็จะลงมือต้มกากใยจากมูลช้างแล้วล่ะครับนอกจากน้ำเปล่าแล้วยังใส่โซดาไฟลงไปด้วย
0: ต้มโซดาไฟค่ะเพื่อทำความสะอาดที่ช้างฆ่าเชื้อโรคทำให้สะอาดขึ้นมันเปื่อยมันยุ่ยเหมือนเศษกระดาษที่เอากระดาษไปโดนน้ำและขยี้อะค่ะ
3: คิดผิด
4: อึ๊บน้องๆรู้ไหมครับว่ากระเพาะของช้างนะครับมีประสิทธิภาพในการย่อยเนี่ยน้อยกว่าสัตว์ประเภทอื่นอย่างเช่นวัวเพราะกระเพาะของเขานะครับมีการย่อยอาหารเพียงแค่ 40% เท่านั้นเวลามูลที่เขาถ่ายมาจึงไม่เต็มประสิทธิภาพและมีกากใยค่อนข้างเยอะครับเวลาที่เรานำเอามูลนะครับไปทำเป็นกระดาษมูลช้างนั้นเราจะต้องนำเอามูลนี้ไปต้มให้เรียบร้อยก่อนผสมกับโซดาไฟเพื่ออะไรครับน้องๆเพื่ออะไรครับแน่นอนที่สุดครับเป็นการต้มให้มันเปื่อยนะครับและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างนึงก็คือว่าเราต้องนำมาโดนความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อโรคนั่นเองครับอย่างนี้ครับเราก็สามารถที่จะใช้กระดาษนะครับได้อย่างสบายใจปลอดภัยจากเชื้อโรคอย่างแน่นอนครับ
0: ก็เอาถังที่ต้มขี้ช้างมาใส่แล้วก็เอาตาข่ายอ่ะเอามาใส่ในกะละมังแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเอากะละมังใบที่น้ำสะอาดที่สุดมาทำแล้วก็บีบน้ำออกค่ะ
5: ไปถึงขั้นตอนที่ต้องเอามูลช้างมาทำเป็นยุ่ยเดิมครับก็ยังไม่ยุ่ยมากครับมันต้องยุ่ยกว่านี้ครับน่าจะปั่นแล้วก็ทำที่ทำให้มันเป็นฝอยๆครับร่อนอุ๊ยร่อน
2: น้องๆทำได้แล้วครับเยื่อไม้ที่ละเอียดเปื่อยยุ่ยพอเหมาะที่จะทำกระดาษแต่หลังจากนี้ใครจะรู้ว่าบางทีเรื่องง่ายๆก็อาจจะกลายเป็นอุปสรรคสำคัญได
6: ้ตอนนี้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกก็คือเอานำไปล้างมันสะอาดขึ้นแล้วจากนั้นก็เอาไปปั่นพอปั่นอีกก็เอามูลช้างพอปั่นเสร็จก็มาใส่ในที่ร่อนแล้วก็ร่อนถ้าเทอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้อ่ะมันต้องพลิกฝั่งเพราะอันนี้มันอยู่ตรงนี้ถ้าอันนี้มันก็ไม่โดนน้ำอยู่ดี
5: มันพลิกฝั่งมันก็ล้นอยู่ดีออกอยู่ดี
7: หรือว่าให้อยู่ตรงกลาง
6: เฮ้ยมันเป็นสี่เหลี่ยมตามนี้น่าจะพอเฮ้ยเอฟยาค่อยๆถูมาเรื่อยๆออกก่อนตรงไหนมันหนาไปแล้วเราค่อยเอามาเติม
7: ไม่โอเคแล้ว
5: กระดาษไม่มีมันมีรูนะคะกระดาษ
7: มันก็เละเหมือนเดิม
0: แล้วไม่เอาอันนี้ทำไว้ข้างบนนี้แล้วก็นี่หรอ
7: เออ
0: ตอนแรกหนูเอามูลที่ช้างอ่ะมาไว้บนตาข่ายแล้วก็ร่อนแล้วมันเป็นก้อนแล้วมันไม่ได้
6: เฮ้ยเบาหน่อย
5: เออต่อขวาเข้าไป

0: ให้เต็ม
1: เปิดเลยนะเต็มที่เลย
2: น้ำก็เอาขี้ช้างมาละลายกับน้ำแล้วก็เอาตะข่ายมาล่อนดันเอากะละมังฝั่งที่ขี้ช้างเยอะที่สุดแล้วก็เอาตะข่ายมาล่อนกับขี้ช้างที่เยอะที่สุดอะค่ะแล้วก็ได้เป็นกระดาษอย่างนี้ค่ะ
3: โอ้โหลุ้นกันแทบแย่เลยนะครับกว่าจะเจอวิธีร่อนเยื่อกระดาษบนตะแกรงแต่ก็ต้องลุ้นกันต่อนะครับว่ากระดาษจะแห้งทันแสงอาทิตย์ที่ค่อยๆเย็นลงทุกทีหรือเปล่า
4: ถ้าคิดว่ารู้จักช้างดีแล้วลองมาฟังเรื่องเหล่านี้ดูเพิ่มเติมสักหน่อยมนุษย์มีมือข้างที่ถนัดซ้ายหรือขวาแตกต่างกันช้างก็เหมือนกันพวกมันจะใช้งาข้างที่ถนัดในการขุดหรือดันสิ่งของมากกว่านั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมช้างจึงมีงาสองข้างยาวไม่เท่ากันสมองของช้างมีมวลประมาณ5กิโลกรัมเป็นสมองของสัตว์บกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกพวกมันจึงมีสติปัญญามีความเศร้าโศกรู้จักเสียงดนตรีศิลปะและการใช้ชีวิตร่วมกันเป็นฝูงได้นี่เป็นเพียงบางเรื่องเท่านั้นเรื่องของช้างยังมีรอให้น้องๆไปสืบหาความน่าทึ่งอยู่อีกเยอะเลยนะคะ
5: และตอนนี้นะครับเวลาของน้องก็ใกล้จะหมดลงแล้วนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงที่น้องๆเนี่ยจะต้องแกะผลงานกระดาษจากมูลของช้างเนี่ยออกมานะฮะลองสังเกตดีๆนะครับอันไหนที่ยังไม่แห้งเนี่ยแน่นอนที่สุดจะแกะไม่ได้แล้วก็จะขาดอย่างแน่นอนครับแต่ตอนนี้มี2ชิ้นงานที่ใกล้เคียงนะครับแต่มันยังมีความชื้นอยู่ไม่แน่ใจว่าน้องเขาจะสามารถดึงออกมาแล้วจะพิชิตภารกิจได้หรือเปล่าน้องๆทางบ้านต้องเอาใจช่วยนะครับ
1: ตอนนี้เริ่มได้แล้วขาดแค่ตรงกลางที่มันอยู่กลางๆเพราะมันจะเหนียว
6: เร็วๆ

0: และตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาตรวจสอบคุณสมบัติกระดานมูลช้างของน้องๆแล้วนะครับว่าสามารถที่จะวาดหรือเขียนได้หรือเปล่าถ้าสมมุติว่าพี่ต๊อบเนี่ยวาดได้โดยที่ไม่ซึมหรือว่าไม่ขาดเนี่ยก็ถือว่าพิชิตภารกิจได้แต่ถ้าวาดไปแล้วเกิดขาดขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็ภารกิจไม่ผ่านทันทีนะครับมาดูพร้อมๆกันนะครับยังไม่ขาดนะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวไม่สวยเห็นไหมมันต้องย้ำๆหน่อยให้มันเยอะๆย้ำๆวันอีกสนุกดีแท้ยอยักษ์กาลันตัวสุดท้ายนะครับ
1: ตื่นเต้นอยู่ครับ
0: ยังคิดวิทย์แต่เราต้องมาดูข้างหลังกันนะครับขออนุญาตนะครับซึมไหมเดี๋ยวดูกันนะครับดูกันใกล้ๆเลยนะครับเตรียมพร้อม1 2ฮึบไม่มีรอยซึมเลยนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆพิชิตภารกิจได้สำเร็จโอ้ยลุ้นจริงๆเอ้าวันนี้นะครับน้องๆได้ทำภารกิจที่เรียกได้ว่าสุดเลอะเทอะเลยเป็นยังไงครับสนุกกันไหมครับวันนี
2: ้สนุกครับ
0: อยากถามว่าได้ความรู้อะไรมั่ง
3: ได้ความรู้เกี่ยวกับมูลช้างมันเป็นกระดาษได้ผมไม่คิดว่ามันจะทำได้
0: นี่เป็นความรู้ใหม่เลยนะครับน้องก้อง
1: แล้วเราคิดว่ามูลช้างมันสกปรกแต่ที่จริงมันสามารถมาทำประโยชน์ได้หลายอย่าง
0: สุดยอดอ้าวน้องฟลุ๊ก
4: ประเภทของมูลช้างครับ
0: ประเภทของมูลช้างก็คือแยกแยะได้ใช่ไหมครับ

0: ว่ามูลช้างมันมีอะไรอยู่ในวัวมูลช้างค
1: ่
0: ะ
1: น้องแพร
0: ได้รู้ว่ามูลช้างมาทำประโยชน์หลายๆอย่างได้และทำกระดาษสาได้ค่ะ
1: ใช่แล้วเลยครับของเสียที่เราคิดว่าไม่มีประโยชน์นะครับแต่ว่าถ้าเราคิดแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็สามารถที่จะนำมาใช้เป็นประโยชน์และผลิตเป็นกระดาษอย่างที่เราได้เห็นใช่ไหมครับเด็ก
2: ๆใช่ค่ะ
1: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมช้างต้องยืนโยกตัวไปมามันทำพฤติกรรมอย่างนี้เพื่ออะไรส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลและสำหรับผู้ที่อยากสมัครมาร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกให้ครบแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครมาทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่ตอนนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับช้างหน่อย
2: ภารกิจสุดมันอัศจรรย์ด้วยพี่ช้าง
1: เย้สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการคิดวิทย์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: คลิปวิดีโอสื่อการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6สาระการเรียนรู้ที่1เรื่องการอ่านจับใจความสวัสดีค่ะนักเรียน
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เรามาพบกันอีกแล้วครูจะมาสอนในเรื่องการอ่านจับใจความนะคะความหมายการอ่านจับใจความการอ่านจับใจความหมายถึงการอ่านหนังสือที่สามารถค้นหาสาระสำคัญของเรื่องได้ถูกต้องนับเป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นมากที่สุดใจความสำคัญขึ้นอยู่กับการเข้าใจความคิดและเจตจำนงของผู้เขียนหากจับความคิดของผู้เขียนไม่ได้แสดงว่าอ่านหนังสือไม่เข้าใจงานเขียนบางประเภทที่ผู้เขียนเลือกใช้กลวิธีแต่งซับซ้อนไม่บอกสาระสำคัญอย่างตรงไปตรงมาหรือในกรณีจงใจโกหกให้หลงเชื่อการจับใจความให้ถูกต้องจะยิ่งยากมากขึ้นอีกหลายเท่าลักษณะของใจความสำคัญ 1. ใจความสำคัญเป็นข้อความที่ทำหน้าที่คลุมใจความของข้อความอื่นๆในตอนนั้นได้หมดข้อความนอกนั้นเป็นเพียงรายละเอียดหรือส่วนขยายใจความสำคัญเท่านั้น 2. ใจความสำคัญของข้อความ1-1หรือย่อหน้า1ส่วนมากจะมีเพียงประการเดียว3. ใจความสำคัญส่วนมากมีลักษณะเป็นประโยคอาจจะเป็นประโยคเดียวหรือประโยคซ้อนก็ได้แต่ในบางกรณีใจความสำคัญไม่ปรากฏเป็นประโยคเป็นเพียงใจความที่แฝงอยู่ในข้อความตอนนั้น 4. ใจความสำคัญที่มีลักษณะเป็นประโยคส่วนมากจะปรากฏอยู่ต้นข้อความต่อไปเรามาทำความรู้จักกับหลักการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญนะคะหลักการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ 1. ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านให้ชัดเจน2. อ่านเรื่องราวอย่างคร่าวๆพอเข้าใจและเก็บใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้า 3. เมื่ออ่านจบให้ตั้งคำถามตนเองว่าเรื่องที่อ่านมีใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไร 4. นำสิ่งที่สรุปได้มาเรียบเรียงใจความสำคัญใหม่ด้วยสำนวนของตนเองเพื่อให้เกิดความสละสลวยมีอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญสำหรับนักเรียนคือวิธีจับใจความสำคัญหลักการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ 1. พิจารณาทีละย่อหน้าหาประโยคจากความสำคัญของแต่ละย่อหน้า 2. ตัดส่วนที่เป็นรายละเอียดออกได้เช่นตัวอย่างสำนวนโวหารอุปมาอุปไมยตัวเลขสถิติตลอดจนคำถามหรือคำพูดของผู้เขียนได้ลองทำกันนะคะครูจะจับเวลาให้นักเรียนได้ลองทำกัน30วินาทีนะคะ

0: หมดเวลาแล้วค่ะมาดูเฉลยกันค่ะใครคำตอบคือคนทั่วไปทำอะไรคำตอบคือตักบาตรอย่างไรคำตอบคือเริ่มจากตักข้าวก่อนตามด้วยข้าวและของหวานเมื่อพระสงฆ์ปิดฝาบาตรให้วางดอกไม้ซึ่งส่วนมากนิยมใช้ดอกบัวและดอกดาวเรืองวางลงบนฝาบาตรแล้วนั่งพนมมือรับพรจากพระสงฆ์เพราะอะไรคำตอบคือเสริมบุญให้กับตัวเองใจความสำคัญคำตอบคือคนทั่วไปตักบาตรโดยเริ่มจากตักข้าวก่อนตามด้วยกับข้าวและของหวานเมื่อพระสงฆ์ปิดฝาบาตรให้วางดอกไม้ซึ่งส่วนมากนิยมใช้ดอกบัวและดอกดาวเรืองวางลงบนฝาบาตรแล้วนั่งพนมมือรับพรจากพระสงฆ์เพื่อเสริมบุญให้กับตนเองนักเรียนมีข้อสงสัยตรงไหนถามได้เลยนะคะ
1: ครูคะแล้วมันมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันอย่างไรบ้างคะ
0: เป็นคำถามที่ดีมากเด็กหญิงการ์ตูนในปัจจุบันเราได้มีการคุยหรือสนทนากันเป็นส่วนมากเพื่อให้เราได้รับข่าวสารได้อย่างชัดเจนรวมไปถึงการอ่านที่ต้องควบคู่ไปกับความเข้าใจและการตีความไปในด้านอื่นๆเพราะฉะนั้นในเรื่องของการอ่านจับใจความมีความสำคัญอย่างมากเพื่อนำไปใช้ในการสื่อสารและการดำเนินชีวิตต่อไปค่ะ
1: ขอบคุณค่ะคุณครู
0: วันนี้ครูอธิบายในเรื่องของการอ่านจับใจความจบแล้ววันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเด็ก
2: ๆนักทำความเคารพคุณครู
3: สวัสดีค่ะ

0: จะสอบโอเน็ตแล้วครูให้แบบฝึกหัดเขียนเรื่องตามจินตนาการมาแต่ฉันยังไม่รู้เลยว่าจะเขียนยังไงดี
1: เดี๋ยวข้าสอนให้เองนะหนูดาริน
0: เสียงใครน่ะเจ้าพูดหรอเจ้าเหมียว
1: ตามข้าเข้ามาสิก่อนอื่นเราก็จะต้องมารู้จักความหมายของจินตนาการกันก่อนจินตนาการเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจตามความคิดฝันหรือจากประสบการณ์เดิมแล้วสร้างเป็นภาพใหม่ให้กว้างขึ้นดังนั้นการเขียนเรื่องตามจินตนาการจึงเป็นความคิดที่เชื่อมโยงประสบการณ์และความจริงในชีวิตจากอดีตไปสู่อนาคตหรือเชื่อมโยงเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆในปัจจุบันโดยผูกเป็นเรื่องราวขึ้นมาโดยดูรายละเอียดต่างๆจากภาพเป็นพื้นฐานแล้วเขียนเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจหรือให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแก่ผู้อ่านและที่สำคัญจะต้องให้มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน
0: อ๋อเข้าใจแล้วแต่ดารินจะเขียนยังไงล่ะ
1: ไม่ยากเลยมันมีหลักการในการเขียนเรื่องตามจินตนาการอยู่นะเดี๋ยวข้าจะบอกให้สำหรับหลักการเขียนเรื่องตามจินตนาการจะมีภาพให้เจ้า1ภาพ1เจ้าจะต้องดูภาพพิจารณาภาพรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วน2สร้างจินตนาการผูกเรื่องราวย้อนไปในอดีตคิดไปในอนาคตหรือเชื่อมโยงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งในปัจจุบัน3สร้างความคิดโดยใช้ความเป็นจริงหรือเหตุการณ์ที่สมจริงเป็นพื้นฐาน4. ลำดับเรื่องราวให้ต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบ 5. เขียนเล่าความให้ต่อเนื่องและสุดท้ายเขียนลายมือให้อ่านง่ายจบประโยคเว้นวรรคให้ชัดเจน

0: นะ
1: งั้นเจ้าเอาเทคนิคนี้ไปใช้สิมันเรียกว่า 5W1H
0: ใช่ไหม
1: ใช่แล้วฮูคือใครใครล่ะที่อยู่ในเหตุการณ์นี้บ้างเจ้าก็ต้องสังเกต What อะไรเกิดอะไรขึ้นบ้างในเหตุการณ์ที่เจ้าเห็น Where ที่ไหนเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นที่ไหนเจ้าก็ต้องสังเกต When เหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ Why ทำไมเพราะเหตุใดเหตุการณ์นี้จึงเกิดขึ้นและสุดท้าย How เขาทำสิ่งนี้อย่างไรเจ้าดูภาพนี้นะข้อ1 Who ลองสังเกตสิในภาพเนี่ยมีข้าง
0: นักเรียน
1: ใช่แล้วต่อมาข้อ2 What เด็กนักเรียนกำลังทำอะไรล่ะ
0: ทำความสะอาด
1: ถูกต้องต่อมาข้อ3 Where เด็กนักเรียนทำความสะอาดกันที่ไหน
0: ห้องเรียนอย่างไรล่ะ
1: เก่งมากต่อมาข้อ4 When เจ้าคิดว่าในภาพคือเมื่อไหร่ล่ะ
0: คิดว่าน่าจะหลังเลิกเรียนนะ
1: ข้อ5 Why แล้วทำไมถึงต้องเป็นหลังเลิกเรียนล่ะ
0: เวรประจำวันไงเด็กนักเรียนทุกคนต้องมีเวรทำความสะอาดประจำวัน
1: ก็ดีนะแต่ถ้าใส่จินตนาการเข้าไปอีกหน่อยในภาพก็อาจจะเป็นวันสุดท้ายของการเรียนก็ได
0: ้ถ้าอย่างนั้นอาจเป็นการทำความสะอาดห้องเรียนครั้งสุดท้ายเพราะทุกคนจะแยกย้ายไปเรียนต่อแบบนี้ถูกต้องไหม
1: ข้าคงบอกไม่ได้หรอกว่าถูกต้องไหมแต่ที่เจ้าพูดมาน่าสนใจมากเพราะเรื่องตามจินตนาการของแต่ละคนก็แตกต่างกันอยู่แล้วขอแค่ใส่จินตนาการเข้าไปก็พอมาเถอะข้อสุดท้าย How เจ้าคิดว่าเด็กนักเรียนทำความสะอาดกันอย่างไร
0: ดารินคิดว่าพวกเขาช่วยกันทำอย่างสนุกสนานและสามัคคี
1: เรียบร้อยเท่านี้ก็ครบตามขั้นตอนแล้วข้าจะลองเรียบเรียงให้เป็นเรื่องราวจากสิ่งที่เจ้าบอกมาก็แล้วกันเจ้าลองอ่านดูสิ
0: วันสุดท้ายของการเรียนคุณครูให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทำความสะอาดห้องเรียนก่อนที่จะแยกย้ายกันไปเรียนต่อเพื่อนๆทุกคนสนุกสนานและสามัคคีกันในการทำเวรมากกว่าทุกวันบางคนกวาดพื้นบางคนถูโต๊ะซึ่งต่างจากเมื่อก่อนที่คอยเกี่ยงกันทำหน้าที่จนครูต้องคอยดุและแบ่งหน้าที่ให้ทีละคนแต่ตอนนี้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายช่วยกันด้วยความเต็มใจแล้วครูประจำชั้นก็ได้บอกกับนักเรียนว่าถ้าทำความสะอาดห้องเสร็จจะมีการรับประทานอาหารและขนมร่วมกันเพื่อฉลองการเรียนจบในเทอมสุดท้าย
1: เก่งมากเจ้าหนูดารินทีนี้พอจะเข้าใจการเขียนเรื่องตามจินตนาการมากขึ้นแล้วหรือยังล่ะ
0: เข้าใจแล้วล่ะขอบใจมากนะดารินไม่เคยทำมาก่อนเลย
1: ไม่เป็นไรเลยเจ้าลองนำเทคนิค 5W1H นี้ไปใช้ในการเขียนเรื่องตามจินตนาการดูนะ
0: ได้เลยเอาล่ะเรามาเริ่มทำแบบฝึกหัดไปพร้อมกันเถอะพร้อมไหมดังขึ้นอีกงั้นไปกันเลยอันดับแรกฮูในภาพนี้มีใครบ้างคะใช่แล้วเด็กผู้ชายดารินขอตั้งชื่อเด็กคนนี้ว่าภูผานะเพื่อนๆล่ะจะตั้งชื่อเด็กคนนี้ว่าอะไรต่อไปวอทเขาทำอะไรในภาพดารินเห็นเขาเก็บขยะเพื่อนๆเห็นเหมือนกันไหมคะต่อไปแวร์ที่ไหนเอที่นี่คุ้นๆนะมีน้ำมีหาดทรายมีต้นมะพร้าวมีเรือใบด้วยใช่ทะเลไหมนะเพื่อนๆรู้จักทะเลที่ไหนบ้างเรามาใส่ชื่อให้ทะเลกันเถอะดารินให้เป็น

0: ทะเลบางแสนแล้วกันนะดารินเคยไปเที่ยวชอบมากเลยต่อไปเวนเมื่อไรเขาเก็บขยะที่ทะเลเมื่อไหร่ดีล่ะเป็นวันหยุดหรือเปล่านะหรือช่วงเวลาไหนจริงอยู่นะคะที่ในภาพไม่ได้บอกแต่เราสามารถจินตนาการเองได้เลยนะเพื่อนๆดารินคิดว่าน่าจะเป็นเช้าวันเสาร์ช่วงปิดเทอมต่อมาวายเพื่อนๆคิดว่าเขาเก็บขยะทำไมกันนะดารินว่าเพราะชายหาดมีแต่ขยะเขาจึงต้องมาเก็บขยะให้ชายหาดสะอาดสวยงามเหมือนเดิมไงล่ะสุดท้ายแล้วเพื่อนๆฮาวอย่างไรเขาเก็บขยะอย่างไรในภาพเป็นถุงดำงั้นดารินเขียนว่าหยิบถุงดำมาเก็บขยะแล้วกันนะเย้เสร็จแล้วเรามาเรียบเรียงกันนะพร้อมไหมดังขึ้นอีกมาเริ่มกันเลยเช้าวันเสาร์ของวันปิดเทอมวันแรกภูผาดีใจมากที่ได้ไปเที่ยวทะเลกับครอบครัวเมื่อถึงที่ทะเลภูผาจึงออกไปวิ่งเล่นริมชายหาดแต่กลับเจอขยะเกลื่อนกลาดเต็มไปด้วยเปลือกขนมกระป๋องขวดน้ำพัดปลิวมาตามลมจนเต็มพื้นบนหาดทรายภูผาจึงรีบกลับไปที่พักไปหยิบถุงดำเพื่อมาเก็บขยะขณะที่ภูผาเก็บขยะนั้นเขาก็ได้นึกภาพทะเลที่สะอาดไร้ขยะก็คงเป็นทะเลที่สวยงามน่าดูเป็นอย่างไรบ้างเพื่อนๆพอใช้เทคนิค 5W1H แล้วไม่ยากเลยใช่ไหมทีนี้ก็เอาไปทำข้อสอบโอเน็ตได้แล้ว
1: เด็กชายกระป๋องได้ฝันว่าตนเองได้ไปท่องโลกวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีได้เห็นตัวละครที่เขาชื่นชอบและได้เห็นตัวอย่างของโวหารภาพพจน์ต่างๆจากบทประพันธ์ที่เคยผ่านหูผ่านตาจากการเรียนมาแล้วทำให้เขารู้สึกสนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับจินตนาการในฝันของเขาในครั้งนี้มากๆโดยขณะที่เขากำลังท่องอยู่ในโลกของวรรณคดีเขาก็ได้พบกับเรื่องราวในพระอภัยมณีเริ่มต้นที่พระอภัยมณีได้เจอกับนางซึ่งจากบทประพันธ์ที่ทำให้เห็นถึงโวหารภาพพจน์แรกคืออุปมาโวหารอุปมาโวหารเป็นโวหารเปรียบเทียบโดยยกตัวอย่างสิ่งที่คล้ายคลึงกันมาเปรียบเพื่อให้เกิดความชัดเจนด้านความหมายด้านภาพและเกิดอารมณ์ความรู้สึกมากยิ่งขึ้นอุปมาโวหารมักจะปรากฏพร้อมกับพรรณโวหารเสมอโดยตัวอย่างของอุปมาโวหารที่เขาได้พบคือพงกษัตริย์ทัศนานางเงือกน้อยดูแช่มช้อยโฉมเฉลาทั้งผ้าผมประภัยพักรักล้ำล้วนขำคมทั้งเนื้อนมนวลเป่งออกเต่งซวงขนงเนกเกกกรอ่อนสะอาดดังสุรางนางนาตในวังหลวงซึ่งเมื่อเขาได้พบกับนางเงือกเขาก็นึกถึงบทประพันธ์หนึ่งที่กล่าวถึงนางเงือกต้นนี้หรือพระนางจันทวดีพันปีหลวงแม่ของสุดสาครจากนางในวรรคดีของมาลัยที่ได้เล่าให้เห็นภาพที่ชัดเจนในการกำเนิดเกิดมาของนางเงือกต้นนี้เป็นการใช้โวหารภาพพจน์เล่าเรื่องแบบพรรณโวหารพรรณโวหารหมายถึงการเรียบเรียงข้อความโดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลสิ่งของธรรมชาติสภาพแวดล้อมตลอดจนความรู้สึกต่างๆของผู้เขียนโดยเน้นให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ความรู้สึกร่วมกับผู้เขียนและตัวอย่างบทประพันธ์ที่กระป๋องนึกถึงได้คือนั่งถือกำเนิดมาท่ามกลางเกลียวขึ้นน้ำลึกกระจ่างราวเกล็ดเพชรของท้องทะเลกว้างภายใต้สายลมละมุนพระอภัยมณีไว้จากนางผีเสื้อสมุทรซึ่งพระเจ้าตาได้ว่ากล่าวตักเตือนและสอนนางผีเสื้อสมุทรโดยการชี้ให้เห็นถึงโทษของการลุ่มหลงมัวเมาในความรักจนก่อให้เกิดความเดือดร้อนด้วยบทประพันธ์ที่เป็นการสาธกโวหารสาธกโวหารเป็นโวหารที่มุ่งให้ความชัดเจนโดยการยกตัวอย่างหรือเรื่องราวประกอบการอธิบายเนื้อหาสาระเพื่อสนับสนุนข้อคิดเห็นต่างๆให้หนักแน่นสมเหตุสมผลทำให้ผู้รับสารเข้าใจเนื้อหาสาระในสิ่งที่พูดหรือเขียนอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนดูสมจริงหรือน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นโดยตัวอย่างของสาธกโวหารที่เขาได้พบคือ คือรูปรสกลิ่นเสียงไม่เที่ยงแท้

0: ่อมเท่าแก่เกิดโรคโศกสงสารความตายหนึ่งพึงเห็นเป็นประธานหวังนิพพานพ้นทุกสุขสบายซึ่งบ้านเมืองเครื่องเขียนถึงเช่นนี้เพราะโลกีตันหาพาชิบหายอันศีลห้าว่าอย่าทำให้จำตายจะตกอบายภูมิขุมนรกเทศนาโวหารคือการเขียนอธิบายชี้แจงให้ผู้อ่านเข้าใจชี้ให้เห็นประโยชน์หรือโทษของเรื่องที่กล่าวถึงเป็นการชักจูงให้ผู้อื่นคอยตามเห็นด้วยหรือเพื่อแนะนำสั่งสอนปลุกใจให้ข้อคิดคติเตือนใจผู้อ่านโดยตัวอย่างบทประพันธ์ที่เขาได้พบจากเหตุการณ์นี้คือแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์ที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตนเกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจาจากเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่หลังจากที่เขาได้เข้าสู่วังวนของความฝันท่องไปในโลกวรรณคดีจากเรื่องพระอภัยมณีแล้วขณะที่กำลังเพลิดเพลินอยู่นั้นโลกวรรณคดีในเรื่องพระอภัยมณีก็ได้ค่อยๆเปลี่ยนไปทุกอย่างสั่นไหวและกลายเป็นว่าเขาได้ทะลุมิติไปยังวรรณคดีอีกเรื่องหนึ่งที่ใครๆก็น่าจะรู้จักกันดีคือเรื่องง้อป่าบรรยากาศที่รายล้อมไปด้วยป่าเขาลำนาวไพแตกต่างจากเรื่องพระอภัยมณีอย่างสิ้นเชิงทำให้เขาตื่นตาตื่นใจและรู้สึกตื่นเต้นกับความฝันของเขามากๆซึ่งการข้ามมิติมายังวรรณคดีเรื่องนี้ของตัวละครของไม้ไผ่ที่เป็นน้องชายของลำหับได้พบกับคณังเพื่อนสนิทของไม้ไผ่นั่นเองกระป๋องได้เห็นท่าทีดีใจของไม้ไผ่เมื่อพบเจอกับคณังและได้สังเกตว่าฉากนี้เป็นตอนหนึ่งจากบทประพันธ์ที่แสดงให้เห็นถึงโวหารภาพพจน์เป็นการบรรยายโวหารบรรยายโวหารหมายถึงการเขียนอธิบายหรือบรรยายเหตุการณ์ที่เป็นข้อเท็จจริงตามลำดับเหตุการณ์เป็นการเขียนตรงไปตรงมาไม่ยั่นเยอะมุ่งความชัดเจนเพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้ความเข้าใจเช่นการเขียนเล่าเรื่องเล่าเหตุการณ์การเขียนรายงานเขียนตำราและเขียนบทความและบทประพันธ์ที่แสดงถึงการบรรยายโวหารนี้คือเมื่อนั้นไม้ไผ่ดีใจเป็นหนักหนาวิ่งไปกอดคอพาคอค่าเข้ามานั่งในป่าสายทักมีธุระกังวลกลใดเหวยอย่านิ่งเลยบอกกูรู้ตระหนักแต่มิได้พบพันกันนานนักกูคิดถึงเพื่อนรักจะขาดใจจากบทละครเรื่องง้อป่าพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกระป๋องรู้สึกมีความสุขไปกับไม้ไผ่ที่ได้เจอเพื่อนรักเขารู้สึกอยากติดตามต่อไปว่าไม้ไผ่จะพาคณังไปที่ใดและทั้งสองคนจะพูดคุยอะไรกันบ้างแต่ขณะที่เขากำลังจะตามไม้ไผ่และคณังไปนั้นจู่ๆก็เกิดแผ่นดินไหวพื้นสั่นสะเทือนจนกระป๋องยืนไม่อยู่เขารู้สึกว่าตัวเองถูกแรงสั่นสะเทือนโจมตีอย่างหนักและได้ยินเสียงฝีเท้าที่ดังมากๆมาจากข้างหลังเมื่อเขาหันไปเขาเจอกับยักษ์ต้นหนึ่งที่ได้จับเขาขึ้นไปจนลอยฟ้าและตะโกนชื่อของเขาออกมาได้กลับสู่โลกของความเป็นจริงรอบตัวเขามีเพื่อนๆรายล้อมรอบตัวและคุณครูสมรที่กำลังยืนจ้องด้วยความโมโหกระป๋องยังคงมึนงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นและค่อยๆรู้สึกตัวว่าทั้งหมดนั้นเขาได้ฝันไปแต่ในฝันเหล่านั้นเขาสนุกสนานและรู้สึกเหมือนได้ไปผจญภัยในสถานที่ที่ไม่มีใครได้ไปพบเห็นอย่างเขาและเรื่องนี้เขาจะไม่มีวันบอกใครว่าสิ่งที่เขาพบเจอนั้นวิเศษแค่ไหนนอกจากความสนุกเพลิดเพลินกระป๋องยังได้ทบทวนสิ่งที่เรียนมาคือเรื่องของโวหารภาพพจน์ที่ครูสมรจะสอบในวันนี้เขาได้ทบทวนทุกอย่างในฝันของเขาเรียบร้อยแล้วและมั่นใจว่าเขาจะสามารถทำข้อสอบของวันนี้ได้อย่างแน่นอนและเรื่องราวของเด็กชายกับ
1: พบกับทีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
2: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
3: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
2: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
3: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
4: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
1: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัว

ก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:04 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ไม่ใช่ครับมันคือเสียงอะไรใช่แล้วครับเสียงตึกตึกที่ดังออกมาจากหน้าอกของเราคือเสียงอวัยวะที่สำคัญมากของร่างกายของเราคือหัวใจนั่นเองครับคนเราเนี่ยนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ได้ด้วยน้ำอากาศและอาหารและมีอวัยวะมากมายที่อยู่ภายในร่างกายของเรามีหน้าที่แตกต่างกันแต่ทำงานควบคู่กันไปได้ด้วยดีเพื่อให้มนุษย์เราเนี่ยนะครับใช้ชีวิตได้อย่างปกติครับทีนี้อวัยวะของคนเรามีอะไรบ้างล่ะครับเช่นตาหูจมูกปากบางคนอาจจะตาตีบางคนอาจจะตาโตคนบางคนมีผมสีทองนะครับแต่คนบางคนก็มีผมสีดำเช่นเดียวกันใช่แล้วครับนั่นแปลว่าอวัยวะของคนเราเนี่ยมีเหมือนกันนะครับมีจุดเดียวกันแต่ลักษณะอาจจะแตกต่างกันได้นะครับแต่ที่บอกมาทั้งหมดนั้นคืออวัยวะภายนอกครับทีนี้อวัยวะที่เรามองไม่เห็นนั้นมีอะไรบ้างเช่นสมองปอดกระเพาะอาหารและลำไส้ครับส่วนอวัยวะที่เป็นพระเอกของเราในวันนี้เลยก็คือเจ้าหัวใจนั่นเองมันทำงานตลอดเวลาไม่ว่าเราจะกินวิ่งนอนเดินเรียนหนังสือหรือว่าเล่นเกมเจ้าหัวใจเนี่ยก็เต้นตึกตึกตึกอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับแล้วทำไมถึงให้จับไปที่หน้าอกรู้ไหมครับเพราะว่าหน้าอกเนี่ยเป็นที่อยู่ของหัวใจอยู่ในช่องอกตรงกลางค่อนๆไปทางซ้ายนะครับและรู้ไหมครับว่าขนาดของหัวใจของคนเราเนี่ยมีขนาดไม่เท่ากันนะครับบางคนเล็กบางคนใหญ่แต่การวัดคร่าวๆนะครับเขาบอกว่าหัวใจของคนเราเนี่ยจะใหญ่กว่ากำปั้นของเราเพียงเล็กน้อยนะครับทีนี้เวลาเราดูหนังแล้วเห็นนางเอกที่นอนอยู่บนเตียงที่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับแล้วเราจะเห็นเครื่องวัดการเต้นของหัวใจเมื่อเครื่องวัดการเต้นของหัวใจดังตี๊ดแล้วเป็นเส้นยาวๆนั่นแปลว่าหัวใจของเธอนั้นหยุดเต้นแล้วและนางเอกของเราได้จากเราไปแล้วไม่นะแล้วทำไมพอหัวใจของคนเราหยุดเต้นคนเราถึงตายล่ะครับก็เพราะว่าหัวใจของเราเนี่ยนะครับมีหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งในเลือดเนี่ยก็มีออกซิเจนไหลเวียนอยู่แต่ถ้าร่างกายของเราไม่ได้รับออกซิเจนหรือหัวใจของเราไม่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายก็จะทำให้ร่างกายของคนเรานั้นหยุดทำงานและเสียชีวิตในที่สุดครับเรามาลองซูมดูอวัยวะต่างๆกันชัดๆอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ
1: ร่างกายมนุษย์มีระบบต่างๆประกอบกันเป็นร่างกายการทำงานของอวัยวะจะทำงานสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบตัวอย่างเช่นระบบย่อยอาหารระบบหมุนเวียนเลือดในร่างกายระบบหายใจระบบขับถ่ายระบบประสาทระบบสืบพันธุ์เป็นต้นระบบต่างๆเหล่านี้จะทำงานสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องถ้ามีระบบใดระบบหนึ่งทำงานไม่เต็มที่หรือได้รับความเสียหายไปร่างกายก็จะอ่อนแอและส่งผลต่อสุขภาพไปในที่สุดและหัวใจก็เป็นอวัยวะหนึ่งของร่างกายที่อยู่ในระบบหมุนเวียนเลือดระบบนี้จะประกอบด้วย 1. โลหิตหรือที่เราเรียกกันว่าเลือดมีหน้าที่ลำเลียงสารอาหารต่างๆในร่างกาย 2. หลอดเลือดอันเป็นหลอดเลือดแดงเป็นหลอดเลือดที่นำเลือดออกจากหัวใจไปยังทุกส่วนของร่างกายและเป็นเลือดที่มีออกซิเจนสูงหลอดเลือดดำเป็นหลอดเลือดที่นำเลือดกลับเข้าสู่หัวใจและเป็นเลือดที่มีออกซิเจนต่ำและหลอดเลือดฝอยเป็นหลอดเลือดขนาดเล็กจำนวนมากแทรกอยู่ทั่วทุกเซลล์ในร่างกายเป็นที่แลกเปลี่ยนแก๊สและสารต่างๆระหว่างเซลล์กับเลือดและ 3. หัวใจเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดในระบบไหลเวียนเลือดทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายอยู่ตลอดเวลาน้องๆรู้ไหมว่าเพียงแค่วันเดียวหัวใจของเราต้องหมุนเวียนเลือดประมาณ 2,000 แกลลอนหรือประมาณ 8,000 ลิตรแล้วยังเต้นวันละมากกว่า 100,000 ครั้งเลยนะรวมๆแล้วปีหนึ่งหัวใจของเราก็เต้นไปกว่า 36,500,000 ครั้งต่อปีเลยดูสิว่าทำงานหนักขนาดไหนขอบคุณหัวใจที่ทำให้เรามีวันนี้ดูแลหัวใจของเราให้ดีๆจะได้เต้นไปอีกนานๆนะทุกคนคำถามระหว่างคน2คนนี้หัวใจใครเต้นแรงกว่ากันมากขึ้นและถี่ขึ้นนั่นเอง
0: วันนี้เราจะมาจำลองการทำงานของหัวใจกันครับ

เริ่มจากการตัดสายยางให้ยาวประมาณ5เซนติเมตรครับประมาณนี้นะครับที่เราวัดไว้นะครับตัดเลยชิบเรียบร้อยครับเราได้สายยางยาวประมาณ5เซนติเมตรมาเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนต่อไปครับเราเอาลูกโป่งขึ้นมาครับตัดให้เป็นเศษนะครับตัดตรงนี้ออกก่อนเรียบร้อยครับแล้วเราก็มาตัดหัวลูกโป่งออกครับจากนั้นพอตัดเศษลูกโป่งเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้แล้วนะครับเอามาพันไว้ด้านบนของสายยางของเราแบบนี้นะครับเอาใส่เข้าไปแบบนี้เลยแล้วเราก็มัดตรงนี้ให้แน่นครับเพื่อที่เราจะพันสก็อตเทปนะครับนี้เห็นไหมครับนำสก็อตเทปมาครับแล้วเราก็พันตรงนี้ครับแบบนี้เป็นที่เรียบร้อยครับจากนั้นนะครับใส่ด้านที่ไม่ได้พันลูกโป่งในรูบนฝาขวดน้ำที่เราเจาะไว้นะครับแบบนี้นะครับนำสายยางเส้นที่ยาวกว่าสอดเข้าไปอีกรูหนึ่งของฝาน้ำนะครับให้ทะลุมาประมาณ5เซนติเมตรนะครับแล้วพันด้วยเศษลูกโป่งเหมือนเดิมเลยเรียบร้อยครับขยับไม่ได้แล้วเห็นไหมครับหลังจากที่เราแปะตรงส่วนหัวนี้เหมือนกับข้างบนเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราดึงสายยางให้ชิดกับฝาขวดน้ำนำกาวร้อนมายิงที่ฝาของสายยางด้านล่างให้เสร็จก่อนติดกาวสายยางให้แน่นนะครับนำไซริงเนี่ยมาครอบสายยางที่โผล่มาด้านบนครับแล้วก็ยิงกาวร้อนปิดอีกทีหนึ่งครับยิงแบบนี้เลยนะครับให้มันติดกับฝาขวดน้ำนะครับเพื่อกันอากาศเข้าแล้วก็ทำให้มันแน่นด้วยนะครับหลังจากนั้นรอให้กาวร้อนแห้งครับทีนี้เราจะมาดูที่ลูกบอลยางครับเราจะตัดลูกบอลยางนี้ให้เป็น2ส่วนครับจากนั้นนะครับตัดด้านส่วนหัวของลูกบอลยางนะครับเพื่อที่เราจะได้ใส่ฝาขวดน้ำได้

เอาละครับทีนี้เราจะมาตัดลูกโป่งขนาดใหญ่เพื่อครอบลูกบอลยางกันครับเริ่มจากการตัดตรงส่วนหัวของลูกโป่งออกนะครับแบบนี้ให้มันมีขนาดใหญ่หน่อยนะครับจะได้ครอบลูกบอลยางได้แล้วเราก็นำลูกบอลยางขึ้นมาครับแล้วก็ครอบมันเลย

นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราใช้เทปพันสายไฟสีแดงนะครับพันรอบๆลูกบอลยางของเราเลยนะครับแต่ว่าพันเบาๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขาด

ร็จแล้วนะครับให้เราเอาสายยางที่เราต่อไว้นะครับใส่ลงไปในถ้วยน้ำสีแดงที่เราเตรียมไว้ครับแล้วก็เอาอีกฝั่งนึงนะครับใส่ลงไปในถ้วยเปล่าแล้วเรามาดูกันว่าถ้าเราบีบแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับเห็นไหมครับน้ำแดงเนี่ยไหลไปตามสายยางแล้วนะครับทีนี้ครับขั้นตอนต่อไปครับให้เราเตรียมลูกบอลยางแล้วทำเหมือนเดิมอีกชุดหนึ่งครับพอทำเสร็จแล้วก็จะได้รูปแบบแบบนี้เหมือนเดิมเลยครับแล้วเราก็นำทั้งสองอย่างเนี่ยนะครับทั้งสองอันนี้มาประกบติดกันเห็นไหมครับรูปร่างคล้ายกับหัวใจเลยเห็นไหมครับเหมือนหัวใจเป๊ะเลยหลังจากที่เรานำมาประกบกันเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรานำสก็อตเทปใสพันรอบๆมันครับ

ทีนี้นะครับให้เราเอาสายยางเนี่ยใส่ลงไปในถ้วยน้ำสีน้ำเงินนะครับแล้วก็นำอีกฝั่งนึงเนี่ยใส่ลงไปในถ้วยน้ำสีแดงครับแบบนี้ครับทีนี้เราลองมาบีบที่หัวใจกันเลยครับ

ถามการทำงานของหัวใจมีลักษณะคล้ายกับเครื่องมือชนิดใดระหว่างเครื่องสูบน้ำกับเครื่องบดอาหารคำตอบเครื่องสูบน้ำเปรียบหัวใจเหมือนเครื่องสูบน้ำและเปรียบน้ำเหมือนเลือดเครื่องสูบนี้จะทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองในหัวใจของคนเราจะถูกแบ่งออกเป็น4ห้องได้แก่หัวใจห้องบนขวาหัวใจห้องล่างขวาหัวใจห้องบนซ้ายและหัวใจห้องล่างซ้ายเลือดดำจากร่างกายจะถูกสูบเข้ามาในหัวใจ2ห้องด้านขวาแล้วถูกส่งไปฟอกด้วยออกซิเจนที่ปอดจากนั้นเลือดแดงจากปอดก็จะถูกสูบฉีดกลับมาที่หัวใจ2ห้องด้านซ้ายเพื่อสูบฉีดเลือดดีไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายอีกครั้งแล้วสิ่งที่น่า

0: ทึ่งของหัวใจก็คือที่หัวใจของเราจะมีกล้ามเนื้อชนิดพิเศษที่แตกต่างจากกล้ามเนื้ออื่นๆในร่างกายกล้ามเนื้อหัวใจนี้สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าอ่อนๆได้ซึ่งกระแสไฟฟ้านี้กระตุ้นให้หัวใจบีบแล้วคลายตัวลองสังเกตดูจากการทดลองเมื่อเราบีบที่ลูกบอลก็เหมือนกับหัวใจที่บีบตัวและจะช่วยดันเลือดให้หมุนเวียนกระจายไปยังอวัยวะต่างๆในร่างกายได้เสียงตึกตึกตึกที่เราได้ยินก็คือเสียงหัวใจของเรากำลังทำงานบีบเข้าและคลายออกอย่างรวดเร็วนั่นเองและที่สุดยอดไปกว่านั้นก็คือแรงบีบของหัวใจนี้ไม่ธรรมดาถ้าสมมุติว่าเราเอาหัวใจออกมาข้างนอกแล้วทำเป็นปืนฉีดน้ำหัวใจจะฉีดเลือดพุ่งไปได้ไกลถึง10เมตรเลยทีเดียวคำถามเลือดในหัวใจแต่ละห้องจะสามารถไหลเวียนย้อนกลับไปกลับมาได้หรือไม่คำตอบคือไม่ได้เพราะมีอวัยวะที่เรียกว่าลิ้นหัวใจอยู่ระหว่างหัวใจห้องบนกับหัวใจห้องล่างทำหน้าที่ควบคุมการไหลของเลือดให้ไปในทิศทางเดียวกันและป้องกันไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับ
1: กล้ามเนื้อหัวใจของเราเนี่ยมีความแข็งแรงมากเลยใช่ไหมครับเพราะต้องสูบฉีดเลือดของเราตั้งแต่เกิดจนตายเลยเพราะฉะนั้นเราควรที่จะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาสุขภาพของหัวใจเราให้แข็งแรงอยู่ตลอดนะครับนี่แหละครับเวลาเราวิ่งแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าจังหวะการเต้นของหัวใจของเราเต้นชัดขึ้นนะครับและก็เป็นการบริหารกล้ามเนื้อของหัวใจให้แข็งแรงมากขึ้นครับส่วนน้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านเพราะการพักผ่อนจะทำให้หัวใจของเราไม่ต้องทำงานหนักมากเกินไปไงครับแต่ว่าน้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะบางครั้งเวลาเราเล่นกันแรงๆแล้วไปกระแทกโดนหน้าอกของเราหัวใจเราอาจจะหยุดเต้นได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงตรงหน้าอกของเราด้วยนะครับเด็ก
0: ๆคำถามถ้าไม่มีสมาร์ทวอชมาใช้วัดอัตราการเต้นของหัวใจเราสามารถใช้วิธีการใดแทนได้คำตอบใช้วิธีการจับชีพจรแทนได้เพราะชีพจรเกิดจากการบีบตัวของหัวใจเพื่อส่งเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายทำให้เกิดแรงดันมากระทบผนังของเส้นเลือดเป็นผลให้เส้นเลือดมีการหดและขยายตัวตามจังหวะการบีบตัวของหัวใจเมื่อเอานิ้วแตะไปที่บริเวณเส้นเลือดแดงวิ่งผ่านเช่นข้อมือข้อพับขาหนีบขมับและคอจะรู้สึกได้ถึงจังหวะการเต้นของหัวใจมาดูกันอีกทีว่าทำไมหัวใจของคนเราจึงสำคัญมากในหัวใจของคนเราจะถูกแบ่งออกเป็น4ห้องได้แก่หัวใจห้องบนขวาหัวใจห้องล่างขวาหัวใจห้องบนซ้ายและหัวใจห้องล่างซ้ายเลือดดำจากร่างกายจะถูกสูบเข้ามาในหัวใจ2ห้องด้านขวาแล้วถูกส่งไปฟอกด้วยออกซิเจนที่ปอดจากนั้นเลือดแดงจากปอดก็จะถูกสูบฉีดกลับมาที่หัวใจ2ห้องด้านซ้ายเพื่อสูบฉีดเลือดดีไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายอีกครั้งแล้วสิ่งที่น่าทึ่งของหัวใจก็คือที่หัวใจของเราจะมีกล้ามเนื้อชนิดพิเศษที่แตกต่างจากกล้ามเนื้ออื่นๆในร่างกายกล้ามเนื้อหัวใจนี้สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าอ่อนๆได้ซึ่งกระแสไฟฟ้านี้กระตุ้นให้หัวใจบีบแล้วคลายตัวเสียงตึกตึกตึกที่เราได้ยินก็คือเสียงหัวใจของเรากำลังทำงานบีบเข้าและคลายออกอย่างรวดเร็วนั่นเองและที่สุดยอดไปกว่านั้นก็คือแรงบีบของหัวใจนี้ไม่ธรรมดาถ้าสมมุติว่าเราเอาหัวใจออกมาข้างนอกแล้วทำเป็นปืนฉีดน้ำหัวใจจะฉีดเลือดพุ่งไปได้ไกลถึง10เมตรเลยทีเดียว

0: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครู

0: ื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม play
1: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้จะพาคุณผู้ชมมากินก๋วยเตี๋ยวเป็ดกันนะครับซึ่งตรงนี้ผู้อยู่เนี่ยคือเส้นถนนวังกตพิจิตรนะฮะอยู่ใกล้ๆกับสถานีวังกตนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเด็ดขนาดไหนร้านนี้ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดลุงแขกนะฮะลุงแขกอยู่นี่แล้วลุงแขกสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับผม

0: นี่ตรงนี้นะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่อยู่ริมทางหน่อยต้องขอแทรกเลย
1: ได้ๆ
0: คุณแขกเปิดอยู่นี่มานานยังเนี่ย
2: อยู่นี่15ปีแล้วครับ
0: 15ปีคืออยู่ตรงนี้มาตลอดเลย
2: ครับผม
0: แล้วสูตรเรามันทีเด็ดมันมีความพิเศษยังไงครับเอาตัวเป็ดก่อน
2: ม
0: ัน
2: ม
0: ี
2: ความพิเศษอยู่ที่ว่ากินแล้วไม่สาบน้ำไม่คาวร้านนี้รับประกันได้ครับสาบเราไม่เอาตังค์ครับ
0: แล้วนี่ลุงแขกตุ๋นกันวันหนึ่งกี่ตัวเนี่ยแล้วก็นานแค่ไหนครับ
2: 2 XL นี่วันละ4ตัวครับ
0: วันละ4ตัวตอนนี้ที่เห็นอยู่
2: ตุ๋นประมาณชั่วโมงครึ่ง
0: ชั่วโมงครึ่งเองเหรอ
2: ครับ
0: นี่เปิดกี่โมงเนี่ย
2: 6โมงเช้าจ้ะ
0: เปิด6โมงเช้านี่ประมาณ11โมงเหลือตัวเดียว
2: ครับผม
0: จะหมดแล้วนะฮะ
2: จ้ะ
0: มีขายอะไรบ้างนอกจากก๋วยเตี๋ยวเป็ด
2: มีข้าวหน้าเป็ดข้าวมันเป็ดก๋วยเตี๋ยวน่องไก่ตุ๋น
0: แต่หลักๆเราเน้นไปที่เป็ดนะ
2: หลักๆนี่เน้นหนักไปทางเป็ด
0: นี่เดี๋ยวพวกต้องเอาซะหน่อยแล้วล่ะ
2: ได้เลยครับ
0: ชามเท่าไหร่ครับเนี่ย
2: 40บาทครับ
0: 40บาท
2: ครับผม
0: อุ้ยโอเคเดี๋ยวไปลองชิมกันนะครับเดี๋ยวให้ลุงแขกทำงานต่อมาลองชิมกันนะครับนี่ผู้สั่งมา3อย่างนะมีบะหมี่แห้งนะครับแล้วก็มีเกาเหลารวมถึงข้าวมันเป็ดด้วยน่ากินมากๆเลยซึ่งดูจากปริมาณแล้วให้เยอะในราคา40บาทนี่คุ้มค่าอิ่มแน่นอนนะฮะมาดูที่บะหมี่แห้งก่อนนะครับนี่ก็จะมีเป็ดนะเราสามารถเลือกส่วนได้นี่ผู้ได้เป็นสะโพกมานะครับช่ำๆแบบนี้นี่ช่ำๆมาเลยนะครับแล้วก็จะมีนี่เป็นเลือดนะครับเลือดมาให้2ก้อนแล้วร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดส่วนใหญ่นะก็จะมีพริกเผาเนี่ยไว้ให้เราเติมเองเนาะแต่ที่นี่ใส่มาให้เลยแบบนี้อยู่ในชามนะฮะเราก็คลุกได้เลยนะครับก่อนอื่นขอชิมเป็ดก่อนตัวเนื้อเป็ดนะครับตุ๋นมาแบบกำลังดีไม่เละไม่เหนียวฉ่ำๆเลยนะครับนุ่มมากเลยอร่อยมากเป็ดนี่ต้องทำไม่ดีนะกลิ่นมันจะสาบนะครับแต่อันนี้ไม่มีกลิ่นเลยนะครับอร่อยมากให้ดูเส้นก่อนนี่พอเราคลุกเคล้าแล้วนะฮะคือตัวน้ำพริกเผานะผู้ลองชิมดูแล้วจะออกไปทางไม่เผ็ดมากแล้วก็หวานบางๆเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องลองคลุกดูก่อนแล้วก็ชิมดูนะครับว่าชอบแบบไหนแล้วค่อยปรุงนะฮะตัวบะหมี่นะครับเป็นแบบหมี่เหลืองที่ไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับนี่กำลังดีเลยเดี๋ยวลองชิมแบบไม่ปรุงเลยก่อนนะครับเส้นนุ่มมากนะครับคือที่เด็ดของร้านนี้นะมันอยู่ที่เป็ดเลยนะครับคือตัวเป็ดเนี่ยต้องบอกว่าลุงแขกนี่เขาแบบพิถีพิถันมากเขาจะมีการตุ๋นแบบมีระยะเวลาของเขาเขาบอกว่ามี4ช่วงเดี๋ยวเดือดต้องเบาไฟเดือดอีกทีแล้วเบาไฟต้มด้วยโครงไก่มันจะทำให้เป็ดของเขาเนี่ยชุ่มฉ่ำและที่สำคัญไม่มีกลิ่นสาบอร่อยมากเลยชิ้นหนาๆหนึบๆแบบนี้เลยนะครับผู้สั่งแห้งมาเพราะว่าอยากลองว่าบะหมี่แห้งเป็นยังไงทีนี้ก็เลยสั่งเกาเหลามาด้วยนะครับได้ชิมน้ำซึ่งตัวเกาเหลาเนี่ยใส่พริกเผามาด้วยอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวก่อนที่ผู้จะคลุกพริกเผาลงไปนะครับให้มันเข้ากับน้ำเนี่ยเดี๋ยวขอชิมน้ำเปล่าๆก่อนหวานเค็มแล้วมันจะมีกลิ่นของเห็ดหอมหน่อยนึงนะครับเพราะว่าทางร้านใส่เห็ดหอมลงไปด้วยลงไปตุ๋นนะครับน้ำอร่อยมากเลยมันหวานเค็มๆนะฮะอันนี้แทบไม่ต้องปรุงเลยนะครับใส่พริกอย่างเดียวเพื่อความเผ็ดพอคลุกกับพริกเผามันหอมขึ้นนะครับอร่อยเลยนะฮะกินกับข้าวสวยนี่เด็ดแน่นอนมาดูที่ข้าวมันเป็ดนะครับก็จะให้น้ำซุปมาด้วยแล้วก็เป็นเป็ดแบบว่าเยอะมากมาเป็นแผงแล้วก็จะมีน้ำจิ้มสูตรเฉพาะของทางร้านนะครับราดลงไปนะครับแบบนี้นะครับแต่จุดหนึ่งที่สังเกตได้คือข้าวเขานะครับจะไม่ได้ออกสีขาวแต่จะออกสีเขียวอ่อนๆ นะครับพอเอาข้าวมันนะครับไปหุงกับใบเตยก็จะได้สีเขียวอ่อนๆแบบนี้แล้วก็จะหอมใบเตยบางๆเดี๋ยวลองชิมข้าวมันเปล่าๆเป็นข้าวมันที่มีกลิ่นใบเตยบางๆข้าวนี่นุ่มนะครับนุ่มดีนะฮะอร่อยดีนะครับเดี๋ยวลองชิมกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดของทางร้านเขานะครับน้ำจิ้มข้าวมันไก่ของที่นี่นะครับทีเด็ดของเขาเลยจุดเด่นคือมีขิงเยอะมากกลิ่นของขิงนี่ชัดเจนอร่อยเลยนะครับนี่นะครับเต็มปากเต็มคำนะครับผ่านมาทางวังกตพิจิตรนี่อยากให้ลองแวะมากิน ครื่องในในนี้นะครับถ้าสั่งเกาเหลาเนี่ยก็จะมีเลือดกับตับแบบนี้นะครับใส่มาด้วยนะฮะใครไม่กินก็บอกคุณแขกได้นะครับแต่ปุ๊บเอาหมดอร่อยมากกูชอบเป็ดลุงแขกทำเป็ดได้ดีมากนะครับอร่อยมากๆนะฮะนุ่มไม่มีกลิ่นสาบแล้วก็ไม่แห้งไม่เละจนเกินไปมีความฉ่ำอยู่ในตัวเนื้อนะฮะใครนะครับเป็นสายก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะชอบกินเป็ดนี่มาพิจิตรลองมากินได้นะฮะราคาไม่แพงด้วยเนี่ยตกชามละ40บาทเท่านั้นวันนี้กินไป120บาทเองนะฮะร้านนี้นะครับเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่6โมงเช้าถึง3โมงเย็นนะฮะแต่ว่าผมแนะนำว่าให้มาเช้าๆหน่อยนะครับเนี่ยตอนนี้นะฮะยังไม่เที่ยงเลยนะครับเสร็จแค่ประมาณครึ่งตัวสุดท้ายแล้วเท่านั้นเองนะครับหมดเร็วมากยังไงก็อยากให้มาลองชิมกันนะครับมาอุดหนุนลุงแขกได้ทำเป็ดอร่อยมากนะฮะอยู่เส้นวังโกดพิจิตรนะคะใกล้ๆสถานีรถไฟวังโกดนะครับหรือตั้ง GPS มาก็ได้นะครับเพราะว่าจะอยู่ริมทางเนาะตั้ง
1: อาชีพดั้งเดิมของคนทางฝั่งภาคตะวันออกหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการร่อนพลอยนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บ้านหนองบอนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดค่ะที่นี่ยังมีชาวบ้านที่เขาทำอาชีพร่อนพลอยกันอยู่นะคะมีทั้งหาแบบจริงจังเลยแล้วก็หาก็เป็นอาชีพเสริมด้วยนะคะส่วนมือสมัครเล่นอย่างเรานะคะหรือว่าใครที่อยากมาลองร่อนพลอยก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันค่ะที่นี่เขามีเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวด้วยซึ่งอุปกรณ์ในการร่อนก็คือนี่ค่ะหน้าตาเหมือนกระด้งแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะลงไปดูว่าวิธีการร่อนพลอยของชาวบ้านที่นี่เขาทำยังไงแล้วก็พลอยที่ได้เนี่ยลักษณะจะเป็นแบบไหนค่ะตอนนี้พอเราลงมาเนี่ยจะเห็นว่ามีชาวบ้านที่เขาร่อนอยู
3: ่
1: นี่คือที่บอกว่าเป็นอาชีพหลักด้วยอาชีพเสริมด้วยใช่ไหมคะลุง
3: ใช่ครับเรื่องเว้นจากการกรีดยางหรือว่าการทำงานอื่นก็ลงมาร่อนพลอย
1: ตรงนี้เขาเป็นลำน้ำอะไรคะ
3: ลำคลองอยู่ที่ลำคลองเอง
1: จ
3: ้
1: า
3: บนเหนี่ยวก็เป็นเขาปีกามองไปฝั่งนู่นเห็นภูเขาเนี่ยเป็นกัมพูชาล่ะตรงนี้นะมันเป็นคือไงต้นน้ำที่มีแร่พลอยที่มีสีสันที่โดดเด่นที่สุดเลย
1: นี่เขาหากันได้ตลอดทั้งปีไหมคะ
3: ตลอดทั้งปีทั้งแรกทั้งน้ำตาทั้งล่างเนี่ยผู้มีคนทำอยู่ตลอด
1: ส่วนใหญ่เป็นพลอยประเภทไหน
3: เขาเรียกพลอยแดงเลย
1: เป็นพลอยแดง
3: โอกาสจะมีพลอยกับโกเมนเยอะสุดลำคลองเอง
1: โกเมนนี่มันจะสีอะไรคะ
3: โกเมนสีใกล้ๆกับกระเบื้องขวด
1: น้ำตาลน้ำตาล
3: น้ำตาลน้ำตาลใช่เลยก็มีราคาเหมือนกัน
1: แล้วแบบที่แบบหายากที่สุดแต่มีโอกาสเจอเหมือนกันแต่ว่ายากแล้วก็แพง
3: เรียกแดงหรือนกเทวานี่แหละพลอยแดงหรือนกหรือพลอยเนื้อเพชรน้ำเพชรนี่แหละ
1: แล้วถ้าหนูได้แบบที่เป็นแดงเลือดนกอ่ะ
3: โอ้พอข้ารู้วิ่งมาหาทันทีเลยแหละปีที่แล้วยังมีอยู่นะราคาหาหกหมื่น
1: อุ้ยเหรอ
3: ยังมีอยู่หาหกหม
1: ื่
3: นอ
1: ันนี้คนท้องถิ่นเจอหรือนักท่องเที่ยว
3: คนท้องถิ่นนี่แหละเจอ
1: แล้วถ้าเราเจอเราจะแบ่งกันไหม
3: เออเราเจอเราตกลงกัน
1: สังเกตนะคะอันนี้เนี่ยชาวบ้านเขาก็จะไม่ได้แบบว่าเดินไปไหนเหมือนกันจะปักหลักอยู่ที่ใดที่หนึ่งเน
3: า
1: ะ
3: หากคนรู้แร่จริงๆถึงจะได้ไม่ใช่แต่ไปรอดบัวนี่ก็
1: ไม่ได้ไปเดินไปทั่วเปื่อย
3: ไม่ได้ครับเขาแต่ขมวดขมวดมันก็มีนี่แร่นี่
1: แร่
3: เขาจะต้องไปสำรวจดูตรงไหนที่มีกีดำดำนี่กีแร่นี่ตรงนั้นถึงจะเอาแล้วมันจะมีโกเมนมีอะไรเยอะเดี๋ยวนุ๊กจะลองลงดูแร่ตรงนี้ด
1: ีไปไปเดี๋ยวหนูไปด้วยพื้นมันจะเป็นหินแบบกรวดๆนิดนึงค่ะแบบนี้ที่พื้นนะคะผสมทรายผสมดินนิดส่วนใหญ่เขาจะต้องหาไงคะที่พื้นหรอ
3: ใช่แล้วผมก็เห็นแดงๆดำๆนี่ทุกทีเหรอ
1: นี่คืออะไรนะคะ
3: ขี้พลอย
1: ขี้ขี้พลอย
3: ใช่มีแต่ว่าแบบว่าตะกัว
1: ไปนี่ลุงให้ดูว่าอันนี้มันคือขี้พลอยมันเหมือนหินสีดำๆอ่ะแต่มันมีความเงานิดนึงค่ะ
3: นี่เจอโกเมนเลย
1: ไหนนี่เหรอ
3: ใช่โกเมน
1: อ๋อสีจะแบบว่าออกแดงๆแล้วก็มีความใกล้เคียงกับพลอยที่เราคุ้นเคยเนาะเพียงแต่ว่าทรงเขาจะยังไม่ได้แบบสวยงามเพราะว่ามันต้องผ่านการเจริญนัยก่อนแบบนี้ก็คือถ้าเกิดนักท่องเที่ยวเจอนี่แหละที่ลุงบอกว่าก็คือเอากลับไปคือใครร่อนได้ไหนก็เอาไปเลยแต่ถ้าไหนมีราคาลุงบอกว่าเราจะตกลงกันอีกทีนึงช่วงในการหาไหมคะว่าช่วงไหนมันเหมาะในการหาพลอย
3: เหมาะตั้งแต่9โมงไปหา

0: เที่ยงเพราะบ่ายๆ3ใบสีแล้วผมคอยทำแล้วล่ะแสงมันไม่ดี
1: อ๋อมันต้องใช้แสงช่วยในการดูเนาะ
0: โอ้โนคุณยายเขานอนไม่ได
2: ้สวยเยอะ
1: โอ้คุณยายทำไมมันเลื่อมไปทั้งกระด้งงั้นนี่ใช่เลยค่ะอย่างนี้เรียกว่า
2: โกเ
1: มน
2: อย่างนี้ขายได้ไหมคะ
3: ทำไม่เป็นใหญ่ขายได
1: ้หรอแล้วทำไมแค่เนี้ย
3: มันเป็นแม่ขอบ๊ายบายไปฝังลูกนิมิต
1: อ๋อเอาไว้ไปทำบุญ
3: จ้ะ
1: สบังลูกนิมิตผสมกับทราย
0: มันต้องผสมทรายด้วยฮะ
1: ได้ไงลุงรอดไงคะ
0: มีการนอนอยู่ทีนี้แล้วก็เอาอีกก่อนมีขวดใหญ่ๆ
1: ปาดหน้าเอาเม็ดใหญ่ๆออก
0: ใหญ่ออกที่ไม่แน่นะบางคนเอ้าหอบไปเอาโดนเม็ดพลอยเม็ดใหญ่ๆออกไปเลยก็ได้อันนี้พลอย
1: อันไหนพลอย
0: มีแบมืออ
1: ๋อสีมันจะต่างกันเนาะโกเมนจะสีออกแดงน้ำตาลแต่พลอยคือสีออกชมพูเลย
0: ใช่มีอีกพลอยอีกอ่ะ
1: ไหน
0: เห็นดูนั่นเห็นไหมลอยสูแดงหมดเลยนี่ค่ะเก็บทุกเม็ดนี่หลังแห้งทุกอย่าง
1: อำเภอบ่อไร่จังหวัดเลยละค่ะแร่ที่เราร่อนมาได้นี้ชาวบ้านจะเรียกรวมๆกันว่าพลอยค่ะสามารถแยกชนิดได้จากสีนะคะอย่างสีน้ำตาลอมแดงแบบนี้ก็คือโกเมนเป็นพลอยเนื้ออ่อนค่ะส่วนเม็ดสีชมพูที่ลุงหนุ่มเจอนั่นก็คือทับทิมนะคะเป็นพลอยประเภทเนื้อแข็งหรือว่าที่เซียนเพชรจะเรียกกันว่าการุณค่ะซึ่งถ้าเกิดยิ่งมีขนาดใหญ่สีสวยมูลค่าและความต้องการของตลาดก็จะสูงตามไปด้วยค่ะแต่ถ้าเป็นขนาดพลอยที่โนหาได้แบบนี้นะคะส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาก็จะรวบรวมแล้วก็นำไปถวายวัดค่ะ
0: อันนี้ก็สำหรับเหมาะที่สุดเลยช่วงฤดูปลายฝนต้นหนาวนี่เพราะว่าเดือนกุมภาก็จะเป็นฤดูการปิดทองฝังลูกนิมิต
1: เหมือนกับว่าแสดงถึงความตั้งใจเนาะในการที่จะนำพลอยไปถวายวัดมารอดเองเลย
0: และตรงนี้เนี่ยเป็นต้นลำธารที่มีน้ำแร่แท้ๆ 100% เดี๋ยววันนี้เราโชคดีเราได้ไม่แท้น้ำแร่ 100% เลย
1: ไม่ได้แร่ธรรมดาแล้วแร่โกเมนด้วย
0: แร่พลอยด้วยนะ
1: แร่พลอยด้วยเด็กๆมาเล่นน้ำได
0: ้
1: มาลอดพลอยกันมาอะไรกันเทมาเลยจ้า200ล้านเอาใหญ่ๆออกก่อนเนาะหนักก็เกินเฮ้ยแม่
2: อะไร
1: เนี่ย
2: ใหญ่แล
1: ้วโหดูนี่ดูมืออาชีพโหเม็ดใหญ่ด้วยพอเราทำไม่เป็นนะหินมันจะกลบหมดเลยค่ะแต่ถ้าทำเป็นนะตัวพวกพลอยพวกแร่มันจะย้ายมาอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเลยอ่ะแบบแยกกันชัดเจนมันไม่เห็นเหมือนของแม่เลยอ่ะ
2: น
1: ี่มันเห็นไหมต่างกันจังมันยากนะในที่สุดสวยด้วยจ้าแม่บอกน่าจะเป็นเม็ดใหญ่เม็ดแรกและเม็ดเดียวที่หนูหาได้โกเมนค่ะสวยๆเลยการร่อนพลอยของที่นี่นะคะต้องบอกว่ายิ่งเราร่อนได้เท่าไหร่นะคะเราก็ได้กลับไปเลยค่ะพลอยเม็ดเล็กๆที่เราร่อนมาได้นะคะเขาจะนำใส่ขวดเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวนำกลับไปเป็นของที่ระลึกแต่ถ้าเราโชคดีร่อนได้เม็ดใหญ่ๆก็จะมีแม่ค้ามารับซื้อถึงที่ค่ะหรือถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวนะคะอยากที่จะได้เครื่องประดับจากพลอยในชุมชนเองก็ยังมีคนเก่าคนแก่ที่ทำอาชีพนี้อยู่แล้วก็มีเครื่องประดับจากพลอยโดยเฉพาะแหวนจำหน่ายค่ะใครที่มีโอกาสมาเที่ยวอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนะคะแนะนำว่ากิจกรรมพลอยนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สนุกเลยละค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมดูแล้วสนใจนะคะที่นี่มีโฮมสเตย์ให้บริการด้วยค่ะซึ่งก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่บ้านไร่ลุงหนวดอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดค่ะ

สวนเด็ดเอตโลวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีนะฮะและที่เห็นผู้ยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่ท่ามกลางโดมที่เขาไว้ปลูกเมลอนกันแน่นอนเดี๋ยววันนี้จะพามาทำความรู้จักกับคำว่าเมลอนผลไม้ที่ชื่อเมลอนนะครับมันคือแคนตาลูปไหมหรือว่ามันคือแตงไทยหรือว่ามันคืออะไรใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ได้รู้กันนะครับเดี๋ยวไปหาคำตอบกันที่นี่เลยนะครับตามผมมาเลยครับ

0: ที่คุณชอบสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: นี่ตอนนี้อยู่หน้าโดมเลยเขาเรียกโดมใช่ไหมฮะ
1: ใช่เป็นโรงเรือนเมลอน
0: โรงเรือนเมลอนเอาความรู้ก่อนเลยเมลอนแคนตาลูปแตงไทย
1: จริงๆจริงๆมันเป็นพืชที่ว่าเป็นตระกูลเดียวกัน
0: ครับ
1: แต่ว่าเรียกให้มันต่างกันก็คือว่าตะปิวตะไคร้เนี่ยจะเรียกว่าเมลอนตะปิวเรียกว่าแคนตาลูป
0: แล้วเมลอนของเราเนี่ยที่เนี่ยมีกี่สายพันธุ์อะไรยังไงบ้างครับ
1: ที่ฟาร์มเนี่ยหลักๆ ก็คือจะมี2สายพันธุ์หลักก
0: ็
1: คืออาซาฮีกับซุปเปอร์มิดูริอาซาฮีก็คือเนื้อส้มซุปเปอร์มิดูริก็คือเนื้อเขียว
0: ใช่มั้ยโหแล้วมันมาปลูกในประเทศเราได้หรอ
1: ได
0: ้สบายเลย
1: ใช่มั้ยได
0: ้ๆๆผลผลิตเยอะมากแน่นอนเดี๋ยวไปดูพาไปดูหน่อยนะ
1: ได้ๆ
0: ซึ่งตอนนี้ผู้เห็นนะลูกแบบเป้งๆใหญ่ๆทั้งนั้นสุดยอดไปพี่ระยะในการเก็บเกี่ยวนี่มันเท่าไหร่ครับเนี่ย
1: เริ่มนับตั้งแต่เพาะเมล็ดก็คือ70ถึง75วันก็จะตัด อย่างเงี้ยจริงๆก็ตัดได้หมดแต่ว่าวันนี้คือคัดเอาแบบที่มันเหมือนจะหวานๆจัดๆออกมาก่อน
0: เหรอดูยังไงครับ
1: จะดูจากใบเลี้ยงนี่ฮะถ้าเหลืองมากแบบนี้ก็คือว่าเขาแก่มาก
0: แก่มากสุกแล้วหวานแน่นอน
1: ใช่ใช่แล้ว
0: ต้องกินแล้วล่ะ
1: ใช่ใช่ทีนี้เรามาเช็คความหวานจริงๆนึงว่าใบเลี้ยงแบบนี้ความหวานตรงตามสเปคที่เราจะต้องส่งเขาไหม
0: ครับเช็คยังไงครับใช้
1: มันจะมีเครื่องเช็คเครื่องบิดเช็คบิดเช็คที
0: เครื่องบิดเช็คหรอ
1: ใช่
0: ก็คือต้องเอาไปเช็ค
1: ใช่เครื่องวัดความหวานเช็คอีกทีนึง
0: อ๋อแล้วนอกจากใบแล้วเราดูตรงอื่นได้ไหม
1: ดูลายได้ลายอย่างลายเงี้ยลายเต็มๆอย่างเงี้ยลายเต็มๆแล้วดูก้นลูกก้นจะตึงอย่างเงี้ยได
0: ้ครับแล้วอย่างนี้เราจะตัดลูกไหนดีครับเนี่ย
1: ได้ลูกนี้ก็ได้อย
0: ู่ลูกนี้ก็ได้ใช่ไหม
1: ได้ตัดขั้วนี่เลยขั้วขอเป็นตัวทีแบบเนี้ยตัวทีแบบเนี้ยจะสวย
0: อ๋อเวลาส่งก็จะได้สวยงามด้วย
1: ใช่เวลาตัดก็ตัดแบบนี้เลยนะ
0: ครับอ๋อโอเค
1: เชือกออกนี
0: ้แค่นี
1: ้แล้วก็มาแต่ง
0: ให้ได้ตัวทีแบบนี
1: ้เวลาใส่โฟมติดสติกเกอร
0: ์ครับสวย
1: จะสวย
0: โอเคได้ฮะครับหุยทำอะไรกันนะ
2: วัดความหวาน
0: วัดความหวานไหนขอวัดความหวานด้วยได้ไหม
2: ได้เลยจ้ะ
0: ขอวัดความหวานด้วยนะขอบคุณครับเดี๋ยววัดความหวานหน่อย
2: วัดความหวานอยากเป็นคนตัดแล้วก็ต้องวัดความหวาน
0: แล้วไม่เรียกเลยนะเงียบเลยนะให้เราไปตัดอยู่คนเดียวยอดเลยนะหวานมากเลยนะครับคุณผู้ชมปกติวัดความหวานกันอย่างนี้ไหมครับพอถามว่าปกติวัดความหวานแบบนี้ไหมพี่คุณชอบดูอึ้งๆนะก็ไม่นะเรียบร้อย
1: มันจะมีบางทีที่มันแตกงอมแบบจัดๆก้นลูกเขาจะแตกน้ำหวานมากๆอันนั้น
0: พอเครื่องอันนั้นเนี่ยพอไปส่งแล้วมันจะดูไม่ดี
1: ใช
0: ่ก็เลยต้อง
1: แล้วก็มาทานกันเองกินกันเองในส่วนนี้เนี่ย
3: ต้องให้แขกคือว่าความหวาน
0: อ๋อนี่คือเป็นหน้าที่นะจำใจใช่ไหมจำใจขนาดนี้นี่หลังเรียกด้วยหวานมากหวานมาก
4: วัดความหวานหน่อยไร่พี่บุญชอบนอกจากจะปลูกเมลอนพันธุ์อาซาฮีสีส้มแล้วยังปลูกพันธุ์ซากามิสีเขียวซึ่งโรงนี้นะครับกำหนดตัดจะเหลืออีกวัน2วันเท่านั้นครับแต่พี่บุญชอบบอกว่าวันนี้เนี่ยก็มีบางลูกที่พอจะตัดได้แต่ความหวานยังไม่ถึงเกณฑ์ครับ
0: นี่แต่อันนี้โอเคอยู่เอาจริงนะเราอ่ะน่าจะแบบหวานแล้วแหละแต่ว่าพี่บุญชอบเขาอยู่มาทั้งชีวิตนะ
1: หวาน
0: เขาก็จะโอ้ยต่างกันวันเดียวก็รู้เรื่องแล้วต่างนะอะไรอย่างนี้นะ
1: หวานใช่
0: อันนี้ก็ถือว่าได้แล้วเหมือนกันถ้าเป็นสีเขียวนะฮะแบบนี้นะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวไปลองชิมได้ไหม
1: ได้ครับเนื้อเขียวก็จะลั่น
0: นี่ขึ้นมาแล้วนะครับสีเขียวนะฮะชื่อภาษาญี่ปุ่นนะ
1: ซากามิ
0: เนี่ยฮะเดี๋ยวลองชิมดูนะครับว่าสีเขียวว่ามันหอม
1: หอมมันมีกลิ่นหอมสายพันธุ์เนี้ยก็จะมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมออกมาด้วย
0: หอมกว่าหวานละมุนคือหวานไม่ละมุนหวานแบบเป็นหวานแบบมีความบางอ่ะแต่ถ้าเป็นสีส้มเนี่ยมันจะหวานแบบหนักๆอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: ไม่รู้จะพูดยังไงมันก็จะละมุนกว่านะครับ
1: ใช
0: ่บางๆหน่อยแต่หอม
1: ใช่
0: แล้วกรอบ มีความกรอบกว่าสีส้ม
1: ใช่
0: หน่อยนึงนะครับแล้วแต่ชอบเลย
1: อ
0: ุ๊ยแต่ผู้ชอบสีเขียวเวลาเราไปตลาดเราเลือกเองได้ไหม
1: ได้แล้วก็ดูตาไข่เต็มในเนี้ยเส้นก็จะนูนๆขาวๆอย่างเงี้ยคือก็จะเต็มที
0: ่
1: ถ้าตาไข่บางแบบลูกเลื่อมๆเนี
0: ่
1: ยแสดงว่าต้นนะเขาไม่ค่อยสมบูรณ
0: ์
1: ไม่สมบูรณ
0: ์นูนขาวหนา
1: ใช่
0: ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วแบบทั่วถึง
1: ใช่แสดงว่าเขาต้นเขาสมบูรณ
0: ์
1: เต็มบุญเต็มร้อยเลย
0: มีโอกาสที่เนื้อข้างในแน่นอนแหละหวานฉ่ำ
1: ตรงตามสายพันธุ์ของเขาเลย
0: ฮะ
4: ไร่พี่บุญชอบนะครับจะส่งเมลอนให้กลุ่มที่เป็นสมาชิกเพื่อกระจายเมลอนไปยังห้างสรรพสินค้าและตลาดต่างๆแต่ถ้าใครอยากชิมเมลอนหวานๆก็สามารถทักไปที่เพจ Facebook หรือติดต่อตามเบอร์ที่เราขึ้นไว้ให้ได้เลยครับเรื่องเด็ดเอตโลวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วพบกันได้ใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะครับสวัสดีครับ

0: วานจริงหวานมาก
1: พลังงานลมอนาคตพลังงานทดแทนพลังงานลมเป็นทางเลือกที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจลที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุนและได้เป็นกลออกมาพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลมจะจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไปพลังงานลมในประเทศไทยประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม2ชนิดคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกปีลมประจำถิ่นเช่นลมบกลมทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำที่มีคุณสมบัติของการดูดซับและคายความร้อนที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเช่นโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์วินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกำลังการผลิตติดตั้ง10เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน4ต้นซึ่งเป็นกังหันลมกึ่งหุ่นยนต์รุ่นไร้เกียร์สามารถหมุนหาลมและปรับองศาใบพัดได้เองอัตโนมัติเคยได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2017ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า On Grid ลมภูเขาลมหุบเขาเป็นลมประจำถิ่นอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นตามช่วงเวลาของทุกวันโดยเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศบริเวณยอดเขากับพื้นดินพบในบริเวณจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นเขาสูงซึ่งอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันตกเช่นโครงการทุ่งกังหันลมเขาค้อโดยบริษัทเขาค้อวินพาวเวอร์จำกัดซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นจากเวทีประกวด Thailand Energy Award 2018ด้านพลังงานทดแทนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อกำลังการผลิตติดตั้งรวม60เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน24ต้นผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ110ล้านหน่วยต่อปีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 56,000 ตันต่อปีข้อดีของพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดและหมุนเวียนได้ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างทำงานลมเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และใช้ได้อย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนฟาร์มกังหันลมสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นผู้ประกอบการเจ้าของกังหันสามารถมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้ครับ
2: ไม่เป็นไรนะครับ
3: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
4: เซฟตี้บ้าน

0: บทปลอดภัยไม่จำกัด
1: PEA
2: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

วัสดีครับทุกคนผมวิทย์บอดและรายการ Worldwide Witพิชิตคำถามสุดป่วนมารายงานตัวแล้วครับไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือในป่าแบบนี้ก็ล้วนแต่เต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายที่รอให้พวกเราไปค้นหาคำตอบกันว่าแต่วิทยาศาสตร์ป่าและคำถามกวนๆของเราในวันนี้จะเกี่ยวข้องกันยังไงนั้นต้องตามไปดูกันเลยครับ

0: ุขได้บ้าง
1: ถ้าวันหนึ่งขณะที่เรามาตั้งแคมป์สำรวจป่ากันเมื่อถึงตอนจะจุดไฟทำอาหารก็เกิดปัญหาขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้เอาอุปกรณ์ที่ใช้จุดไฟมาเลยนอกจาก
2: แว่นขยาย
1: แว่นขยายจะใช้จุดไฟได้หรือไม่และจะทำให้อะไรสุขได้บ้างเราจะเก็บแว่นขยายไว้ก่อนแล้วเราลองหาอุปกรณ์อย่างอื่นที่สามารถใช้แทนแว่นขยายดูซิว่านอกจากแว่นขยายที่เราเคยรู้มาก่อนแล้วว่าสามารถใช้รวมแสงได้จะมีอะไรอย่างอื่นที่สามารถใช้จุดไฟได้บ้าง

0: มได้ก้อนหินกับกิ่งไม้ครับ
1: หนูได้ไฟฉายกับกระจกค่ะ
2: ผมได้แว่นสายตากับพัดครับ
3: แล้วเราคิดว่าอุปกรณ์พวกนี้จะจุดไฟได้ยังไงแล้วมีวิธีแบบไหนบ้างอะ
2: แว่นสายตาเนี่ยมันเหมือนกับแว่นขยายครับแสงอาทิตย์จะเข้ามาตรงนี้แล้วมันจะออกมาเป็นแสงอาทิตย์ที่ร้อนครับส่วนพัดก็ช่วยพัดให้มันให้ไฟลุกขึ้นครับ
3: โอ้โห
1: ของหนูนี่ค่ะเอาไว้เป็นสะท้อนแสงให้แสงมันมาอย่างนี้แล้วก็นี่เป็นแสงจากไฟฉายก็เหมือนกับแสงของพระอาทิตย์ค่ะ
3: อ๋อเอาไปช่วยใช่ไหม
0: ของผมนะครับมี2วิธีครับพ่อจะสอนไว้ว่าให้ทำแบบนี้ครับมันจะเกิดแสงมันจะเกิดไฟครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งคือเอากิ่งไม้นี่นะครับปูดกันครับอะไรแบบนี้ครับ
3: พร้อมทั้งอุปกรณ์แล้วก็หลักการอย่างนี้แล้วทดลองจริงกันเลย
4: เลย

0: หมือนว่าวิธีของน้องๆแต่ละคนเนี่ยจะไม่สามารถจุดไฟได้เลยน้องๆคิดว่ามันผิดพลาดตรงไหนแพนก่อนเลย
1: ผมคิดว่าเพราะว่าน่าใช้ก้อนหินที่เรียกกว่านี้ครับแล้วก็ผมยังขูดไม่แรงพอครับ
0: แล้วของนุชล่ะ
2: หนูคิดว่าก้อนเมฆเดี๋ยวมันก็มาบังพระอาทิตย์เดี๋ยวมันก็ออกแล้วก็ไฟมันยังไม่แรงพอด้วยค่ะ
0: แล้วไทเกอร์ล่ะ
3: อ๋อผมก็คิดเหมือนนุชเหมือนกันครับและอีกอย่างก้อนอันนี้มันเล็กไปครับมันควรอันใหญ่แบบนี้จึงจะทำได้ครับ
0: จริงๆที่น้องๆพูดมาเนี่ยก็ถูกนะถึงแม้ว่าแว่นของไทเกอร์เนี่ยจะมีเลนเหมือนกับแว่นขยายแต่ว่าแว่นขยายเนี่ยเป็นเลนนูนทำให้เกิดการรวมแสงจึงจุดไฟได้ส่วนแว่นของไทเกอร์เนี่ยเป็นแว่นสายตาสั้นเป็นเลนเว้าทำให้เกิดการกระจายแสงออกไป
3: แต่ว่าผมเคยเห็นในหนังนะครับว่าเขาใช้แว่นจุดไฟได้ครับ
0: อันนั้นน่ะเป็นแว่นสายตายาวจะเป็นเลนนูนเหมือนกับแว่นขยายทำให้เกิดการรวมแสงเหมือนกันแล้วก็สามารถจุดไฟได้
4: และที่สำคัญอีกอย่างน้องๆรู้หรือเปล่าว่าการเกิดไฟต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างในการจะจุดไฟให้ติดนั้นจะต้องมีองค์ประกอบ3อย่างด้วยกันและทั้ง3อย่างจะต้องรวมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสมด้วยอย่างแรกก็คือเชื้อเพลิงจะต้องเป็นของที่ลุกติดไฟได้ง่ายเช่นน้ำมันถ่านกิ่งไม้ใบไม้แห้งองค์ประกอบที่2ก็คืออากาศหรือออกซิเจนถ้ามีออกซิเจนน้อยการติดไฟก็จะทำได้ยากมีควันและเขม่ามากแต่ให้ความร้อนน้อยครับและองค์ประกอบสุดท้ายก็คือความร้อนยิ่งมีความร้อนมากก็จะยิ่งทำให้การจุดประกายไฟนั้นทำได้ง่ายขึ้นครับซึ่งการจุดไฟของน้องๆที่ไม่ประสบความสำเร็จนั้นมีปัจจัยมาจากหลายอย่างทั้งทางด้านเชื้อเพลิงที่อาจจะมีความชื้นมากเกินไปเพราะเก็บมาจากแถวริมน้ำแสงแดดจากดวงอาทิตย์ที่ไม่เพียงพอรวมทั้งวิธีใช้อุปกรณ์ก็มีส่วนด้วยนะครับ
0: เอาล่ะคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะใช้แว่นขยายในการจุดไฟแล้ว
1: เย
0: ้แว่นขยายหายไปไหนอะ
1: ฮะแว่นขยายหายไปไหนล่ะพี่นิว
0: ขอโทษทีอ่ะหายไปได้ยังไงเนี่ย
1: อ้าวอย่างนี้เราจะใช้อะไรแทนแว่นขยายล่ะครับ
0: อ๋อถ้าเราไม่มีแว่นขยายเนี่ยเราก็สามารถทำแว่นขยายขึ้นมาเองได้นี่นา
2: ทำยังไงอ่ะพี
1: ่ทำยังไง
4: แว่นขยายคือเครื่องมือที่ช่วยให้เรามองเห็นภาพคู่ต่างๆมีขนาดใหญ่ขึ้นโดยตรงส่วนของแก้วของแว่นขยายนั้นจะมีขอบบางกว่าตรงกลางเราจึงเรียกแก้วนี้ว่าเลนส์หนูนั่นเองครับ

0: อบเป็นยังไงบ้าง
1: โหใหญ่เหมือนกับแว่นขยายเลยล่ะครับ
2: เราจะใช้สิ่งประดิษฐ์นี้จุดไฟจริงหรอคะ
0: เรื่องนี้พี่ว่าต้องลองพิสูจน์กันเลยดีกว่าแต่ว่าใส่โหลแก้วอย่างเงี้ยคงจะไม่สะดวกเท่าไหร่เปลี่ยนเป็นใส่ถุงอย่างนี้ดีกว่าคนละถุงเลย

0: ที่ถุงน้ำช่วยขยายขนาดของภาพได้นั้นเป็นเพราะว่ารูปทรงของถุงน้ำนั้นมีลักษณะเหมือนเลนนูนเมื่อแสงเดินทางผ่านเลนนูนจำลองที่เราสร้างขึ้นนี้จึงเกิดการหักเหทำให้เรามองเห็นภาพวัตถุขยายใหญ่ขึ้นและเลนนูนจำลองนี้ยังมีคุณสมบัติในการรวมแสงเหมือนเลนนูนอีกด้วยครับ
1: ถึงเรารู้วิธีการแล้วแต่เรายังจุดไม่ได้ทำไมมันยากแบบนี้ล่ะครับพี่นิว
2: แล้วคนสมัยก่อนเขาต้องจุดใช้กันเองแล้วเขาจุดยังไงกันล่ะคะ
3: โอ้ยไม่ไหวแล้วขอขนมกินก่อนนะ
4: อ้าว
2: เฮ้ยแว่นขยาย
4: ใช่
5: ไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงเนี่ยไทเกอร์
3: ไม่รู้
4: อยู่ใน
5: ถ้าอย่างนั้นนะพี่ว่าเรารีบๆใช้แว่นขยายเนี่ยจุดไฟอะไรดีกว่า
4: ไม่งั้นอ่ะ
5: แดดหมดอดกินนะ

0: ได้รู้จักอุปกรณ์ในการจุดไฟอย่างแว่นขยายแล้วก็ได้ทดสอบการจุดไฟจากแว่นขยายกันไปแล้วเนี่ยคราวนี้ก็ได้เวลามาทดสอบกับของจริงกันแล
1: ้
0: ว
1: แว่นขยายทำอะไรให้สูงได้บ้าง
2: กติกาการแข่งขันก็คือเด็กๆแต่ละคนเนี่ยจะต้องเลือกอาหารของตัวเองมาคนละ1อย่างและใช้แว่นขยายมาทำให้อาหารนั้นสุกโดยสามารถประดิษฐ์อุปกรณ์เสริมมาช่วยทำให้สุกเร็วขึ้นได้ด้วยแต่ว่ามีเวลาให้แค่45นาทีเท่านั้น

0: ไทเกอร์ครับไทเกอร์กำลังทำอะไรครับคิดทำอะไรอยู
1: ่คิดจะเอาไอ้แผ่นนี้มาติดไว้แล้วเอาสีดำมาทับไว้ข้างล่างครับ
0: มันจะช่วยอะไรครับคิดว่า
1: สีดำมันเป็นสีดูดแสงจากแสงดวงอาทิตย์ก็เลยมันจะทำให้ร้อนขึ้น
0: แล้วคิดว่าอาหารของใครใน3คนนี้ตกยากที่สุด
1: ผมคิดว่าไก่ครับ
0: ไก่เพราะอะไรครับ
1: เพราะไก่มันมีหนังเยอะแล้วมันจะน่าจะสุกยากกว่าอันไหน
0: แล้วข้าวโพดอ่ะข้าวโพด
1: ข้าวโพดมัน

0: น่าจะอาจจะได้เพราะมันเหมือนเราฮีทในไมโครเวฟนะครับมันก็อาจจะเกิดเร็วก็ได
1: ้ครับนี่น้องแพนคิดกำลังจะทำอะไรครับ
2: คือจะเอาทั้งไปเนี่ยครับเครื่องขยายนะครับ
1: ครับ
2: ให้แสงมันสะท้อนกับกระจกนะครับให้มันไปโดนไก่ครับ
1: แล้วเราจะทำเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยเหรอหรือว่าเราจะ
2: เดี๋ยวจะตัดครับ
1: ตัดออกใช่ไหมครับเอาเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อจะได้
2: แต่ว่าให้มันร้อนเร็วๆครับ
1: ร้อนเร็วๆใช่ไหมครับแล้วแพนคิดว่าของใครเนี่ยจะสุกยากสุด
2: ของผมครับ
1: ของผมใช่ไหมครับ
2: คิดว่ามันน่าจะสุกยากครับเพราะว่าแสงมันไม่ได้โดนทั่วครับ
1: น้องโน้ตครับน้องโน้ตคิดว่าน้องโน้ตเนี่ยเอาของพวกนี้มาทำอะไรครับกำลังทำอะไรอยู
3: ่หนูจะเอานี้วางไว้แล้วก็ไฟฉายมาช่วยส่องแดดค่ะแล้วก็เอานี้อุ่นมาช่วยสะท้อน
1: แล้วเราคิดว่าของไทยเนี่ยสุกยากสุด
3: หนูคิดว่าไข่ดีกว่าไข
1: ่ทำไมถึงคิดว่าไข่อ่ะ
3: ไข่เนี่ยคือขนาดมันเอาใส่กระทะร้อนร้อนทอดมันยังอีกมันยังนานแล้วค่ะกว่าจะสุกแล้วนี่ต้องนี่ด้วยต้องใช้แสงจากดวงอาทิตย์มันก็คงจะยากมาก
1: สุกยากเหมือนกันใช่ไหม

0: แทนน้องแทนตอนนี้กำลังทำอะไรครับผม
1: อ๋อคือผมจะเอาไก่เนี่ยครับใส่ในกระดาษฟอยล์นะครับเพื่อจะให้เผาครับ
0: เราต้องใส่เยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วมันจะสุกทันเหรอครับถ้าเกิด
1: สุกทันครับเพราะว่ามันจะรวมๆกันใช่ไหมครับเวลาเผาความร้อนก็จะเข้ากระโดนด้วยกันครับ
0: ทั่วหมดเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: สุกทั้งชิ้น
1: ใช่ครับ

0: หนูกำลังใช้ไฟฉายส่องอันนี้ช่วยส่องให้มีแสงค่ะ
1: คือไฟฉายส่องอันนี้ส่องโดยตรงเลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อแล้วก็มีแสงอาทิตย์ช่วยส่องตรงนี้อีก
0: ใช่
1: ทำอะไรอยู่ครับไทเกอร์อ๋อ
2: เพิ่งนึกได้ครับว่าจะเอาแผ่นโฟมมาติดไว้ข้างล่างเพราะเวลาเราใช้ไฟข้างล่างมาจุดมันจะได้ไม่ต้องไหม้ครับแล้วเราใช้แสงอาทิตย์มาช่วยกันอีกแรงนึง
1: ให้สองอย่างมันช่วยกันใช่ไหม
2: ครับ
1: แล้วมันจะสุกเร็วขึ้นเหรอ
2: ก็น่าจะเร็วขึ้นนะครับเพราะความร้อนของมันครับ

0: บ้างเนี่ยมาดูกันดีกว่าครับเป็นยังไงบ้างไทเกอร
1: ์ก็ได้อยู่นะครับ
2: เกือบถูกแล้วเมื่อกี้ไฟติดปะ
1: เมื่อกี้ติดครับ
0: มีช่วงนึงติดใช่ไหม
1: ใช่ครับมันมีช่วงนึงตอนที่มันลุกขึ้นมาเยอะเลยครับ
0: แล้วทำไมตอนแรกมันถึงไม่ติดอ่ะเพราะอะไรอ่ะ
1: เพราะมันมีเมฆมาขัดจังหวะด้วยครับแทนที่มันจะได้แล้วมันก็ไม่ได้เพราะมันมีเมฆมาบัง
0: เมฆมาบังทำให้มันไม่ต่อเนื่อง
1: ครับ
0: นี่ครับนี่เห็นไหมมันก็มีคราบขาวๆเกือบจะสุกแล้วเหมือนกันเหมือนอันนี้อันนี้สุกเยอะกว่าอีกนะเนี่ย
1: มันสุกเยอะกว่าอันเดิมครับ
0: ต่อมาก็ถึงน้องโน้ตครับเป็นไงบ้างน้องโน้ต
3: มันมีแต่ควันน่ะพี่มันไฟมันไม่ติดสักทีแต่ไฟมันก็ติดแป๊บนึงแล้วแหละแต่ก้อนเมฆบางแสง
0: มาแนวเดียวกับไทเกอร์เลยครับตอนนี้โอเคแล้วขอดูข้าวโพดหน่อยนะครับณจุดนี
3: ้กินฉี
0: ่ข้าวโพดมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหม
3: ไม่มี
0: เลย
3: เมื่อกี้ข้าวโพดไหม้ไปอันนึงแล้ว
0: จริงป่ะ
3: รู้สึก
0: อันไหน
3: นี่ไงนิ่ม
0: มันนิ่มขึ้นนะครับมันสุกแต่ว่ามันไม่เหมือนกับที่เราซื้อกินกันแต่ว่ามันก็ถือว่าใช้ได้เลยนะฮะเป็นไงบ้างแพนสุกไหมสุกไหม
1: คิดว่าน่าสุกนะครับ
0: จะให้พี่เปิดอันไหน
1: อันไหนคิดว่าอันนี้นะครับ
0: อันนี้เหรอ
1: ครับ
0: เรามาดูกัน
1: โ
0: หร้อนนะเนี่ย
1: ร้อนพี่นายลองกินดิครับว่ารสชาติเป็นยังไงบ้าง
0: เหมือนกินข้าวมันไก่จริง
1: ๆเนื้อแน่นๆ
0: ใช่ใช่ถือว่าโอเคตอนแรกเห็นว่ามันไม่ติดไม่ใช่หรอ
1: ครับ
0: เราทำยังไงถึงลุกอ่ะเอาใบไม้มาเพิ่มหรอ
1: ครับผมก็ส่องต่อส่องมาตรงที่พอจะส่องไม่ได้ใกล้ๆกับไฟครับ
0: นี่หน้าไก่ถึงสุดโอเคสรุปว่าน้องๆทั้ง3คนเนี่ยสามารถทำให้อาหารของตัวเองสุกได้โดยที่ใช้แว่นขยายถึงแม้ว่าจะสุกมากจะสุกน้อยเนี่ยแต่ก็ถือว่าสุกนะครับสามารถทำได้ปรบมือแล้ว
3: นี่ค่ะข้าวโพดขนุน
0: ไป
4: ผมครับ
0: ไปงั้นเดี๋ยวเราไปกินดีกว่า
4: ไปกินอะไรกัน
0: กินได้แต่ไก่นะ
5: ทุกวันนี้มนุษย์มีความสะดวกสบายในการใช้ไฟและสามารถใช้ไฟได้ตามต้องการอย่างง่ายได้จนอาจจะลืมไปว่าไฟที่ให้ทั้งแสงสว่างความอบอุ่นและความร้อนในการทำอาหารมีความสำคัญกับเราขนาดไหนเพราะฉะนั้นเรื่องของการจุดไฟเรียนรู้ไว้มีประโยชน์แน่นอนและที่สำคัญอีกอย่างก็คือรู้วิธีจุดไฟแล้วอย่าลืมที่จะดับไฟเมื่อใช้งานเสร็จเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับส่วนคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือช่วยบอกวิธีจุดไฟสุดเจ๋งในแบบของเพื่อนๆกันหน่อยส่งจดหมายมาตอบตามที่อยู่นี้หรือจะส่งมาทาง Facebook Fanpage ของรายการก็ได้ครับคนที่ตอบได้สร้างสรรค์และได้รับคัดเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเท่แบบนี้ครับวิทยาศาสตร์มีอยู่รอบตัวเราเสมอนะครับผมวิธีบอร์ดหวังว่าเพื่อนๆคงจะสนุกกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กันตลอดไปนะครับที่สำคัญยังมีเรื่องน่าสงสัยรอบตัวเรามากมายและเมื่อไหร่ที่ความสงสัยมาบวกกับวิทยาศาสตร
6: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
5: ถูกต้องเลยครับตราบใดที่ยังมีความสงสัยวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่มีวันหมดไปและพวกเราก็อาจจะได้กลับมาพบกันใหม่ครับส่วนวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มัน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ที่ผมว่าโปรแกรมเมื่อกี้ที่เราเรียนรู้นั้นดีมากเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: เห็นภาพเลยอ่ะมันหมุนได้อะไรเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะอาจารย์ดีมากๆเลยค่ะ
2: ให้นะเรายังพอมีเวลาอยู่บ้างอะไม่รีบกลับเดี๋ยวเราไปหาอาจารย์เอกกับน้าด้วยดีกว่าเผื่อว่าจะได้สื่อดีๆติดไม้ติดมือกลับไปด้วย
3: โอเคโอเคงั้นเดี๋ยวไปพร้อมกันเลย
2: โอเค
0: ไปได้ไหม
2: ได้ค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีครับ
4: อ้าวมายังไงแก
0: พาเนี่ยมาหาคนหาพี่นี่ไง
5: จันสวัสดีค่ะ
6: สว
5: ั
6: สดีครับ
7: สวัสดีค่ะสองสาว
8: สวัสดีค่ะอาจารย
3: ์สวัสดีค่ะอ้าวว่าไงคะวันนี้มาทำอะไรเอ่ยสาวๆ
8: พอดีหนูนัดกับอาจารย์เอ๋ไว้ค่ะว่าจะมาปรึกษาเรื่องการทำสื่อการสอนนะคะ
2: ส่วนหนูเจอนะอยู่ข้างล่างค่ะแล้วก็มีปัญหาเรื่องเดียวกันเลยหนูก็เลยว่าจะขออนุญาตขึ้นมาฟังด้วยคนได้ไหมคะ
7: ได้ได้จ้ะนั่งก่อน
2: นั่งก่อนขอบคุณค่ะ
3: พอดีเราสองคนมีปัญหาในการสอนค่ะรูปเลยค่ะคราวนี้สองมิติแล้วก็สามมิติอะค่ะในเรื่องของการมองภาพด้านหน้าด้านบนด้านข้างอะไรเงี้ยค่ะโดยเฉพาะรูปเลยค่ะคราวนี้ที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์อะค่ะอาจารย์พอจะมีสื่อการสอนที่จะช่วยให้เด็กเขาสามารถมองภาพได้แล้วก็นึกภาพได้บ้างไหมคะ
9: จริงๆแล้วอะการใช้สื่อประกอบการสอนในระหว่างที่เราสอนเนี่ยมันก็จะทำให้เด็กๆ เขาเห็นภาพได้ดีขึ้นนะแต่ถ้าเราผลิตสื่อแล้วเราสามารถพลิกแพลงได้หลายรูปแบบมันก็จะทำให้สื่อที่เราสร้างออกมาเนี่ยมันใช้ได้อย่างคุ้มค่านะ
3: อาจารย์ว่าเราอาจเริ่มจากเอาลูกบาศก์มาให้นักเรียนเขาฝึกมองก่อนดีไหมคะแล้วก็เอาลูกบาศก์1ลูก2ลูกหรือว่า3ลูกเนี่ยมาประกอบเป็นรูปทรงเรขาคณิตแบบต่างๆแล้วก็ลองให้เขาฝึกมองจนเขาสามารถนึกภาพออก
10: จริงๆถ้าจะสร้างลูกบาศก์แบบง่ายๆเลยนะคะก็สร้างจากกระดาษแข็งก็ได้นะคะแล้วก็เอากระดาษแข็งมาตัดแล้วก็มาพับเป็นกล่องลูกบาศก์จากนั้นก็เอาลูกบาศก์มาวางเป็นภาพแล้วให้เด็กมองภาพนั้นนะคะจากด้านหน้าด้านบนหรือว่าด้านข้างก็ได้ค่ะพวกเราคิดว่ายังไงคะ
2: สำหรับหนูคิดว่ามันน่าจะง่ายต่อการผลิตนะคะอาจารย์น่าจะนำไปใช้ได้จริงค่ะ
11: ใช่ค่ะพับกล่องลูกบาศก์กันนะคะเริ่มแรกก็พับตามรอยนี้ก่อนนะคะจากนั้นก็ทากาวค่ะทากาวก็ทาตรงพื้นที่สี่เหลี่ยมนะคะแล้วเดี๋ยวลิ้นมันจะมาแปะกันเอง

0: โอเคเราลองเอารูปบาทมาประกอบเป็นรูปตามเราต้องการสิครับดูสิมันได้ไหม
1: นี่ไงคะอาจารย์ได้แล้วค่ะ
2: ถ้าเป็นรูปแบบนี้อ่ะนักเรียนเขาจะวางลูกบาทยังไง
1: ถ้าเกิดให้เด็กเขาใช้มือจับไว้จะได้ไหมคะ
2: มันก็ได้แหละแต่ทีนี้เรามีสื่อแล้วเนาะเราสร้างสื่อขึ้นมาแล้วทำให้ผู้ใช้ใช้ลำบากอาจารย์ว่าสื่อก็ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่นะ
3: ถ้าอย่างนั้นเราใช้เป็นกระดาษกาวสองหน้าได้ไหมคะเป็นตัวยึดระหว่างลูกบาศก์ด้วยกันนะคะ
4: อาจารย์ว่ามันก็ได้นะแต่ว่าเราต้องดูว่ามันมีข้อบกพร่องตรงไหนไหม
1: งั้นเดี๋ยวหนูขอลองประกอบดูก่อนละกันนะคะ

0: คะมันก็ได้อยู่นะคะไม่ต้องจับแล้วค่ะ
1: ผมว่าลองเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นสิครับ
2: ค่ะพี
3: ่อาจารย์
4: อาจารย์ผมว่าหนูเจอข้อบกพร่องแล้วค่ะอาจารย์เพราะว่าถ้าเด็กเขาแกะยังไม่ระวังเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ขาดได้ค่ะอาจารย์
5: ใช่ค่ะถ้าเราต้องใช้สื่อการสอนอันเนี้ยกับเด็กกลุ่มอื่นนั่นหมายความว่าพวกเราอาจจะต้องมานั่งพับลูกบัตรใหม่หรือถ้าไม่งั้นก็ต้องเอากระดาษกาวมาซ่อมทุกครั้ง
1: หรือไม่เราก็ต้องหาวัสดุอื่นเนาะที่มาใช้แทนกระดาษเราจะได้ทำซ้ำๆกันได้หลายๆครั้งแล้วก็เปลี่ยนแปลงรูปแบบได้หลายๆรูปแบบ
4: อ๋อหนูนึกออกแล้วค่ะอาจารย์

0: ตอนที่หนูทำสื่อตอนออกค่ายกับอาจารย์อะเราเคยไปซื้อไม้ที่จะมาทำสื่อกันอะไม้นั้นมันมีด้านกว้างกับด้านยาวเท่ากันเราเอามาตัดเป็นลูกบาศก์ได้ไหมคะ
1: อาจารย์ว่าก็ดีนะจริงๆไม้เนี่ยก็เป็นวัสดุหนึ่งที่มีความคงทนราคาก็ไม่แพงแต่เราจะเอาอะไรติดเชื่อมระหว่างไม้ลูกบาศก์ไม้นี้ล่ะ
2: กระดาษกาวสิพี
1: ่นุ๊กไม่ต้องพูด
0: เราลองใช้แม่เหล็กติดดูไหมคะ
3: แล้วเราจะเอาแม่เหล็กติดกับไม้ยังไงอะคะ
2: กระดาษกาวสิจุ๋ม
1: แกนี่มันเจ้าพ่อกระดาษกาวจริงๆเลยเนาะแต่ก็ลองดูก็ได้อะ

0: าจารย์ว่าเราต้องมาดูอะว่าแบบเนี้ยมันโอเคหรือยัง
1: แต่หนูมองว่ามันมีร่องไม้ค่ะอาจารย์ที่ต่อกันที่แม่เหล็กอะค่ะติดกันแล้วแบบเนี้ยเวลาเด็กเขามองอะค่ะเขาจะงงไหมอะคะ
0: มาดูหน่อยค่ะ
2: ที่จริงแล้วแม่เหล็กเอามาต่อกันอย่างนี้ก็ทำให้ไม้ติดกันแน่นดีนะคะแต่ก็มีช่องว่างระหว่างไม้อยู่เนาะ
3: แล้วเราจะแก้ปัญหาไอ้ช่องว่างตรงนี้ได้ยังไงดีครับ
4: พี่ขอดูหน่อย
5: ถ้าสมมติเราเจาะรูเนาะแล้วก็เอาแม่เหล็กอันเนี้ยฝังลงไปในบนไม้เนี้ยได้อ่ะพี่ว่าปัญหาตรงนี้มันน่าจะหมดไปเนาะ
0: แล้วเราจะเจาะรูยังไงอะคะ
5: ก็เอาสว่านเจาะให้รูที่ไม้เนี่ยมันมีขนาดเท่ากับแม่เหล็กแล้วเอาแม่เหล็กฝังลงไปไงเหมือนอาจารย์นึกขึ้นได้ว่าตอนที่เราทำค่ายกันอะอาจารย์มีลูกบาศก์ที่เจาะรูไว้ตรงกลางเดี๋ยวพวกเราลองดูเนาะว่ามันจะใส่แม่เหล็กได้หรือเปล่าเนาะ
4: อะไร
6: พี่พี่มีของแบบนี้ในห้องเลยเหรอลูกบาศก์จอรู
5: เอ้ยหนูห้องพี่เนี่ยยิ่งกว่ากระเป๋าโดเรมอนอีก
7: แกอยากได้อะไรแกบอกฉันได้เลยนะ
6: บาศก์จอรูนี่นะ
2: เดี๋ยวเราให้เด็กๆลองเอาแม่เหล็กใส่ลงไปในไม้ดู
7: อ่ะลองดู
6: ลูกบาศก์จอรู
7: ใส่ได้ไหมลูกใส่ได้ไหม
8: งานนี้ซื้อเลยค่ะอาจารย์ดูแล้วน่าจะแข็งแรงดีแล้วก็น่าจะใช้งานได้ดีเลยค่ะ
6: พี่เห็นนะซื้อผมขอได้ไ
7: หมหนูไม่ต้องพูด
9: ตอนนี้สื่อเราเสร็จแล้วเนาะเราลองมาทดลองใช้สื่อดีกว่านะครับ
2: เดี๋ยวเราให้นะกับโบเป็นครูเนาะแล้วเดี๋ยวพวกอาจารย์เป็นนักเรียนให
9: ้
2: ค
9: ่
2: ะ
9: โอเค
8: ค่ะนักเรียนครูมีลูกบาศก์ที่ประกอบกันเป็นรูปในลักษณะนี้เดี๋ยวจะให้เราสังเกตภาพที่เรามองจากด้านหน้าด้านข้างและก็ด้านบนเนาะแต่ก่อนอื่นให้นักเรียนเรียงลูกบาศก์ให้ได้เหมือนครูก่อนค่ะเอาลูกบาศก์ที่ครูให้ไว้เอาให้เหมือนนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาสังเกตภาพจากด้านหน้าด้านข้างและก็ด้านบนเนาะแต่เวลาเราสังเกตภาพจากด้านหน้าด้านข้างด้านบนเนี่ยเรามีวิธีการคือถ้าเกิดเราจะสังเกตภาพจากด้านไหนก็ให้เราดันลูกบาศก์ชิดด้านนั้นเลยเช่นถ้าเราจะสังเกตจากด้านหน้าก็ให้ดันลูกบาศก์ชิดด้านหน้าให้มันอยู่ในระนาบเดียวกันแบบนี้พอชิดด้านหน้าแล้วเราก็สังเกตสิคะว่ามันเป็นรูปอะไรนะคล้ายตัว L เนาะแล้วได้แล้วนะคะภาพจากที่มองจากด้านหน้าเนาะทีนี้เอากลับมาไว้ที่เดิมก่อนที่จะสังเกตด้านอื่นทีนี้เดี๋ยวเรามาสังเกตภาพที่เกิดจากการมองด้านข้างบ้างนะคะข้างนี้แล้วกันเนาะเราก็ดันลูกบาศก์ชิดทั้งหมดเลยชิดด้านข้างนี้ถ้าเกิดเราอยากจะสังเกตด้านนี้ปึ๊บชิดหมดแล้วสังเกตสิคะเป็นรูปอะไรเอ่ย
3: ก็เป็นตัว L แล้วก
8: ันเป็นตัว L เหมือนเดิมเลยใช่ไหมคะแต่หันคนละฝั่งเนาะเมื่อเราได้แล้วเราก็เอาภาพไปไว้เหมือนเดิมก่อนทีนี้เหลือด้านสุดท้ายแล้วเนาะเหลือด้านบนเราก็ดันลูกบาศก์ทั้งหมดชิดด้านบนเลยค่ะชิดด้านบนนะคะแล้วก็สังเกตภาพที่ได้จากการมองด้านบน
10: จะ L
8: ลักษณะเป็นยังไง
10: แบบดำ
8: ใช่แล้วค่ะได้ไหมเอ่ยได้เหมือนครูไหมคะ
10: ได้ค่ะ
8: โอเคค่ะทีนี้เรารู้วิธีการใช้แล้วเนาะเดี๋ยวครูจะมีใบกิจกรรมให้เดี๋ยวให้เราช่วยกันมองนะคะว่าภาพที่เกิดจากการมองด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านบนนั้นมันมีลักษณะอย่างไรคะ
10: ได้
8: ค่ะครูโบช่วยแจ้งหน่อยค่ะ
1: ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นใบงานเรื่องรูปเลขาคณิต2มิติแล้วก็3มิติค่ะ
11: ทีนี้คุณครูจะให้พวกเรานะคะเอาลูกบาศก์เนี้ยมาต่อตามภาพในใบงานเลยค่ะอ่ะให้ช่วยกัน
9: ช่วยกันต่อเน

0: ติ๊ก
1: เล่นได้เลยค่ะ
0: โอเคอันนี้เหมือนกันไหม
2: เป๊ะ
0: เหมือนเป๊ะเลย
3: ได้แล้ว
0: ได้แล้ว
1: โอเค
4: คุณครูอยากให้พวกเราเนี่ยช่วยกันมองรูป2มิตินะคะว่าด้านข้างด้านหน้าแล้วก็ด้านบนเนี่ยได้เป็นรูปอะไรกันบ้างแล้วก็ให้พวกเรานะคะเขียนวาดรูปลงไปในใบงานเลยค่ะ
3: ได้ค่ะจองด้านหน้านะ
0: โอเคฉะนั้นเดี๋ยวผมขออาสาทำด้านบนเน
1: าะ
0: ได้ค่ะลองดูขยับรูปตามที่ครูณสอนขยับขึ้นมาข้างบนขยับขึ้นมาโอเคได้เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวขอวาดนิดนึงโอเคถูกต้องไหมครับ
3: ถูกไหมคะครูโบ
1: ขอเช็คก่อนนะคะถูกต้องค่ะเก่งมากเลยค่ะต่อไปเป็นใครคะ
3: ลุ้นมากด้านหน้าด้านหน้าเหมือนไม่ต้องทำอะไรดันลูกเดียวนะคะให้มาติดกันเน
1: า
3: ะโอเคได้ไหมคะ
1: ได
3: ้แล้วค่ะ
1: โอเค
0: ลองวาดภาพ
3: สังเกตสิคะว่าด้านหน้าเป็นยังไง
2: เหมือนแท่นรับรางวัลเลย
1: ดีมากถูกค่ะถูกต้องค่ะ
3: ต้องหนูแล้วล่ะค่ะ
1: โอเคค่ะ
3: หนูถ้าทางยากมากดูด้านข้างด้านข้างแบบนี้เน
0: า
3: ะ
0: ต้องดันสิครับ
5: แบ่ง
0: ก
5: ันแบ่ง
3: ด้วยแบบไหนดีนะแบบนี้ได้ไหม
0: ได้แล้ว
3: ได้รูปเหมือนกำแพงเลยค่ะที่มีแบบช่องพอดีเลยค่ะคุณโมใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
3: แบบนี้ไหมคะคุณโม
1: ใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะแล้ววันนี้สำหรับวันนี้เด็กๆพอเข้าใจไหมคะยากไปไหมคะ
0: ไม่ยาก
3: ไม่ยากค่ะ
1: ได้ค่ะ
3: สื่อนี้ถ้าใช้ประกอบการสอนมันทำให้เด็กมองเห็นภาพดีนะคะ
6: อาจารย์ว่ามันเป็นสื่อที่ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้อ่ะทำให้เขาแบบมองภาพที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้นแล้วเขาก็สร้างองค์ความรู้ได้แล้วก็ใช้ง่ายค่ะทนด้วยค่ะ
7: จริงแล้วเนาะวันนี้ที่เรานั่งคุยกันมาเนี่ยตั้งนานเนี่ยที่เราเริ่มต้นจากสื่ออย่างนี้เนาะที่อาจจะดูทำง่ายเนาะแต่มันก็จะมีข้อบกพร่องบางอย่างเราได้คุยกันเรื่องพวกนี้จนเราได้สื่อแบบนี้จริงๆเนี่ยตอนที่ผมดูนะเฮ้ยมันทำยากเหมือนกันเนาะต้องใช้แรงในการตอกอะไรลงไปเนาะแต่พอเราเห็นผลงานออกมาจริงแล้วมันคุ้มค่าที่จะลงมือทำเนาะ
8: ในการผลิตสื่อการสอนนะคะเราต้องพึงระลึกไว้เสมอว่ามันไม่มีสื่อการสอนไหนดีที่สุดแล้วก็ใช้ได้ทุกสถานการณ์เพราะว่าสื่อการสอนในแต่ละอันมันก็มีข้อดีข้อด้อยที่แตกต่างกันไปและความเหมาะสมกับวิธีการสอนก็แตกต่างกันไปด้วยเพราะฉะนั้นในการที่เราจะเลือกผลิตสื่อเราควรเลือกที่ดูว่าเราจะไปใช้กับเนื้อหาอะไรตัวผู้เรียนของเราเป็นยังไงแล้วก็วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้เป็นยังไงมันถึงจะทำให้สื่อที่เราสร้างเนี่ยเกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนได้สูงที่สุด
9: ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านมากเลยนะคะที่ทำให้พวกหนูเนี่ยได้แนวคิดในการผลิตสื่อการสอนนะคะที่จะช่วยสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียนเนี่ยให้เขาสามารถนึกภาพทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับรูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากรูปบาศก์นะคะ
10: ก็ส่วนสำหรับหนูนะคะหนูก็จะนำสื่อที่อาจารย์แนะนำมาค่ะไปใช้กับการสอนแล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียนด้วยค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านมากๆเลยนะคะก็สวัสดีค่ะ
11: ยังไงวันนี้ได้อะไรกลับบ้านกันเยอะไหมครับ
10: สำหรับหนูรู้สึกว่าหนูได้หลายอย่างเลยค่ะอาจารย์ทั้งในเรื่องของแนวความคิดแล้วก็วิธีการสร้างสื่อค
9: ่
10: ะ
9: ใช่ค่ะอาจารย์พวกเราสองคนต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่ถึงแม้ว่าพวกหนูเนี่ยจะจบไปแล้วแต่ว่าอาจารย์ก็ยังคอยช่วยเหลือพวกเราอย่างเต็มที่เหมือนตอนที่หนูเรียนอยู่เลยค่ะ
11: ยินดีมากครับก็ผมนะอาจารย์เนาะผมเชื่อเสมอเลยว่าอาจารย์ทุกคนที่นี่ก็พร้อมจะช่วยพวกเรานะครับทั้งนักศึกษาที่ยังเรียนอยู่นักศึกษาที่จบไปแล้วเนาะก็พวกเราครอบครัวเดียวกันนี่ครอบครัวนิสสัตเทพสตรีไง
9: งั้นต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ

ครับอันดับแรกนะครับเราจะมาทำความรู้จักกับคำว่าสาลายสาลายคือสารเนื้อเดียวนะครับที่มีองค์ประกอบตั้งแต่2 อย่างนั่นคือตัวทำละลายแล้วก็ตัวถูกละลายอันดับแรกที่เราจะทำความเข้าใจเรื่องของสารละลายเรามาดูก่อนว่าตัวทำละลายคืออะไรตัวถูกละลายคืออะไรโดยหลักการในการพิจารณาเราจะแบ่งได้ออกเป็น2 อย่างคือ 1. พิจารณาจากปริมาณของสารนะครับและอันที่2พิจารณาจากสถานะของสารที่เราใช้กันมากนะครับเราจะพิจารณาจากสถานะของสารโดยนะครับตัวของสารละลายเป็นสถานะใดตัวทำละลายจะมีสถานะเดียวกันกับตัวของสารละลายยกตัวอย่างเช่นน้ำเกลือน้ำเกลือนะครับเราจะเห็นว่าส่วนผสมน้ำเกลือจะเกิดจากน้ำแล้วก็เกลือโดยที่สารละลายทั้งหมดมีสถานะเป็นของเหลวนะครับน้ำเกลือมีสถานะเป็นของเหลวเพราะฉะนั้นตัวที่มีสถานะเดียวกันกับตัวของสารละลายตัวนี้จะเป็นตัวทำละลายเราจะเห็นว่าเกลือมีสถานะเป็นของแข็งน้ำมีสถานะเป็นของเหลวเราจะทำให้น้ำเกลือตัวของน้ำที่เป็นตัวทำละลายของสารละลายน้ำเกลือนะครับหรือเราจะพิจารณาจากเช่นตัวของน้ำเชื่อมนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับน้ำเชื่อมมีสถานะเป็นของเหลวเพราะฉะนั้นตัวทำละลายคือสารที่มีสถานะเดียวกันกับตัวของสารละลายเพราะฉะนั้นน้ำจึงเป็นตัวทำละลายของสารละลายน้ำเชื่อมเช่นเดียวกันนะครับปัจจัยที่2นะครับปัจจัยที่2ก็คือตัวของปริมาณนะครับโดยที่สารที่มีปริมาณต่างกันเนี่ยตัวที่มีอัตราส่วนหรือมีปริมาณมากที่สุดตัวนั้นจะเป็นตัวทำละลายอย่างสารละลายตัวของนาคนะครับที่เกิดจากการรวมกันระหว่างองค์ประกอบ3 อย่างนะครับคือทองแดงทองเหลืองแล้วก็เงินนะครับจะรวมกันเป็นอัตราส่วนของสร้อยที่เป็นนาคเพราะฉะนั้นตัวที่มีปริมาณมากที่สุดตัวนั้นจะเป็นตัวทำละลายและอีก2ตัวจะเป็นตัวถูกละลายนะครับอันดับต่อไปพอเราเข้าใจแล้วว่าสารละลายเกิดจากตัวทำละลายแล้วก็ตัวถูกละลายนะครับในระดับชั้นนี้เราจะทำการเรียนรู้กันใน1หน่วยก็คือหน่วยของความเข้มข้นความเข้มข้นของสารคืออะไรความเข้มข้นของสารก็คือการเปรียบเทียบปริมาณว่าสารละลาย A กับสารละลาย B ใครมีความเข้มข้นมากกว่ากันนะครับอย่างเช่นนะครับสารละลายที่เรานำน้ำเฮลบูบอยมาเทใส่ในสารละลายถ้าน้ำเฮลบูบอยมีสีเข้มเราก็จะบอกว่าสารละลายน้ำเฮลบูบอยที่มีสีแดงมากตัวนี้จะมีความเข้มข้นมากกว่าสารละลายที่มีน้ำเฮลบูบอยที่จางลงนะครับอันนี้เป็นการมองด้วยตาเปล่าคร่าวๆนะครับแต่สำหรับในชั้นนี้ที่เป็นระดับชั้นม.ต้นนะครับเราจะทำการเรียนการสอนนะครับใน1หน่วยก็คือความเข้มข้นร้อยละโดยความข้นร้อยละเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ตัว 1. ความข้นร้อยละโดยมวล 2. โดยปริมาตรและ 3. โดยมวลต่อปริมาตรเรามาดูนะครับวิธีการเตรียมสารละลายนะครับในหน่วยของร้อยละโดยมวลเรามาทบทวนในอีกทีนึงการเตรียมความข้นในหน่วยร้อยละโดยมวลหมายความว่าอะไรหมายความว่าในสารละลาย100ส่วนนะครับมีสารนั้นอยู่ทั้งหมดกี่ส่วนอาจารย์จะขอยกตัวอย่างเป็นสารละลายโซเดียมคลอไรด์นะครับเข้มข้น 15% โดยมวลหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าอาจารย์ชั่งโซเดียมคลอไรด์15กรัมนะครับอาจารย์จะเติมน้ำซึ่งเป็นตัวทำละลายเข้าไปทั้งหมด85กรัมนะครับแสดงว่าสารละลายทั้งหมดของอาจารย์จะรวมเป็น100กรัมจากการที่ชั่งโซเดียมคลอไรด์15น้ำอีก80กรัมนะครับทำการละลายเราจะได้ออกมาเป็นความเข้มข้นของสารละลายในความเข้มข้นโซเดียมคลอไรด์ 15% โดยมวลนะครับตรงตามความหมายของสูตรก็คือ100ส่วนมีโซเดียมคลอไรด์อยู่15ส่วนน้ำ

อยู่85ส่วนนะครับตัวต่อไปนะครับเป็นร้อยละโดยปริมาตรร้อยละโดยปริมาตรหลักการพิจารณาเหมือนกันหมายถึงร้อยละโดยปริมาตรเท่ากับนะครับปริมาตรของตัวถูกละลายหารด้วยปริมาตรของสารละลายนะครับคูณด้วย100ยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติว่าอาจารย์จะต้องการเตรียมสารละลายไฮโดรคลอริก 15% โดยมวลหมายถึงสารละลายทั้งหมด100ลูกบาศก์เซนมีเนื้อสารไฮโดรคลอริกอยู่15ลูกบาศก์เซนมีน้ำละลายอยู่85ลูกบาศก์เซนยกตัวอย่างจากชีวิตประจำวันละกันณตอนนี้นะครับเราจะมีการพูดถึงเอทานอลเข้มข้น 75% โดยปริมาตรนะครับหมายถึงอะไรหมายความว่าเราปิเปตเอทานอลมาทั้งหมด75ลูกบาศก์เซนเตรียมสารละลายโดยการเติมน้ำอีก25ลูกบาศก์เซนนะครับจะได้เป็นเอทานอลเข้มข้น 75% โดยปริมาตรนะครับตัวหน่วยสุดท้ายที่เราพูดถึงนะครับก็คือหน่วยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรหมายถึงปริมาณของตัวถูกละลายต่อปริมาณของสารละลายใน100ส่วนยกตัวอย่างเช่นสมมติอาจารย์ต้องการเตรียมสารละลายกลูโคสนะครับ 15% โดยมวลต่อปริมาตรในสารละลายหมายความว่าอะไรหมายความว่าในสารละลายทั้งหมด100ลูกบาศก์เซนมีเนื้อสารกลูโคสอยู่ทั้งหมด15กรัมเป็นไปตามสูตรนี้ก็คือร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรเท่ากับมวลของตัวถูกละลายหารด้วยปริมาตรของสารละลายคูณด้วย100นะครับยกตัวอย่างนะครับในการเตรียมเช่นอาจารย์ต้องการเตรียมนะครับสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตนะครับ 5% โดยมวลต่อปริมาตรหมายความว่าอาจารย์ต้องการชั่งคอปเปอร์ซัลเฟตนะครับจำนวน5กรัมละลายจนมีปริมาตรของสารละลายทั้งหมด100ลูกบาศก์เซนอาจารย์จะได้ความเข้มข้นของสารคอปเปอร์ซัลเฟต 5% โดยมวลต่อปริมาตรนะครับจากนั้นนะครับที่เราเรียนเนื้อหากันไปแล้วนะครับเราจะมาดูกันว่าจากองค์ความรู้นะครับในระดับชั้นม.ต้นที่เราได้เรียนรู้กันไปเนี่ยเรานำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมีการทำการทดลองโดยการนำความรู้เกี่ยวกับความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งเราอาจจะเคยเห็นมาแล้วบ้างนะครับหรือว่าบางคนอาจจะไม่เคยเห็นแต่สิ่งนี้จะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดของลพบุรีก็คือการย้อมสีเส้นได้ฝ้ายจากสีธรรมชาตินะครับโดยการที่อาจารย์นำมาทำการทดลองร่วมกับการหมักดินสอพองซึ่งเป็นหนึ่งในของขึ้นชื่อจังหวัดลพบุรีแล้วก็มีการเพิ่มคุณสมบัติบางประการให้กับเสื้อผ้านั้นด้วยสำหรับการย้อมสีเส้นได้ฝ้ายจากสีธรรมชาตินะครับจะเป็นการนำเอาสีนะครับจากธรรมชาติเช่นพืชสัตว์นะครับมาใช้ในการย้อมโดยเทคนิคที่เราใช้ในการย้อมนะครับเราจะเป็นการประยุกต์ใช้เรื่องของความเข้มข้นโดยที่จะมีสารละลายทั้งหมด2ตัวนะครับตัวที่1เราเรียกมันว่าน้ำย้อมน้ำย้อมนะครับเป็นการนำพืชหรือสัตว์นะครับนำมาแช่กับน้ำโดยกรรมวิธีที่เราจะยกตัวอย่างนะครับจะเป็นการเตรียมน้ำย้อมจากกระเจี๊ยบนะครับโดยที่การเจี๊ยบที่ตากแห้งนะครับ250กรัมทำการต้มกับน้ำนะครับจำนวน5ลิตรต้มเป็นเวลาประมาณ 4-6 ชั่วโมงนะครับเพื่อให้ได้สีที่เข้มขึ้นจากนั้นนำสารละลายที่ได้ไปกรองนะครับเราจะได้น้ำย้อมตัวจากกระเจี๊ยบนะครับจากนั้นเราจะพักไว้นะครับตัวต่อไปนะครับเส้นได้ฝ้ายนะครับเส้นได้ฝ้ายที่เราใช้ในการทำการทดลองตัวนี้จะใช้เป็นได้ฝ้ายนะครับเบอร์10/1โดยก่อนที่จะทำการทดลองนั้นเราต้องมีการทำความสะอาดได้ฝ้ายโดยสูตรที่เราทำความสะอาดได้ฝ้ายนะครับเราจะใช้โซดาแอดหรือโซเดียมคาร์บอเนตนะครับจำนวน30กรัมกับสบู่นะครับโดยใช้สบู่เป็นสบู่ซักผ้านะครับจำนวน40กรัมจากนั้นทำการต้มน้ำในน้ำ5ลิตรนะครับจากนั้นเราใส่ได้นะครับจำนวน5ใจจากนั้นต้มเวลาต้มผ้านะครับเป็นเวลา45นาทีจากนั้นเราจะนำผ้าที่ต้มแล้วนะครับขึ้นมาทำความสะอาดจากนั้นเราจะทำการไปตากนะครับแล้วเราก็จะนำตัวของผ้าที่ตากเสร็จแล้วนะครับมาทำการย้อมร่วมกับตัวของน้ำย้อมแล้วก็สารละลายสารช่วยติด
นะครับโดยสาหร่ายฉ่านช่วยจิตเนี่ยเราสามารถออก

0: แบบการทดลองที่สอดคล้องกับความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรได้เลย
1: เดี๋ยวเรามาดูกรรมวิธีในการย้อมนะครับว่าในการย้อมสีธรรมชาติเนี่ยเป็นยังไงนะครับตัวแรกนะครับที่เราจะทำให้ดูก็คือตัวนี้จะเป็นแก่นไม้ฝางนะครับตัวนี้แก่นไม้ฝางโดยใช้สารช่วยติดเป็นสารละลายซิงค์ซัลเฟตนะครับลักษณะของการย้อมเนี่ยเราจะเห็นว่าแก่นไม้ฝางเนี่ยเราจะให้เป็นสีแดงแต่เราจะใช้สารละลายช่วยติดซิงค์ซัลเฟตในการทำให้ติดสีแดงที่เข้มมากขึ้นนะครับแล้วเรามาดูอีกคลื่นนึงนะครับที่เราจะให้ดูในวันนี้ก็คือเป็นสารละลายขมิ้นนะครับสารละลายขมิ้นตัวนี้จะทำการย้อมร่วมกับสารช่วยติดเป็นคอปเปอร์ซัลเฟตนะครับจะได้เป็นสารละลายที่ออกเป็นสีเขียวตองนะครับจากนั้นนะครับเราจะมาดูตัวนี้การใช้เทคนิคของการหมักด้วยดินสอพองนะครับซึ่งดินสอพองเนี่ยจะเป็นของขึ้นชื่อในจังหวัดลพบุรีนะครับที่นำมาใช้เป็นสารช่วยติดทำให้อาจจะเกิดเป็นสีใหม่หรือว่าอาจจะทำให้สีของสารช่วยติดแล้วก็สีของสารย้อมเนี่ยติดสีได้ดีขึ้น
2: อันนี้ก็จะเป็นผ้าที่ย้อมจากขมิ้นนะคะผสมกับสารช่วยติดคือแมงกานีซัลเฟตความเข้มข้น 15% เป็นเวลา45นาทีค่ะต่อมาเป็นขมิ้นนะคะผสมกับแมงกานีซัลเฟตความเข้มข้น 10% 30นาทีแล้วก็เป็นขมิ้นนะคะผสมกับสารช่วยติดที่เป็นซิงค์ซัลเฟตความเข้มข้น 10% เป็นเวลา30นาทีค่ะต่อมาก็จะเป็นขมิ้นผสมกับสารช่วยติดที่เป็นซิงค์ซัลเฟตความเข้มข้น 5% เป็นเวลา45นาทีขมิ้นนะคะผสมกับสารช่วยติดที่เป็นเฟอรัสซัลเฟตความเข้มข้น 5% 30นาทีแล้วก็ขมิ้นผสมกับสารช่วยติดเฟอรัสซัลเฟต 15% เป็นเวลา30นาทีร่วมกับการหมักดินสอพองค่ะแล้วก็ขมิ้นนะคะผสมกับคอปเปอร์ซัลเฟตนะคะความเข้มข้น 15% เป็นเวลา30นาทีแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นผ้าที่ย้อมจากขมิ้นผสมกับสารช่วยติดที่เป็นคอปเปอร์ซัลเฟต 10% นะคะเป็นเวลา60นาทีแล้วก็ร่วมกับการหมักดินสอพองด้วยค่ะ
3: ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นพืชที่ใช้โดยแก่นฝางนะคะผสมกับสารช่วยติดแมงกานีซัลเฟตค่ะที่มีความเข้มข้น 15% ค่ะใช้เวลาในการย้อม45นาทีส่วนอันนี้นะคะจะเป็นพืชแก่นฝางค่ะผสมกับสารช่วยติดแมงกานีซัลเฟตนะคะที่มีความเข้มข้น 10% ใช้เวลาในการย้อม30นาทีค่ะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแก่นฝางค่ะผสมกับสารช่วยติดซิงค์ซัลเฟตนะคะที่มีความเข้มข้น 5% ค่ะใช้เวลาในการย้อม45นาทีอันนี้นะคะจะเป็นพืชแก่นฝางค่ะผสมกับสารช่วยติดซิงค์ซัลเฟตนะคะที่มีความเข้มข้น 10% ค่ะใช้เวลาในการย้อมนะคะ30นาทีส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแก่นฝางผสมกับเฟอรัสซัลเฟตที่มีความเข้มข้น 15% นะคะใช้เวลาในการหมัก10นาทีร่วมกับการหมักดินสอพองค่ะอันนี้นะคะจะเป็นแก่นฝางบวกกับเฟอรัสซัลเฟตนะคะที่มีความเข้มข้น 5% ค่ะใช้เวลาในการย้อม30นาทีส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแก่นฝางบวกกับคอปเปอร์ซัลเฟตค่ะที่มีความเข้มข้น 15% ใช้เวลาในการย้อมนะคะ45นาทีร่วมกับการหมักดินสอพองค่ะและสุดท้ายนะคะเป็นแก่นฝางค่ะบวกกับคอปเปอร์ซัลเฟตที่มีความเข้มข้น 15% ค่ะใช้เวลาในการย้อม60นาที
4: ค่ะต่อมานะคะพืชที่เราใช้คือกระเจี๊ยบค่ะสารช่วยติดนะคะเราใช้เป็นแมงกานีซัลเฟตค่ะที่ความเข้มข้น 15% ใช้เวลาหมักนะคะ45นาทีค่ะต่อมานะคะเป็นกระเจี๊ยบเหมือนกันค่ะสารช่วยติดสีนะคะคือแมงกานีซัลเฟตที่ความเข้มข้น 10% ระยะเวลาในการหมักคือ30นาทีค่ะต่อมานะคะพืชที่เราใช้เป็นกระเจี๊ยบเหมือนกันค่ะสารช่วยติดนะคะเราใช้เป็นซิงค์ซัลเฟตค่ะที่ความเข้มข้น 10% ใช้เวลาในการหมัก30นาทีค่ะต่อมานะคะเป็นกระเจี๊ยบค่ะสารติดสีนะคะก็คือซิงค์ซัลเฟตที่ความเข้มข้น 5% ใช้ระยะเวลาในการหมัก45นาทีค่ะต่อมานะคะพืชที่ใช้เป็นกระเจี๊ยบเหมือนกันค่ะสารช่วยติดนะคะคือเฟอรัสซัลเฟตค่ะที่ความเข้มข้น 5% ใช้ระยะเวลาในการหมัก30นาทีค่ะต่อมานะคะพืชที่ใช้เป็นกระเจี๊ยบเหมือนกันค่ะสารช่วยติดนะคะคือเฟอรัสซัลเฟตที่ความเข้มข้น 15% ใช้ระยะเวลาในการหมัก30นาทีค่ะแต่ตรงนี้นะคะจะเป็นการหมักร่วมกับดินสอพองนะคะเป็นระยะเวลา1คืนค่ะต่อมานะคะพืชที่ใช้นะคะเป็นกระเจี๊ยบค่ะสารช่วยติดนะคะคือคอปเปอร์ซัลเฟตที่ความเข้มข้น 15% ใช้ระยะเวลาในการหมัก60นาทีค่ะต่อมานะคะพืชที่ใช้เป็นกระเจี๊ยบค่ะสารช่วยติดนะคะคือคอปเปอร์ซัลเฟตที่ความเข้มข้น 10% นะคะระยะเวลาในการหมักนะคะ60นาทีเป็นการหมักร่วมนะคะกับดินสอพองเป็นระยะเวลา1คืนค่ะ
5: และนี่นะคะก็คือตัวอย่างผ้าบรรย้อมนะคะโดยพืชในการย้อมนะคะก็คือเป็นฝางค่ะโดยใช้สารช่วยติดสีที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็ลายผ้ากันมัดที่แตกต่างกันค่ะส่วนนี้นะคะเป็นตัวอย่างผ้ามัดย้อม

้อมพืชที่ใช้ย้อมก็คือกระเจี๊ยบค่ะโดยใช้สารชนิดสีที่แตกต่างกันแล้วก็ลายผ้าที่แตกต่างกันค่ะและนี่นะคะก็คือเป็นตัวอย่างผ้ามัดย้อมที่พืชที่ใช้ในการย้อมนะคะคือขมิ้นค่ะโดยใช้สารช่วยติดสีที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็ลายผ้าที่แตกต่างกันค่ะ

ตัวนี้นะครับจะเป็นบอร์ดเกมนะครับบอร์ดเกมจะเป็นนวัตกรรมตัวหนึ่งที่นำมาสนับสนุนระบบความคิดของนักเรียนได้ตั้งแต่ระดับประถมจนถึงมัธยมแล้วก็มหาลัยนะครับตัวบอร์ดเกมตัวนี้จะถูกสร้างขึ้นมาจากองค์ความรู้แล้วก็ผลการทดลองนะครับผลการทดลองเกี่ยวกับการย้อมผ้าเมื่อสักครู่นะครับโดยที่บอร์ดเกมตัวนี้เป็นเกี่ยวกับการย้อมผ้าจากกระเจี๊ยบนะครับโดยที่อันดับแรกนะครับเราจะมาแนะนำตัวละครนะครับตัวละครจะมีทั้งหมด6ตัวนะครับจะเริ่มจากการ์ด A การ์ดตัวละครจะเป็นใบนี้นะครับโดยที่จะมีตั้งแต่ A ถึง F นะครับโดยที่การ์ด A B C นะครับจะเป็นเกี่ยวกับความสามารถในการเป็นสารช่วยติดในความเข้มข้นต่างๆหมู่บ้าน A นะครับจะมีความสามารถในการเป็นสารช่วยติดทั้งหมด 5% นะครับหมู่บ้าน B 10% หมู่บ้าน C อีก 15% จากนั้น A B C จะเป็นความเข้มข้นของสารนะครับ D Doc E แล้วก็ F นะครับจะเป็นความสามารถในการทำของที่เวลาต่างๆตั้งแต่30นาที45นาทีแล้วก็60นาทีนะครับความสามารถทั้ง2ตัวนี้จะประกอบกันมาเป็น1เงื่อนไขของการย้อมผ้าในตารางตัวนี้นะครับโดยที่อาจารย์จะยกตัวอย่างตัวนี้เช่นช่องนี้นะครับการย้อมจะได้สีเส้นได้ฝ้ายตามในรูปนี้จะต้องใช้ความเข้มข้นของโฟลาร์ซัลเฟตนะครับโดยในการย้อมเนี่ยจะต้องมีสภาวะ2ตัวก็คือน้ำย้อมจะต้องต้มเป็นเวลา30นาทีแล้วก็ 5% 30นาทีและ 5% เราก็ต้องมาดูว่า30นาทีตัวเนี้ยมันคือความสามารถของหมู่บ้าน D-Doc และ 5% เป็นความสามารถของหมู่บ้าน A เพราะฉะนั้นในการจะชนะช่องนี้หรือได้แต้มในช่องนี้เราต้องทำการใช้ความสามารถของหมู่บ้าน A และ D-Doc โดยที่ถ้าผู้เล่นนะครับทอยไปสมมุติผู้เล่นที่มี A อยู่แล้วสามารถจ้างแค่หมู่บ้าน D-Doc เพียงหมู่บ้านเดียวนะครับโดยที่ในการปิดดีลตัวนี้นะครับเราจะทำการเปิดการ์ดตัวนี้เราจะเรียงลำดับในแต่ละช่องจะมีจำนวนเงินที่แตกต่างกันอย่างเช่นตัวนี้1เหรียญแทน 20M นะครับตัวนี้ถ้าชนะช่องนี้ได้จะได้ทั้งหมด4เหรียญ4เหรียญนั่นหมายความว่าช่องนี้อำนาจในการต่อรองของเงินช่องนี้จะเท่ากับ 80M โดยที่ถ้าสมมติว่า A เป็นคนทอยนะครับ A ต้องจ้างแค่ D-Doc คนเดียวนะครับ D-Doc สามารถเรียกเงินจาก A เท่าไหร่ก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าได้ทั้งหมด 80M D-Doc เรียกทั้งหมด 30M ถ้าคนที่เป็นคนปิดดีลยอมหมายความว่าคนที่เป็นคนดีลจะได้ทั้งหมด 50M และ D-Doc จะได้ 30M ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าดีลได้นะครับเราจะทำการหงายการ์ดตัวนี้หงายการ์ดไว้นะครับหมู่บ้าน A เป็นสีแดงนะครับเราจะทำการหยิบบ้านสีแดงนะครับ1หลังมาวางอยู่ด้านนี้นะครับและคุณสมบัติพิเศษจะได้เหรียญเงินทั้งหมด1เหรียญโดยคุณสมบัตินะครับในการเป็นเหรียญเงินกับเหรียญทองจะมีความแตกต่างกันถ้าเหรียญเงินนะครับแทนศักยภาพของหมู่บ้านใดก็ได้เพียง1หมู่บ้าน A ถึง F ได้หมดเลยนะครับแต่สำหรับเหรียญทองนะครับมีความพิเศษคือสามารถแทนหมู่บ้านได้2หมู่บ้านหรือเหรียญทองจะแทนศักยภาพในการหมักดินสอพองก็ได้นั่นหมายความว่าการปิดการ์ดการหมักดินสอพองตามมุมทั้ง4มุมเนี้ยจะต้องใช้เหรียญทองเท่านั้นเราจะทำการแกล้งเพื่อนก็ได้โดยใช้การ์ดเหรียญทอง1เหรียญโดยการบล็อกเราใช้คำว่าบล็อกนะครับF ต้องการแกล้งไม่ให้ D-Doc ใช้ได้ F บล็อก D-Doc ก็ได้นะครับเพื่อบังคับให้จ้างตัวเองนะครับสำหรับใครเป็นเฮดของการปิดดีลนะครับใครเป็นคนเปิดใบดีลได้นะครับจะได้เหรียญพิเศษอันนี้ไป1เหรียญนะครับแต่ผู้เล่นบางคนนะครับสามารถแย่งการดีลหมายความว่าถ้าไม่ต้องการไม่พอใจที่จะให้ A ดีลสมมติC-Cat ต้องการดีลเอง C-Cat ยอมทิ้งเหรียญทอง1เหรียญนะครับในการเป็นเจ้าของการดีลโปรเจกต์นั้นในการพัฒนาเฉดสีในโปรเจกต์นั้นก็ได้นะครับจากนั้นสมมุติว่าการ์ดช่องนี้มีคนเดินไปแล้วเดินมาตกช่องที่มีคนปิดดีลไปแล้วมีเจ้าของที่แล้วนะครับ
คนที่ไปเดินตกในพื้นที่ของเพื่อนนะครับต้องจ่าย 20M นะครับก็คือตามใบที่เราหงายขึ้นมานะครับโดยในการเล่นเล่นไปเรื่อยๆจบเมื่อไหร่นะครับเราจะนับเงินใครเงินสูงสุดคนนั้นจะเป็นผู้ชนะ

แล้วสำหรับตรงมุมนะครับเราจะมีจุดพิเศษนะครับจุดที่1จะเป็นตัวนี้ในช่องแรกนะครับในช่องที่มีรูปคนเอาปืนจี้นะครับคนเอาปืนจี้ตัวนี้จะมีคุณสมบัติที่เราเรียกว่าปล้นเราสามารถดิวก็ได้หรือจะปล้นก็ได้สำหรับการปล้นนะครับจะได้คุณสมบัติของเหรียญเงิน1เหรียญเหรียญทอง1เหรียญจะปล้นผู้เล่นคนไหนก็ได้1คนสำหรับการเดินมาสมมติตกในจุดที่มีการพาดบันไดนะครับจะมีลูกศรกำกับสมมติว่าตกในช่องนี้นะครับตกในช่องนี้สามารถอยู่ในช่องนี้ก็ได้หรือเราจะเคลื่อนตัวเองมาอยู่ในช่องนี้ก็ได้อันใดอันหนึ่งแค่อันเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในการพาดบันไดจะมี1จุดนะครับและ2จุดตรงนี้จากนั้นจุดคุณสมบัติพิเศษตัวที่3รูปเครื่องบินนะครับรูปเครื่องบินตัวนี้เมื่อมาตกตรงนี้ผู้เล่นสามารถเคลื่อนที่ไปการ์ดใดก็ได้ที่อยู่ในเกมสมมติเราปิดดีลใบนี้ได้นะครับเราจะให้ผู้เล่นคนที่ปิดดีลได้ทอยการ์ดถ้าเป็น1หรือ2นั่นหมายความว่าเกมยุติทันทีแต่ถ้าไม่ได้1หรือ2เราก็จะเล่นต่อในกรณีที่การ์ดปิดดีลหมดเราจะวนรอบสุดท้ายนะครับแล้วก็นับจำนวนเงินที่มีเกมตัวนี้จึงสามารถได้ตั้งแต่การวางแผนจนถึงเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ความเข้มข้นการย้อมสีเส้นได้ฝ้าจากสีธรรมชาติแล้วก็จะปรับทัศนคติของผู้เรียนให้ชอบวิทยาศาสตร์และมองว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัว

0: เธอเมื่อวานเย็นเธอกินข้าวกับอะไรมาล่ะ
1: เรากินปลาทอดอ่ะกับน้ำจิ้มแซ่บๆอ่ะโคตรอร่อยเลยแต่ดูดีได้แผ่นน้ำมันกระเด็นมาด้วย
0: อุ้ยแล้วน้ำมันกระเด็นตอนไหนอ่ะ
1: ตอนเอาปลาลงทอดกระเด็น

0: เรื่องทอดปลาหรอจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถอธิบายได้โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องสมบัติของสสารนะคะในเรื่องของจุดเดือด
1: เราจะให้ความร้อนน้ำกับน้ำมันน้ำจะเดือดที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสส่วนน้ำมันจะเดือดที่182องศาเซลเซียส
0: จริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าจุดเดือดของน้ำแล้วก็น้ำมันเนี่ยอุณหภูมิมันจะไม่เท่ากันจุดเดือดของน้ำอุณหภูมิจะอยู่ที่100องศาเซลเซียสส่วนน้ำมันจะอยู่ที่182องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราตั้งน้ำมันลงบนกระทะแล้วเราก็ให้ความร้อนกับมันเนี่ยน้ำมันมันจะมีอุณหภูมิมากกว่า100องศาเซลเซียสเวลาเราเอาปลาลงไปทอดนะคะน้ำที่ติดอยู่กับตัวปลาที่เกิดจากการล้างทำความสะอาดเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอแล้วก็จะเดือดในน้ำมันนะคะที่ร้อนๆทำให้น้ำมันเนี่ยมันกระเด็นมาโดนมือหนูไง

อกจากคุณสมบัติในเรื่องของจุดเดือดที่อาจารย์หมิงบอกแล้วนะคะก็ยังมีในเรื่องของความหนาแน่นที่ทำให้น้ำมันกระเด็นอีกด้วยเนาะ

0: แน่นของน้ำมีค่าเท่ากับ1กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรความหนาแน่นของน้ำมันมีค่าเท่ากับ 0.9 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรทำให้น้ำมันลอยอยู่บนน้ำ
1: เพราะว่าน้ำมันมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำทำให้น้ำจมลงไปแล้วก็กระเด็นขึ้นมาแบบเยอะๆใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเราคิดว่าจะมีวิธีการยังไงที่ทำให้น้ำมันมันไม่กระเด็น
0: พยายามให้น้ำติดตาน้อยลงค่ะ
3: หรือเราอาจจะใส่เกลือเพิ่มลงไปในน้ำมันเพื่อให้จุดเดือดของน้ำมันกับน้ำเนี่ยสูงขึ้นทำให้การกระเด็นน้อยลง

0: นอกจากนี้นะครับคุณสมบัติของสสารยังมีเรื่องของจุดหลอมเหลวด้วย
1: เหมือนในสมัยก่อนที่เขาทำไอติมโบราณที่เขาจะใส่เกลือลงไปในน้ำแข็งเพื่อให้น้ำอัดลมแข็งตัวได้ไวขึ้นซึ่งเกลือก็มีผลต่อสมบัติของสสารด้วย

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียน

แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 น.บนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

0: ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: แซฟเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับแซฟ Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้แซฟที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester

0: แอนแฟตตี้แอซิดหรือเฮฟฟ่าใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ทูเจ็ตซินเทติกพาราฟินิกเคโรซีน ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ไม่เป็นไรนะครับ
3: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
4: เซฟตี้ฟอร์โอล
5: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA
7: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้นะคะนักเรียนต้นทางที่อยู่โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะจะมาเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนปลายทางวันนี้บทเรียนที่เราจะเรียนนะคะก็คือเรื่องแก้ปัญหาอย่างไรดีนะคะสอนโดยอาจารย์ดาวนะคะเรียกว่าคุณครูดาวก็ได้นะคะอาจารย์สุภารัตน์เถื่อโชติค่ะวันนี้สิ่งที่เราจะได้ทำมี3อย่างด้วยกันช่วยคุณครูตอบหน่อยสิคะว่าอย่างแรกเราทำอะไรอย่างที่คืออย่างที่3คือแสดงว่าทุกคนพร้อมที่จะลงมือทำใช่ไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะสิ่งที่เป็นเป้าหมายในการเรียนรู้วันนี้นะคะก็คือนักเรียนทุกคนทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยจะได้หาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายคำว่าหลากหลายคืออะไรใครรู้บ้าง
2: เยอะ
0: ขอบคุณมากค่ะพี่ปุณ
3: สัญญากับเขาค่ะ
0: หลัก
3: ก็จะถูกคนข้อนสอง
2: แตกต่างกัน
0: โอเคหลายอย่างที่แตกต่างกันถูกต้องค่ะหลากหลายคือ
2: หลากหลายหลาย
0: หลากหลายคือมากกว่า1วิธีถูกไหมมีเยอะมีเยอะแล้วก็แตกต่างกันใช่ค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องสื่อสารกันด้วยเหตุผลไหนใครเข้าใจเหตุผลบ้างคะโอเคถามพี่โอ้ดีกว่าเหตุผลคืออะไรนะคะพี่โอ้เหตุผลคือเราพูดกันด้วยการแสดงวิธีคิดใช่ไหมคะโอเคอันนี้รูปอะไรก่อนอันนี้รูปอะไรก่อนไหนใครเคยฟังนิทานเรื่องกระต่ายกระเต่าบ้างคะยกมือขึ้นใครเล่านิทานเรื่องกระต่ายกระเต่าได้บ้างพี่ดาคุงมายืนกับทีเชอร์ตรงนี้ได้ไหมคะเพื่อนๆเดี๋ยวฟังพี่ดาคุงเล่านะว่าเขาเล่านิทานถูกไหมถ้าเขาเล่าไม่ถูกเดี๋ยวทีเชอร์จะถามว่าเขาเล่าผิดตรงไหนนะคะโอเคพี่ดาคุงมายืนตรงนี้เลยค่ะ
4: อยากให้ไทคุณอยู่เป็นเพื่อน
0: ไทคุณมาเล่าเป็นเพื่อนแป๊บนึงเดี๋ยวทีเชอร์เรียกนะคะเดี๋ยวเราช่วยกันเล่าทีละเรื่องละกันพี่ดาคุงเล่าเรื่องกระต่ายกระเต่าให้เพื่อนๆนักเรียนปลายทางฟังหน่อยสิคะกระต่ายกระเต่าเริ่มมาจากอะไรนะ
5: เริ่มมาจากกระต่ายมาท้าทายเต่าก
0: ระต่ายมาท้าทายเต่าแล้วไงต่อคะพี่ดาคุง
6: แล้วจากนั้นกระต่ายก็ชวนเต่าวิ่งแข่งกัน
0: กระต่ายก็ชวนเต่าวิ่งกระต่ายก็ชวนเต่าไปวิ่งแข่งหรือ
5: เต่าท้า
0: เต่าท้าบางคนก็บอกว่าเต่าท้าบางทีก็บอกว่ากระต่ายนั่นแหละไปบอกว่าฉันวิ่งเร็วมันก็เลยเกิดความรู้สึกฉันอยากจะท้าทายการแข่งขันนี้แล้วไงต่อเขาแข่งกันไหม
5: แข่งกัน
0: เกิดอะไรขึ้นในตอนแข่งขันคะ
5: กระต่ายมันนอนหลับแล้วเต่าก็แซงหน้าไม่ได
2: ้แล้วก
0: ็แล้วอะไร
2: แล้วเต่าก็ชนะเลย
0: โอเคเต่าชนะได้ยังไงคะพี่ดาคุง
5: เพราะว่า
2: เต่าพยายามท้า
6: เพราะว่ากระต่ายมันไม่ได้กินข้าวเช้ามามันก็เลยไปกินแครอทแล้วก็นอนอยู่บนต้นไม้เต่าก็เลยแซงไม่ได
0: ้โอเคขอบคุณมากค่ะเชิญไปนั่งที่ได้โอเคเมื่อกี้นะเพื่อนๆเล่าให้ฟังขอบคุณค่ะเดี๋ยวทีเชอร์สรุปให้ฟังก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสรุปให้ฟังนะคะว่าจริงๆแล้วนะคะที่เล่ามาถูกกันหมดเลย1ก็คือมันเกิดการแข่งขันขึ้นระหว่างกระต่ายกระเต่าแล้วก็เพราะว่ากระต่ายน่ะเขาขี้เกียจหรือว่าเขาแอบงีบใช่ไหมก็เลยทำให้เต่าใช้ระยะเวลาที่กระต่ายนอนอยู่เอาชนะไปได้ค่ะเชิญค่ะ
2: จริงๆกระต่ายมันเห็นว่าเต่าใช้แล้วก็รู้สึก
7: ว่ามันบอกความรู้
2: เต่า
0: เพราะว่าเขาเห็นว่าเต่าช้าเขาก็เลยคิดว่าเขาอะเร็วกว่าอยู่แล้วใช่ขอบคุณค่ะคำนั้นเลยนะคะคือคำว่าประมาทเนาะขอบคุณมากเก่งมากโอเคโต๊ะเบอร์3กับเบอร์4เก่งมากเลยนะคะพี่โต๊ะเบอร์1กับเบอร์2อะเราต้องทำคะแนนบ้างนะ
5: เราบอกว่าทำแล้ว
0: ใช่เมื่อกี้เล่าได้ดีมาก
5: ผมอยากออกบ้าง
0: คำถามของทีเชอร์ก็คือถ้าว่าพี่กระต่ายอะเขาไม่หลับเต่าจะชนะพี่กระต่ายไหม
5: ไม่
0: ไม่มีวันเลยเหรอทำไมคะถึงไม่มีวันชนะ
5: ไม่เต่ามีโอกาสชนะพวกเต่ามันไม่ได้ใช้อย่างที่มันกลัวที่เราคิด
0: เต่า ่ว่ามันต้องมีเครื่องมือช่วยเต่านิดนึง
5: ไม่มันต้องไม่มีเลยมันไม่มีมันก็เร็วได
0: ้เอาเป็นว่าการแข่งขันแบบใหม่เราจะต้องให้เต่าชนะกระต่ายให้ได้แต่ว่ากระต่ายจะไม่แอบหลับนะเต้คุณครูให้โจทย์ว่าอยากให้เต่าชนะกระต่าย
5: โดยที่กระต่ายไม่หลับ
0: โดยที่กระต่ายไม่หลับแต่ว่าทุกคนทั้งเต่าและกระต่ายจะแข่งขันบนกติกาเดียวกันก็คือจะต้องมีการเดินทางบนเส้นทางการเดินทางที่ว่าไม่จำเป็นจะต้องเดินก็ได้เดินทางใช้วิ่งก็ได้
5: แล้วหรือใช้เทอร์โบ
0: หรือใช้รองเท้าพิเศษทำให้เร็วขึ้นก็ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะลองมาดูกันว่าเราจะให้เต่าเดินทางยังไงถึงจะเร็วกว่ากระต่ายได้คุณครูมี
2: ใช้ประตูไปที่ไหนก็ได้
0: ผิดกติกาเพราะถ้าใช้ประตูไปที่ไหนก็ได้ก็แปลว่าเราจะไม่เห็นเต่าอยู่

0: บนเส้นทางจะเขาจะต้องอยู่บนเส้นทางเพราะมีเพื่อนๆรอเชียร์ตลอดเส้นทางถูกไหมถ้าเขาหายตัวไปแปลว่าเขาผิดกติกาถูกเขาจะใช้ประตูเว็บไปเลยไม่ได้นะคะเพราะว่าถือว่าผิดกติกา
1: แล้วถ้าวิ่งเร็วๆอ่ะ
0: โอเควิธีที่หนึ่งที่คุณครูให้เป็นตัวอย่างละกันก็คือพี่เต่ายังเดินทางแบบนี้ได้ค่ะวุ๊บเร็ว
1: ยิ่งเร็วกว่า
0: เร็วขึ้นไหม
1: เร็วขึ้น
0: คิดแต่ว่าอาจจะมีอาจจะเร็วกว่านี้อาจจะเร็วกว่านี้ที่เธอจะคุณครูจะให้กระดาษแผ่นนี้ไปแล้วให้เราวาดรูปเติมให้หน่อยว่าทำยังไงเต่าถึงจะเร็วกว่ากระต่ายได้พร้อมไหมพร้อมไหมคะโอเคถ้าพร้อมพี่มีสุขช่วยแจกกระดาษหน่อยค่ะ
2: เมื่อสักครู่นี้นะคะทีเชอร์ดาวนะคะได้ให้ปัญหากับนักเรียนในห้องเรียนนะคะว่าถ้าพี่กระต่ายไม่หลับพี่เต่าจะชนะการแข่งขันบนเส้นทางเดียวกันนั้นได้อย่างไรนะคะแน่นอนว่าเราเห็นความสามารถของการคิดหลากหลายนะคะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าพี่เต่าซึ่งถ้าโดยปกติเขาเดินช้ากว่าพี่กระต่ายใช่ไหมคะแล้วถ้าเราต้องเพิ่มเครื่องมือให้เขายังแข่งขันบนเส้นทางได้แล้วก็ชนะพี่กระต่ายได้ด้วยเนี่ยเราจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะคะก็อยากให้นักเรียนปลายทางช่วยทิชเชอร์ดาวคิดด้วยนะคะว่าเราจะใส่เครื่องมืออะไรให้พี่เต่าดีทำให้เขาชนะพี่กระต่ายได้สามารถคิดได้หลากหลายเลยนะคะทิชเชอร์ดาวขอให้นักเรียนทางบ้านนักเรียนปลายทางคิดให้ได้มากกว่า2วิธีนะคะเพื่อที่เราจะได้เห็นว่าการคิดหลากหลายของเราจะมีประโยชน์ยังไงบ้างค่ะแล้วก็มาดูกันนะคะว่านักเรียนต้นทางที่อยู่โรงเรียนกับนักเรียนปลายทางจะคิดวิธีที่แตกต่างกันได้เยอะแค่ไหนค่ะในระหว่างนี้ก็อยากจะให้พอสวิดีโอก็ได้นะคะว่ารวมกลุ่มกันช่วยคิดก็ได้นะคะจะใช้สีไม้สีเทียนก็ได้ค่ะให้เวลาประมาณ10นาทีนะคะในการคิดให้ได้วิธีที่หลากหลายแล้วก็วาดรูปลงในกระดาษได้เลยค่ะอันนี้นะคะทีเชอร์ดาวก็ให้ตัวอย่างมานะคะว่าวิธีที่1อาจจะเป็นการใส่รองเท้าสเก็ตแบบนี้ก็ได้การที่พี่เต่าสามารถถลายไปได้อย่างรวดเร็วก็อาจจะช่วยให้ชนะพี่กระต่ายได้ใช่มั้ยคะวิธีที่2เนี่ยช่วยทีเชอร์ดาวคิดด้วยนะคะว่าเป็นอะไรได้อีกนะคะนักเรียนต้นทางก็กำลังคอมเมนต์ช่วยกันคิดเหมือนกันนะคะหวังว่าเราจะนำวิธีที่หลากหลายมาแชร์กันแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดกันนะคะ
3: มีสีอยู่

0: ทอร์โบจริงด้วยเร็วที่สุดเลยหรือเปล่าคะแต่ว่าต้องไม่ผิดกติกานะเขาต้องไม่หายไปจากเส้นทางนะใช่ถ้าคุณผู้ชมเห็นอยู่ยังถือว่าถูกอยู่อ๋อโอเค
1: ไม่คุณผู้ชมยังไม่เห็นเลยหรอไม่ไหวยังตายต้องทำจริงมาเจอมาเจอแม่ตัวจริง
0: ดีค่ะลงสีให้ด้วยนะคะพี่ตังไม่เหมือนกันนะที่เธอเห็นบางคนคิดไม่เหมือนเพื่อนเลยด้วยบางคนคิดไม่เหมือนเพื่อนเลย

0: ีเหลือเต่าเหลืออยู่อันเดียวไม่พอใช่ไหมไม่ตามแล้วอ่ะอัน
1: ผมว่าถ้ามันติด
2: เขาเรียกได้กระต่ายด
0: ้วยไม่มีกระต่ายเร็วอยู่แล้วไม่มีเครื่องมือประมาณนั้นแหละว้าวสีมันมีเหลือน้อยค่ะอาจจะต้องไปดูของเพื่อนแล้วมีไหมแล้วหนูอาจจะต้องขอค่ะตรงนู้นน่าจะมีนะคะ
2: ก็ตัวอินกัน

好。

0: มิสุโอเคขอพี่อังอุ้ยสวยมากเดต้า
1: ไม่รู้ด้วย
0: นี่สวยไปล่ะ
2: สาวระเบิดเลยค่ะ

0: ติดผลงานการแก้ปัญหาของเราไว้นะว่าจะทำให้พี่เต่าเขาเร็วกว่าพี่กระต่ายได้ยังไงมาดูผลงานของเรากันค่ะว่ามีกี่แบบบ้างไหนใครติดล้อให้รองเท้าพี่เต่าบ้างยกมือขึ้น
1: อะไรนะ
0: มีใครติดล้อให้รองเท้าของพี่เต่าบ้างยกมือขึ้นคิดว่าการติดล้อมันเร็วไหมคะ
1: เร็วแต่ยากที่จะโผล
0: ่พี่พินบอกว่า
1: เหมือนอันนั้นเพราะว่ามันจะยากคือมันมีแค่สองล้อแล้วมันจะยากที่จะโผล
0: ่โอเคพี่จัสมินล่ะคะคิดว่าเร็วไหมคะ
2: เร
0: ็
2: วค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเร็วโอเคมีใครมองว่านอกจากติดล้อแล้วมันทำอย่างอื่นได้อีกที่จะเร็วกว่าเดิมโอเคเดี๋ยวที่คุณครูถามพี่มีสุขละกันพี่มีสุขคิดว่าติดเทอร์โบเร็วยังไงคะ
3: ก็มันก็จะเร็วมากเพราะว่าเราบินเราไม่ได้เดิน
0: แล้วเราบังคับเทอร์โบได้ไหมคะ
3: ได
0: ้อ๋อบังคับยังไงคะพี่มีสุข
3: ก็แค่ติดตั้งไปเลยแล้วก็แค่ติดตั้งปุ่ม
0: อ๋อติดตั้งปุ่มปิดเปิดใช่ไหมคะโอเคคุณครูให้ดูอย่างนี้ค่ะผลงานของเรามีหลายแบบมากเลยมีทั้งแบบเป็นสเก็ตแบบนี้นะคะมีชายมีเพื่อนบางคนใส่สปริงให้ด้วยนะไหนใครใส่สปริงยกมือหน่อยใครใส่สปริงให้รองเท้า
4: ไม่มีเลยอ
0: ่
4: ะ
0: ใครใส่สปริงให้รองเท้ามาริโอใส่สปริงให้รองเท้าแบบนี้เลยแล้วก็มีใครใส่หมวกคัพเตอร์ไม้ไผ่บ้างไหม
5: หนูก็ใส่แบบโดเรมอนคัพเตอร์ไม้ไผ่ดื้อ
0: มีใครใส่เทอร์โบแบบนี้บ้าง
6: เยอะเลย
0: มีใครใช
7: ้มี
0: ใครใช้สเก็ตบอร์ดแบบนี้บ้าง
8: ใช้ต้องสเก็ต
0: นะอ๋อมีเยอะเลยเหมือนกัน
9: สเก็ตมันแตกต่างจากสเก็ตบอร์ดตรงที่มันคอนโทรลได้แต่สเก็ตบอร์ดมันจะทำเสียง
0: คุณครูเคยเห็นเพื่อนบางคนวาดรถเข็นแบบนี้เราคิดว่าใช้ได้ไหมคะ
10: ได้
0: ทำไมพี่ปุ่นถึงคิดว่าใช้ไม่ได้คะ
11: เพราะว่ามันไม่กดดันให้ไง
0: โอเคใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้นะคะก็จะถือว่าผิดกติกาเพราะว่าเราจะใช้คนอื่นมาช่วยเราเข็นไม่ได้เน
12: า
0: ะเพราะฉะนั้น
12: เราก็ติดเทอร์โบที่เราเข็นแล้วก็ปุ๊บ
0: ถ้าเราคิดปัญหาได้แตกต่างกันเราจะเอามาผสมกันก็ได้เช่นบางอันมีทั้งสปริงมีทั้งเทอร์โบเลยบางอันเป็นล้อแต่ว่ามีที่เลื่อนให้ยืนง่ายๆก็ได้เพราะเต่าเขามีสี่ขาถ้าเขาเป็นล้อเขาจะยืนลำบากก็ทำเป็นที่เหมือนคล้ายๆสเก็ตบอร์ดให้เขายืนได้สะดวกก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดได้หลากหลายก็จะมีวิธีที่เราสามารถเลือกใช้งานได้ทำอะไรอยู่นะคุณครูทำอะไรอยู่นะ
13: อ
0: ัน
14: หาเดี๋ยวเราต้องวาดตรงครับแต่ละคน
0: มีคนไม่เห็นมือของคุณครูนะคะมีคนไม่เห็นมือของคุณครูนะคะ
15: ไทคุณ
0: ไทคุณ
15: ไทครับ
0: โอเคครบแล้วขอบคุณมากค่ะต่อไปคุณครูจะให้ทำงานที่ยากขึ้นงานที่ยากขึ้นนี้อยากให้เราจับคู่กันได้ไหมคะมีคู่ไหมคะเดี๋ยวเราจะทำงานกันเป็นคู่ให้เลือกก่อนว่าใครจะเป็น A ใครจะเป็น B

0: เราจะแบ่ง A กับ B
1: แบ่งไหม
2: ใครเป็น B
0: ใครเป็น B ยกมือขึ้นใครเป็น B ยกมือขึ้นมีคนเป็น B ไหม
3: เ
4: ขาเป็น A เ
3: ขาเป็น
0: A
4: เขาเป็น A
3: เป็น B
0: โอเคหนูเป็น B โอเคค่ะ
5: เขาเป็น B เ
0: ขาเป็น A โอเคคุณครูถามมาอีกรอบใครเป็น A ยกมือขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีสิบคนโอเคค่ะใครเป็น B ยกมือขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคทีนี้ใครเป็น A ต้องเดินไปหา B นะเราจะต้องหาคนที่ไม่เหมือนเราแต่ว่าถ้าเกิดว่าคู่เต็มไปหาซ้ำกันได้โอเคไหมคะ
6: คนอยู่นี
0: ้คนเป็น A ทำแบบนี้ค่ะฟังทีเชอร์ก่อนฟังคุณครูก่อนนะคะฟังคุณครูก่อนถ้าไม่ฟังจะไม่รู้เรื่องนะคนที่เป็น A ขอบคุณค่ะมือลงได้คนที่เป็น A ปัญหาของ A ก็คือเรามาโรงเรียนโดยที่ลืมกระเป๋าสตางค์แต่โรงเรียนนั้นน่ะเราต้องซื้อข้าวเที่ยงข้าวกลางวันใช้เงินซื้อเราถึงจะได้กินข้าวกลางวันนะคะคุณครูขอให้นึกคำตอบไว้ในใจ3คำตอบค่ะเช่นวิธีที่1ยืมเงินเพื่อนเข้าใจไหมคะ
7: เข้าใจ
0: ขอบคุณค่ะโอเคใครเป็น A ยกมือขึ้น
8: ยกมือดิ
9: ถ้าทำคือใจ
0: นึกคำตอบไว้ในใจ3อย่างนะคะ
10: แล้วบอกเพื่อนแบบครูมาน
0: ึกคำตอบไว้ในใจแล้วเล่าให้ B ฟัง
11: เนี่ยตอบมาเลย
0: B ก็มีปัญหาเหมือนกันไหนใครเป็น B ยกมือขึ้นค่ะปัญหาของ B ก็คือเราป่วยตอนเช้าเพิ่งรู้ตัวเมื่อเช้าแต่ว่ามีการบ้านต้องส่งวันนี้เลยเราจะแก้ปัญหายังไง
12: ตื่นไปทำ
0: แต่เราป่วยเราไปโรงเรียนไม่ได้แต่เราต้องเอาการบ้านไปส่งคุณครูที่โรงเรียน
13: ก็ได้ไป
14: ส่งพรุ่งนี้ไม่ได้หรอ
15: เอาไปส่ง
16: ไปบอกครูว่าป่วยอยู
14: ่ส่งพรุ่งนี้ไม่ได้หรอ
0: โอเคคนเป็น B นึกคำตอบไว้ในใจ3อย่างนะคะใครอยากได้กระดาษเขียนเดี๋ยวคุณครูจะแจกกระดาษเขียนนะ
17: สำหรับน้องๆโรงเรียนปลายทางนะคะเรามีใบกิจกรรมที่จะต้องจับคู่นะคะก็คือจับคู่กันโดยที่แบ่งกันด้วยนะคะว่าใครจะเป็น A ใครจะเป็น B นะคะโดยที่ A กับ B จะได้ปัญหาที่แตกต่างกันวันนี้โจทย์ของเราก็คือพยายามคิดหาวิธีการแก้ปัญหาให้ได้อย่างน้อย3วิธีค่ะเป็น3วิธีที่แตกต่างกันนะคะเมื่อเลือกได้แล้วนะคะก็จะเหมือนนักเรียนต้นทางเลยค่ะใครเป็น A ฟังทีเชอร์ทางนี้นะคะปัญหาของ A ก็คือเราต้องไปโรงเรียนโดยที่ไม่ได้เอากระเป๋าสตางค์มาแต่ว่าโรงเรียนเนี้ยเขาต้องให้เราใช้เงินซื้ออาหารเที่ยงของเรานะคะเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรนะคะเพื่อน A คิดคำตอบไว้ในใจแล้วก็เขียนลงในใบกิจกรรมได้เลยนะคะว่าวิธีที่1เลือกที่จะทำอะไรเช่นเลือกที่จะยืมเพื่อนหรือเปล่านะวิธีที่2เป็นอะไรดีวิธีที่3เป็นอะไรดีบันทึกได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะทีเชอร์จะให้เล่าให้เพื่อน B ฟังและให้เพื่อน B บอกหน่อยว่าเพื่อน B จะเลือกวิธีแก้ปัญหาแบบไหนเพราะอะไรนะคะจะได้เปลี่ยนมุมมองความคิดแล้วก็เหตุผลกันนะคะต่อไปเป็นคราวของ B บ้างใครเป็น B ยกมือขึ้นค่ะแล้วก็ฟังถึงนี้เลยนะคะเพื่อน B นะคะหรือใครที่เป็น B นะคะปัญหาของเราก็คือเราป่วยมาโรงเรียนไม่ได้แต่คุณครูบอกว่าต้องส่งการบ้านภายในวันนี้ทำให้เราต้องหาวิธีแก้ปัญหานี้กันค่ะว่าเราจะส่งการบ้านยังไงดีทั้งที่เรานอนซมอยู่ไปส่งการบ้านวันนี้ไม่ไหวจริงๆนะคะเลือกวิธีการแก้ปัญหาของตนเองแล้วก็เขียนที่แตกต่างกัน3แบบนะคะลงในใบกิจกรรมได้เลยนะคะเมื่อคู่เราหรือคนที่เป็น A พร้อมแล้วชวน A มาฟังหน่อยค่ะว่า A เรามีวิธีแก้ปัญหา3แบบนะแล้ว A เลือกวิธีไหนใน3แบบที่เราคิดแล้วก็ถามเหตุผลของ A มาด้วยนะคะเราจะได้บันทึกเหตุผลของเพื่อนด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้ฟังเหตุผลที่แตกต่างกันแล้วก็จะได้ฟังมุมมองความคิดเห็นของเพื่อนด้วยค่ะ

เรามาทวนกิจกรรมนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนปลายทางทำไปพร้อมๆกันกับเรานะคะแบ่งนักเรียนในห้องเพื่อนๆเราออกเป็น2ทีมนะคะก็คือทีม A แล้วก็ทีม B ใครเป็นทีม A นะคะยกมือขึ้นเลยทีม A คุณจะได้ปัญหานี้ไปค่ะเมื่อคุณเป็นนักเรียน A ไปโรงเรียนแต่ลืมเอากระเป๋าสตางค์ไปซื้อข้าวเที่ยงทำให้ซื้อข้าวเที่ยงไม่ได้คุณจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะคะย้ำว่าต้องเป็นวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ด้วยนะคะวิธีที่1ที่2ที่3เป็นอะไรได้บ้างในทุกครั้งที่นักเรียนคิดวิธีแก้ปัญหานึกหาเหตุผลด้วยนะคะเช่นเราแก้ปัญหาวิธีนี้เป็นวิธีที่1วิธีที่2วิธีที่3ใน1 2 3เนี่ยอยากให้เรามีเหตุผลให้ตัวเองด้วยว่าเราจะเลือกวิธีไหนเพราะอะไรนะคะจะได้ไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดีได้นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเลือกวิธีที่1เป็นยืมเพื่อนนะคะเราอาจจะมีเหตุผลว่าเพื่อนเราอ่ะปกติก็จะมีสตางค์มาเกินกว่าที่จะใช้จริงอยู่แล้วเรายืมแล้ววันรุ่งขึ้นค่อยคืนก็ได้ดูจะง่ายดีแล้วก็เราก็มีเพื่อนที่สนิทที่ยืมกันได้อยู่เสมออยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่เราคิดได้แล้วก็อาจจะมีคำตอบไว้ในใจว่ามันสะดวกสำหรับเราจริงหรือเปล่านะคะสำหรับทีม B นะคะทีม B นี้จะได้ปัญหาที่แตกต่างกันออกไปนะคะถ้าคุณเป็นนักเรียน B ปัญหาของคุณก็คือคุณป่วยเพิ่งรู้ตัวเมื่อเช้าเลยมันกระทันหันจริงๆไปโรงเรียนไม่ไหวแต่ว่าครูให้เราส่งการบ้านวันนี้เราจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะคะนักเรียนต้นทางที่อยู่ที่โรงเรียนที่ทีเชอร์ดาวสอนอยู่บางคนก็จะบอกว่าฝากน้องไปพอดีเรามีน้องชายอยู่โรงเรียนเดียวกันได้นะคะแต่ว่าบางบ้านเป็นลูกคนเดียวบ้านก็ไม่ไกลเพื่อนซะด้วยสิเราแก้ปัญหาอย่างไรดีนะคะลองนึกวิธีให้ได้หลากหลายนะคะทีเชอร์ดาวย้ำว่าหลากหลายนะคะแปลว่าพยายามหาวิธีแก้ปัญหาให้ได้มากกว่า1วิธีนะคะทีเชอร์ดาวอยากให้ลิสต์ให้ได้3วิธีเลยนะคะแล้ว3วิธีนี้มาชั่งใจดูค่ะว่าเราจะเลือกวิธีไหนแน่นอนว่าเดี๋ยวคุณจะเห็นประโยชน์นะคะนักเรียนทุกคนจะเห็นประโยชน์ว่าทำไมถึงต้องคิดให้ได้หลากหลายวิธีนะคะเดี๋ยวเรากลับไปเจอกันในห้องเรียนนะคะดูว่านักเรียนต้นทางคิดหาวิธีได้หลากหลายกันจริงหรือเปล่านะคะกลับไปคุยกันได้เลยค่ะ

0: ปัญหาของคุณต้องมี3วิธีนะคะคุณเอขาโดยที
1: ่ได้โทรศัพท์ไปหาแม่ไม่เอาเงินมาให้ก็ได้ค่ะ
0: แต่ว่าเป็นแค่วิธีเดียวเรามีอีก2วิธีที่ต้องตอบ
1: คือยังไงเพื่อนแล้วก็ขโมย
0: อาจจะเขียนด้วยการวาดรูปก็ได้นะคะนักเรียนสามารถวาดรูปก็ได้นะถ้าใครไม่ชอบเขียนก็สามารถวาดรูปได้ว่ายืมเพื่อนวาดรูปประมาณนี้ก็ได้นะนั่น
1: พี่กั้งแม
0: ่ส่วนปัญหาของคุณบีก็คือคุณจะต้องส่งการบ้านนะคุณแต่ว่าคุณป่วยมากเลยคุณไปโรงเรียนเพื่อที่จะไปส่งการบ้านไม่ไหวคุณจะทำยังไง
1: แม่ไม่ส่งได้หรอ
0: เขียนได้เลยค่ะเขียนได้เลยอ่ะพี่ตังได้1วิธีแล้วเราต้องโทรศัพท์ไปบอกครูว่าป่วยขอส่งพรุ่งนี้ได้ไหมคะเขียนได้เลยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ

0: โอเคฟังทางนี้ค่ะมีเพื่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเพื่อนคิดยังไงกันนะคนเป็น A ลืมกระเป๋าสตางค์วิธีที่1ทำยังไงคะ
1: โอนเงินกับเพื่อนขอกินกับเพื่อน
0: วิธีที่1ทำยังไงคะ
1: โอนเงิน
0: พี่มาริโอเป็น A หรือเป็น B นะคะ
2: A ครับ
0: บอกวิธีแก้ปัญหาวิธีแรกค่ะ
2: ใช้บัตรโอนครับ
0: ใช้บัตรโอน
1: โอนจ่ายก็เป็น A
0: พี่พินอะไรนะคะติดค่าข้าวแล้วจ่ายวันหลังนะคะโอเคขอวิธีสุดท้ายค่ะวิธีที่เพื่อนบอกว่าถ้าลืมกระเป๋าตังค์วิธีแรกคือโอนจ่ายวิธีที่สองก็คือขอแม่ค้าว่าติดไว้ก่อนเดี๋ยวจะเอามาจ่ายทีหลังวิ
3: เอาเงิน
0: ทีหลังเอาเงินมาใช่ไหมคะหรือมีวิธีอีกอื่นอีกไหมคะยืมเพื่อนได้ไหมคะได้มีวิธียืมเพื่อนก็ได้ยืมแม่ค้าก็ได้หรือว่ายืมคุณครูได้ไหมคะคุณครูใจดีก็อาจจะให้ยืมได้วิธีที่5ก็คือโทรหาคุณแม่เลยให้รีบเอาเงินมาให้นะคะมีเยอะมากเลยต่อไปขอฟังพี่ปุณฟังนิดนึงค่ะต่อไปช่วยพี่บีแก้ปัญหาบ้างพี่บีป่วยแต่ว่าต้องส่งการบ้านทำยังไงดีคะพี่มีสุข
4: โอเคค่ะให้แม่ไปส่งให้ส่งทีหลังแล้วนายไปบอกว่าป่วยแล้วก็ให้น้องไปส่งให้และบอกครูว่าพี่ป่วยเลยมาส่งให
0: ้เก่งมากครบ3วิธีเลยพี่ปูนว่าไงคะ
5: ให้แม่ไปส่งให
0: ้โอเคได้เหมือนกันค่ะมีให้แม่ไปส่งให้มีไลน์ไปบอกครูว่าขอส่งทีหลังไหนใครต้องไลน์ไปบอกครูว่าส่งทีหลังมีไหมคะพี่แจ๊สมีไหมมีโทรไปหาใช่ไหมคะแล้วก็มีฝากเพื่อนที่เขาจะผ่านบ้านเราอยู่แล้วมารับการบ้านไปส่งให้หน่อยได้ไหมคะ
6: ได้ผมให้น้องไปส่ง
0: หรือถ้าใครมีน้องให้น้องที่ไปโรงเรียนไปส่งก็ได้นักเรียนปลายทางนะคะสามารถคิดหาวิธีการแก้ปัญหาได้เหมือนกันแต่ว่าจุดเน้นของเรานะคะก็คืออยากให้ได้วิธีที่แตกต่างกันที่หลากหลายเพราะว่าถ้าเรามีวิธีที่หลากหลายเราก็จะได้เลือกวิธีที่เราแก้ปัญหาได้เร็วแล้วก็สัมฤทธิ์ผลได้ก่อนนะคะฟังทางนี้นิดนึงค่ะนักเรียนต้นทางขาเห็นมือไหมเอ่ยโอเคเดี๋ยวคุณ

0: ะสรุปให้เพื่อนนักเรียนที่อยู่ปลายทางฟังด้วยนะคะว่าปัญหาแรกคือปัญหาที่ไม่มีกระเป๋าสตางค์ใช่ไหมคะ
1: ที่สองคือป่วย
0: แต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องทำให้ได้ก็คือถึงไม่มีกระเป๋าสตางค์เรายังต้องกินข้าวเที่ยงไม่งั้นเราจะไม่มีแรงเรียนนะ
1: เพราะผมเคยไม่กินข้าวเที่ยงแล้ว
0: เราต้องหนึ่งวิเคราะห์ปัญหาสองเราต้องรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรให้สำเร็จสามเราพยายามคิดหาวิธีแก้ปัญหาให้ได้หลากหลายเช่นยืมเงินเพื่อนขอทานข้าวกับเพื่อนขอทานข้าวกับคุณแม่ค้าหรือว่ารีบโทรไปบอกให้แม่เอาเงินมาให้ก็ได้นะคะส่วนคำถามปัญหาที่สองก็คือป่วยแต่ต้องส่งการบ้านเราทำยังไงได้บ้างให้แม่เอาไปฝากคุณครูก็ได้ใช่ไหมคะโทรไปบอกคุณครูขอส่งวันหลังก็ได้หรือว่าโทรไปบอกเพื่อนหรือฝากน้องเอาไปส่งก็ได้เหมือนกันนะคะเวลาที่เราเจอปัญหาเราทำอะไรเป็นอย่างแรกคะเวลาที่เราเจอปัญหาอย่างเช่นเวลาอย่างเช่นเราป่วยต้องส่งการบ้านหรือเราจะต้องซื้อกับข้าวแต่เราไม่มีกระเป๋าตังค์เราทำยังไงเป็นอย่างแรกคะเราต้องคิดใช่ไหมคะเราต้องคิดแก้ปัญหาคิดวิธีเดียวพอไหมคะทำไมเราถึงต้องคิดให้ได้หลายวิธีคะ
2: ถ้าเกิดมันอาจจะทำไม่ดีค่ะ
0: โอเคมันจะมีบางวิธีที่เราทำแล้วไม่สะดวกเราก็ต้องหาวิธีอื่นถัดไปที่เราจะทำได้เนาะ
3: แล้วก็แบบกันบ้าน
1: ต้องใช้ท่านเฝ้าแมว
3: ท่านเฝ้าแมว
0: นักเรียนต้นทางคะคุณครูมีเกมให้เล่น
1: หาวิธีออกจากเขาวงกต
2: ก็เล่นเราใช่หรอ
0: คนที่จะได้มาเล่นคือคนที่เป็นเด็กดีและเรียบร้อยนะคะ
4: ผมอยากได้เลขแม
0: ่พี่มีสุขเป็นเด็กดีไหมวันนี้โอเคแต่ว่าทีเชอร์เดินวิธีเดียวถ้าทีเชอร์คุณครูแก้ปัญหาวิธีเดียวก็คือคุณครูออกตรงนี้แล้วคุณครูก็เดินมันเส้นทางที่คุณครูเลือกเดินมันยาวๆใช่ไหมคะการแก้ปัญหาไม่ได้มีแค่วิธีเดียวใช่ไหมมีได้มากกว่า1วิธีไหมคะใครที่พร้อมจะช่วยคุณครูตอบบ้างยกมือขึ้นค่ะใครที่พร้อมจะช่วยครูตอบบ้างเดี๋ยวคุณครูจะแจกเขาวงกตให้ได้คิดกันนะ
5: สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเสริมค่ะเป็นกิจกรรมช่วยหาวิธีออกจากเขาวงกตให้หน่อยนะคะจะเห็นว่าเส้นทางที่ลากเส้นสีแดงไว้เป็นเส้นทางที่ทีเชอร์คิดออกค่ะแต่ว่ามันยาวเหลือเกินนักเรียนปลายทางเห็นไหมคะว่ามันคดเคี้ยวเลี้ยวรถแล้วก็เดินทางยาวไกลเหลือเกินนะคะซึ่งทีเชอร์เชื่อว่านักเรียนปลายทางอาจจะเห็นวิธีที่สั้นกว่านี้ก็ได้เนี่ยล่ะค่ะที่มาที่ทำไมเราถึงต้องพยายามคิดให้ได้มากกว่า1วิธีเพราะว่าวิธีที่ง่ายสำหรับเราสะดวกสำหรับเราอาจจะเป็นวิธีที่เราจะต้องมาเปรียบเทียบหลากหลายวิธีเข้าด้วยกันนะคะไหนนักเรียนปลายทางคิดออกไหมคะว่ามีวิธีอื่นอีกไหมที่จะทำให้เราออกจากเขาวงกตได้ด้วยวิธีที่สั้นกว่านี้ลองช่วยกันคิดดูนะคะแล้วก็ไปดูคำตอบของนักเรียนต้นทางกันค่ะเดี๋ยวที่เจ้าให้เวลาคิดสัก5นาทีนะคะแล้วเราเอามาอภิปรายไปด้วยกันนะคะ
0: สุขที่ช่วยดูหน่อยอ๋อนี่ทางลัดมันสั้นกว่าจริงด้วย
1: ทางลัดจิ้วจะทางลัด
0: อันนี้ไม่ได้เข้าเขาวงกตถือว่าไม่ใช่ทางลัดนะคะเพราะว่าเราไม่ทำตามกติกาค่ะ
1: ถนัด
0: อันนี้ของพี่ปุ้นถูกไหม
1: ก็ได้นะ
0: โอเคอันนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะเอาวางไว้เลยค่ะวางไว้เลยค่ะ
1: เอาเป็นไฟก็ได
0: ้โอเค

0: ีคนทำแบบนี้เหมือนกันเลยพี่โอแต่ว่าผิดกติกา
1: แล้วครับที่เจ้าจ๋าแล้วครับเสร็จแล้วครับ
0: โอเคเอาวางไว้ที่โต๊ะเลยค่ะไหนอุ๊ยจริงด้วยทางรัฐจริงด้วยโอเคใครเสร็จแล้วบ้างยกมือขึ้นค่ะทุกคนเสร็จแล้วหันมาฟังคุณครูทางนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆนักเรียนปลายทางจะได้รู้ด้วยว่าเราหาวิธีแก้ปัญหาได้กี่แบบแบบที่หนึ่งก็คือแบบของคุณครูที่เดินทางยาวมากๆเลยใช่ไหมคะซึ่งวิธีแก้ปัญหาวิธีแรกที่คุณครูทำก็คือเราจะเดินค่อนข้างไกลมากเลยเราเดินแบบอื่นได้เหมือนกันใช่ไหมคะที่สั้นกว่าใครเดินได้สั้นกว่าคะโอเคค่ะพี่มีสุขมาชี้ให้คุณครูดูได้ไหมคะพี่มีสุขครับชี้ให้คุณครูได้ไหมคะว่าเดินวิธีที่สั้นกว่าเดินยังไงคะโอเคขอบคุณค่ะเชิญนั่งที่ได้เลยค่ะ
2: ถึงคราวนักเรียนปลายทางจะคิดไปกับเราด้วยนะคะจากโจทย์เขาวงกตนี้นะคะเรามาช่วยกันหาวิธีเดินจากลูกศรสีแดงนะคะไปยังทางออกนะคะซึ่งทีเชอร์ได้เส้นทางที่มันดูคดเคี้ยวเหลือเกินนะคะดูยากในการเดินทางมากๆเลยนะคะวิธีที่หนึ่งเนี่ยมันน่าจะใช้ระยะเวลาเดินทางนานมากๆเลยนะคะในการหาทางออกเมื่อครู่เพื่อนนักเรียนต้นทางของเราหาโซลูชันให้หรือหาวิธีแก้ปัญหาได้อีกแบบค่ะก็คือเดินแบบนี้นะคะตามเส้นสีฟ้านะคะเปรียบเทียบกันได้ไหมคะว่าเส้นทางสีแดงหรือเส้นทางสีฟ้าแบบไหนสั้นกว่ากันวิธีที่สองเนี้ยดูเหมือนจะสั้นกว่าใช่ไหมคะถ้าเราอยากรู้ว่าสั้นกว่าจริงไหมลองเอาไม้บรรทัดมาวัดการเดินทางของเรานะคะว่าใช้ระยะทางกี่เซนติเมตรนะคะในการเดินจากลูกศรสีแดงไปที่ทางออกแล้วมีใครสามารถคิดวิธีที่3ได้ไหมคะจริงๆก็ซ่อนอยู่ในนี้นะคะหาได้ไหมเอ่ยวิธีที่3นะคะสามารถเดินจากเส้นสีแดงนี่แหละค่ะแต่ว่าเราจะเห็นทางลอดออกมาตรงนี้ทำให้เราไม่ต้องอ้อมไปอีกทางหนึ่งนะเราก็เดินตรงนี้แล้วก็มากลับเข้าสู่ทางออกเหมือนกันได้นะคะทางออกเดียวกันนั้นเลยนะคะตัดเขาเรียกว่าหาทางออกอีกแบบหนึ่งได้เหมือนกันถึงแม้ว่าเส้นทางที่เราเริ่มจะเป็นเส้นทางสีแดงเหมือนแบบแรกเลยแต่ว่าก็อาจจะมีทางออกที่ทำให้เราเดินทางได้สั้นกว่าเป็นวิธีที่สามนะคะจะเห็นว่าถ้าเราพยายามหาวิธีให้ได้หลากหลายสิ่งเห็นก็คือมันอาจจะมีวิธีที่สั้นที่สุดที่ได้ประสิทธิภาพที่สุดที่เราจะเลือกได้ถ้าเราคิดได้เพียงวิธีเดียวแล้วเราล้มเลิกเราไม่คิดต่อเราอาจจะเสียโอกาสในการมองหาเส้นทางที่ดีกว่าเดิมวิธีแก้ปัญหาที่ใช้เวลาสั้นกว่าเดิมหรือว่าวิธีแก้ปัญหาที่ได้ผลรวดเร็วกว่าเดิมก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้นักเรียนทุกคนนะคะได้ฝึกมองหาทางออกให้หลากหลายถ้าอะไรที่เราลองแก้ปัญหาแล้วได้ผลแล้วอย่าเพิ่งล้มเลิกนะคะว่าจะไม่คิดต่อลองพยายามคิดด้วยการตั้งคำถามตัวเองว่าเราจะหาทางออกหรือเราจะหาวิธีแก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่งวิธีได้ยังไงนะคะการมีทางเลือกค่ะเป็นสิ่งที่ดีนะคะสิ่งที่ทีเชอร์ดาวให้ฝึกก็คือให้ฝึกหาทางเลือกให้ตัวเองคิดให้หลากหลายจะได้รู้ว่าวิธีไหนที่เราจะทำได้วิธีไหนที่ทำได้อย่างรวดเร็ววิธีไหนที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดและวิธีไหนที่จะทำให้เราเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เราฝึกคิดไปเรื่อยๆนะคะลองใช้โจทย์ในแบบฝึกหัดเลยค่ะแบบฝึกหัดที่ทีเชอร์เตรียมมาให้นะคะยังมีต่อนะคะที่กิจกรรม B02-2นะคะมีกิจกรรมหลาย

หลายเลยแต่ขอยกมากิจกรรมหนึ่งค่ะที่น่าสนใจแล้วก็ใกล้ตัวเรามากๆนะคะนั่นคือกิจกรรมเรื่องการทำเวรในห้องเรียนนะคะสมมุติว่าเราและเพื่อนอีก3คนรวมเป็นกี่คนคะ4คนใช่ไหมคะ4คนนี้ได้รับมอบหมายให้ทำความสะอาดห้องเรียนซึ่งมีภารกิจก็คือกวาดห้องถูพื้นทิ้งขยะแล้วก็เช็ดโต๊ะมีงานถึง4งานด้วยกันนะคะกวาดพื้นถูพื้นทิ้งขยะและเช็ดโต๊ะเราจะมีแนวทางในการแบ่งงานกับเพื่อนๆอย่างไรให้ไม่ทะเลาะกัน

0: ทีเชอร์จะให้เวลาคิดสักครู่นะคะนักเรียนต้นทางก็ทำแบบหัดเดียวกันนี้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็แอบซุบซิบคำตอบมาแล้วล่ะค่ะว่าคำตอบที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดก็คือเรามีการ4คนมี4งานก็ทำกันคนละงานได้นะคะเช่นคนหนึ่งไปกวาดห้องคนหนึ่งไปถูพื้นคนหนึ่งไปทิ้งขยะคนหนึ่งก็ไปเช็ดโต๊ะไงแต่บางคนก็อาจจะบอกว่างานบางอย่างง่ายมากเลยนะเช่นทิ้งขยะรอมันเต็มแล้วก็ไปทิ้งไงมันดูเหมือนจะไม่ยุติธรรมเดี๋ยวเราอาจจะทะเลาะกันได้นะลองหาวิธีแบ่งอย่างอื่นดีกว่าไหมนะคะช่วยทีเชอร์คิดหน่อยสิคะว่าเราแบ่งแบบไหนได้บ้างถ้าเกิดว่ายังต้องการเวลาคิดสามารถพอสวิดีโอนี้ได้นะคะหรือถ้าใครพอจะคิดได้แล้วลองดูคำตอบไปด้วยกันค่ะนักเรียนกลุ่ม4คนทำความสะอาดห้องเรียนรายสัปดาห์5วันเราทำแบบนี้ก็ได้นะมันมีข้อจำกัดอยู่ใช่ไหมก็คือ4งานเนี่ยมันมีกวาดถูพื้นทิ้งขยะเช็ดโต๊ะแบ่งอย่างยุติธรรมนะไม่ให้ทะเลาะกันด้วยนี่คือการที่เราวิเคราะห์นะคะ1วิเคราะห์ว่าปัญหาคืออะไรเพื่อน4คนทำภารกิจ4อย่างภายใน5วันหรือว่าจันทร์อังคารพฤหัสศุกร์ก็คือ5วันใน1สัปดาห์ข้อจำกัดก็มีอยู่ตรงที่มี4งานก็จริงแต่ว่าข้อจำกัดนั้นก็คือแบ่งยังไงให้ไม่ทะเลาะกันวิธีการแก้ปัญหาที่เราพอจะคิดออกก็อาจจะเป็นช่วยกันทำงานทุกวันเลยนะคะใช้คำว่าช่วยกันนั่นหมายความว่าคนกวาดอาจจะกวาดทั้ง4คนถือพื้นทั้ง4คนช่วยกันทิ้งขยะทั้ง4คนแล้วก็เช็ดโต๊ะทั้ง4คนด้วยนะคะทำแบบนี้ทุกวันหรือมี4คนแบ่งคนละงานก็ได้นะกวาดถูพื้นทิ้งขยะเช็ดโต๊ะแต่ทำทั้ง5วันเลยก็ได้เหมือนกันแต่ยุติธรรมหรือเปล่าใช่ทางออกที่ดีที่สุดหรือเปล่าลองมาดูวิธีที่3นะคะทำทุกคนทุกวันแต่ให้จับฉลากค่ะว่างานที่เราได้จะคืออะไรเพราะฉะนั้นงาน4งานอาจจะถูกแบ่งแล้วก็หมุนเวียนกันไปเช่นคนกวาดอาจจะมี2คนก็ได้ถู1คนทิ้งขยะและเช็ดโต๊ะอีก1คนนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะแบ่งงานกันไปนะคะโดยที่คนกวาดอาจจะมีมากหน่อยเพราะว่าเป็นงานเริ่มต้นต้องประณีตหน่อยนะคะคนถูพื้นมี1คนนะคะเพราะว่าน่าจะทำหลังจากมีการกวาดเรียบร้อยแล้วนะคะทิ้งขยะกับเช็ดโต๊ะอาจจะเป็นงานที่ไม่ได้หนักมากนะคะเช็ดโต๊ะอาจจะทำไปพร้อมๆกับเพื่อนกวาดได้แล้วก็ทิ้งขยะอันนี้ก็อาจจะเป็นวิธีที่ดีอีกวิธีนึงก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความยุติธรรมแล้วก็ไม่ให้ทะเลาะกันอาจจะเป็นเรื่องราวที่เพื่อนๆทั้งกลุ่มอาจจะต้องมาคุยกันแล้วคุยกันด้วยเหตุผลว่าเบอร์1เบอร์2เบอร์3เราจะทำแบบไหนกันดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีทางเลือกให้เพื่อนๆเพื่อนๆก็จะได้เอาไปขบคิดว่าเราจะเลือกแบบไหนแบบไหนได้ประสิทธิภาพสูงสุดทำงานได้เร็วสุดแล้วเราก็ยังไม่ทะเลาะกันด้วยนะคะการฝึกแก้ปัญหาแบบนี้พอเรามีหลายวิธีเราก็ได้คุยกันใช่ไหมคะสิ่งที่เราได้คุยกันก็คือเอาทางเลือกทั้งหมดนี่แหละค่ะมาคุยกันทั้งหมดทำให้ปัญหาถูกแก้อย่างสำเร็จได้แต่บางวิธีอาจจะเจออุปสรรคเช่นเป็นไปได้ยากที่เราจะแบ่งกันแบบขาดไปเลยบางคนอาจจะไม่ถนัดถูพื้นแต่ต้องมาถูพื้นมันอาจจะไม่สะอาดก็ได้เพราะฉะนั้นเราพิจารณาความเป็นไปได้ก็ได้นะคะหรือบางครั้งถ้าเกิดว่าเราทำไปแต่ว่ามีคนช่วยๆกันทำแต่อุปกรณ์มีไม่พอเช่นไม่กวาดมีไม่ครบ4อันไม้ถูพื้นมีไม่ครบ4อันความสะดวกรวดเร็วก็อาจจะไม่เกิดเพราะมัวแต่ว่ามารอเปลี่ยนไม่กว่าเปลี่ยนไม้ถูพื้นกันก็อาจจะไม่รวดเร็วก็ได้นะคะหรือบางครั้งที่เราอยากจะให้จับฉลากแล้วได้ผลลัพธ์ที่แน่นอนเมื่อเพื่อนจับฉลากได้สิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดความผิดพลาดก็เกิดขึ้นได้นะคะเช่นเขาอาจจะถูพื้นไม่เก่งหรือกวาดบ้านได้ไม่เรียบร้อยนักเพราะเพิ่งจะเคยกวาดครั้งแรกความผิดพลาดก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นอยากให้นักเรียนทุกคนลองหาทางเลือกนะคะแล้วเอาทางเลือกนั้นไปคุยเพื่อให้ได้การแก้ปัญหาของกลุ่มที่เป็นทางออกที่ดีที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นข้อดีของการแก้ปัญหาอย่างหลากหลายดีตรงนี้นะคะก็คือเมื่อเรามีทางเลือก เราจะหาวิธีที่เราสามารถเลือกวิธีที่มีประสิทธิภาพได้นะคะ
1: เมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนต้นทางได้หาวิธีแก้ปัญหาหลากหลายแบบเลยเช่นเดียวกันกับนักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถหาวิธีแก้ปัญหาจุดเน้นของเราก็คือการได้วิธีที่หลากหลายซึ่งจะมีข้อดีหลายอย่างเลย1ก็คือในกรณีที่เราติดขัดการแก้ปัญหาไม่ประสบความสำเร็จหรือว่ายากเกินไปนะคะเช่นเราป่วยตื่นไปโรงเรียนไม่ได้แล้วก็โทรหาคุณแม่ก็ไม่ได้ด้วยเราอาจจะเลือกวิธีอื่นก็ได้เช่นโทรครูขอส่งวันหลังแทนซึ่งก็น่าจะเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็สะดวกมากกว่านะคะเมื่อเราได้วิธีที่หลากหลายเราก็จะสามารถคัดเลือกได้ว่าเราจะเลือกวิธีไหนเช่นเราอาจจะเลือกวิธีที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดถูกต้องค่ะ2วิธีที่เราทำได้สะดวกและรวดเร็ว3วิธีที่เราคิดว่าจะเกิดผลลัพธ์แน่นอนแล้วก็ความผิดพลาดจะน้อยเพราะฉะนั้นการมีวิธีที่หลากหลายก็สามารถทำให้เราแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นนะคะ
0: ค่ะก่อนจะจบคาบเรียนในวันนี้นะคะทีเชอร์ก็ขอมาสรุปร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางวันนี้เราทำอะไรกันบ้างคะจุดประสงค์ใหญ่ๆนะคะเป็นเป้าธนูอย่างนี้เลยนะคะหนึ่งก็คือเราได้หาวิธีแก้ปัญหาให้ได้หลากหลายตัวแดงเลยนะคะหลากหลายคือมากกว่า1วิธีแล้วก็มันก็เป็นวิธีที่แตกต่างกันด้วยนะคะอันที่2เราได้คุยกันใช่ไหมคะคุยกันจนเสียงดังเลยนะว่าเหตุและผลที่เราเลือกวิธีเหล่านั้นมันดีกว่าอีกวิธีนึงยังไงหรือว่าทำไมเราถึงเลือกวิธีนี้บริบทหรือว่าสถานการณ์ในบ้านเราสิ่งแวดล้อมของเรามันเป็นยังไงกันแน่แน่นอนว่าเราสื่อสารด้วยเหตุผลที่สอดคล้องกับชีวิตของเราด้วยนะคะทั้งในเรื่องของการทำงานร่วมกับเพื่อนหรือว่าการอยู่ในบ้านการเต็มตัวร่วมกับพ่อแม่หรือว่าคนในครอบครัวนะคะวิธีแก้ปัญหาในโรงเรียนก็เป็นเหตุผลที่เราจะได้ใช้ในชีวิตประจำวันตลอดเวลาเลยนะคะคำว่าหลากหลายทำผ่านกิจกรรมอะไรเอ่ยนะใครจำได้กิจกรรมแรกๆคะใช่เราเริ่มความหลากหลายด้วยสิ่งที่เราคุ้นเคยที่สุดก็คือนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่านะคะหาวิธีหลากหลายให้หน่อยค่ะว่าเต่าเขาจะไปได้เร็วกว่ากระต่ายได้ยังไงอันนี้ก็มีการโชว์รูปแล้วก็ได้นำเสนอการด้วยนะคะว่าเราผสมผสานไอเดียกันยังไงได้บ้างเพื่อให้ความหลากหลายมันเกิดขึ้นนะคะความหลากหลายอันถัดมาคือเรื่องที่ใกล้ตัวในชีวิตประจำวันเรามากขึ้นไปอีกนะคะนั่นก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตในโรงเรียนถูกต้องใช่ไหมคะซึ่งก็มีทั้งเรื่องในการเตรียมตัวก่อนมาโรงเรียนเพื่อให้มีเงินซื้อข้าวกลางวันหรือการเตรียมจัดกระเป๋าเพื่อที่จะไปโรงเรียนแต่ว่ามีเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็คือเราป่วยแล้วก็ต้องส่งการบ้านด้วยนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของปัญหาที่เราอาจจะเจอได้ในชีวิตจริงถูกต้องไหมคะถ้าจำได้กิจกรรมนี้ที่เชื่อให้แบ่ง A B เนาะก็คือกลุ่ม A กับกลุ่ม B นะคะแล้วก็อยากให้กลุ่ม A กับกลุ่ม B เนี่ยเล่าปัญหาที่ตัวเองคิดได้หลากหลายให้เพื่อนฟังด้วยนะคะเผื่อจะเจอแนวทางที่เรายังไม่เคยคิดถึงมาก่อนหรือบางทีสิ่งที่เพื่อนให้เป็นวิธีการแก้ปัญหาเราอาจจะมองว่ามันไม่เข้ากับสถานการณ์การใช้ชีวิตของเราก็ได้นะคะเพื่อให้เกิดไอเดียโฟลว์หรือการเห็นการแตกความคิดไปในมุมมองที่หลากหลายผ่านสถาน

0: การณ์ที่เราอาจจะไม่คาดคิดมาก่อนก็ได้นะคะการแก้ปัญหาที่หลากหลายกิจกรรมที่3ที่เราทำก็คือการที่เราได้มองเห็นสถานการณ์ใกล้ตัวนั่นก็คือเรื่องการทำเวรการแบ่งหน้าที่กันกับเพื่อนมักจะเป็นปัญหาคลาสสิกเลยค่ะว่าเราอาจจะทะเลาะกันได้นะคะถ้าเราแบ่งวิธีไม่ดีเพราะฉะนั้นลองหาวิธีที่หลากหลายแล้วมาคุยกันว่ากลุ่มเพื่อนของเราจะเลือกวิธีอะไรดีแน่นอนว่าพอมีวิธีหลากหลายปุ๊บเราก็จะได้คุยกันโดยที่เรามาร่วมพิจารณาร่วมกันว่าวิธีไหนมีประสิทธิภาพวิธีไหนยุติธรรมวิธีไหนทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่เราเองก็ไม่ลำบากแล้วก็รู้สึกว่าเราทำได้อย่างสะดวกใจแน่นอนว่าพอมีหลายวิธีเราก็จะพูดกันด้วยเหตุผลนะการพูดกันด้วยเหตุผลนี่แหละค่ะคือการที่เรามองหาว่าความเป็นไปได้อยู่ไหนเอ่ยสะดวกและรวดเร็วจริงหรือเปล่าหรือว่าได้เกิดผลลัพธ์ที่แน่นอนอย่างที่เราต้องการจะแก้ปัญหาหรือทำงานให้สำเร็จจริงหรือไม่โดยที่ความผิดพลาดก็ต้องน้อยด้วยเราก็จะมาคุยกันด้วยเหตุและผลที่สอดคล้องกับการทำงานของเราในชีวิตประจำวันเลยนะคะก็ถือว่าทำครบนะคะ1หาวิธีที่หลากหลาย2สื่อสารด้วยเหตุผลด้วยหวังว่าวันนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางจะได้ประโยชน์จากกิจกรรมการคิดหาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นพื้นฐานที่ดีในการเรียนการคิดเชิงคำนวณหรือว่าการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนในสเต็ปถัดมานะคะเพราะว่าเราจะมองเห็นโครงสร้างปัญหาตั้งแต่ต้นจนจบเลยอย่าลืมไปฝึกคิดกันด้วยนะคะ
1: ก็สำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะมีใบงานในใบกิจกรรม B02-2 ด้วยนะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถทำต่อได้นะคะแล้วก็สามารถเอาคำตอบนี้ไปแชร์กับเพื่อนๆได้เช่นกันนะคะสำหรับวันนี้ห้องเรียน Coding for Better Life ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนบอกความเคารพของครูหน่อยสิคะ
2: นักเรียนทั้งหมดต้อง

พบกับพี่โบนและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการของเราจะมาพาน้องๆประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่น้องๆสามารถทำได้ด้วยตนเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียววันนี้พี่โบนตื่นเต้นมากๆเลยที่ได้มาเจอกับน้องๆทุกคนน้องๆตื่นเต้นเหมือนพี่โบนไหมโอเคแล้ววันนี้สิ่งประดิษฐ์ที่พี่โบจะมาพาน้องๆทำนั่นคือเราจะเอาพลาสติกเหลือใช้มารีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสิ่งของนั้นก็คือกระถางต้นไม้จากขวดน้ำพลาสติกอันน่ะถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์อย่างแรกที่เราจะใช้นั่นก็คือขวดน้ำค่ะหรือแกลลอนน้ำที่เราใช้แล้วไม่ว่าจะขนาดไหนก็ใช้ได้นะคะอย่างที่2คัตเตอร์และกรรไกรค่ะอย่างที่3สีอะคริลิกน้องๆสามารถเอาสีไหนก็ได้ตามที่น้องๆชอบได้เลยนะคะต่อมาปากกาเมจิกและสุดท้ายกระดาษทรายค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยนะคะเราเอาขวดที่เรามีอยู่เนี่ยไปล้างให้สะอาดแล้วก็ตากให้แห้งนะจากนั้นเราจะมาวาดเป็นลวดลายกันน้องๆสามารถวาดลายอะไรก็ได้ที่น้องๆชอบวันนี้พี่โบจะมาวาดลายน้องแมวกันค่ะที่พี่โบเลือกใช้แกลลอนใหญ่นะคะเพราะว่าพี่โบต้องการ

0: ศัยดินเยอะและตรงช่วงนี้ก่อนที่เราจะวาดหูน้องแมวขึ้นมาเราจะเว้นที่สำหรับดินเอาไว้พี่โบจะเว้นสักประมาณ4ช่องนะคะแล้วก็วาดหูแมวกันเลยจริงๆน้องจะวาดกระต่ายก็ได้นะเพราะว่าแกลอนมันใหญ่แล้วก็ล่างต่อให้มันครบ1รอบเห็นไหมเห็นหูแมวพี่โบยังน่ารักเนาะโอเคถ้าเสร็จแล้วเราไปต่อกันที่การตัดแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าอันนี้มันอันตรายมากถ้าน้องๆจะตัดเนี่ยน้องๆสามารถเรียกคุณพ่อคุณแม่มาช่วยได้นะคะ
1: เจาะมันลงไปนะคะนี่เลยโอเค
0: เอฮิโบก็ตัดส่วนที่ไม่ใช้ทิ้งไปก่อนตัดตามรอยที่วาดไว้เลยค่ะน้องจะตัดเบี้ยวตัดตรงไม่เป็นไรนะเอาแค่แบบว่าให้มันมีพื้นที่สำหรับใส่ดินได้เราจะไปแต่งกันด้วยการทาสีเวลาตัดน้องๆต้องระวังบาดมือด้วยนะคะบางทีขวดมันจะคมนะโอเคน้องๆตัดกันตามทันไหมคะถ้าทันแล้วเดี๋ยวเราจะไปวิธีต่อไปกันเลยนะคะนั่นก็คือเราจะเอากระดาษทรายค่ะเราจะใช้กระดาษทรายเนี่ยมาลบคมของพลาสติกที่เราตัดไปเมื่อกี้นะคะตรงหูต้องระวังนะหูเยอะๆหน่อยต่อมานะคะเราจะมาลงสีกระถางกันลงสีขาวก่อนมันจะง่ายที่สุดเป็นสีพื้นหรือว่าถ้าน้องคนไหนไม่ชอบน้องจะลงสีอื่นเลยก็ได้นะคะเอาตามสีที่ตัวเองชอบจะผสมสีชมพูสีเหลืองสีส้มสีเขียวได้หมดเลยสีที่ใช้จะเป็นสีอะคริลิกนะคะเพราะว่ามันกันน้ําน้องๆสามารถซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนเลยนะจะเลอะเทอะหน่อยนะคะถ้ามีผ้ากันเปื้อนก็ใส่ผ้ากันเปื้อนเนาะในที่บอกก็จะทาไปเรื่อยๆทาจนครบรอบกระถางอย่างที่พี่โบ๊ทบอกไปนะคะว่าสีอะคริลิกเนี่ยมันจะกันน้ำมันจะไม่ละลายดังนั้นการที่เราทำเป็นกระถางต้นไม้แล้วเราลดน้ำอ่ะสีของกระถางเราก็จะไม่หายไปเป็นข้อดีของมันนะคะน้องก็จะสามารถใช้กระถางนี้ไปได้นานๆเลยโอเคค่ะหลังจากที่เรารอแห้งกันแล้วนะคะนี่เลยของพี่โบ๊ทสวยงามอันนี้พี่โบทาทั้งหมด2รอบเพราะว่าอยากให้มันสีเสมอกันให้มันแน่นติดทนนานนะคะนี่เดี๋ยวต่อไปนะคะพี่โบจะมาพาแต่งหน้ากระถางต้นไม้ของเราค่ะจากปากกาเมจิกที่น้องๆมีนะคะหรือว่าน้องๆจะเอาดินสอหรือปากกาธรรมดาก็ได้นะคะมาวาดเพื่อเติมเป็นหน้าตาของกระถางต้นไม้เราค่ะเราต้องมีหูเอาหูสามเหลี่ยมเนาะข้างในนี้จากนั้นน้องแมวมีตาน่ารักน่ารักอยู่คู่หนึ่งนี่แล้วก็จมูกเล็กๆแล้วก็เป็นปากน้องเราต้องเติมหนวดให้น้องแมวด้วยน่ารักไหมโอเคถ้าน้องๆทุกคนเสร็จแล้วนะคะเราจะมาลงสีกันต่อค่ะเราวาดตรงไหนไว้อยากได้สีอะไรก็โปะเข้าไปทาเข้าไปบางทีทารอบเดียวมันอาจจะยังไม่ติดเต็มที่นะคะน้องๆก็รอให้มันแห้งก่อนเนาะแล้วก็ทาซ้ำอีกรอบหนึ่งสีเราจะได้สวยๆเรียบแล้วก็เนียนทุกครั้งที่น้องๆทำเสร็จแล้วนะคะต้องเก็บอุปกรณ์คืนที่เดิมปิดฝาสีให้สนิทนะคะแล้วก็ล้างฟูกันให้เรียบร้อยค่ะโอเคค่ะแล้วตอนนี้น้องแมวของพี่โบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าน้องๆเสร็จกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่ดินแล้วก็ปลูกต้นไม้กันนะคะแต่น้องๆคะเรามีกระถางกันแล้วเรายังขาดอะไรกันอีกนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะนั่นก็คือที่รดน้ำต้นไม้นั่นเองค่ะเดี๋ยวชิ้นต่อไปพี่โบจะพาน้องๆไปทำบัวรดน้ำต้นไม้กันค่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอย่างแรกเลยคือแกลอนทรงต่างๆแบบมีหูจับฝาขวดที่มีขนาดใหญ่เท่ากันสี่ฝาค่ะคัตเตอร์และกรรไกรปากกาเมจิกกาวสีอะคริลิกเทปสีสติกเกอร์สีต่างๆและอย่างสุดท้ายคือหมุดติดบอร์ดค่ะโอเคแล้วเมื่อน้องๆเตรียมอุปกรณ์กันเสร็จแล้วนะคะอันนี้บัวรดน้ำของพี่โบ๊ทเนี่ยจะทำเป็นรดนี้พี่โบ๊ทจะใช้กระดาษสติกเกอร์สีนะคะในการตกแต่งขั้นตอนแรกเราก็จะมาวาดลวดลายก่อนแต่น้องๆสามารถใช้จินตนาการของตัวเองตามสไตล์ที่น้องๆต้องการรดของพี่โบ๊ทนะคะจะทำเป็นสายฟ้าค่ะน้องๆคนไหนชอบลวดลายอะไรก็วาดเต็มที่เลยนะคะเมื่อวาดเสร็จแล้วเราก็จะมา

0: ทำการตัดเวลาตัดน้องๆก็ต้องระวังด้วยนะคะกรรไกรเป็นของมีคมอย่างนึงนะระวังมันจะตัดโดนนิ้วของเราเองตัดไปเรื่อยๆตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะคะน้องๆนี่นะคะได้สายฟ้าของเราเรียบร้อยเราก็จะทำการติดลงไปที่รถของเราเลยค่อยๆแกะนะระวังมันขาดแปะลงไปเลยค่ะจริงๆสติ๊กเกอร์สีถ้าน้องๆไม่มีนะคะสามารถใช้สีอะคริลิกมาระบายได้นะหรือว่าจะใช้เป็นกระดาษสีธรรมดาตัดแล้วก็ทากาวแปะได้เหมือนกันนี่เลยถูจับของพี่โบ๊ทนี่ตอนนี้ก็ดูมีอะไรมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะดูมีความเท่แต่เท่านั้นยังไม่พอเราจะมาทำรูกับนำต้นไม้กันโดยใช้เข็มหมุดหรือหมุดเจาะกระดาษนั่นเองเป็นแบบนี้นี่นะคะเราจะเจาะรูเข้าไปเราจะเจาะรูกันทั้งหมดประมาณ 5-10 รูนะคะนี่พี่โบก็จะเจาะไปเรื่อยๆจนครบ10รูเลยค่ะครบ10รูของเราเรียบร้อยแล้วนี่เลยเห็นไหมคะเมื่อรูเราครบเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ประกอบมันกลับเข้าไปที่เดิมเลยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นตัวที่เอาไว้ใส่น้ำแล้วก็เทรดน้ำต้นไม้ได้เป็นบัวรถของเรานี่เองรถของเรายังขาดอะไรไปอีกอย่างนึงนั่นก็คือล้อรถเราจะใช้ฝาขวดน้ำนะคะที่มีขนาดเท่ากันทั้งหมด4ฝาจะเป็นสีอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะคะประกอบกันเข้าไปเป็นตัวรถโดยที่เราจะใช้กาวก็ประกบเข้าไปเลยอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะบัวรดน้ำของพี่โบ๊ทเองค่ะของน้องๆเป็นแบบไหนกันบ้างใกล้เสร็จกันหรือยังโอเคทีนี้นะคะรถของเราเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปใส่น้ำกันค่ะที่ตรงนี้แล้วก็ไปรดน้ำต้นไม้กันเลยสำหรับกระถางต้นไม้และบัวรดน้ำของเราในวันนี้ค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าของเหลือใช้ของเราเมื่อนำมาคิดต่อยอดมันก็มีประโยชน์ได้ค่ะแล้วสำหรับน้องๆคนไหนเมื่อทำเสร็จแล้วก็ส่งมาให้พี่โบ๊ทดูได้นะคะทางแฟนเพจมหิดล Channel ค่ะพี่โบ๊ทรอดูอยู่นะแล้วสำหรับของชิ้นไหนที่ถูกใจรับรองว่าพี่โบ๊ทมีของรางวัลให้แน่นอนค่ะแล้วสำหรับวันนี้พี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราพบกันใหม่ในรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์นะคะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาทำสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆและสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะน้องๆคนไหนที่มีสัตว์เลี้ยงบอกได้เลยว่าต้องดูเป็นพิเศษเพราะวันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับบ้านของสัตว์เลี้ยงสุดน่ารักน้องๆอยากทำกันไหมคะที่สำคัญนะคะพี่โบ๊ทนำของเหลือใช้มาประดิษฐ์ DIY ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์อีกเช่นเดิมค่ะและสำหรับสิ่งประดิษฐ์แรกนะคะนั่นก็คือบ้านน้องหมาถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์สำหรับทำบ้านน้องหมาอย่างแรกที่เราต้องมีคือกล่องลังกระดาษสีกรรไกรคัตเตอร์ไม้บรรทัดกาวยางและสุดท้ายเทปกาวสองหน้าแบบบางค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำบ้านน้องหมากันเลยอันดับแรกนะคะวัดขนาดของฝากล่องแล้วเราก็จะหาจุดศูนย์กลางของกล่องกันค่ะเมื่อเราได้จุดศูนย์กลางแล้วนะคะเราก็จะลากเส้นตรงลงมาเลยเมื่อเราได้เส้นตรงกลางแล้วนะคะเราก็จะเอาจุดจากเส้นบนสุดเนี่ยลากมาที่อีกมุมนึงของด้านล่างค่ะการทำแบบนี้นะคะเราจะได้หลังคาสามเหลี่ยมที่เท่ากันทั้งสองด้านเลยค่ะถัดมาเราจะมาตัดเป็นหลังคาสามเหลี่ยมกันค่ะแต่น้องๆ อย่าลืมนะคะว่าถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ก็ให้ผู้ใหญ่ช่วยนะคะเราจะได้ปลอดภัยโอเคค่ะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้หลังคาทั้งหมด2ด้านเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราจะมาทำสีของบ้านกันค่ะโดยการที่เราจะใช้กระดาษสีมาตัดขั้นตอนในการทำนะคะวัดขนาดกล่องได้เลยครับต แต่ว่าเราควรจะมีพื้นที่เหลือมาถึงด้านข้างตรงนี้ด้วยจับตามรอยที่เราวัดไซส์ไว้เลยนะคะน้องๆค่ะแล้วเมื่อเราตัดกระดาษเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ดูเลยน้องๆเห็นไหมมันจะพอดีกับหลังคาของเราเลยทีนี้ส่วนที่เกินออกมาค่ะเราจะเก็บไปด้านข้างแบบนี้นะคะแล้วก็ติดเทปลงไปก่อนเลยนะคะโอเคค่ะส่วนตรงกลางของพี่โบ๊ทนะคะพี่โบ๊ทจะเว้นเอาไว้นิดนึงเผื่อพี่โบ๊ทจะปรับสำหรับทำประตูค่ะจากนั้นนะคะจะแกะเทปกาวของเราออกค่ะน้องๆทำตามกันทันไหมคะตอนนี้พี่โบ๊ทแกะเทปกาวสองหน้าออกเรียบร้อยแล้วเราจะทำการติดตัวบ้านของเรากันแล้วนะคะค่ะวางลงไปตรงกลางเลยจากนั้นก็รีดให้เรียบเลยนะคะน้องๆส่วนที่เกินของหลังคาเราจะทำการพับติดเข้าไปที่ด้านหลังเลยนะคะดึงให้ตึงๆเลยนะคะน้องๆโอเคเห็นไหมคะเราก็ได้แล้วส่วนที่เกินของตัวบ้านนะคะเราก็จะทำการเก็บเข้าไปด้านข้างค่ะโอเคค่ะทีนี้เราก็ได้หน้าของกล่องเราเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะติดกระดาษตรงส่วนด้านข้างของบ้านเช่นกันค่ะไปทำกันเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ได้แปะกระดาษสีทั้ง4ด้านของบ้านเรียบร้อยแล้วนี่เลยสวยงามขั้นตอนต่อไปนะคะที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือการทำหลังคาบ้านของน้องหมาค่ะพี่โบ๊ทจะใช้กระดาษลังอีกใบนึงนะคะมาวัดขนาดให้พอดีกับตัวบ้านแล้วเราก็จะมาตัดทำหลังคากันเลยค่ะหลังจากนั้นเราจะมาตัดตามรอยเส้นเลยค่ะน้องๆหนูๆ นะคะที่กำลังจะตัดตามอย่าลืมนะคะว่าของมีคมมันอันตรายถ้ามีผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ช่วยกันนะคะตอนนี้เราก็ได้หลังคาของบ้านน้องหมาเรียบร้อยแล้วนะคะแบนส่วนต่อไปจะไปวัดขนาดของกระดาษสีตกแต่งหลังคาให้เรียบร้อยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบก็ทำหลังคาเสร็จแล้วพี่โบจะไปประกอบติดกับตัวบ้านกันเลยค่ะการประกอบติดกันนะคะน้องๆเราจะใช้กาวยางในการประกอบค่ะพยายามวางให้พอดีนะคะกอบมันเอาไว้สักแป๊บนึงเพื่อให้กาวหลังคากับตัวบ้านเราอยู่ติดกันค่ะเราก็จะได้บ้านของน้องหมาเรียบร้อยโอเคถ้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปตกแต่งกันต่อค่ะพี่โบก็จะวัดขนาดประตูก่อนนะคะพอเราวัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาตัดตามรอยเส้นที่เราวาดไว้ค่ะอะระวังเหมือนเดิมนะคะของมีคมเรียบร้อยแล้วค่ะประตูของบ้านน้องหมาอันดับต่อไปเราจะทำอะไรกันดีถูกต้องค่ะตกแต่งกันดีกว่าเราจะมาทำหน้าต่างให้น้องหมากันนะคะอันนี้พี่โบใช้เป็นสติ๊กเกอร์สีฟ้าแต่ถ้าน้องๆคนไหนไม่ได้อยากทำหน้าต่างนะคะน้องสามารถตกแต่งอะไรก็ได้เอาตามจินตนาการของน้องๆเลยค่ะน้องอาจจะติดกระดิ่งหรือว่าเขียนป้ายชื่อหรือว่าทำเป็นหลังคาบ้านที่มีตัวตกแต่งก็ได้นะคะก็ติดลงไปเลยเรียบร้อยค่ะหน้าต่างบ้านน้องหมาของพี่โบ๊ทต่อมานะคะเราจะแต่งภายในกันค่ะพี่โบ๊ทจะเอาผ้าบุเข้าไปข้างในเพื่อให้น้องหมาของพี่โบ๊ทได้นอนสบายหรือถ้าน้องๆมีหมอนใบเล็กๆนะคะหรือว่าหมอนใบโปรดของน้องหมาเนี่ยก็สามารถเอาเข้ามาใส่ได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะบ้านน้องหมาของพี่โบ๊ทง่ายใช่ไหมล่ะคะในการทำบ้านน้องหมาของเราอะแต่น้องๆคะไม่ต้องกังวลไปเลยนะคะถ้าน้องๆคนไหนไม่ได้เลี้ยงน้องหมาอยู่ที่บ้านแต่น้องๆมีสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆวันนี้พี่โบ๊ทก็มีวิธีการทำบ้านของสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆมาเหมือนกันค่ะอยากทำกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำบ้านสัตว์เลี้ยงตัวเล็กขวดพลาสติกกรรไกรคัตเตอร์กาวยางสีอะคริลิกผู้กันแปรงทาสีขนาดต่างๆแล้วก็จานทาสีค่ะเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยขวดพลาสติกของเรานะคะเราจะทำการตัดออกเป็น2ท่อนพี่โบจะตัดท่อนด้านบนก่อนแล้วก็ตัดด้านล่างอีกรอบหนึ่งน้องๆสามารถวัดขนาดให้พอดีกับสัตว์เลี้ยงตัวเล็กของเราได้เลยนะคะเรียบร้อยค่ะทีเราก็จะได้ส่วนตัวบ้านแล้วก็หลังคาบ้านของสัตว์เลี้ยงเรียบร้อยอย่างนี้พี่โบก็จะวัดขนาดประตูขึ้นมาก่อนจะใช้ปากกาเมจิกเหมือนเดิมเลยนะคะวาดเป็นประตูลงไปแล้วก็จะใช้คัตเตอร์ในการตัดมันค่ะอันนี้ต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยนะคะน้องๆ เรียบร้อยค่ะตอนนี้

ก็ครบตัวบ้านเรียบร้อยแล้วอันดับถัดไปพี่โบก็จะใช้การทาสีนะคะด้วยสีอะคริลิกค่ะน้องๆชอบสีไหนน้องๆสามารถเลือกสีนั้นในการทาได้เลยนะคะเวลาทานะคะน้องๆพยายามทาไปในทางเดียวกันตัวบ้านของเราจะได้เรียบแล้วก็เนียนค่ะน้องๆสามารถทาประมาณ 1-2 รอบได้นะคะเพื่อให้สีของเราเนี่ยหนาแล้วก็สวยงามค่ะแต่ก่อนที่น้องๆจะทาทับอีกรอบนึงน้องๆต้องรอให้แห้งสนิทก่อนนะคะอย่าลืมนะเดี๋ยวพี่โบจะรอให้แห้งหลังจากนั้นเราจะมาตกแต่งบ้านกันต่อมาเราจะมาตกแต่งกันไอ้น้องๆสามารถตกแต่งด้วยอย่างอื่นก็ได้นะคะจะติดกระดุมหรือว่าจะวาดรูปก็ได้เหมือนกันแต่พี่โบจะทำเป็นลวดลายบนตัวบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็เป็นลายบ้านของพี่โบเองเป็นไงล่ะคะน่ารักไหมเอ่ยอ๋อและที่สำคัญนะคะน้องๆจริงๆแล้วมันอยู่ที่จินตนาการของเราเลยล่ะค่ะน้องอาจจะอยากร้อยเชือกเข้าไปนะคะเพื่อเอาไปแขวนกับต้นไม้นกอยู่ก็ได้หรือว่าเอาไปให้กับชูการ์ไรเดอร์ตัวน้อยที่น้องๆเลี้ยงอยู่ก็ได้เช่นกันนะคะ

เห็นไหมล่ะคะว่ามันง่ายนิดเดียวแค่เรานำของที่เราใช้แล้วมาคิดต่อยอดมันก็สามารถเกิดประโยชน์ได้ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำตามพี่โบ๊ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอยากจะโชว์ผลงานให้กับพี่โบ๊ทได้ดูนะคะส่งมาเลยค่ะที่แฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่และที่สำคัญนะคะเหมือนเดิมค่ะน้องคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทจะส่งของรางวัลไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะ DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบ๊ทนะคะได้ใหม่ในรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ครั้งหน้าค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 ถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลัง
3: วิเศษด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

อีกปัญหาหนึ่งนะคะในเรื่องของพฤติกรรมที่เป็นปัญหาจริงๆก็คือมันเกิดจากความเจ็บป่วยไม่ว่าจะเรื่องของความเจ็บป่วยทางร่างกายหรือปัญหาของความเจ็บป่วยที่ทำให้พฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปเช่นสมองหรือสารสื่อประสาทที่ผิดปกติไปเลยแสดงว่าแมวเขาต้องการสื่ออะไรสักอย่างให้เจ้าของนะคะเช่นเรื่องของการฉี่ไม่เป็นที่เป็นทางซึ่งฉี่ไม่เป็นที่เป็นทางเนี่ยเราก็จะเจอว่าในแมวหลายๆตัวเขาจะมีความเจ็บป่วยเช่นกระเพาะฉี่อักเสบหรือเป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้มีการปวดเบ่งเพราะนั้นแมวจะเจอว่าไปฉี่แต่บางทีออกก็มีหรือบางทีพยายามจะไปกระบะทรายหรือฉี่ผิดที่ผิดทางซึ่งตรงนั้นเราต้องสังเกตแล้วล่ะค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเรื่องของก้าวร้าวเนี่ยหรือพฤติกรรมเปลี่ยนเช่นซึมเบื่ออาหารอันนี้ต้องดูแล้วล่ะว่าความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นนะมันเกิดจากอะไรนะคะเพราะว่าบางตัวเนี่ยพอเขาไม่สบายเนื้อสบายตัวรู้สึกหงุดหงิดก็อาจจะมีตบแมวตัวอื่นหรือแม้กระทั่งกัดเจ้าของหรือทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายๆอย่างได้เพราะนั้นอันนี้เราต้องดูว่าจริงๆแล้วเขาป่วยหรือเปล่านะคะหรือบางทีเนี่ยตัวเราเองมีความเครียดแมวเขารับรู้ได้แล้วแมวก็เครียดร่วมด้วยก็จะทำให้เขามีพฤติกรรมหลายๆอย่างที่ไม่เหมาะสมเช่นกัดแทะหรือดุขึ้นหรือเบื่ออาหารร่วมด้วยซึ่งเกิดจากความเครียดของเจ้าของเพราะนั้นเราต้องสังเกตตัวเองนะคะส่วนหลายๆอย่างเช่นการกินที่ผิดปกติกินน้อยลงหรือกินมากขึ้นแต่ไม่อ้วนอันนั้นก็คือไม่สบายเช่นเดียวกันนะคะคือเบื่ออาหารเนี่ยจะเป็นอาการที่ค่อนข้างเกิดได้กับทุกโรคอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่หลายๆโรคในแมวเนี่ยกินมากกินเก่งแต่ไม่อ้วนก็เจอได้นะคะไม่ว่าจะในเรื่องของโรคของฮอร์โมนบางอย่างเช่นไทรอยอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือบางตัวกินน้ำบ่อยขึ้นเจ้าของก็จะสงสัยว่ากินน้ำเก่งจังแต่ก็ฉี่บ่อยขึ้นเช่นเดียวกันบางทีก็จะเป็นโรคหลายๆอย่างเช่นโรคไตอย่างนี้หรือโรคฮอร์โมนบางอย่างไม่สมดุลก็ได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นเรื่องที่แมวพยายามจะบอกเราในหลายๆอย่างนะคะว่าเขามีความผิดปกติเกิดขึ้นเจ้าของจะต้องสังเกตเมื่อรู้ว่าผิดปกติเราจะได้ปรึกษาสัตวแพทย์หรือพาไปตรวจให้ทราบว่าเขามีปัญหาความเจ็บป่วยยังไงหรือมีปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมหรืออะไรหรือเปล่าหรือแม้ทั้งตัวเราเองที่เราอาจจะไม่ทราบก็ได้ว่าตัวเราเองเครียดหรืออะไรก็ตามและทำให้แมวมีปัญหาร่วมด้วยก็จะได้ทำการรักษาและจัดการให้ทันท่วงทีเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือต้องเข้าใจนะคะว่าแมวก็คือแมวปัญหาพฤติกรรมหรือพฤติกรรมที่เป็นปัญหานั้นสามารถแก้ไขได้ดังนั้นคนเลี้ยงและแมวจะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีสุขภาพดีทั้งกายและใจค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: คลิปวิดีโอสื่อการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6สาระการเรียนรู้ที่1เรื่องการอ่านจับใจความสวัสดีค่ะนักเรียน
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เรามาพบกันอีกแล้วครูจะมาสอนในเรื่องการอ่านจับใจความนะคะความหมายการอ่านจับใจความการอ่านจับใจความหมายถึงการอ่านหนังสือที่สามารถค้นหาสาระสำคัญของเรื่องได้ถูกต้องนับเป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นมากที่สุดใจความสำคัญขึ้นอยู่กับการเข้าใจความคิดและเจตจำนงของผู้เขียนหากจับความคิดของผู้เขียนไม่ได้แสดงว่าอ่านหนังสือไม่เข้าใจในงานเขียนบางประเภทที่ผู้เขียนเลือกใช้กลวิธีแต่งซับซ้อนไม่บอกสาระสำคัญอย่างตรงไปตรงมาหรือในกรณีจงใจโกหกให้หลงเชื่อการจับใจความให้ถูกต้องจะยิ่งยากมากขึ้นอีกหลายเท่าลักษณะ

ของใจความสำคัญ 1. ใจความสำคัญเป็นข้อความที่ทำหน้าที่คลุมใจความของข้อความอื่นๆในตอนนั้นได้หมดข้อความนอกนั้นเป็นเพียงรายละเอียดหรือส่วนขยายใจความสำคัญเท่านั้น 2. ใจความสำคัญของข้อความ 1-1 หรือย่อหน้า 1 ส่วนมากจะมีเพียงประการเดียว 3. ใจความสำคัญส่วนมากมีลักษณะเป็นประโยคอาจจะเป็นประโยคเดียวหรือประโยคซ้อนก็ได้แต่ในบางกรณีใจความสำคัญไม่ปรากฏเป็นประโยคเป็นเพียงใจความที่แฝงอยู่ในข้อความตอนนั้น 4. ใจความสำคัญที่มีลักษณะเป็นประโยคส่วนมากจะปรากฏอยู่ต้นข้อความต่อไปเรามาทำความรู้จักกับหลักการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญนะคะหลักการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ 1. ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านให้ชัดเจน2. อ่านเรื่องราวอย่างคร่าวๆพอเข้าใจและเก็บใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้า 3. เมื่ออ่านจบให้ตั้งคำถามตนเองว่าเรื่องที่อ่านมีใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไร 4. นำสิ่งที่สรุปได้มาเรียบเรียงใจความสำคัญใหม่ด้วยสำนวนของตนเองเพื่อให้เกิดความสละสลวยมีอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญสำหรับนักเรียนคือวิธีจับใจความสำคัญหลักการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ 1. พิจารณาทีละย่อหน้าหาประโยคจากความสำคัญของแต่ละย่อหน้า 2. ตัดส่วนที่เป็นรายละเอียดออกได้เช่นตัวอย่างสำนวนโวหารอุปมาอุปไมยตัวเลขสถิติตลอดจนคำถามหรือคำพูดของผู้เขียนซึ่งเป็นส่วนขยายใจความสำคัญ 3. สรุปใจความสำคัญด้วยสำนวนภาษาของตนเองครูก็มีตัวอย่างมาให้นักเรียนได้ลองทำกันนะคะครูจะจับเวลาให้นักเรียนได้ลองทำกัน30 วินาทีนะคะ

0: หมดเวลาแล้วค่ะมาดูเฉลยกันค่ะใครคำตอบคือคนทั่วไปทำอะไรคำตอบคือตักบาตรอย่างไรคำตอบคือเริ่มจากตักข้าวก่อนตามด้วยข้าวและของหวานเมื่อพระสงฆ์ปิดฝาบาตรให้วางดอกไม้ซึ่งส่วนมากนิยมใช้ดอกบัวและดอกดาวเรืองวางลงบนฝาบาตรแล้วนั่งพนมมือรับพรจากพระสงฆ์เพราะอะไรคำตอบคือเสริมบุญให้กับตัวเองใจความสำคัญคำตอบคือคนทั่วไปตักบาตรโดยเริ่มจากตักข้าวก่อนตามด้วยกับข้าวและของหวานเมื่อพระสงฆ์ปิดฝาบาตรให้วางดอกไม้ซึ่งส่วนมากนิยมใช้ดอกบัวและดอกดาวเรืองวางลงบนฝาบาตรแล้วนั่งพนมมือรับพรจากพระสงฆ์เพื่อเสริมบุญให้กับตนเองนักเรียนมีข้อสงสัยตรงไหนถามได้เลยนะคะ
1: ครูคะแล้วมันมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันอย่างไรบ้างคะ
0: เป็นคำถามที่ดีมากเด็กหญิงการ์ตูนในปัจจุบันเราได้มีการคุยหรือสนทนากันเป็นส่วนมากเพื่อให้เราได้รับข่าวสารได้อย่างชัดเจนรวมไปถึงการอ่านที่ต้องควบคู่ไปกับความเข้าใจและการตีความไปในด้านอื่นๆเพราะฉะนั้นในเรื่องของการอ่านจับใจความมีความสำคัญอย่างมากเพื่อนำไปใช้ในการสื่อสารและการดำเนินชีวิตต่อไปค่ะ
1: ขอบคุณค่ะคุณครู
0: วันนี้ครูอธิบายในเรื่องของการอ่านจับใจความจบแล้ววันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเด็ก
2: ๆนักเรียนทำความเคารพคุณครู
3: สวัสดีค่ะ

0: จะสอบโอเน็ตแล้วครูให้แบบฝึกหัดเขียนเรื่องตามจินตนาการมาแต่ฉันยังไม่รู้เลยว่าจะเขียนยังไงดี
1: เดี๋ยวข้าสอนให้เองนะหนูดาริน
0: เสียงใครน่ะเจ้าพูดหรอเจ้าเหมียว
1: ตามข้าเข้ามาสิ

0: ะต้องมารู้จักความหมายของจินตนาการกันก่อนจินตนาการเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจตามความคิดฝันหรือจากประสบการณ์เดิมแล้วสร้างเป็นภาพใหม่ให้กว้างขึ้นดังนั้นการเขียนเรื่องตามจินตนาการจึงเป็นความคิดที่เชื่อมโยงประสบการณ์และความจริงในชีวิตจากอดีตไปสู่อนาคตหรือเชื่อมโยงเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆในปัจจุบันโดยผูกเป็นเรื่องราวขึ้นมาโดยดูรายละเอียดต่างๆจากภาพเป็นพื้นฐานแล้วเขียนเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจหรือให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแก่ผู้อ่านและที่สำคัญจะต้องให้มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน
1: เขียนยังไงล่ะ
0: ไม่ยากเลยมันมีหลักการในการเขียนเรื่องตามจินตนาการอยู่นะเดี๋ยวข้าจะบอกให้สำหรับหลักการเขียนเรื่องตามจินตนาการจะมีภาพให้เจ้า1ภาพ1เจ้าจะต้องดูภาพพิจารณาภาพรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วน2สร้างจินตนาการผูกเรื่องราวย้อนไปในอดีตคิดไปในอนาคตหรือเชื่อมโยงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งในปัจจุบัน 3. สร้างความคิดโดยใช้ความเป็นจริงหรือเหตุที่สมจริงเป็นพื้นฐาน 4. ลำดับเรื่องราวให้ต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบ 5. เขียนเล่าความให้ต่อเนื่องและสุดท้ายเขียนลายมือให้อ่านง่ายจบประโยคเว้นวรรคให้ชัดเจนงั้นเจ้าเอาเทคนิคนี้ไปใช้สิมันเรียกว่า 5W1H
1: 5W1H Who What Where When Why แล้วก็ How ใช่ไหม
0: ใช่แล้ว Who คือใครใครล่ะที่อยู่ในเหตุการณ์นี้บ้างเจ้าก็ต้องสังเกต What อะไรเกิดอะไรขึ้นบ้างในเหตุการณ์ที่เจ้าเห็นแวร์ที่ไหนเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นที่ไหนเจ้าก็ต้องสังเกตเวนเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไวทำไมเพราะเหตุใดเหตุการณ์นี้จึงเกิดขึ้นและสุดท้ายฮาวเขาทำสิ่งนี้อย่างไรเจ้าดูภาพนี้นะข้อ1ฮูลองสังเกตสิในภาพเนี่ยมีใครบ้าง
1: นักเรียน
0: ใช่แล้วต่อมาข้อ2 What เด็กนักเรียนกำลังทำอะไรล่ะ
1: ทำความสะอาด
0: ถูกต้องต่อมาข้อ3 Where เด็กนักเรียนทำความสะอาดกันที่ไหน
1: ห้องเรียนอย่างไรล่ะ
0: เก่งมากต่อมาข้อ4 When เจ้าคิดว่าในภาพคือเมื่อไหร่ล่ะ
1: คิดว่าน่าจะหลังเลิกเรียนนะ
0: ข้อ5 why แล้วทำไมถึงต้องเป็นหลังเลิกเรียนล่ะ
1: เวรประจำวันไงเด็กนักเรียนทุกคนต้องมีเวรทำความสะอาดประจำวัน
0: ก็ดีนะแต่ถ้าใส่จินตนาการเข้าไปอีกหน่อยในภาพก็อาจจะเป็นวันสุดท้ายของการเรียนก็ได
1: ้ถ้าอย่างนั้นครั้งสุดท้ายเพราะทุกคนจะแยกย้ายไปเรียนต่อแบบนี้ถูกต้องไหม
0: ข้าคงบอกไม่ได้หรอกว่าถูกต้องไหมแต่ที่เจ้าพูดมาน่าสนใจมากเพราะเรื่องตามจินตนาการของแต่ละคนก็แตกต่างกันอยู่แล้วขอแค่ใส่จินตนาการเข้าไปก็พอมาเถอะข้อสุดท้าย How เจ้าคิดว่าเด็กนักเรียนทำความสะอาดกันอย่างไร
1: ดารินคิดว่าพวกเขาช่วยกันทำอย่างสนุกสนานและสามัคคี
0: เรียบร้อยเท่านี้ก็ครบตามขั้นตอนแล้วข้าจะลองเรียบเรียงให้เป็นเรื่องราวจากสิ่งที่เจ้าบอกมาก็แล้วกันเจ้าลองอ่านดูสิ
1: วันสุดท้ายของการเรียนคุณครูให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทำความสะอาดห้องเรียนก่อนที่จะแยกย้ายกันไปเรียนต่อเพื่อนๆทุกคนสนุกสนานและสามัคคีกันในการทำเวรมากกว่าทุกวันบางคนกวาดพื้นบางคนถูโต๊ะซึ่งต่างจากเมื่อก่อนที่คอยเกี่ยงกันทำหน้าที่จนครูต้องคอยดุและแบ่งหน้าที่ให้ทีละ

แต่ตอนนี้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายช่วยกันด้วยความเต็มใจแล้วครูประจำชั้นก็ได้บอกกับนักเรียนว่าถ้าทำความสะอาดห้องเสร็จจะมีการรับประทานอาหารและขนมร่วมกันเพื่อฉลองการเรียนจบในเทอมสุดท้าย

ได้เลยเอาล่ะเรามาเริ่มทำแบบฝึกหัดไปพร้อมกันเถอะพร้อมไหมดังขึ้นอีกงั้นไปกันเลยอันดับแรกฮูในภาพนี้มีใครบ้างคะใช่แล้วเด็กผู้ชายดารินขอตั้งชื่อเด็กคนนี้ว่าภูผานะเพื่อนๆล่ะจะตั้งชื่อเด็กคนนี้ว่าอะไรต่อไปวอทเขาทำอะไรในภาพดารินเห็นเขาเก็บขยะเพื่อนๆเห็นเหมือนกันไหมคะต่อไปแวร์ที่ไหนเอที่นี่คุ้นๆนะมีน้ำมีหาดทรายมีต้นมะพร้าวมีเรือใบด้วยใช่ทะเลไหมนะเพื่อนๆรู้จักทะเลที่ไหนบ้างเรามาใส่ชื่อให้ทะเลกันเถอะดารินให้เป็นทะเลบางแสนแล้วกันนะดารินเคยไปเที่ยวชอบมากๆเลยต่อไปเวนเมื่อไรเขาเก็บขยะที่ทะเลเมื่อไหร่ดีล่ะเป็นวันหยุดหรือเปล่านะหรือช่วงเวลาไหนจริงอยู่นะคะที่ในภาพไม่ได้บอกแต่เราสามารถจินตนาการเองได้เลยนะเพื่อนๆดารินคิดว่าน่าจะเป็นเช้าวันเสาร์ช่วงปิดเทอมต่อมาวายเพื่อนๆคิดว่าเขาเก็บขยะทำไมกันนะดารินว่าเพราะชายหาดมีแต่ขยะเขาจึงต้องมาเก็บขยะให้ชายหาดสะอาดสวยงามเหมือนเดิมไงล่ะสุดท้ายแล้วเพื่อนๆ How อย่างไรเขาเก็บขยะอย่างไรในภาพเป็นถุงดำงั้นดารินเขียนว่าหยิบถุงดำมาเก็บขยะแล้วกันนะเย้เสร็จแล้วเรามาเรียบเรียงกันนะพร้อมไหมดังขึ้นอีกมาเริ่มกันเลยเช้าวันเสาร์ของวันปิดเทอมวันแรกภูผาดีใจมากที่ได้ไปเที่ยวทะเลกับครอบครัวเมื่อถึงที่ทะเลภูผาจึงออกไปวิ่งเล่นริมชายหาดแต่กลับเจอขยะเกลื่อนกาดเต็มไปด้วยเปลือกขนมกระป๋องขวดน้ำพัดปลิวมาตามลมจนเต็มพื้นบนหาดทรายภูผาจึงรีบกลับไปที่พักไปหยิบถุงดำเพื่อมาเก็บขยะขณะที่ภูผาเก็บขยะนั้นเขาก็ได้นึกภาพทะเลที่สะอาดไร้ขยะก็คงเป็นทะเลที่สวยงามน่าดูเป็นอย่างไรบ้างเพื่อนๆพอใช้เทคนิค 5W1H แล้วไม่ยากเลยใช่ไหมทีนี้ก็เอาไปทำข้อสอบโอเน็ตได้แล้วดารินเชื่อว่าทุกคนต้องทำได้แน่นอนทำได้ไหมดังขึ้นอีกสุดยอดเลยดารินขอให้ทุกคนโชคดีนะได้คะแนนโอเน็ตวิชาภาษาไทยเต็ม100 คะแนนเลยเพียง

0: สวัสดีครับผมชื่อกระป๋องผมเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ตอนนี้นะผมกำลังอ่านวรรณคดีเรื่องนึงอยู่ครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ชื่นชอบวรรณคดีไทยมากและวรรณคดีก็ทำให้ผมพบกับอะไรหลายๆอย่างทั้งสนุกและตื่นเต้นเลยครับ
1: เด็กชายกระป๋องมัวอ่านวรรณคดีจนเผลอหลับไปและเขาก็ได้ฝันถึงเหตุการณ์อย่างที่แปลกประหลาดมาก

สนานและเพลิดเพลินไปกับจินตนาการในฝันของเขาในครั้งนี้มากๆโดยขณะที่เขากำลังท่องอยู่ในโลกของวรรณคดีเขาก็ได้พบกับเรื่องราวในพระอภัยมณีเริ่มต้นที่พระอภัยมณีได้เจอกับนางเงือกซึ่งจากบทประพันธ์ที่ทำให้เห็นถึงโวหารภาพพจน์แรกคืออุปมาโวหารอุปมาโวหารเป็นโวหารเปรียบเทียบโดยยกตัวอย่างสิ่งที่คล้ายคลึงกันมาเปรียบเพื่อให้เกิดความชัดเจนด้านความหมายด้านภาพและเกิดอารมณ์ความรู้สึกมากยิ่งขึ้นอุปมาโวหารมักจะปรากฏพร้อมกับพรรณโวหารเสมอโดยตัวอย่างของอุปมาโวหารที่เขาได้พบคือพงกษัตริย์ทัศนานางเงือกน้อยดูแช่มช้อยโฉมเฉลาทั้งผ้าผมประภัยพักรักล้ำล้วนขำคมทั้งเนื้อนมนวลเป่งออกเต่งซวงขนงเนกเกกกรอ่อนสะอาดดังสุรางนางนาตในวังหลวงซึ่งเมื่อเขาได้พบกับนางเงือกเขาก็นึกถึงบทประพันธ์หนึ่งที่กล่าวถึงนางเงือกตนนี้หรือพระนางจันทวดีพันปีหลวงแม่ของสุดสาครจากนางในวักดีของมาลัยที่ได้เล่าให้เห็นภาพที่ชัดเจนในการกำเนิดเกิดมาของนางเงือกตนนี้เป็นการใช้โวหารภาพพจน์เล่าเรื่องแบบพรรณโวหารพรรณโวหารหมายถึงการเรียบเรียงข้อความโดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลสิ่งของธรรมชาติสภาพแวดล้อมตลอดจนความรู้สึกต่างๆของผู้เขียนโดยเน้นให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ความรู้สึกร่วมกับผู้เขียนและตัวอย่างบทประพันธ์ที่กระป๋องนึกถึงได้คือนั่งถือกำเนิดมาท่ามกลางเกลียวขึ้นน้ำลึกกระจ่างราวเกล็ดเพชรของท้องทะเลกว้างภายใต้สายลมละมุนและแสงแดดอบอุ่นจากเรื่องนางในวรรณคดีของมาลัยและเหตุการณ์ต่อมาที่กระป๋องพบเจอคือตอนที่พระเจ้าตาช่วยเหลือครอบครัวของพระอภัยมณีไว้จากนางผีเสื้อสมุทรซึ่งพระเจ้าตาได้ว่ากล่าวตักเตือนและสอนนางผีเสื้อสมุทรโดยการชี้ให้เห็นถึงโทษของการลุ่มหลงมัวเมาในความรักจนก่อให้เกิดความเดือดร้อนด้วยบทประพันธ์ที่เป็นการสาธกโวหารสาธกโวหารเป็นโวหารที่มุ่งให้ความชัดเจนโดยการยกตัวอย่างหรือเรื่องราวประกอบการอธิบายเนื้อหาสาระเพื่อสนับสนุนข้อคิดเห็นต่างๆให้หนักแน่นสมเหตุสมผลทำให้ผู้รับสารเข้าใจเนื้อหาสาระในสิ่งที่พูดหรือเขียนอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนดูสมจริงหรือน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นโดยตัวอย่างของสาธกโวหารที่เขาได้พบคือรูปรสกลิ่นเสียงไม่เที่ยงแท้ย่อมเท่าแก่เกิดโรคโศกสงสารความตายหนึ่งพึงเห็นเป็นประธานหวังนิพพานพ้นทุกสุขสบายซึ่งบ้านเมืองเครื่องเขียนถึงเช่นนี้เพราะโลกีตันหาพาชิบหายศีล5ว่าอย่าทำให้จำตายจะตกอบายภูมิขุมนรกเทศนาโวหารคือการเขียนอธิบายชี้แจงให้ผู้อ่านเข้าใจชี้ให้เห็นประโยชน์หรือโทษของเรื่องที่กล่าวถึงเป็นการชักจูงให้ผู้อื่นคอยตามเห็นด้วยหรือเพื่อแนะนำสั่งสอนปลุกใจให้ข้อคิดคติเตือนใจผู้อ่านโดยตัวอย่างบทประพันธ์ที่เขาได้พบจากเหตุการณ์นี้คือแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเทวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนมนุษย์นี่ที่รักอยู่สองสถานบิดามารดารักมักเป็นผลที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตนเกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจาจากเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่หลังจากที่เขาได้เข้าสู่วังวนของความฝันท่องไปในโลกวรรณคดีจากเรื่องพระอภัยมณีแล้วขณะที่กำลังเพลิดเพลินอยู่นั้นโลกวรรณคดีในเรื่องพระอภัยมณีก็ได้ค่อยๆเปลี่ยนไปทุกอย่างสั่นไหวและกลายเป็นว่าเขาได้ทะลุมิติไปยังวรรณคดีอีกเรื่องหนึ่งที่ใครๆก็น่าจะรู้จักกันดีคือเรื่องเงาะป่าบรรยากาศที่รายล้อมไปด้วยป่าเขาลำเนาไพแตกต่างจากเรื่องพระอภัยมณีอย่างสิ้นเชิงทำให้เขาตื่นตาตื่นใจและรู้สึกตื่นเต้นกับความฝันของเขามากๆซึ่งการข้ามมิติมายังวรรณคดีเรื่องนี้เขาได้เห็นตัวละครของไม้ไผ่ที่เป็นน้องชายของลำหับได้พบกับขนางเพื่อนสนิทของไม้ไผ่นั่นเองกระป๋องได้เห็นท่าทีดีใจของไม้ไผ่เมื่อพบเจอกับขนางและได้สังเกตว่าฉากนี้เป็นตอนหนึ่งจากบทประพันธ์ที่แสดงให้เห็นถึงโวหารภาพพจน์เป็นการบรรยายโวหารบรรยายโวหารหมายถึงการเขียนอธิบายหรือบรรยายเหตุการณ์ที่เป็นข้อเท็จจริงตามลำดับเหตุการณ์เป็นการเขียนตรงไปตรงมาไม่ยั่นเยอะมุ่งความชัดเจนเพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้ความเข้าใจเช่นการเขียนเล่าเรื่องเล่าเหตุการณ์การเขียนรายงาน

เด็กชายกระป๋องได้ฝันว่าตนเองได้ไปท่องโลกวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีได้เห็นตัวละครที่เขาชื่นชอบและได้เห็นตัวอย่างของโวหารภาพพจน์ต่างๆจากบทประพันธ์ที่เคยผ่านหูผ่านตาจากการเรียนมาแล้วทำให้เขารู้สึกสนุก

0: เขียนตำราและเขียนบทความและบทประพันธ์ที่แสดงถึงการบรรยายโวหารนี้คือเมื่อนั้นไม้ไผ่ดีใจเป็นหนักหนาวิ่งไปกอดคอพาคอข้าเข้ามานั่งในปราสาททักมีธุระกังวลกลใดเหวยอย่านิ่งเลยบอกกูรู้ตระหนักแต่มิได้พบพานกันนานนะกูคิดถึงเพื่อนรักจะขาดใจจากบทละครเรื่องง้อป่าพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกระป๋องรู้สึกมีความสุขไปกับไม้ไผ่ที่ได้เจอเพื่อนรักเขารู้สึกอยากติดตามต่อไปว่าไม้ไผ่จะพาขนังไปที่ใดและทั้งสองคนจะพูดคุยอะไรกันบ้างแต่ขณะที่เขากำลังจะตามไม้ไผ่และขนังไปนั้นจู่ๆก็เกิดแผ่นดินไหวพื้นสั่นสะเทือนจนกระป๋องยืนไม่อยู่เขารู้สึกว่าตัวเองถูกแรงสั่นสะเทือนโจมตีอย่างหนักและได้ยินเสียงฝีเท้าที่ดังมากๆมาจากข้างหลังเมื่อเขาหันไปเขาเจอกับยักษ์ต้นหนึ่งที่ได้จับเขาขึ้นไปจนลอยฟ้าและตะโกนชื่อของเขาออกมาได้กลับสู่โลกของความเป็นจริงรอบตัวเขามีเพื่อนๆรายล้อมรอบตัวและคุณครูสมรที่กำลังยืนจ้องด้วยความโมโหกระป๋องยังคงมึนงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นและค่อยๆรู้สึกตัวว่าทั้งหมดนั้นเขาได้ฝันไปแต่ในฝันเหล่านั้นเขาสนุกสนานและรู้สึกเหมือนได้ไปผจญภัยในสถานที่ที่ไม่มีใครได้ไปพบเห็นอย่างเขาและเรื่องนี้เขาจะไม่มีวันบอกใครว่าสิ่งที่เขาพบเจอนั้นวิเศษแค่ไหนนอกจากความสนุกเพลิดเพลินกระป๋องยังได้ทบทวนสิ่งที่เรียนมาคือเรื่องของโวหารภาพพจน์ที่ครูสมรจะสอบในวันนี้เขาได้ทบทวนทุกอย่างในฝันของเขาเรียบร้อยแล้วและมั่นใจว่าเขาจะสามารถทำข้อสอบของวันนี้ได้อย่างแน่นอนและเรื่องราวของเด็กชายกระป๋องได้จบลงกับการท่องโลกทะลุมิติวรรณคดีที่เขารักความสุข
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังด้วย
4: ด้วยเหรอ
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
2: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วันนี้สิ่งที่อาจารย์จะมานำเสนอก็คืออะไรมีใครรู้หรือเปล่าม
1: อสรู้ครับถูกแน่นอน
0: คือ
1: ความสูงและความเตี้ย
2: เริ่มต้นมาก็ทำให้อาจารย์อึ้งไปเลยนะครับน้องบอส
0: มีอะไร
1: เป็นเรื่องน้ำหนักคะ
0: น้ำหนักมีผลหรือเปล่าไม่รู
1: ้
0: นั่นๆโอเคเรื่องที่วันนี้อาจารย์จะมาเรียนรู้ไปด้วยกันเกี่ยวข้องกับเรื่องการหมุน
1: เหมือนครั้งที่แล้วหรือเปล่า
0: คล้ายๆมีความคล้ายคลึงกันมันอาจารย์เลยขอตั้งชื่อตอนนี้ว่าหมุนหมุนหมุน
3: แค่ชื่อตอนก็งงหัวหมุนกันเลยทีเดียว
0: ทุกคนลองสังเกตอุปกรณ์ที่อยู่ข้างหน้ามันจะเห็นว่ามันเป็นรูปร่างเป็นกลมๆม
1: ะ
0: สิ่งที่เรามีอยู่ข้างหน้าตอนนี้สังเกตว่าอาจารย์เตรียมอุปกรณ์มาเป็น PVC กระบอกอย่างนี้นะ
1: ค่ะมันมีเล็กกลางใหญ
0: ่ดีมากทุกคนสังเกต
1: ม
0: ี2สี2สีนี้ไม่ต่างกันอันนี้เพื่อให้เห็นความแตกต่างเฉย
4: ๆ
0: แต
4: ่สิ่งที่อาจารย์อาจจะให้มาทำซูชิก็ได้เพราะว่ากินน้ำมันสีเขียวก็ทำมาเป็นสาหร่ายแล้วก็ม้วนลงมาอย่าง
0: หิวแล้วเหรอ
3: น้องผิงหยางท่าทางจะหิวนะเรา
0: เอาล่ะสำหรับการทดลองแรกนะเริ่มต้นก่อนเลยอาจารย์จะถามว่าถ้าอาจารย์เอาท่อ PVC เนี่ยไปกลิ้งบนบริเวณที่มันเป็นพื้นลาดเอียงอาจารย์ถามพวกเราง่ายๆเลยว่าพวกเราคิดว่าขนาดไหนน่าจะลงไปถึงปลายทางก่อนกันไอริน
1: ขนาดเล็กค่ะ
0: บอส
5: ขนาดเล็ก
0: พิงยัง
6: คร
0: ับ ใหญ่ใช่ไหมเอาล่ะนั้นอยากรู้ไหมว่าใครจะถึงพื้นก่อนกัน
3: เอาละสิครับน้องๆทายกันใหญ่เลยเอ๊แล้วขนาดไหนจะถึงปลายทางก่อนกันนะไปดูกันเลย
0: เอาละนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขนาดไหนจะไปถึงปลายทางก่อนกันทุกคนช่วยสังเกตด้วยนะนับถอยหลังให้อาจารย์หน่อย
7: 3 2 1
1: เอาเล็กโซ่เอาเล็กโซ่ใส่เอา
0: อาจารย์อยากจะถามพวกเราว่าพวกเราคิดว่าอะไรที่จะเป็นตัวการบอกว่าอันไหนมันควรจะไปไวอันไหนควรจะไปช้าพวกเราคิดว่าเพราะอะไรขนาดเหรอ
1: ผมคิดว่า
0: ไซส์ขนาดเหมือนกันแต่มีแปรให้อาจารย์ด้วย
1: น้ำหนัก
0: มีผลไหม
1: มีผลน้ำหนักยิ่งเยอะ
0: มันจะยิ่งเร็วเดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราเทสเองเลยทดสอบโดยการเพิ่มน้ำหนักให้กับมันพวกเราเห็นดินน้ำมันไหม
1: เห็นค่ะ
0: มาดูซิว่าใครจะทำให้ท่อ PVC วิ่งได้เร็วที่สุด
3: มาเริ่มที่ของน้องไอรีนกันก่อนครับมาดูกันว่ากระบอกกรวงกับกระบอกตันอันไหนจะกลิ้งไปถึงปลายทางก่อน
1: ณขณะนี้เราจะเริ่มขึ้นแล้ว
0: ให้สัญญาณนับถอยหลัง
1: 2 1เริ่มเลยครับ
0: เป็นไง
3: รอบนี้มาดูของน้องผิงหยางกันบ้างว่าจะเป็นยังไง
4: ผมเป็นซูชิไส้ผักซูชิไส้ผักไม่ใช่ผู้ผิดรายการแล้ว
0: โอเคอันนี้เดี๋ยวเราจะมาเทียบกับอันที่เป็นอันกลวงเหมือนเดิมเอานะ
1: 3 2 1 Let it go
0: เป็นไง
1: เอาร ู้สึก
8: เร็วกว่า
0: เร็วกว่าใช่ไหม
3: รอบนี้มาดูของน้องบอสกันครับว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลย
7: 3 2 1
0: แน่นอนเอาล่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนเห็นแล้วว่าทันทีที่เราใส่มวลเข้าไปก็คือดินน้ำมันเข้าไปเนี่ยทำให้มันกลิ้งลงได้เร็วขึ้นถูกไหม
3: คราวนี้เรามาดูของน้องๆทั้ง3คนพร้อมกันไปเลยว่าใครจะชนะ
0: ถ้าทุกคนพร้อมแล้วให้สัญญาณกันด้วย
7: 3 2 1
3: โอ้โหเข้าเส้นชัยพร้อมๆกันเลยนะครับเนี่ยเอว่าแต่ทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะครับอาจารย
4: ์เมื่อกี้มันเข้ากันเลย
0: เป็นยังไงบ้าง
1: เข้ากันเลยครับ
0: เมื่อสักครู่พวกเราพอจะเห็นแล้วว่ามันแทบจะสูสีกันเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่พวกเราให้เหตุผลอาจารย์ว่าใครน่าจะถึงก่อนถึงหลังนี่เพราะอะไรนะ
8: เพราะว่ามันน้ำหนักหนักค่ะ
0: ความหนักใช่ไหมในบรรดาของเรา3คนใครหนักสุด
1: ของพี่ผิงหยางค่ะ
0: ของผิงหยางหรือตัวผิงหยางหนักสุด
1: ตัวผิงหยาง
3: อาจารย์ครับเป็นน้ำหนักของท่อ PVC ตั้งหากครับไม่ใช่น้ำหนักตัวของน้องผิงหยาง
0: อาจารย์ถามว่าอย่างงี้ถ้าอาจารย์เอาของพี่ผิงหยางมาแล้วเอามาสู้กับรุ่นเหล็กอาจารย์คิดว่าใครจะชนะ
1: เหล็กค่ะ
0: เพราะ
1: มันหนักมัน หนักกว่าม
0: าเลยมาผิงหยาง
3: มาดูกันครับว่าท่อ PVC ของน้องผิงหยางกับแท่งเหล็กของอาจารย์ใครจะชนะ
0: ทดลองที่เราทำมาทั้ง2อันสังเกตเนาะพวกเราทุกคนอัดดินน้ำมันเข้าไปเนี่ย3ขนาดน้ำหนักก็ไม่เท่ากันแล้วแต่ก็ปล่อยปุ๊บมันก็ไปเหมือนกันอาจารย์เองเอาเหล็กมาอีกชิ้นนึงที่หนักสุดๆเลยก็ไปเท่าๆกันอยู่ดีสรุปได้ว่าอะไร
1: หรือว่าน้ำหนักไม่เกี่ยวนะคะ
4: อาจจะเกี่ยวกับลักษณะของ
0: เยี่ยมยอด
4: สิ่งที่เรามาหมด
0: ที่เราต่อมาใกล้เคียงทั้งหมดเลยคือนั้นอันที่1ที่เราสรุปได้เลยก็คือน้ำหนักหรือมวลของมันเนี่ยไม่มีผล2ก็คือจริงๆแล้วต้องดูที่รูปร่างของมันนั่นเลยเป็นสาเหตุที่ทำไมถึงแม้อาจารย์จะเอาเหล็กมากริ้งเหล็กก็ยังคงกริ้งด้วยอัตราเร็วเท่าๆกันเพราะรูปร่างเดียวกันมันเป็นทรงกระบอกตันทั้งหมดคราวนี้อาจารย์อยากจะให้พวกเราได้ความรู้สึกว่าอะไรที่มันกริ้งง่ายอะไรที่มันกริ้งยากหรือหมุนง่ายอะไรที่มันหมุนยากอาจารย์เลยจะมีอีกการทดลองนึงมาให้พวกเราได้ทดลองกันดู
3: มาสู่การทดลองที่2จะยากและท้าทายแค่ไหนไปชมกันเลย
0: เดี๋ยวสิ่งที่อาจารย์จะทำคืออาจารย์อยากจะให้พวกเราลองบาลานซ์ไม้เมตรด้วยมือของเราเนี่ยดูซิว่ามันยากมันง่ายยังไง
1: ก็ขอลองนะ
0: ลองนะเดี๋ยวให้ลองทีละคนและจำความรู้สึกเอาไว
3: ้โถน้องไอลีนตั้งท่าซะดีเชียว
0: ถ้าพร้อมแล้วปล่อยมือ
3: ไหวไหมครับเนี่ยน้องบอส
0: อ่ะพี่ยางลอง
1: จับความรู้สึก
3: น้องผิงหยางหน้าตาสะใจเลยนะที่ได้แกล้งอาจารย์น่ะ
0: สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไม้เนี่ยมันพยายามที่จะล้มเนาะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเราพิจารณาดีๆมันก็คือมันกำลังจะหมุนเราควบคุมมันยากเพราะว่าการทรงตัวของมันทำได้ลำบากถ้าอาจารย์อยากจะทำให้มันหมุนหรือมันล้มยากขึ้นอาจารย์จะทำยังไงดี
3: เจอคำถามนี้เข้าไปแก๊งตัวจิ๋วของเราถึงกับอึ้งกันเลยทีเดียว
0: อาจารย์มีอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งพวกเราสังเกตเนา
1: ะ
0: ไอ้ตัวเนี้ยมันมีน้ำหนักพอสมควรอันนี้เป็นตัวซีแคลมป์อาจารย์สามารถเอามันหนีบของได้สิ่งที่อาจารย์ทำคืองี้เดี๋ยวอาจารย์จะเอาไอ้เจ้าตัวนี้มาถ่วงคือคำว่าถ่วงคืออาจารย์จะมันหนีไปที่ปลายอย่างนี้เนาะง่ายๆเลยเนาะสิ่งที่อาจารย์จะให้พวกเราเทสก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะให้เราทำเหมือนเมื่อสักครู่ใหม
1: ่
0: ก็คือเลี้ยงไอ้เจ้าไม้เมตรตัวนี้บนมือหรือบนนิ้
1: ว
0: คิดว่าจะง่ายหรือมันจะยากกว่าเดิม
7: ยาก
0: กับอีกวิธีนึงอาจารย์บอกเอาใหม่อาจารย์กลับอันนี้ลงมาด้านล่างอันไหนจะง่ายกว่ากัน
1: เอาน้ำหนักถ่วงไว้ข้างล่าง
0: โอเคเยี่ยมยอดนั้นเรามาทดสอบกันเลย
3: ว่าแล้วน้องผิงหยางก็ขอลองก่อนเลย
0: ลองเลี้ยงดูซิชอบมันยากหรือง่ายถูกก็ยังยากอยู่ไหม
4: ยากกว่าเดิม
0: คราวนี้ลองอีกแบบลองดู
1: ทุกคน
0: ออกห่างง่ายยาก
1: ค่อนข้างยาก
0: ยังยากอยู่ใช่ไหมคราวนี้อาจารย์จะลองกลับด้านนะ
4: อันนี
0: ้ทุกคนขอสถานที
1: ่ตัวนี้ง่ายกว่า
0: ง่ายไหมรู้สึกไหมว่ามันง่ายขึ้นไหม
1: เพราะมันบาลานซ์จาก
0: ง่ายขึ้นไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนที่มวลก้อนนี้มันอยู่ที่ด้านล่างใกล้กับบริเวณที่มันจะหมุนเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ไปอยู่ไกลทำให้ไอ้การหมุนของไม้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายนี่นะสังเกตเนาะแต่ทันทีที่อาจารย์กลับไอ้เจ้านี่สังเกตว่าถ้าเกิดอาจารย์พยายามจะหมุนตรงนี้อาจารย์จะรู้สึกเลยว่ามืออาจารย์เนี่ยต้องทำงานเยอะหน่อยคือมันจะหมุนได้ยากขึ้นทุกคนลองหมุนดูยากนะรู้สึกต้องใช้ต้องเกรงมือนิดนึงเนาะแต่ถ้าเกิดเรากลับด้านดูแล้วลองพลิกดูอันนี้เบาสบายใช่ไหมและนี่แหละคือสิ่งที่อาจารย์อยากจะนำเสนอให้เรารู้จักกับคำนี้เราเรียกคุณสมบัติตัวนี้ว่าความเฉื่อย
1: ความเฉื่อย
0: แต่เป็นความเฉื่อยต่อการหมุนเฉื่อยต่อการหมุนก็คืออะไรที่ตามที่เป็นอย่างเงี้ยอันนี้คือหมุนยากคืออยากจะไปหมุนเนี่ยมันไม่ค่อยอยากจะไปถ้าอย่างนี้ถือว่าหมุนง่ายอย่างเงี้ยความเฉื่อยต่อการหมุนน้อยโอเคเนาะในทางฟิสิกส์เรามีคำนี้เราเรียกว่าโมเมนต์ความเฉื่อย
3: โมเมนต์ความเฉื่อยก็คือปริมาณที่บ่งบอกถึงความยากง่ายในการเปลี่ยนแปลงความเร็วของการหมุน
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือการเอามวลขึ้นไปด้านบนนี้อย่างเงี้ยโมเมนต์ความเฉื่อยมากมันก็เลยจะหมุนยากหน่อยแต่ถ้าอาจารย์ทำอย่าง
1: น
0: ี้โมเมนต์ความเฉื่อยน้อยโอเคเน
1: า
0: ะแล้วตัวการที่ทำให้ว่าโมเมนต์ความเฉื่อยจะมากจะน้อยก็คืออยู่ที่ว่ามวลมันอยู่ไกลหรือใกล้กับบริเวณที่มันเป็นตัวจุดศูนย์กลางการหมุนนั่นเองเอาละงั้นทุกคนรู้จักคำนี้แล้วเน
1: า
0: ะคำนี้เรียกว่า
7: โมเมนต์ความเฉื่อย
0: เยี่ยมยอดแต่อย่างไรก็ดีเพื่อจะได้ให้พวกเราเห็นตัวอย่างในเรื่องราวที่อาจจะเกิดขึ้นรอบๆตัวเราได้มากขึ้นเดี๋ยวอาจารย์จะพาพวกเราไปดูกิจกรรมบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับโมเมนต์ความเฉื่อยมากกว่านี้เดี๋ยวเราจะไปที่ลานสเก็ตน้ำแข็งกันตอนนี้เราทุกคนอยู่ที่ลานไอสเก็ตซับซีโร่นะครับรู้ไหมว่าวันนี้อาจารย์พาพวกเรามาที่ลานสเก็ตน้ำแข็งเนี่ยจะมาทำอะไรทำอะไรครับ
1: มาเล่นไอสเก็ต
0: เล่นเป็นหรือเปล่า
3: ดูจากท่าเขินของเราแล้วเนี่ยเล่นไม่เป็นใช่ไหมล่ะครับน้องบอส
0: ครับผม
4: กินน้ำแข็งใส
0: กินน้ำแข็งใส
3: ของกินอีกแล้วนะครับน้องผิงหาง
0: ถ้าไปดิน
1: รู้แล้วค่ะมาฝึกหมุนหรือเปล่าคะ
0: มาฝึกโอ้นี่ฟังดูเป็นเรื่องเป็นราวมาฝึกหมุนแล้วพวกเราคิดว่าเราจะมาหมุนอะไรกัน
1: มาหมุนตัวเองค่ะ
0: พวกเราจำกันได้ไหมว่าเราทำการทดลองเกี่ยวกับเรื่องการหมุนกันไปในสตูดิโอแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่เราพยายามทำกันในการทดลองนั้นก็คือพยายามจะศึกษาเรื่องของการหมุนเนา
1: ะ
0: งั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมีการหมุนให้ดูกันอีกแบบเต็มๆแต่แน่นอนพวกเราคิดว่าใครจะหมุนในพวกเราทั้งหมด4คนที่ใครจะหมุน
1: หนูไม่เอาหนูไม่เอาแล้ว
4: ครับ
0: ครับผมอ
1: าจารย์ครับ
0: อาจารย์ไม่น่ารอดนะอาจารย์หมุน
3: อ้าวถ้าอาจารย์ไม่ไหวแล้วใครจะไหวล่ะครับ
0: เอาอย่างนี้เดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราได้พบกับคนที่น่าจะสามารถทำให้พวกเราเห็นการหมุนได้ชัดเจนที่สุดต้อนรับพี่พร้อมครับผม
5: สว
0: ั
5: สด
0: ี
5: คร
0: ับ สวัสดีครับช่วยเล่าให้พวกเราฟังนิดนึงได้ไหมครับว่าน้องพร้อมได้มีประสบการณ์ไปแข่งขันไปทำอะไรมาบ้างแล้วครับที่ผ่านมา
5: หนูเริ่มเล่นสเก็ตตั้งแต่8ขวบค่ะแล้วก
0: ็
5: ประมาณ9ขวบก็เริ่มไปแข่งต่างประเทศเยอะขึ้นล่าสุดเมื่อตอนต้นปีหนูเพิ่งไปญี่ปุ่นมาค่ะรายการ Asian Winter Game
0: การเล่นสเก็ตเนี่ยมันยากมันง่ายยังไงครับ
5: ช่วงแรกๆที่หนูเล่นไม่เป็นก็ค่อนข้างยากนะคะแต่ว่าพอเริ่มคุ้นเริ่มชินกับความเร็วของมันก็เริ่มพอไปได้ค่ะ
1: แล้วเวลาที่จะไปต่างประเทศจะเล่นไอสเก็ตไปถึงต่างประเทศไหมคะ
3: เออถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆคงเมื่อยหน้าดูเลยนะครับน้องบอส
1: เวลาพี่หมุนพี่มึนนะคะ
5: มึนๆนะแต่ว่าชินหมุนไปเรื่อยๆจะชิน
4: พี่ตีลังกาได้หรือเปล่า
5: โอ้ยพี่ตีลังกาไม่ได้ค่ะ
3: ผิงหางนั่นเขาเรียกว่ากายกรรม
0: ที่ถามคือมันมีวิธีการแก้มึนไหมครับเข้าใจว่าพอเราเห็นเนาะมันต้องหมุนๆเยอะเนี่ยมันมีวิธีการยังไงที่เป็นเทคนิคไหมครับเพื่อจะได้ให้เราไม่รู้สึกมันมึนมากจนเกินไป
5: เทคนิคของหนูก็คือพยายามหลังหมุนเสร็จจะโฟกัสกับที่จุดหนึ่งจุด
0: อ๋อคือต้องโฟกัสที่จุดหนึ่งเอาไว้เพื่อจะได้เราจะได้ไม่งงเนาะอ๋อโอเคเอาล่ะพวกเราทุกคนอยากจะเห็นพี่พร้อมเขาโชว์เรื่องของการหมุนหมุนกันหรือยัง
7: อยากค
0: ่
7: ะ
0: ถ้าอยากแล้วก่อนที่เราจะไปดูพี่พร้อมโชว์การหมุนและลีลาการสเก็ตให้พวกเราดูไอรินใส่อะไรมาเนี่ย
1: รองเท้าไอสเก็ต
0: ไหนมันดูเหมือนมันพร้อมที่จะไปโชว์มากเลยอ่ะไอรินจะไปเป็นคนหมุนให้ดูแต่ก่อนไหม
1: ไม่ไม่พ
0: ี่
1: พร้อมด
0: ี
1: กว
0: ่
1: าคร
0: ับ นะมีไ
3: อ เราไปดูลีลาการเล่นสเก็ตน้ำแข็งของน้องไอรีนและมืออาชีพ

0: กระโดดมีกระโดด
1: โอ้โ
0: หเยี่ยมยอดเลยครับพี่พร้อมพวกเรามีคำถามอะไรที่อยากจะถามพี่พร้อมเขาไหมหลังจากเห็นแล้วอ่ะถามเลย
2: หนูอยากรู้ว่าค่ะแค่การทำไมกลางมือถึงช้าทำไมหุบมือถึงเร
0: ็
2: ว
0: อ๋อทำไมกลางมือถึงช้าทำไมหุบมือถึงเร็ว
3: เพราะว่าตอนที่เรากลางมือแรงต้านมันจะเยอะกว่าตอนที่เราเก็บมือ
2: ซ้อมนานมากี่ปีหรือกี่วันหรือกี่เดือนคะ
0: โอ้เรื่องการซ้อม
3: อ๋อที่ซ้อม6วันต่ออาทิตย์ค่ะ
4: แล้วทำไมตอนที่เริ่มยกขามันถึงดูช้าๆแล้วมันก็ค่อยๆเร็วไปเรื่อยๆ
0: ค่ะ
3: เพราะว่าตอนที่เรากำลังยกขาแขนกับขาเราอยู่นอกตัวที่เป็นแกนกลางใช่ไหมคะแต่พอเราเริ่มดึงมันเข้ามาใกล้ๆเหมือนมันจะยิ่งเพิ่มความเร็ว
0: อยากจะฝากน้องพร้อมช่วยเชิญชวนเยาวชนอาจจะรู้สึกว่าอยากจะเล่นกีฬาสเกตเนี่ยไม่ทราบมีคำแนะนำยังไงหรือว่าอยากจะให้น้องๆที่บ้านเนี่ยจะเริ่มยังไงดีครับ
3: ค่ะก็อยากให้น้องๆมาลองเล่นดูนะคะเพราะว่ามันก็เป็นกีฬาที่น่าสนใจนะคะมันมีเสน่ห์ในตัวของมัน
0: มีเสน่ห์นะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องพร้อมมากนะคะขอบคุณพี่พร้อมเท้าค่ะขอบคุณมากค่ะเอาล่ะเมื่อสักครู่เราได้เห็นพร้อมเขาแสดงการเคลื่อนที่แบบหมุนๆให้เราเห็นสวยงามเลยเน
2: า
0: ะสวยงาม
2: มากเลยค่ะ
0: คราวนี้ไอ้ครั้นที่ว่าพวกเราเนี่ยจะไปทำหมุนๆอย่างพี่เขาก็คงไม่ไหว
2: ไม่ไหวค่ะ
0: แต่เมื่อสักครู่อาจารย์เห็นว่าพวกเราเนี่ยได้ถามพี่เขาแล้วว่าเอ๊ะทำไมเวลาหมุนตัวเนี่ยจะต้องมีการเอาแขนเข้าเอาแขนออกมีการเอาขาเข้าเอาขาออกพี่เขาอธิบายเรื่องของว่าอันนี้แรงต้านแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเรื่องแรงต้านที่พี่พร้อมเขาพูดกันอีกนิดนึงดีไหม
2: ค่ะ
0: ซึ่งคราวนี้อาจารย์มีการทดลองมาให้พวก

0: เอ๊ะว่าแต่การทดลองจะเป็นแบบไหนไปดูกัน
1: เดี๋ยวเราจะจำลองสถานการณ์การหมุนที่เหมือนกับที่พี่พรองเขาทำนั่นแหละแต่ด้วยความที่เราหมุนไม่ได้นี่เดี๋ยวเรานั่งเก้าอี้แล้วกันเพื่อจะได้ให้ทุกคนได้ความรู้สึกของการที่ว่าในจังหวะที่หมุนเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราเปลี่ยนรูปร่างของเราว่ามันจะมีการหมุนเร็วขึ้นอย่างที่พี่เขาทำได้บนลานสเก็ตน้ำแข็งหรือเปล่า
2: ไม่เอาหรอกพี่ผิงหยางหมุนไม่ได
0: ้เอ้าทำไมน้องบอสไปแซวพี่ผิงหยางอย่างนั้นล่ะครับ
1: พร้อมเขาบอกว่าอะไรนะถ้าเขาอยากจะหมุนเร็วๆเขาต้องทำยังไง
3: เขาต้องเอาแขนเอาขาแล้วก็หุบเข้ามาอยู่ตรงศูนย์กลางมันจะเร็วขึ้น
1: ถูกต้องก็คือพี่เขาอธิบายว่าเราจะมีแกนของการหมุนอยู่ที่ตรงกลางลำตัวเรา
0: เรามาทำการทดลองกันเลยดีกว่าโดยมีอุปกรณ์ในการทดลองนั่นก็คือดัมเบล
1: คราวนี้สิ่งที่เราจะเรียนแบบลักษณะการหมุนของพี่พร้อมเขาก็คือเดี๋ยวให้พิงหยางกางแขนออกก่อนโอเคนะระวังหัวด้วยและเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆทั้งสองช่วยกันหมุนแล้วพอพิงหยางหมุนได้สักพักนึงอย่าหุบแขนเข้าโอเคนะหุบแขนเข้าแล้วดูซิว่าหมุนเร็วขึ้นคล้ายๆกับการหมุนบนลานสเก็ตของพี่พร้อมเขาไหมอ่ะลองเลยมาปล่อยหุบแขนเข้า
2: ช้าลง
1: แต่เหมือนมันจะช้าลงด้วยตัวมันเองไม่ใช่จากการหุบเอาเร็วกว่านี้ได้ไหมหมุนเร็วๆ
2: ไปคือ
1: พิงหยางทำอย่างนี้อาจารย์ไม่แน่ใจว่ามันจะเร็วหรือมันจะช้านะเพราะดูจะเหนื่อยด้วยนะ
0: ดูถ้าพิงหยางจะไม่ไหวงั้นรอบนี้อาจารย์หมุนให้ดีกว่า
1: เอาเรากลับกันเมื่อกี้เรากางมันหมุนยากเราเริ่มจากหุบก่อนและดูซิว่าถ้ากางปุ๊บมันเราจะหมุนช้าลงไหมลองดูนะเอานะน้องมอสพร้อมเอานะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะไปกางแขน คือเท่าที่ดูแล้วบังเอิญพวกเรายังตัวเล็กกันอยู่ก็เลยไม่สามารถปั่นเองได้พอให้เพื่อนๆช่วยกันปั่นมันก็เลยไม่ค่อยเร็วเท่าที่ควร เดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูดีกว่าแน่มา
0: เอาละครับรอบนี้อาจารย์จะหมุนโชว์เด็กๆกันแล้วมาดูกันว่าอาจารย์จะเป็นยังไง
1: เอ็งเราทุกคนถอยออกถอยออกถอยออก
3: อาจารย์ลงทุนเองเลยเหรอ
1: ถอยออกจากรัศมีแขนอาจารย์อย่าให้ใกล้ๆนะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะหมุนตัวเองเห็นนะแล้วเดี๋ยวอาจารย์หุบแขนเข้าแล้วพวกเราสังเกตนะว่าอาจารย์เปลี่ยนลักษณะการหมุนไปยังไง
3: มันเร็วขึ้นนึงอะครับ
1: อาจารย์มึนเร็วขึ้นไหมเมื่อกี
2: ้
1: อย่าให้อาจารย์ต้องทำอีกรอบเลย
3: เทคนิคที่พร้อมบอกว่าให้โฟกัสไปตรง
1: ที่จุดหนึ่งใช่ถูกต้องนั่นจะเห็นว่าตอนที่อาจารย์เริ่มหุบแขนเข้ามาปั๊บ
3: มันเริ่มเร็วขึ้น
1: อาจารย์จะหมุนเร็วขึ้นทันทีแล้วพออาจารย์กางแขนออกไปปุ๊บมันก็ช้าลงนี่แหละคือรูปร่างลักษณะของการเปลี่ยนแปลงการหมุนที่พี่พร้อมเขาทำให้ดูสังเกตพอเขาหุบแขนเข้าพอมาอยู่บริเวณกลางลำตัวแทบจะทั้งหมดเนี่ยทำให้การหมุนเร็วขึ้นคราวนี้สิ่งที่อาจารย์อยากจะอธิบายพวกเราเมื่อสักครู่นี้พี่พร้อมอธิบายว่ามีคำว่าแรงต้านอยู่แต่คราวนี้อาจารย์อยากจะขยายความเรื่องของแรงต้านในที่นี้ไม่ใช่แรงต้านที่เราคุ้นเคยในเรื่องอย่างเช่นแรงเสียดทานหรือเวลาเรามีอะไรมาต้านเราไม่ใช่แต่ความหมายของพี่พร้อมคือจำการทดลองที่เราพยายามจะส่งไม้เมตรแล้วเราเอามวลไปเกาะด้านล่างกับด้านบนได้ไหม
2: ได้
1: เรามีคำคำหนึ่งที่เราเสนอไปคำนั้นชื่อว่า
2: โมเมนตัม
3: เชื่อม
1: ไม่ใช่โมเมนตั
2: มความเฉื่อย
1: โอ้เกือบแล้วยังไม่ใช่
2: ความเป็นความเฉื่อย
1: เยี่ยมยอดมากพอโมเมนต์ความเฉื่อยซึ่งเราเคยอธิบายไปว่าไอ้เจ้าตัวนี้นี่แหละอาจารย์พยายามจะให้พวกเรานึกถึงว่ามันเป็นความขี้เกียจมันเฉื่อยที่จะเปลี่ยนแปลงและนั่นแหละคือความหมายของคำว่าต้านที่พี่พร้อมอธิบายก็คือตอนที่อาจารย์กางแขนออก
2: นี
1: ่เมื่อใดก็ตามที่เรามีอะไรก็ตามอยู่ห่างจากแกนหมุนของเราไอ้เนี่ยเราจะบอกว่ามีโมเมนต์ความเฉื่อยมากแต่พอหุบแขนเข้ามาเนี่ยโมเมนต์ความเฉื่อยน้อยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเอ๊ะทำไมเราถึงหมุนเร็วขึ้นเพราะสิ่งที่มันยังคงเหมือนเดิมคือคำว่าโมเมนตัมเชิงมุม
2: มอสงสัยคะ
1: ครับผม
2: กับโมเมนต์ความเฉื่อยเกี่ยวข้องกันหรือเปล่า
1: เยี่ยมยอดเลยบอสมันเกี่ยวข้องกันเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโมเมนตัมเชิงมุมที่เรามีขึ้นอยู่กับ2ปริมาณปริมาณหนึ่งก็คือโมเมนต์ความเฉื่อย

0: ประมาณที่2ก็คือเราหมุนเร็วแค่ไหนแต่คราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้เจ้าโมเมนตัมเชิงมุมเนี่ยในกรณีที่อาจารย์หมุนอยู่เนี่ยถือว่ามีค่าเหมือนเดิมเอานะทุกคนคิดตามอาจารย์นะถ้ามันเหมือนเดิมแต่อาจารย์หุบแขนลงแสดงว่าโมเมนตัมเฉยอาจารย์ลดลงอะไรจะเติมแทนนะ
1: ความเร็ว
0: เยี่ยมยอดความเร็วก็ต้องมาชดเชยกันเพื่อให้ปริมาณทั้งหมดมันยังเท่าเดิมอยู่โมเมนต์ความเฉยกับอัตราเร็วของการหมุน2ตัวนี้รวมกันจะนำไปสู่ปริมาณที่เราเรียกว่าโมเมนตัมเชิงมุมนี่แหละและสิ่งที่พี่พร้อมเขาหมุนและเขาหมุนเร็วขึ้นเพราะเขาพยายามลดโมเมนต์ความเฉยของตัวเองเขาก็เลยไปเพิ่มอัตราเร็วของการหมุนของเขาได้นั่นเองนี่แหละคือหลักของฟิสิกส์ของการหมุนที่เรามานำเสนอในวันนี้
2: เข้าใจแล้ว
0: เข้าใจไหมเยี่ยมยอดถ้าเข้าใจแล้วไปหมุนกันต่อไหม
1: ไ
0: ปแล้วโอ้หมุนอีกแล้วหมุนอีกแล้วเหรอหมุนอีกแล้ว

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่อง TV ดาวเทียม186-200

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีค่ะอาจารย์นันทินีสุทโธทองค่ะจากสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับในวันนี้นะคะจะมาแนะนำเกี่ยวกับ Google Document เพิ่มเติมนะคะจากคราวที่แล้วก็จะมีแนะนำในส่วนของที่เป็นเมนูของการเพิ่มนะคะเครื่องมือรวมถึงการดาวน์โหลดไฟล์แล้วก็การแชร์ไฟล์ค่ะสำหรับตัว Google Document เป็นบริการออนไลน์ที่เอาไว้สำหรับจัดการเกี่ยวกับงานทางด้านเอกสารรูปแบบวิธีการใช้งานก็จะเหมือนกับโปรแกรม Microsoft Office โดยทั่วไปที่เรารู้จักคุ้นเคยกันดีก็คือตัวโปรแกรม Microsoft Word นะคะแต่ว่าข้อดีของทางตัว Google Document ก็คือเราสามารถที่จะใช้งานผ่านทางอุปกรณ์ใดๆก็ได้นะคะที่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะซึ่งข้อดีของตัว Google Document ก็คือฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะที่สำคัญเลยมันยังสามารถที่จะแชร์ไฟล์ร่วมกับผู้อื่นได้นะคะสำหรับในครั้งนี้นะคะก็จะพูดถึงวิธีการในการใช้เมนูที่เหลือนะคะก็คือเมนูแทรกหรือเมนู Insert เมนู Format นะคะหรือเมนูจัดการรูปแบบของตัวข้อความนะคะเมนู Toolนะคะจะเป็นเมนูที่เอาไว้สำหรับการจัดการเกี่ยวกับเอกสารนะคะการพิมพ์การสะกดคำนะคะแล้วก็เมนูส่วนเสริมที่อยู่ในส่วนของ extension นะคะรวมถึงการดาวน์โหลดไฟล์จากทางตัว Google Document เข้ามาใช้งานแล้วก็การแบ่งปันเอกสารหรือว่าการแชร์ไฟล์นะคะมันก็จะขอเริ่มที่เมนูแรกเลยก็คือเมนูแอดนะคะหรือ insert นั่นเองนะคะในการแทรกนะคะเราสามารถแทรกได้ทั้งรูปภาพตารางกราฟนะคะรวมถึงอิโมจิต่างๆนะคะวิธีการใช้งานนะคะก็เราต้องการแทรกอะไรนะคะเราก็เลือก

ที่เราต้องการแทรกนะคะตัวอย่างจะแทรกรูปภาพนะคะก็คลิกที่ insert แล้วก็เลือก image นะคะในการแทรกรูปนะคะการใช้งานจะเหมือนกับ Microsoft Word นะคะเราสามารถที่จะแทรกรูปจากรูปที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราหรือนะคะเราจะทำการ search รูปจากหน้าเว็บไซต์นะคะแต่ข้อดีอีกอย่างนึงของตัว Google Document ก็คือด้วยความที่ Google นะคะมีแอปพลิเคชัน Google Drive Google Photo นะคะเราสามารถที่จะเลือกแอปพลิเคชันของ Google ต่างๆเหล่านี้นะคะในการแทรกรูปภาพได้เช่นเดียวกันตัวอย่างในครั้งนี้นะคะจะขอแทรกรูปจากเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งได้ทำการดาวน์โหลดรูปอยู่แล้วนะคะคลิกที่image นะคะเลือกอัปโหลดฟอร์มคอมพิวเตอร์ตัวโปรแกรมจะถาม directory นะคะที่เราเก็บรูปเอาไว้อันนี้เก็บไว้ที่ desktop นะคะแล้วก็เลือกไฟล์ที่ต้องการนะคะจากนั้นกด open ทางตัว Google Doc ก็จะทำการโหลดรูปจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะคะมาไว้ที่หน้าเอกสารแบบนี้เราสามารถที่จะจัดการเกี่ยวกับรูปนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการย่อนะคะการขยายการจัดหน้ากระดาษให้อยู่ตรงกลางด้านซ้ายหรือว่าด้านขวานะคะได้เหมือนกับการแทรกรูปโดยปกติทั่วไปที่ทำกันสำหรับการแทรกตารางนะคะก็จะมีลักษณะการใช้งานคล้ายๆกับการแทรกรูปนะคะแต่คราวนี้นะคะเราจะเปลี่ยนจากการสร้าง image นะคะมาเป็นแทรก table ในการแทรกตารางนะคะเราสามารถที่จะแทรกตารางตามเทมเพลตที่ทาง Google Doc จัดเตรียมเอาไว้ให้แล้วหรือจะใช้วิธีการในการกำหนดแถวแล้วก็คอลัมน์เองตัวอย่างจะขอแทรกนะคะ2แถว2คอลัมน์นะคะวิธีการก็คือเราจะใช้เมาส์นะคะคลิกไปที่บริเวณด้านล่างนะคะเมื่อเราลากเมาส์ไปจะเห็นว่าตัวเลขด้านล่างนะคะมันจะเปลี่ยนไปนะคะแต่ใน Google Doc มันจะสลับกันนิดนึงปกติแล้วเวลาสร้างตารางนะคะเราจะกำหนดแถวแล้วก็กำหนดคอลัมน์ในส่วนของ Google Doc นะคะจะให้เรากำหนดคอลัมน์ก่อนแล้วก็ตามด้วยแถวอย่างอันนี้นะคะ3 2หมายถึง3คอลัมน์2แถวนะคะเมื่อได้แถวและคอลัมน์ที่ต้องการนะคะเราก็คลิกตัวโปรแกรมก็จะสร้างตารางนะคะที่มีแถวแล้วก็คอลัมน์ตามที่เรากำหนดเอาไว้เมื่อกี้ให้นะคะในตารางเราสามารถใส่ได้ทั้งรูปแล้วก็ข้อความนะคะเหมือนกับการใช้งานในตัว Microsoft Word โดยทั่วไปนะคะเมนู format ค่ะในส่วนของเมนู format นั้นนะคะจะเป็นเมนูที่เอาไว้จัดการเกี่ยวกับข้อความนะคะข้อความที่เราพิมพ์แล้วเราจะกำหนดคุณลักษณะพิเศษใดๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำตัวหนาการทำตัวเอียงการขีดเส้นใต้นะคะกำหนดขนาดนะคะกำหนดตัวอักษรภาษาอังกฤษว่าจะให้เป็นแบบพิมพ์เล็กทั้งหมดหรือพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดก็ได้แต่ที่จะใช้งานบ่อยนะคะก็จะเป็นการจัดตำแหน่งของข้อความนะคะจะมีด้านซ้ายนะคะตรงกลางด้านขวารวมถึงการกระจายข้อความให้เท่ากันนะคะมีการจัดการเกี่ยวกับคอลัมน์ค่ะเราสามารถที่จะจัดข้อความของเราให้อยู่ในคอลัมน์นะคะ1คอลัมน์2คอลัมน์3คอลัมน์ก็ได้นะคะแต่ตัว default ของตัวโปรแกรมนะคะจะอยู่ที่3คอลัมน์ถ้าจะเพิ่มคอลัมน์สามารถเลือกได้ค่ะไปที่ more option นะคะโปรแกรมจะถามนะคะว่าจะให้สร้างทั้งหมดกี่คอลัมน์แล้วก็มีเส้นใต้หรือเปล่านะคะมีเส้นขีดหรือเปล่าถ้ามีก็สามารถคลิกแล้วก็เลือก apply ได้เลยนะคะโปรแกรมมันก็จะจัดหน้ากระดาษของเราให้เป็นจำนวนคอลัมน์ตามที่กำหนดเอาไว้อันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่มีอยู่ในเมนู format นะคะอีกเมนูนึงค่ะก็คือเมนู tools นะคะเมนู tools ส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ค่อยได้ใช้งานนะคะถ้าเป็นผู้ใช้ที่เป็น user ทั่วไปอาจจะไม่ค่อยได้ใช้งานเมนู tools สักเท่าไหร่นักนะคะแต่ว่าใครที่สายวิชาการนะคะเขียนบทความทางวิชาการเมนู tools นะคะจะมีส่วนสำคัญในการช่วยให้เราทำงานทางด้านนี้เป็นอย่างมากนะคะมีการสะกดแกมมาค่ะเวลาพิมพ์ไปแล้วนะคะเป็นตัวภาษาอังกฤษ

นะคะโปรแกรมมันก็จะช่วยดีเทคให้นะคะว่าแกรมม่าที่เราพิมพ์ไปนั้นผิดหรือถูกนะคะนับคำค่ะเวลาพิมพ์บทคัดย่อนะคะบางทีจะมีการกำหนดเอาไว้ว่าให้ไม่เกินกี่คำแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะใช้เมนู Word Count ก็คือนับคำได้ว่าพารากราฟที่เราพิมพ์ไปนั้นนะคะหรือว่าทั้งหน้าเอกสารของเรานั้นนะตอนนี้เราพิมพ์ไปแล้วทั้งหมดกี่คำนะคะเพื่อไม่ให้เกินตามที่เขากำหนดเอาไว้อีกเมนูนึงนะคะที่น่าสนใจนะคะก็คือเมนูนี้ค่ะ Citationเวลาที่เราพิมพ์บทความนะคะหรือว่าทำงานทางด้านวิชาการแล้วเรามีการอ้างอิงข้อความนี้นะคะมาจากของผู้เขียนท่านอื่นนะคะเราก็จะใช้เมนู citation ตรงนี้ค่ะในการที่จะอ้างอิงตัวต้นฉบับข้อความนั้นนะคะไปที่ tool นะคะแล้วก็เลือกที่ citation ได้เลยสำหรับตัว Google Document นะคะรูปแบบของ Citation ยังมีไม่เยอะมากนักนะคะตอนนี้มีแบบ MLA นะคะ Edition 8แล้วก็ ADPA Edition 7นะคะแล้วก็ตัว Chicago ก็จะค่อนข้างน้อยนะคะเมื่อเทียบกับตัว Microsoft Word ซึ่งก็จะมีหลายแบบมากกว่านะคะแต่ว่าที่นิยมใช้ก็จะเป็นตัวนี้นะคะ APA Edition 7นะคะก็สามารถที่จะคลิกเลือกนะคะแล้วก็ใส่รายละเอียดเกี่ยวกับบทความที่เราอ้างอิงได้นะคะตัวโปรแกรมมันก็จะทำการสร้างวิธีการอ้างอิงตามแบบที่เรากำหนดเอาไว้ก่อนหน้านี้ได้เมนูสุดท้ายนะคะก็คือเมนู Add On ค่ะAdd-on จะเป็นบริการเสริมนะคะเป็นส่วนเสริมที่ไม่ได้อยู่ใน default ของตัว Google Doc นะคะแต่ว่ามีเอาไว้สำหรับจัดการเกี่ยวกับการทำเอกสารในรูปแบบพิเศษนะคะมีทั้งแบบที่ใช้งานฟรีนะคะแล้วก็แบบที่เสียเงินนะคะวิธีการใช้งานก็คือไปที่ extension นะคะแล้วเลือกที่ add-on แล้วเลือก get add-on ค่ะโปรแกรมจะดาวน์โหลด add-on ที่เหมาะสมแล้วก็ใช้งานได้ในตัว Microsoft ในตัว Google Document ขึ้นมานะคะก็แต่ละAdd-onนะคะก็จะบอกคุณลักษณะของตัวเองอยู่แล้วนะคะว่าสามารถทำอะไรได้ตัวอย่างเช่นแมททายตัวนี้ค่ะเอาไว้สำหรับสร้างสมการนะคะด้วยความที่ตัว Google Doc เองนะคะมันรันอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะมันเป็นระบบคลาวด์คุณลักษณะบางอย่างก็อาจจะใช้งานได้ไม่เหมือนกับตัวใน Microsoft Word มากนักนะคะก็ใช้ตัวAdd-onตัวนี้ค่ะเป็นตัวคุณลักษณะพิเศษเสริมในการสร้างคุณลักษณะพิเศษที่เราต้องการนะคะวิธีการก็คือเลือกแอดออนที่ต้องการนะคะจากนั้นคลิกที่ install นะคะแล้วก็กด continue ได้เลยนะคะตัวโปรแกรมนะคะมันจะถามว่าเราต้องการที่จะดาวน์โหลดแอดออนตัวนี้ไหมนะคะด้วย username ไหนนะคะอันนี้เราล็อกอินด้วย username ของทางมหาวิทยาลัยอยู่แล้วก็คลิกเลือก username ที่เราล็อกอินแล้วกด allow ได้เลยโปรแกรมก็จะทำการติดตั้งแอดออนที่เราเลือกนะคะอันนี้ก็กดปิดได้เลยค่ะแล้วเวลาใช้งานนะคะเราก็สามารถที่จะใช้งานแอดออนตัวนี้ได้นะคะมันก็จะมาปรากฏอยู่ตรงเมนู extension ตัวนี้ค่ะแล้วก็ที่จะเปิดใช้งานได้นะคะก็จะใช้เวลาดาวน์โหลดสักพักนะคะตัวนี้นะคะก็จะปรากฏขึ้นมาแมททายที่เราเลือกเมื่อกี้ในกรณีที่เราไม่ใช้งานแอดออนตัวนี้แล้วนะคะเราสามารถที่จะ uninstall ได้ค่ะวิธีการก็คือไปที่ extension นะคะคราวนี้เลือกแอดออนแต่เลือก manage add on นะคะแล้วก็เลือกแอดออนที่เราไม่ต้องการใช้ค่ะแอดออนตัวไหนที่เราติดตั้งเข้ามานะคะมันจะปรากฏอยู่ในหน้าจอนี้ทั้งหมดตัวไหนที่ไม่ได้ใช้งานให้คลิกเลือกที่แอดออนตัวนั้นนะคะจากนั้นเลือก uninstallตัวโปรแกรมก็จะลบแอดออนตัวนั้นทิ้งไปเนี่ยค่ะมันก็จะไม่มีแอดออนที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้เมื่อเราสร้างไฟล์เอกสารของเราเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะและต้องการที่จะเอ็กซ์พอร์ตไฟล์ตัวนี้ออกไปใช้งานที่อื่นนะคะเราสามารถที่จะเอ็กซ์พอร์ตงานจากตัว Google Document นะคะไปใช้งานที่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้โดยการคลิกเลือกที่เมนูไฟล์นะคะจากนั้นเลือกที่ดาวน์โหลดโปรแกรมจะมีรูปแบบหรือว่า

format ที่ให้ดาวน์โหลดอยู่หลากหลายรูปแบบนะคะแต่ที่นิยมใช้ก็จะเป็นรูปแบบที่อยู่ในรูปของเอกสาร Microsoft Word นะคะก็จะนามสกุล .docx แล้วก็อีกรูปแบบนึงก็คือเป็นไฟล์ PDF นะคะเราสามารถที่จะเลือกรูปแบบไหนก็ได้

้านล่างนะคะลองคลิกดูก็จะเป็นรูปแบบของเอกสารที่อยู่ในรูปของ PDF file นอกจากดาวน์โหลดแล้วนะคะข้อดีอีกข้อนึงของตัว Google Docs ก็คือสามารถที่จะแบ่งปันไฟล์ได้นะคะในการแบ่งปันไฟล์นั้นสามารถทำได้หลายวิธีค่ะวิธีแรกนะคะก็คือการแชร์ค่ะการแชร์นะคะทำได้2วิธีก็คือแชร์ไปให้ผู้อื่นผ่านทางลิงก์ที่กำหนดนะคะกับอีกวิธีการนึงก็คือการแชร์ผ่านทางเว็บนะคะการแชร์ไปยังผู้อื่นผ่านทางลิงก์ที่กำหนดนะคะจะอยู่ที่เมนูไฟล์นะคะแชร์แล้วก็เลือกแชร์ with other เมื่อเข้ามาที่หน้าจอนี้นะคะโปรแกรมจะบอกว่าใครเป็นเจ้าของเอกสารนะคะซึ่งก็คือเราอยู่แล้วนะคะซึ่งเป็นเจ้าของเอกสารที่เราล็อกอินเอาไว้ตั้งแต่ครั้งแรกนะคะในการแชร์นะคะเราสามารถที่จะกำหนดคุณลักษณะของตัวไฟล์เอกสารนี้ได้ดังนี้นะคะวิธีการแรกค่ะเรากำหนดแบบ listingนะคะ Lestic ก็คือไม่ให้ผู้อื่นใช้งานนอกจากตัวเราเองซึ่งเป็นเจ้าของไฟล์นะคะแบบที่2ค่ะถ้าเกิดว่าเราใช้ username password ที่เป็นขององค์กรนะคะตัวอย่างนี้เราล็อกอินด้วย username กับ password ของทางมหาวิทยาลัยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีกลุ่มของผู้ใช้ที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะเป็นกลุ่มเครือข่ายเดียวกันสามารถที่จะใช้งานไฟล์ตัวนี้ได้ดังนั้นนะคะถ้า username และ password ไหนที่ล็อกอินเข้ามาและไม่ได้อยู่ในเครือข่ายเดียวกันกับของมหาวิทยาลัยจะไม่สามารถใช้งานไฟล์ตัวนี้ได้ถึงแม้ว่าจะได้รับลิงก์นี้ก็ตามนะคะจะต้องล็อกอินด้วย username กับ password ที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันเท่านั้นถึงจะสามารถใช้งานได้แบบที่3ค่ะแชร์ให้ใครก็ได้ที่ได้รับลิงก์นี้โดยที่ไม่จำกัดตัว username กับ password นะคะจะอยู่ในวงเดียวกันก็ได้หรือว่าอยู่คนละวงกันก็ได้นะคะเราก็เลือกที่ anyone with the link พอเราเลือกรูปแบบการแชร์แล้วนะคะกำหนดสิทธิ์ค่ะสิทธิ์ที่สามารถกำหนดให้กับผู้ได้รับไฟล์ตัวนี้นะคะเราสามารถกำหนดได้3สิทธิ์นะคะสิทธิ์แรกเลยคือ viewer คือให้ดูอย่างเดียวนะคะสิทธิ์ที่2 commenter ค่ะดูได้แล้วก็ใส่คอมเมนต์กลับไปได้แต่ไม่อนุญาตให้แก้ไขไฟล์แต่ถ้าอยากจะให้แก้ไขไฟล์ย้อนกลับมาได้ก็จะเลือกที่ editor นะคะก็กำหนดสิทธิ์เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะคลิกที่ copy link ค่ะโปรแกรมจะทำการ copy ลิงก์ตัวนี้นะคะแล้วกดดันได้เลยเราสามารถที่จะส่งลิงก์ตัวนี้นะคะไปยังผู้ที่เราต้องการแชร์ไฟล์ได้นะคะจะเห็นว่าลิงก์มันค่อนข้างที่จะยาวไปหน่อยอันนี้คือวิธีการแชร์นะคะผ่านทาง Share with Other นะคะอีกวิธีการนึงค่ะส่งอีเมลไปยังผู้ใช้ปลายทางนะคะก็ไปที่ไฟล์แล้วก็เลือกที่อีเมลนะคะเลือกอีเมลดีไฟล์ค่ะจะเป็นลักษณะของการส่งอีเมลไปยังผู้ใช้ปลายทางนะคะเหมือนกับการส่งอีเมลโดยทั่วไปเราก็ระบุชื่อผู้รับปลายทางนะคะในช่อง to นะคะใส่ชื่อหัวข้อหรือ subject นะคะสามารถใส่ข้อความได้สุดท้ายด้านล่างนะคะเลือก type ค่ะประเภทของไฟล์ที่ต้องการส่งไปยังปลายทางนะคะว่าจะส่งแบบ PDF นะคะหรือส่งเป็นแบบไฟล์ HTML หรือส่งเป็นแบบไฟล์ Microsoft Word นะคะหลังจากเลือกได้แล้วกด send ได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการในการแชร์ไฟล์นะคะให้กับผู้ใช้ผู้อื่นสำหรับการใช้งาน Google Document นะคะทั้งในพาร์ท1แล้วก็พาร์ท2นี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจนะคะในการใช้งานแอปพลิเคชันของ Google ผ่านทางระบบ Cloud นะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์แก่ทุกค่ะขอบคุณค่ะ

ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซ

0: วนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่นThe Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:00 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคม

0: นี้เป็นต้นไป
1: ผู้ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 น.บนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

0: ยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็น

เป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาลFitchertrop FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิต Syngas ได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fitchertrop เพื่อผลิตต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

สวัสดีนะครับน้องๆวันนี้การคิดแบบวิทยาศาสตร์จะโคจรมาพบกับสัตว์ตัวใหญ่ใจดีเหล่านี้ครับช้างไทยช้างมีความสามารถในการรับฟังเป็นอย่างดีเลยนะครับมีใบหูที่ใหญ่นะครับมีงวงเอาไว้ดูดน้ําแล้วก็หยิบจับสิ่งของนะครับได้ดีไม่แพ้มือของมนุษย์เลยทีเดียวอันนี้เป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับช้างเท่านั้นนะครับวันนี้พี่ต๊อบจะพาน้องๆมาทําความรู้จักกับช้างมากยิ่งขึ้นครับช้างมีช่องเพดานปากที่ใหญ่นะครับประกอบกับเขามีงวงเขาจึงสามารถทําได้หลากหลายเสียงมากเลยครับอย่างเช่นเสียงแปลนที่คล้ายๆเสียงแตรที่พี่ต๊อบบีบนี้นะครับก็เป็นการทักทายกันเบื้องต้นเท่านั้นเองครับแต่สมมุติว่าถ้าเขาทําเสียงศูนย์แปลนขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็แสดงว่าเขากําลังตกใจนะครับผมและนี่ก็เป็นพฤติกรรมในการร้องของเขาเบื้องต้นนั่นเองยังมีอย่างอื่นอีกมากมายครับอย่างเช่นเรื่องของการนอนน้องๆสงสัยไหมครับว่าช้างเขานอนยังไงเนื่องจากช้างนะครับเขาเป็นสัตว์ที่มีขาที่แข็งแรงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขานอนนะครับเขาจะยืนนอนโดยใช้งวงของเขานะครับไปพิงไว้กับเสาหรือว่าต้นไม้หรือว่าสิ่งที่มันแข็งๆนั่นเองครับลองดูอย่างตัวนี้ใกล้ละใกล้หลับแล้วเนี่ยเบาๆนะน้องๆ

ส่วนอาหารที่ช้างชอบกินนะครับก็มีทั้งผลไม้เปลือกไม้ต้นไม้และก็ต้นไม้ที่เป็นพุ่มอย่างพุ่มของสับปะรดอย่างนี้นะครับก็ชอบไม่แพ้กับพวกกล้วยหรือว่ามะละกอเลยทีเดียว

ดูจากภาพตัวอย่างนะครับก็รู้ได้เลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับภารกิจเราในวันนี้แล้ววันนี้ครับน้องๆช่างคิดที่อาสามาพิชิตภารกิจในรายการคิดวิทย์นะครับที่เกี่ยวข้องกับช้างตัวใหญ่เขาก็พร้อมกันอยู่แล้วขอเชิญพบกับน้องๆทีมคิดไอสตาร์

0: ยินดีต้อนรับน้องๆ นะครับเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับเมื่อสักครู่พี่ต๊อบเห็นไปทำความรู้จักกับช้างกันมาแล้วบ้างใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ไปคลุกคลีไปเห็นไปฉีดน้ำบ้างไปให้อาหารบ้างใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ถามเลยดีกว่าคิดว่าวันนี้เนี่ยจะเจอภารกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับช้างน้องเอฟ
1: เก็บขี้ช้างครับ
0: เก็บขี้ช้างโอ้โหหอมแค่พูดก็ได้กลิ่นแล้วอ่ะน้องก้อง
2: เก็บขี้ช้างครับ
0: เหมือนกันเลยเหรอ
1: ครับ
0: ไม่คิดว่าเป็นอย่างอื่นเลยครับคิดว่าวันนี้เนี่ยพี่ต้อง
1: ขี่ช้างครับ
0: ขี่ช้างอันนี้ตกลงขี่ช้างหรือขี้ช้าง
1: ขี้ช้างดีกว่า
0: ขี่ช้างก้องขี่ช้างเหมือนกันอ้าว
3: อาบน้ำช้าง
0: อ่ะอาบน้ำช้างเยอะนะไม่ใช่น้อยๆแล้วช้างเยอะมากเลยนะน้องแพร
4: ขี่ช้างค่ะ
0: ขี่ช้างเอาตั๊กแตนมาด้วยเปล่า
4: ดับตั๊กแตน
0: อ่ะน้องนัง
4: ให้อาหารช้างค
0: ่
4: ะ
0: ให้อาหารช้างนะครับดูจากน้องๆเนี่ยภารกิจเนี่ยมีมากมายหลายอย่างเลยนะทั้งขี่ช้างทั้งเก็บอุจจาระหรือขี้ของช้างนะครับหรือว่าให้อาหารของช้างก็แล้วแต่มันเป็นภารกิจที่หนักหน่วงมากเลยนะเพราะช้างเนี่ยมันตัวใหญ่คิดว่าวันนี้จะพิชิตภารกิจได้หรือไม่ได้ครับ
5: ได้ครับ
0: เสียงดังฟังชัดอย่างนี้ดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าภารกิจจะใหญ่หรือเล็กนะครับพี่ต๊อบเชื่อว่าถ้าน้องๆมีกำลังใจที่ดีเนี่ยน้องๆก็จะสามารถพิชิตได้อย่างแน่นอนพี่ต๊อบเป็นกำลังใจให้นะแต่ก่อนอื่นตอนนี้ครับเราไปฟังกันก่อนว่าภารกิจของเราในวันนี้คืออะไรเชิญ
6: ช้างเป็นสัตว์ที่กินตลอดเวลาพวกมันกินอาหารมากกว่า16ชั่วโมงต่อวันไม่น่าแปลกเลยที่ปางช้างขนาดใหญ่ซึ่งมีช้างเลี้ยงอยู่หลายสิบเชือกแบบนี้จะมีมูลช้างจำนวนมหาศาลภารกิจคิดวิทย์ในวันนี้จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมูลช้างธรรมดาให้กลายมาเป็นกระดาษจากมูลช้างที่สวยงามและสามารถใช้งานได้จริงแบบนี้น้องต้องให้อาหารและคัดเลือกมูลช้างที่เหมาะสมสำหรับนำมาทำเป็นกระดาษจากมูลช้างตามขั้นตอนมาตรฐานที่ถูกสุขลักษณะโดยผ่านขั้นตอนการฆ่าเชื้อก่อนที่จะนำมาผลิตเป็นกระดาษที่มีคุณภาพและใช้งานได้จริง
0: และนี่นะครับก็คือวิธีการทำกระดาษมูลจากมูลช้างนะครับที่พี่ต๊อบได้เตรียมไว้ให้กับน้องๆ นะครับถามน้องๆก่อนได้รับภารกิจที่เกี่ยวข้องกับมูลช้างแบบนี้เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างอ่ะ
1: ตื่นเต้นครับ
0: ตื่นเต้นก้อง
2: ใจครับ
0: ภูมิอธิบายหน่อยภูมิใจไง
2: เราได้ออกทีวีแล้วเราได้สัมผัสอะไรที่มันขยักขยั่ง
0: นี่คือครั้งแรกใช่มั้ยโอเคเดี๋ยวดูกันนะครับอ่ะน้องฟลุ๊ก
7: เมนนะ
0: เมนโอเคน้องแพร
8: อยากทำค่ะ
0: อยากทำใช่ไหมน้องนัทครับ
8: ไม่กล้าจับ
0: แต่ไม่ต้องห่วงครับยังไงวันนี้น้องๆจะได้จับกันทุกคนแน่นอนนะครับต้องบอกน้องๆไว้ก่อนนะครับว่าน้องๆเนี่ยนอกจากที่จะทำกระดาษมูลช้างออกมาแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือห้ามลืมเลยคือการเลือกมูลของช้างที่มีความเหมาะสมนะครับและก็การฆ่าเชื้อให้สะอาดอันนี้ที่สำคัญมากเลยเพราะฉะนั้น

0: ช้างอ่ะเอาไปคนละอย่างปะเดี๋ยวใครเอาข้าวโพดอ่ะนัด
1: นัด
0: น
1: ั
0: ดใครเอาเปเปอร์มะละกออ่ะ
1: แล้ว
0: กล้วย
1: ให้น้อง
0: อ่ะแพ้กล้วยข้าวแบวนู้นแล้วข้อหนึ่งเสร็จแล
2: ้
0: ว
2: ให้อาหาร
0: ล้างความสะอาดใส่ถุงมือแล้วแหวกหาไปแบบ
1: ถุงเอาถุงมือจุ่มน้ำแล้วก็เอาไอเนี้ยออกยา
2: พวกยาอะไรออก
0: แล้วข้อ3
3: หาวิธีให้
0: เยื่อกระดาษมูลช้าง
1: เปื่อยยุ่ย
0: เปื่อยยุ่ย
1: ยุ่ย
0: ยิ่งใช้น้ำได้ไหม
1: น้ำมันก็จะ
0: เละมันจะเละไปไหม
4: ก็ใส่นิดเดียว
0: ใส่นิดเดียวแล้วก็คุกคุยมาเข้ากัน
2: ร่อนใส่ก็
0: นี่ไงตะแกรงอยู่นี่แล้วก็ร่อนใส่ตรงนี
1: ้ร่อนใส่ถัง
2: ตากแดด
0: แถวนี้ก็ได้ร้อน
1: อ่ะร้อนเลย
0: ข้อที่1ค่ะเราให้อาหารช้างและเลือกให้เหมาะสมข้อที่2ล้างมูลช้างให้สะอาดนะส่วนข้อที่3ทำให้มูลช้างเปื่อยยุ่ยแล้วข้อที่4นำไปร่อนในตะแกรงและไปตากแดดนี่มันน่าจะเละ
1: ใช่
0: 2เนี่ยน่าจะเละ
1: เอ้ยอันนี้น่าจะแข็ง
0: มันจะมีกากใยข้าวข้างโพดนี้ตรงเนี้ยเป็นกากใยแล้วตรงนู้นน่ะ
1: น่าจะเป็นแข้งนะ
0: ลอง
1: เป็นแห้ง
5: ส่วนประกอบสำคัญของกระดาษมูลช้างก็คือมูลช้างนั่นแหละครับแต่ก่อนจะเข้าไปเก็บมูลช้างน้องๆก็ทำความคุ้นเคยกับพี่ช้างตัวใหญ่ด้วยการให้อาหารกันซะก่อนแล้วค่อยเริ่มปฏิบัติการเก็บมูลช้าง
1: วิ่งกินนมด้วย
0: จะตักแล้วโหดพวกมันงูนะ
2: อันนี้อย่าเพิ่งอันนี้อย่าเพิ่งนะเอาไ
0: ปโหอะไรอ่ะเราตักแล้วอะค่ะมาเอฟสนุกแบบอีอ่ะมันต้องไปตักมูช้างแล้วมันจะเลอะมืออ่ะตัวนั้นอะที่ชูงวง
6: กล้วยตรงไหนเหรอ
0: กล้วยตัวนั้นอะมันกินทั้ง2ตัวเดี๋ยวพวกแกจะตักไอ้นี่ละ
1: ขั้นตอนที่2อะไรขั้นตอน
0: ล้าง
1: นี้ที่เราตักมาคือหญ้านะ
2: ทำความสะอาด
0: ไอ้น้ำหน่อยนึงอ่ะแล้วก็เอาหญ้าออกจะแบ่งเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มนึงไปตักมูลช้างมาแล้วอีกกลุ่มนึงล้างมูลช้าง
5: ตอนเก็บมูลช้างน้องๆสามารถใช้อุปกรณ์ได้แต่เมื่อมาถึงขั้นตอนการล้างที่ต้องสัมผัสมูลช้างแบบเต็มๆน้องๆเขาจะกล้าทำกันไหมนี
2: ่แม่ไปช่วยกดตรงนี้ก่อน
0: เฮ้ยได้ซุ้มหน่อไปแล้วพอแล้วเอานะบอกเหรอได้ซุ้มหน่อไปแล้วเลือกจากมูลช้างสดนะ
7: มูลช้างสดมันจะนิ่มแล้วมันสามารถล้างได้ง่ายกว่าถ้ามูลช้างแห้งคือมันจะแข็งและพอล้างน้ำเนี่ยมันต้องล้างเวลานานล้างให้เหลือแต่เศษหญ้าล้างประมาณ 2-3 น้ำแล้วก็นำมายี่ให้มันยุ่ยขึ้นแล้วก็นำมาร่อนแล้วก็ตากแดดค่ะ
8: น้องเชื่อไหมครับว่าช้างเนี่ยมันกินมากถึงวันละ16ชั่วโมงด้วยกันเวลาที่มันกินมากนะครับแน่นอนที่สุดมันก็ต้องถ่ายเยอะนี่ครับแต่มูลของมันเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างที่ภารกิจน้องทำอยู่นี้นั่นก็คือทำกระดาษนั่นเองครับแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่ากระดาษนั้นเนี่ยเวลาที่มาทำเนี่ยเราต้องสังเกตมูลของเขาดีๆนะฮะนี่มูลนะครับก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันฮะสมมติว่าถ้ามันกินพวกกล้วยหรือว่าเป็นพวกอ้อยเนี่ยมูลของมันก็จะมีความละเอียดนะครับแต่ว่าถ้ากินอะไรที่มีกากใยเยอะเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ครับอย่างพวกซางของสับปะรดนะครับหรือว่าเป็นพวกใบไม้แข็งๆเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะนี้ซึ่งต้องบอกไว้ก่อนครับว่าทั้ง2อย่างมีคุณสมบัติที่จะทำกระดาษเนี่ยให้มีคุณภาพที่แตกต่างกันด้วยอย่างแรกครับก็มี

0: ความละเอียดของเนื้อมากกว่านะครับและก็อย่างนี้เนี่ยก็จะสามารถที่จะทำเป็นลักษณะที่มีความหนาขึ้นและมี texture ของใยด้วยแล้วถ้าเป็นน้องๆล่ะจะเลือกแบบไหนจะทำให้มันมีความละเอียดหรือว่าจะทำให้มันมีลวดลายดีครับ
1: และตอนนี้น้องๆก็สามารถล้างหนูนช้างจนสะอาดและพบว่ามีกากใยเยื่อไม้อยู่เต็มไปหมดเลย
2: มันจะมีเศษหญ้าเศษที่ช้างรับประทานไปเต็มหมดเลยส่วนมูลของช้างจริงๆมันจะมีน้อยมากค่ะ
3: ไม่น่าเชื่อว่าบรรพบุรุษของช้างไม่ได้ตัวใหญ่อย่างในปัจจุบันในยุคก่อนประวัติศาสตร์ช้างมีขนาดเท่ากับหมูตัวใหญ่ๆแค่นั้นเองนักวิทยาศาสตร์ขุดค้นพบซากของสัตว์โบราณซึ่งเป็นสัตว์สายพันธุ์เดียวกันกับช้างแต่มีขนาดตัวเล็กกว่าช้างในปัจจุบันหลายเท่าตัวอาศัยอยู่บนเกาะครีตประเทศกรีกช้างจิ๋วเหล่านี้วิวัฒนาการกลายมาเป็นแมมมอธช้างที่มีขนยาวปกคลุมร่างกายในยุคน้ำแข็งและใช้เวลาอีกหลายหมื่นปีพัฒนาตัวเองให้มีขนาดใหญ่โตจนกลายมาเป็นช้างในปัจจุบันทั้ง3สายพันธุ์คือช้างแอฟริกาช้างป่าแอฟริกาและช้างเอเชียค่ะ
2: รู้สึกตื่นเต้นค่ะตรงที่จะล้างมูลช้างยังไงให้มันสะอาด
1: และตอนนี้น้องๆก็จะลงมือต้มกากใยจากมูลช้างแล้วล่ะครับนอกจากน้ำเปล่าแล้วยังใส่โซดาไฟลงไปด้วย
2: ต้มโซดาไฟค่ะเพื่อทำความสะอาดขี้ช้างฆ่าเชื้อโรคทำให้สะอาดขึ้นมันเปื่อยมันยุ่ยเหมือนเศษกระดาษที่เอากระดาษไปโดนน้ำและขยี้อะค่ะ
0: อึ๊บน้องๆรู้ไหมครับว่ากระเพาะของช้างนะครับมีประสิทธิภาพในการย่อยเนี่ยน้อยกว่าสัตว์ประเภทอื่นอย่างเช่นวัวเพราะกระเพาะของเขานะครับมีการย่อยอาหารเพียงแค่ 40% เท่านั้นเวลามูลที่เขาถ่ายมาจึงไม่เต็มประสิทธิภาพและมีกากใยค่อนข้างเวลาที่เรานำเอามูลนะครับไปทำเป็นกระดาษมูลช้างนั้นเราจะต้องนำเอามูลนี้ไปต้มให้เรียบร้อยก่อนผสมกับโซดาไฟเพื่ออะไรครับน้องๆเพื่ออะไรครับแน่นอนที่สุดครับเป็นการต้มให้มันเปื่อยนะครับและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างนึงก็คือว่าเราต้องนำมาโดนความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อโรคนั่นเองครับอย่างนี้ครับเราก็สามารถที่จะใช้กระดาษนะครับได้อย่างสบายใจปลอดภัยจากเชื้อโรคอย่างแน่นอนครับ
2: ก็เอาถังที่ต้มขี้ช้างมาใส่แล้วก็เอาตาข่ายเอามาใส่ในกะละมังแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเอากะละมังใบที่น้ำสะอาดที่สุดมาทำแล้วก็บีบน้ำออกค่ะ
4: ไปถึงขั้นตอนที่ต้องเอามูลช้างมาทำเป็นยุ่ยเดิมครับก็ยังไม่ยุ่ยมากครับมันต้องยุ่ยกว่านี้ครับน่าจะปั่นแล้วก็ทำที่ทำให้มันเป็นฝอยๆครับร่อนอุ๊ยร่อน
1: น้องๆทำได้แล้วครับเยื่อไม้ที่ละเอียดเปื่อยยุ่ยพอเหมาะที่จะทำกระดาษแต่หลังจากนี้ใครจะรู้ว่าบางทีเรื่องง่ายๆก็อาจจะกลายเป็นอุปสรรคสำคัญได
5: ้ตอนนี้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกก็คือเอานำไปล้างมันสะอาดขึ้นแล้วจากนั้นก็เอาไปปั่นพอปั่นอีกก็เอามูลช้างพอปั่นเสร็จก็มาใส่ในที่ร่อนแล้วก็ร่อนถ้าเทอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้อ่ะมันต้องพลิกฝั่งเพราะอันนี้มันอยู่ตรงนี้ถ้าอันนี้มันก็ไม่โดนน้ำอยู่ดี
4: มันพลิกฝั่งมันก็ล้นอยู่ดีออกอยู่ดี
6: หรือว่าให้อยู่ตรงกลางไหม
5: เฮ้ยมันเป็นสี่เหลี่ยมตามนี้น่าจะพอเฮ้ยเอฟยาค่อยๆถูมันเรื่อยๆออกก่อนตรงไหนมันหนาไปแล้วเราค่อยเอามาเติม
6: ไม่โอเคแล้ว
4: กระดาษไม่มี

0: ีรู้เลยนะกระดาษ
1: มันก็เละเหมือนเดิม
2: เละไปไม่เอาอันนี้ทำไว้ข้างวันนี้แล้วก็นี่หรอ
1: เออ
2: ตอนแรกหนูเอามูลที่ช้างอ่ะมาไว้บนตาข่ายแล้วก็รอดแล้วมันเป็นก้อนแล้วมันไม่ได้
0: ไม่เบาหน่อยเบาหน่อยเออจับขวาเข้าไป
2: ขี้ช้างอ่ะมาละลายกับน้ำแล้วก็เอาตะข่ายมาล่อนดันเอากะละมังฝังที่ขี้ช้างเยอะที่สุดแล้วก็เอาตะข่ายมาล่อนกับขี้ช้างที่เยอะที่สุดอะค่ะแล้วก็ได้เป็นกระดาษอย่างนี้ค่ะ
3: โอ้โหลุ้นกันแทบแย่เลยนะครับกว่าจะเจอวิธีร่อนเยื่อกระดาษบนตะแกรงแต่ก็ต้องลุ้นกันต่อนะครับว่ากระดาษจะแห้งทันแสงอาทิตย์ที่ค่อยๆเย็นลงทุกทีหรือเปล่า
4: คิดว่ารู้จักช้างดีแล้วลองมาฟังเรื่องเหล่านี้ดูเพิ่มเติมสักหน่อยมนุษย์มีมือข้างที่ถนัดซ้ายหรือขวาแตกต่างกันช้างก็เหมือนกันพวกมันจะใช้งาข้างที่ถนัดในการขุดหรือดันสิ่งของมากกว่านั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมช้างจึงมีงาสองข้างยาวไม่เท่ากันสมองของช้างมีมวลประมาณ5กิโลกรัมสมองของสัตว์บกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกพวกมันจึงมีสติปัญญามีความเศร้าโศกรู้จักเสียงดนตรีศิลปะและการใช้ชีวิตร่วมกันเป็นฝูงได้นี่เป็นเพียงบางเรื่องเท่านั้นเรื่องของช้างยังมีรอให้น้องๆไปสืบหาความน่าทึ่งอยู่อีกเยอะเลยนะคะ
5: และตอนนี้นะครับเวลาของน้องก็ใกล้จะหมดลงแล้วนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงที่น้องๆเนี่ยจะต้องแกะผลงานกระดาษจากมูลของช้างเนี่ยออกมานะฮะลองสังเกตดีๆนะครับอันไหนที่ยังไม่แห้งเนี่ยแน่นอนที่สุดจะแกะไม่ได้แล้วก็จะขาดอย่างแน่นอนครับแต่ตอนนี้มี2ชิ้นงานที่ใกล้เคียงนะครับแต่มันยังมีความชื้นอยู่ไม่แน่ใจว่าน้องเขาจะสามารถดึงออกมาแล้วจะพิชิตภารกิจได้หรือเปล่าน้องๆทั้งบ้านต้องเอาใจช่วยนะครับ
6: ตอนนี้เริ่มได้แล้วขาดแค่ตรงกลางที่มันอยู่กลางๆเพราะมันจะเหนียว

0: และตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาตรวจสอบคุณสมบัติกระดานมูลช้างของน้องๆแล้วนะครับว่าสามารถที่จะวาดหรือเขียนได้หรือเปล่าถ้าสมมุติว่าพี่ต๊อบเนี่ยวาดได้โดยที่ไม่ซึมหรือว่าไม่ขาดเนี่ยก็ถือว่าพิชิตภารกิจได้แต่ถ้าวาดไปแล้วเกิดขาดขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็ภารกิจไม่ผ่านทันทีนะครับมาดูพร้อมๆกันนะครับยังไม่ขาดนะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวไม่สวยเห็นไหมมันต้องย้ำๆหน่อยให้มันเยอะๆเยิ้มๆวันอีกสนุกดีแท้ยอยักษ์กาลันตัวสุดท้ายนะครับ
1: ตื่นเต้นอยู่ครับ
0: ยังฮึบคิดวิทย์แต่เราต้องมาดูข้างหลังกันนะครับเราต้องมาดูข้างหลังกันขออนุญาตนะครับซึมไหมเดี๋ยวดูกันนะครับดูกันใกล้ๆเลยนะครับเตรียมพร้อม1 2ฮึบไม่มีรอยซึมเลยนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆพิชิตภารกิจได้สำเร็จโอ้ยลุ้นจริงๆภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วย

0: พลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราวันนี้นะครับน้องๆได้ทำภารกิจที่เรียกได้ว่าสุดเลอะเทอะเลยเป็นยังไงครับสนุกกันไหมครับวันนี
1: ้สนุกครับ
0: อยากถามว่าได้ความรู้อะไรมั่ง
2: ได้ความรู้เกี่ยวกับมูลช้างมันทำเป็นกระดาษได้ผมไม่คิดว่ามันจะทำได้
0: นี่เป็นความรู้ใหม่เลยนะครับน้องก้อง
3: แล้วเราคิดว่ามูลช้างมันสกปรกแต่ที่จริงมันสามารถมาทำประโยชน์ได้หลายอย่าง
0: สุดยอดอ้าวน้องฟลุ๊ก
4: ประเภทของมูลช้างครับ
0: ประเภทของมูลช้างก็คือแยกแยะได้ใช่ไหมครับอ่ะ
5: ว่ามูลช้างมันมีอะไรอยู่ในรวมมูลช้างค
0: ่
5: ะ
0: น้องแพร
5: ได้รู้ว่ามูลช้างประโยชน์หลายๆอย่างได้และทำกระดาษสาได้ค
0: ่
5: ะ
0: ใช่แล้วเลยครับของเสียที่เราคิดว่าไม่มีประโยชน์นะครับแต่ว่าถ้าเราคิดแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็สามารถที่จะนำมาใช้เป็นประโยชน์และผลิตเป็นกระดาษอย่างที่เราได้เห็นใช่ไหมครับเด็ก
1: ๆใช่ค่ะ
0: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมช้างต้องยืนโยกตัวไปมามันทำพฤติกรรมอย่างนี้เพื่ออะไรส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลและสำหรับผู้ที่อยากสมัครมาร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกให้ครบแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครมาทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่ตอนนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับช้างหน่อย
1: ภารกิจสุดมันอัศจรรย์ด้วยพี่ช้าง
0: เย้สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการคิดวิทย์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมกันภายทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ก็ทำได้
1: ผ้าบาติกเป็นคำที่ใช้เรียกผ้าชนิดหนึ่งที่มีวิธีการทำลวดลายของผ้าโดยการใช้เทียนปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้สีติดและระบายสีในส่วนที่ต้องการให้สีติดบาติกหรือปาเต๊ะเป็นคำในภาษาชวามาจากคำว่าติติกหรือติกมีความหมายว่าเล็กน้อยหรือจุดเล็กๆโดยการใช้การล้อมเหลวของแว็กหยดหรือเขียนเรียกว่าการเขียนน้ำเทียนเป็นกรรมวิธีที่จะระบายเทียนที่หลอมเหลวให้เข้าไปในเนื้อผ้าจากนั้นนำไปย้อมตามกระบวนการการทำสีผ้าบาติกคือย้อมในส่วนที่ไม่ได้ปิดแว็กให้ติดสีย้อมคือแต้มหรือระบายลงไปในส่วนที่ต้องการให้สีติดเมื่อเสร็จกรรมวิธีแล้วจึงลอกเทียนออกด้วยการนำไปต้มในน้ำเดือดดังนั้นบาติกจึงเป็นการตกแต่งผ้าวิธีหนึ่งที่ทำกันมานานในประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียรวมถึงประเทศไทยซึ่งมีการนำเสนอลวดลายของผ้าที่ออกมาจากความคิดจินตนาการของผู้ทำรวมทั้งเทคนิคในการทำที่แตกต่างกันของกลุ่มชนในแต่ละประเทศที่มีเอกลักษณ์แสดงถึงอารยธรรมและวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ทั่วไปในสถานที่นั้นๆ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดค้นสร้างสรรค์งานใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้เหนือขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชนโดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนอย่างสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันวันนี้ครับคุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพบกับสิ่งประดิษฐ์

0: คิดใหม่นะฮะว่าง่ายว่าเป็นการยกระดับการวาดลายเทียนภายใต้การควบคุมของเครื่องวาดลายเทียนผ้าบาติกจากวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีโดยการใช้ปากกาเขียนเทียนอัตโนมัติทำตามคำสั่งของโปรแกรมผมว่าน่าสนใจเลยทีเดียวครับ
1: ผ้าบาติกเป็นหนึ่งในสินค้าโอท็อปและยังเป็นสินค้าที่ต้องการของตลาดมากเนื่องจากมีสีสันสดใสสวยงามเหมาะสำหรับการสวมใส่หรือซื้อเป็นของขวัญของฝากอีกทั้งผ้าบาติกยังมีแหล่งกำเนิดที่ระบุไม่แน่ชัดแต่พบมากในประเทศอินโดนีเซียโดยเริ่มมาจากการทำผ้าบาติกของสตรีในวังแล้วแพร่หลายไปสู่ประชาชนทั่วไปจากนั้นได้มีการพัฒนาเทคนิคสืบต่อกันมาจนกระทั่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันถ้าเป็นบาติกที่เขียนด้วยมือถือว่าเป็นบาติกชั้นสูงมีราคาแพงจึงทำให้เกิดการเรียนแบบผ้าบาติกด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถทำให้เกิดเทคนิคในการทำลวดลายให้ดูคล้ายกับผ้าบาติกแต่จริงๆแล้วเป็นการพิมพ์แบบสกรีนและไม่เป็นที่นิยมเท่ากับผ้าบาติกส่วนการทำผ้าบาติกของไทยนั้นนิยมทำกันเป็นงานฝีมือหรือที่เรียกว่าบาติกเพ้นท์ที่เขียนด้วยมือซึ่งมีเอกลักษณ์แตกต่างกับศิลปะบาติกของชาติอื่นแต่ขั้นตอนในการผลิตผ้าบาติกนั้นมีหลายขั้นตอนจึงมีการคิดค้นประดิษฐ์เครื่องเขียนเทียนอัตโนมัติทำให้สามารถวาดลายเทียนได้ตามคำสั่งอย่างรวดเร็วและยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของงานบาติกให้มีความน่าสนใจมากขึ้น
0: ที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นนะครับนั่นคือเรื่องราวความเป็นมาของเครื่องวาดลายเขียนภาพบาติกกันเองนะฮะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะไม่เคยเห็นวันนี้ก็ได้เห็นแล้วนะครับและเครื่องนี้นะฮะยังสามารถแบบว่ายังแบบเป็นประกอบอาชีพยังทำให้อุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมได้ด้วยนะฮะผมว่าเชื่อว่าเป็นการทำขยายกิจการและก็ทำให้ประเทศชาติมีเงินไหลเข้ามาเยอะมากขึ้นแน่นอนครับเอาละฮะแต่ขาดคนนี้ไม่ได้เลยเจ้าของไอเดียคนนี้นะฮะสวัสดีครับ
2: นี่ครับ
0: นี่เจ้าของไอเดียตัวจริงเลยนะฮะก็อยากจะทราบเหมือนกันนะฮะว่าทำไมถึงได้สนใจและพัฒนาเจ้าเครื่องวาดลายภาพตัวนี้ครับ
2: ก็คือว่าตอนเริ่มนะครับตอนเริ่มแรกเลยเนี่ยผมมีโอกาสได้เข้าอบรมนะครับโครงการ NEC นะครับเขาเรียกว่าโครงการผู้ประกอบการใหม
0: ่ครับผม
2: แล้วก็รู้จักกับพี่วาริศนะพี่วาริศที่กระบี่เขาก็บอกว่าน้องพอจะช่วยพี่ได้บ้างไหมพี่มีปัญหานิดนึงว่าในการวาดลายบาติกเนี่ยจะสร้างช่างขึ้นมาหนึ่งคนเพื่อจะวาดลายเนี่ยพี่ใช้เวลาประมาณ3ปี4ปี5ปีแล้วแต่คน
0: คนเราฝึกกันยากขนาดนั้นเลยอะฮะ
2: ก็เหมือนกับว่าบางคนไม่มีฝีมืออะไรเลย
0: อ๋อเหมือนยังผม
2: ใช่คือ
0: ผมไม่รู้เรื่องเลยแต่ผมไม่มีวิชาชีพไม่อยากทำผมก็ไปหัดวาด
2: ใช่เนี่ยในการสร้างเนี่ยใช้เวลานานมากให้มันมีความชำนาญปรากฏว่าพอเขาชำนาญเสร็จเรียบร้อยเขาก็ลาออก
0: คือต้องบอกอย่างแรกว่าทุกคนเนี่ยเขาก็อยากจะเป็นเจ้าของกิจการตัวเอง
2: ใช่ถูกต้อง
0: คือมีวิชาชีพแล้วก็อยากจะเปิดเอง
2: ใช
0: ่แล้วสุดท้ายเกิดอะไรขึ้น
2: พอออกไปปั๊บเนื่องจากเขาไม่มีคอนเนคชั่น
0: ครับ
2: นะเขาม
0: ีฝีมืออย่างเด
2: ีย
0: ว
2: มีฝีมืออย่างเดียวแต่ว่าไม่มีคอนเนคชั่นก็ไม่มีงานไม่มีงานก็ต้องเลิก
0: แล้วรู้จักโครงการพัฒนาเครื่องจักรหรือเครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตได้ยังไงอะครับ
2: คือว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งที่เทคนิคชลบุรี
0: ครับ
2: เขาก็มาบอกว่าเอ้ยมีโครงการที่ของบได้เน
0: า
2: ะ
0: อ๋อซึ่งปกติเราทำมันควักเนื้อนะ
2: ปกตินี่คือถามควักเนื้อมันก็ควักนะครับแต่ว่าคือส่วนหนึ่งก็คือมันมีโครงงานที่ผมมาถึงมาชลบุรีปั๊บเนี่ยผมก็ทำโครงการขึ้นมาเป็นเครื่องเขียนบาติกตัวนี้แหละแต่ว่าเขียนด้วยมือก่
0: อ
2: นเขียนด้วยมือก่อนทีนี้พอมีโครงการตัวนี้ขึ้นมาเราจะทำยังไงให้เขียนเป็นเครื่องให้มันโตขึ้นให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อจะเขียนผ้าให้เป็นผืนใหญ่เลย
0: อ๋อแล้วหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการนะครับโครงการได้ช่วยเหลืออะไรบ้างก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เรื่องงบประมาณ
2: เรื่องงบประมาณครับอันนี้โหดีมาก
0: สำคัญ
2: มาก
0: คือคนเราต้องอยู่ด้วยปัจจัยเนาะ
2: ก็ใช่ครับคือมันคือนักประดิษฐ์เนี่ยคือทุกคนเนี่ยบางครั้งนี่มันมีอะไรอยู่ในหัวเยอะแยะนะแต่มันไม่มีเงินทุนที่มาทำ
0: ผมว่ามันสำคัญมากเลยสำหรับการที่จะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วไม่มีเงินทุนแล้วการที่เราไม่มีเงินทุนเราเอาทุนเราไปทำแล้วไม่รู้จะสำเร็จหร
2: ือ
0: เปล
2: ่
0: าใช่ไหมฮะ
2: คือปัญหาคือผมบอกได้เลยว่าเครื่องนี้นะคือตัวเครื่องจริงเนี่ยตัวเครื่องเป็นแกน X แกน Y เกนเขาเรียกว่ามินิ CNC นะ
0: ครับ
2: มันก็มีในตลาดทั่วไปมีอยู่แต่ว่าตัวปากกาเขียนที่ให้นำทำไงให้นำ

0: ทียนไหลต่อเนื่อง
1: ครับ
0: ทำไงให้มันเปิดปิดได้อัตโนมัติเงี้ยมันไม่
1: ม
0: ีทีนี้เมื่อเราเริ่มจากศูนย์เนี่ย
1: ครับ
0: ปัญหาคือเราต้องเอามาทิ้งซะเยอะมากกว่าได้อ
1: ่
0: ะ
1: ใครก็ตามต้องมีการเป็นอย่างเงี้ยทุกคนกว่าจะเก่งจะต้องลองผิดลองถูกไปก่อนนะฮะ
0: ผิดมากกว่าถูกครับเรียกว่าผิดมากกว่าถูก
1: ผิดมากกว่าถูก
0: ใช่ใช่
1: เอาละอาจารย์แล้วแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจคนเราจะมีอินสไพเรชันคือแรงบันดาลใจของตัวเอง
0: ก็จริงๆผมตั้งแต่เริ่มแรกก็คืออยากจะสร้างงานที่เป็นสิ่งประดิษฐ์พวกนี้ตั้งแต่โอ้ตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะ
1: อ๋อซึ่งอาจารย์เป็นอาจารย์ด้วยเนาะ
0: ใช่ใช
1: ่คือก็อยากจะทำในสิ่งที่เรา
0: ใช่ใช่ใช่คือตั้งแต่เด็กๆเลยเราอยากทำตอนนี้ก็มีอยู่งานอยู่สองสามงานอยู
1: ่ที่ยังมีอยู่
0: ที่ยังมีอยู่ที่กำลังทำอยู่ตอนนี
1: ้อ๋อ
0: ในตอนนี้ก็เลยเราว่าโอ้มันก็สามารถช่วยคนได้เนาะ
1: ครับ
0: ช่วยสร้างงานได้และช่วยแก้ปัญหาอย่างนี้ได้ด้วย
1: มีคนมาขอซื้อต่อซื้อไอเดียเราปุ๊บไปประยุกต์อะไรก็ช่างแต่เราได้ขายไอเดียของเราแล้ว
0: ใช่
1: ถือว่าเราประสบความสำเร็จ
0: ใช่
1: นะฮะเป็นยังไงบ้างล่ะครับนี่ได้รู้จักอาจารย์แล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเรามีเคล็ดลับมากกว่านี้นะฮะเดี๋ยวเราจะรู้กันว่าช่วงหน้ามีอะไรบ้างครับช่วงนี้เดี๋ยวไปพักกันนะฮะ
0: ครับ
1: ครับผม

0: ได
1: ้เครื่องวาดลายเทียนผ้าบาติกเป็นเครื่องจักรอัตโนมัติที่ช่วยให้การเขียนลายเทียนมีความรวดเร็วขึ้นปากกาวาดลายเทียนที่สร้างมีประสิทธิภาพดีกว่าปากกาเขียนแบบธรรมดาจึงทำให้การเขียนภาพใช้เวลาน้อยลงเครื่องเขียนเทียนอัตโนมัติที่ได้จัดสร้างจะเป็นประโยชน์แก่กลุ่มอาชีพทำผ้าบาติกในการผลิตงานให้ทันต่อความต้องการของตลาดได้ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมการเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มอาชีพการทำผ้าบาติกซึ่งจะเป็นผลดีต่อสังคมและประเทศชาติได้แต่โดยทั่วไปสามารถนำไปใช้ในเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าผ้าประดับสวยงามของฝากที่ระลึกและอื่นๆ
0: กลับเข้ามาสู่รายการคิดการใหญ่นะฮะเมื่อกี้สักครู่นี้นะฮะเราก็ได้ประโยชน์แล้วไม่มากก็น้อยนะครับและตอนนี้นะฮะเราจะมาล้วงลึกประโยชน์มากกว่าเดิมอีกนะฮะเดี๋ยวอยากจะรู้ไหมฮะว่าเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราพบกับอาจารย์อีกรอบนึงดีกว่านะครับเอาละครับอาจารย์คำถามแรกเลยจากเบรก2ผมอยากรู้เยอะเมื่อกี้ผมรู้มาเยอะแล้ว
2: ครับ
0: ซึ่งคำถามนี้นะฮะผมอยากรู้ว่าแนวคิดในการพัฒนาของเครื่องซึ่งแต่ละคนเขาจะเหมือนโทรศัพท์มือถือเขาจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อย
2: ครับ
0: แล้วเหมือนเจ้าเครื่องตัวนี้จะพัฒนาขึ้นอีกไหมครับ
2: คือตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องเครื่องก่อนนะพัฒนาเครื่องก่อนนะครับว่าความเป็นมายังไงนะครับเอาซีรีส์มาแล้วกันนะครับว่าเดิมแรกเลยเนี่ยเราไม่สามารถทำเอาถึงปั๊บลงเครื่องได้เลยใช่ไหม
0: อันแรกคือจอดน็อตยึดน็อตมอตรงมอเตอร์
2: หมายถึงว่าตอนแรกเนี่ยแนวคิดว่าตอนแรกเราทำแบบเขียนมือก่อน
0: อ๋อครับ
2: เขียนมือก่อนทำไงให้เขียนมือได้ว่าทำไงให้น้ำเทียนมันไหลต่อเนื่องได
0: ้
2: ทำไงให้สามารถเขียนได้เขียนปกติได
0: ้ครับ
2: แทนจันติ้งแบบเดิม
0: ครับ
2: ทีนี้พอโอเคเครื่องการเขียนด้วยมือได้โอเคแล้วล่ะทีนี้เราจะทำไงให้ประยุกต์กับเครื่องเพื่อจะทำอัตโนมัติ
0: ประยุกต์กับเครื่องให้ทำอัตโนม
2: ั
0: ติ
2: เพราะเครื่องอัตโนมัติมันมีอยู่แล้วในอุตสาหกรรมปัจจุบันมันมีอย
0: ู่
2: เขาเรียกว่ามินิ CNC เนาะ
0: ครับ
2: เขาเรียกมินิ CNC ก็คือว่ามันมีอยู่แล้วแต่ทำไงให้ได้2ตัวนี้มารวมกัน
0: เอามารวมกันเลย
2: ใช่
0: แล้วเครื่องวาดเทียนผ้าบาติกนี่ฮะสามารถทำอะไรได้บ้างนอกจากจะเป็นผ้าใหญ่แล้วเราสามารถไปวาดบนอะไรได้บ้างฮะ
2: จริงๆก็คือจุดประสงค์หลักก็คือเทียนไว้เขียนบนผ้า
0: อ๋อคือเทียนบนผ้า
2: เขียนบนผ้าอย่างเดียว
0: ครับ
2: คือเรามาแก้ปัญหาช่างวาดลายที่ขาดแคลน
0: ครับต้องบอกก่อนว่าช่างหายากคนที่เก่งหายากกว่า
2: 1คนที่จะทำด้านนี้ก็น้อยอยู่แล้ว
0: ครับผม
2: ใช่มั้ย1สองก็คือพอหามาได้แล้วเนี่ยต้องใช้เวลาในการฝึกในการฝึกอีกใช่อย่างที่พูดไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นยิ่งขาดแคลนมากเพราะฉะนั้นปัญหาตรงนี้เนี่ยเกิดทุกที
0: ่ที่ไหนก็ต้องเกิดขึ้น
2: ที่ไหนก็ต้อง
0: ไม่ว่าอาชีพอะไรก็ต้องเกิดขึ้นขนาดแม่ค้าร้านส้มตำเก่งปุ๊บไปเปิดร้านตัวเองเหมือนกัน
2: ใช่เหมือนกันเลย
0: นะฮะ
2: เหมือนกันเ
0: ลยแล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะมันดีอย่างไรบ้างครับ
2: เมื่อเราเอาคอมพิวเตอร์มาร่วมกันนะเพราะฉะนั้นในการสร้างลายขึ้นมาเนี่ยเราสามารถทำได้เยอะมากทำได้เยอะมากเลยนะอันนี้เฉพาะส่วนตัวเครื่องเนาะก็คือทำได้เยอะมากเช่นว่า

0: เราสามารถเอาจากในคอมพิวเตอร์มาเลย
1: ก๊อปมาเลยลากมาเลย
0: เอามาเลยที่เขาที่เขาแบบไลน์ที่ว่าไม่เสียลิขสิทธิ์เนาะ
1: ครับผม
0: เกิดที่เขาเปิดปกติเนี่ยเราก็สามารถมาถึงปั๊บเราก็แปลงภาพให้เป็นลายเส้นได้เลย
1: ครับ
0: หรือถ้ามีความสามารถในการวาดเราก็วาดขึ้นมาเอง
1: วาดตอน
0: มันจะมีโปรแกรมวาดในเครื่องได้เลย
1: อ๋อครับ

0: ที่เขาละเอียดจริงๆนะถ้าเขาละเอียดจริงเนี่ยเขาจะทำสามไซส์เสื้อสามไซส์ก็คือใช่แล้วก็ภาพต้องเป็นสามไซส์ด้วย
1: โอ้ยากกว่าเดิมอีกซึ่งถ้าจะมาวาดมือมันคงทำไม่ได้
0: ใช่
1: ยากมาก
0: ใช่ถูกต้อง
1: โอ้โหยากมากครับ
0: คือถ้าเกิดว่าเขาต้องการเอาเป็นใน
1: อุตสาหกรรมซึ่งทุกอาชีพมีหมด
0: ใช่ใช่เพื่อ
1: ตอนนี้ยังเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน
0: ใช่ๆอ
1: นาคตถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆรองรับปุ๊บซื้อเครื่องไปลงไปเลย6ตัวเขาต้องการ
0: รับ AC เนาะ
1: ใช่ครับ
0: มาเนี่ย
1: โอ้โหยิ่งส่งออกนอกยิ่งได้เยอะเลย
0: ใช่ครับ
1: นะฮะแล้วตอนนี้มีแนวคิดการตลาดยังไงสำหรับเจ้าเครื่องตัวนี้ครับ
0: ก็ตอนนี้นะครับผมมองคือว่าเราต้องแยกอุตสาหกรรมไม่แยกอุตสาหกรรมคือในครัวเรือน
1: ครัวเรือนขนาดอุตสาหกรรมแยกกัน
0: ใช่ต้องแยกกัน
1: ครับ
0: กลุ่มที่เป็นครัวเรือนเนี่ยอาจจะเป็นเราต้องลดขนาดเครื่องลงมา
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ที่เอกชนที่เขาแบบทำด้านนี้โดยเฉพาะเรือนเนี่ยจะเป็นเครื่องใหญ
1: ่
0: แต่ตอนนี้ที่ผมไปส่งเสริมที่บาติกที่กระบี่นะมีที่หนึ่งตอนนี้เขาก็ให้ทำอีกเครื่องนะแต่เล็กกว่านี้ขนาดเล็กกว่านี
1: ้อ๋อย่อลงมา
0: ย่อลงมาแต่ว่าตอนนี้ก็
1: เมตรแปดสิบใช่ใช่เมตรเดียวอย่างเง
0: ี้
1: ยฮะ
0: หน้ากว้างเท่าเดิมแต่ว่าหน้ายาวเนี่ยมันแคบแต่เราใช้วิธีการเลื่อนผ้าเอาแทน
1: อ๋อเลื่อนผ้าอ๋อก็ได้ไม่ต้องแปลงมาก
0: ใช่ใช่คือยิ่งเครื่องใหญ่เท่าไหร่ต้นทุนมันจะสูงใช่ไหมแต่ถ้าเราย่อเครื่องมาแต่ว่าให้มันเขียนเท่าเดิมเพียงแต่ว่าผ้าเราเคลื่อนที่เอาแทน
1: ครับ
0: เคลื่อนที่เอาเขียนจุดนี้มันเขาจะเขียน3จุดนะหนึ่งสองสาม
1: ครับ
0: เราเขียนตรงนี้ปั๊บแล้วก็เลื่อนผ้าเอามาเขียนตรงนี
1: ้ง่ายกว่า
0: ง่ายกว่าต้นทุนมันต่ำลงมาเยอะเลยไง
1: โอ้ดีเลย
0: ใช่
1: นะฮะก็เป็นการเซฟคอสด้วยการที
0: ่
1: จะทำเครื่องขึ้นมาขนาดเล็กลงพวกคนย้ายง่ายขึ้นเกี่ยวไหม
0: ไม่คือถ้ามันเล็กลงเขียนเสื้อยืดพวกนี้ได
1: ้
0: เขียนเฉพาะจุดนี
1: ้
0: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราให้ขนาดเล็กลงอย่างนั้นหมายความว่ามันเขียนเป็นจุดนี้ต้นทุนมันจะต่ำลงไงกลุ่มผู้ประกอบการที่กำลังซับกำลังซื้อเนี่ยที่ต่ำเนี่ยเขาก็สามารถซื้อได
1: ้
0: ต้องแยกกลุ่มอ่ะแยกกลุ่มแยกกลุ่มครับว่ากลุ่มประเภทไหนประมาณ
1: นะฮะ
0: ผมว่าการตลาดน่าจะไปได้
1: เป้าหมายแล้วทิศทางในอนาคตว่าเราจะไปทางแนวไหนดีทิศทางในอนาคตครับเหมือนว่าเราจะส่งออกนอกหรือเราจะขายแค่สิ่งเดียวหรือว่าเราจะทำเครื่องปั๊มออกมาส่งหรือว่าจะขายในไทยหรือว่าจะมีแผนมีแผนในใจไหม
0: คือแผนผมอะผมเป็นผู้พัฒนาเน
1: า
0: ะผมพัฒนาแต่ผมไม่ได้
1: เกี่ยวก
0: ับเพราะผมเป็นครูเป็นผู้สอน
1: ครับผม
0: อันตรงนี้เราพัฒนาแต่ว่าถ้าใครก็ต้องสนใจแล้วก็ต้อง
1: แล้วก็ต้องช่วยเขา
0: ต้องขายไปต้องคือต้องก็ต้องผ่านตามระบบมาเนาะ
1: ลิขสิทธิ์ก่อน
0: ลิขสิทธิ์นั่นแหละใช่ลิขสิทธิ์เช่นว่าจากมาจากอาชีวะหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นคือต้องว่าไปตามระบบแต่ผมเป็นผู้พัฒนาแค่นั้นเองแต่ผมก็ไม่ได้ติดใจเรื่องอะไรไง
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาไปดูเครื่องจริงว่าเครื่องจริงใหญ่แค่ไหนเป็นยังไงนะฮะผมอยากเห็นมากเลยเดี๋ยวไปดูกันครับ

0: ได
1: ้กลับมาสู่รายการคิดการใหญ่นั่นเองครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ด้านในแล้วและก็อยู่กับอาจารย์เช่นเดิมครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์เนี่ยพาชมเครื่องหน่อยว่าเครื่องเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างซึ่งบางอย่างก็ไม่ได้รู้จักแต่นี้ก็อยากให้แบบว่านำพาท่านผู้ชมนะฮะทุกท่านได้ไปดูเครื่องกันเลยครับ
0: ครับผมก่อนเครื่องเขียนเทียนลายบาติกนะครับ
1: ครับผม
0: มาดูนะครับส่วนประกอบต่างๆนะครับมีอะไรบ้างนะครับแรกก็คือนะครับคือจอคอมพิวเตอร์นะครับ
1: ไม่ใช่ต้องมี
0: คร
1: ับ
0: เพราะในเราออกแบบเป็นตัวสั่งการนะครับ
1: ตัวสั่งการเป็นหัวใจหลักเลย
0: ใช่
1: คอมพ
0: ิ
1: วเตอร
0: ์ตรงนี้นะครับเป็นชุดควบคุมงานทำงานของเครื่องทั้งหมดมอเตอร์ต่างๆนะครับควบคุมแกน X Y Z นะครับแล้วก็ควบคุมการทำงานของน้ำเทียนของการต้นเทียนใช่ใช่นี่คือตรงนี้คือเป็นตัวหลักของเรา
1: คือจะเทียนไหลหรือไม่ไหลก็อยู่ที่ตัวควบคุม
0: ใช่ใช่ครับผมตอนนี้เราก็เปิดปิดได้อัตโนมัติอุณหภูมิเราก็ปรับให้อัตโนมัติก็คือตรงจะอยู่ในตรงนี้ทั้งหมดควบคุมครับตอนนี้เป็นตัวทำงานทั้งหมด
1: ครับเอาละครับแล้วขั้นตอนที่จะออกแบบนะฮะเดี๋ยวนี้ก็มีโปรแกรมสำเร็จรูปใช่ไหม
0: ครับใช่ครับผมใช่
1: นะฮะช่วยสาธิตให้ผมดูหน่อยครับ
0: ก็เริ่มแรกนะครับเราก็เอาภาพมานะครับ

0: ก็เปิดโปรแกรมนะครับแล้วก็เอาภาพมาภาพจากไหนก็ได้มานะครับแล้วเราก็มาทำแปลงภาพให้เป็นลายเส้น
1: แปลงภาพให้เป็นลายเส้นก่อน
0: ใช่ผมใช
1: ่คืออย่างแรกก็คือต้องการลากเส้น
0: ใช่สร้างเส้นขึ้นมาก่อนครับ จะเป็นภาพไหนก็แล้วแต่นะครับได้ทั้งนั้นนะครับคือเราต้องสร้างลายเส้นขึ้นมาก่อนนะครับ
1: อย่าง
0: รูปนี้ครับตอนนี้เราสร้างมันเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: นะครับนั่นคือเอาภาพมาจากการวาดก็ได้หรือจากในคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือจากไหนก็แล้วแต่ที่มันเป็นลายเส้น
1: ครับผมและอย่างแรกคือต้องไม่มีลิขสิทธิ์ถึงจะเอาลง
0: ได้ใช่ใช่ใช่ถูกต้องครับผม
1: โอเคครับผม
0: หรือว่าเราวาดขึ้นมาเองถ้ามีฝีมือส่วนใหญ่มีฝีมือแล้วก็วาดขึ้นมาเองเลยนะครับแล้วเราก็ตอนเนี้ยเราก็ทำให้เป็นจากลายเส้นเนี่ยทำให้เป็นภาษาเครื่องเขาเรียกภาษาเครื่อง
1: ภาษาเครื่อง
0: ภาษาเครื่องก็คือว่าเขาเรียกว่าเป็นคำสั่ง
1: ช
0: ุ
1: ดคำส
0: ั่
1: ง
0: ชุดคำสั่ง
1: เพื่อถูกต้องครับ
0: คือเขาเรียกว่าภาษา G-code
1: G-code
0: ก็คือเหมือนกับว่าให้วิ่งไปแกน X 2เซนวิ่งไปแกน Y 3เซนมันก็วิ่งไป X 3เซน Y 3เซนวิ่งไปตามคำสั่งคือแปลงภาพลายเส้นตัวนี้ให้เป็นคำสั่งเครื่อง
1: โอ้จะวาดภาพเนี่ยจะต้องมีการรหัสมีโค้ดมีอะไรไหมฮะ
0: คือโค้ดเนี่ยคือเราจะให้คอมพิวเตอร์สั่งทั้งหมด
1: ครับผม
0: เราเพียงแค่ทำลายเส้นขึ้นมาลายเส้นเราจะทำแบบไหนก็แล้วแต่ตามความสามารถของเราจะใช้คอมพิวเตอร์ก็ได
1: ้
0: หรือลิขสิทธิ์ที่เราซื้อมาแล้วเรามาทำได้เลยก็
1: ม
0: ีของต่างประเทศเราซื้อมาใช้ได้เลยและลายเส้นตัวนี้เราก็แปลงให้เป็นภาษาเครื่อง
1: ภาษาเครื่อง
0: ภาษาเครื่องเราเร
1: ีย
0: กเป็นชุดคำสั่งชุดคำสั่ง
1: ด้วยง่าย
0: เพราะว่าเครื่องจักรไม่รู้ว่าลายเส้นนี้จะวิ่งไปทางไหน
1: ครับ
0: ก็จะมีชุดคำสั่งชุดคำสั่งเขาเรียกว่า G-code
1: เ
0: ช่นว่าเราให้วิ่งไปทางแกน X อยู่2เซน
1: ครับ
0: วิ่งไปทางแกน Y อยู่3เซนแล้วพอเราสั่งปั๊บมันก็วิ่งไปแกน X
1: เป๊ะเลย
0: ตามที่เราสั่งที่ตัวนี้สั่ง
1: มันก็จะเขียนกว่ามือ
0: ใช่ไหมใช่ใช่มันก็วิ่งไปตามนั้นที่เราสั่งทั้งหมด
1: ครับผม
0: ครับผม
1: นะฮะก็นี่คือวิธีคำสั่ง
0: ผม
1: นี่ผมอยากเริ่มอยากเห็นแล้วอยากเห็นการวิ่งของชุดอุปกรณ์
0: ใช้เปิดโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งก็คือควบคุมการทำงานของเครื่อง
1: ครับผม
0: เมื่อกี้เราแปลงภาษาแล้วทีนี้เราก็เอาภาษาตัวนั้นเข้ามา
1: ใส่ในเครื่อง
0: ใช่ใส่ในเครื่อง
1: ครับผม
0: ให้จะไปสั่ง
1: นี่คือโปรแกรมเครื่องเลย
0: ใช
1: ่ครับ
0: ครับเราจะสั่งครับเราจะสั่งครับ
1: ยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะครับเรายังมีผู้ประกอบการอีกใช่ไหมครับนะฮะชื่อว่าพี่แป้นใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวเราต้องไปพบกับเขากันนะครับวันนี้นะฮะขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับ
3: ขอบคุณครับ
1: เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวผมรบกวนใหม่นะฮะ
3: คร
1: ับผมขอบคุณครับตอนนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านนะครับสวัสดีครับนะฮะก็ผมได้เห็นแล้วแหละเมื่อกี้แต่ผมไม่กล้าเข้าไปทักอันนี้ผมได้ทักอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะพี่แป้งก็รู้สึกว่าอยู่ที่นี่รู้สึกยังไงบ้างครับ
4: ก็มีความสุขค่ะเหมือนกับเทศบาลสมเด็จให้การดูแลเราเป็นอย่างดีอะค่ะ
1: ก็รู้สึกว่าเหมือนครอบครัว
4: ใช่ค่ะ
1: แต่เห็นผมเห็นว่าพนักงานทุกท่านเขายิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนกับเป็นเพื่อนเป็นน้องกันเลยอะไรอย่างเง
4: ี้
1: ยฮะ
4: ใช่ค่ะส่วนมากเราอยู่เหมือนกับครอบครัวเดียวกันอะเหมือนกับมีปัญหาอะไรเราก็เอ็ดแล้วก็ว่าได้เขาก็ไอ้นี่อะค่ะ
1: ครับก็โอเค
4: เราทำกันมาอยู่นานมากแล้วค่ะประมาณ10ปีแล้วอ่ะ
1: โอ้นานมาก
4: ค่ะ
1: นะฮะแล้วเครื่องตัวนี้นะฮะก็ที่เข้ามาปุ๊บช่วยบ้างครับ
4: คือก็เหมือนก็ช่วยทุนแรงของสมาชิกเราอ่ะช่วงที่งานเราเยอะๆเงี้ยเราก็จะใช้เครื่องเนี้ยช่วยสมาชิกของเรา
1: ครับ
4: ค่ะ
1: อ๋อก็ว่าไงว่าช่วยเพิ่มแรงคนมากขึ้น
4: ใช่ค่ะ
1: แต่พนักงานเก่าก็ไม่ได้ไปไหน
4: ไม่ได้ไปไหนค่ะคือเราจะทิ้งเขาไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นแรงงานของชาวตำบลเสม็ด
1: ใช่ค่ะเขาเป็นพี่น้องเลย
4: ใช่เป็นพี่น้องคือเราทำกันมานานเนี้ยบางทีเรามีเครื่องตัวนี้แล้วเราจะเอาเขาออกมันก็เป็นไปไม่ได้ค่ะเหมือนกับเราเพิ่มงานเพิ่มเงินให้กับสมาชิกทุกคนด้วยค่ะ
1: ครับผมแล้วจำนวนการผลิตทุกวันนี้ทำทันไหมฮะ
4: ก็ส่วนมากงานของเราว่าคือเป็นงานที่ว่าเป็นเจ้าแรกใครๆที่ไหนสมมติว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยจะมาสั่งเรางานเราส่วนมากจะทำไม่ค่อยทันเท่าไหร่อ่ะค่ะ
1: ไม่ค่อยทันเลย
4: ใช
1: ่อ๋อก็ดีเนาะอย่างน้อยเราก็มีรายได้เพิ่มขึ้นมั้ยฮะทุกคนจะได้เพิ่มขึ้น
4: สมัยก่อนนะที่เราทำใหม่ๆคือเหมือนก็เป็นที่ว่าเป็นรายได้เสริมแต่ตอนเนี้ยเหมือนก็เป็นรายได้หลักของคนในชุมชนนะคะ
1: โอ้โหเมื่อก่อนเสริมเดี๋ยวนี้เป็นหลักไปแล้ว
4: ใช่ค่ะเป็นได้รายได้หลักเลยค่ะ
1: โอ้โหนะฮะว่าง่ายๆว่าประกอบอาชีพเป็นอาชีพหลักแล้วก็อยู่ได
4: ้ค่ะ
1: สบาย
4: ค่ะสบาย
1: แล้วพอเป็นอาชีพที่ผมไม่ได้เหนื่อยเลยเนาะอยู่ในเนี้ยก็คุยกันผมเห็นก็วาดรูปอะไร
4: ก็ส่วนมากเราจะอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะมีปัญหาอะไรเราก็จะคุยกันปรึกษากันเหมือนก็เราทำงานกลุ่มอะค่ะ
1: ครับผมแล้วช่วงนี้นะฮะเสื้ออะไรที่แบบขายดีที่สุด
4: ครับช่วงนี้คือเดือนธันวาก็เป็นเสื้อสีเหลืองอะค่ะคือง
1: านที่ใส่อยู่นี
4: ้ใช่ค่ะ
1: เป็นเสื้อสีเหลืองเป็นผ้า
4: ส่วนมากตามหน่วยงานต่างๆอ่ะเขาจะมาสั่งทิ้งประมาณ20ตัว30ตัวอย่างศาลจังหวัดชลบุรีก็สั่งทิ้งเป็น100ตัวเพื่อใส่วันที่5ใส่เดือนธันวาค่ะ
1: ทันไหมฮะ
4: ส่วนมากงานเราไม่ค่อยทันก็มีเครื่องตัวนี้ก็เหมือนกับทุนแรงงานของเรา
1: คืออย่างนี้จะรู้ว่าเดือนธันวาปุ๊บก็ต้องรีบทำก่อน
4: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมทำรอเลยก็ยังไม่ทัน
4: ส่วนมากถ้าเป็นออเดอร์ช่วงเดือนเมษาเนี่ยเขาจะมาสั่งเดือนพฤศจิกาธันวาเลยคือเหมือนก็สั่งจองไว้เลยค่ะแล้วเราก็พยายามผลิตที่ว่าให้เดือนให้ทันเดือนเมษา
1: โอ้โหพูดถึงขนาดนี้แล้วอยากให้พี่แป้งฝากเบอร์โทรฝากที่อยู่ฝากรายละเอียดหน่อยครับ
4: ค่ะถ้าเกิดประชาชนท่านใดสนใจนะคะเชิญได้ที่เทศบาลตำบลเสม็ดนะคะแล้วก็ติดต่อดิฉันได้ค่ะชื่อธนพรพ้นภัยพานชื่อเล่นชื่อแป้นค่ะขอฝากเบอร์โทรไว้ด้วยนะคะ0819390450ค่ะหรือไม่ก็มาติดต่อได้ที่เทศบาลตำบลเสม็ดค่ะ
1: ครับผมนะฮะวันนี้ขอบคุณพี่แป้นมากเลยนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: นะฮะก็วันนี้ก็เดี๋ยวผมจะเดินเล่นต่อไปนะฮะเพราะผมยังไม่กลับนะครับต้องฝากไว้ด้วยนะฮะวันนี้นะฮะขอบคุณมากมายที่อยู่เพื่อนตรงนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะยังไม่หมดเพียงแค่นี้เดี๋ยวเจอกันต่อครับและตอนนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับจะต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์สุทธิพรและคุณธนพรนะครับที่ให้เราได้มาใช้สถานที่ถ่ายทำและเยี่ยมชมผลงานนะครับทำให้ผมรู้สึกว่าความสุดยอดของนักประดิษฐ์ไทยเนี่ยงานดีๆแบบนี้เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นได้นะครับถ้าไม่มีโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพของการแข่งขันซึ่งเกิดจากความร่วมมือของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันนะฮะพลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ติดตามตอนต่อไปรับรองว่าผมจะไปคิดการใหญ่ที่ไหนเตรียมดูกันครับวันนี้ฮะผมอาร์ตสิทธินาถขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

ได้พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

วัสดีครับทุกคนผมวิทย์บอดและรายการ Worldwide Witพิชิตคำถามสุดป่วนมารายงานตัวแล้วครับไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือในป่าแบบนี้ก็ล้วนแต่เต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายที่รอให้พวกเราไปค้นหาคำตอบกันว่าแต่วิทยาศาสตร์ป่าและคำถามกวนๆของเราในวันนี้จะเกี่ยวข้องกันยังไงนั้นต้องตามไปดูกันเลยครับ

0: ุขได้บ้าง
1: ถ้าวันหนึ่งขณะที่เรามาตั้งแคมป์สำรวจป่ากันเมื่อถึงตอนจะจุดไฟทำอาหารก็เกิดปัญหาขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้เอาอุปกรณ์ที่ใช้จุดไฟมาเลยนอกจาก
2: แว่นขยาย
1: แว่นขยายจะใช้จุดไฟได้หรือไม่และจะทำให้อะไรสุขได้บ้าง
3: เราจะ
1: เก็บแว่นขยายไว้ก่อนแล้วเราลองหาอุปกรณ์อย่างอื่นที่สามารถใช้แทนแว่นขยายดูซิว่านอกจากแว่นขยายที่เราเคยรู้มาก่อนแล้วว่าสามารถใช้รวมแสงได้จะมีอะไรอย่างอื่นที่สามารถใช้จุดไฟได้บ้าง

0: มได้ก้อนหินกับกิ่งไม้ครับ
1: หนูได้ไฟฉายกับกระจกค่ะ
2: ผมได้แว่นสายตากับพัดครับ
3: แล้วเราคิดว่าอุปกรณ์พวกนี้จะจุดไฟได้ยังไงแล้วมีวิธีแบบไหนบ้างอะ
2: แว่นสายตาเนี่ยมันเหมือนกับแว่นขยายครับแสงอาทิตย์จะเข้ามาตรงนี้แล้วมันจะออกมาเป็นแสงอาทิตย์ที่ร้อนครับส่วนพัดก็ช่วยพัดให้มันให้ไฟลุกขึ้นครับ
4: โอ้โห
1: ของหนูนี่ค่ะเอาไว้เป็นสะท้อนแสงให้แสงมันมาอย่างนี้แล้วก็นี่เป็นแสงจากไฟฉายก็เหมือนกับแสงของพระอาทิตย์ค่ะ
3: อ๋อเอาไปช่วยใช่ไหม
0: ของผมนะครับมี2วิธีครับพ่อสอนไว้ว่าให้ทำแบบนี้ครับมันจะเกิดแสงมันจะเกิดไฟครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งคือเอากิ่งไม้เนี่ยนะครับมาขูดกันครับอะไรแบบนี้ครับ
3: พร้อมทั้งอุปกรณ์แล้วก็หลักการอย่างนี้แล้วทดลองจริงกันเลย
5: เริ่ม

0: หมือนว่าวิธีของน้องๆแต่ละคนเนี่ยจะไม่สามารถจุดไฟได้เลยน้องๆคิดว่ามันผิดพลาดตรงไหนแพนก่อนเลย
1: ผมคิดว่าเพราะว่าน่าใช้ก้อนหินที่เรียกกว่านี้ครับแล้วก็ผมยังขูดไม่แรงพอครับ
0: แล้วของนุชล่ะ
2: หนูคิดว่าก้อนเมฆเดี๋ยวมันก็มาบังพระอาทิตย์เดี๋ยวมันก็ออกแล้วก็ไฟมันยังไม่แรงพอด้วยค่ะ
0: แล้วไทเกอร์
3: อ๋อผมก็คิดเหมือนนุชเหมือนกันครับและอีกอย่างก้อนอันนี้มันเล็กไปครับมันควรอันใหญ่แบบนี้จึงจะทำได้ครับ
0: จริงๆที่น้องๆพูดมาเนี่ยก็ถูกนะถึงแม้ว่าแว่นของไทเกอร์เนี่ยจะมีเลนเหมือนกับแว่นขยายแต่ว่าแว่นขยายเนี่ยเป็นเลนนูนทำให้เกิดการรวมแสงจึงจุดไฟได้ส่วนแว่นของไทเกอร์เนี่ยเป็นแว่นสายตาสั้นเป็นเลนเว้าทำให้เกิดการกระจายแสงออกไป
3: แต่ว่าผมเคยเห็นในหนังนะครับว่าเขาใช้แว่นจุดไฟได้ครับ
0: อันนั้นน่ะเป็นแว่นสายตายาวจะเป็นเลนนูนเหมือนกับแว่นขยายทำให้เกิดการรวมแสงเหมือนกันแล้วก็สามารถจุดไฟได้
4: และที่สำคัญอีกอย่างน้องๆรู้หรือเปล่าว่าการเกิดไฟต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างในการจะจุดไฟให้ติดนั้นจะต้องมีองค์ประกอบ3อย่างด้วยกันและทั้ง3อย่างจะต้องรวมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสมด้วยอย่างแรกก็คือเชื้อเพลิงจะต้องเป็นของที่ลุกติดไฟได้ง่ายเช่นน้ำมันถ่านกิ่งไม้ใบไม้แห้งองค์ประกอบที่2ก็คืออากาศหรือออกซิเจนถ้ามีออกซิเจนน้อยการติดไฟก็จะทำได้ยากมีควันและเขม่ามากแต่ให้ความร้อนน้อยครับและองค์ประก

0: สุดท้ายก็คือความร้อนยิ่งมีความร้อนมากก็จะยิ่งทำให้การจุดประกายไฟนั้นทำได้ง่ายขึ้นครับซึ่งการจุดไฟของน้องๆที่ไม่ประสบความสำเร็จนั้นมีปัจจัยมาจากหลายอย่างทั้งทางด้านเชื้อเพลิงที่อาจจะมีความชื้นมากเกินไปเพราะเก็บมาจากแถวริมน้ำแสงแดดจากดวงอาทิตย์ที่ไม่เพียงพอรวมทั้งวิธีใช้อุปกรณ์ก็มีส่วนด้วยนะครับ
1: เอาล่ะคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะใช้แว่นขยายในการจุดไฟแล้ว
2: เย
1: ้แว่นขยายหายไปไหนอะ
2: ฮะแว่นขยายหายไปไหนล่ะพี่นิว
1: ขอโทษทีอะหายไปได้ยังไงเนี่ย
2: เอ้าอย่างนี้เราจะใช้อะไรแทนแว่นขยายล่ะครับ
1: อ๋อถ้าเราไม่มีแว่นขยายเนี่ยเราก็สามารถทำแว่นขยายขึ้นมาเองได้นะทำยังไงอะพี
2: ่ทำยังไง
0: แว่นขยายคือเครื่องมือที่ช่วยให้เรามองเห็นภาพของวัตถุต่างๆมีขนาดใหญ่ขึ้นโดยตรงส่วนของแก้วของแว่นขยายนั้นจะมีขอบบางกว่าตรงกลางเราจึงเรียกแก้วนี้ว่าเลนส์หนูนั่นเองครับ

0: ้องแพงมีดินสอไหม
1: มีครับพี่ขอยืม
0: นี่เดี๋ยวพี่จะเอาดินสอแท่งนี้เนี่ยใส่ลงไปในน้ำน้องๆลองสังเกตดูนะว่าจะเกิดอะไรขึ้น

0: สอบเป็นยังไงบ้าง
1: โหใหญ่เหมือนกับแว่นขยายเลยล่ะครับ
2: เราจะใช้สิ่งประดิษฐ์นี้จุดไฟจริงหรอคะ
0: เรื่องนี้พี่ว่าต้องลองพิสูจน์กันเลยดีกว่าแต่ว่าใส่โหลแก้วอย่างเงี้ยคงจะไม่สะดวกเท่าไหร่เปลี่ยนเป็นใส่ถุงอย่างนี้ดีกว่าคนละถุงเลย

0: ที่ถุงน้ำช่วยขยายขนาดของภาพได้นั้นเป็นเพราะว่ารูปทรงของถุงน้ำนั้นมีลักษณะเหมือนเลนนูนเมื่อแสงเดินทางผ่านเลนนูนจำลองที่เราสร้างขึ้นนี้จึงเกิดการหักเหทำให้เรามองเห็นภาพวัตถุขยายใหญ่ขึ้นและเลนนูนจำลองนี้ยังมีคุณสมบัติในการรวมแสงเหมือนเลนนูนอีกด้วยครับ
1: ถึงเรารู้วิธีการแล้วแต่เรายังจุดไม่ได้ทำไมมันยากแบบนี้ล่ะครับพี่นิว
2: แล้วคนสมัยก่อนเขาต้องจุดใช้กันเองแล้วเขาจุดยังไงกันล่ะคะ
3: โอ้ยไม่ไหวแล้วขอขนมกินก่อนนะ
4: เทเกอร์
3: ไม่รู้
5: อยู่ใน
4: นั้นนี่ไงถ้าอย่างนั้นนะพี่ว่าเรารีบๆใช้แว่นขยายเนี่ยจุดไฟอะไรดีกว่า
6: ไม่งั้นอ่ะ
4: แดดหมดอดกินนะ
3: โอ้ย

0: ได้รู้จักอุปกรณ์ในการจุดไฟอย่างแว่นขยายแล้วก็ได้ทดสอบการจุดไฟจากแว่นขยายกันไปแล้วเนี่ยคราวนี้ก็ได้เวลามาทดสอบกับของจริงกันแล้วว่า
1: แว่นขยายทำอะไรให้สูงได้บ้าง
2: กติกาการแข่งขันก็คือเด็กๆแต่ละคนเนี่ยจะต้องเลือกอาหารของตัวเองมาคนละ1อย่างและใช้แว่นขยายมาทำให้อาหารนั้นสุกโดยสามารถประดิษฐ์อุปกรณ์เสริมมาช่วยทำให้สุกเร็วขึ้นได้ด้วยแต่ว่ามีเวลาให้แค่45นาทีเท่านั้น

0: ไทเกอร์ครับไทเกอร์กำลังทำอะไรครับคิดทำอะไรอยู
1: ่คิดจะเอาไอ้แผ่นนี้มาติดไว้แล้วเอาสีดำมาทับไว้ข้างล่างครับ
0: มันจะช่วยอะไรครับคิดว่า
1: สีดำมันเป็นสีดูดแสงจากแดดดวงอาทิตย์ก็เลยมันจะทำให้หลอดขึ้น
0: แล้วคิดว่าอาหารของใครใน3คนนี้ตกยากที่สุด
1: ผมคิดว่าไก่ครับ
0: ไก่เพราะอะไรครับ
1: เพราะไก่มันมีหนังเยอะแล้วมันจะน่าจะสุกยากกว่าอันไหน
0: แล้วข้าวโพดอ่ะข้าวโพด
1: ข้าวโพดมันก็น่าจะอาจจะได้เพราะมันเหมือนเราฮีทในไมโครเวฟนะครับมันก็อาจจะเกิดเร็วก็ได้ค่ะ
0: นี่น้องแพนคิดกำลังจะทำอะไรครับ
2: คือจะเอาทั้งมันนี่ครับเครื่องขยายนะครับ
0: ครับ
2: ให้สะแทะให้แตกมันสะท้อนกับกระจกนะครับให้แล้วให้มันไปโดนไก่ครับ
0: แล้วเราจะทำเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยเหรอหรือว่าเราจะ
2: เดี๋ยวจะตัดครับ
0: ตัดออกใช่ไหมครับเอาเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อจะได้
2: แต่ว่าให้มันร้อนเร็วๆครับ
0: ร้อนเร็วๆใช่ไหมครับแล้วแพนคิดว่าของใครเนี่ยจะสุกยากสุด
2: ของผมครับ
0: ของผมใช่ไหมครับ
2: คิดว่ามันน่าจะสุกยากครับเพราะว่าแสงมันไม่ได้โดนทั่วครับ
0: น้องโน้ตครับน้องโน้ตคิดว่าน้องโน้ตเนี่ยเอาของพวกนี้มาทำอะไรครับกำลังทำอะไรอยู
3: ่หนูจะเอานี้วางไว้แล้วก็ไฟฉายมาช่วยส่องแดดค่ะแล้วก็เอาอันนี้มาช่วยสะท้อน
0: แล้วเราคิดว่าของไข่เนี่ยสุกยากสุด
3: หนูคิดว่าไข่ดีกว่าไข
0: ่ทำไมถึงคิดว่าไข่อ่ะ
3: ไข่เนี่ยคือขนาดเราเอาใส่กระทะร้อนร้อนทอดมันยังนานเลยค่ะกว่าจะสุกแล้วนี่ต้องนี่ด้วยต้องใช้แสงจากดวงอาทิตย์มันก็คงจะยากมาก
0: สุกยากเหมือนกันใช่ไหม

0: แพนน้องแพนตอนนี้กำลังทำอะไรครับผม
1: อ๋อคือผมจะเอาไก่นะครับใส่ในกระดาษฟอยล์นะครับเพื่อจะให้เผาครับ
0: แล้วต้องใส่เยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วมันจะสุกทันเหรอครับถ้าเกิด
1: สุกทันครับเพราะว่ามันจะรวมๆกันใช่ไหมครับเวลาเผาความร้อนก็จะเข้าก็โดนด้วยกันครับ
0: โดนทั่วหมดเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: สุกทั้งชิ้น
1: ใช่ครับ

0: ูกำลังใช้ไฟฉายสองอันนี้ช่วยส่องให้มีแสงค่ะ
1: คือไฟฉายสองอันนี้ส่องโดยตรงเลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อแล้วก็มีแสงอาทิตย์ช่วยส่องตรงนี
0: ้ใช่
1: อ
0: ่
1: ะทำอะไรอยู่ครับไทเกอร์อ๋อ
2: เพิ่งนึกได้ครับว่าจะเอาแผ่นโฟยมาติดไว้ข้างล่างเพราะเวลาเราใช้ไฟข้างล่างมาจุดมันจะได้ไม่ต้องไหม้ครับแล้วเราใช้แสงอาทิตย์มาช่วยกันอีกแรงนึง
1: ให้สองอย่างมันช่วยกันใช่ไหม
2: ครับ
1: แล้วมันจะสุกเร็วขึ้นเหรอ
2: ก็น่าจะเร็วขึ้นนะครับเพราะความร้อนของมันครับ

0: ไอเกอร์เป็นยังไงบ้างเนี่ย
1: ก็ได้อยู่แล้วครับจะเป็น
0: โอ้โหสภาพอย่างนี้

0: 3 2 1หมดเวลาครับเป็นไงบ้างเนี่ยมาดูกันดีกว่าครับเป็นยังไงบ้างไทเกอร
1: ์ก็ได้อยู่นะครับ
2: เกือบถูกแล้วเมื่อกี้ไฟติดปะ
1: เมื่อกี้ติดครับ
2: มีช่วงนึงติดใช่ไหม
1: ใช่ครับมันมีช่วงนึงตอนที่มันลุกขึ้นมาเยอะเลยครับ
2: แล้วทำไมตอนแรกมันถึงไม่ติดอ่ะเพราะอะไรอ่ะ
1: เพราะมันมีเมฆมาขัดจังหวะด้วยครับแทนที่มันจะได้แล้วมันก็ไม่ได้เพราะมันมีเมฆมาบัง
2: เมฆมาบังแสงทำให้มันไม่ต่อเนื่อง
1: ครับ
2: นี่ครับนี่เห็นไหมมันก็มีคราบขาวๆเกือบจะสุกแล้วเหมือนกันเหมือนอันนี้อันนี้สุกเยอะกว่าอีกนะเนี่ย
1: มันสุกเยอะกว่าอันเดิมครับ
2: ต่อมาก็ถึงน้องนดครับเป็นไงบ้างน้องนด
3: มันมีแต่ควันน่ะพี่มันไฟมันไม่ติดสักทีแต่ไฟมันก็ติดแป๊บนึงแล้วแหละแต่ก้อนเมฆบางแสง
2: มาแนวเดียวกับไทเกอร์เลยครับตอนนี้โอเคแล้วขอดูข้าวโพดหน่อยนะครับณจุดนี
3: ้กินฉี
2: ่ข้าวโพดมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหม
3: ไม่มี
2: เลย
3: เมื่อกี้ข้าวโพดไหม้ไปอันนึงแล้ว
2: จริงป่ะ
3: รู้สึก
2: อันไหน
3: นี่ไงนิ่ม
2: มันนิ่มขึ้นนะครับมันสุกแต่ว่ามันไม่เหมือนกับที่เราซื้อกินกันแต่ว่ามันก็ถือว่าใช้ได้เลยนะฮะเป็นไงบ้างแพนสุกไหมสุกไหม
4: คิดว่าน่าสุกนะครับ
2: จะให้พี่เปิดอันไหน
4: อันไหนคิดว่าอันนี้นะครับ
2: อันนี้เหรอ
4: คร
2: ับ ลองมาดูกัน
4: ว้าว
2: ร้อนแน่เนี่ย
4: ร้อนพี่นายลองกินดิครับว่ารสชาติเป็นยังไงบ้าง
2: เหมือนกินข้าวมันไก่จริง
4: ๆเนื้อแน่นๆ
2: ใช่ใช่ถือว่าโอเคตอนแรกเห็นว่ามันไม่ติดไม่ใช่หรอ
4: ครับ
2: เราทำยังไงถึงลุกอ่ะเอาใบไม้มาเพิ่มหรอ
4: ครับผมก็ส่องต่อส่องมาตรงที่พอจะส่องไม่ได้ใกล้ๆกับไฟครับ
2: นี่หน้าไก่ถึงสุดโอเคสรุปว่าน้องๆทั้ง3คนเนี่ยสามารถทำให้อาหารของตัวเองสุกได้โดยที่ใช้แว่นขยายถึงแม้ว่าจะสุกมากจะสุกน้อยเนี่ยแต่ก็ถือว่าสุกนะครับสามารถทำได้ปรบมือแล้ว
3: นี่ค่ะข้าวโพดขนุน
2: ไป
5: ผมครับ
2: ไปงั้นเดี๋ยวเราไปกินดีกว่า
5: ไปกินอะไรกันอ่ะ
2: กินได้แต่ไก่นะ
6: ทุกวันนี้มนุษย์มีความสะดวกสบายในการใช้ไฟและสามารถใช้ไฟได้ตามต้องการอย่างง่ายได้จนอาจจะลืมไปว่าไฟที่ให้ทั้งแสงสว่างความอบอุ่นและความร้อนในการทำอาหารมีความสำคัญกับเราขนาดไหนเพราะฉะนั้นเรื่องของการจุดไฟเรียนรู้ไว้มีประโยชน์แน่นอนและที่สำคัญอีกอย่างก็คือรู้วิธีจุดไฟแล้วอย่าลืมที่จะดับไฟเมื่อใช้งานเสร็จเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับส่วนคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือช่วยบอกวิธีจุดไฟสุดเจ๋งในแบบของเพื่อนๆกันหน่อยส่งจดหมายมาตอบตามที่อยู่นี้หรือจะส่งมาทาง Facebook Fanpage ของรายการก็ได้ครับคนที่ตอบได้สร้างสรรค์และได้รับคัดเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเท่แบบนี้ครับวิทยาศาสตร์มีอยู่รอบตัวเราเสมอนะครับผมวิธีบอร์ดหวังว่าเพื่อนๆคงจะสนุกกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กันตลอดไปนะครับที่สำคัญยังมีเรื่องน่าสงสัยรอบตัวเรามากมายและเมื่อไหร่ที่ความสงสัยมาบวกกับวิทยาศาสตร
7: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
6: ถูกต้องเลยครับตราบใดที่ยังมีความสงสัยวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่มีวันหมดไปและพวกเราก็อาจจะได้กลับมาพบกันใหม่ครับส่วนวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.h

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

เคยสังเกตไหมครับว่าเวลาเราเพิ่งออกกำลังกายเสร็จมาหรือเพิ่งวิ่งมาเหนื่อยๆมักจะมีเสียงบางอย่างออกมาจากร่างกายของเราเสียงหอบเหรอไม่ใช่ครับมันคือเสียงอะไรใช่แล้วครับเสียงตึกๆที่ดังออกมาจากหน้าอกของเราคือเสียงอวัยวะที่สำคัญมากของร่างกายของเราคือหัวใจนั่นเองครับคนเราเนี่ยนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ได้ด้วยน้ำอากาศและอาหารและมีอวัยวะมากมายที่อยู่ภายในร่างกายของเรามีหน้าที่แตกต่างกันแต่ทำงานควบคู่กันไปได้ด้วยดีเพื่อให้มนุษย์เราเนี่ยนะครับใช้ชีวิตได้อย่างปกติครับทีนี้อวัยวะของคนเรามีอะไรบ้างล่ะครับเช่นตาหูจมูกปากบางคนอาจจะตาตีบางคนอาจจะตาโตคนบางคนมีผมสีทองนะครับแต่คนบางคนก็มีผมสีดำเช่นเดียวกันใช่แล้วครับนั่นแปลว่าอวัยวะของคนเราเนี่ยมีเหมือนกันนะครับมีจุดเดียวกันแต่ลักษณะอาจจะแตกต่างกันได้นะครับแต่ที่บอกมาทั้งหมดนั้นคืออวัยวะภายนอกครับทีนี้อวัยวะที่เรามองไม่เห็นนั้นมีอะไรบ้างเช่นสมองปอดกระเพาะอาหารและลำไส้ครับส่วนอวัยวะที่เป็นพระเอกในวันนี้เลยก็คือเจ้าหัวใจนั่นเองมันทำงานตลอดเวลาไม่ว่าเราจะกินวิ่งนอนเดินเรียนหนังสือหรือว่าเล่นเกมเจ้าหัวใจเนี่ยก็เต้นตึกอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับแล้วทำไมถึงให้จับไปที่หน้าอกรู้ไหมครับเพราะว่าหน้าอกเนี่ยเป็นที่อยู่ของหัวใจอยู่ในช่องอกตรงกลางค่อนๆไปทางซ้ายนะครับและรู้ไหมครับว่าขนาดของหัวใจของคนเราเนี่ยมีขนาดไม่เท่ากันนะครับบางคนเล็กบางคนใหญ่แต่การวัดคร่าวๆนะครับเขาบอกว่าหัวใจของคนเราเนี่ยจะใหญ่กว่ากำปั้นของเราเพียงเล็กน้อยนะครับทีนี้เวลาเราดูหนังแล้วเห็นนางเอกที่นอนอยู่บนเตียงที่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับแล้วเราจะเห็นเครื่องวัดการเต้นของหัวใจเมื่อเครื่องวัดการเต้นของหัวใจดังตี๊ดแล้วเป็นเส้นยาวๆนั่นแปลว่าหัวใจของเธอนั้นหยุดเต้นแล้วและนางเอกของเราได้จากเราไปแล้วไม่นะแล้วทำไมพอหัวใจของคนเราหยุดเต้นคนเราถึงตายล่ะครับก็เพราะว่าหัวใจของเราเนี่ยนะครับมีหน้าที่สูบฉีดเลือด

0: ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งในเลือดเนี่ยก็มีออกซิเจนไหลเวียนอยู่แต่ถ้าร่างกายของเราไม่ได้รับออกซิเจนหรือหัวใจของเราไม่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายก็จะทำให้ร่างกายของคนเรานั้นหยุดทำงานและเสียชีวิตในที่สุดครับเรามาลองซูมดูอวัยวะต่างๆกันชัดๆอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ
1: ร่างกายมนุษย์มีระบบต่างๆประกอบกันเป็นร่างกายการทำงานของอวัยวะจะทำงานสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบตัวอย่างเช่นระบบย่อยอาหารระบบหมุนเวียนเลือดในร่างกายระบบหายใจระบบขับถ่ายระบบประสาทระบบสืบพันธุ์เป็นต้นระบบต่างๆเหล่านี้จะทำงานสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องถ้ามีระบบใดระบบหนึ่งทำงานไม่เต็มที่หรือได้รับความเสียหายไปร่างกายก็จะอ่อนแอและส่งผลต่อสุขภาพไปในที่สุดและหัวใจก็เป็นอวัยวะหนึ่งของร่างกายที่อยู่ในระบบหมุนเวียนเลือดระบบนี้จะประกอบด้วย 1. โลหิตหรือที่เราเรียกกันว่าเลือดมีหน้าที่ลำเลียงสารอาหารต่างๆในร่างกาย 2. หลอดเลือดแบ่งเป็นหลอดเลือดแดงเป็นหลอดเลือดที่นำเลือดออกจากหัวใจไปยังทุกส่วนของร่างกายและเป็นเลือดที่มีออกซิเจนสูงหลอดเลือดดำเป็นหลอดเลือดที่นำเลือดกลับเข้าสู่หัวใจและเป็นเลือดที่มีออกซิเจนต่ำและหลอดเลือดฝอยเป็นหลอดเลือดขนาดเล็กจำนวนมากแทรกอยู่ทั่วทุกเซลล์ในร่างกายเป็นที่แลกเปลี่ยนแก๊สและสารต่างๆระหว่างเซลล์กับเลือดและ 3. หัวใจเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดในระบบไหลเวียนเลือดทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายอยู่ตลอดเวลาน้องๆรู้ไหมว่าเพียงแค่วันเดียวหัวใจของเราต้องหมุนเวียนเลือดประมาณ 2,000 แกลลอนหรือประมาณ 8,000 ลิตรแล้วยังเต้นวันละมากกว่า 100,000 ครั้งเลยนะรวมๆแล้วปีหนึ่งหัวใจของเราก็เต้นไปกว่า 36,500,000 ครั้งต่อปีเลยดูสิว่าทำงานหนักขนาดไหนขอบคุณหัวใจที่ทำให้เรามีวันนี้ดูแลหัวใจของเราให้ดีๆจะได้เต้นไปอีกนานๆนะทุกคนคำถามระหว่างคน2คนนี้หัวใจใครเต้นแรงกว่ากันคำตอบคือคนที่กำลังวิ่งถ้าเราวัดอัตราการเต้นของหัวใจขณะที่เราอยู่เฉยๆหรือนอนหลับปกติจะอยู่ที่ 70-90 ครั้งต่อนาทีแต่เมื่อออกกำลังกายหัวใจจะเต้นถี่ขึ้นเป็น 100-135 ครั้งต่อนาทีเลยทีเดียวเนื่องจากเมื่อร่างกายใช้พลังงานมากๆก็ต้องการเลือดมาเลี้ยงส่วนต่างๆมากยิ่งขึ้นระบบประสาทอัตโนมัติจะกระตุ้นหัวใจให้บีบเลือดออกไปในครั้งให้มากขึ้นและถี่ขึ้นนั่นเอง
0: วันนี้เราจะมาจำลองการทำงานของหัวใจกันครับ

เริ่มจากการตัดสายยางให้ยาวประมาณ5เซนติเมตรครับประมาณนี้นะครับที่เราวัดไว้นะครับตัดเลยชิบเรียบร้อยครับเราได้สายยางยาวประมาณ5เซนติเมตรมาเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนต่อไปครับเราเอาลูกโป่งขึ้นมาครับตัดให้เป็นเศษนะครับตัดตรงนี้ออกก่อนเรียบร้อยครับแล้วเราก็มาตัดหัวลูกโป่งออกครับจากนั้นพอตัดเศษลูกโป่งเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้แล้วนะครับเอามาพันไว้ด้านบนของสายยางของเราแบบนี้นะครับเอาใส่เข้าไปแบบนี้เลยแล้วเราก็มัดตรงนี้ให้แน่นครับเพื่อที่เราจะพันก้อนเทปนะครับนี้เห็นไหมครับนำสก๊อตเทปมาครับแล้วเราก็พันตรงนี้ครับแบบนี้เป็นที่เรียบร้อยครับจากนั้นนะครับใส่ด้านที่ไม่ได้พันลูกโป่งในรูบนฝาขวดน้ำที่เราเจาะไว้นะครับแบบนี้นะครับนำสายยางเส้นที่ยาวกว่าสอดเข้าไปอีกรูหนึ่งของฝาน้ำนะครับให้ทะลุมาประมาณ5เซนติเมตรนะครับแล้วพันด้วยเศษลูกโป่งเหมือนเดิมเลย

รียบร้อยครับขยับไม่ได้แล้วเห็นไหมครับหลังจากที่เราแปะตรงส่วนหัวนี้เหมือนกับข้างบนเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราดึงสายยางให้ชิดกับฝาขวดน้ำนำกาวร้อนมายิงที่ฝาของสายยางด้านล่างให้เสร็จก่อนติดกาวสายยางให้แน่นนะครับเราก็นำไซริงเนี่ยมาครอบสายยางที่โผล่มาด้านบนครับแล้วก็ยิงกาวร้อนปิดอีกทีหนึ่งครับยิงแบบนี้เลยนะครับให้มันติดกับฝาขวดน้ำนะครับเพื่อกันอากาศเข้าแล้วก็ทำให้มันแน่นด้วยนะครับหลังจากนั้นรอให้กาวร้อนแห้งครับทีนี้เราจะมาดูที่ลูกบอลยางครับเราจะตัดลูกบอลยางนี้ให้เป็น2ส่วนครับจากนั้นนะครับตัดด้านส่วนหัวของลูกบอลยางนะครับเพื่อที่เราจะได้ใส่ฝาขวดน้ำได้ครับทีนี้นะครับเราก็เอาฝาขวดน้ำเนี่ยนะครับที่มันมีสายยางอยู่เนี่ยใส่เข้าไปบนหัวของลูกบอลยางแบบนี้ครับแล้วเราก็ทากาวปิดฝาขวดน้ำไว้ครับให้มันติดกับลูกบอลยางแล้วเราค่อยเอากาวร้อนเนี่ยยิงซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับเราต้องกดฝาให้ติดกับลูกบอลเลยนะครับเพื่อมั่นใจว่ามันจะไม่หลุดออกมาอีกเอาละครับทีนี้เราจะมาตัดลูกโป่งขนาดใหญ่เพื่อครอบลูกบอลยางกันครับเริ่มจากการตัดตรงส่วนหัวของลูกโป่งออกนะครับแบบนี้ให้มันมีขนาดใหญ่หน่อยนะครับจะได้ครอบลูกบอลยางได้แล้วเราก็นำลูกบอลยางขึ้นมาครับแล้วก็ครอบมันเลย

ครับหลังจากนั้นนะครับให้เราใช้เทปพันสายไฟสีแดงนะครับพันรอบๆลูกบอลยางของเราเลยนะครับแต่ว่าพันเบาๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขาด

เสร็จแล้วนะครับให้เราเอาสายยางที่เราต่อไว้นะครับใส่ลงไปในถ้วยน้ำสีแดงที่เราเตรียมไว้ครับแล้วก็เอาอีกฝั่งหนึ่งนะครับใส่ลงไปในถ้วยเปล่าแล้วเรามาดูกันว่าถ้าเราบีบแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับเห็นไหมครับน้ำแดงเนี่ยไหลไปตามสายยางแล้วนะครับทีนี้ครับขั้นตอนต่อไปครับให้เราเตรียมลูกบอลยางแล้วทำเหมือนเดิมอีกชุดหนึ่งครับพอทำเสร็จแล้วก็จะได้รูปแบบแบบนี้เหมือนเดิมเลยครับแล้วเราก็นำทั้งสองอย่างเนี่ยนะครับทั้งสองอันนี้มาประกบติดกันเห็นไหมครับรูปร่างคล้ายกับหัวใจเลยเห็นไหมครับเหมือนหัวใจเป๊ะเลยหลังจากที่เรานำมาประกบกันเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรานำสก็อตเทปใสพันรอบๆมันครับ

ทีนี้นะครับให้เราเอาสายยางเนี่ยใส่ลงไปในถ้วยน้ำสีน้ำเงินนะครับแล้วก็นำอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยใส่ลงไปในถ้วยน้ำสีแดงครับแบบนี้ครับทีนี้เราลองมาบีบที่หัวใจกันเลยครับ

0: ทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองในหัวใจของคนเราจะถูกแบ่งออกเป็น4ห้องได้แก่หัวใจห้องบนขวาหัวใจห้องล่างขวาหัวใจห้องบนซ้ายและหัวใจห้องล่างซ้ายเลือดดำจากร่างกายจะถูกสูบเข้ามาในหัวใจ2ห้องด้านขวาแล้วถูกส่งไปฟอกด้วยออกซิเจนจากนั้นเลือดแดงจากปอดก็จะถูกสูบฉีดกลับมาที่หัวใจ2ห้องด้านซ้ายเพื่อสูบฉีดเลือดดีไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายอีกครั้งแล้วสิ่งที่น่าทึ่งของหัวใจก็คือที่หัวใจของเราจะมีกล้ามเนื้อชนิดพิเศษที่แตกต่างจากกล้ามเนื้ออื่นๆในร่างกายกล้ามเนื้อหัวใจนี้สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าอ่อนๆได้ซึ่งกระแสไฟฟ้านี้กระตุ้นให้หัวใจบีบแล้วคลายตัวลองสังเกตดูจากการทดลองเมื่อเราบีบที่ลูกบอลก็เหมือนกับหัวใจที่บีบตัวและจะช่วยดันเลือดให้หมุนเวียนกระจายไปยังอวัยวะต่างๆในร่างกายได้เสียงตึกตึกตึกที่เราได้ยินก็คือเสียงหัวใจของเรากำลังทำงานบีบเข้าและคลายออกอย่างรวดเร็วนั่นเองและที่สุดยอดไปกว่านั้นก็คือแรงบีบของหัวใจนี้ไม่ธรรมดาถ้าสมมุติว่าเราเอาหัวใจออกมาข้างนอกแล้วทำเป็นปืนฉีดน้ำหัวใจจะฉีดเลือดพุ่งไปได้ไกลถึง10เมตรเลยทีเดียวคำถามเลือดในหัวใจแต่ละห้องจะสามารถไหลเวียนย้อนกลับไปกลับมาได้หรือไม่คำตอบคือไม่ได้เพราะมีอวัยวะที่เรียกว่าลิ้นหัวใจอยู่ระหว่างหัวใจห้องบนกับหัวใจห้องล่างทำหน้าที่ควบคุมการไหลของเลือดให้ไปในทิศทางเดียวกันและป้องกันไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับ
1: กล้ามเนื้อหัวใจของเราเนี่ยมีความแข็งแรงมากเลยใช่ไหมครับเพราะต้องสูบฉีดเลือดของเราตั้งแต่เกิดจนตายเลยเพราะฉะนั้นเราควรที่จะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาสุขภาพของหัวใจเราให้แข็งแรงอยู่ตลอดนะครับนี่แหละครับเวลาเราวิ่งแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าจังหวะการเต้นของหัวใจของเราเต้นชัดขึ้นนะครับและก็เป็นการบริหารกล้ามเนื้อของหัวใจให้แข็งแรงมากขึ้นครับส่วนน้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับไม่ควรดื่มกาแฟน้ำอัดลมหรือว่ายาชูกำลังเลยนะครับเพราะพรุ่งนี้เนี่ยมีคาเฟอีนอยู่การดื่มมันเข้าไปเยอะๆจะทำให้หัวใจของเราเต้นผิดปกติได้ครับแล้วที่สำคัญไม่ใช่การออกกำลังกายอย่างเดียวนะครับการพักผ่อนให้เพียงพอก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่สำคัญมากๆต่อหัวใจของเรานะครับเพราะการพักผ่อนจะทำให้หัวใจของเราไม่ต้องทำงานหนักมากเกินไปไงครับแต่ว่าน้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะบางครั้งเวลาเราเล่นกันแรงๆแล้วไปกระแทกโดนหน้าอกของเราหัวใจเราอาจจะหยุดเต้นได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงตรงหน้าอกของเราด้วยนะครับเด็ก
0: ๆคำถามถ้าไม่มีสมาร์ทวอชมาใช้วัดอัตราการเต้นของหัวใจเราสามารถใช้วิธีการใดแทนได้คำตอบใช้วิธีการจับชีพจรแทนได้เพราะชีพจรเกิดจากการบีบตัวของหัวใจเพื่อส่งเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายทำให้เกิดแรงดันมากระทบผนังของเส้นเลือดเป็นผลให้เส้นเลือดมีการหดและขยายตัวตามจังหวะการบีบตัวของหัวใจเมื่อเอานิ้วแตะไปที่บริเวณเส้นเลือดแดงวิ่งผ่านเช่นข้อมือข้อพับขาหนีบขมับและคอจะรู้สึกได้ถึงจังหวะการเต้นของหัวใจมาดูกันอีกทีว่าทำไมหัวใจของคนเราจึงสำคัญมากในหัวใจของคนเราจะถูกแบ่งออกเป็น4ห้องได้แก่หัวใจห้องบนขวาหัวใจห้องล่างขวาหัวใจห้องบนซ้ายหัวใจห้องล่างซ้ายเลือดดำจากร่างกายจะถูกสูบเข้ามาในหัวใจ2ห้องด้านขวาแล้วถูกส่งไปฟอกด้วยออกซิเจนที่ปอดจากนั้นเลือดแดงจากปอดก็จะถูกสูบฉีดกลับมาที่หัวใจ2ห้องด้านซ้ายเพื่อสูบฉีดเลือดดีไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายอีกครั้งแล้วสิ่งที่น่าทึ่งของหัวใจก็คือที่หัวใจของเราจะมีกล้ามเนื้อชนิดพิเศษที่แตกต่างจากกล้ามเนื้อ

อื่นๆในร่างกายกล้ามเนื้อหัวใจนี้สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าอ่อนๆได้ซึ่งกระแสไฟฟ้านี้กระตุ้นให้หัวใจบีบแล้วคลายตัวเสียงตึกตึกตึกที่เราได้ยินก็คือเสียงหัวใจของเรากำลังทำงานบีบเข้าและคลายออกอย่างรวดเร็วนั่นเองและที่สุดยอดไปกว่านั้นก็คือแรงบีบของหัวใจนี้ไม่ธรรมดาถ้าสมมุติว่าเราเอาหัวใจออกมาข้างนอกแล้วทำเป็นปืนฉีดน้ำหัวใจจะฉีดเลือดพุ่งไปได้ไกลถึง10 เมตรเลยทีเดียว

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference

of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15

เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ในการพยากรณ์อากาศนะคะเขาจะเรียกความดันอากาศว่าความกดอากาศค่ะ
1: อุ้ยโคชี่มาคันโลมันแฟบลงโ
2: อ้ตอนความดันอากาศ
3: โคชี่โคชี่ว่าฝนมันจะตกไหมคะเนี่ยทำไมมันดูครึ้มๆตอนแรกนะอากาศดีดีครึ้มมาอีกแล้วทางจากจอกบ้านซะหน่อยสงสัยต้องเปลี่ยนไปใส่เสื้อกันฝนแทนแล้วมั้งคะเนี่ยโหอากาศแปรปรวนทุกวันเลยอะเดาไม่ถูกเลยเนี่ย
0: เพราะว่าเท่าที่ครูฟังพยากรณ์อากาศมาเขาบอกว่าช่วงนี้ความกดอากาศนะคะแปรปรวนมากเลย
3: กดอากาศทำไมต้องไปกดอากาศด้วยอะคะ
0: ถ้าแพรยังสงสัยนะคะว่าความกดอากาศมันเกี่ยวข้องอะไรกับสภาพอากาศวันนี้นะคะเดี๋ยวครูจะพาแพรไปทำกิจกรรมกันและไปเรียนรู้กันค่ะในลับซ่าท้าทดลอง
3: ครูใช่คะแล้วความกดอากาศนี่มันเป็นยังไงนะคะ
0: แพรจำได้ไหมคะว่าอากาศเนี่ยมันมีตัวตน
3: เหมือนที่ครูเคยบอกว่าแล้วมันก็ต้องการที่อยู่สัมผัสได้แล้วก็มีน้ำหนักด้วยใช่ป่ะ
0: ใช่ค่ะและการที่อากาศมีน้ำหนักนะคะก็เลยทำให้เกิดแรงกดแรงกดนั้นน่ะเขาจะเรียกว่าแรงดันอากาศ
3: พอมันมีแรงกดมันก็เลยมีแรงดัน
0: ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะไปทำกิจกรรมทบทวนความจำเรื่องแรงดันอากาศกันนิดนึงกับกิจกรรมที่มีชื่อว่ามังกรเล่นบอล
3: โ
0: อ้นี่เลยค่ะกิจกรรมมังกรเล่นบอล
3: มังกรเล่นบอลไหนมังกรไหนบอลเหรอคะ
0: นี่เลยค่ะต้องมีอุปกรณ์กันค่ะถึงจะสร้างบอลแล้วก็มังกรออกมาได้อุปกรณ์นะคะก็จะมีกระดาษสีค่ะวันนี้เราจะใช้สีแดง
3: โอเค
0: สีขาว
3: มากานี
0: ่แล้วก็เป็นกระดาษฟอยล์ค่ะ
3: มีหลอดด้วย
0: มีหลอดใช่
3: แล้วก็ปากกาเมจิก
0: ใช่ค่ะแล้วก็มีกาวกันไก่นะคะ
3: อ
0: ันดับแรกนะคะคุณครูจะให้แพรวนะคะตัดกระดาษสีแดงเป็นรูปวงกลมค่ะ
3: เป็นวงกลม
0: โอเคค่ะแล้วกระดาษสีขาวก็ใช้ในการตกแต่งให้เป็นมังกรค่ะนั่นก็คือส่วนของฟันและก็เป็นส่วนของดวงตาค่ะ
3: เป็นวงกลมแบบนี้ไหมคะครูเช
0: ่ถูกต้องค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้แพรวนะคะทำการตัดแล้วก็ซ้อนกันให้เป็นรูปกรวยค่ะ
3: ได้ค่ะตัดเลยนะคะ
0: ซ้อนให้เป็นกรวยใช่ค่ะ
3: แบบนี
0: ้แล้วก็ติดกาวนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทำการเจาะตรงปลายนี้ตรง
3: ค่ะ
0: แล้วก็เสียบหลอดเข้าไปค่ะแล้วก็ตกแต่งให้เป็นมังกรก็คือจะมีส่วนของตาแล้วก็ส่วนของฟัน
3: โอเคเดี๋ยวไปลองดูได้แล้วค่ะครูเช่หน้าตาเหมือนมังกรไหมคะ
0: เหมือนมังกบมากเลยค่ะ
3: มังกรแบบน่ารักไง
0: โอเคโอเค
3: แล้วพอเสร็จแล้วต้องยังไงต่อคะเนี่ย
0: อ๋อนี่เลยค่ะเมื่อสักครู่เราบอกว่าจะเป็นมังกรเล่นบอลใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ทำการปั้นลูกบอลไว้ให้แล้วโดยใช้กระดาษฟอยล์ปั้นเป็นกลมๆแบบนี้ค่ะขนาดไม่ต้องใหญ่มากนะคะโอเค
3: เราต้องทำยังไงเอ่ยเสร็จเราไปเสร็จแล้วเราก็
0: ค่อยๆเป่าค่ะแล้วดูว่ามังกรจะสามารถเล่นบอลได้หรือเปล่า
3: เป่าเลยนะโอ้ย

0: ครูใช่ขาทำไมลูกบอลมันถึงลอยได้คะอันนี้นี่เป็นเพราะแรงดันอากาศหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะเป็นเพราะว่าเวลาที่แพลวทำการเป่าใช่ไหมคะอากาศก็จะผ่านไปตามท่อแล้วก็ขึ้นไปดันให้ลูกบอลสามารถที่จะลอยได้ค่ะ
0: อันนี้แรงดันอากาศแล้วความดันอากาศนะคะ
1: ความดันอากาศก็คือแรงที่กระทำต่อ1พื้นที่ค่ะที่รองรับแรงดันนั้นถ้าพื้นที่เนี่ยมีปริมาณมากแรงดันอากาศก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วย
2: พี่นิกนี่เตรียมหล่อมาขนาดนี้การทดลองต้องเกี่ยวกับการเป่าแน่ๆเลยใช่ไหมคะ
3: แหมรู้ดีจริงๆเลย
2: ระดับไหนแล้ว
3: แต่ว่าพี่จะใช้ขวดเนี่ยเป่าก็บีบแล้วหมุน
2: อ้าวมีบีบด้วยอ่ะ
3: ใช่นะครับคราวนี้อุปกรณ์ที่เราต้องใช้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาขวดพวกแชมพูต่างๆนี่นะครับที่ใช้เสร็จแล้วเนี่ยครับที่มันเป็นแบบ
2: หัวปั๊ม
3: แบบหัวปั๊มนี่นะครับเอาออกมาแล้วก็ตัดไส้ข้างในออกให้หมดเลยพวกสปริงอะไรอย่างเงี้ยครับสิ่งที่เราต้องการก็คือว่าเราจะต้องการใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวให้อากาศบีบบีบใช่ไหมคราวนี้เนี่ยสิ่งที่พี่ต้องทำเนี่ยก็คือว่าใบพัดนั่นเองเริ่มจากหลอดใหญ่นี้แล้วกันนะครับเราเทปกาวอย่างนี้นะครับก็มาปิดตรงปลายหลอดนี้นะครับปิดไปเลยปิดไปเลยเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการก็คือว่าไม่ให้อากาศออกมาได้นะตรงนี้แล้วก็ปิดทั้งสองด้านนี้นะครับคราวนี้สิ่งที่ต้องทำมันหนึ่งก็คือว่าตัดปลายตรงกลางทะแยงเนี่ยตรงด้านปลายหนึ่งเนี่ยเฉียงๆนี้นะ
2: ข้างหน
3: ึ่
2: ง
3: ออกนี้นะครับตัดเฉียงปุ๊บเราก็ตัดเหมือนกันนะครับอีกด้านหนึ่งที่ตรงข้าง
2: ตรง
3: ฝั่งทแยงมุม
2: ก็จะมีรู
3: ก็จะมีรูสองแบบนี้นะครับเห็นไหมหลังจากนั้นนี่นะครับพี่ก็เอาเทปตรงนี้นี่นะครับ
2: ปิดปลายเหมือนเมื่อกี้
3: เหมือนเมื่อกี้เลยนะครับปิดตรงปลายเหมือนเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะต้องตัดปุ่มเล็กๆตรงนี้นะครับ
2: เป็นร
3: ูเล็กๆนิดหนึ่งนะครับเอาตรงปลายของกรรไกรนี่นะครับตัดออกมาเป็นสามเหลี่ยมนี้โอเคอันนี้ก็เสร็จละเดี๋ยวอยู่นิดเดียว
2: อันนี้
3: การประกอบเข้ามาเนี่ยเราจะต้องเจาะรูตรง
2: กลาง
3: ตรงกลางของฝาขวดน้ำนี้นะครับเพื่อที่ให้หลอดใส่เข้ามาแล้วก็เอาหลอดนี้นะครับใส่เข้ามาตรงนี้ด้วยนะครับแต่รูที่เราจะเจาะของในหลอดใหญ่เนี่ยเราจะต้องเจาะให้มันใหญ่กว่าหลอดนี้นิดนึงนะครับให้หลวมเพราะมันจะได้หมุนได้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอานี้ใส่นะครับ
2: โอเค
3: ดูค่อนข้างหลวมแล้วนะครับเห็นไหมครับเราจะต้องเอาหลอดนี้สวมทับรูตรงนั้นแล้วก็เอาตรงนี้นะครับ
2: รูของฝาขวดน้ำ
3: เนี่ยครับใส่เข้าไปวางตัวสต็อปเปอร์หรือฝาน้ำฝาขวดน้ำเนี่ยให้อยู่คงพอดีนะครับโอเ
2: ค
3: เราจะรู้ได้ไงว่าทำได้ไงถ้าเราจะเป่าเนี่ยก็เป็นของเล่นที่น้องๆทำได้คราวนี้มาดูดีกว่านะครับว่าบีบแล้วหมุนเป็นยังไงคร
2: ับ
3: พี่เอ๋ยเราก็จะเอาตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปในรูของขวดหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ปิดเทปตรงนี้เพื่อว่าเวลาเราบีบนะครับหรือว่าเอากาวร้อนก็ได้นะครับมาทำให้อากาศเนี่ยไม่ออกมาแล้วก็ยึดหลอดตรงนี้ไว้กับขวดนี้นะครับโอเคทำนี้ได้แล้วจบแล้วคราวนี
2: ้พร้อมบีบเลยนะ
3: พร้อมเลยลองดูถูกต้องเลยนะครับคราวนี้วิธีการเนี่ยเอ่ยหลักการในการทำงานนี่ยังไงครับ
2: หลักการวิทยาศาสตร์บอกเลยค่ะว่ากฎข้อนี้ไอ้แม่นมากกฎข้อที่3ของนิวตันนะคะทุกแรงกริยาย่อมมีแรงปฏิกิริยาที่มีขนาดเท่ากันและทิศทางตรงกันข้ามเสมอ
3: นั่นใช่มั้ยครับเพราะว่าแรงกริยาที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากการที่เราบีบทําให้อากาศเนี่ยดันออกมาใช่มั้ยเวลาอากาศเนี่ยดันออกมาผ่านรูตรงด้านข้างนี้นะครับมันก็จะทําให้เกิดแรงเนี่ยนะครับดัน
2: ในทิศตรงข้าม
3: นะครับหลอดเนี่ยไปข้างหน้าในทิศตรงข้ามก็คล้ายๆใบพัดของเฮลิคอปเตอร์เลยเนาะใช่มั้ย
2: จริงๆเป่าก็ใช้หลักการเดียวกัน
3: เป่าก็ใช้หลักการเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวเอาที่เป่ามาเหมือนกันนะครับดูนะ
2: อันนี้น่าจะสนุกกว่านะแต่แลดูจะเหนื่อยเหนื่อยไหมอันนี้สนุกเอง
3: สนุกเองเลยนะครับลองทำดูนะครับ

ท็กซี่แล้วก็เฟอร์นะคะวันนี้พี่มีก

0: การทดลองนั่นก็คือหลอดพ่นน้ำกติกามีอยู่ว่าเราจะให้หลอดน้องๆกันไปคนละกี่อันก็ได้เอาไปก่อนเลยทำยังไงก็ได้ค่ะให้มันพ่นน้ำออกมาเป็นสเปรย์รู้จักสเปรย์ไหมแต่วันนี้เราไม่มีฟอกกี้มาให้น้องๆแบบว่าพ่นๆฉีดๆอะไรอย่างนี้อ่ะเนาะมีเพียงแค่หลอดและแก้วน้ำคิดว่าจะทำยังไงให้มันเป็นสเปรย์ครับไม่มีการแบบว่าดูดเข้าปากแล้วพ่นนะอันนี้โกรธนะพี่ใบให้ว่าต้องเป่าอะพร้อมยังอะพร้อมแล้วพี่ให้เวลาเริ่มได้เลยมีการต่อหลอดค่ะอะทำยังไงดีล่ะทำยังไงทำไมต้องต่อหลอดอะถามก่อนทำไมต้องต่อหลอดอะเอาจะพ่นน้ำใส่หน้าพี่แล้วไม่มีการตอบด้วยใกล้ๆก็ได้อะใกล้ๆยื่นมือไหม ไม่เป็นพี่ใบให้ว่ามีแบบอันนึงที่จุ่มน้ำดูหนูไปทำไงอยู่มีการประชุมค่ะหลังจากที่น้องๆได้ประชุมกันนะคะก็ยังไม่มีใครสามารถทำได้เพราะฉะนั้นพี่ตินาจะเป็นคนเฉลยเองวิธีการก็คือเอาหนึ่งหลอดจุ่มเข้าไปในน้ำแบบนี้นะคะและอีกหนึ่งหลอดวางไว้แบบนี้หลังจากนั้นเราก็หายใจเข้าแล้วก็เป่าแต่พี่ไม่ทำให้น้องทำเลยเอาหลอดเอานิ้วหน่อยโอเคหนึ่งสองสามเบาไปนิดต้องเชียร์เปียกตลอดแรง
1: ไม่ใช่
0: ครั้งที่เจ็ดครั้งที่แปดครั้งที่เก้าเดี๋ยวใจเย็นนี่เสียงแบบนี้ใกล้ถูกแล้วโอ้โหสเปรย์ใหญ่มากเมื่อกี้เราทำแบบนี้ใช่ไหมเราลองแบบว่าตั้งขึ้นมาอะไรอย่างนี้มาพี่จะทำให้ดูนะน้องๆดูซิว่าจะได้หรือเปล่าเผื่อน้องจะได้มีความหวังมากขึ้นพี่บอกนะว่าพี่ไม่ได้โกหกน้องน้องน่าจะมีกำลังใจคิดว่าเป็นหลักการอะไรเอ่ยเพื่อนๆบอกน้ำลายเดี๋ยวก่อนมันใช้แรงอะไรบ้างทำไมมันถึงแบบเกิดเป็นสเปรย์ได
2: ้แรงด
0: ัน
2: แรงดันของอากาศ
0: แรงดันของอากาศมันเกิดอะไรขึ้น
2: ดันน้ำขึ้นมาทำให้กลายเป็นละออง
0: อ๋อแรงดันอากาศดันน้ำขึ้นมาทำให้เป็นละอองฮะน่าจะเมื่อกี้ตอบอะไรออกไปเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปฟังหลักการจากพี่นิกและพี่เอ๋ยกันดีกว่าค่ะว่าทำไมหลอด2หลอดถึงสามารถทำให้เป็นละอองสเปรย์ได้ไปฟังเฉลยกันเลย
3: เฮ้ยมันน้ำลายหรือเปล่าเมื่อกี้นะครับ
0: โอ้ย
3: อย่างที่พ
0: ี่เอ๋ยเห็นนะทีนี้ทำมั่งเออ
3: นี่ไงเห็นไหมก่อนอื่นเนี่ยเวลาเป่าเนี่ยต้องอย่าให้หลอดเนี่ย
0: ปักลง
3: บัดลงอย่างนี้นะไม่งั้นเนี่ยมันจะทำให้ลมนี่มันลงไปแล้วดันน้ำออกมานอกแก้วแต่ประเด็นก็คือว่าความเร็วของลมที่นะครับที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วเนี่ยมันจะทำให้ความดันด้านบนนี้นะครับน้อยลงทันทีพอความดันด้านบนน้อยลงเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำที่อยู่ด้านบนผิวตรงนี้ดันน้ำขึ้นมานะครับเวลาน้ำขึ้นมาจากหลอดนี้ปุ๊บลมที่ผ่านอย่างข้างบนนี้มันก็จะทำให้เป่าให้เป็นละอองนั่นเองครับ
4: เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นอีกนิดนึงนะคะคุณครูมีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะ
5: ไปค่ะ
4: นั่นคือกิจกรรมที่มีชื่อว่า Marshmallow แรงดัน
5: Marshmallow อุ๊ย Marshmallow
4: ใช่ค่ะกิจกรรม Marshmallow แรงดัน
5: Marshmallow มันเกี่ยวอะไรอะคะครูเช่
4: เกี่ยวข้องสิคะวันนี้นะคะก็จะต้องมี Marshmallow ที่เป็นตัวหลักของเรามีขวดค่ะแล้วก็ทำการเจาะรูแบบนี้นะคะแล้วก็มีที่สูบลมเพื่อจะเป็นตัวเพิ่มแรงดันค่ะโอเคพร้อมไหมคะ
5: พร้อมค่ะ
4: โอเคค่ะงั้นแปลวนะคะใส่มัสเมลโล่ลงไปในขวดเลย
5: ใส่เยอะไหมคะ
4: ใส่หมดเลยค่ะ
5: ใส่หมดเลย โอเคใส่ไปเลยนะคะ
4: ใส่เลยค่ะอู้

0: โอเคในตอนนี้นะคะในขวดของแพรวนอกจากจะมีมัชเมลโล่แล้วยังมีอะไรอยู่
1: อากาศเหรอคะ
0: ถูกต้องค่ะต่อไปนะคะเราจะให้แพรวนะคะทำการเติมอากาศเข้าไปค่ะ
1: เติมอากาศ
0: ใช่ค่ะเพื่อเพิ่มแรงดันอากาศและเมื่อแรงดันอากาศอยู่ในพื้นที่ที่เป็นจำกัดแบบนี้นะคะก็จะสามารถได้ว่าเกิดความดันอากาศเกิดขึ้น
1: โอเคปั๊มลมเข้าไปเลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะส่งอุปกรณ์ให้เลยแล้วลองสังเกตดูค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีอากาศเพิ่มเข้าไปในขวด
2: อุ้ยคูชี่มาสเตอร์โลมันแฟบลง
0: โอ้ขอก่อนค่ะเพราะตอนนี้อากาศน่าจะอัดอยู่ในขวดแน่นมากเลยค่ะแพรวโอ้นี่นะคะเมื่ออากาศนะคะอัดเข้าไปในขวดแบบนี้นะคะก็จะทำให้เกิดแรงค่ะซึ่งแรงดันนี้ก็จะดันให้มัสเมลโล่นะคะยุบตัวลงไปอย่างที่แพรวเห็นเลยแล้วเมื่อแรงดันอากาศนะคะอยู่ในหนึ่งหน่วยพื้นที่แบบนี้นะคะก็บางทีก็จะถูกเรียกว่าความดันอากาศค่ะ
1: ถ้าเกิดเราลองเอาที่สูบลมออกเหรอคะ
0: ลองดูค่ะจับขวดดีนะ
1: โอ้มาร์ชเมลโล่กลับมาเหมือนเดิมแถมยังมีเสียงตอนดึงด้วยมันเกิดจากอะไรอะคะ
0: เป็นเพราะว่าอากาศนะคะที่อัดอยู่แน่นภายในขวดอะค่ะรู้สึกว่าอึดอัดมากเลยพยายามออกมาข้างนอกค่ะเวลาที่ออกมาเนี่ยนะคะก็เลยทำให้เกิดเสียงฟึดได้ยินค่ะ

0: โอ้ยยังไกลอ่ะ
1: เฮ้ยทำได้ไงแบบคือแบบฟึ๊บไปถึงแป๊บเดียวเอง
0: แล้วมันไกลมาก
1: ปึกปากแล้วแบบตั้งแบบนี้เลยอ่ะคือแบบว่ามันแรงมากเลยแบบ
2: ไม่เถียงอะไรด้วยนะ
0: ปล่อยไปแบบแป๊บเดียวก็ถึง
3: ขึ้นไปอ่ะ
1: ตรงดิ่งเลยนะ
3: ใช่
0: ไกลมากเลยแล้วก็แรงมากมากเลย
1: แบบตรงเลยนะแบบ
0: แล้วมันก็ตรงเลย
1: อุ้ยตกใจหมดเลย
2: ครั้งนี้ไม่ปากแต่หูเลยใกล้ใ
4: กล้เลยไกลมากเรนเจอร์สเอาอุปกรณ์มาครบไหม
0: ครบครับเนี่ยขวดน้ำมาด้วย
2: น้ำมีน้ำ
0: ขวดน้ำแล้วก็มีน้ำ
5: ค่ะยังมาเยอะเลยคร
0: ับ แต่ว่าเราไม่มีแท่นแบบนั้น
4: อ่ะโอ้ยมีแค่นี้พอแล้ว
1: พอได้ไงครับพี่โตต้องมีน้ำมันไม่ใช่ครับ
4: แค่นี้พอแล้วจริงๆเพราะว่านี่คือจรวดขวดน้ำก็ต้องมีขวดกับมีน้ำเป็นส่วนประกอบหลักแต่ว่ามันมีความลับอะไรบางอย่างซ่อนอยู่อีกนิดหน่อยซึ่งความลับนี้แหละที่ทำให้จรวดคนนี้กลายเป็นการแข่งขันระดับชาติได้เลย
1: โอ้โหระดับชาติเลย
4: ใช่น่าสนใจปะล่ะ
6: ส่วนของจรวดครับจะมี3ส่วนครับส่วนหัวส่วนฟินแล้วก็ส่วนบอดี้ครับจรวดลำหนึ่งครับจะใช้ขวด2ขวดครับในการทำหัวแล้วก็บอดี
2: ้มันก็เป็นคู่สิคร
6: ับ ใช่ใช่อันแรกครับเราจะเริ่มจากการตัดตรงนี้นะครับตรงเส้นโค้งของขวดครับเจาะคัตเตอร์ลงไปได้เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นครับ
4: เก
6: ล
4: ี่ยตัดเข้าไปคร ับ
1: ตั้งเส้นเลยใช่ไหมคร
6: ับ ใช่ครับ
4: เพราะว่ากรรไกรเราจะคอนโทรลได้ง่ายกว่าถูกไหมฮะ
6: ใช
1: ่จรวดขวดน้ำมี3ส่วนสำคัญก็คือตัวจรวดปีกจรวดและหัวจรวดเวลาทำเราต้องเตรียมขวดน้ำบัดลมไว้2ขวดเอาขวดใบแรกมาตัดเอาแค่ส่วนบนให้เป็นหัวของจรวดและเอาดินน้ำมันที่ชั่งได้50กรัมมาอัดเข้าที่หัวจรวดให้แน่นไม่ให้เหลืออากาศเพื่อเป็นหัวถ่วงของจรวดหลังจากนั้นก็เอามาติดเข้ากับก้นขวดใบที่2ด้วยกาวร้อนแล้วพันด้วยเทปกาวให้แน่นเสร็จแล้วก็เอาแผ่นอะคริลิกที่ถูกตัดเป็นทรงปีกของจรวดมาติดเราก็จะได้จรวดขวดน้ำแล้ว
6: เสร็จแล้วใช่ไหมทุกคน
2: ใช่ครับ
6: ก็เดี๋ยวเตรียมลงยิงกันได้ครับ
4: ฮะยิงได้เลย
1: ยิงได้เลยครับ
4: ไปลุย
1: ไปแล้วครับพี่เจ
2: มส
4: ์พร้อมเตรียมยิงไหม
2: พร
1: ้
2: อม
1: พร้อมครับ
2: นี่ขวดใหญ่มากเลย
6: เดี๋ยวขอยิงจรวดนะฮะโอเคอันดับแรกเลยครับก็จะต้องเติมน้ำใส่จรวดเวลาเราเติมน้ำแล้วก็สามารถกะเลยขั้นตอนต่อไปครับก็จะเป็นการสวมจรวดครับกับตัวฐานยิงสวมให้สุดแล้วก็ล็อกครับขั้นตอนต่อไปครับก็จะเป็นการตั้งจรวดให้มุม45องศาก็สามารถยิงได้แล้วครับ
0: ฮะมันไม่ยังไม่มีเชื้อเพลิงเลย
1: ใช่ครับต้องมีน้ำมันหรือว่าแก๊สอะไรพวกนี้หรือเปล่าม
2: ันต้องจุดไฟอะไร
1: นั่นดิ
0: มันเป็นตัวดึงหรือเปล่าอ่ะ
2: ใช่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยแล้วพอดึงปุ๊บ
1: ใช่หรือว่าจะแบบมีสปริงพุ่งออกไปหรือเปล่า
2: ใช่เพราะเมื่อกี้มันมีล็อกอะไรก็ไม่รู้ไง
7: มีแค่น้ำกับจรวดไม่เห็นมีเชื้อเพลิงจะยิงจรวดขึ้นฟ้าได้ยังไงกันล่ะเนี่ย
8: ใช้ก้อนสายนะครับว่าเราใช้อะไร

0: ็นเชื้อเพลิงในการปล่อยจรวดดีแต่ว่าในกลุ่มผมนะครับผมจะใช้แค่ลมธรรมดานะครับในการเติมเข้าจรวดครับใช้ลมธรรมดาครับ
1: ปั๊มลมเข้าไปเหรอฮะ
2: ปั๊มลม
0: สูบลมไปเรื่อย
3: ๆแล้วต้องใช้เยอะแค่ไหน
4: ต้องเข็บไปถึงตัวไหนครับ
0: อันนี้ขึ้นอยู่กับตัวจรวดเลยครับก่อนที่จะยิงนะครับเดี๋ยวผมขอคนนึงมาช่วยเหยียบนี้ผมได้ไหมครับเดี๋ยวน้องเวลาเหยียบเหยียบนี
3: ้ทำไมต้องเหยียบอะครับ
0: เวลาที่เราจะปล่อยจรวดนะครับคือฐานยิงมันจะสั่นทำการปล่อยจรวด
5: 1 2
3: 3
1: โอ้ยโอ้ย
3: โอ้ย
6: เมื่อกี้มองแค่ไม่เห็น
1: ไปนู่นแล้ว
0: ลองยิงกันได้เลยนะครับ
7: ประมาณเอาถึงขีดดำ
0: โอเคเวลาที่เราจะเอาตัวเนี้ยใส่เข้าฐานยิงครับพยายามอย่าให้น้ำหกนะครับเพราะว่าน้ำหกปุ๊บเดี๋ยวมันจะคาดเคลื่อนนะครับ
3: อ๋อค่ะ
1: ใส
3: ่เลเวล2เลเวล2
1: ลงนะ
3: ลงแล้วหรอ
1: ได้เลย
8: งั้นก็ถอดนี้ออกก่อน
3: มาเอาแล้ว
1: สูบไปแล้วสูบลม
3: เท่าไหร่ครับ
6: ลมประมาณ
3: 40
1: พร้อมครับ40ใช่มั้ยบอม
3: 40เหรอ
1: โอเค
8: เจ้าของจรวด
6: ใช่มั้ยครับ
1: โอเคพร้อมมั้ยล่ะ
6: พร้อมครับ
3: พร้อมครับ1โอ้โหโอ้เกินโอ้ย
9: แล้วความกดอากาศนะคะมันคืออะไรอะคะ
10: ความกดอากาศคือค่าของความดันอากาศค่ะที่ถูกวัดในพื้นที่นึงซึ่งแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะมีค่าไม่เท่ากัน
9: จริงๆแล้วเนี่ยพอคุ้นๆนะคะเหมือนเคยได้ยินเรื่องของความกดอากาศสูงความกดอากาศต่ำแต่มันเกี่ยวอะไรกับความสูงไหมคะ
10: ความกดอากาศนะคะจะถูกแบ่งเป็น2ประเภทก็คือความกดอากาศสูงความกดอากาศต่ำแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความสูงความต่ำหรอกค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความกดอากาศสูงเขาจะเทียบกับบริเวณข้างเคียงค่ะกดอากาศสูงก็คือมีความกดอากาศสูงมากกว่าบริเวณข้างๆเวลาที่มีความกดอากาศสูงเนี่ยเราสังเกตได้จากท้องฟ้าที่ก็จะแจ่มใสมีลมพัดอ่อนๆเป็นอากาศหนาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
9: อ๋อก็คืออากาศดี
10: ใช่อากาศดี
9: เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้ที่เราเห็นว่าครึ้มๆฝนจะตกแสดงว่าความกดอากาศต่ำเหรอคะ
10: ใช่ค่ะแสดงว่าบริเวณนั้นเนี่ยมีความกดอากาศต่ำเมฆก็จะมากค่ะ
9: แต่คราวนี้ค่ะพอสงสัยว่าอย่างความดันอากาศเนี่ยค่ะมันวัดยังไงเหรอคะแล้วมันต้องมีหน่วยเป็นอะไรคะ
10: ความดันอากาศนะคะก็จะมีหน่วยวัดมิลลิเมตรตลอดค่ะโดยเขาจะวัดโดยใช้บารอมิเตอร์หน้าตาแบบนี้เป็นเพราะว่าเนี่ยค่ะเวลาที่เขาทำอ่ะเขาก็จะเอาปลอดใส่อ่างค่ะ
9: ค่ะ
10: แล้วก็เอาหลอดแก้วคว่ำด้วยภายนอกมีแรงดันอากาศที่กดไปใช่ไหมคะทำให้ปลอดเนี่ยพุ่งขึ้นไปแต่ว่าก็จะสูงได้แค่760มิลลิเมตรประหลอดเท่านั้นค่ะ
9: โอ้เป็นแบบนี้นี่เอง
10: นอกจากจะมีมิลลิเมตรประหลอดแล้วนะคะก็ยังมีนิ้วประหลอดมิลลิบาร์แล้วก็ในปัจจุบันน่ะนักอุตุนิยมวิทยาเขาก็ใช้เป็นเฮกสโตพาสคาลแล้วค่ะ
9: เฮกสโตพาสคาลโอ้โหเรียกยากจังเลยนะคะเนี่ยแล้วมันต้องมีค่าเท่าไหร่คะ
10: เฮกสโตพาสคาลนะคะก็จะเท่ากับมิลลิบาร์นี่แหละค่ะคือ1เฮกสโตพาสคาลจะเท่ากับ1มิลลิบาร์หรือว่าจะเท่ากับ100นิวตันเมตรต่อ1ตารางเมตรก็ได้ค่ะ
9: โอ้ครูเชษฐ์ค่ะพอขอถามเกี่ยวกับเรื่องความกดอากาศอีกนิดนึงนะคะมันมีปัจจัยอะไรบ้างเหรอคะที่มีอิทธิพลต่อความกดอากาศนะคะ
10: ก็จะมีความสูงค่ะ
9: ความสูง
10: ใช่ค่ะยิ่งสูงมากอากาศยิ่งเบาบางอากาศก็เย็นด้วยนะคะทำให้ความกดอากาศเนี่ยจะน้อยลงค่ะน้อยกว่าบริเวณเชิงเขา อีกอันนึงก็จะเป็นอุณหภูมิค่ะก็คือถ้ายิ่งอากาศร้อนเนี่ยค่ะอากาศก็จะขยายตัวค่ะทำให้มีความกดอากาศที่ต่ำกว่าอากาศเย็นค่ะถ้าเราดูในแผนที่อากาศนะคะก็เขาก็จะใช้สัญลักษณ์เป็นตัว L ค่ะสีแดงแต่ถ้าเป็นความกดอากาศสูงเขาก็ใช้เป็นตัว H ค่ะแล้วก็ใช้สีน้ำเงิน
9: โหครูเชษฐ์ค่ะฟังเรื่องที่ครูเชษฐ์เล่าให้ฟังแบบนี้นะคะพาวอยากทำบารอมิเตอร์เองจะได้เอาไว้วัดเองได้ค่ะมันสามารถทำเองได้ไหมคะ
10: ได้แน่นอนค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปประดิษฐ์บารอมิเตอร์กันเองค่ะในกิจกรรมบารอมิเตอร์ในวันฟ้าใส
9: ว้าวโอ้นี่
10: กิจกรรมบารอมิเตอร์ในวันฟ้าใส
9: นี่เราจะได้มีบารอมิเตอร์ไว้วัดเองแล้ว
10: เย่ค่ะอุปกรณ์นะคะก็จะมีขวดโหล
9: ค่ะ
10: ลูกโป่งกรรไกรหลอดสีแล้วก็กระดาษค่ะพร้อมไหมคะ
9: พร้อมค่ะ
10: โอเคค่ะ
9: เริ่มยังไงคะครูเชษ
10: นี่เลยค่ะตัดลูกโป่งค่ะแล้วก็ครอบลงไปบนขวดแก้วเลยค่ะ
2: โอเค
9: ได้เลย
2: ตัดเลย
9: ตัดเลยนะคะ
2: ใช่ค่ะ
9: ตัดประมาณไหนเอ่ย
2: ประมาณ
9: นี้นะประมาณนี้นะคะ
2: ใช่ค่ะ
9: เอาเลยนะคะ
2: ตัด
9: เล่นสองสาม
2: นี่ค่ะเรา
9: ครอบได้ไหม
2: ครอบเลย
9: โอ้โห
2: โอเคเรียบร้อยแล้ว
9: เ
2: ย่หลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการติดหลอดลงไปด้านบนค่ะ
9: ติดหลอด
2: ใช่ค่ะเป็นเข็มที่ใช้ในการชี้เอาไว้
9: แค่นี้เลย
2: แค่นี้เลยโอเคซึ่งตอนนี้ค่ะเรายังวัดไม่ได้ค่ะเราต้องมีสเกลในการวัดก่อน
9: สเกล
2: ใช่ค่ะก็คือสเกลของเราก็จะมีทั้งหมด3ระดับถ้าอยู่ตรงกลางแบบนี้ถือว่าระดับปกติ
9: ค่ะ
2: แต่ถ้าสมมติว่าสูงขึ้นมาอีกประมาณสักนิ้วนึงเราก็จะวาดเป็นรูปพระอาทิตย
9: ์
2: กับท้องฟ้าที่แจ่มใส
9: ค่ะ
2: และล่างสเกลตรงกลางนะคะเราก็จะวาดเป็นรูปฝนตกหรือว่ามันก็ได้ค่ะโอเคงั้นแปลว่าสเกลให้คุณหน่อยเน
9: า
2: ะ
9: ได้ค่ะ
2: นี่
9: เลยวิชาศิลปะมา
2: ใช่เราต้องวัดความสูงก่อนเนาะเราวัดแบบนี้เราก็จะรู้ว่าสเกลตรงกลางก็น่าจะอยู่ระดับนี้สูงก็เป็นพระอาทิตย์ด้านล่างก็เป็นฝน
9: โอเค
2: โอเค
9: เสร็จแล้วค่ะแบบนี้ได้ไหมคะครูเช
2: ่ว้าวน่ารักมากเลยค่ะ
6: แล้วเราก็เอาไปใกล้ๆ
2: ใช่ค่ะ
6: กดแบบว้าวพอดีเลย
2: ใช่ค่ะ
6: แล้วแบบนี้มันใช้วัดยังไงคะ
2: แพรวก็นำบารอมิเตอร์ของแพรวนะคะไปตั้งบริเวณที่แพรวอยากจะวัดเลย
6: แล้วถ้าเกิดวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่อากาศแจ่มใสมีแสงแดดมันจะเป็นยังไงหรอคะ
2: ในวันที่อากาศแจ่มใสใช่ไหมคะความดันข้างนอกนะคะก็จะสูงกว่าภายในขวดโหลค่ะเขาก็จะดันให้ลูกโป่งค่ะบูมลงไปมันก็จะส่งผลให้ปลายของเข็มหรือปลายของหลอดค่ะชี้ขึ้นแสดงว่าวันนั้นเนี่ยอากาศดีมากเลย
6: แล้วถ้าหากว่าฝนกำลังจะตกล่ะคะ
2: โอ้ถ้าฝนกำลังจะตกแสดงว่าความดันบรรยากาศภายนอกเนี่ยต่ำลงค่ะเวลาที่มันต่ำลงนะคะก็จะทำให้อากาศที่อยู่ในโหลนะคะดันออกมาค่ะทำให้ลูกโป่งพองขึ้นเมื่อลูกโป่งพองขึ้นเขาก็จะส่งผลให้เจ้าเข็มเนี่ยค่ะชี้ต่ำลง
6: แบบนี้ถ้าหากว่าพาจอดสักบ้านไม่ต้องสังเกตแค่สภาพอากาศอย่างเดียวแล้วก็ดูที่บารอมิเตอร์นี้ก็ได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
6: วันนี้นะคะเราได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของความดันอากาศแล้วก็ความกดอากาศกันไปเพียบเลยค่ะน้องๆคะแรงดันอากาศบนพื้นที่ขนาดไม่เท่ากันก็จะมีค่าไม่เท่ากันนะคะซึ่งถ้าหากว่าพื้นที่มากค่าของแรงดันอากาศก็จะมีค่ามากตามไปด้วยค่ะค่าของแรงดันอากาศต่อ1หน่วยพื้นที่นั้นเนี่ยเราเรียกว่าความดันอากาศนั่นเอง
2: ในการพยากรณ์อากาศนะคะเขาจะเรียกความดันอากาศว่าความกดอากาศค่ะโดยความกดอากาศนะคะก็จะมี2ประเภทนั่นก็คือความกดอากาศสูงกับความกดอากาศต่ำค่ะซึ่งความกดอากาศทั้ง2นี้นะคะก็จะขึ้นอยู่กับความสูงและก็อุณหภูมิของอากาศค่ะโดยบริเวณที่มีความกดอากาศแตกต่างกันนะคะก็จะทำให้เกิดลมหรือว่าพายุได้นะคะเด็ก
6: ๆแต่วันนี้นะคะหมดเวลาของพวกเรา2คนซะแล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะในรายการลับซ่าท้าทดลองโหยตอนนี้อากาศดีแล้วเดี๋ยวพี่แพลกับครูเช่ออกไปข้างนอกกันดีกว่าบ๊ายบายฝนไม่ตกแล้วค่ะครูเช่
2: โอเค
6: นี่ไงขึ้นไปแบบนี้เลย
2: โอ้โหแสดงว่าอยากออกข้างนอกจริงๆนะคะเนี่ยโอเคไปเลย

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วันนี้เอาอะไรมาให้ดู
1: อาจารย์โยเกิร์ตอันนี้มันเป็นน้ำมากเลยค่ะ
0: โอ้ก็เป็นไปได้มันเป็นโยเกิร์ตที่หมักธรรมชาตินะมันก็จะมีพวกโปรตีนมีอะไรพวกนี้ค่ะตกตะกอนเนาะแล้วก็ส่วนที่เป็นน้ำน้ำก็จะเป็นส่วนที่เป็นน้ำที่ผสมอยู่ในน้ำนมมันก็จะแยกชั้นในทางการค้าเขาก็จะเอาไปปั่นอีกทีนึงแต่อันนี้เราไม่ได้ปั่นไงเราก็หมักเสร็จแล้วก็ใส่ผลไม้เลยใช่ไหมผลไม้ก็น่ากินดีอยู่นะมันเปรี้ยวมากไหมอ่ะอันนี้หมักไว้กี่วันคะ
1: บ่มเอาไว้แป๊บเดียวค่ะอาจารย์เลยไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร
0: ่โอเคก็ดีเน
2: าะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: อะไรกันอยู
1: ่คะกำลังพูดถึงโยเกิร์ตธรรมชาติโฮมเมดกินได้กันไหมอร่อยนะมีประโยชน์ด้วย
0: เขาทำเองเขาทำเอง
2: แล้วมันทำยังไงอ่ะ
3: ก็เราอ่ะเอานมสดมาหมักฝังไว้ประมาณคืนนึงอ่ะลักษณะมันก็จะเป็นแบบเหมือนแบบแข็งๆเป็นเคิร์ดอ่ะส่วนรสชาติก็จะเปรี้ยวนิดนึง
4: ใช่แค่นมเองเหรอ
3: ใช่แค่นมนะตัวหลัก
0: ทีเนี้ยเรารู้หรือเปล่าว่าตัวการที่ทำให้นมเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นโยเกิร์ตเนี่ยมันเกิดกระบวนการอะไรนะ
5: กระบวนการหม
0: ักใช่ไหมมีอะไรเป็นตัวที่ทำให้เกิดกระบวนการนี
6: ้จุลินทรีย์ค
0: ่
6: ะ
0: เก่งมากเก่งมากจุลินทรีย์แล้วเนี่ยจุลินทรีย์เป็นคำกว้างๆใช่ไหมคะถ้าแคบลงมากว่านั้นล่ะ
3: ก็จะเป็นแบคทีเรีย
0: พวกแบคทีเรียใช่ไหมก็จะเป็นพวกจุลินทรีย์เนาะที่เป็นกลุ่มของแบคทีเรียจุลินทรีย์ส่วนใหญ่ที่คนทั่วไปรู้จักเนี่ยค่ะจะเป็นจุลินทรีย์ที่คนส่วนใหญ่นึกถึงแต่ว่าเป็นจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโทษเนาะอย่างเช่นทำให้อาหารเน่าเสียหรือว่าทำให้เราเป็นโรคอย่างเช่นท้องเสียใช่ไหมคะอาหารเป็นพิษอาเจียนอะไรพวกนี้เนาะก็มีโอกาสที่จะป่วยแล้วก็เข้าโรงพยาบาลได้เลยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วจุลินทรีย์เนี่ยก็มีประโยชน์ที่มนุษย์เราสามารถเอามาใช้ได้เนาะอย่างเช่นโยเกิร์ตเนี่ยก็ทำมาจากจุลินทรีย์นั่นแหละที่เป็นกลุ่มของอะไรจำได้ไหม
3: จำได้ค่ะก็จะมีแลคโตบาซิลัสบันการิคัสค่ะแล้วก็สเตปโตคอคัสเทอร์โมฟิลัส
0: ใช่แล้วเนาะก็เป็นจุลินทรีย์2ตัวนะคะที่มีประโยชน์ช่วยให้ตีนในน้ำนมเกิดการตกตะกอนเป็นริ่มๆเนาะแล้วก็ทำให้เกิดเป็นโยเกิร์ตขึ้นมาในทางการค้าเนี่ยนะคะถ้าโยเกิร์ตพวกนี้นะคะทำได้แล้วเนี่ยเขาไม่ได้เอามาขายเลยส่วนใหญ่แล้วเนาะเขาก็จะเอาไปปั่นอีกทีนึงนะคะแล้วก็ผสมกับสารอื่นๆสารคงตัวอื่นๆนะคะก็ทำให้เนื้อมันมีความเนียนละเอียดเพิ่มมากขึ้นเนาะแล้วก็แต่งรสไปก็แล้วแต่ว่าคุณอยากได้รสอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เติมไปเนาะอย่างของเราเนี่ยเราหมักเป็นโยเกิร์ตธรรมชาติเนาะแล้วเราก็มีการเติมนะคะพวกผลไม้ลงไปเห็นไหมสวยไหมเวลาที่เราจะทำโยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตโฮมเมดเนี่ยทำไม่ยากแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังนะคะของการทำโยเกิร์ตโฮมเมดก็คือ

ต้องระวังเชื้อปนเปื้อนวัตถุดิบที่เราจะใช้แน่นอนทำโยเกิร์ตวัตถุดิบหลักก็คือนมสดนะคะนมสดยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแต่ว่าก็ถ้าให้แนะนำนะคะก็ควรจะเป็นนมพาสเจอไรซ์นะคะเพราะว่ามีการฆ่าเชื้อมาแล้วส่วนหนึ่งแล้วก็ความสดความมันของนมเนี่ยก็ยังอยู่อย่างที่สองก็คือน้ำตาลนะคะน้ำตาลเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ช่วยให้อาหารกับจุลินทรีย์ที่เราจะเติมลงไปนะคะอย่างที่สามนะคะก็คือครีมเทียมหรือว่านมผงก็ได้นมผงหรือว่าครีมเทียมเนี่ยนะคะก็จะช่วยให้โยเกิร์ตของเราเนี่ยมีเนื้อสัมผัสที่เนียนมากขึ้นนั่นเองนะคะวิธีทำก็ไม่ยากนะคะเราก็จะใช้นมสดนะคะที่เป็นนมพาสเจอไรซ์เนี่ยนะคะประมาณเท่านี้เลย1แกลลอนก็คือประมาณ2ลิตรเทน้ำนมใส่หม้อนะคะเป็นนมพาสเจอไรซ์เนาะก็ระวังร้อนนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเติมน้ำตาลนะคะลงไปเลยครีมเทียมนะคะใส่ลงไปนะเสร็จแล้วเราก็จะคนส่วนผสมนะคะให้เข้ากันเร่งไฟนะคะข้อควรระวังก็คือน้ำนมเนี่ยนะคะก็ไม่ควรที่จะเดือดปุดปุดปุดปุดขึ้นมาเนี่ยนะคะอันนี้ไม่ควรนะคะก็คือพูดง่ายๆคือน้ำนมเนี่ยควรจะอุณหภูมิเนี่ยอยู่ที่ประมาณไม่เกิน80องศาเซลเซียสอย่าให้มันเดือดเพราะว่าถ้าเดือดปุ๊บเนี่ยไขมันนมกับตัวน้ำนมเนี่ยมันจะแยกชั้นเราก็จะมีเครื่องมือนะคะที่ใช้ในการวัดอุณหภูมินะอันนี้เราสามารถหาซื้อได้ทั่วไปแล้วให้ความร้อนไปอีกสักหน่อยหนึ่งนะคะก็ให้ถึงประมาณ80องศาเซลเซียสคงไว้ประมาณ15นาทีนะคะแล้วค่อยลดอุณหภูมิลงแล้วก็จับเวลาไว้15นาทีพอเราต้มนมไว้นะคะ80องศาเซลเซียสนะคะค้างไว้15นาทีแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะเอามาทำให้เย็นเนาะวิธีการทำให้เย็นที่สั้นที่สุดก็คือยกทั้งหม้อไปแช่ในน้ำเย็นนะคะหรือว่าแช่ในน้ำธรรมดานี่แหละระวังอย่าให้น้ำข้างนอกเนี่ยกระฉอกเข้าไปในหม้อนะคะระหว่างนี้ก็คนไปด้วยเพื่อลดอุณหภูมินะคะลดอุณหภูมิให้เหลือเท่าไหร่45องศานะคะพอได้อุณหภูมิ45องศาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเติมหัวเชื้อโยเกิร์ตลงไปนะเราใช้1ถ้วยเลยผสมให้เข้ากันให้ดีนะคะมันเข้ากันดีแล้วเนี่ยเราก็จะเทลงไปใส่ภาชนะนะคะภาชนะก็แล้วแต่นะคะเราจะใช้อะไรก็ได้นะคะภาชนะบางอย่างนะคะถ้าไม่มีฝาปิดนะคะอย่างเช่นถ้วยนะคะพวกนี้ไม่มีฝาปิดเดี๋ยวเราใช้พลาสติกแรปนะคะแรปได้เลยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำไปบ่มนะคะที่อุณหภูมิประมาณ43องศาเซลเซียสนะคะต้องบ่มที่43องศาเซลเซียสเพราะว่าถ้าอุณหภูมิต่ำกว่านั้นเนี่ยจุลินทรีย์โยเกิร์ตจะโตได้ไม่ดีเท่ากับจุลินทรีย์ก่อโรคนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาของที่เราทำเรียบร้อยแล้วไปบ่มนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะคะมันจะหน้าตาออกมาเป็นยังไงนะคะหลังจากที่เราบ่มโยเกิร์ตไปเรียบร้อยแล้วเนาะ6ชั่วโมงผ่านไวเหมือนโกหกโยเกิร์ตที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะหลังจากที่บ่มที่อุณหภูมิ43องศาเซลเซียสนะคะเป็นเวลาประมาณ6ชั่วโมงนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณจะสังเกตเห็นว่าโยเกิร์ตเนี่ยก็จะมีลักษณะแข็งนะคะมีลักษณะแข็งเป็นก้อนนะคะคล้ายๆเต้าหู้นิ่มๆ นะคะโยเกิร์ตเนี้ยก็ถือว่าเนื้อสัมผัสเนี่ยดูภายนอกโอเคนะคะแต่ว่าโยเกิร์ตตรงนี้ยังบริโภคไม่ได้นะคะเราจะต้องมาทำการวัด

0: pH นะคะหรือว่าวัดความเป็นกรดเป็นด่างของโยเกิร์ตก่อนว่ามันเปรี้ยวนะคะหรือว่ามีความเป็นกรดจริงๆไหมนะคะวิธีทำก็ง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อโยเกิร์ตนะคะผสมกับน้ำนะคะอัตราส่วนก็ประมาณ1ต่อ1นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้กระดาษนะคะ pH paper นะคะทำการวัดเราต้องให้ได้ pH นะคะประมาณ4นะคะมีความเป็นกรดแต่ว่าไม่ได้เป็นกรดมากจนเกินไปนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวเกินไปนะคะแล้วก็ฝาดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอามาเทียบนะคะโดยการเทียบสีกับที่กล่อง pH นะคะของโยเกิร์ตเนี่ยนะคะก็จะอยู่ประมาณ 4-5 นะคะก็ประมาณนี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นโยเกิร์ตล็อตนี้เราก็สามารถนำไปบริโภคได้โอเคหลังจากที่เราวัด pH นะคะของโยเกิร์ตแล้วเนี่ยนะคะก็พอ pH ได้ออกมาเป็นกรดนะคะแล้วก็เกิดเป็นเกิดเป็นลิ่มของตะกอนเลยก็แสดงว่าจุลินทรีย์เนี่ยมันเจริญได้ในน้ำนมเนาะที่เราทำนะคะทีนี้เนี่ยอยากรู้ไหมว่าจุลินทรีย์ที่อยู่ข้างในเนี้ยหน้าตาเป็นยังไงอ่ะนะคะเดี๋ยวเราอ่ะนะคะจะเอาตัวอย่างโยเกิร์ตเนี้ยนะคะไปลองส่องกล้องนะคะดูจุลินทรีย์นะคะจุลินทรีย์ที่อยู่ในโยเกิร์ตหน้าตาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะไปส่องการที่ห้องแลบข้างบนนะคะหลังจากที่เราทำโยเกิร์ตแล้วเนาะเราก็จะมาส่องดูเชื้อกันนะคะว่าจุลินทรีย์โยเกิร์ตหน้าตาเป็นยังไงเนาะเราก็จะเอาโยเกิร์ตนะคะมาส่องง่ายๆนะคะวิธีการทำง่ายๆเบื้องต้นก็คือใช้วิธีที่เรียกว่าเวทเมาส์นะคะก็คือการย้อมด้วยน้ำวิธีการก็คือหยดน้ำนะคะแล้วก็ผสมกับโยเกิร์ตนะคะตักโยเกิร์ตผสมลงไปปิดกระจกสไลด์แล้วเดี๋ยวเราเอาไปส่องใต้กล้องจุลทรรศน์แค่นี้เองง่ายนิดเดียวนะคะแผ่นสไลด์ที่ได้นะคะก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปส่องใต้กล้องจุลทรรศน์กันนะคะอันนี้ก็คือภาพใต้กล้องนะคะภาพใต้กล้องจุลทรรศน์เนาะของตัวอย่างโยเกิร์ตของเรานะจำได้ไหมที่เราเตรียมกันมาเมื่อกี้เนาะนะคะอันนี้ใช้กำลังขยาย400เท่านะคะเราก็จะเห็นก้อนโยเกิร์ตนะคะอยู่ทางขวามือของภาพเนาะแล้วก็ทางซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างของจุลินทรีย์นะคะที่อยู่ในโยเกิร์ตเนาะแล้วก็จะเห็นที่เป็นรูปร่างกลมนะคะเป็นจุดๆกลมๆดิ้นตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กไปมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ในบริเวณนั้นก็จะมีจุลินทรีย์ที่มีรูปร่างเป็นท่อนๆนะคะสั้นๆนะคะแล้วก็จะเห็นเป็นรูปร่างเป็นท่อนๆนะคะก็จะเป็นจุลินทรีย์อีกประเภทหนึ่งเนาะเพราะเราใช้จุลินทรีย์2ประเภทจำได้ไหมก็คือเป็นแลคโตบาซิลัสนะคะกับสเตปโตคอคคัสเนาะแลคโตบาซิลัสก็จะเป็นแบคทีเรียรูปท่อนนะคะส่วนสเตปโตคอคคัสก็จะเป็นแบคทีเรียรูปกลมนะคะก็จะเจริญอยู่ในโยเกิร์ตค่ะจากตัวอย่างที่เราไปดูมาเนาะเราก็ได้เห็นแล้วว่าจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เนี่ยนะคะมีอะไรบ้างเนาะทีนี้เนี่ยในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราเคยเจอจุลินทรีย์ที่เป็นโทษบ้างไหมยกตัวอย่างให้อาจารย์ฟังหน่อย
1: ที่เห็นบ่อยๆเลยค่ะอาจารย์ก็จะเป็นเชื้อราค่ะที่ขึ้นตามขนมปังหรือว่าผักผลไม้ค่ะทำให้ผลไม้เน่าเสียไม่น่ากินค่ะและบางชนิดก็สามารถสร้างสารพิษทำให้เราเป็นมะเร็งได
0: ้ทีนี้พูดถึงเชื้อราเนี่ยเรารู้ไหมว่าอาหารที่มีเชื้อราขึ้นเนี่ยรูปร่างหน้าตามันจะเป็นยังไง
2: อาหารก็จะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะแล้วก็มีเส้นใยสีต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้อาหารมีกลิ่นเหม็นด้วยค่ะ
0: เชื้อราเนี่ยก็จะมีทั้งเชื้อราที่เป็นเส้นสายเนาะแล้วก็พอเส้นใยของเชื้อราเนี่ยมันโตมากขึ้นมันก็จะมีการสร้างสปอร์นะคะสปอร์ของเชื้อราเนี่ยก็จะมีสีสันต่างๆเนาะที่เราเห็นขึ้นตามอาหารต่างๆใช่ไหมมีสีเขียวมั่งมีสีเหลืองมั่งมีสีแดงสีส้มอะไรอย่างนี้เนาะก็แล้วแต่ชนิดของเชื้อราเนาะนะคะแล้วก็ เชื้อราพวกเนี้ยนะคะเส้นใยมันอาจจะไม่มีสีหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าที่มันจะขึ้นมาเป็น ชื้อราที่เราเห็นเป็นสีๆเนี่ยนะคะเส้นใยของมันเนี่ยกระจายไปทั่วชิ้นอาหารแล้วเนาะดังนั้นเนี่ยเชื้อราเหล่านี้นะเวลาที่เราเห็นกระจุกของสปอร์ของมันเนี่ยนะคะเราไม่ต้องเอามากินนะทิ้งทั้งชิ้นเลยเพราะเราไม่มีทางรู้ว่าเส้นใยของมันเนี่ยกระจายไปถึงไหนแล้วนะคะต่อให้เราบีบออกแล้วกินเข้าไป

ี้ก็จะเป็นตัวอย่างของจุลินทรีย์ที่ก่อโรคเนาะแล้วก็ทำให้อาหารเน่าเสียนะคะตัวอย่างก็อย่างเช่นเชื้อราที่เราพูดกันเมื่อกี้เนาะนะคะก็จะเป็นเชื้อราที่ขึ้นบนอาหารตัวอย่างวันนี้ที่อาจารย์นำมาให้ดูก็คือเป็นตัวอย่างของเชื้อราที่ขึ้นบนขนมปังนะคะก็มีหลายสีมีหลายแบบนะคะก็จะมีทั้งที่เป็นราออกสีเขียวๆนะคะแล้วก็มีราสีส้มๆนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาลองเตรียมตัวอย่างเชื้อราแล้วไปส่องใต้กล้องดูวันนี้เราใช้เป็นตัวอย่างเชื้อราสีเขียวตัวนี้ก็แล้วกันเนาะเติมแผ่นสไลด์ค่ะแล้วก็ใช้นิดเดิลคือก็จะหยดน้ำยาน้ำยาตัวนี้นะคะเป็นน้ำยาย้อมสีเชื้อรานะคะชื่อว่าแลคโตฟีนอลคอตตอนบลูนี่ก็ใช้นิดเดิลนะคะเคลียร์ตัวอย่างเชื้อราแล้วก็เชื้อรานะคะแตะลงไปบนหยดสีย้อมนิดเดิลนะคะเผาไฟเพื่อฆ่าเชื้อรานะคะที่ติดอยู่นะคะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอากระจกปิดสไลด์นะคะปิดที่สีย้อมของเราก็จะได้แผ่นสไลด์นะคะที่มีตัวอย่างเชื้อราประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปส่องใต้กล้องจุลทรรศน์กันนะคะอันนี้นะคะก็คือรูปร่างหน้าตาของเชื้อราเนาะที่ขึ้นบนขนมปังเนาะเราตัดชิ้นของขนมปังที่ขึ้นราเนี่ยค่ะมาส่องใต้กล้องจุลทรรศน์เนาะอันนี้เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่เรียกว่ากล้องจุลทรรศน์สเตอริโอไมโครสโคปนะคะก็กำลังขยายเนี่ยจะน้อยหน่อยแต่ว่าเราจะเห็นภาพลักษณะเป็น3มิตินะคะก็ภาพที่ได้ก็จะประมาณนี้เนาะก็จะเห็นเม็ดกลมๆเนี่ยค่ะก็คือสปอร์เนาะเราก็จะเห็นเม็ดกลมๆเนี่ยก็คือสปอร์ของเชื้อรานะคะแล้วก็เส้นที่เหมือนใยแมงมุมตรงเนี้ยนะคะก็คือเส้นใยของเชื้อราเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าเนี่ยเห็นไหมเราดูเหมือนว่าเส้นใยของเชื้อราเนี่ยมีไม่เยอะแต่จริงๆแล้วเวลาเราส่องใต้กล้องเนี่ยเส้นใยของเชื้อราจะเต็มเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นข้อควรระวังเนาะว่าอาหารอะไรที่ขึ้นเชื้อราเนี่ยนะคะอย่าบิเอาเฉพาะสปอร์ออกแล้วก็กินได้นะคะอาหารชนิดนั้นเนี่ยเส้นใยเนี่ยครอบคลุมเต็มหมดแล้วแต่เรามองไม่เห็นเท่านั้นเองนะคะวันนี้เราก็ได้ทำความรู้จักเนาะกับจุลินทรีย์ทั้ง2แบบนะคะก็คือจุลินทรีย์ที่ให้ประโยชน์เนาะแล้วก็จุลินทรีย์ที่เป็นโทษนะคะจุลินทรีย์ที่ให้ประโยชน์ก็อย่างเช่นจุลินทรีย์ในโยเกิร์ตที่เราดูกันวันนี้เนาะพวกแบคทีเรียทั้ง2ชนิดนะคะแล้วก็จุลินทรีย์ที่ก่อโรคนะคะก็คือตัวอย่างวันนี้ก็จะเป็นจุลินทรีย์ที่ขึ้นบนขนมปังนะคะเป็นเชื้อราบนขนมปังที่เราเห็นในภาพเนาะทำไมเราถึงต้องทำความรู้จักนะคะจุลินทรีย์พวกนี้ก็คือจะทำให้เราอะรู้ว่าโอเคจุลินทรีย์ชนิดไหนให้ประโยชน์จุลินทรีย์ชนิดไหนให้โทษเราควรระมัดระวังนะคะอย่างเช่นเชื้อราบนขนมปังอย่างเงี้ยเราเห็นแล้วว่าโอเคต่อให้มีจุดเล็กๆนะคะขึ้นนิดเดียวแต่ว่าเส้นใยของมันเนี่ยแผ่กระจายไปทั่วแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะได้เป็นประโยชน์เนาะอย่างน้อยๆเนี่ยก็จะได้รู้ว่าโอเคเวลาที่เราบริโภคอะไรเข้าไปเนี่ยนะคะมันจะเป็นพิษกับเราไหมนะคะทำให้เกิดอาหารเป็นพิษไหมหรือทำให้เกิดโรคนะคะซึ่งก็ถ้าไปเจอจุลินทรีย์ที่ก่อโรครุนแรงก็อาจจะทำให้เราเนี่ยป่วยเป็นโรคแล้วก็อาจจะต้องแอดมิดเนาะเป็นนอนโรงพยาบาลนะคะประมาณนี้ก็ได้เนาะดังนั้นก็เลยเป็นตัวอย่างนะคะที่จะทำให้เราเข้าใจเรื่องของโรคของจุลินทรีย์มากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยโรคของจุลินทรีย์ก็เลยมีอะไรให้เราอะศึกษามีอะไรให้เราทําความเข้าใจอีกเยอะแยะเนาะนี่ก็เป็นแค่จุลินทรีย์ตัวอย่างที่เรามาให้ดูวันนี้นะคะโอเค

0: ค่ะโลกของเรานะคะมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะวันนี้เนี่ยอาจารย์เลยจะมานำคลิปที่มีความรู้เกี่ยวกับการไหลของกระแสน้ำที่พื้นผิวมหาสมุทรและการไหลของอากาศที่ห่อหุ้มโลกของเราอยู่นะคะโดยโลกของเราเนี่ยเมื่อมีลักษณะเป็นทรงกลมและส่วนมากประกอบด้วยน้ำและห่อหุ้มด้วยอากาศเมื่อโลกเราหมุนทำให้กระแสน้ำที่อยู่ที่ผิวมหาสมุทรนะคะเกิดการไหลเวียนดังนั้นนะคะวันนี้อาจารย์จะมีคลิปที่มีความรู้เกี่ยวกับด้านการไหลของกระแสน้ำที่ผิวมหาสมุทรเชิญไปรับชมได้เลยค่ะ
1: การไหลเวียนของกระแสน้ำในมหาสมุทรจึงมีลักษณะคล้ายกับการไหลเวียนของกระแสลมในบรรยากาศการไหลเวียนของกระแสน้ำมีอุปสรรคขวางกั้นเนื่องจาก1ใน3ของพื้นผิวโลกเป็นแผ่นดินการไหลเวียนของน้ำในมหาสมุทรจึงไม่ปรากฏรูปแบบที่ชัดเจนเหมือนกระแสลมข้อแตกต่างอีกประการหนึ่งคือน้ำทะเลในมหาสมุทรมีความเค็มไม่เท่ากันน้ำทะเลที่เค็มกว่ามีความหนาแน่นสูงจะเคลื่อนไปแทนที่น้ำทะเลที่มีความหนาแน่นต่ำเราจึงแบ่งการไหลเวียนของกระแสน้ำในมหาสมุทรเป็น2ประการคือกระแสน้ำบนพื้นผิวและกระแสน้ำลึกโดยมีปัจจัยการเกิดขึ้นคือ 1. ลมประจำฤดูและลมประจำถิ่น 2. ความหนาแน่นและอุณหภูมิของน้ำในมหาสมุทรที่แตกต่างกัน 3. การเพิ่มและลดระดับน้ำในมหาสมุทร 4. ความแตกต่างของระดับน้ำในมหาสมุทรแต่ละแห่งมีความแตกต่างกันและสุดท้ายการเกิดปรากฏการณ์แผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดใต้มหาสมุทรกระแสน้ำพื้นผิวมหาสมุทรเกิดขึ้นเนื่องจากแรงเสียดทานระหว่างอากาศกับผิวน้ำอากาศเคลื่อนที่ด้วยการพาความร้อนซึ่งสะสมพลังงานจากแสงอาทิตย์พลังงานจากอากาศถ่ายทอดลงสู่ผิวน้ำอีกทีหนึ่งโดยกระแสลมพัดพาให้กระแสน้ำเคลื่อนที่ไปในทางเดียวกันโดยลมสินค้าตะวันออกบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรและลมตะวันตกในบริเวณใกล้ขั้วโลกคือลูกศรสีน้ำเงินมีอิทธิพลพัดพาให้น้ำในมหาสมุทรเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกมีอิทธิพลพัดพาให้น้ำในมหาสมุทรเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกคือลูกศรสีแดงการไหลของน้ำในมหาสมุทรเคลื่อนที่เป็นวงเวียนในทิศทางตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้โดยโลกมีสันฐานเป็นทรงกลมทำให้น้ำในมหาสมุทรมีอุณหภูมิแตกต่างกันพลังงานจากดวงอาทิตย์กระทบบริเวณศูนย์สูตรมากกว่าบริเวณขั้วโลกน้ำทะเลบริเวณเส้นศูนย์สูตรมีอุณหภูมิสูงจึงไหลไปทางบริเวณขั้วโลกในขณะที่น้ำทะเลบริเวณขั้วโลกมีอุณหภูมิต่ำกว่าไหลเข้ามาแทนที่เนื่องจากน้ำมีคุณสมบัติในการเก็บความร้อนได้ดีกว่าพื้นดินคือใช้เวลาในการสะสมความร้อนและเย็นตัวลงนานกว่าพื้นดินมหาสมุทรจึงนำพาพลังงานความร้อนไปด้วยเป็นระยะทางไกลทำให้เกิดผลกระทบต่อภูมิอากาศและระบบนิเวศบนพื้นที่ชายฝั่งเป็นอย่างยิ่งกระแสน้ำอุ่นทำให้น้ำระเหยเป็นไอน้ำและคราบแน่นตกลงมาเป็นฝนอากาศชื้นกระแสน้ำเย็นทำให้อากาศแห้งจมตัวลงเกิดภูมิอากาศแบบทะเลทรายอิทธิพลของกระแสลมส่งผลกระทบต่อกระแสน้ำในมหาสมุทรเพียงความลึก1 กิโลเมตรเท่านั้นนั่นหมายถึงการไหลเวียน

0: ของกระแสน้ำผิวพื้นมีอิทธิพลต่อน้ำในมหาสมุทรเพียงประมาณร้อยละ10โดยเส้นสีแดงคือการไหลของกระแสน้ำอุ่นเส้นสีน้ำเงินคือการไหลของกระแสน้ำเย็นแสดงถึงการไหลของน้ำที่ผิวมหาสมุทร
1: หลังจากได้รับชมเรื่องของกระแสน้ำที่ผิวมหาสมุทรไปแล้วนะคะคลิปต่อไปที่อาจารย์จะมานำเสนอและให้ความรู้แก่ทุกคนที่ได้รับชมคลิปนี้นะคะก็คือเรื่องของบรรยากาศที่ไหลอยู่รอบโลกของเรานะคะเชิญไปรับชมคลิปได้เลยค่ะ
2: การหมุนเวียนของชั้นบรรยากาศเกิดขึ้นได้จากการที่โลกได้รับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ซึ่งด้วยความที่โลกเอียงทำให้พื้นที่แต่ละพื้นที่บนโลกได้รับพลังงานความร้อนที่ไม่เท่ากันซึ่งแปลว่าลำแสงจากดวงอาทิตย์ที่ส่องมาบริเวณโลกจะเอียงมากกว่าลำแสงจากดวงอาทิตย์ที่ส่องมาบริเวณเส้นศูนย์สูตรทำให้ความเข้มแสงน้อยกว่าและได้รับพลังงานที่น้อยกว่าจึงทำให้เกิดการขับเคลื่อนของชั้นบรรยากาศนะครับบริเวณที่รับแสงอาทิตย์มากจะร้อนกว่าบริเวณที่ไม่ค่อยรับแสงอาทิตย์ทำให้ความหนาแน่นของอากาศแต่ละพื้นที่แตกต่างกันโดยอากาศที่ร้อนจะลอยตัวขึ้นด้านบนและอากาศเย็นจะไหลเข้ามาแทนที่ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานะครับทำให้เกิดลมเนื่องจากแสงอาทิตย์ตกกระทบเป็นมุมลาดขนานกับพื้นอากาศร้อนบริเวณเส้นศูนย์สูตรยกตัวขึ้นทำให้อากาศเย็นบริเวณขั้วโลกไหลเข้ามาแทนที่การหมุนเวียนของชั้นบรรยากาศทั้งสองซีกนะครับเรียกว่าแฮดดีเซลโลกหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบนะครับใช้เวลา24ชั่วโมงเซลการหมุนรอบของบรรยากาศจึงออกเป็น3เซลได้แก่แฮดดีเซลฟอร์เรสเซลและโพลาร์เซลในแต่ละซีกโลกแถบความกดอากาศต่ำบริเวณเส้นศูนย์สูตรเป็นเขตที่ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์มากที่สุดกระแสลมค่อนข้างสงบเนื่องจากอากาศร้อนชื้นยกตัวขึ้นครอบแน่นเป็นเมฆคิวมูลัสขนาดใหญ่และมีการคายความร้อนแฝงจำนวนมากทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองอากาศชั้นบนซึ่งสูญเสียน้ำไปแล้วนะครับจะทำกันเคลื่อนตัวไปทางขั้วโลกแต่ความกดอากาศสูงกึ่งศูนย์สูตรที่บริเวณลาติจูดที่30องศาเป็นเขตแห้งแล้งเนื่องจากเป็นบริเวณที่อากาศแห้งจากแฮดดีเซลและฟอร์เรสเซลปะทะกันแล้วจมตัวลงทำให้พื้นดินแห้งแล้งเป็นทะเลทรายและพื้นน้ำมีกระแสลมอ่อนเราจึงเรียกเส้นลาติจูดนี้ว่าเส้น30องศาหรือเส้นลุงม้าเนื่องจากเป็นบริเวณที่กระแสลมสงบอากาศเหนือพื้นบริเวณเส้นลุงม้าเคลื่อนตัวไปยังแถบความกดอากาศต่ำบริเวณเส้นศูนย์สูตรทำให้เกิดลมค้าแรงโคลิออริสซึ่งเกิดจากการหมุนรอบตัวของโลกเข้ามาเสริมทำให้ลมค้าซีกโลกเหนือเคลื่อนที่มาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและลมค้าทางซีกโลกใต้เคลื่อนที่มาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ลมค้าทั้งสองปะทะกันยกตัวขึ้นบริเวณเส้นศูนย์สูตรแถบความกดอากาศต่ำนี้จึงมีชื่อเรียกหนึ่งว่าแนวปะทะอากาศร้อนยกตัวหรือ ITCZ แถบความกดอากาศต่ำกึ่งขั้วโลกที่บริเวณละติจูดที่60องศาเป็นเขตอากาศยกตัวเนื่องจากอากาศแถบความกดอากาศสูงกึ่งศูนย์สูตรเคลื่อนที่ไปทางขั้วโลกถูกแรงโพลิออริสเบี่ยงเบนทำให้เกิดลมพัดมาจากทางทิศตะวันตกเรียกว่าโลเวสเทอรี่ปะทะกับลมโพลาริเทอรี่ซึ่งพัดมาจากทิศตะวันออกโดยถูกแรงโพลิออริสเบี่ยงเบนมาจากทางขั้วโลกมวลอากาศจากลมทั้งสองมีรูภูมิแตกต่างกันทำให้เกิดแนวปะทะอากาศขั้วโลกมีพายุฝนฟ้าคะนองอากาศชั้นบนซึ่งสูญเสียน้ำไปแล้วเคลื่อนตัวไปยังเส้นลุงม้าบริเวณขั้วโลกทำให้เกิดภูมิอากาศแห้งแล้ง

ื่องเกี่ยวกับการเกิดเมฆแล้วก็การเกิดฝนนะครับโดยที่เราจะมาทำความเข้าใจเรื่องการเกิดเมฆเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีองค์ความรู้เบื้องต้นก่อนก็คือสถานะของสารเนาะจริงๆแล้วสถานะของสารเนี่ยในทางฟิสิกส์ของเราเองเนี่ยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5สถานะด้วยกันแต่ในเบื้องต้นในระดับมัธยมเนี่ยเราจะแบ่งเบื้องต้นออกเป็นแค่3สถานะเท่านั้นในข้อมูลคร่าวๆเราก็จะแบ่งออกเป็น1สถานะของแข็งหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า solid นะครับ2ก็คือของเหลวหรือเราเรียกว่า liquid3ก็คือแก๊สของแข็งเนี่ยจะมีการจัดเรียงตัวของอนุภาคค่อนข้างชิดติดแน่นกันมากเนาะมีรูปร่างที่คงที่ปริมาตรก็คงที่ด้วยนะครับของเหลวการจัดเรียงตัวของอนุภาคนั้นจะห่างออกจากกันมากขึ้นกว่าของแข็งนะครับมีความเป็นอิสระเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ไม่อิสระซะทีเดียวนะฮะแล้วส่วนปริมาตรคงที่แต่รูปร่างจะไม่คงที่เมื่อเราเทของเหลวจากภาชนะอันนึงไปยังภาชนะอีกอันนึงที่มีรูปร่างเปลี่ยนไปเราก็จะเห็นว่าของเหลวนั้นก็จะมีรูปร่างเปลี่ยนไปด้วยนะครับส่วนอันสุดท้ายเลยก็คือแก๊สแก๊สนี้การจัดเรียงตัวของอนุภาคจะค่อนข้างอยู่ห่างกันเป็นอิสระต่อกันนะครับเวลาเคลื่อนที่มันจะเคลื่อนที่แบบแรนดอมก็คือไม่สามารถคาดเดาได้เป็นการเคลื่อนที่แบบสุ่มเนาะต่อมาก็คือปริมาตรไม่คงที่รูปร่างก็ไม่คงที่ขึ้นอยู่กับภาชนะที่บรรจุทีนี้เมื่อเราทราบแล้วว่ามันมี3สถานะเราก็ต้องมาดูว่าสสารนั้นมันสามารถเปลี่ยนแปลงสถานะถึงกันได้ไหมได้แน่นอนถูกต้องไหมได้แน่นอนทีนี้ตอนนี้เรากำลังมุ่งเน้นไปที่สสารชนิดหนึ่งก็คือน้ำน้ำนั้นก็จะมี3สถานะครบเลยของแข็งก็ได้ก็คือน้ำแข็งของเหลวก็ได้คือน้ำที่เราใช้ดื่มกันเนาะแก๊สก็ได้ก็คืออยู่ในรูปของไอน้ำนะครับขออนุญาตเริ่มต้นจากน้ำแข็งก่อนน้ำแข็งนั้นจะต้องมีอุณหภูมิน้อยกว่า0องศาเซลเซียสย้ำว่าน้อยกว่า0องศาเซลเซียสแล้วมันก็จะต้องได้รับความร้อนอย่างต่อเนื่องจนมันจะมีการเปลี่ยนสถานะกลายเป็นของเหลวจะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นของเหลวได้มันจะต้องผ่านจุด0องศาเซลเซียสซึ่งเราจะเรียกมันว่าจุดหลอมเหลวนะครับหลังจากนั้นเมื่อเรายังหน้ามึนให้ความร้อนกับมันไปเรื่อยๆเราก็จะพบว่าของแข็งคือน้ำแข็งนั้นจะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นน้ำเหลวแล้วมันน้ำเหลวนั้นมันก็จะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจาก1องศาเป็น2 3 4 5ไปเรื่อยๆจนถึง100องศาเราจะเรียก100องศานี้ว่าเป็นจุดเดือดเมื่อเรายังให้ความร้อนต่อไปเรื่อยๆสสารก็คือน้ำนั้นจะมีการเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอนะครับเมื่อผ่านจุดเดือดปุ๊บมันจะกลายเป็นไอทันทีเพราะนั้นนี่คือกระบวนการในการเปลี่ยนจากของแข็งเป็นของเหลวแล้วก็เป็นก๊าซทีนี้กระบวนการย้อนกลับล่ะจากไอน้ำกลายไปเป็นน้ำแล้วก็ย้อนกลับไปเป็นน้ำแข็งเนาะมันก็จะเป็นการคล้ายๆกันครับให้วัตถุนั้นคายความร้อนออกไอ้น้ำของเราเป็นวัตถุก็คือน้ำที่ได้รับความร้อนเยอะมากๆอยู่ในตัวถูกต้องไหมครับเมื่อเราให้มันคายความร้อนออกเราจะพบว่าไอ้น้ำนั้นจะเกิดการควบแน่นครับกลายไปเป็นหยดน้ำเนาะยกตัวอย่างเช่นอากาศมันร้อนเราก็เดินไปที่ตู้เย็นหยิบน้ำออกมาน้ำเย็นๆเลยนะหวังที่จะดื่มก็ดื่มไปครับแล้วก็วางขวดน้ำนั้นเอาไว้ที่โต๊ะสักแป๊บหนึ่งเราจะเห็นว่ามีน้ำเจิ่งนองอยู่ที่บริเวณโต๊ะคือการที่ไอ้น้ำที่อยู่รอบๆเนี่ยมันไปโดนความเย็นปุ๊บมันก็เกิดการกลั่นตัวกลายเป็นหยดน้ำออกมารอบๆนั่นแหละคือกระบวนการควบแน่นหรือเราเรียกว่าการกลั่นตัวก็ได้นะครับหลังจากนั้นถ้าเกิดเรายังปล่อยให้ของเหลวนั้นมันคายความร้อนต่อไปเรื่อยๆคายความร้อนต่อไปเรื่อยในสภาวะแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำๆเนาะมันก็ยิ่งคายความร้อนออกมาครับให้กับระบบนั้นมันก็จะทำให้ของเหลวนั้นจากของเหลวก็จะกลายเป็นของแข็งก็คือกลายเป็นน้ำแข็งนั่นเองเพียงแต่ว่าชื่อเรียกของอุณหภูมิที่จุดศูนย์องศาถ้าเกิดเป็นกรณีที่ลงมาจากของแข็งกลายเป็นของเหลวเราก็เรียกว่าจุดล้อมเหลวเนาะแต่ถ้าเกิดจากกรณีที่ของเหลวกลายเป็นของแข็งใช่ไหมครับก็0องศาเหมือนกันต้องผ่าน0องศามันถึงจะกลายเป็นของแข็งได้เราจะเรียกมันว่าจุดเยือกแข็งเพราะนั้น0องศาเหมือนกันแต่อาจเรียกชื่อแตกต่างกันได้นะครับเช่นเดียวกันกับ100องศาเราอาจจะเรียกฝั่งนี้ว่าจุดเดือดแต่ฝั่งนี้เราจะเรียกว่าจุดควบแน่นก็ได้เพราะนั้นตัวเลขเดียวกันแต่อาจเรียกชื่อแตกต่างกันได้นะครับเมื่อทราบตรงนี้ปุ๊บหลังจากนั้นเราก็ไปดูก่อนว่าเมฆคืออะไรเพราะว่าการเกิดเมฆนั้นเราจำเป็นจะต้องใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานะตรงนี้ทั้งหมดเลยเมฆคือย้ำว่าเมฆคือละอองน้ำนะครับ
ละอองน้ำไม่ใช่ไอน้ำหลายๆคนยังเข้าใจผิดนะว่าเมฆคือไอน้ำนะครับเมฆคือละอองน้ำขนาดเล็กๆที่มันมารวมตัวกันครับที่มันมารวมตัวกันแต่ว่ามันแค่อยู่บนฟ้าเท่านั้นเองนะทีนี้แล้วเมฆมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเมฆมันเกิดขึ้นมาจากที่ว่ามันเกิดขึ้นมาจากบนพื้นดินนี่แหละบนพื้นดินที่มีความร้อนสูงนะครับมันมีความร้อนสูงความร้อนแน่นอนทำให้ผิวน้ำนั้นเกิดการระเหยกลายเป็นไอน้ำไอน้ำลอยตัวสูงขึ้นไปนะครับในขณะที่ลอยขึ้นไปได้ 6.5 กิโลเมตรอุณหภูมิมันจะค่อยๆต่ำลงครับอีก 6.5 กิโลเมตรอุณหภูมิก็จะค่อยๆต่ำลงไปเรื่อยๆเมื่ออุณหภูมิค่อยๆต่ำลงไปเรื่อยๆไอน้ำเมื่อโดนกับความเย็นหรือพูดง่ายๆคือมันก็จะคลายความร้อนออกแบบที่เราบอกไปเมื่อกี้นี้มันก็จะเกิดการควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำหรือว่าละอองน้ำถูกต้องไหมครับมันก็จะไปจับตัวกันอยู่ข้างบนไอ้น้ำตัวนี้หรือว่าละอองน้ำตัวนี้มันจะลอยขึ้นไปได้สูงขนาดไหนลอยขึ้นไปในอวกาศเลยไหมลอยขึ้นไปที่ดาวอังคารลอยไปเรื่อยๆได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะอยู่แค่พื้นที่ที่มันจำกัดเท่านั้นที่โลกของเรานั้นมันกระทำออกแรงโน้มถ่วงกระทำต่อมันได้มันจะถูกกักอยู่ครับมันจะถูกกักอยู่กฎของแก๊ส PVT นะครับที่อุณหภูมิสูงความดันจะเป็นไงอุณหภูมิสูงความดันก็จะสูงตามไปด้วยถูกต้องไหมครับอุณหภูมิสูงความดันสูงตามไปด้วยเนาะทีนี้ถ้าเกิดอุณหภูมิต่ำความดันก็จะต่ำตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเมื่ออากาศนั้นสูงไปเรื่อยๆอุณหภูมิมันต่ำลงไปเรื่อยๆนั่นหมายความว่าอากาศที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันนะมันจะเกิดการแบ่งชั้นกันเกิดขึ้นครับมันจะเกิดการแบ่งชั้นที่เกิดขึ้นชั้นนึงก็มีความดันค่านึงชั้นนึงก็มีความดันค่านึงอีกชั้นนึงก็มีความดันค่านึงนี่จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมเมฆนั้นมันถึงอยู่เป็นชั้นๆชั้นมันถึงไม่ลอยลงมาในแต่ละชั้นเพราะว่ามันจะถูกจำกัดด้วยความเมื่อเรารู้แล้วว่าเมฆมันจะอยู่เป็นชั้นๆแล้วมันจะลอยขึ้นไปได้สูงกี่กิโลคำตอบก็คือประมาณ10กิโลเมตรนะครับจะอยู่ในชั้นบรรยากาศที่ชื่อว่าโทโพสเฟียร์จริงๆแล้วการแบ่งชั้นบรรยากาศเนี่ยมันมีเกณฑ์เยอะแยะมากมายเลยนะแต่ส่วนใหญ่ที่พวกเราจะได้เรียนกันก็คือแบ่งตามความสูงไม่ก็แบ่งตามอุณหภูมินะครับในกรณีนี้อาจารย์จะขอพูดในเรื่องของอุณหภูมิกันแล้วกันการแบ่งชั้นบรรยากาศโดยใช้อุณหภูมิเป็นเกณฑ์นั้นน่ะจะมีอยู่4ชั้นจำง่ายๆก็คือโทสตามีเธอโทโพสเฟียร์สตราโตสเฟียร์สตราโตสเฟียร์แล้วก็เทอร์โมสเฟียร์โดยที่เมฆนั้นหรือว่าฟ้าฝนต่างๆที่เรามองเห็นเนี่ยจะอยู่ชั้นแค่โทโพสเฟียร์เท่านั้นประมาณ10กิโลเมตรเท่านั้นจะไม่เกินนี้นะครับจะไม่เกินนี้การที่เมฆนั้นมันอยู่ในแต่ละชั้นแน่นอนยิ่งสูงสูงมันก็ยิ่งเย็นถูกต้องไหมครับเราก็เลยจำเป็นจะต้องมีการจำแนกชนิดของเมฆด้วยจะแบ่งออกเป็นเมฆชั้นสูงชั้นกลางแล้วก็ชั้นต่ำเนาะและการแบ่งอีกแบบนึงก็คือลักษณะของเมฆเมฆแบบที่เป็นแผ่นกับเมฆแบบที่เป็นก้อนนะครับเพราะนั้นเราก็สามารถแยกได้ว่าเมฆที่เป็นแผ่นนั้นเราจะใช้ชื่อคำว่าสตาร์ตัสเมฆมันที่เป็นก้อนเราจะให้ชื่อว่าคิวมูลัสแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดแบ่งตามความสูงเมฆชั้นสูงเราจะมีชื่อคำว่าเซโรอยู่ถ้าเกิดชั้นกลางจะมีคำว่าอัลโตอยู่ถ้าเกิดชั้นล่างก็จะเป็นคำว่านิมบัสนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราบอกว่าเรากำลังเจอเมฆที่เป็นแผ่นที่อยู่ชั้นสูงจะใช้ชื่อว่าอะไรฮะเซโรแต่ถ้าเกิดมันเป็นก้อนอยู่ชั้นสูงก็จะเป็นเซโรคิวมูลัสชื่อจะเป็นแบบนี้นะครับก็ลองไปไล่ดูแต่ว่าใช่ว่าเมฆทุกๆชั้นมันจะมีลักษณะเหมือนกันถ้าเกิดเมฆชั้นสูงมันก็เย็นมากส่วนใหญ่มันจะอยู่ในรูปของเกล็ดน้ำแข็งถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเกิดเมฆที่อยู่ชั้นต่ำๆหน่อยที่มีพื้นสีดำๆอาจจะเป็นเมฆแผ่นหรือเป็นเมฆก้อนก็ตามเนี่ยมันเกิดจากการที่หยดน้ำเนี่ยมันรวมตัวกันรวมตัวกันมันหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆเนาะมันก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปแล้วมันก็จะเป็นเมฆที่พร้อมที่จะเป็นฝนเพราะนั้นเมฆที่พร้อมที่จะเป็นฝนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเมฆชั้นล่างที่มีคำว่านิมบัสอาจจะเป็นนิมโบสตาตัสหรือว่าเป็นคิวมูโลนิมบัสก็ได้โอเคเนาะก็คือเมฆชั้นล่างนั่นแหละจะเป็นรูปแบบเป็นแผ่นหรือรูปแบบเป็นก้อนก็ได้ก็แล้วแต่นะครับเพราะนั้นแต่เผอิญว่าในโลกของเราเนี่ยเราพบว่าการเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะของ
หยาดน้ำฟ้าจากเมฆลงมาสู่บนพื้นโลกเนี่ยมันมี2แบบบ้านเราก็จะมีแบบเป็นเม็ดฝนถูกต้องไหมครับแต่แถบยุโรปที่เราเคยอยู่เนี่ยมันจะเป็นแบบยังไงฮะเป็นหิมะลงมาเนาะรูปแบบทั้งสองแบบนี้เกิดแตกต่างกันนะเกิดแตกต่างกันนะเอาแบบแรกก่อนแบบบ้านเราเนาะมันเกิดจากการเกิดฝนเนี่ยเกิดจากการที่เม็ดฝนเนี่ยหรือว่าละอองน้ำเนี่ยเกิดจากการชนกันปุ๊บน้ำเจอน้ำชนกันรวมตัวกันปุ๊บมันก็จะมีอนุภาคของหยดน้ำใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆมันก็เลยรวมตัวกันเป็นเมฆที่มีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นเมื่อน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นบวกกับแรงดูดของโลกมันก็จะลอยตัวต่ำลงผ่านชั้นความดันชั้นเมฆแต่ละชั้นลงมาต่ำลงนะครับจนอยู่ในสภาวะที่เงื่อนไขพร้อมมันก็จะเกิดกลายเป็นฝนตกลงมาแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะสามารถสังเกตได้ว่ามันจะมีฝนตกก่อนฝนตกเราจะรู้สึกยังไงร้อนอบอ้าวความร้อนตรงนั้นเกิดจากอะไรครับเกิดจากการที่เป็นไปตามหลักการหรือว่าทฤษฎีในทางฟิสิกส์เลยก็คือว่าเมื่อสสารกำลังรวมตัวกับสสาร

อันนี้อันนึงก็คือหยดน้ำรวมตัวกับหยดน้ำปุ๊บมันจะต้องเกิดการคายพลังงานใช่ไหมครับคายความร้อนแฝงออกมาเพื่อที่จะรวมตัวกันเป็นหยดน้ำเพราะนั้นไอ้พลังงานที่มันคายออกมานี่แหละมันก็เลยทำให้เรารู้สึกร้อนเนาะทำให้เรารู้สึกร้อนนั่นเป็นตัวบ่งบอกได้เบื้องต้นว่าฝนกำลังจะตกบางครั้งเราเห็นเมฆดำมาหมดเลยครับเห็นเมฆดำมีลมแต่ไม่ร้อนอันนั้นก็ไม่มีฝนนะเพราะนั้นนี่เป็นตัวบ่งบอกได้เบื้องต้นว่าฝนกำลังจะตกหรือไม่ตกอีกชนิดนึงก็คือเป็นแบบหิมะในเมฆเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีแค่ละอองน้ำอย่างเดียวนะมันอาจจะมีในส่วนของเกล็ดน้ำแข็งด้วยก็ได้เพราะนั้นในกรณีของการเกิดหิมะเนี่ยครับเราพบว่ามันจะต้องมีองค์ประกอบของทั้งเกล็ดน้ำแข็งแล้วก็ละอองน้ำมี2อันถึงจะครบองค์ประกอบของการเกิดหิมะนะครับอีกอันนึงก็คือเป็นเงื่อนไขก็คือว่าต้องอยู่ภายใต้อุณหภูมิน้อยกว่า0องศานะครับเพราะนั้นเมื่อละอองน้ำอยู่ภายใต้อุณหภูมิน้อยกว่า0องศาปุ๊บมันก็จะไปเกาะกับน้ำแข็งครับเมื่อไปเกาะกับน้ำแข็งปุ๊บแล้ว0องศามันก็จะทำให้ไอ้ละอองน้ำตัวเนี้ยจับตัวกันกลายเป็นน้ำแข็งที่มันมีขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไปเรื่อยละอองน้ำก็มาประกบตรงนี้ประกบก็ใหญ่ขึ้นอีกอันนึงก็มาประกบก็ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยจนมันมีน้ำหนักมากพอครับมันก็จะตกลงมาในรูปของหิมะนั่นเองเนาะเพราะนั้นนี่คือกระบวนการเกิดหยาดน้ำฟ้าที่ทั้งอยู่ในรูปแบบของฝนและหิมะและลูกเห็บล่ะลูกเห็บก็จะเกิดลักษณะคล้ายๆกันแต่มันต้องมีองค์ประกอบหรือปัจจัยเพิ่มขึ้นก็คือเมื่อกี้เราทราบแล้วว่าอากาศจะแบ่งเป็นชั้นๆเมื่อมันมีหิมะตกลงมาหรือว่ามันมีข้างบนเป็นเกล็ดน้ำแข็งตกลงมาอยู่ข้างล่างแล้วมันผ่านข้างล่างไม่ได้ครับมันโดนลมหรือว่าอากาศตีกลับขึ้นไปข้างบนขึ้นไปกลายเป็นน้ำแข็งก้อนใหญ่กว่าเดิมลงมาโดนตับตีกลับขึ้นไปกลายเป็นน้ำแข็งก้อนใหญ่กว่าเดิมจนสุดท้ายมันใหญ่พอที่จะทะลุผ่านชั้นอากาศตรงนั้นมาได้มันก็เลยเกิดกลายเป็นก้อนน้ำแข็งเกิดขึ้นก็เลยเกิดกลายเป็นลูกเห็บนั่นเองเนาะเพราะนั้นบริบทต่างๆของการเกิดหยาดน้ำฟ้าก็จะแตกต่างกันออกไปเพราะนั้นนี่คือเรื่องเมฆและการเกิดหยาดน้ำฟ้าทั้งหมด

ซึ่งในวันนี้นะครับอาจารย์จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับตัวเรามากนักนั่นคือในเรื่องของสมดุลพลังงานของโลกเพราะนั้นก่อนที่จะมารู้จักนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสมดุลพลังงานของโลกเนี่ยเราต้องรู้จักโลกก่อนเนาะโลกเป็นดาวเคราะห์ที่เราอาศัยอยู่นะครับในทุกวันนี้นะครับซึ่งโลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ในระบบสุริยะของเรานะครับซึ่งในระบบสุริยะของเราเนี่ยนะครับก็จะมีแหล่งพลังงานหลักนะครับในระบบสุริยะของเราก็คือดวงอาทิตย์นั่นเองนะถ้าพูดถึงระยะห่างจริงๆก็คือโลกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับจากจุดศูนย์กลางนะครับเป็นจุดศูนย์กลางประมาณ93ล้านไมล์นะครับ93ล้านไมล์หรือว่า1 AU นะครับนะ AU ก็คือ Astronomical of Unit นะครับนะก็คือเป็น1หน่วยดาราศาสตร์นะครับดวงอาทิตย์ส่งพลังงานมายังโลกได้ด้วยวิธีการแผ่รังสีโลกเราไม่ได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ทั้งหมดนะครับด่านแรกเลยจะเป็นส่วนที่ช่วยปกป้องนะครับรังสีอาทิตย์นะครับไว้ก็คือชั้นบรรยากาศนะครับเพราะนั้นโลกเราเนี่ยนะครับก็จะมีชั้นบรรยากาศห่อหุ้มไว้นะครับเพื่อที่ใช้ในเรื่องของการปกป้องรังสีอาทิตย์นะครับที่มีผลหรือมีอันตรายนะครับกับสิ่งที่มีชีวิตที่อยู่บนโลกเรานะครับพูดง่ายๆว่าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มาตกกระทบที่ชั้นบรรยากาศสูงสุดนะครับหรือว่าท็อปออสเฟียร์นะครับก็คือที่ชั้นบรรยากาศสูงสุดนะครับ 100% นะครับอันดับแรกเลยนะครับจะเกิดการรีเฟลกต์ก็คือการสะท้อนกลับนะครับของรังสีอาทิตย์เนี่ยหรือพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยกลับไปสู่อวกาศนะครับนะอันดับแรกเลยนะครับจะสะท้อนกลับอยู่ประมาณ 29% นะครับสะท้อนกลับจากอะไรบ้างครับก็คือมี1ในเรื่องของชั้นบรรยากาศนะตัวชั้นบรรยากาศเองก็จะมีส่วนที่มันแอบซอบนะหรือว่าดูดกลืนพลังงานไว้แล้วก็มีบางส่วนที่พลังงานเนี่ยสะท้อนกลับออกไปนะครับส่วนที่2ก็คือเมฆนะครับหรือฝุ่นละอองนะครับต่างๆที่อยู่ในบรรยากาศนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือที่ผิวโลกนะครับเพราะนั้นก็จะเกิดการซ้อนกลับไปประมาณ 29% ส่วนที่โลกเรารับพลังงานไว้นะครับก็เหลืออีกประมาณ 71% มีใครพอทราบไหมครับว่ารังสีอาทิตย์เนี่ยจริงๆเราสามารถแบ่งเป็นช่วงได้นะครับช่วงความยาวคลื่นนะครับของแสงอาทิตย์เนี่ยนะครับใหญ่ๆเลยเนี่ยมีทั้งหมดกี่ช่วง3ช่วงนะครับ3ช่วงมีอะไรบ้าง1ก็คือเป็นพวก UV ก่อนแล้วกันเนาะนะอุลตราไวโอเลตนะครับหรือว่าคลื่นรังสี UV นะครับ2ก็จะเป็น visible light นะ visible light ก็คือเป็นแสงที่ตาเรามองเห็น7สีนะครับก็คืออยู่ในช่วงของ400นาโนเมตรจนถึง700นาโนเมตรซึ่งช่วงความยาวคลื่นตรงนี้มีความพิเศษครับนักศึกษาพิเศษยังไงครับเผอิญมันเป็นช่วงที่พืชใช้ในการสังเคราะห์แสงพอดีนะครับนะหรือว่าเราเรียกว่าเป็นช่วงความยาวคลื่นหรือรังสีอาทิตย์ที่พืชใช้ในการสังเคราะห์แสงนะภาษาอังกฤษเราเรียกว่าพานะครับโฟโตมาติก calling active radiation นะครับก็คือเป็นช่วงความยาวคลื่นที่พืชใช้ในการสังเคราะห์แสงนะครับก็จะอยู่ในช่วงของ visible light นะอีกช่วงนึงครับก็คือเป็น IR ถูกไหม infrared นะครับอันนี้ก็จะเป็นคลื่นความร้อนนะครับเป็น long wave นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนของรังสีอาทิตย์นะครับเราแบ่งใหญ่ๆได้3ช่วงนะครับก็คือมี UV visible แล้วก็ IR นะครับคราวนี้รังสีอาทิตย์ที่วิ่งมานะครับผ่านมายังชั้นบรรยากาศของโลกเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นรังสีประเภทรังสีคลื่นสั้นเราอยู่บนผิวโลกนะครับนะฮะพลังงานแสงอาทิตย์ที่เดินทางมายังผิวโลกเราเนี่ยนะครับ 70% เนี่ยนะครับก็จะโลกก็จะแอบซอบหรือดูดกลืนไว้นะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับพลังงานที่ 71% เนี่ยก็จะถูกคายออกไปสู่อวกาศนะครับนะด้วยกระบวนการก็คือกระบวนการแผ่รังสีการเปลี่ยนเฟสหรือการเปลี่ยนสถานะนะครับของไอ้น้ำหรือ water vapor ที่อยู่ในอากาศเราเลยเรียกว่าโลกเรามีสภาวะที่สมดุล นะครับซึ่งชั้นบรรยากาศของเราเนี่ยมีความพิเศษนะครับความพิเศษของเราคืออะไรครับเมื่อรังสีอาทิตย์ที่แผ่เข้ามานะครับก็จะมีชั้นบรรยากาศในการกรองนะครับไม่ให้รังสีที่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกแล้วก็ทำให้อุณหภูมิของโลกในช่วงกลางวันเนี่ยนะครับไม่ร้อนเกินนะครับไม่เปลี่ยนแปลงมากเกินและในช่วงกลางคืนนะครับโลกเราแผ่รังสีนะครับแผ่พลังงานออกจากที่อยู่บนโลกแล้วออกไปสู่อากาศก็ยังมีในส่วนของชั้นบรรยากาศนี้กักเก็บพลังงานไว้บางส่วนก็ทำให้ในช่วงกลางคืนนั้นอุณหภูมิก็จะไม่ต่ำเกิน
รังสีอาทิตย์นะครับ 100% ที่มาตกกระทบที่ชั้นบรรยากาศโลกเนี่ยนอกโลกเนี่ยนะครับ top of atmospheric นะครับถ้าตีเป็นความเข้มรังสีอาทิตย์เนี่ยพลังงานนะครับหรือว่าพลังงานที่มาตกกระทบเนี่ยประมาณสัก 1,367 วัตต์ต่อตารางเมตรอันนี้ก็คือพลังงานแสงอาทิตย์ที่มาตกกระทบนอกชั้นบรรยากาศโลกนะครับเพราะนั้นถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับนะฮะที่มันสะท้อนกลับก็คือ 29% และเหลือมายังโลกเราประมาณ 71% 71% เนี่ยถ้าตีเป็นความเสียอาทิตย์แล้วนะครับในวันที่ท้องฟ้าอาจจะเคลียร์หน่อยนะครับก็เกือบประมาณ 1,000 วัตต์ต่อตารางเมตรเพราะนั้นรังสีอาทิตย์นะครับที่มาตกกระทบที่พื้นผิวโลกเราเนี่ยนะครับก็จะอยู่ประมาณสักเกือบ 1,000 วัตต์ต่อตารางเมตรทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศเห็นไหมครับขึ้นอยู่กับสภาพอากาศหมายความว่าไงครับถ้ามีเมฆมากรังสีอาทิตย์ก็น้อยมีฝนตกหรือเปล่านะหรือในช่วงเดือนนี้มีฝุ่นเยอะมากเลยนะครับฝุ่นโดยเฉพาะถ้าเป็นพวกแบคคาร์บอนนะครับละอองลอยที่ลอยอยู่ในอากาศนะครับซึ่งจริงๆแล้วแอโรโซลเนี่ยบานารีเลเยอร์หรือว่าช่วงที่ฝุ่นสามารถขึ้นไปเหนือพื้นดินได้เนี่ยนะครับที่มี density of state สูงๆเนี่ยนะครับก็จะอยู่ประมาณสัก2กิโลเมตรนะครับเอา2กิโลเมตรก็คือสิ่งที่เราอยู่บนผิวโลกเป็นที่อยู่ของเราด้วยไม่ใช่เหรออาจารย์บอกใช่เพราะนั้นเราก็หายใจเอาฝุ่นเข้าไปนะครับนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นไอ้2กิโลเมตรเนี้ยถ้าเป็นพวกแบคคาร์บอนนะครับก็จะแอบซอบหรือว่าดูดกลืนรังสีอาทิตย์ได้ค่อนข้างดีนะครับได้ค่อนข้างดีเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสีดำเนาะนะเป็นพวกแบคคาร์บอนนะครับรังสีอาทิตย์นะครับก็จะถูกดูดกลืนไว้แล้วก็คายออกมาในรูปของลองเวฟนั่นเองนะครับก็ทำให้เลเยอร์ที่ของฝุ่นที่อยู่ชั้นด้านบนเนี่ยมีอุณหภูมิสูงกว่าด้านล่างทำให้ไม่เกิดการแลกเปลี่ยนหรือไหลเวียนของอากาศนะครับก็ทำให้ปริมาณความหนาแน่นของฝุ่นที่ผิวโลกเนี่ยสูงนั่นเองนะครับนะฮะเครื่องมือวัดความเข้มรังสีอาทิตย์นะครับในปัจจุบันที่เราใช้กันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นโซลาร์แพลนนะครับหรือว่ากรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าหน่วยงานที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์นะครับจะต้องมีเลยก็คือพาราโนมิเตอร์นะครับหรือเครื่องมือวัดความเข้มรังสีอาทิตย์นะครับซึ่งพาราโนมิเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะใช้วัดความเข้มรังสีอาทิตย์นะครับที่มาตกกระทบนะครับที่ผิวโลกเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปดูนะครับว่าหน้าตาของเครื่องมือวัดนะครับความเข้มรังสีอาทิตย์หรือพาราโนมิเตอร์เนี่ย

0: ะครับหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีกี่แบบ
1: นักศึกษาครับสำหรับที่อาจารย์พูดไว้เมื่อกี้นะครับก็คือในเรื่องของหัววัดความเข้มรังสีอาทิตย์นะครับหรือเราเรียกว่าไพรโนมิเตอร์นะครับที่ไว้วัดพลังงานหรือว่าความเข้มรังสีอาทิตย์นะครับที่แผ่มาจากดวงอาทิตย์สู่พื้นโลกเรานะครับก็คือตัวนี้นะครับหัววัดตัวนี้เราเรียกว่าไพรโนมิเตอร์นะครับอันนี้เป็นของบริษัทคลิปแอนด์ซอนัลนะครับเป็นรุ่น CMP 22นะครับซึ่งสามารถวัดความเข้มรังสีอาทิตย์นั้นในช่วงเวฟเลนที่กว้างขึ้นนะครับตั้งแต่280นะครับความยาวขึ้นนะฮะ280นาโนเมตรจนถึงประมาณ 3,600 นาโนเมตรนะครับซึ่งสามารถวัดได้ทั้งรังสีอุลตราไวโอเลต UV นะครับวัด visible light ได้นะครับแสงที่ตาเรามองเห็นแล้วก็วัดอินฟราเรดหรือระยะได้นะครับอันนี้เป็นตัวแรกนะครับส่วนตัวที่2นะครับที่นักศึกษาเห็นตรงนี้นะครับอาจารย์ต้องตั้งให้มันสูงขึ้นไว้นะครับเพื่อที่จะให้มันไม่สะท้อนบริเวณรอบๆให้มากนักนะครับตัวที่2ตัวนี้ก็คือตัวไบโอมิเตอร์หรือเครื่องวัด UV นะครับ UV ไบโอมิเตอร์ก็คือวัดค่าความเข้มรังสีในช่วงของอุลตราไวโอเลตนะครับหรือว่าช่วงของความยาวขึ้นในช่วงของ UV ส่วนตัวเล็กๆตัวนี้ที่นักศึกษาเห็นนะครับตัวนี้เป็นหัววัดนะพาเซนเซอร์นะครับเป็นหัววัดในช่วงของความยาวขึ้นที่เพื่อใช้ในการสังเคราะห์แสงนะครับหรือว่าเราเรียกว่าตัวในช่วงของ visible light นั่นเองนะครับความยาวขึ้นที่เราใช้ในการวัดก็คือตั้งแต่400จนถึง700นาโนเมตรนั่นเองนะครับและนี่ก็คือเป็นตัวอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้วัดนะครับค่าความเข้มรังสีอาทิตย์ในย่านต่างๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของการวัดพลังงานนะครับแปลในรูปของพลังงานนะครับที่เข้ามาสู่พื้นผิวโลกนะครับในเบื้องต้นอันนี้ก็ต้องอาศัยอุปกรณ์พวกนี้วัดนะครับบวกกับในเรื่องของความรู้ที่เราศึกษามาทฤษฎีที่เราศึกษามาแล้วก็มาเปรียบเทียบนะครับนะได้ว่าที่เราศึกษากับสิ่งที่เราวัดได้เนี่ยนะมีความสอดคล้องกันมากน้อยเพียงใดนะครับและนี่ก็เป็นในส่วนของสมดุลพลังงานของโลกนะครับแล้วก็เป็นส่วนของอุปกรณ์วัดนะครับความเข้มรังสีอาทิตย์นะครับที่ผ่านใช้บรรยากาศมาจนถึงพื้นโลกของเรานั่นเองนะครับ
0: สมดุลพลังงานของโลกเป็นสิ่งสำคัญเพราะนั้นโลกเราถ้ามีจุดใดจุดหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงบนผิวโลกสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือผลกระทบของสภาวะอากาศสภาวะแวดล้อมที่อยู่บนผิวโลกซึ่งเป็นสิ่งที่เราเป็นที่ที่เราอาศัยอยู่ทำให้เกิดอะไรขึ้นครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศเราก็ได้รับผลกระทบไปด้วยถูกไหมครับเพราะนั้นในเรื่องของสมดุลพลังงานนะครับหรือสมดุลพลังงานของโลกนะครับเป็นสิ่งสำคัญที่นักศึกษาควรที่จะต้องเรียนรู้นะครับเพื่อที่จะอยู่กับมันให้ได้นะครับบนผิวโลกหรือว่าบนพื้นนะครับที่เราอาศัยอยู่นะครับซึ่งจะทำให้เราเข้าใจกระบวนการในการดำเนินชีวิตนะครับอย่างถูกต้องนะครับไม่ทำฝั่งใดฝั่งหนึ่งมากเกินไม่ทำฝั่งใดฝั่งหนึ่งน้อยเกินเหมือนปลูกตึกมากกว่าปลูกต้นไม้นะครับก็จะทำให้สมดุลเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับได้ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือกระทบกับสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกเท่านั้นเลยนะครับครับอันนี้แหละครับในเรื่องของสมดุลพลังงานของโลกนะครับสิ่งที่เราจะต้องตระหนักนะครับแล้วก็เข้าใจนะครับในการที่จะใช้การดำรงชีวิตนะครับความเป็นอยู่นะครับบนโลกใบนี้นะครับและร่วมกันนะครับร่วมกับผู้อื่นนั่นเองนะครับ
2: ในรูปแบบของการเรียนสำหรับของไหลนะครับมันจะมีหลายรูปแบบนะครับที่เราจะเห็นนะครับเยอะไปหมดเลยนะครับแต่ในนี้ของผมจะอยู่ในศาสตร์ที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์ซิมูเลชันสำหรับการสร้างแบบจำลองโดยการเขียนแบบโดยคอมพิวเตอร์นะครับเราเห็นได้ว่าการเรียนในระดับเบื้องต้นของวิชาฟิสิกส์จะมีในหลายรูปแบบมากนะครับน้องๆ อาจจะได้รู้จักตัวฟิสิกส์นะครับในรูปแบบของไหลมากมายในชีวิตประจำวันอย่างเช่นน้ำนะครับที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของชีวิตดังนั้นเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าองค์ประกอบของชีวิตที่สำคัญคือน้ำดังนั้นน้ำจึงเป็นปัจจัยและเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดดังนั้นในการศึกษาตัวของไหลซึ่งเป็นส่วนที่เรียกว่านะครับเอาไปใช้ในการอธิบายอะไรบ้างอย่างเช่นเราจะเห็นว่าในปี2553ที่เกิดน้ำท่วมใหญ่นะครับถ้าเรามีองค์ประกอบหรือองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเราจะสามารถบริหารจัดการทรัพยากรน้ำได้อย่างดีที่สุดนะครับจะไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมนะครับ เราเห็นว่าพวกน้ำต่างๆนะครับจะไหลลงจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำน้องๆคงเรียนมาแล้วนะครับน้องๆคงเรียนมาแล้วเต็มไปหมดเลยนะครับน้องๆจะเห็นได้ว่าเอ๊ะทำไมตัวคอมพิวเตอร์กราฟิกหรือคอมพิวเตอร์ชาแนลถึงจะมามีบทบาทนะครับตัว SolidWorks จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้าไปใช้ในการสร้างแบบจำลองเพื่อให้เราเข้าใจนะครับการไหลนะครับในรูปแบบของสมการ Fluid Dynamic นะครับเอ๊ะน้องๆว่า Fluid Dynamic คืออะไรล่ะนะครับจริงๆแล้วมันก็คือเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ที่เราใช้ในการอธิบายพฤติกรรมของของไหลนะครับสำหรับตัวน้องๆเองอาจจะอยู่ในชั้นที่ยังไม่พร้อมนะครับแต่ในที่นี้เราก็มาโอเวอร์วิวเพื่อที่เราเข้าใจว่าเอ๊ะแบบจำลองคณิตศาสตร์มันจะช่วยให้เราเข้าใจสิ่งนั้นๆ นะครับสำหรับผมก็พูดในหัวข้อที่แบบอาจจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับอาจจะไม่ยากเท่าไหร่แต่ถามว่าง่ายไหมสำหรับน้องๆในวัยนี้อาจจะสูงเกินไปสำหรับเรานะครับแต่วันนึงเมื่อเราพร้อมนะครับในกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์แล้วนี้จะทำให้น้องๆได้เข้าใจความเป็นธรรมชาติและของไหลในชีวิตประจำวันของเรานะครับแม้กระทั่งของไหลที่น้องๆว่าเอ๊ะอยู่ไกลตัวไหมครับในตัวของเราก็อย่างเช่นในเส้นเลือดนะครับแรงดันในหลอดเลือดล้วนแต่เป็นของไหลทั้งสิ้นนะครับแม้ว่าน้องๆจะไปเรียนในศาสตร์ไหนก็ตามก็จะหนีไม่พ้นศาสตร์ของเรื่องของไหลซึ่งจะต้องใช้ความเข้าใจในทางฟิสิกส์เข้าไปอธิบายนะครับสำหรับเทคนิคอลเทอมต่างๆของมันเหล่านั้นนะครับสำหรับผมก็มีหัวข้อที่จะพูดประมาณนี้นะครับหวังว่าน้องๆคงจะมีความสนใจในศาสตร์ของไหลนะครับและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวคอมพิวเตอร์กราฟิกเข้าไปช่วยวิเคราะห์นะครับเข้าไปช่วยวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: อยากรู้ข่าวอย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
0: PEA พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้จะพาคุณผู้ชมมากินก๋วยเตี๋ยวเป็ดกันนะครับซึ่งตรงนี้ที่ผู้อยู่เนี่ยคือเส้นถนนวังกตพิจิตรนะฮะอยู่ใกล้ๆกับสถานีวังกตนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเด็ดขนาดไหนร้านนี้ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดลุงแขกนะฮะลุงแขกอยู่นี่แล้วลุงแขกสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับผม
0: นี่ตรงนี้นะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่อยู่ริมทางหน่อยต้องขอแทรกเลย
1: ได้
0: ลุงแขกเปิดอยู่นี้มานานยังเนี่ย
1: อยู่นี่15ปีแล้วครับ
0: 15ปีคืออยู่ตรงนี้มาตลอดเลย
1: ครับผม
0: แล้วสูตรเรามันทีเด็ดมันมีความพิเศษยังไงครับเอาตัวเป็ดก่อน
1: ม
0: ัน
1: ม
0: ี
1: ความพิเศษอยู่ที่ว่ากินแล้วไม่สาบน้ำไม่คาวร้านนี้รับประกันได้ครับสาบเราไม่เอาตังค์ครับ
0: แล้วนี่ลุงแขกตุ๋นกันวันหนึ่งกี่ตัวเนี่ยแล้วก็นานแค่ไหนครับ
1: 2 XL นี่วันละ4ตัวครับ
0: วันละ4ตัวตอนนี้ที่เห็นอยู่
1: ตุ๋นประมาณชั่วโมงครึ่ง
0: ชั่วโมงครึ่งเองเหรอ
1: ครับ
0: นี่เปิดกี่โมงเนี่ย
1: 6โมงเช้าจ้ะ
0: เปิด6โมงเช้านี่ประมาณ11โมงเหลือตัวเดียว
1: ครับผม
0: จะหมดแล้วนะฮะ
1: จ้ะ
0: โอ้ยมีขายอะไรบ้างนอกจากก๋วยเตี๋ยวเป็ด
1: มีข้าวหน้าเป็ดข้าวมันเป็ดก๋วยเตี๋ยวน่องไก่ตุ๋น
0: แต่หลักๆเราเน้นไปที่เป็ดนะฮะ
1: หลักๆนี่เน้นหนักไปทั้งเป็ด
0: นี่เดี๋ยวพวกต้องเอาซะหน่อยแล้วล่ะ
1: ได้เลยครับ
0: ชามเท่าไหร่ครับเนี่ย
1: 40บาทครับ
0: 40บาท
1: ครับผม
0: อุ้ยโอเคเดี๋ยวไปลองชิมกันนะครับเดี๋ยวให้แขกทำงานต่อมาลองชิมกันนะครับนี่ผู้สั่งมา3อย่างนะมีบะหมี่แห้งนะครับแล้วก็มีเกาเหลารวมถึงข้าวมันเป็ดด้วยน่ากินมากๆเลยซึ่งดูจากปริมาณแล้วให้เยอะในราคา40บาทนี่คุ้มค่าอิ่มแน่นอนนะฮะมาดูที่บะหมี่แห้งก่อนนะครับนี่ก็จะมีเป็ดนะเราสามารถเลือกส่วนได้นี่ผู้ได้เป็นสะโพกมานะครับช่ำๆแบบนี้นี่ช่ำๆมันเลยนะครับแล้วก็จะมีนี่เป็นเลือดนะครับเลือดมาให้2ก้อนแล้วคือร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดส่วนใหญ่นะก็จะมีพริกเผาเนี่ยไว้ให้เราเติมเองเนาะแต่ที่นี่ใส่มาให้เลยแบบนี้อยู่ในชามนะฮะเราก็คลุกได้เลยนะครับก่อนอื่นขอชิมเป็ดก่อนตัวเนื้อเป็ดนะครับตุ๋นมาแบบกำลังดีไม่เละไม่เหนียวฉ่ำเลยนะครับนุ่มมากเลยอร่อยมากเป็ดนี่ต้องทำไม่ดีนะกลิ่นมันจะสาบนะครับแต่อันนี้ไม่มีกลิ่นเลยนะครับอร่อยมากให้ดูเส้นก่อนนี่พอเราคลุกเคล้าแล้วนะฮะคือตัวน้ำพริกเผานะผู้ลองชิมดูแล้วจะออกไปทางไม่เผ็ดมากแล้วก็หวานบางๆเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องลองคลุกดูก่อนแล้วก็ชิมดูนะครับว่าชอบแบบไหนแล้วค่อยปรุงนะฮะตัวบะหมี่นะครับเป็นแบบหมี่เหลืองที่ไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับนี่กำลังดีเลยเดี๋ยวลองชิมแบบไม่ปรุงเลยก่อนนะครับเป็นนุ่มมากนะครับคือที่เด็ดของร้านนี้นะมันอยู่ที่เป็ดเลยนะครับคือตัวเป็ดเนี่ยต้องบอกว่าลุงแขกนี่เขาแบบพิถีพิถันมากเขาจะมีการตุ๋นแบบมีระยะเวลาของเขาเขาบอกว่ามี4ช่วงเดี๋ยวเดือดต้องเบาไฟเดือดอีกทีแล้วเบาไฟต้มด้วยโครงไก่มันจะทำให้เป็ดของเขาเนี่ยชุ่มฉ่ำและที่สำคัญไม่มีกลิ่นสาบอร่อยมากเลยชิ้นหนาๆหนึบๆแบบนี้เลยนะครับผู้สั่งแห้งมาเพราะว่าอยากลองว่าบะหมี่แห้งเป็นยังไงทีนี้ก็เลยสั่งเกาเหลามาด้วยนะครับและชิมน้ำซึ่งตัวเกาเหลาเนี่ยใส่พริกเผามาด้วยอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวก่อนที่ผู้จะคลุกพริกเผาลงไปนะครับให้มันเข้ากับน้ำเนี่ยเดี๋ยวขอชิมน้ำเปล่าๆก่อนหวานเค็มแล้วมันจะมีกลิ่นของเห็ดหอมหน่อยนึงนะครับเพราะว่าทางร้านใส่เห็ดหอมลงไปด้วยลงไปตุ๋นนะครับน้ำอร่อยมากเลยมันหวานเค็มๆนะฮะอันนี้แทบไม่ต้องปรุงเลยนะครับใส่พริกอย่างเดียวเพื่อความเผ็ดพอคลุกกับพริกเผามันหอมขึ้นนะครับอร่อยเลยนะฮะกินกับข้าวสวยนี่เด็ดแน่นอนมาดูที่ข้าวมันเป็ดนะครับก็จะให้น้ำซุปมาด้วยแล้วก็เป็นเป็ดแบบว่าเยอะมากมาเป็นแผงแล้วก็จะมีน้ำจิ้มสูตรเฉพาะของทางร้านนะครับราดลงไปนะครับแบบนี้นะครับแต่จุดหนึ่งที่สังเกตได้คือข้าวเขานะครับจะไม่ได้ออกสีขาวแต่จะออกสีเขียวอ่อนๆ นะครับพอเอาข้าวมันนะครับไปหุงกับใบเตยก็จะได้สีเขียวอ่อนๆแบบนี้แล้วก็จะหอมใบเตยบางๆเดี๋ยวลองชิมข้าวมันเปล่าๆ เป็นข้าวมันที่มีกลิ่นใบเตยบางๆข้าวนี่นุ่มนะครับนุ่มดีนะฮะอร่อยดีนะครับเดี๋ยวลองชิมกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดของทางร้านเขานะครับน้ำจิ้มข้าวมันไก่ของที่นี่นะครับทีเด็ดของเขาเลยจุดเด่นคือมีขิงเยอะมากกลิ่นของขิงไม่ชัดเจนอร่อยเลยนะครับนี่นะครับเต็มปากเต็มคำนะครับผ่านมาทางวังกตพิจิตรนี่อยากให้ลองแวะมากินเครื่องในในนี้นะครับถ้าสั่งเกาเหลาเนี่ยก็จะมีเลือดกับตับแบบนี้นะครับใส่มาด้วยนะฮะใครไม่กินก็บอกคุณแขกได้นะครับแต่พุกเอาหมดอร่อยมากผู้ชอบเป็ดลุงแขกทำเป็ดได้ดีมากนะครับอร่อยมากๆนะฮะนุ่มไม่มีกลิ่นสาบแล้วก็ไม่แห้งไม่เละจนเกินไปมีความฉ่ำอยู่ในตัวเนื้อนะฮะใครนะครับเป็นสายก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะชอบกินเป็ดนี่มาพิจิตรลองมากินได้นะฮะราคาไม่แพงด้วยเนี่ยตกชามละ40บาทเท่านั้นวันนี้กินไป120บาทเองนะฮะร้านนี้นะครับเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่6โมงเช้าถึง3โมงเย็นนะฮะแต่ว่าผู้แนะนำว่าให้มาเช้าๆหน่อยนะครับเนี่ยตอนนี้นะฮะยังไม่เที่ยงเลยนะครับเหลือเป็ดแค่ประมาณครึ่งตัวสุดท้ายแล้วเท่านั้นเองนะครับหมดเร็วมากยังไงก็อยากให้มาลองชิมกันนะครับมาอุดหนุนลุงแขกได้ทำเป็ดอร่อยมากนะฮะอยู่เส้นวังโกดพิจิตรนะฮะใกล้ๆสถานีรถไฟวังโกดนะครับหรือตั้ง GPS มาก็ได้นะครับเพราะว่าจะอยู่ริมทางเนาะตั้ง GPS มาได้เลยว่าเตี๋ยวเป็ดลุงแขกเจอแน่นอนจะมาเจอเป็ดนุ่มๆแบบนี้นะครับ
2: อาชีพดั้งเดิมของคนทางฝั่งภาคตะวันออกหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการร่อนพลอยนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บ้านหนองบอนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดค่ะที่นี่ยังมีชาวบ้านที่เขาทำอาชีพพลอยกันอยู่นะคะมีทั้งหาแบบจริงจังเลยแล้วก็หามาเป็นอาชีพเสริมด้วยนะคะส่วนมือสมัครเล่นอย่างเรานะคะหรือว่าใครที่อยากมาลองร่อนพลอยก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันค่ะที่นี่เขามีเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวด้วยซึ่งอุปกรณ์ในการร่อนก็คือนี่ค่ะหน้าตาเหมือนกระด้งแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะลงไปดูว่าวิธีการร่อนพลอยของชาวบ้านที่นี่เขาทำยังไงแล้วก็พลอยที่ได้เนี่ยลักษณะจะเป็นแบบไหนค่ะตรงนี้พอเราลงมาเนี่ยจะเห็นว่ามีชาวบ้านที่เขาร่อนอยู
3: ่
2: นี่คือที่บอกว่าเป็นอาชีพหลักด้วยอาชีพเสริมด้วยใช่ไหมคะลุง
3: ใช่ครับหวังเว้นจากการกรีดยางหรือว่าการทำงานอื่นก็ลงมาร่อนพลอย
2: ตรงนี้เขาเป็นลำน้ำอะไรคะ
3: ลำคลองอยู่ที่ลำคลองเอง
2: จ
3: ้
2: า
3: บนเหนือก็เป็นเขาปีกาอ่ามองไปฝั่งนู้นเห็นภูเขาเนี่ยเป็นกัมพูชาล่ะตรงนี้น่ะมันเป็นคือไงต้นน้ําที่มีแร่พลอยที่มีสีสันที่โดดเด่นที่สุดเลย
2: นี่เขาหากันได้ตลอดทั้งปีมั้ยคะ
3: ตลอดทั้งปีทั้งแรงทั้งน้ําตาทั้งล่างเนี่ยก็มีคนทําอยู่ตลอด
2: ส่วนใหญ่เป็นพลอยประเภทไหน
3: เค้าเรียกพลอยแดงเลย
2: เป็นพลอยแดง
3: โอกาสที่จะมีพลอยกับโกเมนเยอะสุดลําของเอง
2: โกเมนนี่มันจะสีอะไรคะ
3: โกเมนสีใกล้ๆกับกระเบื้องขวด
2: น้ําตาลน้ําตาล
3: น้ําตาลใช่ดอกก็มีราคาเหมือนกัน
2: แล้วแบบที่แบบหายากที่สุดแต่มีโอกาสเจอเหมือนแต่ว่ายากแล้วก็แพง
3: เรียกแดงหรือนกเทวานี่แหละพลอยแดงหรือนกหรือพลอยเนื้อเพชรน้ำเพชรนี่แหละ
2: แล้วถ้าหนูได้แบบที่เป็นแดงเลือดนกอ่ะ
3: โอ้พอข้ารู้วิ่งมาหาทันทีเลยแหละปีที่แล้วยังมีอยู่นะราคาหาหกหมื่น
2: อุ้ยเหรอ
3: ยังมีอยู่หาหกหมื่นอ
2: ันนี้คนท้องถิ่นเจอหรือนักเที่ยว
3: คนท้องถิ่นนี่แหละเจอ
2: แล้วถ้าเราเจอเราจะแบ่งกันไหม
3: เออเราเจอเราตกลงกัน
2: สังเกตนะคะอันนี้เนี่ยชาวบ้านเขาก็จะไม่ได้แบบว่าเดินไปไหนเหมือนกันจะปักหลักอยู่ที่ใดที่หนึ่งเน
3: า
2: ะ
3: หากคนรู้แร่จริงๆถึงจะได้ไม่ใช่แต่ไปรอนบัวนี่ก็ไม่
2: ได้ไปเดินไปทั่วเปื่อย
3: ไม่ได้ถ้าไปเขาแต่ขมวดขมวดมันก็ไม่มีแร่มี
2: อะไร
3: เขาจะต้องไปสำรวจรู้ตรงไหนที่มีขีดำๆนี่ขีแร่นี่ตรงนั้นถึงจะเอาแล้วมันจะมีกุ้งเมนมีอะไรเยอะเดี๋ยวลูกจะลองลองดูแร่ทั้งนี้
2: ไปไปเดี๋ยวหนูไปด้วยพื้นมันจะเป็นหินแบบกรวดๆนิดนึงค่ะแบบนี้ที่พื้นนะคะผสมทรายผสมดินนิดส่วนใหญ่เขาจะต้องหาไงคะที่พื้นเหรอ
3: ใช่แล้วผมก็เห็นแร่ๆดำๆนี่ทุกทีเหรอ
2: นี่คืออะไรนะคะ
3: ขี้พลอย
2: ขี้ขี้พลอย
3: ใช่มีแต่ว่าเหมือนตะกัวไป
2: นี่นี่ลุงให้ดูว่าอันนี้มันคือขี้พลอยมันเหมือนหินสีดำๆอ่ะแต่มันมีความเงานิดนึงค่ะ
3: นี่เจ้าก็มีเลย
2: ไหน
3: น
2: ี่หรอ
3: ใช่กูมีน
2: อ๋อส ีจะแบบว่าออกแดงๆแล้วก็มีความใกล้เคียงกับคอยที่เราคุ้นเคยเนาะเพียงแต่ว่าทรงเขาจะยังไม่ได้แบบสวยงามเพราะว่ามันต้องผ่านการเจริญนายก่อนแบบนี้ก็คือถ้าเกิดนักเที่ยวเจอนี่แหละที่ลุงบอกว่าก็คือเอากลับไปคือใครร่อนได้ไหนก็เอาไปเลยแต่ถ้าไหนมีราคาลุงบอกว่าเราจะตกลงกันอีกทีนึงเขามีช่วงในการหาไหมคะว่าช่วงไหนมันเหมาะในการหาพลอย
3: เหมาะตั้งแต่เก้าโมงไปหาเที่ยงเพราะใบใบสามใบสีแล้วก็มันคอยทำกันแหละแสงมันไม่ดี
2: อ๋อมันต้องใช้แสงช่วยในการดูเนาะ
3: โน่นโน่นคุณยายเขาหล่อนมากเลย
2: สวยเยอะทำไมมันเลื่อมไปทางกระด้งงั้นอันนี้ใช่เลยค่ะอย่างนี้เรียกว่า
4: โกเ
2: มน
4: อย่างนี้ขายได้ไหมคะ
5: ทำไม่เป็นใหญ่ขายได
4: ้เหรอ
5: แล้วทำไมแค่นี้
4: ไม่เป็นแม่ขาวว่ายไปฝังลูกนิมิต
2: อ๋อเอาไว้ไปทำบุญ
4: จ้ะ
2: ฝังลูกนิมิตผสมกับทราย
3: มันต้องผสมทรายเลยฮะ
2: ได้ไงลุงร่อนเนี่ยฮะ
3: มีการนอนอยู่ทีนี้เราก็เอาอีกก่อนมีขวดใหญ่ๆ
2: ปาดหน้าเอาเม็ดใหญ่ๆออก
3: ใหญ่ออกที่ไม่แน่นะบางคนเอ้าขอไปเอานมเม็ดน้อยเม็ดใหญ่ๆออกไปเลยก็ได้อันนี้พลอย
2: อันไหนพลอย
3: มีแบมือแบมือ
2: แบมืออ๋อสีมันจะต่างกันเนาะโกเมนจะสีออกแดงน้ำตาลแต่พลอยคือสีออกชมพูเลย
3: ใช่มีอีกพลอยอีกอ่ะ
2: ไหน
3: สีชมพูนั่นเห็นไหมลอยอู้แดงหมดเลยนี่ค่ะเก็บทุกเม็ดนี่หลังแห้งเขาบอกงั้น
2: อำเภอบ่อไร่จังหวัดตรานั้นถือว่าเป็นหนึ่งในจุดที่พบพลอยทับทิมสยามหรือว่าทับทิมสีเลือดนกจำนวนมากนะคะทำให้ในอดีตนั้นนะคะชาวบ้านที่นี่เลยทำอาชีพร่อนพลอยและทำเหมืองพลอยกันเป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะแร่ที่เราร่อนมาได้นี้ชาวบ้านจะเรียกรวมๆกันว่าพลอยค่ะสามารถแยกชนิดได้จากสีนะคะอย่างสีน้ำตาลอมแดงแบบนี้ก็คือโกเมนเป็นพลอยเนื้ออ่อนค่ะส่วนเม็ดสีชมพูที่ลุงหนุ่มเจอนั่นก็คือทับทิมนะคะเป็นพลอยประเภทเนื้อแข็งหรือว่าที่เซียนเพชรจะเรียกกันว่าการุณค่ะซึ่งถ้าเกิดยิ่งมีขนาดใหญ่สีสวยมูลค่าและความต้องการของตลาดก็จะสูงตามไปด้วยค่ะแต่ถ้าเป็นขนาดพลอยที่โนหาได้แบบนี้นะคะส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาก็จะรวบรวมแล้วก็นำไปถวายวัดค่ะ
3: เนี่ยอันนี้ขอสำหรับเหมาะที่สุดเลยช่วงฤดูปลายฝนต้นหนาวนี่เพราะว่าเดือนกุมภาพันธ์ก็จะเป็นฤดูการปิดทองฝังลูกนิมิต
2: เหมือนกับว่าแสดงถึงความตั้งใจเนาะในการที่จะนำพลอยไปถวายวัดมันรอดเองเลย
3: และตรงนี้เนี่ยเป็นต้นลำธารที่มีน้ำแร่แท้ๆ 100% เดี๋ยววันนี้เราโชคดีเราได้มาแค่น้ำแร่ 100% เลย
2: ไม่ได้แร่ธรรมดาแล้วแร่โกเมนด้วย
3: แร่พลอยด้วยนะ
2: แร่พลอยด้วยเอาเด็กๆมาเล่นน้ำได
3: ้น้ำใส
2: มาลอดพลอยกันมาอะไรกันเทมาเลยจ้า200ล้านเอาใหญ่ๆออกก่อนเนาะหนักก็เกินอุ้ยแม
4: ่อะไร
2: เนี่ย
4: ไม่ใช่เหรอ
2: โหดูนี่ดูมืออาชีพโอ้โหเม็ดใหญ่ด้วยพอเราทำไม่เป็นนะหินมันจะกลบหมดเลยค่ะแต่ถ้าทำเป็นนะตัวพวกพลอยพวกแร่มันจะย้ายมาอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเลยอ่ะแบบแยกกันชัดเจนมันไม่เห็นเหมือนของแม่เลยอ่ะ
4: มือนี่ยกมือหน่อย
2: นี่เห็นไหมต่างกันจังมันยากนะในที่สุดสวยด้วยจ้าแม่บอกน่าจะเป็นเม็ดใหญ่เม็ดแรกและเม็ดเดียวที่หนูหาได้โกเมนค่ะสวยๆเลย

จกรรมร่อนพลอยของที่นี่นะคะต้องบอกว่ายิ่งเราร่อนได้เท่าไหร่นะคะเราก็ได้กลับไปเลยค่ะพลอยเม็ดเล็กๆที่เราร่อนมาได้นะคะเขาจะนำใส่ขวดเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวนำกลับไปเป็นของที่ระลึกแต่ถ้าเราโชคดีร่อนได้เม็ดใหญ่ๆก็จะมีแม่ค้ามารับซื้อถึงที่ค่ะหรือถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวนะคะอยากที่จะได้เครื่องประดับจากพลอยใน

0: สวนเด็ดเอตโลวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีนะฮะและที่เห็นผู้ยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่ท่ามกลางโดมที่เขาไว้ปลูกเมลอนกันแน่นอนเดี๋ยววันนี้จะพามาทำความรู้จักกับคำว่าเมลอนผลไม้ที่ชื่อเมลอนนะครับมันคือแคนตาลูปไหมหรือว่ามันคือแตงไทยหรือว่ามันคืออะไรใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ได้รู้กันนะครับเดี๋ยวไปตอบกันที่นี่เลยนะครับตามผมมาเลยครับที่คุณชอบสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: นี่ตอนนี้อยู่หน้าโดมเลยเขาเรียกโดมใช่ไหมฮะ
1: ใช่เป็นโรงเรือนโรงเรือนเมลอน
0: โรงเรือนเมลอน
1: ครับ
0: เอาความรู้ก่อนเลยเมลอนแคนตาลูปแตงไทย
1: จริงจริงจริงจริงมันเป็นพืชที่ว่าเป็นตระกูลเดียวกัน
0: ครับ
1: แต่ว่าเรียกให้มันต่างกันก็คือว่าตะปิ๋วตะไคร่เนี่ยจะเรียกว่าเมลอนตะปิ๋วเรียกว่าแคนตาลูป
0: แล้วเมลอนของเราเนี่ยที่นี่มีกี่สายพันธุ์อะไรยังไงบ้างครับ
1: ที่ฟาร์มเนี่ยหลักๆ ก็คือจะมี2ฝา2สายพันธุ์หลักก
0: ็
1: คืออาซาฮีกับซุปเปอร์มิดูริอาซาฮีก็คือเนื้อส้มซุปเปอร์มิดูริก็คือเนื้อเขียว
0: ใช่มั้ยโหแล้วมันมาปลูกในประเทศเราได้หรอ
1: ได
0: ้สบายเลย
1: ได้ได้ได
0: ้ผลผลิตเยอะมากแน่นอนเดี๋ยวไปดูพาไปดูหน่อยนะ
1: ได้
0: ซึ่งตอนนี้ผู้เห็นนะลูกแบบเป้งๆใหญ่ๆทั้งนั้นสุดยอดไปพี่ระยะในการเก็บเกี่ยวนี่มันเท่าไหร่ครับเนี่ย
1: เริ่มนับตั้งแต่เพาะเมล็ดก็คือ70ถึง75วันก็จะตัดอย่างเงี้ยจริงๆก็ตัดได้หมดแต่ว่าวันนี้คือคัดเอาแบบที่มันเหมือนจะหวานๆจัดๆออกมาก่อน
0: เหรอดูยังไงครับ
1: จะดูจากใบเลี้ยงนี่ฮะถ้าเหลืองมากแบบนี้ก็คือว่าเขาแก่มาก
0: แก่มากสุกแล้วหวานแน่นอน
1: ใช่ใช่แล้ว
0: ต้องกินแล้วล่ะ
1: ใช่ใช่ทีนี้เรามาเช็คความหวานจริงๆนึงว่าใบเลี้ยงแบบนี้ความหวานตรงตามสเปคที่เราจะต้องส่งเขาไหม
0: ครับเช็คยังไงครับใช้
1: มันจะมีเครื่องเช็คเครื่องบิดเช็คบิดเช็คที
0: เครื่องบิดเช็คหรอ
1: ใช่
0: ก็คือต้องเอาไปเช็ค
1: ใช่เครื่องวัดความหวานเช็คอีกทีนึง
0: แล้วนอกจากใบแล้วเราดูตรงอื่นได้ไหม
1: ดูลายได้ลายอย่างลายเงี้ยลายเต็มๆอย่างเงี้ยลายเต็มๆแล้วดูก้นลูกก้นมันจะตึงอย่างเงี้ยได
0: ้ครับแล้วอย่างนี้เราจะตัดลูกไหนดีครับเนี่ย
1: ได้ลูกนี้ก็ได้อย
0: ู่ลูกนี้ก็ได้ใช่ไหม
1: ได้ได้ตัดขั้วนี่เลยขั้วขอเป็นตัวทีแบบเนี้ยตัวทีแบบเนี้ยจะสวย
0: อ๋อเวลาส่งก็จะได้สวยงามด้วย
1: ใช่ใช่ใช่เวลาตัดก็ตัดแบบนี้เลยนะ
0: ครับอ๋อโอเค
1: เสียบออกนี
0: ้แค่นี
1: ้แล้วเราก็มาแต่ง
0: ให้ได้ตัวทีแบบนี
1: ้เวลาใส่โฟมติดสติ๊กเกอร
0: ์ครับสวย
1: จะสวย
0: โอเคได้ฮะครับหุยทำอะไรกันนะ
2: วัดความหวาน
0: วัดความหวานไหนขอวัดความหวานด้วยได้ไหม
2: ได้เลยจัง
0: ขอวัดความหวานด้วยนะขอบคุณครับเดี๋ยววัดความหวานหน่อย
2: วัดความหวานจากเป็นคนตัดแล้วก็ต้องวัดความหวาน
0: แล้วไม่เรียกเลยนะเงียบเลยนะให้เราไปตัดอยู่คนเดียวยอดเลยนะหวานมากเลยนะครับคุณผู้ชมปกติวัดความหวานกันอย่างนี้ไหมครับพอถามว่าปกติวัดความหวานแบบนี้ไหมพี่คุณชอบดูอึ้งๆนะก็ไม่นะเรียบร้อย
1: มันจะมีบางทีที่มันแตกงอมแบบจัดๆก้นลูกเขาจะแตกน้ำหวานมากๆอันนั้น
0: พอเครื่องอันนั้นเนี่ยพอไปส่งแล้วมันจะดูไม่ดี
1: ใช่
0: ก็เลยต้อง
1: แล้วก็มาทานกันเองกินกันเองในสวนนี่แหละ
3: ต้องให้แขกคือว่าความหวาน
0: อ๋อนี่คือเป็นหน้าที่นะจำใจใช่ไหมจำใจขนาดนี้นี่หลังเรียกด้วยหวานมากหวานมาก
1: วัดความหวานหน่อย
4: ไร่พี่บุญชอบนอกจากจะปลูกเมลอนพันธุ์อาซาฮีสีส้มแล้วยังปลูกพันธุ์ซากามิสีเขียวซึ่งโรงนี้นะครับกำหนดตัดจะเหลืออีกวัน2วันเท่านั้นครับแต่พี่บุญชอบบอกว่าวันนี้เนี่ยก็มีบางลูกที่พอจะตัดได้แต่ความไว้ถึงเกณฑ์ครับ
0: นี้แต่อันนี้โอเคอยู่เอาจริงนะเราอ่ะน่าจะแบบหวานแล้วแหละแต่ว่า พี่บุญช

0: พ่อเขาอยู่มาทั้งชีวิตเลยนะ
1: หวาน
0: เขาก็จะโอ้ยต่างกันวันเดียวก็รู้เรื่องแล้วต่างนะอะไรอย่าง
1: น
0: ี้นะ
1: หวานใช่
0: อันนี้ก็ถือว่าได้แล้วเหมือนกันถ้าเป็นสีเขียวนะฮะแบบนี้นะครับ เดี๋ยวไปลองชิมได้ไหม
1: ได้ได้ได้ครับเนื้อเขียวก็จะลั่น
0: นี่ขึ้นมาแล้วนะครับสีเขียวนะฮะชื่อภาษาญี่ปุ่นนะนะ
1: ซากามิ
0: ซากามิเนี่ยฮะเดี๋ยวลองชิมดูนะครับว่าสีเขียวว่ามันหอม
1: หอม
0: หอมกว่า
1: สายพันธุ์เนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมออกมาด้วย
0: หอมกว่าหวานละมุนคือหวานไม่ละมุนหวานแบบเป็นหวานแบบมีความบางอ่ะแต่ถ้าเป็นสีส้มเนี่ยมันจะหวานแบบหนักๆอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: ไม่รู้พูดยังไงมันก็จะละมุนกว่านะครับบางๆหน่อยแต่หอม
1: ใช่
0: แล้วกรอบมีความกรอบกว่าสีส้ม
1: ใช
0: ่หน่อยนึงนะครับแล้วแต่ชอบเลย
1: อ
0: ุ้ยแต่ผมชอบสีเขียวเวลาเราไปตลาดเราเลือกเองได้ไหม
1: ได้แล้วก็ดูตาไข่เต็มๆเนี่ยเส้นก็จะนูนๆขาวๆอย่างเงี้ยคือเขาจะเต็มที
0: ่
1: ถ้าตาไข่บางๆบางๆแบบลูกเริ่มๆเนี่ยแสดงว่าต้นนะเขาไม่ค่อยสมบูรณ
0: ์
1: ไม่สมบูรณ
0: ์นูนขาวหนา
1: ใช่
0: ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วแบบทั่วถึง
1: ใช่แสดงว่าเขาต้นเขาสมบูรณ
0: ์
1: เต็มบูรณ์เต็มร้อย
0: มีโอกาสที่เนื้อข้างในแน่นอนแหละหวานฉ่ำ
1: ตรงตามสายพันธุ์ของเขาเลย
0: ฮะ
2: ไร่พี่บุญชอบนะครับจะส่งเมลอนให้กลุ่มที่เป็นสมาชิกเพื่อกระจายเมลอนไปยังห้างสรรพสินค้าและตลาดต่างๆแต่ถ้าใครอยากชิมเมลอนหวานๆก็สามารถทักไปที่เพจ Facebook หรือติดต่อตามเบอร์ที่เราขึ้นไว้ให้ได้เลยครับเรื่องเด็ดเอตโลวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วพบกันได้ใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะครับสวัสดีครับ

0: หวานจริงหวานมาก
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
3: เซฟตี้ 4-0 ตามบนปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
8: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอิร์ธช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ดีค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการของเราจะมาพาน้องๆประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่น้องๆสามารถทำได้ด้วยตนเองเพราะว่า DIY